0: หรือกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจนก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือด้านหลักประกันได้จากกระทรวงยุติธรรมนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวก็อาจเป็นได้ทั้งตัวผู้ต้องหาเองญาติของผู้ต้องหาหรือนายจ้างโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ที่งานประชาสัมพันธ์ของศาลและสามารถรอฟังคำสั่งได้ในวันเดียวกันในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลก็จะพิจารณาจากหลายๆปัจจัยนะครับยกตัวอย่างเช่นความหนักเบาแห่งข้อหาพฤติการแห่งคดีส่วนในกรณีที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลได้หรือมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องเมื่อไหร่ก็ได้ในเวลาราชการส่วนในกรณีที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหามีหน้าที่จะต้องมาศาลตามนัดทุกนัดถ้าไม่มาศาลจะมีคำสั่งออกหมายจับและมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาครับ
1: ชั้นสอบสวนในหมากและในเคนยื่นขอประกันตัวศาลอนุญาตแต่ในบอยไม่ได้ยื่นขอประกันตัวจึงถูกคุมขังที่เรือนจำต่อมาพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องในหมากในบอยและในเคนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นและฟ้องในหมากในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์อีกฐานหนึ่งซึ่งในหมากเคยกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์มาก่อนและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก5ปีจึงถูกขอให้เพิ่มโทษในคดีนี้ส่วนในบอยเคยกระทำความผิดฐานขับรถขณะเมาสุราและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก2เดือนแต่โทษจำคุกศาลรอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีในบอยกระทำความผิดนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษจึงถูกขอให้บวกโทษ2เดือนเข้ากับโทษในคดีนี้ในมาในบอยและในเคนจะมีสิทธิและเสรีภาพในฐานะจำเลยคดีอาญาอย่างไรบ้างวันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะ
2: สำหรับสิทธิของจำเลยในชั้นนี้นะครับจำเลยมีสิทธิ์ที่จะขอปล่อยตัวชั่วคราวได้โดยขั้นตอนและรูปแบบก็จะเหมือนกับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนอกจากนี้จำเลยยังมีสิทธิ์ที่จะมีทนายความด้วยหากเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกถ้าจำเลยไม่มีทนายความและจำเลยต้องการทนายความศาลก็จะตั้งทนายความขอแรงให้โดยจำเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับหลังจากนั้นศาลจะอ่านและอธิบายฟ้องจำเลยฟังในขั้นตอนนี้จำเลยมีสิทธิ์ที่จะให้การปฏิเสธหรือว่ารับสารภาพก็ได้หลังจากนั้นก่อนที่จะถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโจทและจำเลยศาลจะนัดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาที่ศาลโดยจะเรียกนัดนี้ว่านัดคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพเพื่อที่ศาลจะแจ้งสิทธิตามกฎหมายต่างๆให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีทราบนะครับอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้จำเลยและผู้เสียหายได้มีโอกาสพูดคุยกันครับ
1: ในวันนัดคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโจทผู้เสียหายในแม็กและในเคนพร้อมทนายความมาศาลส่วนในบอยถูกเบิกตัวมาจากเรือนจำพบผู้พิพากษาเพื่อดำเนินการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพศาลจะสอบถามถึงเหตุการณ์และความเป็นมาของคดีโดยเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายและจำเลยพูดคุยกันพร้อมแจ้งสิทธิของจำเลยให้ในมาในบอยและในเคนฟังอีกครั้งและอธิบายสิทธิของผู้เสียหายให้ทราบดังนี้สิทธิของผู้เสียหายมีดังนี้ 1. ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเข้าร่วมเป็นโจทกับพนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีกับจำเลยและมีสิทธิอุทธรหรือฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาของศาล 2.หากผู้เสียหายได้รับความเสียหายด้านร่างกายจิตใจหรือทรัพย์สามารถยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ตนได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและถ้าเป็นคนยากจนและต้องการทนายความศาลสามารถแต่งตั้งทนายความขอแรงให้แก่ผู้เสียหายได้ 3. ผู้เสียหายสามารถคัดค้านการขอปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยได้หลังจากที่ในหมากและในบอยพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วในหมากและในบอยสำนึกผิดปรับ

0: ความเข้าใจและขอโทษผู้เสียหายนายหมากและนายบอยต้องถูกดำเนินการต่อไปอย่างไร
1: หากนายหมากและนายบอยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและยอมรับว่าได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องก็สามารถให้การรับสาภาพและเป็นประโยชน์ต่อคดีดังนี้ 1. จำเลยให้การรับสาภาพถือว่ามีเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะใช้ดุลพินิจในการลดโทษให้แก่จำเลยได้ 2. หากจำเลยเยียวยาหายเช่นชดใช้เงินและขอโทษจนผู้เสียหายไม่ติดใจดำเนินคดีถือเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลสามารถคำนึงเพื่อรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแก่จำเลยได้ 3. โจทก์ฟ้องนายหมากฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความกันได้หากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความผู้เสียหายมีสิทธิ์จะถอนคำร้องทุกข์หรือถอนแจ้งความความผิดฐานนี้โจทก์ดำเนินคดีต่อไปไม่ได้และศาลก็ไม่สามารถลงโทษนายหมากได้ตามกฎหมายเรียกว่าสิทธิ์ดำเนินคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับแต่หากผู้เสียหายยังติดใจดำเนินคดีกับนายหมากเมื่อโจทก์ฟ้องนายหมาก2ฐานความผิดคือฐานทำให้เสียทรัพย์และฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการกระทำที่แยกจากกันนายหมากจะต้องถูกลงโทษทุกการกระทำตามกฎหมายเรียกว่านายหมากได้กระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน
2: แล้วที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษผมจะมีผลต่อโทษที่ศาลตัดสินอย่างไรและในคดีของนายบอยจะแตกต่างกับผมหรือไม่ครับ
1: เหตุที่นายหมากถูกขอให้เพิ่มโทษเพราะเคยกระทำความผิดในคดีก่อนและกลับมากระทำความผิดในคดีนี้จึงต้องถูกเพิ่มโทษเนื่องจากไม่เข็ดหลาบซึ่งศาลจะเพิ่มโทษให้แก่นายหมากแต่ละกระทงก่อนแล้วจึงจะลดโทษให้ตามเหตุบรรเทาโทษที่มีซึ่งโทษในคดีก่อนเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์นายหมากเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะรอการลงโทษในคดีนี้นายบอยถูกขอให้บกโทษเพราะกระทำความผิดในคดีนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษไว้ในคดีก่อนหากในคดีนี้ศาลรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษศาลก็ไม่อาจนำโทษในคดีก่อนมาบวกกับโทษในคดีนี้ได้ต่อมาหากศาลพิพากษาลงโทษนายหมากและนายบอยแล้วนายหมากและนายบอยมีสิทธิ์จะอุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาได้ภายใน1เดือนนับแต่วันที่มีการอ่านคำพิพากษาแต่ถ้าโจทก์และจำเลยพอใจคำพิพากษาและไม่อุทธรณ์คดีจะถึงที่สุดซึ่งถ้าจำเลยต้องโทษจำคุกศาลจะออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดเมื่อมีการอภัยโทษจำเลยมีสิทธิ์ได้รับการลดโทษนายเคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้อย่างไรครับ
3: วันเกิดเหตุผมขับรถจักรยานยนต์มาพบนายหมากและนายหมากขอให้ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งเพื่อรับนายบอยระหว่างทางกลับนายหมากและนายบอยนั่งซ้อนท้ายพบผู้เสียหายกำลังเดินอยู่นายหมากและนายบอยจึงลงจากรถไปทำร้ายผู้เสียหายโดยผมไม่ได้เข้าไปด้วยเพียงแต่จอดรถรอรับนายหมากและนายบอยเท่านั้นเอง
1: หากข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่นายเคนพูดแม้นายเคนไม่ได้ชกต่อยแต่นายเคนจะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดหรือไม่นั้นต้องดูที่เจตนาของนายเคนขณะเกิดเหตุหากนายเคนไม่รู้มาก่อนว่านายหมากและนายบอยจะทำร้ายร่างกายผู้เสียหายถือไม่ได้ว่านายเคนมีเจตนาร่วมกระทำความผิดกับนายหมากและนายบอยแต่การที่นายเคนเห็นนายหมากและนายบอยชกต่อยผู้เสียหายแล้วยังจอดรถเพื่อรอรับนายหมากและนายบอยถือว่านายเคนช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่นายหมากและนายบอยกระทำความผิดนายเคนจึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต้องรับโทษ2ใน3ของโทษสำหรับความผิดที่นายหมากและนายบอยกระทำแต่คดีนี้โจทก์ฟ้องนายเคนฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นหากเป็นอย่างที่นายเคนพูดนายเคนควรให้การปฏิเสธและศาลจะกำหนดวันสืบพยานโจทก์และสืบพยานของนายเคนต่อไปแต่นายเคนต้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาซึ่งอาจเป็นเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะลดโทษให้แก่นายเคนได
0: ้เห็นได้ว่าเมื่อผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในคดีอาญาจำเลยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นโดยการเยียวยาผู้เสียหายตามสมควรแล้วจนผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความกระบวนการยุติธรรมพร้อมที่จะให้โอกาสจำเลยกลับตนพลเมืองดีต่อไปเพื่อให้สังคมเกิดความปรองดองประเทศมีความสงบเรียบร้อยและประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

0: การจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคปัจจุบันหรือที่เราเรียกกันว่ายุคดิจิตอลนั้นเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงหรือเมินเฉยต่อการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยโดยเฉพาะเวทีการค้าที่ประเทศไทยต้องพัฒนาและปรับตัวในทุกด้านเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลมีการเปิดการค้าเสรีมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศแต่คดีเกี่ยวกับธุรกรรมทางพาณิชย์ในประเทศไทยกลับต้องฟ้องร้องสืบพยานรับฟังพยานหลักฐานและดำเนินกระบวนการพิจารณาเช่นเดียวกับคดีแพ่งซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพและลักษณะของคดีการค้าการพาณิชย์ที่ต้องการความคล่องตัวและรวดเร็วคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจหมายถึงคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3ลักษณะ5ลักษณะ19ลักษณะ20และลักษณะ22อาทิคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดประกันภัยหุ้นส่วนและบริษัททั้งนี้ไม่รวมถึงคดีผู้บริโภคศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้นำร่องในการจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นเป็นการภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ตั้งแต่วันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2561เป็นต้นมาโดยได้ออกระเบียบประกาศและคำสั่งไว้เป็นการภายในพร้อมทั้งจัดเตรียมองคณะผู้พิพากษาบุคลากรเจ้าหน้าที่ตลอดจนมีการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีความเหมาะสมทั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จภายใน1ปีและมีกระบวนการบริหารจัดการสำนวนคดีไว้เป็นการเฉพาะเพื่อให้การระงับข้อพิพาททางการค้าพาณิชย์มีความรวดเร็วมีคุณภาพมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันจะส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับสภาพรูปแบบและลักษณะของการค้าในปัจจุบันที่มีความทันสมัยพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 อย่างแท้จริง
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เล็งเห็นว่าในเขตอำนาจของศาลแพ่งกรุงเทพใต้นี่เป็นคดีที่มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจมีผู้ฟ้องที่มีทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากนะครับทุนทรัพย์สูงแล้วเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภทเนี่ยสามารถดำเนินการไปโดยรวดเร็วนะครับเราเลยได้จัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นนะครับเมื่อวันที่1กันยายน2561นี้นะครับแผนกนี้ก็มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดคดีประกันภัยคดีหุ้นส่วนบริษัทและคดีสาขาเกี่ยวกับคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจแผนกนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้สอดคล้องกับความคล่องตัวและความรวดเร็วในการพิจารณาคดีนะครับมีการนำบันทึกคำเบิกความพยานในรูปแบบใหม่โดยบันทึกภาพและเสียงด้วยนอกจากนั้นยังสามารถที่จะถ่ายทอดในระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ได้นะครับในกระบวนการพิจารณาเนี่ยเรามุ่งเน้นให้ท่านผู้พิพากษาต้องพิจารณาพิพากษาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจให้เสร็จภายใน1ปีนะครับเพราะฉะนั้นในการตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่มั่นใจได้ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและสามารถทำให้ประชาชนที่มีคดีประเภทของคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจสามารถดำเนินไปได้โดยสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นครับ
2: The commercial part, I mean, commercial section, because it's a policy of the president of the Supreme Court that we separate this like leasing, like company, and that they have the big problems. So we separate this one that can go to the new special procedure, like mediation, like video conference, and we have the times to finish the cases by 1 year. If they have the insurance cases and the leasing cases, the company-based cases, we have to finish by 1 year. We have the new panels of the judges to see all these special cases.

0: สวัสดีครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ที่เรามีบริการพิเศษให้กับประชาชนผู้มีอัตราคดีที่มีคดีที่ศาลเรานะครับในเบื้องต้นนี่เมื่อวันที่2พฤษภาคม2561เราได้มีการให้ประชาชนซึ่งสามารถยื่นคำร้องขอไปผู้จัดการมรดกผ่านทางเว็บไซต์หรือออนไลน์เข้ามาได้นะครับโดยไม่ต้องมาศาลโดยผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องพร้อมกับชำระเงินค่าขึ้นศาลผ่านในระบบออนไลน์ทางธนาคารหรือทางตู้ ATM ก็ได้นะครับเมื่อได้ยื่นคำร้องเข้ามาแล้วก็จะได้เลขคดีและมีในระบบที่จะศาลนัดไต่สวนคำร้องไว้ตรงนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพราะว่าประชาชนซึ่งมีเขตอำนาจอยู่ในเขตอำนาจศาลของเราอยู่9เขตสามารถที่จะยื่นคำร้องเข้ามาได้ทั่วประเทศโดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระในการเดินทางของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นที่น่าดีใจว่านับตั้งแต่เราได้เปิดใน e-filing แล้วก็ e-form ในเรื่องของการจัดการมรดกออนไลน์เข้ามาเนี่ยมีประชาชนที่เข้ามาใช้บริการอยู่70รายนะครับแล้วต่อมาเมื่อวันที่15สิงหาคม2561เราได้เปิดในการไต่สวนคำร้องจัดการมรดกในระบบออนไลน์ขึ้นในระบบวิดีโอคอลซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถยื่นคำร้องแต่ต้นคดีเมื่อได้รับวันนัดไต่สวนแล้วเนี่ยสามารถที่ทำในระบบวิดีโอคอลผ่านในระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ได้จากที่พักของผู้ร้องมายังศาลโดยตรงได้โดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับถือว่าเป็นการพิจารณาพิพากษาคดีในระบบมิดิอีคอร์ดนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยหลังเปิดการไต่สวนมรดกออนไลน์แล้วเนี่ยได้มีผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอไต่สวนในระบบใหม่เข้ามาตอนได้อยู่ที่5รายนะครับซึ่งจะเริ่มรายแรกวันที่18สิงหาคม2561นี้ก็นับว่าเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการเดินทางไปสู่ในระบบมินิอีคอร์ดของศาลในประเทศไทยนะครับ
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้พัฒนาต่อยอดโดยการเปิดให้ผู้ร้องสามารถร้องขอให้ศาลทำการไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีที่ทายาททุกคนให้ความยินยอมครบถ้วนแล้วโดยในวันนัดไต่สวนคำร้องศาลจะทำการไต่สวนทางไกลผ่านจอภาพทางวิดีโอคอลในห้องมินิอีคอร์ดรูมของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ส่วนผู้ร้องจะอยู่ที่แห่งใดก็สามารถเบิกความต่อศาลได้แต่ต้องเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมผู้ร้องสามารถเบิกความผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือของตนเองไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลขั้นตอนก่อนเริ่มขบวนการพิจารณาเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะทำการแนะนำขั้นตอนปฏิบัติตนโดยแจ้งให้ผู้ร้องจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารไว้ให้พร้อมและนำกล่าวสาบานตนผ่านทางจอภาพผู้ร้องต้องแต่งกายเรียบร้อยพูดจาสุภาพไม่สวมแว่นตาดำในขณะทำการไต่สวนต้องไม่แสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จและห้ามไม่ให้มีการบันทึกภาพและเสียงหรือกระทำการอื่นใดในลักษณะเดียวกันในขณะไต่สวนภายหลังจากที่ศาลพิจารณาเสร็จสิ้นและมีคำสั่งแล้วเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะแจ้งให้ผู้ร้องทราบว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนี้จะส่งไปให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ตามที่ผู้ร้องระบุไว้
2: Now we improve into the cases that trustee they want to be the manage the legacy to the court.They can say they call the document by the online and we give them the engagement days. And on that day, the trustee then can show us about the paper we need by the video call online. No need to come to the court if they choose to be, to use the minute record.
1: การนำร่องเปิดให้มีการไต่สวนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จากนั้นชำระค่าธรรมเนียม

ศาลผ่านทางระบบธนาคารคั้นถึงวันที่ศาลนัดไต่สวนผู้ร้องสามารถเบิกความต่อศาลผ่านจอภาพโทรศัพท์มือถือของตนและรอรับเอกสารคำสั่งได้ที่บ้านซึ่งกระบวนการจัดการคดีตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทุกขั้นตอนผู้ร้องไม่ต้องเสียเวลาหลายครั้งในการเดินทางไปที่ศาลซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองที่มีการจราจรแออัดและติดขัดผู้ร้องสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของศาลได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง

0: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะคุยกันวันนี้เรื่องของ2กองทุนสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้อย่าลืมติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยนะคะเวลาสิ้นเดือนแล้วเรารับสลิปเงินเดือนมาเนี่ยเรามีการถูกหักเงินกองทุนประกันสังคมถูกหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหักไปทำไมนะคะมีความสำคัญยังไงนะคะสองกองทุนนี้มีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะขอพูดถึงความเหมือนกันระหว่างกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราแต่ละคนควรจะมีนะคะข้อที่2ก็คือเป็นหลักเพื่อการดำรงชีวิตนะคะสำหรับตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่เรารักในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนะคะและข้อที่3เนี่ยทั้ง2กองทุนเนี่ยช่วยเราลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะส่วนของความแตกต่างระหว่าง2กองทุนนี้นะคะกองทุนประกันสังคมเป็นภาคบังคับนะคะลูกจ้างจะต้องส่งเงินทุกเดือนเป็นภาคบังคับเป็นส่วนที่เราในฐานะลูกจ้างต้องสะสมเงินเข้าไปในกองทุนนี้นะคะนายจ้างก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งและรัฐบาลก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นภาคสมัครใจนะคะแปลว่าเราสมัครใจจะลงทุนหรือไม่ก็ได้นะคะความสำคัญของกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างหลักการประกันชีวิตให้กับตัวเรานะคะโดยการได้รับความคุ้มครองถึง7กรณีด้วยกันค่ะมีดังนี้นะคะ1เรื่องของการคุ้มครองความเจ็บป่วยนะคะ2ก็คือเรื่องของกรณีคลอดบุตรนะคะ3ทุพพลภาพค่ะ4สงเคราะห์บุตร5เสียชีวิต6กรณีที่ชราภาพก็จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะและสุดท้ายค่ะกรณีว่างงานค่ะกรณีที่เราเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานพยาบาล1ที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรณีที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลนั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอีกกรณีนึงนะคะที่เราจะได้สิทธิจากประกันสังคมก็คือถอนฟันขูดหินปูนอุดฟันทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะเราสามารถไปใช้สิทธิในสถานพยาบาลที่มีข้อตกลงกับกองทุนประกันสังคมได้เลยค่ะกรณีที่เราประสบอุบัติเหตุอันตรายฉุกเฉินหรือฉุกเฉินวิกฤตเราสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะเขาจะทำการรักษาพยาบาลเราภายใน72ชั่วโมงแรกค่ะหลังจากที่เราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาก็จะส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์นะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะในส่วนของวิธีการของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยลูกจ้างก็จะสะสมเงินเอาไว้ในกองทุนส่วนหนึ่งตั้งแต่2ถึง 15% นะคะเราเลือกได้ว่าเราจะสะสมเท่าไหร่นะคะส่วนของนายจ้างก็จะสมทบให้เราอีกส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีมืออาชีพมาบริหารจัดการกองทุนนี้ให้เกิดดอกผลงอกเงยนะคะซึ่งเราจะไปได้ใช้ตอนที่เราเกษียณอายุนะคะหรือออกจากงานนะคะหรือครอบครัวของเราจะได้รับเงินก้อนใหญ่ส่วนนี้กรณีที่เราเสียชีวิตค่ะข้อดีหรือประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อมนุษย์เงินเดือนนี่เป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกก็คือว่าสร้างวินัยในการออมในระยะยาวเพื่อตัวเราเองยามเกษียณอายุนะคะข้อที่2ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเดือนส่วนเพิ่มจากนายจ้างนะคะแต่เราจะไม่ได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในทุกๆเดือนนะคะเราจะได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในยามที่เราเกษียณอายุนะคะข้อที่3ก็คือเราได้สิทธิลดหย่อนภาษีในแต่ละปีที่เราสะสมเงินและเงินก้อนใหญ่ตอนที่เราได้รับเมื่อเกษียณอายุก็ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันนะคะข้อที่4ก็เป็นเรื่องของหลักประกันให้กับบุคคล

ที่เรารักหรือครอบครัวของเรานะคะยามที่เราเสียชีวิตและข้อสุดท้ายนะคะเพิ่มโอกาสในการลงทุนค่ะสรุปได้ว่ากองทุนทั้ง2กองทุนเนี่ยมีประโยชน์ต่อมนุษย์เงินเดือนเป็นอย่างยิ่งนะคะทำเถอะค่ะมีประโยชน์จริงๆนะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: ไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นะเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: หัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: เก่งนี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
7: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได้
4: ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แม่คนฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
7: ได้ข้าเล่น
6: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
5: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิ

0: จะสมุบบาทแห่งนี
1: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
2: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
3: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
2: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
1: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
2: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
3: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
2: เอาโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
3: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
2: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
3: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
2: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
3: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
1: ท่องจำเก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
3: ฮะ
4: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
1: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
4: เอ้ยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
1: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงหมายถึงเจ้านั่นแหละ
3: หาว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
1: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
3: หา
1: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
2: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
3: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
2: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
1: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้ว
3: เฮ้ย
1: เอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได้
2: แบบนี้เขายังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
3: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
2: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
1: ได้ไปกันเลย
2: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
3: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะฮะนั่นท่านยายนี่นะ
2: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
0: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
3: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
0: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
2: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
0: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
3: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
0: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
3: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
0: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
3: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
0: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
3: ขอบคุณขอรับ
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่สองเดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
5: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: ก่อนที่จะมาทำเทสเอ็กแบงคอกผมเริ่มมาจากการดูเทสทอล์กเมื่อสักประมาณปี3ปี4ซึ่งอาจารย์เปิดให้ดูในคลาสนะความประทับใจมันก็เกิดขึ้นมาเออมันมีไอเดียดีๆเหล่านี้อยู่บนโลกนี้เนาะสิ่งที่ผมทำต่อจากนั้นเลยก็คือการแชร์ให้เพื่อนปรากฏว่ามันมีกำแพงเรื่องของภาษาที่ทำให้เราไม่สามารถถ่ายทอดไอเดียเนี้ยให้กับเพื่อนได้ผมก็เลยไปเจอตัวโปรเจกต์ที่แปลซับไตเติลของตัวเทสทอล์กเองแล้วก็ร่วมเป็นอาสาสมัครแปลตรงนั้นเมื่อนำทอล์กที่ได้แปลส่งต่อให้เพื่อนอีกทีนึงปรากฏว่าเพื่อนชอบและเพื่อนแชร์ต่อก็เลยตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วถ้ามันเป็นไอเดียที่มันสอดคล้องกับบริบทของคนไทยจริงๆล่ะ impact มันจะมากกว่าทอล์กของคนต่างชาติมากน้อยแค่ไหนก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเลยตั้งใจสร้างเทสเอ็กแบงคอกขึ้นมาในช่วงที่ผมเป็นวัยรุ่นเพิ่งจบมาจากมหาลัยใหม่ๆเลยครับเราก็มักจะถูกกดดันจากสังคมว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จให้ได้นะแต่จริงๆแล้วความสำเร็จเนี่ยครับมันคืออะไรกันแน่มันจำเป็นหรอที่เราจะต้องก้าวหน้าด้วยหน้าที่การงานอย่างรวดเร็วมีเงินเป็นร้อยเป็นล้านคำถามอยู่ที่ว่าเราจะใช้เงินเนี่ยเป็นความสำเร็จของในชีวิตเราหรือเปล่าเราจะใช้เงินเป็นความสุขของเราในชีวิตเราเพียงอย่างเดียวหรือเปล่าหรือมันคือสิ่งที่เราไม่ต้องพึ่งพาให้คนอื่นบอกเราว่าเนี่ยคือความสุขของเราตราบใดที่เรารู้ว่าเงินมันคือสิ่งสำคัญแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเราก็สามารถมีความสุขได้อย่างเต็มที่จริงๆผมมักจะนึกถึงคำพูดที่อยู่ที่หน้ามหาลัยเสมอว่าความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ว่าเราได้ความรู้มากน้อยแค่ไหนแต่มันอยู่ที่ว่าเราสามารถเอาความรู้เหล่านี้ไปเผยแพร่และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นได้มากแค่ไหนสิ่งที่สำคัญกับเวทีเทสเอ็กแบงคอกเลยคือเราเชื่อว่าไอเดียเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นจะต้องมาจากคนที่มีชื่อเสียงหรือคนที่โด่งดังในสังคมแต่ไอเดียที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นจากคนตัวเล็กๆคนที่เราไม่รู้จักได
1: ้ทุกคนครับของในภาพนี้คือสิ่งที่วิศวกรของเรา

0: ้อมและสร้างมันขึ้นผมก็เป็นวิศวกรนะผมซ่อมในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญของชีวิตผมซ่อมมนุษย์ทุกคนครับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราใช้ใจคุณไม่จำเป็นต้องเป็นวิศวกรอย่างผม
1: ตั้งแต่จัดงาน TEDx Bangkok ครั้งแรกก็ต้องบอกได้เลยว่าความท้าทายมันมีอยู่สูงมากด้วยความที่ไม่มีใครรู้จักเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรการที่เราเข้าไปหาสปีกเกอร์จะโน้มน้าวให้เขารู้สึกเชื่อใจแล้วว่าเฮ้ยงานนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วมันประสบความสำเร็จมันเกิดขึ้นได้ยากมากแต่เราก็ต้องใช้ความพยายามครับไม่ว่าจะโดนปฏิเสธมากี่รอบที่ทำให้งานมันเกิดขึ้นได้ท้ายสุดแล้วแก่นของมันคือความพยายามไม่ท้อแท้กับมันที่เราล้มเหลวกับสิ่งนึงเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าครั้งต่อไปครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4มันจะไม่สำเร็จสิ่งหนึ่งที่คนพบคือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มองไปในอนาคตแต่ทุกคนรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการแก้ปัญหาที่เรามีอยู่ในสังคมณปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่แก้ปัญหาปัจจุบันเราก็ไม่สามารถเดินต่อได้เราเหนื่อยจากการทำงานจริงแต่เราไม่ได้มองแค่ผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นภายใน1ปี2ปีข้างหน้าแต่ถ้าเกิดมองไปใน5ปี10ปีการที่เราได้แบบสร้างพื้นฐานความคิดของคนเราที่ดีมันจะช่วยทำให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานตัวเองหรือการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้ก็ตามใน5ปีถึง10ปีข้างหน้ามันดีขึ้นอย่างแน่นอนการทำ TEDx Bangkok นี้แน่นอนว่ามันเป็นงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรสิ่งหนึ่งที่ยึดทำให้ตัวผมเองเนี่ยทำตรงนี้ต่อครับแน่นอนเรื่องของเพื่อนทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นอาสาสมัครอยู่ในองค์กรต่างๆที่มีความหลากหลายทุกคนมีจิตใจมุ่งหวังที่ดีเพื่อพัฒนาสังคมการที่ได้มาอยู่ร่วมและได้มาทำงานกับคนกลุ่มนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ล้ำค่ามากสำหรับผม

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับที่3ของคนไทยรองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็งก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงกว่า 120,000 ถึง 180,000 ล้านบาทต่อปีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก3ปัจจัยสำคัญคือพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่สภาพรถไม่พร้อมใช้งานและจุดเสี่ยงบนท้องถนนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนผู้ขับขี่ควรปฏิบัติดังนี้เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทเพราะจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงตรวจสอบสภาพรถโดยเฉพาะเครื่องยนต์ระบบเบรกยางรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยสัญญาณไฟต้องส่องสว่างทุกดวงจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินอาทิยางอะไหล่สายพ่วงแบตเตอรี่กากบาทถอดล้อสายลากพ่วงจูงถังดับเพลิงเคมีค้อนทุบกระจกไว้ประจำรถเพื่อใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยโดยศึกษาเส้นทางจากแผนที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันแนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ชำรุดไม่คุ้นเคยและทัศนวิสัยไม่ดีวางแผนการเดินทางหากขับรถระยะทางไกลควรมีเพื่อนร่วมทางผัดเปลี่ยนกันขับรถเผื่อเวลาการเดินทางให้มากขึ้นจะได้ไม่ต้องเร่งรีบขับรถให้ถึงจุดหมายที่สำคัญขณะเดินทางต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุไม่ขับรถเร็วเมาไม่ขับ

0: ม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถหากมีอาการง่วงนอนให้จอดรถพักในบริเวณที่ปลอดภัยรวมถึงมีมารยาทและน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางด้วยความห่วงใยจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสายด่วนนิรภัย1784
1: รู้หรือไม่ตอนคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดการฟ้องคดีแล้วรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดไปแล้วเช่นฟ้องขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่ต้องยื่นฟ้องภายในเวลา90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ได้ยื่นฟ้องหลังจากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วกรณีนี้ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นศาลปกครองอาจรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ตอนผู้ต้องหาถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องหับพิษกับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณตีสามปลายได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่จั่นลุมของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาบนจั่นที่สองย่าคือผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวที่อยู่ในห้องขังถูกไฟคอกเสียชีวิตตึงมดในวันซึ่งเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเปิ่นถูกจับในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราลูกสาวของในวันหันว่าตัวเก่าและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยหื้อป่อของตัวเก่าเนี่ยถูกไฟคอกตายอยู่ในคุกลูกสาวของในวันเปิ่นบ่ป้อใจเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเจ้าคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ 57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาตีอยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดที่ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้มาได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังเพื่อผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุเพื่อผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดที่ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวลาจ้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงย่าฮือในวันถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อลูกสาวของนายวานเจ้า

0: ร้านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหน
1: ู
2: ว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆ เดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
2: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
0: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
2: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
0: นี่มันที่ไหนเนี่ย
2: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
2: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
0: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
2: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
0: เฮ

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆ เลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: ป่าวครับคือพวกผม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงนะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวา
3: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจ และมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
6: พี่เลี้ยง
7: ได้ครับ
8: สบายมาก
9: ดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้ว
9: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
5: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
1: ่
4: ะ
1: ไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีปอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
5: อันตรายอันตรายอันตราย
1: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
4: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
1: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
9: โอ้ขึ้นใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
10: า
9: ะ
10: รู้มาก่อนเลยเนี่ย
1: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือ คนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด Aftershock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
3: กลัวกลัวกลัว
4: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
1: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
9: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม BLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
6: ได้เลย
9: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือน
1: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
3: DLTV DLTV
9: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
4: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
9: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: MCIU DLTV
1: สื่อแอนิเมชันเรื่องสารอาหารออนทัวร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
2: แนะนำตัวละครครูพี่จองซันเดย์เพียงขวัญสิงโต

0: ีซอร์หลังจากเล่นเกมสารอาหารหันษาคุณครูนำภาพอาหารมาให้นักเรียนในชั้นเรียนสนทนาและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละภาพ
1: เด็กๆลองดูสิว่าภาพอาหารที่เราเห็นอยู่นี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง
0: ภาพขนมปัง
1: จัดอยู่ในสารอาหารประเภทอะไรครับเด็ก
2: ๆคาร์โบไฮเดรตครับ
1: ถูกต้องแล้ว
0: ภาพไก่ทอด
2: มีโปรตีนค่ะครู
0: เฉลยโปรตีน
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: มีไขมันด้วยค่ะ
0: เฉลยไขมัน
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพมะเขือเทศ
2: วิตามินและเกลือแร่ครับ
0: เฉลยวิตามินเกลือแร
1: ่ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพขนมไข่หง
1: นี่คือขนมไข่หงครับเด็กๆมันมีแป้งน้ำตาลและมีไส้เป็นถั่วเหลืองครับ
2: แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะน้ำตาลอยู่ในประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ
1: เก่งมากครับ
2: มีไขมันด้วยครับครู
1: ถูกต้องแล้วครับ

0: ั่วเหลืองจัดอยู่ในประเภทโปรตีนค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: คุณครูครับแล้วเราจะจัดขนมไข่หงส์อยู่ในสารอาหารประเภทไหนครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
1: ขนมไข่หงส์มีส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างทำให้มีสารอาหารหลายประเภทส่วนจะจำแนกว่าเป็นสารอาหารประเภทใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เรากล่าวถึงครับเช่นเรากล่าวถึงแป้งก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
2: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาหารที่เรารับประทานมีสารอาหารอะไรบ้าง
1: อาหารมีเยอะมากเราไปโรงอาหารเพื่อสำรวจและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันในโรงอาหารดีไหมครับ
0: ดีค่ะงั้นเราไปกันเลยเย้เย้เย้
1: โรงอาหารของเรามีร้านขายอาหารหลายร้านเราจะไปร้านไหนก่อนครับ
2: ร้านป้าซาร่าค่ะหนูชอบกินข้าวผัดอเมริกันค่ะ
1: ตกลงครับงั้นเมนูแรกเรามาเริ่มจำแนกสารอาหารที่มีในข้าวผัดอเมริกันของร้านป้าซาร่ากันครับ
0: ณร้านป้าซาร่าครูและเด็กสวัสดีป้าซาร่า
3: ป้าซาร่าครับวันนี้เด็กๆ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและประเภทของสารอาหารขอความกรุณาป้าซาร่าทำข้าวผัดอเมริกันหนึ่งจานครับ
4: ได้ค่ะ
3: ขอบคุณครับนี่ครับข้าวผัดอเมริกันเด็กๆลองดูสิครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทำมาจากอะไรและให้สารอาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้าง
0: ข้าวครับให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
2: ไส้กรอกค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรนะคะ
1: ไส้กรอกทำมาจากแป้งและเนื้อสัตว์ครับดังนั้นไส้กรอกมีสารอาหารอะไรครับ
0: สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะ
2: ไก่ทอดครับไก่ทอดทำมาจากไก่มีโปรตีนแป้งทอดกรอบมีคาร์โบไฮเดรตและมีไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอดครับ

0: ผักกาดหอมแตงกวามะเขือเทศให้วิตามินและเกลือแร่ค่ะไข่ดาวค่ะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนหลายอย่างทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินทำไมจึงจำแนกให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนคะ
1: เก่งมากข้าวหอมที่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมในไข่แต่ละฟองสารอาหารที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนและไขมันส่วนแร่ธาตุกับวิตามินจะมีเพียงเล็กน้อยยกเว้นแคลเซียมที่มีมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ซึ่งเราไม่ได้รับประทานการจำแนกประเภทของสารอาหารเราดูที่ปริมาณของส่วนประกอบครับว่าอาหารนั้นให้สารอาหารประเภทใดมากที่สุดยกตัวอย่างไข่ไก่1ฟองมีโปรตีน 12.77 กรัมมีไขมัน 9.65 กรัมวิตามินและเกลือแร่อีกนิดหน่อยเด็กๆจะเห็นว่าไข่1ฟองมีโปรตีนมากกว่าไขมันเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงจัดให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนครับ
0: ขอบคุณค่ะครู
1: สวัสดีครับลุงลีซอวันนี้มีผลไม้อะไรมาขายบ้างครับเด็กๆขอมาสำรวจและจำแนกประเภทสารอาหารในผล

0: ผลไม้ของคุณลุงนะครับ
1: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอรี่เด็กๆคิดว่าให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
2: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
1: เก่งมากครับฝรั่ง

0: วันนี้ลูกมีอะโวคาโดมาขายด้วยครับเด็กๆรู้จักกันไหมครับ
1: ไม่รู้จักค่ะแล้วอะโวคาโดให้สารอาหารประเภทไหนคะ
2: เด็กๆคนอื่นล่ะคิดว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไหนครับ
1: อะโวคาโดเป็นผลไม้ก็ต้องให้สารอาหารประเภทวิตามินครับ
0: เด็กๆลองกินอะโวคาโดกันนะครับ
3: อะโวคาโดไม่มีรสชาติเปรี้ยวหรือหวานเลยอะโวคาโดจะให้สารอาหารประเภทวิตามินได้หรือครับครู
2: ให้สิครับแต่จะให้ในปริมาณที่น้อยในอะโวคาโด100กรัมประกอบไปด้วยไขมัน 14.66 กรดไขมัน2กรัมโปรตีน2กรัมคาร์โบไฮเดรต 8.5 กรัมวิตามินซี 10 มิลลิกรัมและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยครับจึงทำให้อะโวคาโดจัดอยู่ในผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไขมันมากกว่าวิตามินครับ
1: ณตลาดนัดอาหารของเด็ก
3: ๆข้าวมันไก่ครับเป็นอาหารที่ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้รับโปรตีนจากเนื้อไก่ครับอร่อยที่สุดในโลกเลยครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ
4: ก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณครับรับประทานแล้วร่างกายจะได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นได้รับโปรตีนจากเนื้อหมูและลูกชิ้นครับนอกจากนี้ยังใส่ผักเพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ครับได้รับไขมันจากเนื้อหมูและกากหมูด้วยนะครับน้ำซุปอร่อยมากครับพ่อค้าใส่ใจต่อสุขอนามัยที่สะอาดครับ
3: ไข่ปิ้งค่ะรับประทานแล้วร่างกายได้รับโปรตีนเพื่อเป็นพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ยังมีไขมันและวิตามินที่ดีต่อร่างกายเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากแต่ราคาถูกค่ะปิ้งใหม่อร่อยพร้อมรับประทานค่ะผักสดและผลไม้ค่ะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดเกลือแร่และวิตามินร่างกายทำงานได้เป็นปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้แก่ช้าถ้าต้องการไขมันจากพืชร้านเรามีอะโวคาโดและทุเรียนขายนะคะสนใจแวะชมชิมและซื้อได้ค่ะ
5: น้ำค่ะ
6: ร้อนร้อนแบบนี้น้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะดื่มน้ำแล้วร่างกายจะสดชื่นลดอาการอ่อนเพลียกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะ
2: สารอาหารคือสารประกอบที่พบอยู่ในอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการของชีวิตร่างกายควรได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอดีซึ่งมี6ชนิดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต

โปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำร่างกายจะทำงานเป็นปกติและแข็งแรงต้องได้รับสารอาหารทั้ง6ชนิดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมดังนั้นเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนทุกหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกำพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อการขายนั่นเองครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละของจำนวนนับที่เกี่ยวกับการซื้อการขายนะครับพร้อมตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับนักเรียนฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมากันก่อนนะครับนักเรียนครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับมีอยู่ว่าพ่อค้าลงทุนซื้อนาฬิกาเรือนละ 4,500 บาทขายไป 5,310 บาทพ่อค้าขายได้กำไรร้อยละเท่าไหร่ครับจากตรงนี้ครับเอโจทย์ถามหาอะไรครับนักเรียนถามหาอะไรครับ
2: พ่อค้าขายได้กำไรร้อยละเท่าใด
1: พ่อค้าขายได้กำไรร้อยละเท่าไหร่ใช่ไหมครับซึ่งพ่อค้าขายอะไร
2: ขายนาฬ
1: ิ
2: กา
1: ขายนาฬิกาใช่ไหมครับเอแล้วจากสิ่งที่โจทย์บอกมาเนี่ยโจทย์บอกอะไรมาบ้างครับ
2: พ่อ
1: จากสิ่งที่โจทย์บอกมาแสดงว่าโจทย์บอก
2: ท
1: ุนนักเรียนรู้ทุนใช่ไหมครับทุนเท่าไหร่
2: 4,500 บาท
1: 4,500 บาทโจทย์บอกอะไรแล้วมั้ยอีก
2: โจทย์บอกขายไป 5,310 บาท
1: ขายไป 5,310 บาทแสดงว่าโจทย์บอกราคาขายนะครับจากตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกนักเรียนครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับถามว่าพ่อค้าเนี่ยขายได้กำไรร้อยละเท่าไหร่ใช่ไหมครับก่อนที่นักเรียนนะครับจะหากำไรเป็นร้อยละนักเรียนต้องทราบอะไรก่อนต้องทราบอะไรก่อนต้องทราบว่าขายได้กำไร
2: เท่าใด
1: ใช่ไหมครับหรือขายได้กำไรกี่บาทนั่นเองครับเอ๊คิดอย่างไรครับคิดอย่างไรนำอะไรครับนำราคาขาย

ลบด้วยทุนอ่ะถูกต้องครับนักเรียนต้องหาก่อนนะครับว่าพ่อค้าเนี่ยขายได้กำไรกี่บาทครับโดยนำราคาขายลบด้วยทุนครับเอ๊ะได้กำไรกี่บาทครับทั้งต้นทางและปลายทางครับครูฟุกจะสุ่มถามครับ

0: ได้เท่าไหร่ครับขอถามเลขที่สุดท้ายของต้นทางและปลายทางครับ
1: ได้810บาทค่ะ
0: 810บาทใช่ไหมครับอ่ะถูกต้องนะครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนทราบแล้วนะครับว่าพ่อค้าขายนาฬิกาได้กำไร810บาทเอแล้วคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ครับจากนั้นครับเราจะมาหาคำตอบนะครับโดยใช้ความรู้ในเรื่องของบัญญัติไตรยางค์ครับนักเรียนครับบรรทัดแรกนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรครับตอบได้ไหมของอะไรครับ
2: ทุน
0: กับกำไรใช่ไหมครับแสดงว่าบรรทัดแรกนี่ต้องเขียนความสัมพันธ์ของทุนกับกำไรเขียนว่าอย่างไรครับบรรทัดแรกครับทุนเท่าไหร่ครับ
2: 4,500
0: บาทต่อมาครับขายได้กำไรกี่บาทครับ
2: 810
0: บาทบรรทัดที่2ถ้าทุน1บาทจะขายได้กำไรครับได้เท่าไหร่ครับ
2: 810ส่วน 4,500
0: เศษ810ส่วน 4,500 นะครับไม่ลืมหน่วยด้านหลังด้วยนะครับจากนั้นครับบรรทัดที่3อย่างไรครับถ้าทุน100บาทนะครับบรรทัดที่3เราต้องให้ทุนเป็น100บาทเพราะเราต้องการหากำไรที่คิดเป็นร้อยละนะครับเราต้องให้ทุนเป็น100บาทจะขายได้กำไรคิดอย่างไรครับนำ100คูณ
2: 4,500
0: คูณเศษ810ส่วน4,500ครับคิดคำนวณเลยครับว่าได้เท่าไหร่ครับ

0: ได้เท่าไหร่ครับคุณฟุกจะสุ่มถามนะครับขอถามหัวหน้าห้องทางต้นทางและปลายทางครับหัวหน้าห้องปลายทางตอบด้วยนะครับคิดคำนวณได้เท่าไหร่ครับ
1: 18ครับ
0: ได้18นะครับแล้วนักเรียนปลายทางที่เป็นหัวหน้าห้องได้คำตอบเท่าไหร่ครับ18เช่นกันใช่ไหมครับปรบมือให้ตัวเองทางต้นทางและปลายทางครับจากนั้นครับนักเรียนนักเรียนทราบนะครับว่าถ้าทุน100บาทจะขายได้กำไร18บาทแสดงว่าพ่อค้าเนี่ยขายได้กำไรร้อยละเท่าไหร่ครับร้อยละ

ร้อยละ18นั่นเองครับก็สรุปคำตอบนะครับและตอบเป็นตัวเลขไทยนะครับจากตรงนี้ทบทวนความรู้เดิมจากที่เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับจากนั้นครับมาดูสถานการณ์ต่อมานะครับสถานการณ์ต่อมาเรียนครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับครูฟุกให้เรียนทั้งต้นทางและปลายทางพิจารณาโจทย์สักครู่นึงครับเดี๋ยวครูฟุกจะกลับมาถามครับ

0: ในตอนนี้นักเรียนทำความเข้าใจโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนช่วยตอบครูฟุกหน่อยได้ไหมครับว่าสิ่งที่โจทย์ถามหานั้นคืออะไรและสิ่งที่โจทย์บอกนั้นคืออะไรครับขอให้ตัวแทนกลุ่ม3ครับเป็นผู้ตอบ1คนครับขอเป็นนักเรียนหญิงครับกลุ่ม3ตอบว่าจากโจทย์ข้อนี้โจทย์ถามหาอะไรครับ
1: จะขายรองเท้าได้กำไรกี่บาท
0: จะขายรองเท้าได้กำไรกี่บาทใช่ไหมครับขอบคุณครับจากนั้นครับสิ่งที่โจทย์บอกบ้างนะครับสิ่งที่โจทย์บอกขอถามกลุ่ม4ครับนักเรียนชาย1คนครับ
2: ถ้าขายรองเท้า 1,150 บาทจะได้กำไร 15% ครับ
0: จากตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมครับนักเรียนครับจากสิ่งที่โจทย์บอกนี้นักเรียนทราบอะไรบ้างทราบอะไรครับราคาขายใช่ไหมครับและทราบอะไรอีกครับ
3: กำไร
0: กำไรเป็นอย่างไรเป็นในรูปของเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับคือได้กำไร 15% และโจทย์ถามหาอะไรครับก็คือถามหาว่าได้กำไรกี่บาทใช่ไหมครับจากนั้นเราทำไงต่อทำไงต่อครับอะไรนะแปลความหมายของอะไรครับของได้กำไร 15% ใช่ไหมครับแปลความหมายว่าอย่างไรครับ
4: ถ
0: ้
4: า
0: ทุน100บาท
4: จ
0: ะขายได้กำไร15บาทแสดงว่า
4: ขาย
0: ราคาเท่าไหร่ครับ
4: 115
0: บาทมาจากไหนครับ
4: มาจาก
0: 100นำ100บวกกับ15นะครับก็ขายไปในราคา115บาทครับจากนั้นนะครับเราจะหาคำตอบโดยใช้บัญญัติไตรยางค์นะครับแสดงว่านักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรครับอะไรนะครับราคาขายกับอะไรครับ
4: กำไร
0: เขียนอย่างไรครับวิธีทำเขียนไงก่อนด้านซ้ายเป็นอะไร
4: ด้านซ้ายเป็น
0: ราคาขายก็คือถ้าขายรองเท้า115บาทนะครับจะได้กำไรเท่าไหร่ครับ
4: 15
0: บาทบรรทัดที่2ถ้าขายรองเท้า1บาทจะได้กำไรคิดอย่างไรครับ
4: 15ส
0: ่วน115อย่าลืมหน่วยด้านหลังนะครับบรรทัดที่3ต้องขายรองเท้ากี่บาท
4: 1,150
0: บาทนะครับจะได้กำไรเท่าไหร่ครับคิดยังไงนำ
4: 1,150
0: คูณ
4: 15ส่วน115
0: ช่วยคิดคำนวณหน่อยครับว่าได้เท่าไหร่ครับทางต้นทางและปลายทางเดี๋ยวครูฟุกจะสุ่มถามนะครับ

0: ได้ยังครับตอนนี้กลุ่มไหนได้แล้วได้แล้วหลายๆกลุ่มได้แล้วนะครับกลุ่ม3จากนั้นครับคำนวณได้เท่าไหร่ครับตอบพร้อมกันทางต้นทางและปลายทางครับ
1: 150
0: บาทครับแสดงว่าจะขายรองเท้าได้กำไรเท่าไหร่ครับ150บาทนะครับดังนี้เลยนะครับและอย่าลืมตอบเป็นตัวเลขไทยนะครับนักเรียนจากนั้นทำไงต่อขั้นตอนต่อไปในกระบวนการแก้จบปัญหาของเราทำไงตรวจสอบคำตอบตรวจสอบคำตอบอย่างไรนะครับในการตรวจสอบคำตอบนะครับเราต้องตรวจสอบให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมแล้วเองครับเราต้องหาว่าขายรองเท้าได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งเรารู้โจทย์บอกกี่เปอร์เซ็นต์15%เดี๋ยวเราจะตรวจสอบย้อนกลับดูซิว่าจะพบกับ 15% ใหม่นะครับแสดงว่านักเรียนจะหาได้จากนะครับอันนี้คือเราขายรองเท้าไป 1,150 บาทซึ่งได้กำไรกี่บาทครับ150บาทนะครับจากนั้นครับนักเรียนเราก็ต้องมาหาอะไรก่อนหาทุนใช่ไหมทุนคิดยังไงนำราคาขายลบด้วยกำไรได้เท่าไหร่ครับ 1,000 บาทถ้าทุน 1,000 บาทขายได้กำไร150บาทเขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับเศษ150ส่วน 1,000 นะครับยังจำได้ไหมจะทำเป็นร้อยละหรือเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะคิดยังไงยังจำได้ไหมถ้าอยู่ในรูปเศษส่วนตัวส่วนต้องเป็นอะไร100ทำอย่างไรล่ะ
2: นำ
0: อะไรนะ
2: นำ
0: 10มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: เศษ15ส
0: ่วน100ตัวส่วนเป็น100คือกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 15% นั่นเองครับ 15% ตรงกับโจทย์ไหมครับ
2: ตรง
0: กับโจทย์เลยนะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับว่าคำตอบของเรานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับนักเรียนจบไปข้อต่อมาเป็นในเรื่องของการลดราคาบ้างนะครับลดราคาร้านค้าประกาศลดราคารถจักรยาน 20% ลดเยอะไหม
2: เยอะคร
0: ับ นักเรียนคิดว่าเยอะใช่ไหมครับต้องซื้อรถจักรยานราคา 4,400 บาทร้านค้าติดราคาขายรถจักรยานเท่าใดโจทย์ถามหาอะไรถามหาราคาที่ติดเอาไว้ต้องเป็นราคาที่ติดเอาไว้ก่อนที่จะลดใช่ไหมครับจากนั้นครับโจทย์บอกอะไรลดราคารถจักรยานกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
2: 20%
0: ลดมา 20% นะครับและจากนั้นโจทย์บอกอีกว่าต้องซื้อรถจักรยานราคาเท่าไหร่ครับ4,400 บาทจากตรงนี้ขั้นตอนแรกทำอย่างไรก่อนทำไงก่อนแปลความหมายแปลความหมายของอะไรลดราคา 20% หมายความว่าอย่างไรลดราคา 20% ถ้าอะไรครับถ้าลดราคาเราต้องรู้จักสิ่งที่ขับที่ร้านอะไรไว้ติดไว้ถ้าติดราคาไว้เท่าไหร่
2: 100บาท
0: ถ้าติดราคาไว้100บาทจะลดราคาเท่าไหร่ครับ
2: 20บาท
0: 20บาทแสดงว่าร้านค้าเนี่ยขายให้เรามาเท่าไหร่ครับ
2: 80บาท
0: 80บาทอ้าวมาจากไหนอ่ะ80บาทนำ100ลบด้วย20นะครับก็ได้80แสดงว่าร้านค้าเนี่ยขายให้80บาทนะครับจากที่เราได้แปลความหมายออกมาครับจากนั้นครับถ้าเราจะใช้บัญญัติไตรยางค์นักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ระหว่างอะไรกับอะไรครับพิจารณาดีๆนะครับทั้งต้นทางและปลายทางโจทย์ถามหาราคาที่ติดนี่ความนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรตอบได้ไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางอะไรนะ
2: ราคา
0: ราคาขายกับอะไรราคาที่ติดไว้ถูกต้องครับบรรทัดแรกนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของราคาขายกับราคาที่ติดไว้นักเรียนครับแต่ราคาที่ร้านขายให้ใช่ไหมครับก็คือสิ่งที่ก้องไปทำอะไรมา
2: ซื้อมา
0: ใช่ไหมราคาที่ร้านขายให้เราก็คือสิ่งที่ก้องจำนวนเงินที่ก้องจ่ายไปในตอนซื้อมาใช่ไหมครับแสดงว่าบรรทัดแรกนะครับจะต้องเป็นก้องซื้อรถจักรยาน80บาท จากราคาที่ติดไว้เท่าไหร่ครับ
3: 100บาท
0: บรรทัดที่2ถ้ากล้องซื้อรถจักรยาน1บาทจากราคาที่ติดไว้คิดอย่างไรครับเศษ100ส่วน80ใช่ไหมครับจากนั้นครับบรรทัดที่3เราต้องดูว่ากล้องเนี่ยซื้อมากี่บาทกี่บาทครับ4,400บาทจากราคาที่ติดไว้กี่บาทครับคิดยังไง
2: 4,400
0: คูณ
2: เศษ100ส่วน80
0: ช่วยครูฟุกคิดคำนวณหน่อยครับทั้งต้นทางและปลายทางครับ

0: อนนี้หลายๆกลุ่มได้แล้วนะครับเหลือกลุ่ม3กลุ่มเดียวตอนนี้เราช่วยๆกันดูครับว่ายังไงวันนี้ครูฟุกฝึกให้กดเครื่องคิดเลขนะครับสำหรับห้องต้นทางครับกลุ่ม3ได้ยังถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอคำตอบจากทั้ง4กลุ่มที่เหลือครับ4กลุ่มที่เหลือตอบพร้อมกันสิครับว่าคำนวณได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ5,500ใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนกดเครื่องคิดเลขนะครับกลุ่ม3กดตามครูฟุกครับนำ 4,400 คูณ100หารด้วย80เท่ากับเท่าไหร่ครับ5,500นะครับอย่าลืมนะครับเป็นบาทนะครับนักเรียนดังนั้นครับเราสรุปคำตอบได้อย่างไรครับสรุปคำตอบเอาสิ่งที่โจทย์ถามมาสรุปคำตอบคืออะไรเท่าไหร่นะครับตอบพร้อมกันเสียงดังๆ
1: ราคาติดราคาขายรถจักรยาน 5,500
0: และอย่าลืมตอบเป็นตัวเลขไทยครับเป็นไงบ้างเกี่ยวกับการลดราคาเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับมาตรวจสอบคำตอบเวลาตรวจสอบคำตอบก็ต้องตรวจสอบให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกนะครับครูฟุกจะตรวจสอบว่าถ้าร้านค้าลดราคารถจักรยาน 20% จากราคาที่ติดไว้ 5,500 บาทก้องเนี่ยซื้อรถจักรยานในราคาเท่าใดครับซึ่งนักเรียนสามารถหาได้จากนะครับลดราคา 20% ของราคาที่ติดไว้ซึ่งราคาที่ติดไว้คือ 5,500 บาท 20% เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับ
1: เศษ
0: 20ส่วน100ของคือ
1: คูณ
0: ราคาที่ติดไว้คือ 5,500 คำนวณครับได้เท่าไหร่ครับ

0: เท่าไหร่ครับ
1: 1,100
0: แสดงว่า 1,100 บาทเนี่ยคืออะไรคือสิ่งที่ร้านอะไรให้เรา
1: ลดให้เรา
0: ร้านลดให้เรากี่บาท 1,100 บาทจากราคาที่ติดไว้กี่บาท
1: 5,500
0: บาทเอแล้วก้องซื้อรถมากี่บาทครับรถจักรยาน
1: 4,400
0: บาทก็คือนำมาทำอะไรกันนำไปลบนะครับไปลบกันดังนี้เลยนะครับแสดงว่า 4,400 สอดคล้องกับโจทย์ไหมสอดคล้องใช่ไหมครับก็สรุปคำตอบนะครับว่าคำตอบของเรา 5,500 บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับครูฟุกขอเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อสำหรับวันนี้อีกหนึ่งข้อนะครับวันนี้ตัวอย่างอาจจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าแต่ละข้อก็มีความแตกต่างกันนะครับทั้งต้นทางและปลายทางข้อนี้เดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันนะครับนาวาขายกล้องถ่ายรูปได้เงิน 2,400 บาทได้กำไรร้อยละ20นาวาซื้อกล้องมาราคากี่บาทโจทย์ถามหาอะไรนาวาซื้อกล้องมาราคากี่บาทเนี่ยคืออะไรของนาวานะใครตอบได้คืออะไร
1: ค
0: ือ
1: ท
0: ุ
1: น
0: นาวาซื้อกล้องมากี่บาทเนี่ยก็คือทุนของนาวาใช่ไหมครับโจทย์ถามหาอะไรครับทุนใช่ไหมโจทย์ถามหาทุนนะครับท่านนักเรียนแปลความออกมาโจทย์ถามหาทุนโจทย์บอกอะไร
1: โจทย์บอกราคาขาย
0: ราคาขายซึ่งราคาขายโจทย์บอกมาเท่าไหร่ครับ
1: 2,400
0: บาทโจทย์บอกอะไรแล้วมั้ยอีก
1: ได
0: ้กำไรได้กำไรเท่าไหร่ครับ
1: ร
0: ้อยละ20ตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกมาครูฟุกขีดเส้นใต้นะครับขั้นแรกเราต้องมาแปลความหมายของได้กำไรร้อยละ20ใช่ไหมครับได้กำไรร้อยละ20เนี่ยหมายความว่าอย่างไรถ้าทุน100บาทจะได้กำไร
1: 20
0: บาทแสดงว่าเราขายไป120บาทครับซึ่งคิดได้ดังนี้นะครับบรรทัดแรกนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์นะครับของอะไรกับอะไรถ้าเราใช้ความรู้เรื่องของบัญญัติตรายางบรรทัดแรกนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของอะไรครับราคาขายกับทุนเพราะโจทย์ถามหานาวาซื้อกล้องมาราคากี่บาทใช่ไหมแสดงว่าบรรทัดแรกนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของ
1: ราคา
0: ขายกับทุนหรือได้สังเกตง่ายๆเราต้องการทำหาทุนใช่ไหมทุนก็ต้องอยู่ด้านอะไรขวาด้านซ้ายนี่ก็ไปดูว่าโจทย์บอกอะไรมาอ๋อราคาขายก็ต้องเป็นราคาขายใช่ไหมครับดังนี้เลยนะครับความสัมพันธ์ของราคาขายกับทุนบรรทัดแรกคือด้านซ้ายเป็นอะไรถ้าขายเท่าไหร่120บาทนะครับถ้าขายกล้องราคา120บาทอะไรนะจากทุนกี่บาท100บาทนะครับบรรทัดที่2
1: ถ้าขายกล
0: ้
1: อง
0: ราคา
1: 1
0: บาทจากทุน
1: เศษ
0: 100ส่วน120หน่วยเป็นบาทบรรทัดที่3บรรทัดที่3ต้องเป็นขายกล้องราคา 2,400 บาทนะครับจากทุนคิดคำนวณครับ
1: เรามีวงแคบแก้ม
2: ือแก้มือได้เป็น100เท่ากับแล้วก็หารด้วย
1: 3เรามีวงแคบ
0: เท่าไหร่ครับ
1: 2,000
0: เท่าไหร่ครับ 2,000 สรุปคำตอบครับสรุปให้ครูฟุกหน่อยสรุปว่าอย่างไรครับ
1: นาวาน
0: าวาซื้อกล้องนาวาซื้อกล้องมาราคา 2,000 บาทนั่นเองครับและตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับ จากนั้นครับนักเรียนตรวจสอบคำตอบนะครับในการตรวจสอบคำตอบนั้นนะครับเราจะต้องตรวจสอบให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกซึ่งครูฟุกจะตรวจสอบว่าถ้าทุนของกล้องเนี่ยเป็น 2,000 บาทซึ่ง 2,000 บาทเราคิดได้เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับจะต้องขายเท่าใดจึงจะได้กำไรร้อยละ20ครับนักเรียนสามารถหาได้จากนะครับกำไรร้อยละ20ของทุนก็คือของ 2,000 บาทร้อยละ20เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับเศษ20ส่วน100ของคือคูณทุนเท่าไหร่2,000เท่าไหร่ครับคำนวณออกมาหน่อย

ท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับ400แสดงว่ากำไรร้อยละ20ของ 2,000 เนี่ยก็คือคิดเป็นกี่บาท400บาทเอ๊ะกำไร400บาทซึ่งเราจะตรวจสอบให้ย้อนกลับไปหาที่ราคาขายการจะหาราคาขายได้เนี่ยต้องรู้อะไรก่อนทุนอ่ะทุนรู้ยังรู้แล้วเอาทุนไปทำอะไรกับกำไรบวกถูกต้องนะครับเราก็จะรู้ราคาขายใช่ไหมครับนำทุนคือ 2,000 นะครับบวกกับกำไรอีก400แสดงว่าเราจะขายไป 2,400 ซึ่งตรงกับโจทย์ไหมตรงกับโจทย์นะครับแสดงว่าคำตอบของเราที่ได้มาคือ 2,000 บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับอ่ะครบเรียบร้อยครับสำหรับตัวอย่างในวันนี้นะครับมาสู่ที่ใบกิจกรรม 4.4 นะครับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนจับคู่และแจกใบกิจกรรม 4.4 ครับและในระหว่างที่ทำกิจกรรมนี้นะครับครูปลายทางให้คำแนะนำด้วยนะครับสำหรับนักเรียนแต่ละคู่นะครับครูฟุกให้แสดงวิธีหาคำตอบโดยเลือกทำ1ข้อนะครับและเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันครับซึ่งโจทย์ในวันนี้มี2ข้อเลือกทำในชั่วโมง1ข้อนะครับถ้าพร้อมแล้วจับคู่ครับ

ก่อนที่นักเรียนจะลงมือทำนะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางต้องพิจารณาโจทย์ให้เข้าใจก่อนนะครับว่าโจทย์นั้นถามหาอะไรนะครับและโจทย์บอกอะไรมาโจทย์ถามหาอะไรครูฟุกเคยเน้นย้ำแล้วว่าให้นักเรียนวงเอาไว้นะครับว่าเราต้องการหาสิ่งนี้โจทย์บอกอะไรมานะครับนักเรียนก็ขีดเส้นใต้เอาไว้แล้วจากนั้นพิจารณาโจทย์ให้รอบคอบก่อนลงมือทำนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

ในตอนนี้นะครับครูฟุกได้เดินดูเพื่อนๆต้นทางนะครับก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในแต่ละคนเนี่ยก็มีแนวคิดที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะเฉลยเป็นแนวทางให้นะครับจากโจทย์ในข้อ1นี้นะครับถามถึง2คำถามก็คือออมสินซื้อมะม่วงราคากี่บาทและขายได้กำไรกี่บาทนะครับออมสินซื้อมะม่วงราคากี่บาทเนี่ยก็คือทุนของออมสินใช่ไหมครับและก็ถามหากำไรเป็นบาทจากที่ครูฟุกนะครับได้เดินดูเพื่อนๆต้นทางก็จะมี2แนวคิดครับในบางคู่นะครับอาจหาทุนมาก่อนใช่ไหมหาทุนก่อนว่าทุนกี่บาท

แล้วค่อยไปคำนวณหากำไรว่าได้กี่บาทใช่ไหมครับอ่ะบางคู่ครูฟุกก็เห็นว่าหากำไรมาก่อนว่าได้กี่บาทแล้วค่อยไปหาทุนว่าคิดเป็นกี่บาทใช่ไหมครับแต่ในเฉลยของครูฟุกนี้นะครับครูฟุกเฉลยเป็นตัวอย่างก็คือครูฟุกจะหาทุนมาก่อนเมื่อได้ทุนเสร็จครูฟุกถึงไปหากำไรนะครับว่าได้กี่บาทนะครับมีดังนี้ครับ

จากแนวคิดของคุณฟุกนะครับคุณฟุกหาทุนมาก่อนก็คือทุนเป็นเท่าไหร่ครับ 1,200 บาทใช่ไหมครับแล้วคุณฟุกก็ค่อยมาคิดว่าเอ๊ะ 1,200 บาทเนี่ยเมื่อเรานำไปขายแล้วเราได้กำไรกี่บาทซึ่งเราขายไป 1,500 บาทแสดงว่าเราจะได้กำไรนะครับนักเรียนสามารถคิดได้จากนํา 1,500 ลบด้วย 1,200 นะครับเท่ากับ300บาทนะครับแล้วก็สรุปคำตอบนะครับนักเรียนต้องสรุปถึง2อันเลยนะครับเพราะโจทย์ถามหา2คำถามครับจากนั้นนะครับในข้อ2โจทย์ถามหากี่คำถาม2คำถามคือคำถามแรกฟ้าใสซื้อเครื่องเสียงมาราคากี่บาทและขายขาดทุนกี่บาทจากตรงนี้ครูฟุกก็ได้สังเกตเหมือนกันครับนักเรียนบางคนหาก่อนว่าเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับทุนก็คือสิ่งที่ฟ้าใสซื้อมากี่บาทนั่นเองครับหาทุนก่อนเป็นบาทนะครับแล้วก็ไปหาว่าขาดทุนกี่บาทนักเรียนบางคู่ก็หาก่อนว่าขาดทุนกี่บาทแล้วค่อยย้อนกลับไปหาทุนนะครับนักเรียนคิดรูปแบบไหนก็ได้ครับสุดท้ายเนี่ยคำตอบเวลาสรุปเท่ากันครับแต่ครูฟุกนะครับจะแสดงในการหาทุนก่อนนะครับแล้วค่อยไปหาขาดทุนนะครับดังนี้เลยครับ

0: จากเสลยของคุณฟุกคุณฟุกได้ทุนมากี่บาทครับ
1: 3,000
0: บาทนะครับเอ๊แล้วจากนั้นไปหาต่อว่าขาดทุนกี่บาทนักเรียนจะคิดได้อย่างไรครับนำนำอะไรนำทุนใช่ไหมไปลบกับราคาขายใช่ไหมครับก็ได้เท่ากับ1,350 บาทสุดท้ายเนี่ยไม่ว่านักเรียนจะคิดแนวคิดไหนตอนสรุปคำตอบคำตอบอะไรกันเลยเท่ากันไหมครับเท่ากันเลยนะครับดังนี้เลยนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนนะครับที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับนี่ครับในการสรุปบทเรียนก็เช่นเคยครับกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของเรานะครับซึ่งประกอบด้วย4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกถือว่าสำคัญนะครับทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาโจทย์ถามหาอะไรโจทย์บอกอะไรนะครับโจทย์ถามหากี่คำถามนะครับแล้วโจทย์ให้อะไรมาที่ต้องนำมาคิดนะครับ

วางแผนแก้ปัญหาวางแผนสิครับว่าใช้ความรู้เรื่องอะไรบัญญัติตรายางไหมหรือใช้ความรู้เรื่องเส้นส่วนของจุลนับเมื่อเลือกวิธีการหาคำตอบได้แล้วนะครับก็มาดำเนินการหาคำตอบและสุดท้ายคือตรวจสอบคำตอบครับแบบฝึกหัด 4.4 ครับมีดังนี้เลยนะครับมี2ข้อเองนักเรียนชายทำข้อ1นักเรียนหญิงทำข้อ2ครับจากนั้นเราจะมาอภิปรายกันนอกเวลานะครับ

0: ครั้งถัดไปนะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน2ขั้นตอนครับและสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับแบบฝึกหัด 4.5 ใบกิจกรรม 4.5 แล้วก็เครื่องคิดเลขด้วยนะครับจากนั้นครับนักเรียนประเมินความเข้าใจของตนเองที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับจากที่ครูฟุกได้ประเมินไปเบื้องต้นแล้วนักเรียนก็ทำกิจกรรมได้ถูกต้องเลยนะครับซึ่งมีแนวคิดที่แตกต่างกันครับแต่สุดท้ายคำตอบก็เท่ากันนั่นเองครับประเมินตนเองครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: Class ready.
1: Hello, teacher.
2: Hello, students. How are you today?
1: I'm fine. Thank you. And you?
2: I'm fine too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sonabut. The topic for today is places in my town. One more time, places in my town. นักเรียนคะดูหัวข้อวันนี้ค่ะ places in my town คืออะไรลูกสถานที่ที่ไหนใน town ลูก town in my town ในเมืองของเราค่ะฉะนั้นค่ะคราวที่แล้วเนี่ยเราเรียน places in school so today we are going to study about places around your school around your school ก็คืออยู่รอบๆอะไรคะอยู่รอบๆโรงเรียนของนักเรียนเองค่ะฉะนั้น who can tell me what is the place around your town มีอะไรบ้าง what place are around your town what places มีอะไรบ้างลูกที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนแล้วนะเอาข้างนอกรอบนอกPolice station, good. Police station. Hospital, yes. Bank, good. What else? Market, yes. Market. What else? Hotel, good. Hotel. มีอะไรอีก Park. Okay, park, good. What else? มีไหมHome yes home คืออะไรคะบ้านอยู่รอบๆโรงเรียนเราไหมมีอะไรอีกมีอีกไหมหมดยัง okay please bookshop ใช่ค่ะร้านหนังสือฉะนั้นนะคะนี่ก็คือสถานที่ที่อยู่บริเวณรอบๆโรงเรียนของเรานั่นเองค่ะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับสิ่งนี้นะคะกิจกรรมที่เราต้องทำในชั่วโมงนี้ค่ะ pronounce and give the meanings of vocabulary words related to places around a town ก็คือสถานที่ที่ทำไมคะอยู่รอบรอบรอบรอบเมืองของเราหรืออยู่ในเมืองของเรานั่นเองค่ะวันนี้เราจะต้องมีการออกเสียงและแปลความหมายนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือ describe the positions มาอีกแล้วค่ะ describe the positions คือการบอกอะไรลูก positionตำแหน่งถูกต้องค่ะของอะไรลูก places around a town สถานที่ที่อยู่ในเมืองหรือรอบๆเมืองของเรานั่นเองค่ะกิจกรรมแรกค่ะนักเรียนขาควรมีคำศัพท์ให้ทั้งหมดกี่คำลูก let's count how many words here there are 15 words here let's see at the first word what is this can you read this อ่านได้ไหมคะคำนี้อ่านตามค่ะนักเรียนต้นทางปลายทางนะคะคำนี้อ่านว่า church
1: church
2: church
1: church
2: church,
1: church.
2: ยังไม่ความหมายนะยังไม่ความหมายนะคะใครรู้ความหมายแล้วลองทบทวนกับตัวเองนะคะว่าคำนี้คือแปลว่าอะไรถัดมาค่ะ
1: bank
2: bank
1: bank
2: ถัดมาคำนี้อ่านได้ไหม
1: park.
2: อ่านว่า
1: park
2: Park โอเคถัดมาคำนี้ลูกคำนี้อ่านตามค่ะ theater
1: theater
2: theater นะคะถัดมาค่ะคำนี
1: ้
2: bookstore
1: bookstore
2: โอเคถัดมาค่ะคำนี้ค่ะอ่านว่าไงลูกstretch พยางค์ไหนคะพยางค์ที่1ค่ะฉะนั้นคำนี้อ่านว่า supermarket
1: supermarket
2: Super

0: supermarket
1: supermarket
0: โอเคถัดมาค่ะคำนี
1: ้ hospital
0: hospital
1: hospital
0: hospital
1: hospital
0: ถัดมาคำนี้ค่ะอ่านได้ไหมอ่านว่า pharmacy แต่ทีนี้ลองใส่ stress พยางค์ให้หน่อยค่ะ
1: pharmacy
0: again please
1: pharmacy
0: very good คำนี้อ่านว่า pharmacy
1: pharmacy
0: pharmacy
1: pharmacy
0: ถัดมาค่ะคำนี้ค่ะ
1: temple
0: อ่านว่า
1: temple
0: temple เก่งมากถัดมาค่ะคำนี้อ่านได้ไหม again please
1: dental clinic
0: นั่นดูทีละคำลูกคำนี้ค่ะคำนี้ stress พยางค์ไหนคะพยางค์ที่เท่าไหร่พยางค์ที่หนึ่งค่ะคำนี้อ่านว่าไงลูก
1: dental
0: dental
1: dental
0: คำนี้ค่ะ
1: clinic
0: อ่านว่า
1: clinic
0: ฉะนั้นรวมกันค่ะ
1: dental clinic
0: again please
1: dental clinic
0: โอเคเก่งมากคำนี้ค่ะอ่านว่าไงลูกคำนี้อ่านว่า restaurant
1: restaurant
0: restaurant คำนี้ไม่อ่าน restaurant นะคะอ่าน restaurant
1: restaurant
0: โอเคถัดมาค่ะคำนี้อ่านได้ไหมแปลว่าอ่านว่าไงก่อนคำนี้นะคะถ้ายังไม่ใส่การ stress พยางค์นะคะ museum ฉะนั้นค่ะคำนี้ stress พยางค์ไหนคะพยางค์ที่2ฉะนั้นอ่านว่าไงลูกถ้าหนูมิวเมื่อไหร่นะมิวเซียมมันจะสเตรทพยางค์ที่1ค่ะแต่อันนี้สเตรทพยางค์ที่2
1: มิวเซ
0: ีย
1: ม
0: ถูกต้องค่ะ again please
1: ม
0: ิ
1: วเซ
0: ีย
1: ม
0: มิวเซียม
1: ม
0: ิ
1: วเซ
0: ีย
1: ม
0: มิวเซ
1: ีย
0: มมิวเซียม
1: ม
0: ิ
1: วเซียม
0: หนูยังมิวนะคะมิวเซียม
1: ม
0: ิ
1: วเซ
0: ีย
1: ม
0: เก่งมากค่ะคำนี้อ่านตามกันค่ะ convenience
1: convenience
0: convenience
1: convenience
0: venience
1: venience
0: venience
1: venience
0: ตัว v ลูก v v convenience
1: convenience
0: อย่า v นะคะ v
1: v
0: convenience
1: convenience
0: เก่งมากค่ะคำนี้อ่านว่า
1: store
0: ฉันรวมกันค่ะอ่านว่า convenience store
1: convenience store
0: one more time
1: convenience store
0: โอเคถัดมาค่ะคำนี้อ่านได้ไหมคะเอาทีละคำก่อนคำนี้ถ้ายังไม่ใส่การ stress นะคะ department ลูก department ฉะนั้นลองใส่การ stress พยางค์ที่2ค่ะ
1: department
0: เก่งมาก again please
1: department
0: ฉะนั้นรวม store ด้วย
1: department store
0: one more time
1: department store
0: และคำสุดท้ายนักเรียนขาคำนี
1: ้
0: train station
1: train station
0: train station
1: train station
0: คำเหล่านี้เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นเลยสถานที่ที่อยู่ในโรงเรียนเราไหมอยู่ไหมไม่อยู่นะคะมีอะไรที่นักเรียนรู้มี bookstore ในโรงเรียนเราไหม bookstore คืออะไรลูกร้านขายหนังสือมีไหมร้านขายหนังสือไม่มีนะคะฉะนั้นสถานที่นี้จะอยู่ในเมืองของเรานั่นเองค่ะคำศัพท์ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ทีนี้ควรมีกิจกรรมให้นักเรียนทำค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะโดยคุณครูจะมีสถานที่มาให้แผนผังค่ะซึ่งด้านหลังแผนผังนะคะด้านหลังกรอบสี่เหลี่ยมจะมีคำศัพท์ปรากฏอยู่ด้านหลังแต่ทีนี้ควรจะให้นักเรียนเนี่ยทบทวนก่อนว่าแต่ละที่ค่ะใช้คำศัพท์ว่าอะไรบ้างโดยนักเรียนต้นทางจะมีใบงานอยู่แล้วที่โต๊ะของนักเรียนนะคะฉะนั้นนักเรียนแจกได้เลยค่ะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นสไลด์นี้และสไลด์คำศัพท์คู่กันให้นักเรียนนะคะฉะนั้นนักเรียนเนี่ยช่วยกันดูว่าสถานที่ใดเหมาะกับคำศัพท์คำใดค่ะให้นักเรียนดูได้เลยค่ะ

0: นี่นักเรียนขาหลังจากที่นักเรียนไปทำกิจกรรมมาแล้วนะคะทบทวนกันบ้างแล้วฉะนั้นได้คำตอบบ้างไหมลูกได้ไหมได้ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันภาพแรกค่ะนักเรียนขาภาพทางซ้ายมือของนักเรียนเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะคะฝั่งนี้ค่ะคนยังไม่ขึ้นเฉลยนะภาพนี้โรงพยาบาลค่ะนักเรียนว่าตรงกับคำไหนลูกโรงพยาบาลคำว่า hospital ไม่รู้ใช่ไหมถัดมาค่ะพิพิธภัณฑ์ค่ะข้างๆกับโรงพยาบาลเลยติดกับโรงพยาบาลค่ะพิพิธภัณฑ์นี้นักเรียนคิดว่าใช้คำว่าอะไรลูกพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เพื่อนบอกมิวเซียมมีคนตอบอย่างอื่นไหมพิพิธภัณฑ์คนอื่นตอบอะไรลูกหรือมิวเซียมหมดเลยมิวเซียมนะโอเคไม่รู้นะลงมาด้านข้างค่ะนักเรียนค่ะด้านล่างธนาคารลูกธนาคารใช้อะไรธนาคารใช้แบงค์แล้วคำนี้ค่ะนักเรียนค่ะร้านสะดวกซื้อค่ะแบบที่มีขนาดใหญ่เป็นตลาดแบบซูเปอร์ตลาดแบบใหญ่ๆติดแอร์ซูเปอร์มาร์เก็ตถูกต้องค่ะโรงภาพยนตร์โรงภาพยนตร์นักเรียนว่าอะไรเชิร์ชมีบางคนบอกเชิร์ชโรงภาพยนตร์นักเรียนเดาได้ลูกเดาได้เดาได้โรงภาพยนตร์ใครตอบอย่างอื่นไหมเตียเตอร์มีคนบางคนตอบเตียเตอร์มีใครตอบอย่างอื่นไหมคะเดาได้ลูกไปต่อกันที่สถานีรถไฟต้องไม่พลาดนะอันนี้สถานีรถไฟค่ะนักเรียนขาสถานีรถไฟมีคำว่าอะไรแน่นอนเทรนฉะนั้นสถานีรถไฟคือคำว่าเทรนสเตชันถัดมาค่ะนักเรียนขาร้านขายหนังสือค่ะbookstore ถัดมาค่ะร้านสะดวกซื้อ convenience store มีให้อยู่แล้วนะร้านอาหารค่ะนักเรียนขาร้านอาหารภัตตาคารใช้คำว่าอะไร restaurant โอเคไม่รู้นะใช่ไหมแล้วก็โบสถ์ค่ะโบสถ์ใช้อะไรลูกนักเรียนคิดว่าคำว่าอะไรลูกดาวมาลองดาวมา church โอเคบางคนให้ church มามิวเซียมบางคนให้มิวเซียมเดาได้ค่ะไม่มีถูกมีผิดลูกเธียเตอร์บางคนบอกเธียเตอร์มาดูกลับมาด้านล่างค่ะนักเรียนค่ะวัดลูกเทมเพิลสวนสาธารณะพาร์คทีนี้มาดูคำตอบกันค่ะนี่คือคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนค่ะลองเช็คค่ะโรงพยาบาลคือคำว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาล hospital พิพิธภัณฑ์ค่ะนักเรียนขาไม่มิวนะไม่มิวนะมิวเซียมมิวเซียมโอเคธนาคารธนาคารธนาคารธนาคารเกิดตลาดค่ะที่ใหญ่กว่าตลาดค่ะ
1: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: สเตรทพยางค์แรกค่ะซูเปอร์มาร์เก็ต
1: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ซูเปอร์มาร์เก็ต
1: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ถัดมาโรงภาพยนตร์ค่ะโรงละครเธียเตอร์
1: เธ
0: ีย
1: เตอร
0: ์สถานีรถไฟค่ะเทรนสเตชันสวนสาธารณะ
1: พาร
0: ์
1: ค
0: พาร์คร้านขายหนังสือค่ะ Again please
1: Bookstore
0: ถัดมาค่ะร้านสะดวกซื้อลูก
1: Convenience store
0: One more time
1: Convenience store
0: Good ร้านอาหารลูกภัตตาคารภัตตาคาร One more time
1: Restaurant
0: ถัดมาโบสถ์ลูกโบสถ์Church.
1: Church.
0: Church.
1: Church.
0: Church.
1: Church.
0: ฉะนั้นโบสถ์คือ
1: Church.
0: โบสถ์คือ
1: Church.
0: วัดคือ
1: Temple.
0: วัดคือ
1: Temple.
0: วัดคือ Temple. ฉะนั้นทบทวนค่ะร้านสะดวกซื้อใช้คำว่า Convenience store ให้นักเรียนจำอย่างนี้ค่ะ Convenience แปลว่าสะดวก สะดวกค่ะฉะนั้นเมื่อมันเป็น convenience store คือร้านค้าที่ทำไมสะดวกนั่นเองนะคะฉะนั้นร้านสะดวกซื้อค่ะร้านค้าสะดวกซื้อนะคะคือ convenience store ธนาคาร
1: bank
0: ธนาคาร
1: bank
0: โบสถ์
1: church
0: โบสถ์
1: church
0: วัด
1: temple
0: พิพิธภัณฑ์
1: museum
0: โรงพยาบาล
1: hospital
0: สวนสาธารณะ
1: park
0: วัด
1: temple
0: ภัตตาคารธนาคาร
1: Bank.
0: นี่คือคำศัพท์ที่อยู่ในแผนผังนะคะแผนที่เมืองแต่ทีนี้เรียนขาคำศัพท์เนี่ยมีทั้งหมดกี่คำลูก15คำแต่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าแผนที่นี้มีสถานที่กี่สถานที่มีแค่12สถานที่ค่ะฉะนั้นคำไหนหายไปคำไหนที่ไม่ได้ใช้Dental clinic อะไรอีก Pharmacy อะไรอีก
1: Department
0: store และ Department store มีแค่3คำนี้ที่ไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะฉะนั้นเรามาดูกันค่ะมาเรียนรู้กันให้มาแล้วทั้งหมด3สถานที่นี้ค่ะ Pharmacy Dental clinic และ Department store Pharmacy คืออะไรลูก Pharmacy ร้านขายยาฉะนั้น Pharmacy คือร้านขายยาร้านขายยาภาษาอังกฤษคือร้านขายยาภาษาอังกฤษคือ pharmacy ถัดมาค่ะ dental clinic ค่ะ dental clinic คืออะไรลูกนักเรียนน่าจะเคยได้ยินคำว่าคลินิกใช่ไหมคะคลินิกคลินิกก็คือที่รักษาใช่ไหมคะฉะนั้นค่ะ dental แปลว่าเกี่ยวกับฟันฉะนั้นอะไรคะ dental clinic คลินิกทำฟันถัดมาค่ะDepartment store ค่ะศูนย์รวมร้านค้ามากมายมีทั้งร้านอาหารมีของใช้ที่เราต้องไปซื้อนอกจากนั้นแล้วยังมีเสื้อผ้าเรียกว่าอะไรที่หนูชอบไปเดินกันคือคำว่าห้างสรรพสินค้าถูกต้องค่ะฉะนั้นห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าภาษาอังกฤษว่าAgain, please.
1: Department store.
0: One more time.
1: Department store.
0: คลินิกทำฟัน
1: Dental clinic.
0: ร้านขายยา
1: Pharmacy.
0: โอเคฉะนั้นนะคะวันนี้หนูได้เรียนรู้คำศัพท์เนี่ยไปถึง15สถานที่เลยนะคะฉะนั้นค่ะทบทวนหน่อยค่ะทบทวนคำศัพท์หน่อยคำแรกค่ะอ่านว่า
1: sure.
0: อ่านว่า
1: sure.
0: อ่านว่าแปลว่าแปลว่าโอเคถัดมาค่ะ
1: แบ
0: นอ่านว่า
1: แบ
0: นแปลว่าถัดมา
1: park
0: park แปลว่าถัดมาลูก
1: theater
0: theater แปลว่าอะไรลูก theaterโรงภาพยนตร์นะคะถัดมาลูก
1: bookstore
0: one more time
1: bookstore
0: bookstore คืออะไรคะ bookstore
1: ร
0: ้านขายหนังสือถัดมาค่ะ
1: supermarket
0: one more time
1: supermarket
0: supermarket ก็คือถ้าเกิดว่าเราก็สามารถเรียกตรงตัวได้ไหมเรียกตรงตัวได้ก็คือ supermarket นั่นเองถัดมาค่ะOne more time.
1: Hospital.
0: Hospital คืออะไรลูก
1: โรง
0: พยาบาลถัดมา
1: Pharmacy.
0: One more time.
1: Pharmacy.
0: Pharmacy คือ
2: ร้านขายยา
0: ถัดมา
1: Temple.
0: One more time.
1: Temple.
0: Temple คือ
1: ว
0: ัดถัดมา
1: Dental clinic.
0: One more time.
1: Dental clinic.
0: คืออะไรจ๊ะคลินิกทำฟันถัดมาค่ะ
1: restaurant
0: restaurant คือภัตตาคารก็ได้หรือร้านอาหารร้านอาหารนะคะถัดมาค่ะอย่ามิวนะ
1: museum
0: อ Again, please. Museum.
1: Museum.
0: Museum. Museum คือพิพิธภัณฑ์นะคะถัดมา
1: Convenience store.
0: Again, please.
1: Convenience store.
0: Convenience store คือร้านสะดวกซื้อถัดมาค่ะ
1: Department store.
0: One more time.
1: Department
0: store คือห้างสรรพสินค้าและสุดท้ายลูก
1: Train station
0: Read properly train station
1: Train station
0: One more time train station
1: Train station
0: คืออะไรจ๊ะ
1: ส
0: ถานีรถไฟแต่วันว่าเนี่ยนักเรียนเนี่ยน่าจะนึกคำศัพท์บางคำออกที่ลงท้ายด้วย station มีอะไรอีกที่ลงท้ายด้วยคำว่า station police station police station คืออะไรคะสถานีตำรวจมีอะไรอีกที่ลงท้ายด้วย station มี where does firefighter work พนักงานดับเพลิงทำงานที่ไหนคะสถานีดับเพลิงว่าไง fire station ถูกต้องค่ะอ่ะทีนี้มาดูกิจกรรมต่อมาค่ะนักเรียนค่ะเป็นการทบทวนค่ะทบทวนในที่นี้เรื่องของ prepositions of place คืออะไรลูก preposition เราเพิ่งเรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วคำบุพบทบอกตำแหน่งทบทวนค่ะมีคำอะไรบ้างที่เราเรียนไปมี6คำควรจำได้Between แปลว่าอะไร Between ระหว่างเมื่อสักครู่เพื่อนบอก Opposite คือตรงข้ามอะไรอีก Next to คือทำไมคะ
2: ใก
0: ล้กันแบบไหนเลยติดกันเลยถัดมาค่ะ Near คือใกล้แบบมีระยะถัดมา

0: be high be high คืออะไรลูก be high อยู่ข้างหลังและข้างหน้า in again please
1: in front of
0: โอเคถัดมาค่ะควันให้ตรงนี้ค่ะนักเรียนค่ะควันวงอะไรมาควันวง hospital ค่ะต้องการทราบตำแหน่งของโรงพยาบาลทบทวนค่ะใช้คำถามว่าไงคะต้องการทราบ excuse me อย่าลืมนะเวลาที่นักเรียนจะไปถามใครต้องขึ้นด้วยอะไรก่อน excuse me แต่ทีนี้ถ้ามีประโยคต่อต้อง excuse me หรือ excuse meต้องเหินเสียงขึ้นนะคะ excuse me แล้วอะไรต่อ excuse me สถานที่โรงพยาบาลอยู่ที่ไหน where is the
1: hospital
0: one more time
1: excuse
0: me where is the hospital ถูกต้องค่ะ excuse me where is the hospital ทีนี้นักเรียนดูค่ะนักเรียนค่ะบอกได้กี่รูปแบบเนี่ยใช้คำว่าอะไรได้บ้างในการบอกตำแหน่งค่ะดูสถานที่opposite ได้อะไร opposite ไหนลองบอกแบบ opposite ค่ะอยู่ตรงข้ามกับอะไรลูกโรงพยาบาลอยู่ตรงข้ามกับอะไรธนาคารฉะนั้นใช้ว่ายังไง the hospital ใช้ได้ the hospital is opposite อะไรหายไปThe เอามาอ่ะ say it properly The hospital is opposite ทีนี้มีอะไรได้อีก near หรือ next to มีทำไมกันมีระยะใช่ไหมคะมีระยะทั้งเรียนสังเกตนะมีระยะห่างค่ะฉะนั้นใช้ near หรือ next toใช้เนียฉะนั้นค่ะว่ามา it is near the ใจเย็นๆลูกใจเย็นๆใจเย็นๆลูกโรงพยาบาลอยู่ใกล้กับอะไรพิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษว่าไง
1: museum
0: ฉะนั้นค่ะบอกว่าโรงพยาบาลอยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์บอกว่าไงคะIt is ก็ได้ the hospital ก็ได้อย่างงงนะคะจะใช้ it is ก็ได้หรือจะใช้ the hospital ก็ได้ไม่ผิดนะคะทั้งคู่เลยทั้งคู่แต่ถ้าเกิดว่าจะย่อให้มันสั้นลงก็คือ it is อ่ะว่ามา it is near the it is near the museum ทีนี้เรามาอ่านประโยคนี้พร้อมกันค่ะ it's near themuseum ถูกต้องค่ะทีนี้ถัดมาค่ะควรต้องการทราบสถานที่นี้ค่ะคือสถานที่ไหนคะสถานีรถไฟภาษาอังกฤษก็คือ train station ฉะนั้นถามค่ะต้องการทราบตำแหน่งของสถานีรถไฟถามว่ายังไงลูก excuse me where
1: is the Excuse
0: me, where is the train station? คนนี้ตอบมาแล้วค่ะ It's the bookstore. ดู bookstore ค่ะ bookstore เห็นไหมเจอ bookstore ไหมลูกอยู่ตรงไหนของสถานีรถอยู่ตรงข้ามฉะนั้นอยู่ตรงข้ามกับร้านหนังสือค่ะใช้ว่ายังไงใช้คำว่าอะไรลูกใช้คำว่า opposite ฉะนั้นจะตอบเต็มๆว่าไงลูก It'sopposite the bookstore โอเคถัดมาค่ะควรต้องการทราบที่นี้ค่ะสถานที่ที่ควรต้องการทราบคืออะไรคะ restaurant ฉะนั้นถามค่ะ excuse me where is
1: the restaurant
0: excuse me where is the restaurant คนนี้ตอบมาว่าไงคะตอบแบบเต็มประโยคเลยค่ะIt's near the It's near the church ถูกต้องค่ะถัดมาค่ะยังไม่หมดค่ะต้องการทราบอะไรคะ Supermarket ค่ะถ

0: ถามเลยค่ะ
1: X
2: Where is the supermarket?
0: Again please.
2: Excuse me. Where is the supermarket?
0: Excuse me. Where is the supermarket? ให้นักเรียนดูตำแหน่งนะคะคนนี้ตอบมาว่าไงคะ It's ใช้คำว่าอะไรใช้คำว่าอะไรทำไมถึงใช้คำว่า between เพราะในประโยคนี้เขาให้มากี่สถานที่คะเขาบอกว่า it's the bank and the theater มันทำไมกับสองสถานที่นี้มันอยู่ระหว่างฉะนั้นคำว่าระหว่างใช้คำว่าใช้คำว่าใช้คำว่าฉะนั้นตอบเป็นประโยคอีกหนึ่งรอบค่ะ 1, 2, 3, go It's between the bank and the
2: theater
0: พอควันหยุดปั๊บนักเรียนหยุดมั่งอ่านเองลูก 1, 2, 3, go It's
2: between the bank and the theater
0: โอเคทีนี้ค่ะถึงเวลาทำกิจกรรมค่ะนักเรียนค่ะให้นักเรียนนะคะนำใบงานที่16ขึ้นมาได้เลยค่ะ worksheet number 16 worksheet number 16 name places in my town ชื่อใบงานนะคะคือ places in my town ค่ะใบงานที่16นะคะนักเรียนเปิดได้เลยค่ะ what page is it what page หน้าที่ไหนลูกหน้าที่ไหนคะท่านเท่าไหร่นะ50 56หรือ57ลูก number 56หน้า56นะคะ56นะทีนี้ดูคำสั่งลูกเขาบอกว่า listen to places in Alan's town then write the names of the places in the map ให้นักเรียนทำอะไรลูก listen มาแล้วฟังค่ะต้องฟังนะคะโดยที่หน้าตาใบงานของนักเรียนจะมีแค่อะไรเท่านั้นเลยมีแค่อะไรคะมีแค่แผนที่เท่านั้นค่ะมีแค่แผนที่เท่านั้นนะคะมีแค่นี้ไม่มีตัวอักษรที่เป็นประโยคใดๆนั่นแสดงว่านักเรียนต้องทำไมคะตั้งใจฟังให้ดีทีนี้นักเรียนขาก่อนที่จะไปฟังนะคะดูก่อนสถานที่ที่ปรากฏอยู่ในแมปมีอะไรบ้างคะมีอะไรอันนี้คืออะไรคะ
3: bookstore
0: หรือ bookshopดูก่อนนะ book store นะถัดมาลูกสถานที่นี
2: ้
0: dental clinic ถูกต้องค่ะถัดมานักเรียนขาคำนี้ค่ะในระหว่างข้อที่4และข้อที่5นักเรียนเปลี่ยนจาก close ที่ลงท้ายด้วย es เป็น closing ให้หน่อยค่ะ closing shop เปลี่ยนตรงนี้นะคะ close แปลว่าอะไรลูก closing shop close นี่ close ร้านขายเสื้อผ้าถูกต้องค่ะclothing shop ร้านขายเสื้อผ้านะคะแก้ให้หน่อยค่ะนักเรียนต้นทางปลายทางเลยนะคะแก้ตามหน้าจอนี้นะควรทำตัวสีน้ำเงินไว้ให้แล้วค่ะทีนี้มาดูคำถัดไปสถานที่ถัดไปค่ะคือสถานที่นี้ค่ะคือสถานที่อะไรลูก
2: temple
0: มีทั้งหมด1 2 3 4 4สถานที่ปรากฏอยู่ในแมปนั่นแสดงว่าที่เหลือต้องเติมเองฉะนั้นตั้งใจฟังดูให้ดีนะคะตั้งใจฟังดูให้ดีนะพยายามฟังนะคะโอเคไหมลูก ready are you ready okay go
4: Alan loves to explore his little town on weekends he enjoys visiting many places along the way he can see the big park between the restaurant and the dental clinic the mini mart is opposite the parkAnd his school is nearby. The police station is behind the bookstore. The clothing shop is between the supermarket and the pharmacy. There is the big department store opposite the supermarket. The fire station is in front of the temple and opposite the convenience store.
0: จบแล้วค่ะ จบแล้วทีนี้เรียนค่ะอย่าเพิ่งนะลูกแป๊บหนึ่งนะสักครู่ลูกถามก่อนว่านอกจาก4สถานที่นี้ได้ยินสถานที่อะไรอีกมี police station
2: park
0: Part

0: มีพ่อมีซุปเปอร์มีโพลิสสเตชันซุปเปอร์มาร์เก็ตไฟร์สเตชันไฟร์สเตชันเพื่อนบอกไฟร์สเตชันฮอสพิทัลชัวร์มีอะไรอีกที่นักเรียนได้ยินพูดมาเลยพูดมาเลยหมดแล้วเหรอได้ยินแค่4สถานที่นี้หรอนักเรียนจ๋าฮะต้องเติม10สถานที่แล้วลูกฟาร์มาซีมีฟาร์มาซีค่ะมีอะไรอีกสกูลมีสกูลมีอะไรอีกยังไม่ถึง10เลยลูกอ่ะเดี๋ยวจะให้ฟังอีกหนึ่งรอบโอเคไหมคะโอเคไหมคะฟังอีกหนึ่งรอบค่ะ Ready?
1: Alan loves to explore his little town on weekends. He enjoys visiting many places along the way. He can see the big park between the restaurant and the dental clinic. The mini mart is opposite the park and his school is nearby.The police station is behind the bookstore. The clothing shop is between the supermarket and the pharmacy. There is the big department store opposite the supermarket. The fire station is in front of the temple and opposite the convenience store.
0: ครบค่ะเรียบร้อยได้สถานที่เพิ่มไหมได้สถานที่เพิ่มไหมคะที่นักเรียนขาควันมีสถานที่ให้ไม่ได้ใจร้ายค่ะมีสถานที่ให้ค่ะสถานที่ที่นักเรียนจะต้องนำไปเติมค่ะสถานที่แรกคืออะไรคะ restaurant fire station park supermarket school คำใหม่ค่ะมินิมาร์ทอ้าวมินิมาร์ทค่ะถัดมาฟาร์มาซีดีพาร์ตเมนต์สโตร์และคอนเวเนียนสโตร์อ่ะ10สถานที่นี้ค่ะที่นักเรียนจะต้องนำไปเติมอะไรหายโพลิสสเตชันหายใช่ไหมอ่ะเพื่อนบอกว่าโพลิสสเตชันหายไปค่ะฉะนั้นนักเรียนค่ะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องเขียนโพลิสสเตชันได้ด้วยนะคะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะรอบสุดท้าย ready
2: yes
0: รอบสุดท้ายนะได้บ้างไหมลูกได้บ้างไหม
2: ได้ครับได้อย่างเดียว
0: ได้บ้างไหมตั้งใจให้ดีค่ะไป
1: Alan loves to explore his little town on weekends. He enjoys visiting many places along the way. He can see the big park between the restaurant and the dental clinic. The mini mart is opposite the park, and his school is nearby.The police station is behind the bookstore. The clothing shop is between the supermarket and the pharmacy. There is the big department store opposite the supermarket. The fire station is in front of the temple and opposite the convenience store.
0: ได้ไหมลูกได้บ้างไหมอ่าไหนลองทวนซิหมายเลขหนึ่งได้ไหมใครได้บ้างเลขหนึ่งได้คำว่า police stationไม่รู้ใช่ไหมนะไม่รู้ว่าใช่เปล่าหมายเลข2ได้ไหม
3: ไม
0: ่
3: ได้
0: หมายเลข3
3: ไม่ได้
0: หมายเลข7
3: ได้อ
0: ะไรคะ restaurant ฝั่งนี้ school ฝั่งนี้ restaurant หมายเลข8ค่ะ
4: park
0: หมายเลข4
3: ไม
0: ่
3: ได้
0: ไม่ได้หมายเลข5
3: ไม่ได้
0: ไม่ได้หมายเลข5ได้ไหม
3: ไม่ได้
0: หมายเลข6ค่ะ
3: ไม่ได้
0: หมายเลข9ชื่นใจอ่ะทีนี้นักเรียนขามาดูค่ะควันดึงประโยคขึ้นมาให้ค่ะนักเรียนขาดึงประโยคขึ้นมาให้ทีนี้นักเรียนขาดูนะคะประโยคนี้ค่ะถามก่อนค่ะว่ามีการบอกตำแหน่งกี่จุดมีการใช้คำ preposition of place กี่คำ preposition นะ preposition of place นะคำบอกตำแหน่งกี่คำ preposition of place มีคำว่าอะไรบ้างที่เรียนไปbehind between opposite near next to in front of ในนี้ค่ะ3บรรทัดนี้มีกี่คำที่เป็น preposition of place คือคำว่าอะไรฉะนั้นค่ะ between ค่ะคือประโยคนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นเขาบอกว่า he can see the big park ค่ะBetween the restaurant and dental clinic ค่ะ restaurant ให้มายัง

0: มีในแผนที่ไหมรีสอร์ทไม่มีเดนทัลคลินิกมีไหมมีอยู่นี่ใช่ไหมคะเดนทัลคลินิกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูกใช่ไหมเห็นแวบๆใช่ไหมคะเดนทัลคลินิกอยู่นี่ฉะนั้นค่ะเขาบอกว่าพาร์คอยู่ทำไมกับเดนทัลคลินิกอยู่ข้างหรออยู่ระหว่างนั่นแสดงว่าอยู่ระหว่างมันจะเป็นหมายเลขไหน2 3หรือ7 8อยู่ทั้ง7ทั้ง8เลยเหรออยู่หมายเลข8ถูกต้องค่ะอยู่หมายเลข8ค่ะอยู่หมายเลข8เพราะพาร์คอยู่ระหว่างคลินิกทำฟันกับอะไรเรสทอรอนถูกต้องค่ะฉะนั้นเรสทอรอนคือหมายเลข7ถูกต้องค่ะเรสทอรอนคือหมายเลข7ถัดมาค่ะนักเรียนค่ะดูประโยคเพิ่มเติมค่ะบอกกี่ตำแหน่งคะ preposition s มีกี่คำในนี้ดูให้ดีมี2หรอ2เหรออ่ะมาดูประโยคแรกก่อนคือคำว่าอะไรคะ opposite ถูกต้องค่ะประโยคนี้ค่ะ the mini mart is opposite the park เราได้ the park หรือยังได้ยัง the park ได้ยังได้แล้วฉะนั้น mini mart หมายเลขอะไรลูกหมายเลขโอเค number 2 mini mart นะคะอยู่หมายเลข2ค่ะ mini mart is number 2ถัดมาค่ะนักเรียนขาหมดหรือยังบอกตำแหน่งค่ะอีก1คำอีก1ตำแหน่งคือ his school is nearby อยู่ใกล้ๆกันเลยคืออะไรคะอยู่ใกล้ๆกับ mini mart อะไรอยู่ใกล้ๆ mini martschool ถูกต้องค่ะคือหมายเลข3ทีนี้ค่ะนักเรียนค่ะ police station is behind the bookstore ค่ะหมายเลขอะไรคะหมายเลขอะไรหมายเลข1ถูกต้องค่ะ police station ตอนนี้ได้แล้วนะ police station เขียนหมายเลข1นะคะแบบหมายเลข1นะคะ police station อ่ะไปต่อค่ะดึงประโยคใหม่ขึ้นมาแล้วค่ะนักเรียนคะมีกี่คำคะคำบอกตำแหน่งคำบุพบทบอกตำแหน่งค่ะมีคำว่าอะไรบ้าง between opposite หมดยังหมดแล้วนะอ่ะ between ก่อนค่ะอะไรอยู่ระหว่างอะไรกับอะไร closing shop is between the supermarket and thePharmacy เขาให้อะไรมาคะในประโยคนี้เขาให้สถานที่อะไรมาให้ซุปเปอร์มาร์เก็ตให้ซุปเปอร์มาร์เก็ตให้ฟาร์มาซีมาควรขอโทษค่ะในแผนที่ลูกเขาให้สถานที่อะไรมาให้ closing shop มาเขาบอกว่า closing shop อยู่ระหว่างอะไรกับอะไรซุปเปอร์มาร์เก็ตกับฟาร์มาซีฉะนั้นหมายเลขใดคือซุปเปอร์มาร์เก็ตหมายเลข4ค่ะและหมายเลข5คือ pharmacy ถูกต้องถัดมาค่ะประโยคถัดมาลูกอีก1ตำแหน่งค่ะบอกตำแหน่งไหนคะทำไมกันตรงข้ามใช้คำว่าอะไรopposite ถูกต้องค่ะใช้คำว่า opposite ค่ะอะไรอยู่ตรงข้ามกับอะไรอะไรอยู่ตรงข้ามกับอะไร department store opposite the supermarket ถูกต้องค่ะฉะนั้นได้อะไรมาตอนนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตได้แล้วฉะนั้นค่ะตรงข้ามคือหมายเลขอะไรคะเราเติม department เนี่ยหมายเลขอะไรหมายเลข9ถูกต้องค่ะ department store department store นะและถัดมาค่ะนักเรียนค่ะประโยคถัดมาค่ะอีก1ตำแหน่งค่ะมีกี่ตำแหน่ง
1: 2
0: มีกี่ตำแหน่งลูกมี2ตำแหน่งค่ะ there are two positionsมี2ตำแหน่งค่ะตำแหน่งอะไรบ้าง in front of กับ opposite มาดู in front

0: ออฟก่อนค่ะอะไรอยู่หน้าอะไรอะไรอยู่หน้าอะไรเทมโพหรอเขาบอกตำแหน่งของอะไรลูกอย่างแรกเขาบอกของอะไรแน่ๆ Fire Station คือสถานีดับเพลิงสถานีดับเพลิงอยู่อะไรคะ In front of อยู่ข้างหน้าอะไร The Temple อยู่หน้าวัดค่ะฉะนั้น Fire Station หมายเลขอะไรคะ6หรือ10
1: 6
0: หมายเลข6ถูกต้องค่ะและนอกจากนั้นเขายังบอกอีกว่า The Fire Station is opposite the convenience store ยังอยู่ตรงข้ามกับอะไรร้านสะดวกซื้อภาษาอังกฤษคือคำว่า convenience store ถูกต้องค่ะคือหมายเลข10ค่ะฉะนั้นนะคะนี่ก็คือแผนที่เราได้ทำในใบงานนี้นะคะดังนั้นปิดแบบฝึกหัดค่ะนักเรียนขาปิดแบบฝึกหัดค่ะclose your workbook please close โอเคทีนี้ค่ะนักเรียนคะควรมีการดึงแผนที่ในใบงานเมื่อสักครู่ออกมาเป็นรูปภาพค่ะควรถามค่ะนักเรียนคะควรถามค่ะตั้งใจฟังคำถามนะคะควรจะเป็นคนถามหนูเป็นคนตอบโอเคไหมคะ Where is the mini mart? ควรถามหาอะไรคะมินิมาร์ทค่ะมินิมาร์ทอยู่ไหนอยู่นี่ฉะนั้นจะตอบว่ายังไงคะ It's between the bookstore and the school อีกหนึ่งคำถามค่ะ Where is the department store?Department store อยู่นี่ค่ะ it's opposite เอาแล้วอยู่it's opposite the okay good อีกหนึ่งคำถามค่ะ excuse me where is the temple it'sBehind the fire station and the pharmacy โอเคไหมคะฉะนั้นนะคะการจะให้นักเรียนนะคะกลับไปลองฝึกดูนะคะทบทวนค่ะถ้าเราต้องการถามว่าตำแหน่งของสถานที่นั้นอยู่ตรงไหนใช้คำถามว่าไงนะ Excuse me where is แล้วก็ตามด้วยสถานที่นะคะฝากไปด้วยนะฉะนั้นค่ะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะนักเรียนขาเราจะอยู่ในเรื่องนี้ค่ะ How can I get to the canteen 1 เรื่องนี้นะคะอยู่ในชั่วโมงที่1นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมาค่ะคือใบงานที่17นะคะเรื่อง Name the places ให้นักเรียนนำใบงานนี้มาด้วยนะคะจะใช้ใบงานที่17นะคะฝากคุณครูปลายทางค่ะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะ That's it for todayClass leader.
2: Class ready.
3: Thank you, teacher.
0: Thank you, students. See you again next time.

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิด

0: ภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
3: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
4: ได้ค่ะ
3: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
5: ปิด
6: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
3: 5 4 3 2 action
6: ดูดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะเพื่อนๆเคยปลูกป่ากันไหมคะวันนี้หนูดีมีเรื่องราวเกี่ยวกับหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องการปลูกป่าในใจคนมาฝากเพื่อนๆกันค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: วันนี้กิจกรรมของเพื่อนๆพี่ๆเยาวชนที่โรงเรียนวัดใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเด็กและเยาวชนไทยที่เข้าใจและรู้จักการปรับใช้หลักการทรงงานของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องการปลูกป่าในใจคนที่นอกจากจะสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมแล้วยังลดการสร้างความเสียหายให้กับธรรมชาติได้อีกด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเพชรพัชชุมณีโจมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการปลูกป่าในใจคนการปลูกป่าในใจคนเป็นแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้ราษฎรรู้ถึงประโยชน์ของป่าจะตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าและร่วมกันปลูกป่ากลยุทธ์การปลูกป่า 1. ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกคือปล่อยไปตามระบบนิเวศโดยทิ้งไว้5ปี 2. ปลูกป่าในที่สูงคือปลูกต้นไม้ไว้บนภูเขาโดยให้เมล็ดหล่นลงมาข้างล่างจนเจริญเติบโตเป็นป่า 3. ปลูกป่าเพื่อทดแทนป่าที่ถูกทำลายไปการที่จะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมานั้นจะต้องปลูกฝังจิตสำนึกให้รักธรรมชาติก่อนโดยรวมแล้วคือไม่คิดจะทำลายธรรมชาติ

0: ในหลวงรัชกาลที่9เคยตรัสไว้ว่าการปลูกป่าไม้นั้นควรที่จะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อนและคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตัวเองดังนั้นในการจะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมาจะต้องปลูกจิตสำนึกในการรักผืนป่าให้คนก่อนหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นล้วนเกิดจากความรู้รอบตัวประสบการณ์ที่ผ่านการสะสมมาทดลองและลงมือปฏิบัติจริงด้วยพระองค์เองมาก่อนจึงถือเป็นเรื่องที่เราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยควรจะศึกษาทำความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดคือต้องรู้จักนำมาปรับใช้กันด้วยนะคะและพบกันใหม่ตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: โอเคไม่พอใส่

0: โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากกลับไปเลย
1: ทีมงานเคลียร์แซ
2: สสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพงศกรเยียบมณีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5อยู่โรงเรียนวัดใหม่คำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่ผมนำมาปรับใช้คือเรื่องความซื่อสัตย์ครับ

0: หลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่หนูนำมาปรับใช้คือความรักสามัคคีค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทะเลนายเชนจะคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่ผมนำมาปรับใช้คือเรื่องความกตัญญูครับ
2: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถ2อย่างเป็นสำคัญคือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่งสามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่งทั้ง2ประการนี้ต้องดำเนินควบคู่กันไปและจำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริตกายสุจริตใจด้วยความคิดเห็นที่เป็นอิสระปราศจากอคติและด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผลด้วยจึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนวันจันทร์ที่1เมษายนพุทธศักราช2528

0: จูนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื
1: ่อร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับและก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันในเรื่องของประโยคซ้อนเข้าใจไหมบางคนก็อาจจะเข้าใจบางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจดีเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยก็ควรที่จะมีการทบทวนความรู้และบทเรียนอยู่เสมอเดี๋ยวครูขอทบเกี่ยวกับส่วนประกอบของประโยคสามัญยังจำได้ไหมยังจำประโยคสามัญได้หรือไม่ส่วนประกอบของประโยคสามัญมีใครตอบได้บ้างใครตอบให้เพื่อนฟังได้บ้างมีอยู่สองส่วนฉัตรมงคลครับประโยคสามัญมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
1: ประธานกับภาคแสดงครับ
0: ก็จะมีประธานบวกภาคแสดงประมือให้เพื่อนถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนก็เข้าใจแล้วก็จำไว้ให้ดีเลยนะว่าประโยคสามัญเนี่ยจะมีส่วนประกอบอยู่ด้วยกันสองส่วน 1. ประธาน 2. ภาคแสดงประธานเนี่ยหลักๆเลยก็คือนามวลีส่วนภาคแสดงก็คือกริยาวลีแค่นี้นะจำให้ถูกต้องและส่วนชั่วโมงนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเดี๋ยวครูโอมีรูปภาพมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้สังเกตนักเรียนลองสังเกตรูปภาพดูซิมีคนอยู่ทั้งหมดกี่คน
2: 2
0: คนคนแรกเสื้อสีแดงกำลังทำอะไรอยู่
2: ป
0: ั
2: ดฝ
0: ุ่นทำความสะอาดตู้หนังสือใช่ไหมส่วนคนที่2เสื้อเหลืองกางเกงเขียวหมวกเขียวด้วยกำลังทำอะไรอยู่กำลังกวาดเศษใบไม้ใช่ไหมเป็นเศษเพราะฉะนั้นแล้วให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยลองแต่งประโยคจะแต่งได้อย่างไรใครแต่งได้บ้างคนละ1ประโยคก็ได้แต่งได้ไหมปลายทางลองแต่งประโยคนะอย่างเช่นครูโอเนี่ยเด็กชายเสื้อเหลืองกวาดใบไม้ได้ไหมได้เด็กชายเสื้อเหลืองเป็นประธานกวาดใบไม้เป็นภาคแสดงลองแต่งเป็นประโยคสามัญดูก่อนลองแต่งเป็นประโยคสามัญดูสิครับทันชนกได้ไหมได้ไหมลูกใครได้บ้างลัลนาได้ไหมครับลองฝึกแต่งดูสิแต่งเป็นประโยคสามัญพัทริกาครับ
3: เด็กชายแดงปัดฝุ่นบนชั้นหนังสือค่ะ
0: เด็กชายแดงปัดฝุ่นบนชั้นหนังสือเด็กชายแดงเป็น
3: ประธาน
0: ปัดฝุ่นบนชั้นหนังสือเป็นภาคแสดงใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนอีกคนครับอีกคนใครเอ่ยยกตัวอย่างเด็กชายเสื้อเหลืองสิฉัตรมงคลครับ
1: เด็กชายเสื้อเหลืองกำลังกวาดใบไม้ค่ะ
0: เด็กชายเสื้อเหลืองกำลังกวาดใบไม้ประธานคือ
1: เด็กชายเสื้อเหลือง
0: เด็กชายเสื้อเหลืองไม่ใช่เสื้อเหลือนะเสื้อเหลืองกำลังกวาดใบไม้เป็น
1: ภาคแสดง
0: ภาคแสดงปรบมือให้เพื่อนครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างประโยคของครูโอที่ครูโอแต่งนะครับเมื่อแต่งเป็นประโยคสามัญจากรูปภาพแล้วครูโอแต่งได้ดังนี้ประโยคที่1พี่ชายกวาดเศษใบไม้แสดงว่าเสื้อเหลืองเป็นใครครูโอสมมุติให้เป็นพี่ชายกำลังกวาดเศษใบไม้อยู่ต่อมาประโยคที่2เสื้อแดงเป็นน้องชายแล้วกันน้องชายทำความสะอาดตู้จบสั้นๆนี่คือประโยคสามัญทั้งสองประโยคที่ครูโอแต่งได้ปลายทางละครับแต่งได้แบบเดียวกันกับครูโอไหมไหนใครแต่งเหมือนครูโอเลยยกมือขึ้นไม่มีความคิดอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับบางคนอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันแ เนื้อหาหรือใจความก็อยู่ประมาณนี้แหละทำความสะอาดตู้กวาดเศษขยะกวาดเศษใบไม้ต่อมาครับคำถามชวนคิดนักเรียนคิดว่าเราสามารถนำประโยคทั้งสองมารวมกันได้หรือไม่อย่างไรคิดว่ามารวมกันได้ไหม
2: ได
0: ้ตอบดังๆครับ
2: ได้
0: เอามารวมกันได้นะครับโดยที่เอาประโยคทั้งสองเนี่ยมารวมกันแต่ต้องมีอะไรในการต้องมีคำเชื่อมในการเชื่อมประโยคอย่าลืมสิการเชื่อมคำเชื่อมต้องเอามาทำไมกันเอามาต่อกันเอามาเชื่อมกันให้มันเข้าด้วยกันนี่คือหน้าที่ของคำเชื่อมลืมหรือยังเรื่องคำเชื่อมคำเชื่อมมีอยู่กี่ชนิดจำไม่ได้แล้ว4ชนิด1คำเชื่อมสมภาค2คำเชื่อมคำเชื่อมอะไรเอ่ยเอาเปิดดูครับเปิดดูเรียนผ่านมาแล้ว1คำเชื่อมสมภาค2คำเชื่อมอนุประโยค3คำเชื่อมเสริมและ4คำเชื่อมสัมพันธสารเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคำเชื่อมก็คือเชื่อมคำกับคำเชื่อมคำกับวลีเชื่อมวลีกับคำเชื่อมประโยคเข้าด้วยกันให้เกิดความสละสลวยแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะครับคำเชื่อมมีหน้าที่ดังที่ครูได้กล่าวไปต่อมาครับเมื่อนักเรียนตอบมาแล้วว่าเราสามารถนำประโยคทั้งสองมารวมกันได้ไหนใครจะรวมให้ครูโอดูได้บ้างว่ามันรวมกันได้อย่างไรพี่ชายกวาดเศษใบไม้น้องชายทำความสะอาดตู้ทั้งสองคนทำเหมือนกันไหมไม่เหมือนอีกคนกวาดเศษใบไม้อีกคนทำความสะอาดตู้อยู่ปัดกวาดเช็ดถูทั้งสองทำเหมือนกันไหมไม่เหมือนถ้าบอกว่าพี่ชายกินข้าวน้องชายกินข้าวแบบนี้เหมือนเพราะฉะนั้นใช้คำว่าและหรือคำว่าหรือคำว่าแต่ดี
2: และ
0: ฮะมันไม่เหมือนกันนะก็เมื่อสักครู่เราสรุปแล้วไงครับว่าพี่ชายกวาดเศษใบไม้อ้าวกวาดไปให้สะอาดน้องชายทำความสะอาดตู้ต่างคนต่างทำเหมือนกันไหมเนี่ยทั้งสองทำกริยาเหมือนกันไหมไม่เหมือนเพราะฉะนั้นใช้คำว่าและได้ไหมไม่ได้ใช้คำว่าหรือได้ไหมไม่ได้เพราะไม่ได้ให้เลือกเพราะฉะนั้นเหลือคำเดียวคือคำว่าแต่ใครจะสรุปให้ครูโอฟังได้บ้างแต่งประโยคได้ว่าอย่างไรทันชนกทันชนกแต่งประโยคเอาทั้งสองประโยคเนี่ยมาแต่งรวมกันหน่อยครับลูกโดยใช้คำเชื่อมคือคำว่าแต่ผิดถูกไม่เป็นไร
1: พี่ชายกวาดเศษใบไม้แต่น้องชายทำความสะอาดตู้ค่ะ
0: คนอื่นล่ะครับคิดเหมือนทันชนกไหมไหนใครคิดเหมือนทันชนกยกมือคนไม่ยกมือคืออะไรเอามือลงยกมือเฉยๆไม่ต้องสั่นเห็นด้วยอย่างแรงเดี๋ยวมาดูนะครับพี่ชายกวาดเศษใบไม้แต่น้องชายทำความสะอาดตู้นี่คือการเอาประโยคมารวมกันการเอามารวมกันไม่จำเป็นต้องหมายความว่ามันต้องไปในทางเดียวกันทั้งหมดมันอาจจะขัดแย้งกันก็ได้ใจความขัดแย้งกันหรือให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งหรือคล้อยตามกันก็ได้แต่เนื้อหาตามแนวบรรทัดฐานภาษาไทยเล่ม3เนี่ยมิได้บอกว่าต้องเป็นขัดแย้งกันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต้องเป็นเหตุเป็นผลหรือคล้อยตามกันแต่ในแนวบรรทัดฐานสมัยใหม่เนี่ยบอกแค่ว่าเอามารวมกันก็พอแล้วใช้คำเชื่อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องประโยครวมแล้วประโยครวมเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรมันจะต้องมีโครงสร้างอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนต้องเรียนให้เข้าใจแล้วก็ถึงแก่นแท้ของประโยครวมนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะบอกความหมายและลักษณะของประโยครวมได้ต้องบอกให้ได้ว่าประโยครวมเนี่ยมันมีความหมายไว้อย่างไรมันมีลักษณะอย่างไรมันเกิดจากการเอาประโยคอะไรมารวมกันและก็ต้องวิเคราะห์รวมไปถึงการระบุลักษณะของประโยครวมให้ได้เข้าใจไหมก การระบุลักษณะของประโยครวมนะครับและสุดท้ายต้องบอกประโยชน์ของการเรียนเรื่องประโยครวมให้ได้ว่าเรียนแล้วเอาไปทำไมเรียนแล้วเอาความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างไรบ้างก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักประโยครวมไหนใครจะสรุปให้ครูฟังได้บ้างถ้าไม่มีทุกคนในกลุ่มหันหน้าเข้าหากันปรึกษากันเลยครับจะสรุปประโยคความรวมได้อย่างไรมีความหมายอย่างไรมีลักษณะอย่างไรครับทุกคนปรึกษากันครับระดมสมองระดมความคิดสรุปสั้นๆกลุ่ม5ได้แล้วสรุปความหมายของประโยครวมได้อย่างไรลูกดีมากเก่งมากเลยกลุ่ม5วันนี
3: ้ประโยครวมคือประโยค2ประโยคที่มารวมกันค่ะ
0: แล้วมีใจความทำไม
3: มีใจความสมบูรณ์ค่ะ
0: ใจความสมบูรณ์แสดงว่าประโยครวมเนี่ยจะต้องเอาประโยค2ประโยคมารวมกันใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ถูกต้องไหมครับกลุ่มอื่นปรบมือให้เพื่อนลองฟังกลุ่มอื่นบ้างกลุ่มไหนจะนำเสนอความคิดเห็นได้บ้างแล้วกลุ่ม3กลุ่มไหนนำเสนอครูโอก็จะจำได้บ่อยๆว่ากลุ่มนี้นำเสนอบ่อยตอบคำถามบ่อยครูโอก็จะมีคะแนนให้กลุ่มไหนนั่งเฉยไม่ค่อยโต้ตอบสนทนากลุ่มนั้นจะไม่ค่อยมีคะแนนอันนี้เป็นเรื่องจริงนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคุณครูปลายทางก็สามารถประเมินนักเรียนได้ด้วยนักเรียนปลายทางนั่งเฉยๆไม่ปรึกษาหารือไม่ตอบคำถามนะครับก็จะได้การประเมินที่มีคะแนนน้อยกลุ่มที่2ยกมือลัลนาครับปรึกษากันกับเพื่อนๆในกลุ่ม2ลองสรุปความหมายของประโยครวมให้ครูฟังอีกทีสิครับ
4: ประโยครวมจะต้องมีคำเชื่อมค่ะ
0: ประโยครวมจะต้องมีคำเชื่อมซึ่งคำเชื่อมนั้นยกตัวอย่างได้ไหมลูก
4: มีคำว่าและ
0: คำว่าและ
4: แล้วก
0: ็แล้วก
4: ็
0: แต่
4: ทว่า
0: ทว่า
4: แต่ทว่า
0: แต่ทว่า
4: หรือ
0: ประมือให้เพื่อนครับเห็นไหมว่าในการนำเสนอสิ่งที่นักเรียนสรุปจำเป็นต้องเหมือนกันไหมไม่จำเป็นกลุ่มที่5ภัทริกาเนี่ยเป็นตัวแทนกลุ่มสรุปเกี่ยวกับการนำประโยคมารวมกันก็คือเป็นประโยคย่อย2ประโยคมารวมกันส่วนกลุ่มที่2ลัลนาเป็นตัวแทนกลุ่มนำเสนอว่าประโยครวมเมื่อเอามารวมกันแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือคำเชื่อมถ้าไม่มีตัวเชื่อมมันจะติดต่อกันได้ไหมเหมือนกับการเชื่อมเหล็กนักเรียนรู้จักการเชื่อมเหล็กไหมการออกเหล็กถ้าไม่มีตัวเชื่อมเหล็กมันจะติดกันไหมครับไม่ติดเพราะฉะนั้นประโยครวมสูตรเดียวกันเลยต้องมีคำเชื่อมมาเชื่อมนะครับนักเรียนศึกษาพร้อมกันประโยครวมเนี่ยคือประโยคย่อยตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปมารวมเข้าเป็นประโยคเดียวกันนะประโยคย่อยเนี่ยอาจจะเป็นประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนก็ได้อาจจะเป็นสามัญบวกสามัญสามัญบวกสอนสอนบวกสอนแล้วก็สอนบวกสามัญเข้าใจไหมเป็นแบบใดแบบหนึ่งก็ได้มารวมกันนะครับและต้องมีคำเชื่อมสมภาคนี่ไงที่ครูโอบอกเช่นคำว่าและก็แต่ทว่าแต่ทว่าหรือนักเรียนเข้าใจคำว่าทว่าไหมทว่ามีความหมายว่าอย่างไรทว่าก็มีความหมายว่าแต่หรือแต่ว่านั่นแหละครูโอเปิดดูในพจนานุกรมมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้คำเชื่อมนักเรียนก็สามารถใช้คำเชื่อมเหล่านี้ได้เลยนะที่เป็นตัวสีแดงนะครับเดี๋ยวเราลองมาพิจารณาพร้อมกันเรามาดูสูตรแรกประโยครวมที่เกิดจากประโยคสามัญบวกประโยคสามัญ นะครับลองดูซิอ่านพร้อมกันภรรยาของผมตั้งครรภ์ภรรยาของผมแท้งเสียก่อนเราพูดคำว่าภรรยาของผมซ้ำไหมไม่ซ้ำเราไม่ต้องพูดซ้ำเราตัดทิ้งเลยเมื่อเอามารวมกันเราก็บอกว่าภรรยาของผมตั้งครรภ์แต่แท้งเสีย

ยากรณ์เรามาดูว่ามันเป็นประโยคสามัญอย่างไรภรรยาของผมเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรในประโยคตอบเป็นประธานไม่ใช่เลขานะเขาเป็นประธานจำให้ได้เลยคำเชื่อมคือคำว่าเอาไว้ก่อนตั้งครรภ์เป็นอะไรในประโยคเป็นภาคเป็นภาคแสดงสระเอเขียนอย่างนี้นะเขียนหัวก่อนคำเชื่อมคือคำว่าคำว่าแต่ครูโอกำลังวงกลมนี้นะต่อมาแท้งเสียก่อนแท้งเสียก่อนเนี่ยมันก็คือประโยคสามัญภรรยาของผมตั้งครรภ์เป็นประโยคสามัญไหมเป็นนี่คือประโยครวมที่เกิดจากประโยคสามัญบวกกับประโยคสามัญแท้งเสียก่อนก็เป็นภาคแสดงของประโยคเพราะเราตัดคำว่าภรรยาของผมทิ้งเข้าใจไหมครับใครไม่เข้าใจเอามือลงทั้งห้องโดนหลอกแล้วปลายทางใครไม่เข้าใจเอามือขึ้นปลายทางไม่ได้ถามต้นทางต้นทางเข้าใจแล้วเอามือลงเข้าใจจริงไหมเนี่ยต่อมานะครับคุณตาจะไปบางลำพูและคุณยายก็จะไปด้วยรู้จักบางลำพูไหมครูก็ไม่รู้จักบางลำพูตรงที่มีหิ่งห้อยไงแถวแถวแม่กลองรู้จักจังหวัดสมุทรสงครามไหมน่าจะใช่นะครับคุณตาจะไปบางลำพูก็เป็นประโยคมันโยงเข้าไปให้เห็นชัดเจนคุณยายก็จะไปด้วยแหมคุณตาจะไปคุณยายก็จะไปด้วยนะครับทั้งคุณตาจะไปบางลำพูและคุณยายจะไปด้วยเนี่ยเป็นประโยคสามัญมีคำเชื่อมคือคำว่าและเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันได้ตาก็จะไปยายก็จะไปใจความคล้อยกันต่อมาวีระภาออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยตนเองวีระภาออกแบบเสื้อผ้าก็ออกแบบเสื้อผ้าไงว่าจะออกแบบแบบไหนจะโค้งตรงไหนจะเว้าตรงไหนจะให้มันยืดมันยาวมันสั้นตรงไหนนี่คือการออกแบบเสื้อผ้าต่อมาประโยคที่2วีรภาตัดเย็บเสื้อผ้าออกแบบเสร็จก็ตัดเย็บแต่เราพูดคำว่าวีรภาซ้ำไหมพูดซ้ำไหมไม่ซ้ำตั้งใจฟังนะครับเราไม่พูดซ้ำเราก็เลยเมื่อเอามารวมกันใช้คำว่าและเชื่อมเนี่ยใช้คำว่าและเชื่อมเราก็จะได้ว่าวีรภาออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยตนเองแบบนี้เข้าใจไหมครับปลายทางเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะครับต่อมาประโยครวมที่เกิดจากประโยคสามัญบวกกับประโยคซ้อนเดี๋ยวเรามาดูประโยคแรกชาวนาแถวนี้นิยมทำนาชาวนาแถวนี้คืออะไรครับประธานบางคนบอกว่าชาวนาเป็นเกษตรกรค่ะครูไม่ใช่ชาวนาเป็นประธานนิยมทำนาเป็นอะไรครับตอบให้มั่นใจหน่อยเรียนมาแล้วเรื่องประโยคสามัญเป็นภาคแสดงคำว่าและคืออะไรคือคำเชื่อมอย่าลืมนะเลี้ยงปลาที่กินวัชพืชไว้ในนาอ้าวมันเป็นประโยคซ้อนยังไงเรียนมาแล้วชั่วโมงที่ผ่านมาประโยคซ้อนมีกริยา2ตัวอย่างเช่นคำว่าเลี้ยงปลากินชาวนาเลี้ยงปลาที่กินวัชพืชเนี่ยประโยคมันนำมาซ้อนกันมีคำเชื่อมคือคำว่าอะไรคือคำว่าที่เนี่ยลูกหนูจำได้ไหมคำว่าที่ที่เป็นคำเชื่อมของประโยคซ้อนไงชาวนาแถวนี้นิยมทำนาอันนี้คือประโยคอะไรครับประโยคสามัญส่วนเลี้ยงปลาที่กินวัชพืชไว้ในนาเนี่ยมันคือประโยคเต็มๆว่าชาวนา

0: เลี้ยงปลาที่กินวัชพืชไว้ในนามันเป็นประโยคสอนจำไว้เลยห้ามลืมต่อมาครับหมอจะไปหาคนไข้เป็นสามัญหรือจะให้คนไข้มาหาหมอเป็นประโยคซ้อนมีคำว่าหรือเป็นคำเชื่อมนะครับให้เลือกเอาหมอจะไปเองหรือจะให้คนไข้มาหาสรุปแล้วถ้าครูเป็นหมอครูไปหาคนไข้ดีกว่าเราเป็นหมอเนาะเราก็ต้องไปหาคนไข้นะครับรักษาคนไข้อ่ะต่อมาครับประโยครวมที่เกิดจากประโยคซ้อนบวกประโยคสามัญแทนแทนหลังคาที่รั่วนั้นซ่อมแล้วรั่วเนี่ยเป็นกริยาไหมเคยรั่วไหมครับหมายถึงว่าเคยเห็นหลังคารั่วไหมเคยซ่อมแล้วซ่อมก็เป็นกริยาเห็นไหมกริยาซ้อนมีคำว่าที่เป็นคำเชื่อมเป็นประโยคซ้อนนะคำเชื่อมคือคำว่าคำเชื่อมคือคำว่าแต่นักเรียนอ่านออกไม่รู้คำว่าแต่เนี่ยน้ำฝนก็ยังซึมลงมาได้ซึมไงซึมเป็นกริยาซึมลงมาแสดงว่ารั่วแล้วซ่อมแล้วแต่มันก็ยังซึมลงมาได้ซึมเนี่ยเป็นภาคแสดงของประโยคสามัญน้ำฝนก็ยังซึมลงมาได้อ่ะประโยคที่สองครูสั่งให้นักเรียนอ่านบทที่สามเป็นประโยคซ้อนครับพี่น้องยากอยู่นะตั้งใจเรียนให้ดีปลายทางด้วยนะครับฟังครูโออธิบายให้ดีครูสั่งให้นักเรียนอ่านบทที่สามประโยคแรกครูสั่งนักเรียนประโยคที่สองนักเรียนอ่านบทที่สามเห็นไหมเป็นประโยคซ้อนเอามาซ้อนกันนักเรียนมองไม่เห็นหรอกเพราะมันซ้อนๆกันอยู่ต้องแยกให้ออกคำเชื่อมคือคำว่าและทำแบบฝึกหัดท้ายบทใครทำใครเป็นคนทำครูหรือนักเรียน
1: น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: น
0: จะบอกว่าครูได้ไงนักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นประโยคสามัญนักเรียนเป็นประธานทำแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นภาคแสดงเพราะฉะนั้นมันคือประโยคสามัญนะครับจำให้ดีจบไปแล้วเกี่ยวกับประโยครวมที่เกิดจากประโยคซ้อนบวกประโยคสามัญไม่ยากเลยต่อมาประโยครวมเกิดจากประโยคซ้อนบวกประโยคซ้อนอันนี้ตายแน่ๆเลยนะครับนักเรียนยากมากปลายทางตั้งใจฟังด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างฉันกินแต่อาหารที่มีประโยชน์ฉันกินแต่อาหารฉันกินอาหารเป็นหนึ่งประโยคอาหารที่มีประโยชน์ก็เป็นหนึ่งประโยคเอามาซ้อนกันเราพูดคำว่าอาหารซ้ำไหมฉันกินแต่อาหารอาหารที่มีประโยคเราพูดอาหารซ้ำไหมไม่พูดซ้ำสิเราไม่พูดซ้ำนะครับมีตรงไหนที่พูดซ้ำวงกลมมาเลยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงพูดว่าฉันกินแต่อาหารที่มีประโยชน์เป็นประโยคซ้อนชิบคำเชื่อมคือคำว่า
1: และ
0: ช่วยครูโอหน่อยนะครับดื่มแต่น้ำที่สะอาดใครดื่ม
1: ฉัน
0: ดื่มแต่น้ำที่สะอาดฉันกินแต่อาหารที่มีประโยชน์ฉันดื่มแต่น้ำที่สะอาดจำเป็นต้องพูดฉันซ้ำไหมไม่ต้องเมื่อเอามารวมกันแล้วตัดฉันทิ้งไปเลยเหลือฉันเดียวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นดื่มแต่น้ำที่สะอาดเนี่ยก็เป็นประโยคซ้อนซึ่งประโยคเหล่านี้ครูเอามาจากบรรทัดฐานภาษาไทยนะครับเล่ม3เป็นเล่มสีเขียวท่านนักเรียนจะศึกษาเพิ่มเติมในระดับชั้นที่โตไปกว่านี้ก็ไปหาซื้อได้ต่อมาครับประโยคที่2เขาบอกว่าไอ้ว่าเนี่ยจำได้ไหมแม่บอกว่าพ่อบอกว่าจำได้ไหมไอ้คำว่าว่าเนี่ยมักจะเป็นประโยคซ้อนนี่ดื่มหรือยังเรียนมาในชั่วโมงที่แล้วเขาบอกว่าจะมาถึงพรุ่งนี้แต่ไม่ได้บอกว่าจะมาถึงกี่โมงแต่เป็นคำเชื่อมไม่ได้บอกว่าเอาอีกแล้วเจอคำว่าว่าอีกแล้ว

0: เป็นนามานุประโยคครับประโยครวมลักษณะนี้ก็คือประโยคซ้อนบวกกับประโยคซ้อนหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของประโยครวมลักษณะของประโยครวมไปแล้วสรุปแล้วประโยครวมมีกี่ลักษณะตอบครับมี4ลักษณะอะไรบ้างเอ้ากลุ่มไหนตอบได้เร็วๆกลุ่มไหนเอ้ากลุ่ม3ยกมือค้างไว้ก่อนแล้วจองไว้ก่อนเลยมีกี่ลักษณะสรุปครับไม่เอาหนังสือมาอ่านแล้วมาสรุปหน้าห้องเลยครับลูกชายไม่เป็นไรครูโอช่วยสรุปแล้วประโยครวมเนี่ยมีกี่ลักษณะ
1: มี4ลักษณะครับ
0: มี4ลักษณะอะไรบ้าง1ประโยคสามัญ
1: บวกประโยคสามัญครับ
0: ประโยคสามัญบวกประโยคสามัญนะต่อไป2
1: ประโยคสามัญบวกประโยคซ้อนครับ
0: ประโยคสามัญบวกประโยคซ้อนสามครับ
1: ประโยคซ้อนบวกประโยคสามัญครับ
0: ประโยคนะไม่ใช่ประโยชน์ประโยคซ้อนบวกประโยคสามัญต่อไปลักษณะที่4
1: ประโยคซ้อนบวกประโยคซ้อนครับ
0: โอ้ยเก่งมากลูกชื่นชมชื่นชมครับปรบมือให้เพื่อนดีมากเนี่ยคือผลพลอยได้ของการตั้งใจเรียนใช่ไหมครับพงษ์ธนายอมรับอีกนะไม่ค่อยเท่าไหร่เลยเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยทำใบงานที่9เรื่องประโยครวมนะครับโดยแต่งประโยครวมแล้วก็วิเคราะห์ลักษณะของประโยครวมไม่ถูกต้องตามโครงสร้างคุณครูปลายทางนะครับรบกวนแจกชุดกิจกรรมหรือใบงานให้กับนักเรียนและเมื่อนักเรียนปลายทางทำเสร็จแล้วตรวจสอบคำตอบแล้วก็ส่งให้ครูประจำชั้นตรวจสอบซ้ำอีกรอบนะครับสำหรับใบงานของนักเรียนเนี่ยข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ครูจะแต่งประโยคมาให้ใช่ไหมครับแต่ข้อที่4และข้อที่5เนี่ยแต่งประโยคเองแล้วก็บอกลักษณะด้วยทำได้ไหมสู้ไม่สู้สู้ๆนะหลักภาษาค่อนข้างยากนะครับเมื่อนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนต้นทางและปลายทางทำกิจกรรมเสร็จแล้วได้ฝึกวิเคราะห์ลักษณะของประโยครวมไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอดูสิครับว่าสิ่งที่นักเรียนทำนั้นจะถูกต้องไหมปลายทางก็นำเสนอได้เลยนะครับกลุ่มแรกกลุ่มที่หนึ่งขอตัวแทนครับใครก็ได้นนทพัฒน์ออกมาลูกถือแบบฝึกหัดออกมาด้วยลูกนำเสนอหนึ่งประโยคที่ตนเองมั่นใจว่าถูกต้อง

0: ข้อ1คำเชื่อมที่กำหนดให้คือคำว่าและแต่งประโยคได้ว่าพ่อจะไปบางลำพูและแม่ก็จะไปด้วยลักษณะของประโยครวมคือประโยคสามัญบวกประโยคสามัญครับ
1: พ่อจะไปบางลำพูเป็นประโยคสามัญพ่อเป็นประธานจะไปบางลำพูเป็นภาคแสดงประโยคสามัญนะครับแม่ก็จะไปด้วยก็เป็นประโยคสามัญเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นข้อนี้สรุปได้ว่าลักษณะของประโยครวมคือประโยคสามัญบวกประโยคสามัญถูกต้องประมือให้เพื่อนต่อไปกลุ่มที่2ครับตัวแทนรวดเร็วครับกลุ่มที่2อนัตภัทรมานำเสนอข้อที่ตนเองมั่นใจลูกข้อไหนข้อที่2
2: คำเชื่อมกำหนดให้คือคำว่าแต่แต่งประโยคได้ว่าฉันได้ยินเขาพูดอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรแน่
1: ฉันได้ยินเขาพูดอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรแน่ลักษณะของประโยคเป็นอย่างไรครับ
2: คือประโยคซ้อนบวกประโยคซ้อนครับ
1: ถูกไหมถูกไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อไปกลุ่มที่3มาลูกมากลุ่มที่3ใครเอ่ยจิรพัฒน์สุดหล่อของเรานี่เองจิรพัฒน์นำเสนอข้อไหนลูก
3: ข้อ
1: 3ก็ได
3: ้ประโยครวมที่เกิดจากคำเชื่อมที่กำหนดให้คือคำว่าหรือแต่งประโยคได้ว่าหมอจะไปหาคนไข้หรือจะให้คนไข้มาหาหมอครับลักษณะของประโยครวมคือประโยครวมที่เกิดจากประโยคสามัญกับประโยคซ้อนครับ
1: เป็นประโยคสามัญกับประโยคซ้อนหมอจะไปหาคนไข้เป็นประโยคสามัญจะให้คนไข้มาหาหมอเป็นประโยคซ้อนถูกต้องประมือให้เพื่อนเอาแค่นี้พอนะครับเอาแค่นี้พอเดี๋ยวที่เหลือเราจะตรวจสอบคำตอบพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งคำเชื่อมที่กำหนดให้คือคำว่าและแต่งประโยคได้ว่าพ่อจะไปบางลำพูและแม่ก็จะไปด้วยเป็นประโยคสามัญบวกประโยคสามัญนะครับปลายทางก็ตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับหากผิดก็แก้ไขให้ถูกต้องนะลูกต่อไปคำเชื่อมที่กำหนดให้คือคำว่าแต่แต่งประโยคได้ว่าฉันได้ยินเขาพูดอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรแน่ลักษณะของประโยคคือประโยคสามัญบวกประโยคซ้อนฉันได้ยินเขาพูดอยู่เหมือนกันเป็นประโยคสามัญฉันไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่เนี่ยเป็นประโยคซ้อนเพราะว่าเราไม่พูดคำว่าฉันซ้ำอีกครั้งนะครับต่อมาคำเชื่อมที่กำหนดให้คือคำว่าหรืออันนี้ข้อที่3แล้วนะแต่งประโยคได้ว่าหมอจะไปหาคนไข้หรือจะให้คนไข้มาหาหมอถ้าแบ่งเป็นประโยคเต็มๆก็คือหมอจะไปหาคนไข้อันนี้คือประโยคหลักไม่ใช่นะครับหมอจะไปหาคนไข้หรือหมอจะให้คนไข้มาหาหมอเองเนี่ยแต่เราไม่พูดหมอซ้ำไงลูกลักษณะของประโยครวมคือประโยคสามัญบวกประโยคซ้อนถูกต้องไหมตรวจสอบไปพร้อมกันนะต่อมาครับข้อที่4คำเชื่อมที่กำหนดให้คือคำว่าแต่ข้อที่4นี้ให้แต่งประโยคเองสำหรับครูโอแต่งได้ว่าพี่จะกินข้าวผัดแต่น้องจะกินข้าวต้มอ่านว่าข้าวนะไม่อ่านว่าข้าวข้าวผัดข้าวต้มออกเสียงให้ถูกต้องลักษณะของประโยครวมคือประโยคสามัญบวกประโยคสามัญ

0: พี่จะกินข้าวผัดก็เป็นประโยคสามัญน้องจะกินข้าวต้มก็เป็นประโยคสามัญ นะครับข้อสุดท้ายแล้วคำเชื่อมที่กำหนดให้คือคำว่าและแต่งประโยคได้ว่าครูสั่งให้นักเรียนอ่านหนังสือและแบบฝึกหัดท้ายบทครูสั่งให้นักเรียนอ่านหนังสือจำได้ไหมประโยคนี้คุ้นไหมลูกเป็นประโยคสอนครูสั่งให้นักเรียนอ่านหนังสือเป็นประโยคสอนนะครับทำแบบฝึกหัดท้ายบทใครคนทำนักเรียนแต่เราไม่พูดนักเรียนซ้ำทำแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นประโยคสามัญ นะครับหลังจากที่ได้ตรวจสอบคำตอบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะการเรียนรู้เรื่องประโยครวมเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรแต่ละกลุ่มปรึกษากันเลยเดี๋ยวจะถามกลุ่มที่4ทุกกลุ่มครับปรึกษากันเลยครับการเรียนรู้เรื่องประโยครวมมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรลองสรุปดูซิทำให้เราเข้าใจแล้วก็สามารถทำไมเกี่ยวกับประโยครวมได้ลองสรุปดูซิลูกกลุ่ม4ได้หรือยังหมดเวลาครับตอบเลยไม่ผิดไม่เป็นไรทุกคนฟังกลุ่มที่4สรุปทะเลน้อย
1: สามารถเข้าใจองค์ประกอบของประโยครวมได้ครับ
0: สามารถเข้าใจอะไรนะ
1: องค์ประกอบของประโยครวมได้คร
0: ับ องค์ประกอบหรือหรอลูกสามารถเข้าใจลักษณะของประโยครวมได้ปวเรศยังจำได้ไหมประโยครวมมีกี่ลักษณะมี4ลักษณะนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจให้ได้นั่งลงปรบมือให้เพื่อนจะทำให้เราเข้าใจและวิเคราะห์ลักษณะของประโยครวมได้นะครับสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปเราจะเรียนกันในเรื่องของข้อคิดจากนิทานและชั่วโมงนี้แทนเป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่5นักเรียนจะต้องทำอะไรครับ
2: แบบประเม
0: ินทำแบบประเมินตนเองท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่5ทั้งต้นทางและปลายทางก็ไปทำให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งให้ครูประจำชั้นตรวจนะครับสำหรับบทเรียนวันนี้เราเรียนเรื่องประโยครวมประโยครวมมีกี่ลักษณะลูก
2: 4
0: ลักษณะก็จะมีประโยคสามัญบวกประโยคสามัญประโยคสามัญบวกประโยคสอนประโยคสอนบวกประโยคสอนและประโยคสอนบวกประโยคสามัญจำให้แม่นๆเลยนะจำให้ดีเลยนะครับแล้วสิ่งที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างเนื้องใบงานเรื่องการหาข้อคิดจากนิทานถ้าอยากรู้ว่าชั่วโมงหน้าเนี่ยครูโอจะสอนเกี่ยวกับนิทานเรื่องอะไรปลายทางติดตามชมนะครับบอกแล้วก็คือเรื่องเจ้าชาย
2: กับตะเกียบจีน
0: กับตะเกียบจีนเดี๋ยวดูซิว่าเจ้าชายเป็นอย่างไรตะเกียบจีนเป็นอย่างไรนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนกลับไปทบทวนบทเรียนอยู่เสมอเพื่อทำให้เราเข้าใจบทเรียนแล้วก็ไม่เป็นการทิ้งการเรียนด้วยการเรียนแต่ละครั้งก็จะได้มีความหมายสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีเพื่อนเพื่อน
1: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาดำน้ำสำรวจใต้ทะเลทำไมมีขยะเต็มไปหมดเลยอ่ะเหล่าสัตว์ทะเลกำลังตกอยู่ในอันตรายเรามาทำภารกิจช่วยสัตว์ทะเลกันเถอะ
2: ดูนั่นสิเจ้าปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวอย่างนี้มีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกัน
1: การนำจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนมาบวกกันเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการคูณดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ5คูณ4เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
2: ยังไม่ถูกต้องนะนับหนึ่งเพราะในประโยคสัญลักษณ์จำนวนที่อยู่หน้าเครื่องหมายคูณจะเป็นจำนวนกลุ่มดังนั้นที่นับหนึ่งตอบว่า5คูณ4ในที่นี้จะหมายถึงมีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด5ขวดขวดละ4ตัวแต่คำถามถามว่ามีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวมีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวทุกคนลองคิดอีกครั้งสิ
1: ประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ4คูณ5เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
2: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งในประโยคสัญลักษณ์การคูณหากสลับที่กันแม้จะได้ผลคูณเท่ากันแต่ความหมายต่างกันนะทุกคน
1: เข้าใจแล้วค่ะเย้เราช่วยปลาการ์ตูนออกมาได้แล้วนั่นมีถุงพลาสติกติดอยู่ที่ปากของโลมาด้วยเฮ้ยน่าสงสารจัง
2: เรามาช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องเพื่อช่วยเอาถุงพลาสติกออกจากปากของโลมากันเถอะโลมามีน้ำหนัก40กิโลกรัมถ้ามีโลมา12ตัวจะมีน้ำหนักรวมกันเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกันนะ
1: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น12คูณ40เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบคือโลมาจะมีน้ำหนักรวมกัน480กิโลกรัม
2: ถูกต้องทุกคนเก่งมาก
1: เย้พวกเราทำสำเร็จแล้วช่วยสัตว์ทะเลไว้ได
2: ้รับนี่ไปเลยเข็มกลัดพิทักษ์ทะเล
1: ขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนเพื่อนปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ้วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ DLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าท้าเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ

0: มีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
1: จริงด้วย
0: ลาลาตามาก
2: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
3: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
2: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
2: ด้วยความยินดีครับ
3: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
1: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
3: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
4: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
3: สวัสดี
5: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
3: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
1: ธรณีพิบัติภัย
2: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
3: ่ลาหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
1: ดีครับ
3: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
4: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
3: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
4: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
3: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
2: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
3: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
3: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัย ที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
3: DLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
3: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินสุดเป็นการสุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการสุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
3: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
1: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
2: อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่าย

ดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ายใต้กติกาใครสงสัยอะไรไหม
1: เล่าสิทธิชื่ออะไรหรอ
0: ก็อยากสนามเด็กเล่นนี้อนุญาตให้เฉพาะเด็กอย่างเราเท่านั้นห้ามให้ผู้ใหญ่เล่นเดี๋ยวพวกเล่นมันจะพัง
1: แล้วพวกเราก็เล่นได้หมดทุกเครื่องเล่นเลยสิ
0: แต่เราก็ต้องอยู่ภายใต้กติกาหรือข้อกำหนดที่เขาเขียนไว้ด้วยนะ
1: แล้วกติกาคืออะไรอ่ะ
0: ก็อย่างที่เขียนอยู่ตรงนั้นไงทางนั้นทางลงห้ามปีนขึ้นและอย่างป้ายนั้นห้ามห้อยโหน
1: อ๋อ

0: พสิทธิคนอื่นโดยไม่แซงคิว
1: ถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นแซงคิวเราต้องไม่แซงคิวคนอื่น
2: งั้นต่อไปนี้เราจะไม่แซงคิวคนอื่นแล้วเราจะทำตามกติกาแล้ว
3: ใช่เลย
4: น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยถ้ามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี้

0: เด็กๆเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สนุกไหมชอบกันไหมคะ
1: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะหนูชอบทุกอย่างเลยสนุกมากๆเลยพวกเรามีเพื่อนกันเต็มไปหมดเลยค่ะหนูชอบเครื่องนั้นที่สุดค่ะ
2: ถ้าจะเล่นเครื่องเล่นให้สนุกต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
0: ฟาตินบ่นอะไรคะลูก
2: ไม่มีอะไรคะ
0: งั้นกลับบ้านไปเดี๋ยวอ่านหนังสือทำการบ้านด้วยนะคะเด็ก
3: ๆค่ะ
0: งั้นเรากลับบ้านกันเลยค่ะ
3: ไปกันเลย
4: แต่เราค่อยกลับมาได้ไหมเนาะ
5: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

ัวใจเจ้าป่าใครต่อใครก็ชอบมาเที่ยว

ม้าลายมันชอบวิ่ง

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: พร้อมนะคะ
5: พร้อมค่ะ
4: รายการยังทำดีตามพ่อสอนกล้องพร้อม5 4 3 2 1 Action
6: สวัสดีค่ะ
7: พ่อสายเคยไปซื้อของแล้วได้ตังค์ทอนเกินไหมคะ
6: เคยค่ะ
7: แล้วทำยังไงล่ะคะ
6: ก็นำไปคืนค่ะเพราะพ่อสอนเราให้ซื่อสัตย์ไม่คดโกงทำความดีค่ะการทำความดีเป็นเรื่องที่ง่ายแค่เรามีความมุ่งมั่นค่ะ
7: เหมือนพี่ๆเยาวชนจิตอาสาจะมาเล่าเรื่องดีๆให้พวกเราได้ฟังกันค่ะไปชมกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาค่ะ
6: ไปชมกันเลยค่ะ
8: ในส่วนของหนูสนใจโครงการสร้างฝ่ายชะลอน้ำตามข่าวอะค่ะปัจจุบันมันคนตัดไม้ทำลายป่าใช่ไหมคะเวลามันมีคนตัดไม้ทำลายป่าผลมันก็ตามมาคือพวกน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสัตว์ที่อยู่ในป่าหรือว่าอยู่ในแหล่งน้ำเนี่ยมันไม่มีถิ่นที่อยู่อาศัยรวมถึงมันส่งผลกระทบไปถึงชาวบ้านชาวเขาที่เขาอยู่เขาไม่มีน้ำใช้หนูคิดว่าน้ำมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะในการดำรงชีวิตแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะท่านตระหนักถึงในส่วนนี้ว่าน้ำเป็นสิ่งสำคัญเราควรจะทำอย่างไรให้เราเนี่ยมีน้ำใช้ตลอดแล้วก็ไม่ขาดแคลนน้ำท่านก็เลยสอนพวกเราทำฝ่ายชะลอน้ำค่ะอย่างพวกหนูเนี่ยสามารถทำได้คือฝ่ายแมว
9: ใช่
8: ฝ่ายแมวก็คือฝ่ายที่ทำจากวัสดุธรรมชาติพวกต้นลำไทรหรือว่าก้อนหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้คนไม่เยอะประมาณ 20-30 คนนะถ้าเป็นวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยพอมีแรงการทำฝ่ายในแต่ละครั้งเนี่ยค่ะมันทำให้เราเนี่ยได้รู้จักคนที่เราทำด้วยเพราะว่าการทำฝ่ายเนี่ยมันใช้ระยะเวลาบางวันเนี่ยใช้ไปแล้วว่าถึง 4-5 ชั่วโมงเราต้องอยู่คนที่ทำด้วยกันนะคะเหมือนได้แลกเปลี่ยนพูดคุยประสบการณ์ด้วยแล้วก็ได้ทำความดีเพื่อผู้อื่นไม่ใช่แค่เราช่วยคนอย่างเดียวค่ะเรายังช่วยสัตว์ด้วยพวกสัตว์พืชสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็ชาวบ้านเขาก็ได้ผลประโยชน์ด้วย
10: สำหรับผมก็เป็นโครงการแกล้งดินเพราะว่าผมมีญาติอยู่ทางอีสานหรือตะวันออกมากในที่นี้คือทางอีสานอ่ะดินค่อนข้างที่จะทำแบบการเกษตรได้ยากมากแต่ท่านได้ทรงไปแบบพัฒนาตรงนั้นทำให้ตอนนี้จากบ้านอ่ะปลูกไม่ได้อะไรไม่ได้เลยก็ยังมีต้นไม้แบบขึ้นมาแล้วแบบปลูกผักสวนครัวทำให้ได้กินเองแล้วไปขายด้วย
9: ก็เหมือนของเพื่อนนะฮะโครงการสร้างฝ่ายชะลอน้ำฮะก็อย่างที่เพื่อนบอกค่ะว่าการที่เราได้เข้าไปร่วมสร้างฝ่ายแต่ละครั้งเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาฮะแล้วก็ความอดทนนะฮะนอกจากนี้กิจกรรมที่เราได้ทำยังสอนให้เรารู้จักความซื่อสัตย์สุจริตครับเพราะถ้าเราทุจริต

ไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายผมได้ข้อคิดเรื่องนี้จากคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9เพราะเรามีตัวอย่างทั้งการทรงงานและพระราชจริยวัตรจากพระองค์ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนครับ

0: ในการเอาพ่อเป็นแบบอย่างเนี่ยในแต่ละวันถึงผมจะเหนื่อยหรือจะทำอะไรไม่สำเร็จอ่ะผมก็จะกลับไปดูรูปที่บ้านที่ติดอยู่ข้างฝาตลอดว่าเนี่ยเรายังมีพ่อที่เหนื่อยกว่าเราแล้วเราล่ะเหนื่อยแค่นี้พอแล้วหร
1: ออยากให้ทุกคนนะคะลองนึกถึงภาพที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นในทีวีหรือว่าสื่อโฆษณาต่างๆเราจะเห็นภาพหนึ่งภาพที่เป็นภาพของพระองค์นะคะที่เหงื่อกำลังไหลอยู่ตรงจมูกพระองค์ทรงไม่เคยหยุดทำงานตลอด70ปีที่ครองราชย์ก็อยากจะให้ง่ายๆเลยค่ะนำพระองค์นะคะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจแล้วก็แรงยึดเหนี่ยวในการทำความดีต่อไปไม่ว่าเราจะเหนื่อยหรือท้อทุกครั้งอะค่ะอยากให้นึกว่ายังมีคนคนนึงเนี่ยค่ะเหมือนกับเราที่เป็นคนธรรมดามี2มือ2เท้าที่เขายังทำความดีเพื่อคนอีกเป็นหลายๆคนนะคะตลอด70ปีพระองค์ไม่เคยสบบ่นเลยว่าเหนื่อยหรือว่าท้อแต่พระองค์ยังคนทำงานอย่างไม่หยุดยั้งเราเนี่ยค่ะเป็นแค่เยาวชนยังมีระยะเวลาในการทำความดีอีกตั้งมากมายถ้าเราเริ่มตั้งแต่ตอนนี้นะคะมันจะส่งผลดีกับคนอื่นอีกมากเท่าไหร่ไม่อยากให้ท้อตอนนี้อยากให้นึกถึงตอนที่พระองค์เหนื่อยแล้วตอนนี้เรายังไม่ถึงครึ่งของพระองค
2: ์ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดขึ้นในตนเองเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กปีพุทธศักราช2531พระตำหนักจิรดาลโหฐานวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2530
3: การที่เราจะทำความดีเราก็ต้องมีความอดทนนะคะพี่ๆเขายังไม่ย่อท้อเลยค่ะ
4: ใช่ค่ะเพราะพ่อสอนให้เรามีความอดทนทำให้เรารู้จักให้และมีความซื่อสัตย์สุจริตค่ะ
3: เพื่อนๆทุกคนก็อย่าเพิ่งย่อท้อกันนะคะเพราะหนูดีเองก็จะทำเหมือนกันค่ะ
4: แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
5: ยังทำดีตามพ่อสอน

นะครับอย่างนี้นะครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่19สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเราจะติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านครับฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมามากกว่า200มิลลิเมตรโดยเฉพาะที่อำเภอปัวอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จริมจนถึงปัจจุบันนะครับทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตอนเหนือลำน้ำยาวฝั่งตะวันออกและลำน้ำว่ามีปริมาณน้ำนั้นสูงขึ้นถนนหลายสายถูกตัดขาดและมีน้ำป่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนด้วยกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวและแรงได้ไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ในอำเภอปัวโดยเฉพาะที่พื้นที่บ้านร้องบ้านนาแลบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายถนนหลายสายถูกตัดขาดขณะที่สะพานฝายเจ้าน้ำคว้างบ้านมอนสะพานขาดรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้หลังจากตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอปัวโดยปริมาณน้ำฝนที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคาวัดได้กว่า110มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ในอำเภอปัวและในพื้นที่ตำบลสถานอำเภอปัวมีประชาชนติดค้างในบ้านชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยร้อยต่อชด325ได้วางเส้นทางและยุทธวิธีเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนจำนวน3คนเป็นชาย1หญิง2ออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัยด้านตำรวจตระเวนชายแดนภาค3ก็ได้เร่งเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างในบ้านในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอภูเพียงและอำเภอสันติสุขหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่จนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากถนนบางจุดรถไม่สามารถผ่านได
1: ้ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอสันติสุขฝายนาเลานะคะซึ่งเป็นฝายของชลประทานผนังฝายค่ะได้ถูกกระแสน้ำพัดพังไปหนึ่งข้างส่งผลให้ถนนข้างฝายได้รับความเสียหายไปด้วยพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนค่ะให้รับทราบแล้วก็เตรียมรับกับมวลน้ำล่วงหน้าโดยภาพรวมจังหวัดน่านค่ะเกิดสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่4อำเภอ9ตำบล17หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรเส้นทางคมนาคมและสิ่งสาธารณประโยชน์บางแห่งโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนในพื้นที่อำเภอ

0: วัวก็ได้รับผลกระทบ5ตำบลด้วยกัน13หมู่บ้านมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนสะพานและก็เส้นทางสายหลักบางจุดถูกตัดขาดรวมถึงมีดินสไลด์ทับเส้นทางหลวงหมายเลข1081แล้วก็กำแพงวัดได้รับความเสียหายค่ะ
1: ขณะที่สถานการณ์ในอำเภอท่าวังผากับได้รับผลกระทบที่ตำบลยมบ้านพร้าวหมู่ที่8อำเภอภูเพียงพบพื้นที่ได้รับผลกระทบ2ตำบล2หมู่บ้านจากน้ำป่าห้วยมะเปียงไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนประมาณ5หลังคาเรือนขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นที่อำเภอสันติสุขครับพบสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลคงและตำบลดู่คงส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนถนนในหมู่บ้านพื้นที่การเกษตรรวมถึงมีน้ำกัดเซาะบริเวณริมฝั่งศาลเจ้าพ่อช้างงาแดงบ้านน้ำมวบและก็มีดินโคลนไหลทับเส้นทางในพื้นที่ด้วย
0: ทางจังหวัดน่านเองก็ตั้งศูนย์อพยพนะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวศูนย์อพยพที่1ค่ะอยู่ที่หอประชุมอำเภอปัวที่2ก็คือที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรอบต.ศิลาเพชรส่วนจุดที่3ค่ะที่หอประชุมเทศบาลตำบลปัวจุดที่4วัดป่าเหมือดแล้วก็จุดที่5บริเวณสามแยกทางเข้าบ้านดอนชัยอบต.ศิลาเพชรส่วนจุดที่6ค่ะที่อบต.วรนครแล้วก็ที่โรงเรียนจอมแจ้งอบต.วรนครจุดที่7ก็ที่โรงเรียนบ้านเซี่ยวที่อบต.ชัยวัฒนาซึ่งทางปภ.หรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้ส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักที่อำเภอเมืองน่านอำเภอบ้านหลวงอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนาหมื่นอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านให้ระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็ให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์เก็บทรัพย์สินมีค่าและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปยังศูนย์พักพิงส่วนข้อมูลจากเว็บไซต์ thaiwater.net ค่ะรายงานปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงก็พบว่าที่อำเภอปัวจังหวัดน่านมีฝนตกสะสมสูงถึง 339.6 มิลลิเมตรถือเป็นปริมาณฝนที่ฝนตกหนักมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆขณะนี้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ใกล้กับทางน้ำเนื่องจากยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในบางพื้นที่แล้วก็อาจทำให้ระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นได้ทางด้านเทศบาลเมืองน่านค่ะประกาศเตือนภัยฉบับที่1ขอให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี2549แล้วก็ปี2567เก็บข้าวของให้พ้นน้ำท่วมเตรียมย้ายยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยด้วยส่วนผู้ที่มีความประสงค์นะคะจะอยู่ในบ้านก็ขอให้เตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่างอุปกรณ์การประกอบอาหารการสื่อสารเครื่องมือสื่อสารต่างๆให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่น้อยกว่า3วันนะคะเพราะว่าการไฟฟ้านั้นอาจจะมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่บางส่วนด้วยทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านค่ะคุณชัยนรงค์วงใหญ่ก็ได้โพสต์ข้อความนะคะผ่านเพจส่วนตัวระบุว่าขณะนี้ทางจังหวัดก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งอบต.ปภ.กู้ชีพกู้ภัยอาสาสมัครต่างๆเข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่แล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดบางจุดนั้นอาจทำการช่วยเหลือได้ยากค่ะเนื่องจากกระแสน้ำนั้นยังคงแรงอยู่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยขึ้นไปอยู่ยังจุดที่สูงแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็กระแสไฟฟ้าถูกตัดนะคะอาจทำให้การสื่อสารในพื้นที่นั้นยากลำบากหากท่านใดยังสามารถติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ฝากแจ้งการให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ด้วยส่งต่อให้ผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารให้รับทราบถึงสถานการณ์ด้วยค่ะ
1: ทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการด่วนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.จัดตั้งศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยได้ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมบริหารสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ภาคเหนือโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายเจเศรษฐ์ได้หารือร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและปลัดอำเภอปัวผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์โดยกำชับให้เร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางและบริหารการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่โดยด่วนโดยขอให้ติดตามช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมดที่มีประชาชนโพสต์ลงขอความช่วยเหลือแล้วเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนจากนั้นได้สั่งการให้ทีมจังหวัดน่านเลิกประชุมและลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์ต่อโดยทันทีหลังจากนั้นนายใจขออภัยครับหลังจากนั้นนายเจเศรษฐ์ครับได้สั่งการให้กรมปภ

0: พและหน่วยปพภาคเหนือตอนล่างนำเรือเจ็ตสกีเรือท้องแบนทั้งหมดกลับไปที่จังหวัดน่านโดยเร่งด่วนพร้อมสั่งการเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ให้ไปประจำและก็สแตนบายช่วยเหลือพื้นที่น่านและขอให้ประสานทางหลวงตำรวจอาสาสมัครในพื้นที่จัดรถนำทางยานพาหนะเครื่องยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเข้าพื้นที่โดยด่วนโดยเฉพาะรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์กำลังพลและหากจังหวัดน่านต้องการรับการสนับสนุนสิ่งใดเพิ่มเติมขอให้รีบประสานเพื่อขนย้ายจัดส่งโดยด่วนและให้กรมปภเองติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงถ้ากรณีที่ฝนยังตกต่อเนื่องก็คาดว่าน่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมด้วยด้านสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยครับก็ได้ส่งกำลังคนคือนักกีฬาเจ็ตสกีและทีมเรือเจ็ตสกีอีกทั้งหมด8ลำโดยมีเปิ้ลนาคอนศิลาชัยครับเป็นผู้บัญชาการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังพื้นที่ในตอนนี้ไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีช่วยเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์กันครับ
1: พื้นที่ที่หนักที่สุดณขณะนี้นะครับก็เป็นอำเภอปัวนะครับแต่คาดการว่าหลังจากอำเภอปัวเนี่ยนะครับก็จะถูกน้ำมวลน้ำเนี่ยจะไปที่อำเภอท่าวังผานะครับอำเภอสันติสุขนะครับแล้วก็อำเภอภูเพียงนะครับซึ่งสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มสถานการณ์น่าจะรุนแรงขึ้นเนื่องจากยังมีพื้นที่เนี่ยยังมีสภาพฝนยังตกอย่างต่อเนื่องนะครับและการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ศูนย์ทำให้ประเทศแห่งชาตินะครับคืนนี้เนี่ยน่าจะมีปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นตอนนี้เรามุ่งเน้นไปที่กลุ่มเปราะบางก่อนนะครับผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางนะครับผู้ป่วยนะครับตอนนี้เรากำลังทยอยนะครับนำกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะครับมายังอพยพมายังพื้นที่ปลอดภัยนะครับศูนย์อพยพนะครับแล้วก็โรงพยาบาลสนามครับผมสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีในส่วนของอาสาสมัครกู้ภัยนะครับระดมกำลังเรือท้องแบนนะครับเจ็ตสกีนะครับแล้วก็ปภเขตต่างๆนะครับในพื้นที่ที่ไม่ได้ประสบภัยเนี่ยก็กำลังจะระดมนะครับส่งทรัพยากรเครื่องจักรเข้าไปช่วยในพื้นที่ครับ
2: ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้น้ำจะไหลไปในทิศทางของอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขแล้วก็ในพื้นที่อำเภอภูเพียงเนื่องจากยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านอยู่ค่ะซึ่งจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านขณะนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องนะคะพื้นที่ไหนอำเภอไหนต้องมีการเฝ้าระวังกันบ้างเตรียมการรับมืออย่างไรช่วงนี้เราจะไปสอบถามจากคุณไพฑูรย์เก่งการช่างข่าวรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติท่านรองอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรองคะ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
2: ค่ะตอนนี้อำเภอไหนในพื้นที่จังหวัดน่านน่าเป็นห่วงที่สุดคะ
3: เป็นอำเภอปัวครับที่ว่ามีปริมาณฝนตกค่อนข้างหนักถ้าดูแล้วปริมาณฝนตกในรอบ24ชั่วโมงเนี่ยนะครับที่ตำบลภูคาอำเภอปัวครับ384มิลลิเมตรเลยนะครับผมแล้วมาดูในฝนสะสม12ชั่วโมงเนี่ย367นะครับผมซึ่งตรงนี้สูงกว่าที่เมืองชิบะที่ตกอีกครับผมที่ตกที่348ถือว่าเป็นปริมาณฝนที่ตกสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นความเข้มฝนที่1ชั่วโมงและ2ชั่วโมงนะครับซึ่ง1ชั่วโมงเนี่ยประมาณ112มิล นะครับผมซึ่งตัวนี้เองเนี่ยทำให้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่แล้วก็เกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะครับที่เป็นภาพความเสียหายหลายจุดในเขตอำเภอปัวแล้วก็อำเภอต่อมาก็จะเป็นท่าวังผาแล้วก็สันติสุขนะครับผมแต่ด้วยตัวสันติสุขกับท่าวังผาเนี่ยยังไม่ได้ผลกระทบเหมือนที่ปัวมากนะครับผมแล้วก็จะต่อเนื่องถึงอำเภอเมืองแต่ที่จากการคาดการณ์เนี่ยนะครับก็น่าจะไม่ล้นที่ทั้งตัวอำเภอภูเพียงและที่เป็นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็อำเภอเมืองครับผมแต่ยังไงเนี่ยก็ยังติดตามใกล้ชิดเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์ฝนเนี่ยผิดปกติมากครับตกในส่วนของในบางพื้นที่ค่อนข้างสูงมากครับผม
0: ครับที่บอกว่าผิดปกตินี่ทิศทางของฝนต่างๆเนี่ยจะเป็นในแนวไหนครับเพราะกรมอุตุยังบอกเลยว่าในพื้นที่ของน่านเนี่ยยังคงจะมีฝนตกอยู่ว่าท่านรองไปทูลครับ
3: ใช่ครับก็ที่เรียนนะครับว่าอุตุเนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกอีก3วันล่วงหน้าเนี่ยนะครับก็ประมาณ80มิล90มิลนะครับแต่ในบางพื้นที่นะครับที่เรียนนะครับว่าฝนที่ตกจริงเนี่ยมากกว่านั้นที่คาดการณ์นะครับผมซึ่งอาจจะเป็นด้วยสภาพภูเขาและตัวเรดาร์คุมสีที่อาจจะต้องแปรผลนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวหลายๆอำเภอของน่านเองเนี่ยก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องอยู่นะครับผมแต่เรากำลังดูสถานการณ์ว่าฝนจะตกเท่าไหร่แล้วก็มีการคาดการณ์ร่วมกับทางกรมชลกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในการที่จะวิเคราะห์สถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในตัวอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับผม
0: กับทิศทางของน้ำในการที่จะเดินทางเนี่ยอย่างที่ก็บอกว่าท่านบอกเมื่อสักครู่นี้จะไปทั้งท่าวังผาสันติสุขแล้วก็ภูเพียงแต่ว่าอยู่ที่ปัวลักษณะการอยู่ที่ปัวของน้ำเนี่ยมันยังแช่ตัวอยู่ไหมครับหรือว่ามันยังคงไหลด้วยความแรงไปเรื่อยๆในพื้นที่ปลายทางบอกเมื่อสักครู่ครับท่านรอง
3: ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าน้ำจากที่ปัวเนี่ยก็จะไหลมาที่ท่าวังผานะครับสันติสุขก็จะไหลมาที่ปัวแล้วก็ท่าวังผาเหมือนกันนะครับผมเสร็จแล้วน้ำเนี่ยก็จะมาที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับผมแล้วก็จะไปที่เวียงสานะครับผมแล้วก็เข้าเขื่อนศรีกิจนะครับผมซึ่งน้ำที่ตรงนี้ที่เรียนนะครับว่าน้ำจากตรงตัวอำเภอปัวเนี่ยนะครับซึ่งทำให้เกิดผลกระทบในส่วนของท่าวังผาเนี่ยที่เราคาดการณ์แล้วเนี่ยครับผมในสูงท่าวังผาเนี่ยก็ยังไม่ล้นตลิ่งนะครับผมแต่ตรงนี้ต้องเรียนนะครับว่าในส่วนของฝั่งอำเภอเมืองเนี่ยนะครับเราแยกเป็น2ฝั่งฝั่งภูเพียงเนี่ยเรามีความสามารถในการรับน้ำได้ 1,370 ลูกบาศก์เมตรต่อทีฝั่งเมืองเนี่ยครับเสริมกำแพงเข้าไปอีกนะครับก็จะเป็น 1,540 ลูกบาศก์เมตรต่อทีซึ่งเรามีการคาดการณ์ล่วงหน้านะครับว่าจากฝนก้อนเนี่ยที่ตกแล้วก็ฝนที่จะตกอีกภายใน 2-3 วันเนี่ยนะครับตัวเมืองหน้านะนะครับที่สถานี N64 หรือที่บ้านผากวางเนี่ยครับก็จะมีปริมาณน้ำประมาณ951นะครับก็เห็นว่ายังไม่ลดแต่ถ้าเรามาดูจุดที่ N1 ที่ผมเรียนข้อมูลเมื่อกี้นะครับว่าจะมีน้ำสูงสุดเนี่ยประมาณ 1,220 นะครับผมซึ่งก็จะต่ำฝั่งตะลิ่งที่อำเภอภูเพียงกับฝั่งตะลิ่งที่อำเภอเมืองน่านครับผมแต่ตรงนี้นะครับยังไว้วางใจไม่ได้นะครับเนื่องจากสถานการณ์ฝนเนี่ยอาจจะตกมากกว่าที่คาดการณ์ก็ได้ก็มีการติดตามและบริหารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
2: ค่ะจากสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างหนักอย่างที่ฝนที่ตกลงมาปริมาตรเนี่ยสามารถที่จะวัดได้300กว่ามิลลิเมตรในช่วงเวลาสั้นๆสภาพอากาศที่แปรปรวนหนักขนาดนี้ในการบริหารจัดการของสธนช.เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนทิศทางในการบริหารจัดการยังไงบ้างคะ
3: คือต้องเรียนนะครับว่าตรงนี้เราก็เป็นห่วงเรื่องแฟตฟัดนะครับซึ่งเราบอกแล้วถ้าเป็นปีเอลนิโญเนี่ยฝนเนี่ยจะตกเป็นจุดๆเป็นหย่อมๆและตกหนักครับเราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นแถวนครพนมแถวหนองคายนะครับหรือที่ตรงเชียงรายในบางจุดเนี่ยนะครับก็จะตกแบบนี้ครับตกแต่ไม่ใช่เป็นวงกว้างแต่จะตกเป็นปริมาณค่อนข้างสูงนะครับในระยะเวลาอันสั้นๆที่ผมเรียนนะครับว่าฝน1ชั่วโมงเนี่ยครับ112มิลนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นฝนสูงสุดนะครับผมนะครับในส่วนที่เคยเกิดนะครับผมแล้วก็ฝน12ชั่วโมงเนี่ยปลาเข้าไป367มิลนะครับผมซึ่งสูงกว่าที่ชิบะอีกนะครับ
0: ครับ
3: ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยทำให้ความสามารถในการระบายน้ำไม่ว่าจะเป็นลำน้ำย่อยหรือลำน้ำต่างๆที่เป็นลำน้ำสาขาของตัวเมืองน่านนะครับตรงอำเภอปัวเนี่ยค่อนข้างที่จะล้นเลยครับแล้วก็เราจะเห็นภาพว่าล้นผ่านบ้านผ่านอะไรต่างๆเป็นน้ำป่าไหลหลากค่อนข้างที่จะรุนแรงครับผม
0: ครับก็คืออย่างที่ท่านรองไพฑูรย์บอกว่าเป็น fast flood ก็คือว่ามันมาเร็วถ้ามันมาแรงถูกไหมครับในการที่พื้นที่ที่รับน้ำกันไปต่อเนี่ยอันนี้ต้องมีการที่จะเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆอย่างเต็มที่เพราะว่าไม่เช่นแล้วน้ำเร็วและแรงแบบนี้จากสภาพอากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างการเตือนภัยเป็นไงบ้างครับในการบูรณาการในการทำงานร่วมกันตอนนี้นะครับท่าน
3: คือเราก็ร่วมกับทางปภ.นะครับทางปภ.เนี่ยเราเห็นสถานการณ์ปภ.เขาก็แจ้งเซลล์บอดแคสต์ไปนะครับตอนเวลา4:46นะครับผมว่ามีเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มนะครับแต่ตรงนี้เรียนนะครับว่าแล้วก็มีการแจ้งเตือนซ้ำไปอีกนะครับตอนเวลา6 โมงกว่านะครับผมซึ่งการแจ้งเตือนซ้ำเนี่ยเราเตือนภัยเป็นที่ระดับขั้นรุนแรงนะครับปภ.เตือนนะครับว่าในพื้นที่อำเภอปัวยังมีฝนตกต่อเนื่องอาจเกิดน้ำพุ่งฉับพลันน้ำล้นตลิ่งดินโคลนขอให้ประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือหากต้องการอุปยกขอความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและอบต.ในพื้นที่และติดตามข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิดนี่เป็นข้อมูลที่อยู่ในปภ.นะครับในการนี้เองเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยก็ได้มีบัญชาการตั้งศูนย์ที่จะตอบโต้ภัยพิบัตินะครับผมแล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการท่านเจเสเองเนี่ยท่านก็ได้ตั้งศูนย์บัญชาการที่จะบริหารสถานการณ์นะครับแล้วก็แบ่งจุดที่จะเป็นจุดช่วยเหลืออะไรต่างๆทั้งหมดนะครับว่าจะอยู่ตรงจุดไหนแต่ต้องเรียนนะครับว่าด้วยสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเพราะนั้นเนี่ยยังมีพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจุดที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้นะตรงนี้เองไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นที่อะไรต่างๆก็ส่งคนเข้าไปช่วยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นที่หอประชุมอำเ ภอปัวหอประชุมโรงเรียนศิลาเพชรหอประชุมเทศบาลตำบลปัววัดป่าเมือดนะครับแล้วก็บริเวณอบต.วรนครโรงเรียนจอมแจ้งหรือมันเซียวตรงนี้แล้วก็จะมีคำแนะนำต่างๆนะครับเพื่อที่จะเร่งนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็โดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีช่วยเกษตรเนี่ยก็ยิ้มชาวว่าไม่อยากให้มีคนตายในพื้นที่นะครับต้องรีบเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับผม
2: ค่ะในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยยังมีสภาพฝนที่ตกลงมาค่อนข้างที่จะต่อเนื่องทีเดียวนะคะถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนสื่อสารข้อความตรงนี้ได้ไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดูสถานการณ์หน้างานถ้าหากว่าฝนหยุดตกน่าจะสามารถที่จะคลี่คลายได้เร็วขึ้นในเร็ววันใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับถ้าฝนหยุดตกก็น่าจะสถานการณ์น่าจะคลี่คลายเพราะเนื่องจากเป็นน้ำที่บริเวณตอนบนเนี่ยมันจะมาไหลเร็วและแรงแล้วก็จะลดตัวอยู่ภายในวัน2วันนะครับผมแต่ต้องเรียนนะครับว่าในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็ไม่ได้ไว้วางใจนะครับเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกที่น่านเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าตกแล้วไม่ได้เป็นไปตามคาดการณ์เพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีความเข้มนะครับหรือปริมาณฝนค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้ให้ทางผู้ที่วิเคราะห์เนี่ยใส่สถานการณ์ที่มันเป็น worst case scenario เข้าไปด้วยนะครับว่าตัวเมืองน่านมีความเสี่ยงขนาดไหนซึ่งหากมีความเสี่ยงมากเนี่ยก็จะได้แจ้งทางจังหวัดร่วมกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการที่จะแจ้งเตือนพี่น้องในการอพยพแล้วก็ขนย้ายโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตคนนะครับเรื่องของรถราสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับผม
0: ครับอย่างที่ท่านรองไพฑูรย์บอกเมื่อสักครู่ว่ามีทั้งในส่วนของการเตรียมแผนต่างๆโดยเฉพาะไปที่แผนที่ worst case ที่สุดก็คือว่าแย่ที่สุดเลวร้ายที่สุดตอนนี้ถ้าเกิดไปถึงมุมมองตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์แบบไหนฮะท่านรองไพฑูรย์ครับ

0: านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหน
1: ู
0: ว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
2: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอา

0: แต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
1: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
0: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: โหแล้วสู้กันไหมครับ
2: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
0: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
1: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
3: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
1: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
3: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
1: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
1: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
3: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
1: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
3: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
3: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยัง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากถ้าต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: โอ้ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ้งหรือว่าครูเอ็กซ์นะครับ

0: นักเรียนครับก่อนหน้านี้เราก็ได้เรียนเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีไทยทั้ง4ภาคครบไปหมดทั้ง4ภาคแล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสาน
1: ภาคกลาง
0: แล้วก็สุดท้ายภาคใต้แล้วก็นักเรียนก็จะได้เห็นความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยทั้ง4ภาคใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายที่ไม่เหมือนกันหรือว่าบางภาคก็คล้ายกันหรือว่าอาหารที่แตกต่างกันแล้วก็มีประเพณีที่แตกต่างกันครับมาในวันนี้นะครับแน่นอนสิ่งที่เราจะเรียนรู้ก็คือความแตกต่างทางวัฒนธรรมทั้ง4ภาคครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการแต่งกายวัฒนธรรมเราจะมาดูเราจะมาเปรียบเทียบกันแล้วก็คุณครูก็จะมีภาษาถิ่นมาให้พวกเราได้ดูด้วยว่าแต่ละภาคเรียกไม่เหมือนกันยังไงเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันเลยนะครับจุดประสงค์นะครับนักเรียนนะครับจะต้องจำแนกความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างภาคต่างๆได้แล้วก็เสนอแนวทางการปฏิบัติที่เคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างภาคต่างๆได้ครับครับนักเรียนต้องจำแนกได้นะครับว่าการแต่งกายนุ่งผ้าสิ้นตีนจกเป็นของภาคอะไรแกงส้มแกงเหลืองแกงเลียงขนมจีนน้ำเงี้ยวเป็นของภาคอะไรนักเรียนจะต้องสามารถแบ่งได้ในวันนี้ครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมาทบทวนความรู้เดิมนะครับแล้วก็อาจจะมีความรู้ใหม่ความรู้เสริมมาวัดความรู้เก่าของเราด้วยว่าพวกเรารู้จักภาษาถิ่นอะไรมากแค่ไหนครับจะมีประมาณ10ข้อครับสองเกมก็คือเกมเปิดแผ่นป้ายก็จะมี5แผ่นป้ายขอโทษนะครับก็จะมี5ภาพแล้วก็เกมทายภาษาถิ่นก็จะมี5คำกลุ่มไหนที่ได้เต็ม10คะแนนก็ถือว่าเก่งมากๆหรือว่ากลุ่มไหนไม่ได้เต็มเราก็จะมาหาว่ากลุ่มไหนได้คะแนนสูงสุดเดี๋ยวคุณครูจะมีรางวัลให้ครับนักเรียนปลายทางครับสามารถร่วมเล่นกับนักเรียนต้นทางได้นะครับก็ให้แต่ละกลุ่มนะครับร่วมกันปรึกษาแล้วก็ตอบให้เหมือนกันนะครับว่าปริศนาคำทายเกมที่ครูให้พวกเราเล่นชื่อว่าอะไรวัฒนธรรมอะไรประเพณีอะไรนักเรียนครับนั่งตัวตรงครับแล้วก็หันมาที่หน้ากระดาษพร้อมที่จะเล่นเกมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวฟังคุณครูนะครับก็เกมแรกนะครับมี5ภาพอยู่เบื้องหลังโดยพวกเราจะเลือกได้แค่2แผ่นป้ายแล้วก็ทายว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีอะไรถ้าตอบถูกก็จะได้1คะแนนครับมาในวันนี้เราจะมาดูกันว่ากลุ่มไหนจะเป็นผู้ชนะครับก่อนอื่นเลยแน่นอนครูให้พวกเราเลือกแผ่นป้ายก่อนว่าจะเปิดแผ่นป้ายไหนดีครับเลือกได้2แผ่นป้ายเท่านั้นสิบ13 13ก่อนนะ13ก่อนนะครับอ่ะ13เดี๋ยวครูบอกก่อนว่าอันนี้เป็นอาหารนักเรียนจะต้องบอกชื่ออาหารแล้วก็บอกภาคด้วยว่าเป็นของภาคไหนอีกหนึ่งหมายเลขนะครับไม่ให้กลุ่มคนอื่นได้ยินปรึกษากันภายในกลุ่มเดี๋ยวครูจะนับ1ถึง5นะครับ1 2 3 4 5หมดเวลาข้อนี้ตอบอะไรกันแกงส้มหรือว่าแกงเหลืองของภาคอะไรครับ
2: ภาคใต
0: ้เฉลยถูกต้องนะครับเก่งมากแกงส้มหรือว่าแกงเหลืองของภาคใต้นั่นเองก็นักเรียนสังเกตจากสีนะครับว่าแกงเหลืองหรือว่าแกงส้มของภาคใต้สีจะเป็นเอกลักษณ์ก็คือใส่ขมิ้นนั่นเองครับต่อไปภาพที่2กลุ่มไหนตอบถูกมาทุกกลุ่มไหมแสดงว่าได้กลุ่มละ1คะแนนต่อไปภาพที่2หมายเลขอะไรดีครับ8 8นะ ต่อไปหมายเลขอะไรดีครับ
2: 3
0: ครูใบให้ว่าเป็นการฟ้อนฟ้อนอะไร แล้วก็ภาคอะไรเขียนด้วยเขียนได้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดเวลาข้อนี้ต้องตอบว่า
2: ฟ้อนผิดฟ้อนผิด
0: ถูกต้องครับเก่งมากฟ้อนผีมดผีเมงเป็นของภาคเหนือนั่นเองก็เป็นการฟ้อนที่เป็นการบูชาหรือว่าสังเวยบรรพบุรุษคล้ายๆการเข้าทรงในภาคกลางนะครับฟ้อนผีมดผีเมงพูดไปแล้วว่าชาวบ้านนะครับจะต้องแต่งกายคล้ายกับชาวอะไรชาวมอญใช่ไหมมีการโพกผ้าด้วยบนศีรษะโอเคไปแล้วต่อไปอันนี้ตอบถูกหมดทุกข้อไหม
2: ตอบถ
0: ู
2: ก
0: ตอบถูกหมดทุกข้อใช่ไหมครับต่อไปภาพที่3ภาพที่3เอาหมายเลขอะไรดีครับ
2: 8
0: 7นะน่าจะตอบได้ไม่ยากอีกหมายเลขไหม
2: เอา
0: 8ไม่ยากเห็นภาพก็ตอบได้ได้ไหมครูใบให้ว่าแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงไม่ใช่ผีตาโขนได้ไหมครับ1 2 3 4 5หมดเวลาเขียนตอบหมดทุกกลุ่มแล้วนะครับประเพณีเรียกว่าอะไรครับเฉลยนะครับก็ไม่ใช่เรือไฟไหลเรือไฟไหลเรือไฟเป็นของประเพณีจังหวัดอะไรครับภาคอะไรไหลเรือไฟเป็นประเพณีของภาคอีสานจัดที่จังหวัดนครพนมริมแม่น้ำโขงจะจัดในช่วงวันลอยกระทงนะครับก็บอกว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทบ้างหรือว่าเป็นการลอยเคราะห์ลอยทุกข์ลอยโศกคล้ายๆกับลอยกระทงของภาคกลางกี่ภาพแล้ว
2: 3
0: ต่อไปภาพที่4หมายเลขอะไรดีเอ่ย
2: 13
0: 13อะไรอีกหมายเลขไหมฮะ
2: 3
0: นะหมายเลข3
2: 9
0: 9เป็นกีฬาการละเล่นเป็นกีฬาการละเล่นจับได้ไหมเป็นกีฬาการละเล่นอะไรภาคอะไรด้วยบอกด้วย
2: ภาคใต
0: ้ต้องบอกเพื่อน1 2 3 4 5หมดเวลากีฬาการเล่นในภาพนะครับเรียกว่าอะไรครับ
2: ว
0: ัวชนถูกต้องเก่งมากเป็นของภาคอะไรครับเป็นของภาคใต้ก็เป็นกีฬาพื้นบ้านนะครับที่ชาวบ้านนะครับจะต้องเลี้ยงวัวขุนวัวให้ดีเลยโดยเอาวัวหนุ่มที่มีพละกำลังแข็งแรงมาต่อสู้โดยการชนกันตัวไหนที่วิ่งก่อนหนีก่อนแพ้ก่อนตัวนั้นก็จะแ ตัวที่ชนะก็จะชนะอันนี้ครูเคยไปดูด้วยนะหัวชนภาคใต้หน้าหัวแบบนี้เลยมหาลัยหัวชนรู้จักไหมต่อไปภาพที่อะไรภาพที่5ภาพสุดท้ายของเกมเปิดแผ่นป้ายหมายเลขอะไรดีครับ
2: 12
0: ได้ไหม
2: 17
0: 13ประเพณีอะไรครับภาคอะไรปรึกษาบอในกลุ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดเวลาภาพนี้ประเพณีอะไรครับตักบาตรเทโวถ้าเรียกเต็มๆว่าอะไรอะไรนะตักบาตรเทโวโรหณะก็จะจัดในช่วงวันออกพรรษาก็มีคติความเชื่อที่ว่าเรื่องอะไรครับนักเรียนพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ใช่ไหมครับหลังจากที่ไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์เป็นเวลา3เดือนชาวบ้านก็เลยทำพิธีตักบาตรโดยรอรับพระอยู่ด้านล่างก็เปรียบเสมือนพระลงมาจากสวรรค์นั่นเองก็ที่มีชื่อเสียงก็คือที่จังหวัดอุทัยธานีของภาคกลางอ่ะปริศนาภาพทั้ง5ภาพกลุ่มไหนได้เต็มบ้าง5คะแนนเต็มเลย1 2 3 4 5เฮ้ย1 2 3 4อ่ะมีได้4กลุ่มอ่ะโอเคเอามือลงได้ครับแล้วกลุ่มนี้ผิดอะไร
3: แผ
0: ่
3: นเด
0: ีย
3: วอ๋อ
0: ไม่เป็นไรอ่ะต่อไปจะเป็นภาษาถิ่นครูบอกว่าจะตัดคะแนนที่ตรงนี้แหละถ้านักเรียนคนไหนมีความรู้เกี่ยวภาษาถิ่นได้เรียนวิชาภาษาไทยมายังเรื่องภาษาถิ่นน่าจะต้องตอบได้นะภาษาถิ่นแต่ภาษาถิ่นของครูครูบอกเลยว่าเป็นภาษาถิ่นที่แปลกที่พวกเราอาจจะไม่เคยได้ยินสักนิดนึงพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเรามาทายภาษาถิ่นภาพแรกกันครับดอกคำปูจู้คือหมายเลขใดครับ
4: ผมรู้
0: ครูบอกก่อนว่าดอกคำปูจูเป็นภาษาเหนืออ่ะภาพเลขดอกอะไรก่อนภาษากลางดาวเรืองภาพที่2อะไรภาษากลางภาพที่2ดอกบานชื่นรู้จักไหมบานชื่นภาพที่3ดอกอะไร
5: ดอกปูจู
0: ดอกอะไรรู้จักไหมที่มันบานในช่วงเวลา 9:00 น 10:00 น อ่ะใช่คุณนายตื่นสายอ่ะถ้าภาษาเหนือดอกคำปูจู้จะหมายถึงดอกอะไร
5: ดอกข้าวสารครูดอกเลย
0: บานชื่นเหรออ่ะตอบแล้วนะทุกคนนะกลุ่มไหนคิดว่าดอกดาวเรืองบ้างยกมือครูดูหน่อยไม่มีใครคิดว่าดอกบานชื่น2โหทุกคนตอบดอกบานชื่นหมดเลยเอามือลงครับต่อมา3คุณนาตื่นสายไม่มีเฉลยข้อนี้ดอกคำปูจู้ภาษาเหนือก็คือดอกดาวเรืองครับครูบอกก่อนว่าคำถามดอกคำปูจู้เคยเป็นคำถามที่ถามคนที่สอบราชการมาแล้วด้วยแสดงว่าไม่มีกลุ่มไหนถูกนะครับต่อไปคำที่2พร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงตั้งใจดูแล้วก็มันต้องแปลว่าอะไรต้องช่วยกันคิดน่าจะแปลว่าอะไรคำที่2บักนัดอันนี้ไม่ยากนะคิดว่าภาพที่1คืออะไรมะละกอประตักกลางประตักกลางก่อนมะละกอภาพที่2สับปะรดภาพที่3 มะม่วงบักนัดเป็นภาษาอะไรนักเรียนคิดว่า
2: ภาษาอ
0: ีสานภาษาอีสานคิดว่าอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าเวลากลุ่มไหนตอบหนึ่งมะละกอบ้างมีไหมมะละกอยกมือสูงสูงเฮ้ยมั่นใจสิ่งที่ตัวเองตอบหน่อยอาจจะเป็นกลุ่มเดียวที่ถูกก็ได้ใครตอบภาพที่สองสับปะรดโอ้ยสามารถตอบสับปะรดเอามือลงไม่มีกลุ่มไหนตอบมะม่วงนะเฉลยนะครับบักนัดภาษาอีสานแปลว่าสับปะรดครับต่อไปพร้อมยังคำที่3พร้อมไหมครับคำที่3ไม่มีเสียงถ้าพร้อมแล้วตั้งใจดูคำว่าสีคำว่าสีภาษาอีสานหมายถึงอาการกิริยายังไงคิดว่าอะไรมาดูภาพก่อนภาพที่หนึ่งมันคืออะไรนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูภาพก่อนฟังภาพที่1คือการไล่อะไรไล่สุนัขภาพที่2คือยังไงลื่นล้มภาพที่3คือการตกใจคำว่าสิในภาษาอีสานนักเรียนคิดว่าคือการแบบไหน
4: ไม่ใช
0: ่ตอบยัง
4: ย
0: ังเห็นไหมครูบอกแล้วว่าภาษาของครูเนี่ยแปลกนิดนึงคำบางคำตอบยังตอบแล้วนะใครคิดว่าหนึ่งคือการไล่หมามีไหมไล่หมาไล่สุนัขใครคิดว่าสองคือการลื่นล้อมเฮ้ยตอบสองหมดเลยเหรอเอามือลงใครคิดว่าการตกใจเอ้ากลุ่มต้องตอบให้เหมือนกันทั้งกลุ่มสิข้อที่ตอบข้อที่2กันส่วนใหญ่ใช่ไหมทั้งหมดเลยข้อนี้เฉลยคำว่าเซเซเซแปลว่าการไล่สุนัขอะไรนะแต่ข้อนี้ไม่มีใครตอบถูกข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่เท่าไหร่แล้วไม่ใช่รวมทั้งหมดรวมทั้งหมดได้กี่ข้อแล้ว88ข้อแล้วต่อไปเรามาดูข้อที่9ไม่เป็นไรยังมี2ข้อให้แก้ตัวข้อที่9หวานมงมิงหวานมงมิงเนี่ยเป็นภาษาใต้คำว่าหวานเนี่ยมาจากตะวันตะวันมุงมิงอ่ะคิดว่าช่วงไหนเดี๋ยวมาดูภาพก่อนภาพที่หนึ่งคือถ้าภาษากลางคือใกล้ใกล้ค่ำภาพที่สองคือตอนเที่ยงวันเลยต่อมาภาพที่สามคือกลางคืนอะไรคือหวานมุงมิงในภาษาใต
6: ้มุงมิงก็คือเป็นตรงข้ามนะคะว่ามุงมิงก็คือข้อขา
0: ตะวันมุงมิงหนึ่งสองสามสี่ห้าต้องตอบแล้วใครคิดว่าพบค่ำบ้างกลุ่มไหนตอบกลุ่ม3กับกลุ่ม2แล้วก็กลุ่ม ไหนอะตกลงกลุ่มไหนตอบอ่ะกลุ่ม5โอเคมือลงกลุ่มไหนตอบเวลาเที่ยงวันบ้างโอเค2กลุ่มไม่มีกลุ่มไหนเรียกกลางคืนนะอ่ะหวานมุงมิงในภาษาใต้ก็คือภาพที่1ใกล้พบข้างอ่ะตอนนี้กลุ่มไหนได้คะแนนสูงสุดใครได้9คะแนน9คะแนนมีไหม8โอ้ยกลุ่ม3ได้8เยอะสุดกลุ่มไหนได้7ตอนนี้กลุ่มไหนได้7บ้าง
4: 7คร
0: ับ โอ้มี2กลุ่มกลุ่มไหนได้6
4: ค่ะ
0: 6มั้ยกลุ่มเนี้ย
4: 5
0: อ่ะตอนนี้เสียกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะชนะเราจะมาตัดสินกันข้อสุดท้ายในข้อ10กลุ่ม2หรือกลุ่ม3จะเป็นผู้ชนะข้อที่10คำถามก็คืออ่ะถามมาดูเร็วบักซีดาไม่ยากเรามาดูภาพแรกก่อนภาพแรกคืออะไรมันคืออะไร
7: ลองก
0: ล้องภาพที่สองฝรั่งภาพที่สามอันนี้มันคือเป็นผลไม้พื้นบ้านนิดนึงเขาเรียกว่าสตาร์แอปเปิลหรือว่าแอปเปิลบ้านหรือแอปเปิลน้ำมันมีหลายชื่อเคยกินไหมอร่อยมากเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดเวลาใครคิดว่าอาครูถามก่อนว่าบักซีดานภาษาอะไรอีสานขึ้นต้นคำว่าบักเนี่ยสามารถจะเป็นอีสานใครคิดว่าข้อหนึ่งลองกองบ้างมีไหมโอเคมีคนตอบนะภาพที่สองใครคิดว่าฝรั่งเอามือลงใครคิดว่าเอามือลงใครคิดว่าพวกแอปเปิลบ้านแอปเปิลน้ำสไตล์แอปเปิลไม่มีครูบอกก่อนว่าเราต้องรู้ก่อนภาษาถิ่นบักซีดาเนี่ยเป็นภาษาอีสานซึ่งลองกองเนี่ยไม่ใช่เป็นผลไม้พื้นถิ่นของอีสานลองกองเนี่ยจะเป็นผลไม้ทางภาคใต้ดังนั้นลองกองไม่ใช่ข้อนี้เฉลยนะครับบักซีดาคือ
8: ข
0: ้อ2ฝรั่งครับรวมคะแนนแสดงว่ามีกลุ่ม2กับกลุ่ม3แปลเท่ากันเดี๋ยวเรียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวครูจะมีข้อตัดสิน ต่อไปเกมเสร็จแล้วนะครับเต็ม10ข้อพวกเราก็ได้8กันถือว่าเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองดังๆได้เลยครับต่อไปนะครับเราจะมาดูความแตกต่างทางด้านประเพณีของวัฒนธรรมแต่ละภาคกันนะครับนักเรียนตั้งใจดูนะครับหันมาด้านหน้าเร็วเรามาดูเอกลักษณ์การแต่งกายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ก็มีชุดไทยแต่เป็นชุดไทยที่มีเอกลักษณ์การแต่งกายที่แตกต่างกันครูบอกแล้วว่าภาคเหนือกับภาคอีสานเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายกันหลายอย่างโดยเฉพาะการนุ่งผ้าเขาจะเรียกว่าผ้าสิ้นเหมือนกันแต่ภาคเหนือเนี่ยจะมีผ้าสิ้นที่พิเศษเรียกว่าผ้าสิ้นตีนไงตีนจกผ้าสิ้นตีนจกนั่นเองแล้วก็ผู้หญิงของภาคเหนือเอกลักษณ์ก็คือต้องกางเขาเรียกกางจ้องจ้องก็คือร่มที่ทำด้วยกระดาษสาเคยเห็นไหมครับแล้วก็ภาคอีสานก็นุ่งสิ้นเหมือนกันแล้วก็ภาคอีสานเครื่องประดับส่วนมากจะไม่ใช่เป็นทองคำจะทำมักจะทำด้วยอะไรพวกสร้อยคอพวกเนี้ยจะเป็นเครื่องเงินซะมากกว่าแล้วก็มีการสบายห่มเฉียงแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นการเสริงกระติบใช่ไหมครับเพราะว่ามีกระติบข้าวเห็นไหมกระติบข้าวเหนียวแล้วก็ถ้าภาคกลางก็แต่งตามไทยพระราชนิยมเลยก็มีหลายชุดที่เรียกว่าไทยศิวาลัยไทยจักรีไทยอะไรต่างๆก็จะเป็นห่มสบาย

0: นุ่งผ้านุ่งนะครับผ้าถุงแล้วก็มีเครื่องประดับที่มักจะทำด้วยทองถ้าเป็นภาคใต้ก็จะนุ่งผ้าอะไรผ้าปลาอะไร
1: ผ้าป
0: าเต๊ะหรือว่าผ้าปาติกได้รับอิทธิพลมาจากมาลายูแล้วก็ถ้าผู้หญิงก็ใส่เสื้อเขาเรียกว่าจลุลายลูกไม้นักเรียนยังจำได้ไหมครับว่าคนจีนถ้ามาแต่งงานกับชาวมาลายูพื้นถิ่นเขาจะเรียกปรณกันจะแต่งชุดที่เรียกว่าบ้าบ่ายะหยาจำได้ไหมนุ่งผ้าปาเต๊ะแล้วก็เสื้อลายฉลุเอกลักษณ์มากที่จังหวัดภูเก็ตนะครับถ้าไปเที่ยวต้องไปเที่ยวชมเมืองเก่าที่เป็นตึกชิโนโปรตุเกสแล้วก็มันจะมีเทศกาลปารณกันด้วยต่อไปนะครับวัฒนธรรมการกินแน่นอนครับว่าภาคเหนือเนี่ยเป็นภาคที่อยู่กับธรรมชาติป่าเขาลำเนาไพรเทือกเขาแม่น้ำใช่ไหมครับดังนั้นภาคเหนือก็จะมีผักสมุนไพรเยอะชาวบ้านก็จะนำผักสมุนไพรนะครับมาทำเป็นอาหารที่ประกอบด้วยผักสารพัดแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์เข้าไปจำได้ไหมคือแกงอะไรแกงแคถ้าใส่เนื้อหมูก็คือแกงแคหมูถ้าใส่ไก่ก็แกงแคไก่แล้วก็ภาคเหนือยังติดกับพม่าก็ได้รับอิทธิพลมาจากพม่าด้วยอาหารอย่างเช่นแกงฮังเลใช่ไหมจำได้ไหมครับแล้วก็ภาคเหนือยังมีอาณาเขตที่ใกล้กับประเทศจีนทางตอนใต้ก็ได้รับอิทธิพลมาจากจีนก็คือข้าวซอยยังจำได้ไหมครับข้าวซอยคือบะหมี่ที่น้ำซุปเป็นน้ำแกงแล้วก็เส้นทอดแล้วก็ใส่น่องไก่กินกับผักดองกระทิหอมแดงแล้วก็มะนาวแล้วก็ข้าวซอยเนี่ยได้รับการยกย่องให้เป็นซุปที่ดีที่สุดในโลกด้วยยังจำได้ไหมครับแล้วก็ต่อไปภาคอีสานแน่นอนต้องรสชาติจัดจ้านแล้วก็ภาคอีสานนะครับเป็นภาคที่แห้งแล้งดังนั้นชาวบ้านจะต้องรู้จักการถนอมอาหารโดยการนำปลามาหมักกับเกลือกับข้าวคั่วก็จะกลายเป็นน้ำอะไรพวกน้ำปลาร้าใช่ไหมครับไว้ในการปรุงอาหารประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นส้มตำน้ำปูปลาร้าหรือว่าแกงอ่อมแกงเห็ดก็จะใส่น้ำปลาร้าแล้วก็อะไรอีกเจียวบองที่น้ำปลาร้าสับมาผสมกับพริกแกงใช่ไหมครับกลายเป็นเจียวบองอันนี้นะครับก็เป็นส้มตำเลยเอกลักษณ์ของอาหารอีสานที่ทุกคนชื่นชอบกันต่อไปอาหารภาคกลางแน่นอนภาคกลางเป็นภาคที่อุดมสมบูรณ์รสชาตินะครับไม่ไปทางรสชาติใดรสชาติหนึ่งก็คือจะครบรสซะส่วนใหญ่เปรี้ยวหวานมันเค็มหวานเปรี้ยวหวานมันเค็มพวกนั้นแล้วก็เอกลักษณ์ของภาคกลางเลยก็คือต้มอะไรต้มยำกุ้งก็คือภาคกลางเป็นภาคที่มีอะไรเยอะแม่น้ำดังนั้นกุ้งที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคกลางถ้านำมาต้มยำต้องเป็นกุ้งอะไรกุ้งแม่น้ำนักเรียนจำแนกกุ้งแม่น้ำกับกุ้งทะเลได้ไหมกุ้งแชบวยกุ้งขาวกับกุ้งแม่น้ำมาต่างกันยังไง
1: ขนาดหัวกุ้งแม่น้ำมันจะมีกล้าม
0: กุ้งแม่น้ำจะมีกล้ามแล้วก็ขนาดหัวของกุ้งแม่น้ำเนี่ยจะใหญ่ส่วนนี้ครับจะใหญ่จะใหญ่กว่ากุ้งขาวกุ้งแชบวยซึ่งเป็นกุ้งทะเลกุ้งน้ำเค็มน้ำกุ้งนะครับมาต้มยำกับเครื่องสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นพริกมะนาวมะกรูดตะไคร้ข่าก็อร่อยมากก็เป็นของโปรดของใครหลายคนเลยต้มยำกุ้งต่อไปภาคใต้แน่นอนเอกลักษณ์ของอาหารใต้จะต้องใส่อะไรให้เป็นสีเหลืองใส่ขมิ้นแล้วก็ส่วนมากก็จะนำอาหารทะเลมาปรุงไม่ว่าจะเป็นปลาต่างๆดังนั้นปลาอาหารทะเลก็จะคาวดังนั้นภาคใต้ก็จะใส่เครื่องเทศที่เยอะนิดนึงเพื่อดับกลิ่นคาวของปลาอันนี้ในภาพนะครับก็น่าจะเป็นแกงส้มปลาดุกทะเลกับสับปะรดก็อร่อยมากครับก็ภาคใต้ก็ต้องใส่ขมิ้นไม่ว่าจะเป็นแกงส้มหรือว่าแกงเหลืองในภาคกลางที่เรียกแกงส้มใต้หรือว่าปลาทอดขมิ้นไก่ต้มขมิ้นคั่วกิ้งก็ใส่ขมิ้นภาคใต้เน้นขมิ้นนะครับจบไปแล้วอาหารต่อไปนะครับภาษาถิ่นภาษาถิ่นพวกเราก็ได้ทายกันเมื่อสักครู่ใช่ครับครูก็ได้นำภาษาถิ่นเกี่ยวกับผลไม้มาพวกเราได้ดูกันภาพนี้คืออะไรภาษากลาง
1: สับปะรด
0: ถ้าภาษาเหนือล่ะเรียกสับปะรดว่าอะไร

0: บาคานัดนักเรียนออกเสียงพร้อมกันครูก็อาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะนะครับแต่ก็เรียนเสียงก็ได้ประมาณนี้นะครับบาคานัด
1: บาคาน
0: ัดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นภาคอีสานเมื่อกี้เราก็ทายกันแล้วใช่ไหมครับว่า
1: บ
0: ักนัดถ้าภาษาใต้ล่ะ
1: ยาน
0: ัดก็แปลกมากเลยครับลงท้ายด้วยคำว่าอะไรหมดเลย
1: น
0: ัดหมดเลยแต่ภาษาใต้มันจะมีจังหวัดหนึ่งที่เป็นแหล่งปลูกสับปะรดคือจังหวัดพัทลุงจะเรียกสับปะรดที่ไม่เหมือนกับที่อื่นรู้ไหมเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ามาลิถ้าไปสับถ้าไปเที่ยวพัทลุงนะครับเขาจะเรียกสับปะรดว่ามาลิลองไปเที่ยวดูไม่ใช่ดอกมาลินะแต่มาลิที่เป็นสับปะรดต่อไปอันนี้คืออะไรนักเรียนหันมาดูหน้ากระดานไม่ทำอย่างอื่นก่อนมะละกอภาษาเหนือเมื่อกี้เราทายยังภาษาเหนือลอกอเหรอภาษาเหนืออะไรมะละก
1: อ
0: บักกวยเต็ดคืนไหมครับบักกวยเต็ดต่อไปภาษาอีสานบักอะไร
1: บ
0: ักคุงก็เคยได้ยินใช่ไหมครับตำบักคุงตำบักคุงเคยได้ยินไหมตำบักคุงก็คือตำอะไรก็คือส้มตำตำมะละกอนั่นแหละถ้าภาษาใต้ล่ะก็เคยได้ยินใช่ไหมลอกอนักเรียนครับภาษาใต้กับภาษากลางเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันบางทีคำภาษายาวๆของภาษากลางเนี่ยเวลามาเป็นภาษาใต้เนี่ยก็จะมักจะตัดให้สั้นลงก็จะกลายเป็นภาษาใต้แล้วอย่างเช่นมะละกอก็เป็นลอกอขนุนก็เป็นหนุนกินหนุนก็คือกินขนุนหรือว่าอะไรอีกเดี๋ยวลองพูดภาษากลางมาสิทุเรียนคนใต้ก็เรียกว่าเรียนไปซื้อเรียนอะไรอีกในยกตัวอย่างไปตลาดคนใต้ก็เรียกว่าไปลาดอะไรอีกที่ภาษากลางที่คนใต้จะเรียกให้สั้นลงมีอีกไหมรองเท้ารองเท้าจะเรียกว่าเกือกเราเรียกว่าเกือกไหมเกือกศูนย
1: ์
0: เกือกศูนย์คือเกือกเกือกหายก็คือรองเท้าหายคนใต้จะเรียกว่าเกือกอะไรอีกมีไหมฮะไม่อ๋อไม่คือไม่ฮะแปลว่าด้วยกินกินไม้ก็คือกินกินไม้ไม้จะมาจากคำว่าไม้นี่นะครับอาจารย์ครูบอกก่อนว่ามะละกอเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นพืชท้องถิ่นของไทยนะเป็นพืชที่ต้นกำเนิดจริงๆอยู่ที่อเมริกาก็สันนิษฐานว่าไม่แน่ใจว่าอยู่ที่อเมริกากลางแล้วก็ตอนนั้นชาวยุโรปได้เดินเรือใช่ไหมโปรตุเกสสเปนก็นำพันธุ์มะละกอเข้ามาในสมัยอยุธยาก็เลยแพร่หลายเขาบอกว่ามะละกอจริงๆไปปลูกที่มาเลเซียก่อนอยู่ที่เมืองมะละกาอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานหนึ่งนะรู้จักเมืองมะละกาของมาเลย์ไหมไม่แน่เขาอาจจะมะละกานี่แหละเพี้ยนมาเป็นมะละกออันนี้ข้อสันนิษฐานหนึ่งต่อไปอันนี้คืออะไรครับ
1: ฝร
0: ั่งเมื่อกี้ฝรั่งภาษาเหนือคือมะแก้วต่อไปภาษาอีสานเมื่อกี้เราก็ทายแล้วคือบักอะไร
1: บ
0: ักสีดา
1: ชมพ
0: ูเอ้ยรู้ได้ไงเคยเห็นที่ไหนภาษาใต้จะแปลกนิดนึงจะไม่เรียกฝรั่งจะเรียกว่าชมพู่ไปซื้อชมพู่ในภาษาใต้คือถ้าแม่บอกเป็นคนใต้บอกว่าไปซื้อชมพู่ก็คือไปซื้อฝรั่งแต่ถ้าถามว่าแล้วชมพู่ที่เป็นสีแดงๆคนใต้จะเรียกว่าอะไรก็อาจจะเรียกว่าชมพู่น้ำดอกไม้ต่อท้ายไปหรือว่าชมพู่ที่เป็นสีแดงจะเรียกแบบนี้แล้วก็ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวภาษาใต้จะเรียกว่าส้มหมดเลยอย่างเช่นส้มม่วงส้มนาวส้มม่วงก็คือมะม่วงส้มนาวก็คือมะ
1: นาว
0: รถขายผลไม้ในใต้ภาคใต้จะเรียกว่ารถขายส้มก็คือเขาไม่ได้ขายส้มโชกุนส้มแป้นนะก็คือรถขายผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวจะเรียกว่ารถขายส้มถ้าใครไปเที่ยวภาคใต้นะลองไปสั่งแม่ค้าดูว่าเอาชมพู่ดูที่แม่ค้าจะหยิบอะไรให้ก็

0: ฝรั่งแน่นอนต่อไปนะครับเรามาดูประเพณีแล้วก็ความเชื่อของแต่ละภาคกันเริ่มกันที่ภาคเหนือนักเรียนฟังก่อนเดี๋ยวกลุ่มไหนทำใบงานที่ครูยังไม่ได้สั่งเดี๋ยวจะเดินไปลบ2คะแนนหันมาฟังก่อนตอนนี้ยังอธิบายยังไม่เสร็จภาคเหนือภูมิประเทศเป็นอย่างไรจำได้ไหมเทือกเขาป่าไม้แม่น้ำดังนั้นประเพณีภาคเหนือความเชื่อดั้งเดิมก็คือนับถืออะไรนับถือผีก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับการฟ้อนผีมดผีเมงผีปูผีย่าผีตาผียายหรือว่าผีที่อยู่บนป่าบนเขาที่มีการทำพิธีที่มีการเลี้ยงดงเคยได้ยินไหมเลี้ยงดงคือแต่ละปีเนี่ยชาวบ้านเขาจะมีความเชื่อเกี่ยวกับปูเสะย่าเสะก็คือเหมือนกับเป็นยักษ์อยู่ในป่าแล้วยักษ์เนี่ยจะต้องออกหากินจับสัตว์จับมนุษย์กินทีนี้ก็เหมือนกับชาวบ้านก็เดือดร้อนกันก็ไปขอทูลพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยโดนยักษ์จับกินทั้งคนทั้งสัตว์ป่าก็เลยเหมือนกับไปทำข้อตกลงกับยักษ์ว่าเนี่ยเราจะทำพิธีเลี้ยงดงให้กับปูเสะย่าเสะปีละ1ครั้งสมมุตินะทีนี้พอถึงช่วงเทศกาลที่มีการเลี้ยงดงก็จะต้องมีการล้มควายแล้วก็จะมีคนทรงเป็นร่างยักษ์แล้วก็ไปกินเนื้อควายดิบกินเลือดดิบลองไปดูนะเป็นพิธีเลี้ยงดงในภาคเหนือภาคเหนือก็จะมีความเชื่อเรื่องผีแล้วก็ถ้าเกี่ยวกับศาสนาพุทธก็ยังมีการเรียกว่าบอยสางรองบวชลูกแก้วของชาวไทยใหญ่หรือว่าตาลก๋วยสลากที่คล้ายกับสลักกะพัดในภาคกลางก็ผสมทั้งความเชื่อเรื่องผีแล้วก็พุทธอาจจะมีเรื่องพราหมณ์ด้วยก็คือบูชาเสาอินทขีนยังจำได้ไหมที่บูชาเสาหลักเมืองของเชียงใหม่ไอ้มีอะไรอีกเกี่ยวกับพุทธในภาคเหนือยี่เป่งก็ลอยกระทงต่อไปภาคอีสานอีสานก็จะคล้ายๆกับภาคเหนือนักเรียนมีความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับการนับถือนับถือผีแล้วก็พุทธก็เข้ามาก็นับถือทั้งพุทธทั้งผีก็อย่างเช่นแบบอย่างเช่นวัฒนธรรมแรกภาพนี้นะครับผู้หญิงเห็นไหมเขาเรียกว่าการรำผีฟ้ารำทำไมก็รำเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ผีฟ้าช่วยดูแลช่วยรักษาผีฟ้าเคยฟังเพลงนี้ไหมเคยฟังนั้นหนังสมัยก่อนเรื่องปอบผีฟ้าเราไม่หาดูนักเรียนก็จะได้เห็นความเชื่อของภาคอีสานแต่ถ้าใครอยากศึกษาประเพณีของอีสานให้ลึกให้ดีมากยิ่งขึ้นนักเรียนเราไปอ่านหนังสือรางวัลซีไรท์ที่เรียกว่าลูกอีสานลองดูนะรู้จักไหมรางวัลซีไรท์วิชาภาษาไทยเคยสอนไหมลูกอีสานลองไปหาดูลำปอบผีฟ้าแล้วก็ถ้าเป็นศาสนาพุทธก็อะไรอุบลราชธานีช่วงนี้เลยเข้าพรรษาก็คือแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่แล้วอลังการมากที่สุดในประเทศไทยก็คือแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็อีกความเชื่อเดิมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธด้วยคืออะไรงูตัวใหญ่ก็คือพญานาคนั่นเองก็ชาวอีสานนะครับเชื่อว่าพญานาคเนี่ยอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงแล้วก็ช่วงลอยกระทงก็ต้องไปดูอะไรบ้างไม่ใช่บ้างไฟพญานาคนะครับชาวอีสานเนี่ยจะศรัทธามากกับพญานาคภาพนี้นะครับก็เป็นภาพพญานาคที่เรียกว่าพญาศรีสุทโธอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมเคยไปเที่ยวไหมครับจังหวัดนครพนมก็เป็นจังหวัดที่น่าไปเที่ยวมากสวยงามตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงฝั่งตรงข้ามก็เป็นประเทศอะไร
1: ล
0: า
1: ว
0: เป็นประเทศลาวช่วงฤดูหนาวนะครับก็จะหนาวมากลมจากลาวเนี่ยพัดข้ามแม่น้ำโขงมาที่นครพนมครูเคยไปเที่ยวหนาวมากช่วงนั้นลองไปเที่ยวดูนะครับนครพนมเป็นจังหวัดเล็กๆสงบแต่น่าอยู่มากเลยครับต่อไปภาคกลางภาคกลางก็จะผสมผสานระหว่างสังคมเกษตรปลูกข้าวทำนาทำไร่มีการบูชาแม่อะไรเทพีข้าวแม่โพศพใช่ไหมครับแม่โพศพทำขวัญข้าวแล้วก็ประเพณีพุทธก็ตักบาตรอะไรตักบาตรเทโวแล้วก็รับอะไรรับบัวของจังหวัดสมุทรปราการบางพลีต่อไปภาคใต้ภาคใต้ก็จะมีความเชื่อหลากหลายหน่อยไม่ว่าจะเป็นพุทธพราหมณ์จีนแล้วก็อิสลาม ถ้าเป็นพุทธกับพราหมณ์ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชจะไปมีประเพณีที่ทำบุญใหญ่ให้กับบรรพบุรุษเรียกว่าบุญศาสตร์เดือน10ก็เอาขนมต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นขนมลาขนมพองขนมดีซัมขนมบ้าใช่ไหมนำไปทำบุญให้กับบรรพบุรุษในช่วงเทศกาลเดือน10ก็จะมีพวกเนี้ยมีการเขาเรียกว่าแห่หมับในภาษาใต้ก็จะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับทั้งพุทธทั้งพราหมณ์ผสมผสานกันแล้วก็ถ้าไทยจีนก็จะมีความเชื่อเรื่องการกินอะไรการกินเจก็คือการไม่กินเนื้อสัตว์การกินผักนั่นเองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือต้องจังหวัดภู
1: เก็ต
0: มีประเพณีการกินเจที่ยิ่งใหญ่มากจะมีการแห่ม้าอะไร
1: ม
0: ้าทรงที่มีการแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เอาดาบแทงปากแทงตัวห้อยกับอะไรเคยเห็นไหมที่ล้อรถยนต์ล้อรถมอไซค์แต่ครูก็ไม่กล้าดูนะครูดูแล้วมันหวาดเสียวนะลองไปดูนะถ้าใครสนใจไปเที่ยวภูเก็ตช่วงเทศกาลกินเจนักเรียนก็จะได้เห็นม้าทรงมีลุยไฟมีอะไรด้วยหลายอย่างแล้วก็อีกความเชื่อนึงหลากหลายก็คือชาวอะไรชาวมุสลิมหรือว่าอิสลามก็จะมีวัฒนธรรมประเพณีที่แบ่งแยกออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดหลังจากถือศีลอดก็จะมีเทศกาลเฉลิมฉลองที่เรียกว่าฮารีรายโยนะครับแล้วก็มีการละหมาดทุกวันแล้วก็บริโภคอาหารก็มีความเชื่อเกี่ยวกับงดบริหารบริโภคอาหารบางชนิดนะครับถ้าเป็นมุสลิม3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็จะพูดภาษามาลายูกันนี่นะครับก็วัฒนธรรมประเพณีทั้ง4ภาคต่อไปการแสดงการละเล่นบ้างถ้าเป็นภาคเหนือนะครับภาคเหนือแน่นอนจะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรฟ้อนแล้วก็มีดนตรีประกอบสล้อเขาเรียกว่าสล้อซอซึ่งเป็นเครื่องดนตรีของภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นฟ้อนเล็บในภาพฟ้อนเล็บฟ้อนเงี้ยวฟ้อนเทียนฟ้อนเง้นเห็นไหมฟ้อนเง้นที่เหมือนกับทำตัวไปด้านหลังอ่ะเหมือนกับแอนไปด้านหลังอ่ะฟ้อนเง้นลองไปดูนะต่อไปนะครับก็คือภาคอีสานแน่นอนภาคอีสานมักจะขึ้นต้นในการแสดงว่าการเสริงก็ในภาพนะครับก็เป็นการเสริงที่เรียกว่ากระติบข้าวใช่ไหมครับติบข้าวเหนียวครูบอกว่าสามีทำงานอยู่ปลายนาก็ผู้หญิงก็ทำหน้าที่ส่งข้าวใช่ไหมครับระหว่างเดินทางไปส่งข้าวให้กับสามีก็มีการเสิงไปด้วยก็เป็นการเสิงกระติบข้าวเหนียวหรือว่าไปแย่ไข่มดแดงก็มีการเสิงแย่ไข่มดแดงเคยดูไหมครับหรือว่าเสิงตั้งหวายก็มีหลายเสิงนะครับลองไปศึกษาดูแล้วก็อีกอย่างนึงอีสานก็มีการฟ้อนเช่นเดียวกับภาคเหนือฟ้อนอะไรจำได้ไหมที่บูชาพระธาตุเชิงชุมฟ้อนภูเผ่าภูไทยหรือว่าภูไทยฟ้อนภูไทยเป็นของอีสานนะต่อไปนะครับการแสดงภาคกลางถ้าเป็นเอกลักษณ์เลยครูก็ยกตัวอย่างการรำกองยาวใช่ไหมที่ผู้ชายจะตีกองยาวแล้วก็ผู้หญิงก็จะมาไร่รำหน้ากองยาวห่มสบายแล้วก็ถ้าภาคใต้แน่นอนภาคใต้เอกลักษณ์ต้องรำอะไรรำมโนรามี12ท่าไร่รำนะครับก็ใส่เล็บปลอมใส่เทิดมีท่าทางที่ยากเขาบอกว่ารำมโนราเป็นการรำที่ยากมากเพราะว่าตัวมันต้องอ่อนไปทั้งตัวเคยเห็นไหมที่เขายกขามาพาดบนหัวเคยเห็นไหมรำมโนราแล้วก็รำไปด้วยโอ้ยากมากมันต้องฝึกรำตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับนักเรียนรำมโนราเนี่ยนี่นะครับก็เป็นการแสดงทั้ง4ภาคครับต่อไปนะครับก็ถึงขั้นปฏิบัติของพวกเราแล้วนะครับครูนะครับจะให้นักเรียนจำแนกวัฒนธรรมที่กำหนดให้นะครับแล้วก็จัดประเภทของวัฒนธรรมให้ตรงกับแต่ละภาคนะครับให้ถูกต้องครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับก็ให้แจกใบงานให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็ให้นักเรียนทำใบงานที่10เรื่องความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังแล้วก็ให้นักเรียนลงมือทำใบงานแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยครับก็จะมีคำพวกนี้นะครับแกงไตปลาเพลงอีเซลแกงเขียวหวานแกงเห็ดบอยสางลงลับบัวแกงโฮวิ่งควายลำตัดรำมโนราแกงฮังเลพวกนี้นะครับนำมาจัดให้ตรงกับภูมิภาคให้ถูกต้องครับ ตอนนี้เรามีเวลาพอไหมครับ
1: ไม่
0: พอถ้ามีเวลาไม่พอก็หาเวลาว่างทำให้เรียบร้อยนะครับตอนพักเที่ยงหรือว่าตอนเย็นก่อนที่จะกลับบ้านนะครับแล้วก็นำมาส่งครูในวันรุ่งขึ้นนะครับไม่ยากเลยถ้าคำไหนที่หาไม่เจอจริงๆหรือว่าครูยังไม่ได้บอกครูยังไม่ได้สอนเราก็สามารถสืบค้นจากที่ไหนในอินเทอร์เน็ตได้อ่ะอย่างเช่นบักเขียบเนี่ยครูได้สอนไหม
1: ไม
0: ่อ่ะบักเขียบแน่นอนบักต้องภาคอะไร
1: อ
0: ี
1: สาน
0: อีสานอ่ะบักเขียบมันแปลว่าอะไรนะลองไปสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตดูนะครับแล้วก็นำกลับมาส่งครูในวันรุ่งขึ้นนะครับนักเรียนไปทางด้วยนะครับถ้าทำไม่เสร็จก็หาเวลาว่างทำให้เสร็จแล้วก็นำใบงานมาส่งคุณครูนะครับสรุปวัฒนธรรมแต่ละภาคนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับตามลักษณะภูมิประเทศอิทธิพลที่เข้ามามีส่วนนะครับการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะครับก็จะนำไปสู่การสร้างสันติภาพนะครับไม่ทะเลาะกันไม่เปรียบเทียบไม่แบ่งกันว่าวัฒนธรรมไทยใครดีกว่าว่าวัฒนธรรมใครดีกว่ากันนะครับแล้วก็สร้างบุคคลในชาติให้มีจิตใจที่ดีงามแล้วก็ร่างกายที่สมบูรณ์ส่งเสริมให้มีการยอมรับนับถือแล้วก็ร่วมมือกันครับไม่แบ่งกันบอกว่าผ้าอาหารใครดีกว่าประเพณีใครดีกว่าเพราะว่าอาหารวัฒนธรรมการแต่งกายประเพณีนะครับก็ล้วนมาจากอิทธิพลของภูมิประเทศหรือว่าจากการรับอิทธิพลของชาติอื่นนะครับมาผสมผสานแล้วก็กลายเป็นวัฒนธรรมเป็นของตัวเองนะครับก็ดีหมดดีงามหมดทุกวัฒนธรรมทุกภาคนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องการรักษาวัฒนธรรมไทยครูบอกไว้ก่อนว่าชั่วโมงหน้าเราจะต้องมีการวาดภาพโดยครูจะแจกกระดาษร้อยปอนด์ให้นักเรียนทุกคนเก็บคะแนนเยอะมากวาดภาพประเพณีที่ฉันชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นประเพณีอาหารการกินการแสดงการละเล่นการแต่งกายได้หมดเลยแล้วก็บอกวิธีการอนุรักษ์ให้ครูด้วยว่านักเรียนจะอนุรักษ์อาหารชนิดนั้นจะอนุรักษ์ประเพณีนั้นให้คงอยู่สืบทอดได้อย่างไรให้นักเรียนลองไปดูนะสมมุติว่าถ้าใครจะเอาเห็ดเทียนพรรษาก็ไปหาภาพเทียนพรรษามาเปรียบเทียบแล้วก็ทำกันในห้องระบายสีกันในห้องนะครับหรือว่าถ้าใครยังไม่ได้เตรียมมาครูอาจจะเตรียมภาพประเพณีมาบางส่วนให้พวกเราดูมันแบบอย่างนะครับเตรียมสีมาด้วยนะครับเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะมาเจอกันครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ผลอตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นะนี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว
1: ่นแล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์

0: www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ตอนที่17มดแดงแฝงดอกสร้อยเย่เย่ปิดเทอมแล้วมีขีดจะให้คุณพ่อพามาหนองประจักษ์ทุกวันเลย
2: พ่อพามาเที่ยวทุกวันก็ได้

0: หนูไปดูอะไรตรงนู้นดีกว่า
1: โอ้ยไอ้เจ้ามดแดงบ้าออกไปนะนี่แน่นี่แน่
0: ออกมาห่างๆก็พอไม่ต้องไปเหยียบมันนะลูก
1: ทำไมล่ะคะมดพวกนี้ไม่มีประโยชน์เลย
0: นี่ไงล่ะที่พ่ออยากให้หนูดู
1: อะไรคะคุณพ่อแปลกจัง
0: รังของมดแดงที่ลูกเหยียบไงล่ะพวกมันจะต่อตัวกันจากใบไม้ใบหนึ่งไปอีกใบหนึ่งแล้วใช้แรงดึงใบไม้ขนาดใหญ่เข้าหากันปล่อยเส้นใยสีขาวเชื่อมไปทีละใบทำไปทุกวันถ้ามีลมพัดแรงหรือมีคนมาทำลายมันก็ต้องเริ่มสร้างรังใหม่อีกถ้ามันคิดแต่เที่ยวเล่นไม่ขยันสร้างรังและหาอาหารพวกมันก็อาจจะตายก็ได้
1: โชคดีจังที่หนูไม่ต้องสร้างรังและหาอาหารเหมือนพวกมันน่ะ
0: แต่หนูก็มีหน้าที่นะทำการบ้านทบทวนบทเรียนไงล่ะ
1: แต่หนูไม่ทำก็ไม่ตายเหมือนมดนี่คะ
0: ถ้าไม่มีความรู้ไปทำงานก็ไม่มีเงินไปซื้อข้าวกินพ่อกับแม่น่ะอยู่กับหนูตลอดชีวิตไม่ได้มีคิดฟังกลอนดอกสร้อยบทนี้นะลูกเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยทำการบ้านไม่สนุกแต่ถ้าเราอดทนกับเรื่องที่ไม่สนุกได้เหมือนมดหนูจะได้ทำงานที่หนูชอบไงล่ะ
1: เจ้ามดแดงยังสร้างรังทุกวันได้ทำไมหนูจะทำการบ้านทุกวันบ้างไม่ได้หนูไม่ยอมแพ้เจ้ามดแดงหรอกหนูจะเป็นพยาบาลให้ได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกำพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อการขายนั่นเองครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละของจำนวนนับที่เกี่ยวกับการซื้อการขายนะครับพร้อมตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับนักเรียนฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมากันก่อนนะครับนักเรียนครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับมีอยู่ว่าพ่อค้าลงทุนซื้อนาฬิกาเรือนละ 4,500 บาทขายไป 5,310 บาทพ่อค้าขายได้กำไรร้อยละเท่าไหร่ครับจากตรงนี้ครับเอโจทย์ถามหาอะไรครับนักเรียนถามหาอะไรครับ
2: พ่อค้าขายได้กำไรร้อยละเท่าใด
1: พ่อค้าขายได้กำไรร้อยละเท่าไหร่ใช่ไหมครับซึ่งพ่อค้าขายอะไร
2: ขายนาฬ
1: ิ
2: กา
1: ขายนาฬิกาใช่ไหมครับเอแล้วจากสิ่งที่โจทย์บอกมาเนี่ยโจทย์บอกอะไรมาบ้างครับจากสิ่งที่โจทย์บอกมาแสดงว่าโจทย์บอก
2: ท
1: ุนนักเรียนรู้ทุนใช่ไหมครับทุนเท่าไหร่
2: 4,500 บาท
1: 4,500 บาทโจทย์บอกอะไรแล้วมาอีก
2: โจทย์บอกขายไป

ายไป 5,310 บาทแสดงว่าโจทย์บอกราคาขายนะครับจากตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกนักเรียนครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับถามว่าพ่อค้าเนี่ยขายได้กำไรร้อยละเท่าไหร่ใช่ไหมครับก่อนที่นักเรียนนะครับจะหากำไรเป็นร้อยละนักเรียนต้องทราบอะไรก่อนต้องทราบว่าขายได้กำไรเท่าใดใช่ไหมครับหรือขายได้กำไรกี่บาทนั่นเองครับเอ๊คิดอย่างไรครับคิดอย่างไรนำอะไรครับนำราคาขายลบด้วยทุนถูกต้องครับนักเรียนต้องหาก่อนนะครับว่าพ่อค้าเนี่ยขายได้กำไรกี่บาทครับโดยนำราคาขายลบด้วยทุนครับเอ๊ได้กำไรกี่บาทครับทั้งต้นทางและปลายทางครับครูฟุกจะสุ่มถามครับ

0: ได้เท่าไหร่ครับขอถามเลขที่สุดท้ายของต้นทางและปลายทางครับ
1: ได้810บาทค่ะ
0: 810บาทใช่ไหมครับอ่ะถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนทราบแล้วนะครับว่าพ่อค้าขายนาฬิกาได้กำไร810บาทเอแล้วคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ครับจากนั้นครับเราจะมาหาคำตอบนะครับโดยใช้ความรู้ในเรื่องของบัญญัติไตรยางค์ครับนักเรียนครับบรรทัดแรกนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรครับตอบได้ไหมอ่ะของอะไรครับ
2: ทุน
0: กับกำไรใช่ไหมครับแสดงว่าบรรทัดแรกนี่ต้องเขียนความสัมพันธ์ของทุนกับกำไรเขียนว่าอย่างไรครับบรรทัดแรกครับทุนเท่าไหร่ครับ
2: 4,500
0: บาทต่อมาครับขายได้กำไรกี่บาทครับ
2: 810
0: บาทบรรทัดที่2ถ้าทุน1บาทจะขายได้กำไรครับได้เท่าไหร่ครับ810ส่วน4,500นะครับไม่ลืมหน่วยด้านหลังด้วยนะครับจากนั้นครับบรรทัดที่3อย่างไรครับถ้าทุน100บาทนะครับบรรทัดที่3เราต้องให้ทุนเป็น100บาทเพราะเราต้องการหากำไรที่คิดเป็น100ละนะครับเราต้องให้ทุนเป็น100บาทจะขายได้กำไรคิดอย่างไรครับนำ100คูณ
2: 4,500
0: คูณเศษ810ส่วน4,500ครับคิดคำนวณเลยครับว่าได้เท่าไหร่ครับ

0: ได้เท่าไหร่ครับคุณฟุกจะสุ่มถามนะครับขอถามหัวหน้าห้องทางต้นทางและปลายทางครับหัวหน้าห้องปลายทางตอบด้วยนะครับคิดคำนวณได้เท่าไหร่ครับ
1: 18ครับ
0: ได้18นะครับแล้วนักเรียนปลายทางที่เป็นหัวหน้าห้องได้คำตอบเท่าไหร่ครับ18เช่นกันใช่ไหมครับปรบมือให้ตัวเองทางต้นทางและปลายครับจากนั้นครับนักเรียนนักเรียนทราบนะครับว่าถ้าทุน100บาทจะขายได้กำไร18บาทแสดงว่าพ่อค้าเนี่ยขายได้กำไรร้อยละเท่าไหร่ครับร้อยละ18นั่นเองครับก็สรุปคำตอบนะครับและตอบเป็นตัวเลขไทยนะครับจากตรงนี้ทบทวนความรู้เดิมจากที่เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับจากนั้นครับมาดูสถานการณ์ต่อมานะครับสถานการณ์ต่อมานักเรียนครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับครูฟุกให้เรียนทั้งต้นทางและปลายทางพิจารณาโจทย์สักครู่นึงครับเดี๋ยวครูฟุกจะกลับมาถามครับ

0: ในตอนนี้นักเรียนทำความเข้าใจโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนช่วยตอบครูฟุกหน่อยได้ไหมครับว่าสิ่งที่โจทย์ถามหานั้นคืออะไรและสิ่งที่โจทย์บอกนั้นคืออะไรครับขอให้ตัวแทนกลุ่ม3ครับเป็นผู้ตอบ1คนครับขอเป็นนักเรียนหญิงครับกลุ่ม3ตอบว่าจากโจทย์ข้อนี้โจทย์ถามหาอะไรครับ
1: จะขายรองเท้าได้กำไรกี่บาท
0: จะขายรองเท้าได้กำไรกี่บาทใช่ไหมครับขอบคุณครับจากนั้นครับสิ่งที่โจทย์บอกบ้างนะครับสิ่งที่โจทย์บอกขอถามกลุ่ม4ครับนักเรียนชาย1คนครับ
2: ถ้าขายรองเท้า 1,150 บาทจะได้กำไร 15% ครับ
0: จากตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมครับนักเรียนครับจากสิ่งที่โจทย์บอกนี้นักเรียนทราบอะไรบ้างทราบอะไรครับราคาขายใช่ไหมครับและทราบอะไรอีกครับ
3: กำไร
0: กำไรเป็นอย่างไรเป็นในรูปของเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับคือได้กำไร 15% และโจทย์ถามหาอะไรครับก็คือถามหาว่าได้กำไรกี่บาทใช่ไหมครับจากนั้นเราทำไงต่อทำไงต่อครับอะไรนะแปลความหมายของอะไรครับของได้กำไร 15% ใช่ไหมครับแปลความหมายว่าอย่างไรครับ
4: ถ้าทุน
0: 100บาท
4: จะขาย
0: ได้กำไร15บาทแสดงว่าขายราคาเท่าไหร่ครับ
4: 115
0: บาทมาจากไหนครับ
4: มาจาก
0: 100นำ100บวกกับ15นะครับก็ขายไปในราคา115บาทครับจากนั้นนะครับเราจะหาคำตอบโดยใช้บัญญัติไตรยางค์นะครับแสดงว่านักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรครับอะไรนะครับราคาขายกับอะไรครับ
3: กำไร
0: เขียนอย่างไรครับวิธีทำเขียนไงก่อนด้านซ้ายเป็นอะไร
3: ด้านซ้ายเป็น
0: ราคาขายก็คือถ้าขายรองเท้า115บาทนะครับจะได้กำไรเท่าไหร่ครับ
3: 15
0: บาทบรรทัดที่2ถ้าขายรองเท้า1บาทจะได้กำไรคิดอย่างไรครับ
3: 15/115
0: อย่าลืมหน่วยด้านหลังนะครับบรรทัดที่3ต้องขายรองเท้ากี่บาท
3: 1,150
0: บาทนะครับจะได้กำไรเท่าไหร่ครับคิดยังไงนำ

0: คูณ
1: เศษ15ส่วน115
0: ช่วยคิดคำนวณหน่อยครับว่าได้เท่าไหร่ครับทางต้นทางและปลายทางเดี๋ยวครูฟุกจะสุ่มถามนะครับ

0: ได้ยังครับตอนนี้กลุ่มไหนได้แล้วได้แล้วหลายๆกลุ่มได้แล้วนะครับกลุ่ม3จากนั้นครับคำนวณได้เท่าไหร่ครับตอบพร้อมกันทางต้นทางและปลายทางครับ
1: 150
0: บาทครับแสดงว่าจะขายรองเท้าได้กำไรเท่าไหร่ครับ150บาทนะครับดังนี้เลยนะครับและอย่าลืมตอบเป็นตัวเลขไทยนะครับนักเรียนจากนั้นทำไงต่อขั้นตอนต่อไปในกระบวนการแก้จบปัญหาของเราทำไงตรวจสอบคำตอบตรวจสอบคำตอบอย่างไรนะครับในการตรวจสอบคำตอบนะครับเราต้องตรวจสอบให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมแล้วเนี่ยครับเราต้องหาว่าขายรองเท้าได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งเรารู้อย่างจากโจทย์บอกกี่เปอร์เซ็นต์15% เดี๋ยวเราจะตรวจสอบย้อนกลับดูซิว่าจะพบกับ 15% ไหมนะครับแสดงว่านักเรียนจะหาได้จากนะครับอันนี้คือเราขายรองเท้าไป 1,150 บาทซึ่งได้กำไรกี่บาทครับ150บาทนะครับจากนั้นครับนักเรียนเราก็ต้องมาหาอะไรก่อนหาทุนใช่ไหมทุนคิดยังไงนำราคาขายลบด้วยกำไรได้เท่าไหร่ครับ 1,000 บาทถ้าทุน 1,000 บาทขายได้กำไร150บาทเขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับเศษ150ส่วน 1,000 นะครับยังจำได้ไหมจะทำเป็นร้อยละหรือเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะคิดยังไงยังจำได้ไหมถ้าอยู่ในรูปเศษส่วนตัวส่วนต้องเป็นอะไร100ทำอย่างไรล่ะนำอะไรนะ
2: นำ
0: 10มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: เศษ
0: 15ส่วน100ตัวส่วนเป็น100คือกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 15% นั่นเองครับ15% ตรงกับโจทย์ไหมครับตรงกับโจทย์เลยนะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับว่าคำตอบของเรานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับนักเรียนจบไปข้อต่อมาเป็นเรื่องของการลดราคาบ้างนะครับลดราคาร้านค้าประกาศลดราคารถจักรยาน 20% ลดเยอะไหมนักเรียนคิดว่าเยอะใช่ไหมครับต้องซื้อรถจักรยานราคา 4,400 บาทร้านค้าติดราคาขายรถจักรยานเท่าใดโจทย์ถามหาอะไร
3: ราคาขายรถจักรยานเท่าใด
0: ถามหาราคาที่ติดเอาไว้ต้องเป็นราคาที่ติดเอาไว้ก่อนที่จะลดใช่ไหมครับจากนั้นครับโจทย์บอกอะไรลดราคารถจักรยานกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
2: 20%
0: ลดมา 20% นะครับและจากนั้นโจทย์บอกอีกว่าต้องซื้อรถจักรยานราคาเท่าไหร่ครับ 4,400 บาทจากตรงนี้ขั้นตอนแรกทำอย่างไรก่อนทำไงก่อนแปลความหมายแปลความหมายของอะไรลดราคา 20% หมายความว่าอย่างไรลดราคา 20% ถ้าอะไรครับถ้าลดราคาเราต้องรู้จักสิ่งที่ขับที่ร้านอะไรไว้ติดไว้ถ้าติดราคาไว้เท่าไหร่ถ้าติดราคาไว้100บาทจะลดราคาเท่าไหร่ครับ
2: 20
0: บาทแสดงว่าร้านค้าเนี่ยขายให้เรามาเท่าไหร่ครับ
2: 80บาท
0: อ้าวมาจากไหนอะ80
2: บาทก็มา
0: จาก100นำ100ลบด้วย20นะครับก็ได้80แสดงว่าร้านค้าเนี่ยขายให้80บาทนะครับจากที่เราได้แปลความหมายออกมาครับจากนั้นครับถ้าเราจะใช้บัญญัติไตรยางค์นักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ระหว่างอะไรกับอะไรครับพิจารณาดีๆนะครับทั้งต้นทางและปลายทางโจทย์ถามหาราคาที่ติดนี่ความนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรตอบได้ไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางอะไรนะ
2: ราคา
0: ราคาขายกับอะไรราคาที่ติดไว้ถูกต้องครับบรรทัดแรกนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของราคาขายกับราคาที่ติดไว้นักเรียนครับแต่ราคาที่ร้านขายให้ใช่ไหมครับก็คือสิ่งที่ก้องไปทำอะไรมา
2: ซื้อมา
0: ใช่ไหมราคาที่ร้านขายให้เราก็คือสิ่งที่ก้องจำนวนเงินที่ก้องจ่ายไปในตอนซื้อมาใช่ไหมครับแสดงว่าบรรทัดแรกนะครับจะต้องเป็นก้องซื้อรถจักรยาน80บาท จากราคาที่ติดไว้เท่าไหร่ครับ100บาทบรรทัดที่2ถ้าต้องซื้อรถจักรยาน1บาทจากราคาที่ติดไว้คิดอย่างไรครับเศษ100ส่วน80ใช่ไหมครับจากนั้นครับบรรทัดที่3เราต้องดูว่ากล้องเนี่ยซื้อมากี่บาทกี่บาทครับ4,400บาทจากราคาที่ติดไว้กี่บาทครับคิดยังไง 4,400 คูณ
3: เศษ100ส่วน80
0: เศษ100ส่วน80ช่วยครูฟุกคิดคำนวณหน่อยครับทั้งต้นทางและปลายทางครับ

ตอนนี้หลายๆกลุ่มได้แล้วนะครับเหลือกลุ่ม3กลุ่มเดียวตอนนี้เราช่วยๆกันดูครับว่ายังไงวันนี้ครูฟุกฝึกให้กดเครื่องคิดเลขนะครับสำหรับห้องต้นทางครับกลุ่ม3ได้ยังถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอคำตอบจากทั้ง4กลุ่มที่เหลือครับ4กลุ่มที่เหลือตอบพร้อมกันสิครับว่าคำนวณได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ 5,500 ใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนกดเครื่องคิดเลขนะครับกลุ่ม3กดตามครูฟุกครับนำ 4,400 คูณ100หารด้วย80เท่ากับเท่าไหร่ครับ5,500นะครับอย่าลืมนะครับเป็นบาทนะครับนักเรียนดังนั้นครับเราสรุปคำตอบได้อย่างไรครับสรุปคำตอบเอาสิ่งที่โจทย์ถามมาสรุปคำตอบคืออะไรเท่าไหร่นะครับตอบพร้อมกันเสียงดังๆและอย่าลืมตอบเป็นตัวเลขไทยครับเป็นไงบ้างเกี่ยวกับการลดราคาเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับมาตรวจสอบคำตอบเวลาตรวจสอบคำตอบก็ต้องตรวจสอบให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกนะครับครูฟุกจะตรวจสอบว่าถ้าร้านค้าลดราคารถจักรยาน 20% จากราคาที่ติดไว้ 5,500 บาทก้องเนี่ยซื้อรถจักรยานในราคาเท่าใดครับซึ่งนักเรียนสามารถหาได้จากนะครับลดราคา 20% ของราคาที่ติดไว้ซึ่งราคาที่ติดไว้คือ 5,500 บาท 20% เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับเศษ20ส่วน100ของคือคูณราคา

0: ท่าไหร่ครับ
1: 1,100
0: แสดงว่า 1,100 บาทเนี่ยคืออะไรคือสิ่งที่ร้านอะไรให้เรา
1: ลดให้เรา
0: ลดให้เราร้านลดให้เรากี่บาท 1,100 บาทจากราคาที่ติดไว้กี่บาท
1: 5,500
0: บาทเอแล้วกล้องซื้อรถมากี่บาทครับรถจักรยาน
1: 4,400
0: บาทก็คือนำมาทำอะไรกันนำไปลบนะครับไปลบกันดังนี้เลยนะครับแสดงว่า 4,400 สอดคล้องกับโจทย์ไหมสอดคล้องใช่ไหมครับก็สรุปคำตอบนะครับว่าคำตอบของเรา 5,500 บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับครูฟุกขอเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อสำหรับวันนี้อีกหนึ่งข้อนะครับวันนี้ตัวอย่างอาจจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าแต่ละข้อก็มีความแตกต่างกันนะครับทั้งต้นทางและปลายทางข้อนี้เดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันนะครับนาวาขายกล้องถ่ายรูปได้เงิน 2,400 บาทได้กำไรร้อยละ20นาวาซื้อกล้องมาราคากี่บาทโจทย์ถามหาอะไรนาวาซื้อกล้องมาราคากี่บาทเนี่ยคืออะไรของนาวานะใครตอบได้คืออะไร
1: ค
0: ือ
1: ท
0: ุนนาวาซื้อกล้องมากี่บาทเนี่ยก็คือทุนของนาวาใช่ไหมครับโจทย์ถามหาอะไรครับทุนใช่ไหมโจทย์ถามหาทุนนะครับท่านนักเรียนแปลความออกมาโจทย์ถามหาทุนโจทย์บอกอะไร
1: โจทย์บอกราคาขาย
0: ราคาขายซึ่งราคาขายโจทย์บอกมาเท่าไหร่ครับ
1: 2,400
0: บาทโจทย์บอกอะไรแล้วมึงอีก
1: ได
0: ้กำไรได้กำไรเท่าไหร่ครับ
1: ร
0: ้อยละ20ตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกมาครูฟุกขีดเส้นใต้นะครับขั้นแรกเราต้องมาแปลความหมายของได้กำไรร้อยละ20ใช่ไหมครับได้กำไรร้อยละ20เนี่ยหมายความว่าอย่างไรถ้าทุน100บาทจะได้กำไร
1: 20
0: บาทแสดงว่าเราขายไป
1: 120
0: บาทครับซึ่งคิดได้ดังนี้นะครับบรรทัดแรกนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์นะครับของอะไรกับอะไรถ้าเราใช้ความรู้เรื่องของบรรยัติไตรยางค์บรรทัดแรกนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของอะไรครับราคาขายกับทุนเพราะโจทย์ถามหานาวาซื้อกล้องมาราคากี่บาทใช่ไหมแสดงว่าบรรทัดแรกนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของราคาขายกับทุนหรือได้สังเกตง่ายๆเราต้องการทำหาทุนใช่ไหมทุนก็ต้องอยู่ด้านอะไรขวาด้านซ้ายนั่นเองก็ไปดูว่าโจทย์บอกอะไรมาอ๋อราคาขายก็ต้องเป็นราคาขายใช่ไหมครับดังนี้เลยนะครับความสัมพันธ์ของราคาขายกับทุนบรรทัดแรกคือด้านซ้ายเป็นอะไรถ้าขายเท่าไหร่120บาทนะครับถ้าขายกล้องราคา120บาทอะไรนะจากทุนกี่บาท100บาทนะครับบรรทัดที่2
1: ถ้าขายกล
0: ้
1: อง
0: ราคา1บาทจากทุน
1: เศ
0: ษ100ส่วน120หน่วยเป็นบาทบรรทัดที่3บรรทัดที่3ต้องเป็นขายกล้องราคา 2,400 บาทนะครับจากทุนคิดคำนวณครับ

0: ท่าไหร่ครับ
1: 2,000
0: เท่าไหร่ครับ2,000สรุปคำตอบครับสรุปให้ครูฟุกหน่อยสรุปว่าอย่างไรครับ
1: นาวาน
0: าวาซื้อกล้อง
1: นา
0: วาซื้อกล้องมาราคา 2,000 บาทนั่นเองครับและตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับจากนั้นครับนักเรียนตรวจสอบคำตอบนะครับในการตรวจสอบคำตอบนั้นนะครับเราจะต้องตรวจสอบให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกซึ่งครูฟุกจะตรวจสอบว่าถ้าทุนของกล้องเนี่ยเป็นบาทซึ่ง 2,000 บาทเราคิดได้เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับจะต้องขายเท่าใดจึงจะได้กำไรร้อยละ20ครับนักเรียนสามารถหาได้จากนะครับกำไรร้อยละ20ของทุนก็คือของ2,000บาทร้อยละ20เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับเศษ20ส่วน100ของคือคูณทุนเท่าไหร่2,000เท่าไหร่ครับคำนวณออกมาหน่อย

เท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับ400แสดงว่ากำไรร้อยละ20ของ 2,000 เนี่ยก็คือคิดเป็นกี่บาท400บาทเอ๊ะกำไร400บาทซึ่งเราจะตรวจสอบให้ย้อนกลับไปหาที่ราคาขายการจะหาราคาขายได้เนี่ยต้องรู้อะไรก่อนทุนทุนรู้ยังรู้แล้วเอาทุนไปทำอะไรกับกำไรบวกถูกต้องนะครับเราก็จะรู้ราคาขายใช่ไหมครับนำทุนคือ 2,000 นะครับบวกกับกำไรอีก400แสดงว่าเราจะขายไป 2,400 ซึ่งตรงกับโจทย์ไหมตรงกับโจทย์นะครับแสดงว่าคำตอบของเราที่ได้มาคือ 2,000 บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับครบเรียบร้อยครับสำหรับตัวอย่างในวันนี้นะครับมาสู่ที่ใบกิจกรรม 4.4 นะครับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนจับคู่และแจกใบกิจกรรม 4.4 ครับและในระหว่างที่ทำกิจกรรมนี้นะครับครูปลายทางให้คำแนะนำด้วยนะครับสำหรับนักเรียนแต่ละคู่นะครับครูฟุกให้แสดงวิธีหาคำตอบโดยเลือกทำ1ข้อนะครับและเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันครับซึ่งโจทย์ในวันนี้มี2ข้อเลือกทำในชั่วโมง1ข้อนะครับถ้าพร้อมแล้วจับคู่ครับ

ก่อนที่นักเรียนจะลงมือทำนะคะนักเรียนทางต้นทางและปลายทางต้องพิจารณาโจทย์ให้เข้าใจก่อนนะครับว่าโจทย์นั้นถามหาอะไรนะครับและโจทย์บอกอะไรมาโจทย์ถามหาอะไรครูฟุกเคยเน้นย้ำแล้วว่าให้นักเรียนวงเอาไว้นะครับว่าเราต้องการหาสิโจทย์บอกอะไรมานะครับนักเรียนก็ขีดเส้นใต้เอาไว้แล้วจากนั้นพิจารณาโจทย์ให้รอบคอบก่อนลงมือทำนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

ในตอนนี้นะครับครูฟุกได้เดินดูเพื่อนๆต้นทางนะครับก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในแต่ละคนเนี่ยก็มีแนวคิดที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะเฉลยเป็นแนวทางให้นะครับจากโจทย์ในข้อ1นี้นะครับถามถึง2คำถามก็คือออมสินซื้อมะม่วงราคากี่บาทและขายได้กำไรกี่บาทนะครับออมสินซื้อมะม่วงราคากี่บาทเนี่ยก็คือทุนของออมสินใช่ไหมครับและก็ถามหากำไรเป็นบาทจากที่ครูฟุกนะครับได้เดินดูเพื่อนๆต้นทางก็จะมี2แนวคิดครับในบางคู่นะครับอาจหาทุนมาก่อนใช่ไหมหาทุนก่อนว่าทุนกี่บาทแล้วค่อยไปคำนวณหากำไรว่าได้กี่บาทใช่ไหมครับบางคู่ครูฟุกก็เห็นว่าหากำไรมาก่อนว่าได้กี่บาทแล้วค่อยไปหาทุนว่าคิดเป็นกี่บาทใช่ไหมครับแต่ในเฉลยของครูฟุกนี้นะครับครูฟุกเฉลยเป็นตัวอย่างก็คือครูฟุกจะหาก่อนเมื่อได้ทุนเสร็จครูฟุกถึงไปหากำไรนะครับว่าได้กี่บาทนะครับมีดังนี้ครับ

จากแนวคิดของคุณฟุกนะครับคุณฟุกหาทุนมาก่อนก็คือทุนเป็นเท่าไหร่ครับ 1,200 บาทใช่ไหมครับแล้วคุณฟุกก็ค่อยมาคิดว่าเอ๊ะ 1,200 บาทเนี่ยเมื่อเรานำไปขายแล้วเราได้กำไรกี่บาทซึ่งเราขายไป 1,500 บาทแสดงว่าเราจะได้กำไรนะครับนักเรียนสามารถคิดได้จากนำ 1,500 ลบด้วย 1,200 นะครับเท่ากับ300บาทนะครับแล้วก็สรุปคำตอบนะครับนักเรียนต้องสรุปถึง2อันเลยนะครับเพราะโจทย์ถามหา2คำถามครับจากนั้นนะครับในข้อ2โจทย์ถามหากี่คำถาม2คำถามคือคำถามแรกฟ้าใสซื้อเครื่องเสียงมาราคากี่บาทและขายขาดทุนกี่บาทจากตรงนี้ครูฟุกก็ได้สังเกตเหมือนกันครับนักเรียนบางคนหาก่อนว่าทุนเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับทุนก็คือสิ่งที่ฟ้าใสซื้อมากี่บาทนั่นเองครับหาทุนก่อนเป็นบาทนะครับแล้วก็ไปหาว่าขาดทุนกี่บาทนักเรียนบางคู่ก็หาก่อนว่าขาดทุนกี่บาทแล้วค่อยย้อนกลับไปหาทุนนะครับนักเรียนคิดรูปแบบไหนก็ได้ครับสุดท้ายเนี่ยคำตอบเวลาสรุปเท่ากันครับแต่ครูฟุกนะครับจะแสดงในการหาทุนก่อนนะครับแล้วค่อยไปหาขาดทุนนะครับดังนี้เลยครับ

0: แรกเสลยของคุณฟุกคุณฟุกได้ทุนมากี่บาทครับ
1: 3,000
0: บาทนะครับเอ๊แล้วจากนั้นไปหาต่อว่าขาดทุนกี่บาทนักเรียนจะคิดได้อย่างไรครับนำอะไรนำทุนใช่ไหมไปลบกับราคาขายใช่ไหมครับได้เท่ากับ 1,350 บาทสุดท้ายเนี่ยไม่ว่านักเรียนจะคิดแนวคิดไหนตอนสรุปคำตอบอะไรกันเลยเท่ากันไหมครับเท่ากันเลยนะครับดังนี้เลยนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนนะครับที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับนี่ครับในการสรุปบทเรียนก็เช่นเคยครับกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของเรานะครับซึ่งประกอบด้วย4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกถือว่าสำคัญนะครับทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาโจทย์ถามหาอะไรโจทย์บอกอะไรนะครับโจทย์ถามหากี่คำถามนะครับแล้วโจทย์ให้อะไรมาที่ต้องนำมาคิดนะครับวางแผนแก้ปัญหาวางแผนสิครับว่าใช้ความรู้เรื่องอะไรบัญญัติตรายางไหมหรือใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนของจุลนับเมื่อเลือกวิธีการหาคำตอบได้แล้วนะครับก็มาดำเนินการหาคำตอบและสุดท้ายคือตรวจสอบคำตอบครับแบบฝึกหัด 4.4 ครับมีดังนี้เลยนะครับมี2ข้อเองนักเรียนชายทำข้อ1นักเรียนหญิงทำข้อ2ครับจากนั้นเราจะมาอภิปรายกันนอกเวลานะครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน2ขั้นตอนครับและสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับแบบฝึกหัด 4.5 ใบกิจกรรม 4.5 แล้วก็เครื่องคิดเลขด้วยนะครับจากนั้นครับนักเรียนประเมินความเข้าใจของตนเองที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับจากที่ครูฟุกได้ประเมินไปเบื้องต้นแล้วนักเรียนก็ทำกิจกรรมได้ถูกต้องเลยนะครับซึ่งมีแนวคิดที่แตกต่างกันครับแต่สุดท้ายคำตอบก็เท่ากันนั่นเองครับประเมินตนเองครับเก็บให้เรียบร้อยสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่17มดแดงแฝงดอกสร้อยเย่เย่ปิดเทอมแล้วมีขีดจะให้คุณพ่อพามาหนองประจักษ์ทุกวันเลย
2: พ่อพามาเที่ยวทุกวันก็ได้แต่หนูอย่าลืมว่าต้องทำการบ้านช่วงปิดเทอมด้วยนะ
1: น่าเบื่อที่สุดมีขีดไม่ทำการบ้านได้ไหมคะทำการบ้านไม่สนุกเหมือนมาเที่ยว
2: งั้นพ่อพาหนูไปดูอะไรตรงนู้นดีกว่า
1: เฮ้ยไอ้เจ้ามดแดงบ้าออกไปนะนี่แน่นี่แน่
2: ออกมาห่างๆก็พอไม่ต้องไปเหยียบมันนะลูก
1: ทำไมล่ะคะมดพวกนี้ไม่มีประโยชน์เลย
2: นี่ไงล่ะที่พ่ออยากให้หนูดู
1: อะไรคะคุณพ่อแปลกจัง
2: รังของมดแดงที่ลูกเหยียบไงล่ะพวกมันจะต่อตัวกันจากใบไม้ใบหนึ่งไปอีกใบหนึ่งแล้วใช้แรงดึงใบไม้ขนาดใหญ่เข้าหากันปล่อยเส้นใยสีขาวเชื่อมไปทีละใบทำไปทุกวันถ้ามีลมพัดแรงหรือมีคนมาทำลายมันก็ต้องเริ่มสร้างรังใหม่อีกถ้ามันคิดแต่เที่ยวเล่นไม่ขยันสร้างรังและหาอาหารพวกมันก็อาจจะตายก็ได
1: ้โชคดีจังที่หนูไม่ต้องสร้างรังและหาอาหารเหมือนพวกมันน่ะ
2: แต่หนูก็มีหน้าที่

0: นะทำการบ้านทบทวนบทเรียนไงล่ะ
1: แต่หนูไม่ทำก็ไม่ตายเหมือนมดนี่คะ
0: ถ้าไม่มีความรู้ไปทำงานก็ไม่มีเงินไปซื้อข้าวกินพ่อกับแม่น่ะอยู่กับหนูตลอดชีวิตไม่ได้มีคิดฟังกลอนดอกสร้อยบทนี้นะลูกเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียน

0: ไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยทำการบ้านไม่สนุกแต่ถ้าเราอดทนกับเรื่องที่ไม่สนุกได้เหมือนมดหนูจะได้ทำงานที่หนูชอบไงล่ะ
1: เจ้ามดแดงยังสร้างรังทุกวันได้ทำไมหนูจะทำการบ้านทุกวันบ้างไม่ได้หนูไม่ยอมแพ้เจ้ามดแดงหรอกหนูจะเป็นพยาบาลให้ได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในทุกสัปดาห์ครับผมจะพาทุกท่านไปเรียนรู้และรู้จักกับธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME ครับที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจครับซึ่งผ่านกันมาแล้วถึง9สัปดาห์มาในสัปดาห์นี้ครับผมจะพามาดูอีกมุมมองนึงของบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างครับซึ่งบริษัทนี้ถือว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับและบริษัทที่ผมกำลังพูดถึงนั้นก็คือ CPO จำกัดมหาชนหรือ 7-Eleven นั่นเองครับซึ่ง CPO นั้นถือว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันนี้นะฮะมีพนักงานเนี่ยมากกว่าหลักแสนคนแล้วเขาจะมีวิสัยทัศน์และก็มุมมองในเรื่องของกระบวนการสร้างนวัตกรรมที่แตกต่างจากธุรกิจขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพและ SME อย่างไรนั้นช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกันกับคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนครับ

0: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณกอดศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับคุณกอดศักดิ
1: ์ครับ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามเลยนะครับว่าทำไม CPO ถึงให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรนะครับ
1: ก่อนอื่นนิยามของคำว่านวัตกรรม
0: ครับ
1: ผมได้รับจากบริษัท 3M
0: ฮะ
1: ก็ฟังดูเข้าใจง่ายเลยว่านวัตกรรมคือเปลี่ยนความรู้เป็นเงินมีความรู้เอามาทำเงินได้ไ
0: หม
1: ถ้าไปหาความรู้แล้วมาผลิตสินค้าผลิตด้วยความยากลำบากแต่ขายไม่ดีเลยไม่คุ้มโรงงานสุดท้ายต้องเลิกไม่นับเป็นนวัตกรรมความรู้ความสามารถในการผลิตถือเป็นเพียงแค่เทคโนโลยีการผลิตแต่ยังไปไม่ถึงนวัตกรรมญี่ปุ่นอาศัยนวัตกรรมใหม่ๆของ SME นะ GDP ทั่วประเทศถึง 60%

0: ดังนั้นคนหมู่มากช่วยกันทำนวัตกรรม
1: ครับ
0: นะมันก็จะเพิ่มคุณค่าให้กับเศรษฐกิจร้าน 7-Eleven เนี่ยมีเนื้อที่เล็กมาก
1: ครับ
0: แต่มีคนอยากค้าขายกับ 7-Eleven เป็นพันๆหมื่นๆเจ้า
1: ใช
0: ่ใครที่ได้โอกาสวางสินค้าอยู่ในร้าน 7-Eleven เขาจะต้องพัฒนาสินค้าที่เขาวางอยู่แม้ว่าจะขายดีในวันนี้แต่อีก3เดือน6เดือนข้างหน้าเนี่ยผู้บริโภคอาจจะเบนความสนใจไปสู่ที่สิ่งอื่นใหม่ๆที่เข้ามาในร้าน 7-Eleven หรือสินค้าที่ขายอยู่ตั้งหลายเดือนคนเริ่มเฉยๆเริ่มเบื่อ
1: ครับ
0: นะเจ้าของสินค้านั้นต้องไปพัฒนาสินค้าตัวใหม่หรือตัวเก่าทำให้น่าซื้อขึ้นมิฉะนั้นที่ของเขาจะถูกคนอื่นแย่งไปเขาต้องมารักษาที่ของเขาหลายพันเจ้าแต่ละเจ้ามีบุคลากรด้านมาร์เก็ตติ้งด้านค้นคว้าเนี่ยอาจจะบริษัทละหลายสิบคนนี่คือ Open Innovation คือคนทั้งผมช่วยกันสร้างสิ่งที่ขายได
1: ้
0: นะสร้างนวัตกรรมนี่เป็นปรากฏการณ์เฉพาะที่ CPO มีร้านถึง 10,000 สาขาสินค้าใดถ้ามีการขายในร้าน 7-Eleven ได้ก็คุ้มโฆษณาเพราะโฆษณาทีมอาจจะเงินหลายสิบล้านต้องวางอยู่ในร้านจำนวนมากๆดังนั้นนวัตกรรมนี้มันเกิดขึ้นกับทั้งสังคมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร้าน 7-Eleven เล็กจริงแต่มีสินค้าใหม่เข้ามาทุกวันอาจจะอาทิตย์หนึ่ง 30-40 ตัวนะใครเข้ามาในร้าน 7-Eleven ก็จะไม่เบื
1: ่อครับ
0: นะนี่คือประโยชน์ของนวัตกรรมที่เกิดกับองค์กรแต่ขณะเดียวกันมันก็ปลุกให้ทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมเนี่ยตื่นอยู่ตลอดเวลา
1: ก็เรียกได้ว่าเหมือนกับเอานวัตกรรมนี้มาช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแล้วก็บริษัทต่างๆที่อยากจะมาขายของกับ 7-Eleven ก็ต้องมีการพัฒนานวัตกรรมต่อเนื่องนะฮะแล้วทีนี้ในมุมของ CPO เองครับที่เรามีการทำนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องครับส่งผลต่อความสำเร็จของบริษัทอย่างไรบ้างฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าต้นปีถึงปลายปีเข้ามาในร้านทุกอย่างเหมือนเดิม
1: ครับ
0: มันคงเบื่อหน้าดู
1: ฮะ
0: นะดังนั้นสิ่งที่มีการเข้ามาทุกวันแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเข้ามาแล้วก็สนุกกับการเห็นของใหม
1: ่
0: จับจ่ายใช้สอยเอาเด็กๆ เข้ามา 3-4 วันมาครั้งหนึ่งมีของเล่นใหม่ๆอีกแล้วก็อยากมาอีกนะครับเพราะว่านวัตกรรมเนี่ยคือการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่นิ่งทั้ง 7-Eleven เนี่ยจึงต้องทำทั้งสินค้ามีนวัตกรรมการบริการมีนวัตกรรมนะการจัดงานในองค์กร มีการปรับปรุงขั้นตอนจากมากมาเป็นขั้นตอนน้อยๆทำให้ทำงานง่ายพนักงานทำงานสนุก
1: ก็เรียกได้ว่าทำหลายอย่างเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือหนึ่งในวิสัยทัศน์นะครับของ CPO นะฮะที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับซึ่งทางคุณก่อศักดิ์ก็ได้มาเล่าให้เราฟังในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราครับขอบคุณมากๆเลยครับ

ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับหลังจากที่เราได้ไปคุยกับท่านประธานนะครับคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์มาแล้วนะครับถึงบทบาทของ CPO ในการพัฒนานวัตกรรมนะฮะแล้วก็ความสำเร็จของ CPO ครับเราจะมาช่วงนี้ครับ

0: มาเจาะลึกพูดคุยในรายละเอียดกันต่อครับกับคุณภูนสวัสดิ์เผ่าประพัฒน์รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมกลุ่ม CPO ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์นะครับว่า CPO เนี่ยฮะเราพัฒนานวัตกรรมเนี่ยให้เกิดขึ้นในองค์กรเนี่ยหมายว่าเรามีหลายด้านเลยเราทำด้านไหนอย่างไรกันบ้างครับ
1: ก็หลักๆแล้วเนี่ยแหละที่เราทำอยู่เนี่ยก็จำแนกได้4ประเภทก็คือกระบวนการแล้วก็สินค้าและก็บริการแล้วก็ business model รูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆมีอยู่4 แบบ 4 ด้านแล้วที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมีวิธีทำโดยอาศัยพนักงานของเราช่วยกันคิดซึ่งเราเรียกว่า cross innovation นะพอทำมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเราเห็นโอกาสความรู้เนี่ยในโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากดังนั้นเนี่ยเราอาศัยความรู้ของพนักงานภายในอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ทันการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราเลยเริ่มมองเรื่องของ Open Innovation นั่นแปลว่าเราต้องใช้ความรู้จากบุคลากรภายนอกมาช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ร่วมกันแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยถ้าทำคนเดียวมันจะแคบดังนั้นเราต้องหาเครือข่ายโดยเฉพาะเครือข่ายที่มีความรู้ใหม่ๆแล้วมาแปลงความรู้นั้นให้เป็นคุณค่าทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจทำให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้จะเป็นแนวทางที่ CPO ใช้มาโดยตลอดแล้วเวทีที่ CPO เรามีอยู่เนี่ยวันนี้เรามีเวทีสำหรับทำเรื่องกระบวนการสู่ความเป็นเลิศซึ่งเราเรียกว่า Process Excellence ครับซึ่งให้พนักงานเนี่ยลดขั้นตอนการทำงานทำยังไงให้ใช้เอกสารใช้paperless นะฮะทำให้ระบบงานคล่องตัวแล้วนำไปสู่เรื่องของการมีเวทีPresident Award ซึ่งเวที President Award จะเป็นเวทีในการเอาบริษัทลูกๆซึ่งมีเรียกว่าเป็นปลาทะเลไม่ใช่ปลาตู้เขาก็จะหาอะไรใหม่ๆมาประกวดประคันแล้วเราเอาความสำเร็จตรงนั้นมาขยายผลกับ 7-Eleven ที่มี 10,000 สาขาเราเรียกโครงการปลาฝูงใหญ่เอาความสำเร็จจากบริษัทลูกมาต่อยอดเรียกว่าโครงการปลาฝูงใหญ่ก็จะกลายเป็น commercializeแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีเวที7 Innovation Award ซึ่งเราทำงานร่วมกับ11องค์กรซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซึ่งใหญ่เพียงพอที่จะเรียกว่า Thailand Synergy แล้วเราเอาผลประกอบการเอาสินค้าต่างๆที่ประสบความสำเร็จจากบริษัทหนึ่งมาต่อยอดให้กับแพลตฟอร์มที่ใหญ่ขึ้นนะบางสินค้าบางตัวนี่อาจจะขายอยู่ในร้านไม่กี่สาขาแล้วถ้าหากว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยมาประกวด 7-Eleven แล้วทุกคนเห็นว่าอันนี้ดีทุกคนก็สามารถหยิบไปต่อยอดและขยายผลอันนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้คำว่า Open Innovation ไม่จำเป็นต้องพนักงานเราคิดเองบุคลากรเราอาจจะไม่ต้องคิดเองเขาคิดเองอาจจะไม่ทัน
0: แต่จุดเริ่มต้นจริงๆแล้วจริงๆมันมาจากcross innovation ก่อนใช่ไหมครับอาจารย์เล่ารายละเอียดให้เราฟังได้ไหมครับว่าเริ่มต้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คือ cross innovation จำเป็นเพราะว่าองค์กรเนี่ยนวัตกรรมต้องยอมรับว่ามันเกิดจากคนดังนั้นถ้าหากว่าคนเนี่ยไม่บายนะฮะคนเนี่ยไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยนวัตกรรมไม่มีทางเกิดได้นะครับวิธีเริ่มของ CPO เราเริ่มจากเราไม่ได้เปิดตำราทำนวัตกรรมเราศึกษามาว่าทั่วโลกเนี่ยทำนวัตกรรมยังไงเราเริ่มจากปิ้งไอเดียว่าเราไปดูที่สิงคโปร์สิงคโปร์เขาทำงานแล้วก็เอางานของเขามาทำนวัตกรรมเราก็เห็นว่าโอกาสตรงนี้เนี่ยแล้วประเทศไทยหรือ CPO จะทำเรื่องนี้ได้ยังไงเราจัดเวทีเพราะฉะนั้นเราต้องการนักร้องถ้าเรามานั่งสอนให้คนร้องเพลงเนี่ยคนก็อาจจะต่อต้านแต่ถ้าเรามีเวทีให้เขามาร้องเพลงหรือมาโชว์ผลงานแล้วความสำเร็จตรงนั้นเนี่ยทุกคนจะสามารถเรียนรู้ได้ว่ามันเป็นเรื่องง่ายและอยู่ใกล้ตัวเขาเนี่ยเราเริ่มจัดเวทีเรียกว่า President Award แล้วทำให้คนเนี่ยมาดูงานมาเรียนรู้ว่าความสำเร็จนั้นเกิดได้ยังไงแล้วเราก็นำไครทีเรียซึ่งอันนี้ก็ต้องชื่นชม SEG ได้เอาไครทีเรียตัวนี้นะแชร์ลิงให้กับทางเราผมเองก็เอาไครทีเรียของ SCG มาปรับและประยุกต์ให้เหมาะกับ CPO ครับซึ่งนวัตกรรมจะต้องมาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาจากความเพียรความพยายามและทำให้เกิดสิ่งใหม่และสิ่งใหม่

0: ั้งทำให้เกิดคุณค่า
1: ต้องขายได
0: ้ขายได้แล้วก็เกิดประโยชน์กับเรียกว่า3ประโยชน์ก็คือองค์กรประเทศชาติและสังคมถ้าเกิด3ประโยชน์นี้ได้เนี่ยนวัตกรรมตัวนั้นจะยั่งยืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เรามีให้เห็นมากวันนี้ในร้านเซเว่นสินค้าบางตัวเนี่ยมาจากพนักงาน
1: ครับ
0: หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าแซนด์วิชอบร้อนเนี่ย
1: ครับ
0: พนักงาน
1: ประจำเลยฮะ
0: พนักงานเป็นคนคิดขึ้นคิดจากอะไรไม่ได้คิดเองลูกค้าเดินมาบอกแล้วพนักงานก็ตั้งโต๊ะแล้วลองทำดู5สาขาปรากฏว่าขายดีแต่ถามไหมเวลาที่เขามาประกวดแล้วเนี่ยความสำเร็จตัวนั้นเนี่ยมันจะถูกสกัดนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราจะไปขยายผลเนี่ยมีคนหวังดีบางหน่วยงานก็อย่าง QA ก็มีหน้าที่บอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวผู้บริโภคอาจจะไม่สะอาดพ
1: อครับ
0: ก็ตอนแรกก็จะไม่ให้ทำนั่นคือ mindset แบบเดิม
1: ครับ
0: แต่พอเราเริ่มทำนวัตกรรมเนี่ยผู้ใหญ่ก็เชิญมาคุยกันว่าตกลงเราเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสได้ไหมก็กลายเป็นว่าต่อไป QA ต้องมาช่วยคิดไม่ใช่มาช่วยสกัดนะฮะต้องมาคิดกระบวนการใหม่ว่าทำยังไงสินค้าตัวนี้สามารถขายได้ที่ร้านโดยพนักงานที่ร้านเนี่ยไม่ต้องเอาไปทำเองก็เลยกลายเป็นให้โรงงาน
1: ให้ผลิต
0: ให้ SME รายหนึ่งผลิตและ SME รายนั้นวันนี้ใหญ่โตในเวลา5ปี6ปี
1: เพราะแซนด์วิชอบร้อนนี่เอง
0: ก็เติบโตจากยอดขายปีละ20ล้านวันนี้ก็ 3,000 กว่าล้าน
1: ซึ่งเรามีบริการอื่นๆที่ของ CPO เนี่ยเกิดขึ้นมามากมายจาก Cross Innovation ที่โดดเด่นนี
0: ้สินค้าตัวหนึ่งที่หลายท่านน่าจะรู้จักก็คือเบเกอร์ข้าวเหนียว
1: เบเกอร์ครับ
0: สินค้าตัวนี้ขายมาเกือบ10ปีแล้วนะประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ9ปีแล้ววันนี้ยังออนเชลอยู่ที่ร้านเซเว่นแล้วก็ถามว่าทำไมยังอยู่ได้นานเพราะผู้ผลิตหรือคนที่ทำสินค้าเนี่ยก็คือ CP Lamb ซึ่งไม่เคยหยุดคิดก็ปรับสูตรปรับรสชาติตามกระแสความต้องการของตลาดนะไปภาคไหนควรจะขายรสชาติไหนอันนั้นก็คือการปรับตัวเข้าหาผู้บริโภคโดยมีเทคโนโลยีอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของกล้วยหอมนะครับหลายคนก็ไม่เคยคิดว่ากล้วยหอมใบหนึ่งจะทำให้กล้วยหอมขาดตลาดเพราะว่าสิ่งที่พนักงานเราเห็นโอกาสก็คือว่าคนมาร้านเซเว่นเนี่ยอยากทานกล้วยใบเดียวคงไม่อยากทานทั้งหวีแล้วต้องเป็นภาระหิ้วกลับบ้านนะครับดังนั้นการจัดความต้องการของเรากับความต้องการของผู้บริโภคให้ตรงกันเนี่ยเราปรับไปหาเขานะครับถ้าเราอยากจะขายกล้วยเราอยากจะขายเป็นหวีอยู่แล้วแต่ผู้บริโภคเขาอยากได้ลูกเดียวเราก็จัดลูกเดียวพอเราจัดลูกเดียวเนี่ยอันนี้คือมุมมองของความคิดสร้างสรรค์แต่ทำยังไงให้กล้วยเนี่ยไปสุกพอดีในวันที่ลูกค้ามาที่ร้าน
1: อ
0: ันนั้นก็จะเป็นเบื้องหลังที่ต้องใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการขนส่งการบ่มเพาะนะกล้วยทำยังไงอันนั้นก็เป็น behind the scene ที่เราจะต้องมาศึกษาว่านวัตกรรมไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวมันเกิดได้ทุกวันถ้าเราเริ่มสังเกตว่าผู้บริโภคเปลี่ยนหรือยังผู้บริโภคต้องการอะไรใหม่ๆเราก็พยายามหาสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อมาทดลองถ้าขายได้มันก็จะเกิดนวัตกรรม
1: ครับก็เป็นเรื่องของ cross innovation เริ่มจากตัวพนักงานก่อนนะแล้ว CPO มีมุมอื่นๆไหมฮะที่สนับสนุนให้เหมือนกับว่าสร้างให้วัฒนธรรมองค์กรของ CPO เนี่ยเป็นในรูปแบบของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมต่างๆอยู่เสมอ
0: ครับก็เรามีเวทีเรียกว่า CPO Innovation Day เราจัดมาปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่9แล้ว
1: ปีที่9แล้วครับ
0: ทุกปีเนี่ยประมาณกลางปีเราจะมีประกวดนวัตกรรมซึ่งล่าสุด2ปีหลังเนี่ยเราเริ่มเชิญให้แมคโครเข้ามาร่วมด้วยพอแมคโครเข้ามาร่วมเนี่ยเราได้เรียนรู้ร่วมกันระหว่างแมคโครเราก็เห็นโอกาสที่แมคโครทำอะไรได้ดีเราก็เอามาต่อยอดกันแล้วในขณะเดียวกันฝั่งที่ CPO ทำได้ดีแมคโครก็ไปต่อยอดมันเกิดโนลิ่ง
1: กัน
0: เป็นการเรียนรู้ร่วมกันใช่เราทำCross Innovationมาสักพักประมาณ5ปีหลังจากที่เราทำมาแล้วเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าเราสามารถ

0: ื่อมโยงกับความรู้ภายนอกองค์กรเนี่ยสามารถจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เราคิดไม่ถึงตัวอย่างเช่นแพ็กเกจถ่านอ้อยที่มันย่อยสลายเองได้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรแล้วก็ดีกับต่อสุขภาพเพราะมันจะไม่ปล่อยสารที่เป็นสารอินทรีย์แล้วมันเป็นสารอนินทรีย์ที่เป็นพิษกับร่างกายนั้นแพ็กเกจถ่านอ้อยก็จะเป็นสินค้าที่ทุกคนเห็นว่าสามารถจะเติบโตได้ในอนาคตจากนี้ไปแล้วก็เป็นสินค้าที่สามารถเรียกว่ามาทดแทนพลาสติกนะหรือโฟมอีกตัวหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงคือน้ำเต้าหู้โตฟูซัง
1: ที่มีขายในเซเว่นด้วย
0: แล้วก็ขายข้างนอกด้วยเราก็ไม่ได้จำกัดว่าใครมาได้รางวัลเซเว่นอินโนขายเฉพาะที่เซเว่นไม่ใช่คือเซเว่นเป็นทางผ่านให้เขาเติบโตเป็นสปริงบอร์ดให้เขานะอย่างโตฟูซังเนี่ยปีแรกที่เขามาประกวดปีแรกเนี่ยยอดขายเขาประมาณไม่ถึง20ล้านแค่2ปีให้หลังเนี่ยยอดขายเขาขึ้นไป400ล้านแล้ว
1: โอ้เยอะมาก
0: เขาโตเร็วมากเพราะว่าทันทีที่เซเว่นมาเอามาจำหน่ายคนเริ่มรู้จักพอคนเริ่มรู้จักเนี่ยตลาดนอกเซเว่นยังมีอีกมากมายเขาสามารถจะทำตลาดภายนอกด้วยงั้น SME ที่มีนวัตกรรมก็สามารถเติบโตได้ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีล่าสุดนะฮะแล้วปีล่าสุดเนี่ยก็จะมีน้องแพรที่ทำคางกุ้ง
1: ครับ
0: โอคุสโนนะครับเราร่วมมือกับหลายๆเจ้าที่อยู่ในเครือข่ายนะฮะเพื่อหาสิ่งที่สังคมต้องการน้องแพรเนี่ยก็ขายอยู่ที่ CN อยู่ประมาณ500สาขาเราเห็นโอกาสว่าเราก็ชวนมาเวที7 in 1น้องแพรก็รีบตัดสินใจมาประกวดพอมาประกวดปุ๊บกรรมการทุกคนเห็นว่าน้องแพรเนี่ยเป็นเท่าแก่น้อยคนใหม
1: ่
0: แล้วก็สินค้าที่ขายกับCN เนี่ยขายได้ดีแต่มันไปได้แค่500สาขาเพราะว่าจำนวนสาขามีน้อยแล้วกรรมการทุกคนก็มองว่าอันเนี้ยถ้าให้รางวัลเนี่ยมีโอกาสที่จะก้าวกระโดดแล้วพอ7ได้เห็นสินค้าตัวนี้ตอบโจทย์ผู้บริโภคเซเว่นเอามาจำหน่ายตอนนี้น่าจะประมาณ 7-8,000 สาขาแล้วกำลังการผลิตน้องบอกว่าเต็มแล้วแต่ขอเวลากำลังจะขยายกำลังการผลิตให้เพียงพอแต่ในระหว่างที่สินค้าตัวนี้ผลิตไม่ทันน้องแพรก็คิดสินค้าตัวใหม่เป็น New S-Curve กำลังทำเอาขากุ้งมาโรยข้าวเลยนะซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่บอกว่า SME ที่มีนวัตกรรมจะไม่หยุดคิดนะมีสินค้าบางตัวที่คนเข้าใจยากมาก
1: ครับ
0: มีบริษัทคีนที่ทำเกี่ยวกับจุลินทรีย
1: ์
0: เขาสามารถหาจุลินทรีย์ที่สามารถกำจัดไขมันนะที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยได้แล้วจุลินทรีย์เนี่ยสามารถคัดสายพันธุ์ให้เหมาะกับปัญหาที่เกิดเราเองเราก็เวลคัมกับเขาในการที่เขามาประกวดเซเว่นอินโนวันนี้สินค้าของเขาก็เริ่มทาง CPLAM ก็เอาไปทดลองใช้แล้วก็มีการอะไรมีธุรกิจต่อเนื่องเราเองพยายามที่จะส่งเสริม SME ที่มีนวัตกรรมแล้วแก้ปัญหาที่มันเป็นปัญหาของสังคมอย่างเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของไขมันต่างๆที่อุดตันในร้านเซเว่นวันนี้เราก็มีปัญหาเรื่องไขมันอุดตันนะแล้วก็มีกลิ่นด้วยดังนั้นจุลินทรีย์เหล่านี้เนี่ยจะมาช่วยทำให้เราโกรกลีนได
1: ้ครับนวัตกรรมนี้ก็ช่วยตอบโจทย์ในหลายเรื่องนะครับสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำนิดนึงฮะสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังชมรายการเราอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ย CPO ทำได้อย่างนี้แล้วอยากจะทำเหมือนที่ CPO ทำได้บ้างเราจะแนะนำเริ่มต้นยังไงดีครับ
0: ก็เราอาจจะต้องเริ่มต้นจากวันก่อนเนี่ยเราได้เจอกับคุณประพันธ์ MBI แล้วก็คุณเกษราที่ตลาดหลักทรัพย์นะฮะก็คุยกันว่าบริษัทที่บางที SME เนี่ยคิดอะไรยังไม่ออกเนี่ยอาจจะเชื่อมกับสตาร์ท
1: อ
0: ัพเพราะสตาร์ท
1: อ
0: ัพเนี่ยเขามีไอเดียดีๆแต่เขาทำธุรกิจยังไม่เป็นเพราะไม่เคยมีประสบการณ์แต่ SME ที่มีประสบการณ์เนี่ยก็สามารถเอาไอเดียของสตาร์ทอัพหรือร่วมมือกันมาทำจริงใหม่ๆ

0: หนึ่งต้องชื่นชมนะฮะตลาดหลักทรัพย์ปีนี้มีการประกวดนวัตกรรมแล้วผมก็โชคดีที่มีโอกาสเข้าไปร่วมเป็นกรรมการแล้วผมก็รู้สึกว่าคนของตลาดหลักทรัพย์เก่งมากๆสามารถทำสิ่งที่เราคิดไม่ถึงแล้วยังมีอีกมากมายที่อยู่ในไพ่ลายที่ว่าจะ implement ปีหน้านะครับแล้วก็ยิ่งดีใจที่ดร.ชัยวัฒน์บอกว่าปีหน้าอาจจะเป็น open innovation เวทีก็จะใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสประเทศไทย 4.0 ที่จะเอา start up นะฮะเราจะเอา SME เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อทำให้สัดส่วนของ GDP ประเทศไทยเป็น 60% จาก SME อย่างที่คุณก่อสรรค์พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นเราคาดหวังว่าเราจะต้องช่วยกันซินเนอร์จี้กันนะครับ
1: ก็ดีมากๆเลยนะครับผู้ประกอบการท่านไหนนะฮะที่สนใจเรื่องนวัตกรรมนะครับเราต้องเริ่มจากความเชื่อนะครับในตัวเราเองก่อนนะฮะว่านวัตกรรมเนี่ยสำคัญรวมไปถึงนะฮะอาจจะลองหาเวทีอย่างที่อาจารย์แนะนำก็ได้นะบริษัทเล็กๆก็สามารถหาเวทีให้กับพนักงานได้ลองมาเสนอแนวคิดไอเดียดีๆมาพัฒนาต่อได้นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะฮะก็คือมุมมองแล้วก็แนวคิดดีๆและในกระบวนการสร้างนวัตกรรมของ CPO ครับที่ทางอาจารย์นะฮะคุณสวัสดิ์ได้มาเล่าให้กับพวกเราฟังนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับ
0: ผมมีเสริมอีกนิดนึงได้ไหมพอดีเรามีเวที Thailand Synergy เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาหรือในเวทีนี้ว่าถ้า SME อยากมีเวทีนวัตกรรม Thailand Synergy จะไปช่วยสร้างเวทีให้กับเขาเพื่อเขามีเวทีในการที่จะสร้างสรรผลงานนวัตกรรมแล้วมาปลั๊กอินกับ Thailand Synergy วันนี้ Thailand Synergy ไม่จำเป็นต้องนั่งรอเราก็โปรแอคทีฟไปหาเขาแล้วเราก็ปลุกให้เขาทำนวัตกรรมแล้วก็มาแล้วเราก็เชื่อมไปที่ตลาดเพราะฉะนั้นเวทีนวัตกรรมมันก็จะเริ่มขยายแล้วก็ทำให้ประเทศไทย 4.0 มีความเป็นจริงมากขึ้น
1: ดีมากๆนะครับเชื่อว่าไปถึงได้แน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่มาสละเวลานะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวดีๆให้กับพวกเราฟังนะครับขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับ
2: ขอบคุณครับ

และนี่แหละครับคือตัวอย่างของบริษัทขนาดใหญ่อย่าง CPO นะครับที่ได้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับโดยได้ปลูกฝังให้กับพนักงานได้มีความเป็นนักนวัตกรนะครับที่รู้จักสังเกตแล้วก็มองเห็นโอกาสนะครับจนนำมาสู่ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่มาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับซึ่งบริษัทนี้นะครับก็ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนานะครับโดยได้ทุ่มเทงบประมาณไปให้ส่วนนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องทีเดียวและนอกเหนือจากการสร้างสรรค์สินค้านวัตกรรมรวมถึงบริการต่างๆแล้วยังคำนึงถึงในเรื่องของการรักษาสมดุลระหว่างชุมชนนะฮะแล้วก็สังคมรวมถึงสิ่งแวดล้อมให้เติบโตควบคู่กันไปได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับแต่จะเป็นบริษัทอะไรนั้นติดตามกันได้ที่นี่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์หน้าครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ขรุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกกาบาตมากมาย

0: พวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
1: จริงเหรอครับ
0: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้เป็นรายการที่จะเชิญชวนคุณทุกคนนะครับมาวางแผนการเงินกันครับคุณผู้ชมครับทำไมการเงินต้องวางแผนด้วยครับเพราะว่าคุณจะไม่สามารถใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณหามาได้ตลอดทั้งเดือนหมดไปในแค่วันเดียวครับเพราะฉะนั้นการจะใช้เงินคุณจะต้องวางแผนให้ดีครับเพื่อคุณจะได้มีชีวิตที่ก้าวหน้ามีเงินมีการงานที่ดีขึ้นและก็มีเงินไว้ลงทุนนะครับในการทำธุรกิจต่างๆอีกมากมายนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยคุณผู้ชมครับคุณเคยได้ยินไหมครับว่าคนเราจะต้องมีการเก็บออมครับถึงจะมีเงินอ้าวแต่บางคนก็บอกว่ายังมีหนี้อยู่เลยแล้วมันจะออมเงินได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับเริ่มจากการปลดหนี้กันก่อนหลังจากปลดหนี้เสร็จแล้วคุณก็จะมีออมหลังจากที่คุณมีออมแล้วคุณก็จะมีเงินส่วนนึงครับไว้ลงทุนครับทุกอย่างมีขั้นมีตอนของมันอยู่ครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากปลดหนี้และอยากมีเงินต้องดูรายการนี้ครับรายการของเราครับมีแขกรับเชิญครับล้วนแต่จะเป็นบุคคลที่จะมาแชร์ประสบการณ์จริงๆที่ผ่านมาในชีวิตของเขาบางคนติดหนี้ครับบางคนเก็บออมจนรวยครับบางคนใช้เงินลงทุนของตัวเองครับจนประสบความสำเร็จในชีวิตครับเขาเหล่านี้ครับจะมาเล่าประสบการณ์เต็มๆในรายการของเราครับแต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมเธอเป็นหนี้ครับหลายคนนะฮะไม่กล้าจะบอกว่าตัวเองเป็นหนี้น้อยคนนักที่จะมาเล่าเรื่องแบบนี้ครับแต่เธอคนนี้กล้าเปิดเผยชีวิตของเธอครับและวันนี้ครับเธอจะมาเปิดเผยแล้วเธอชื่อแป้ง
1: ธินภัทรจึงไพศาลหรือคุณแป้งสาวใหญ่มนุษย์เงินเดือนผู้เคยประสบปัญหาหนี้สินจากบัตรเครดิตซึ่งเป็นปัญหาที่คนทั่วไปประสบกันมากในตอนนี้วงจรของการเป็นหนี้บัตรเครดิตเริ่มจากการที่คนเรานั้นเห็นว่าบัตรเครดิตเป็นแหล่งเงินกู้ที่ง่ายไม่ต้องยื่นเรื่องไม่ต้องรออนุมัติกดเงินสดจากบัตรได้เลยทำให้กลายเป็นว่าเราดึงเงินจากอนาคตมาใช้โดยไม่รู้ตัวเมื่อใช้จ่ายเงินเกินตัวก็จะหาเงินมาจ่ายหนี้บัตรเครดิตได้ไม่พอคนที่เจอปัญหานี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีสร้างหนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่าเปิดบัตรเครดิตเพิ่มกดเงินจากบัตรอีกใบมาใช้หนี้บัตรใบเก่าค่าปรับและดอกเบี้ยก็จะเพิ่มพูนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ผูกพันกันจนเป็นงูกินหางสุดท้ายกลายเป็นหนี้ก้อนโตไม่สามารถรับผิดชอบได้คุณแป้งนะครับคือหนึ่งในผู้ที่เคยมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้เธอหลุดพ้นมาได้อย่างไรวิธีการปลดล็อกวงจรหนี้บัตรเครดิตของเธออยู่ตรงไหนคุณแป้งผู้นี้จะยอมมาเปิดเผยเรื่องน่าอายแบบนี้ที่คนอื่นไม่กล้าพูดให้ทุกคนได้ทราบกัน
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณแป้งแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะฮะขออนุญาตเรียกพี่แป้ง
2: ค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่แป้งก่อนเลยที่วันนี้นะครับกล้าที่จะออกมาเปิดเผยให้กับคุณผู้ชมทุกท่านว่าคุณติดหนี้ครับ
2: ค่ะ
0: ถามก่อนเลยดีกว่าติดหนี้เยอะไหมครับ
2: โอ้คือเยอะกับไม่เยอะเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับพี่เนี่ยที่เยอะนี่คือ6หลัก
0: โอ้
2: 6หลักนี่ถือว่าเยอะแล้วนะ
0: เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้เรามาคุยเรื่องนี้ก่อนว่าความเป็นมาเป็นไปเริ่มต้นนี
2: ่
0: พ
2: ี
0: ่แป้งทำอาชีพอะไรครับ
2: พี่ทำวงการบันเทิง
0: ครับผม
2: เริ่มเรียนจบก็ทำวงการบันเทิงมาโดยตลอดนี้วงการบันเทิงก็ค่อยๆไต่มาไต่ระดับจากเงินเดือนไม่กี่หมื่นก็มาเป็นหลายๆหมื่น
0: ครับสูงสุดนี่ก็น่าจะสักประมาณ50,000 60,000 ได้ไหม
2: ประมาณ 4-50,000 อยู
0: ่ก็ถือว่าเยอะนะครับคุณผู้ช
2: ม
0: แล้วมาติดหนี้ได้ยังไง
2: ติดหนี้เพราะต้องบอกว่าติดหนี้เพราะติดใจดิ
0: อ่ะโอ้ติดใจที่ติดหนี้เนี่ยนะครับ
2: ติดหนี้เพราะติดใจไม่ใช่มันอย่างนี้คือกําลังจะบอกว่าพอด้วยความที่ตัวเองทํางานวงการบันเทิงเราก็ไม่อยากจะไปโทษเนาะว่าวงการบันเทิงแต่ว่าแวดล้อมมากกว่าสิ่งแวดล้อมมันก็ทําให้เราไปวงการบันเทิงต้องอัปเดตต้องมีอะไรใหม่เทรนด์ใหม่มี
0: ร้านส่วนใหญ่ดีกว่าที่เป็นแบบนี
2: ้ร้านนั้นเปิดใหม่กางเกงตัวนี้คอลเลกชันออกใหม่รองเท้าแบบนี้นาฬิกาแบบนั้น
0: จะต้องซื้อหมดทุกอย่างเลยเหรอครับ
2: ไม่ได้เรียกว่าซื้อหมดทุกอย่างแต่มันจะมีเหตุผล
0: ครับ
2: มาสำทับตัวเองว่าเนี่ยถ้าสิ้นเดือนนี้เราทำงานเหนื่อยมาขนาดนี้เนี่ย
0: ครับ
2: เราน่าจะให้รางวัลตัวเองสักอย่างหนึ่งไหมเน
0: ี่
2: ย
0: ครับ
2: รางวัลมันเริ่มเยอะขึ้นเริ่มหาเหตุผลให้ตัวเองกับของทุกอย่างที่เราต้องการ
0: คือเรามีเหตุผล
2: ใช่
0: ในการสร้างหนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ
2: ใช่
0: ครับผมแล้วไม่คิดที่จะปลดหนี้เลยเหรอครับตอนนั้น
2: คิดก็ทยอยไง
0: ครับ
2: คือสมมุติว่าเรามี 50,000 เราซื้อวันนี้เราซื้อ 5,000 ก่อน
0: ครับ
2: 5,000 เสร็จปุ๊บแทนที่พอเดือนหน้าเราจะใช้ 5,000 นี้หมดอุ้ยเดี๋ยวก่อนมีอันนั้นอีกอันนั้น
0: 15,000
2: 15,000 ปุ๊บสะสมและสะสมแต้มสะสมใหม่พอมันมาแทนที่เราจะจ่ายแบบสมมุติถ้าเรามีบัตรเครดิตเราจะจ่ายแบบว่าเต็มวงเงินไปเลยเราก็จ่ายแบบว่าเอาแบบ
0: อ๋อขั้นต่ำก่อน
2: ขั้นต่ำขั้นต่ำไปเรื่อยๆต่ำไปเรื่อยๆแต่ยอดอ่ะพุ่งไปเรื่อยๆพุ่งไปเรื่อย
0: ๆ
2: คราวนี้ต่ำมันมาเป็นสูง
0: ครับ
2: คือด้วยความที่ข้อมูลมันเยอะเนาะเวลาเราไปกู้ไปอะไรไม่ได้คำนวณหรอกดอกเบี้ยเป็นยังไง
0: ครับ
2: ยืมกี่บาทต้องจ่ายดอกเท่าไหร่เนี่ยเอาไว้ก่อนเอาอันนี้มาโปะอันนั้น
0: คือหมายความว่าเอาบัตรเครดิตเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เข้าใจคือเอาบัตรเครดิต
2: สมมุติว่าบัตรเครดิตอ่ะ
0: บัตร A กับบัตร B
2: บัตร A บัตร B ใช้บัตร A เต็มเอาบัตร B มาบัตร B กดเงินสดได
0: ้ครับ
2: เอามาโปะบัตร A แต่บัตร B เต็มเหมือนเดิมบัตร B เต็ม
0: เอ
2: ามีสินเชื่อมาเอาสินเชื่อมาโปะบัตร B
0: โหก็นี่มันก็พอกขึ้นเรื่อยๆครับ
2: ใช่ดิเพราะว่ามันนึกออกป่ะเราไม่มีทางออกกับการใช้เงินเพราะว่าเงินเราได
0: ้
2: เท่าเดิม
0: ก็เป็นลักษณะแบบงูกินหางไปเรื่อย
2: ๆนี่คือวิธีการคือวิธีการเป็นหนี้คือเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเรา
0: ครับแล้วตอนนั้นถามจริงกังวลใจไหมที่เป็นหนี
2: ้กังวลสิ
0: รู้สึกอึดอัดไหมหรือว่า
2: แรกมันสนุกแรกสนุกที่ได้ของได้อะไรทุกอย่างมาแต่สุดท้ายพอเวลาไม่มีจะกินเนี่ย
0: ครับ
2: มันต้มรองเท้ากินไม่ได้นะ นาฬิกาก็ต้มไม่ได้เราจะไปขายอะไรแล้วสิ่งที่ซื้อ
0: ครับ
2: มันไม่ใช่ซื้อเพื่อเก็งกำไรในอนาคต
0: มาเดาตัวเลขหนี้ที่บอกว่าเยอะ6หลักเนี่ยผมขออนุญาตเดา
2: ค่ะ
0: ตัวหน้าเป็นเลข1
2: มากกว่านั้นค่ะ
0: ตัวหน้าเป็นเลข7
2: เยอะไปหน่อย
0: ก็แสดงว่าอยู่ในเลนจ์ของ2ถึง5ประมาณเนี้ยแหละ
2: ประมาณแถวๆนั
0: ้
2: น
0: ประมาณแถวๆนั้นเอาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะเรื่องราวกำลังเข้มข้นสนุกสนานเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่แป้งดีกว่าว่าเขาทำยังไงถึงปลดพันธนาการออกจากหนี้เหล่านี้ได้ครับช่วงหน้าครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณแป้งมนุษย์เงินเดือนธรรมดาผู้หนึ่งที่กล้าเปิดเผยเรื่องของตนเองที่เคยตกเป็นทาสของวงจรหนี้บัตรเครดิตใช้เงินเกินตัวจนหนี้สินท่วมหัวในช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณแป้งกันต่อนะครับว่าเธอแก้ไขการเป็นหนี้ได้อย่างไร
1: เบรกที่แล้วครับกำลังเข้มข้นเลยที่กำลังคุยกันถึงเรื่องของการเป็นหนี้ของพี่แป้งรอบนี้เรามาคุยกันว่าพี่แป้งรู้ตัวว่าจะต้องหยุดการเป็นหนี้เมื่อไหร่ครับ
2: คือต้องบอกงี้เป็นคนไม่ทำธุรกรรมทางการเงิน
1: ครับ
2: โดยแบบว่าเขาเรียกอะไรนะบางทีโอนเงินผ่าน ATM หรืออะไรเงี้ยพี่จะเป็นคนที่จะถือสลิป
1: ครับ
2: ต่างๆไปธนาคารเอง
1: อืม
2: จากสลิปบัตรเครดิต1ใบ
1: อันนั้น A
2: มันเริ่ม A ละมันก็เริ่มมา B
1: บัตร B
2: C
1: บัตร C
2: พอสิ้นเดือนเนี่ยมาวางกันเลยบัตรเครดิต1 2 3 4
1: คือเอาอะไรมาวางคือเงินเดือนทั้งหมดนะฮะ
2: ไม่เอาบินมาวางก่อนสินเชื่อ1 2 3สมมตินะ
1: ครับ
2: ค่าโทรศัพท์1 2 3อย่างเงี้ย
1: ทุกบิน
2: แล้วก็กดตังมา
1: ครับ
2: วางเฮ้ยสุดท้าย
1: ครับ
2: ไออันที่มันควรจะเหลือไว้รับประทานในเดือนนั้นเนี่ยมันไม่มีไง
1: คือมันจ่ายหมดแล้วทั้งเดือน
2: แล้วมันไม่ได้ขั้นสูงนะไม่ได้ตัดยอดทั้งหมดนะ
1: คือจ่ายทั้งหมดคือขั้นต่ำ
2: มันจุกอ่ะวันที่มันเปลี่ยนเนี่ยคือมันจุกมันจะอาเจียน
1: คือมันคือวันที่พี่รู้ตัวคือวันที่บินทั้งหมดคือพี่ไม่มีตังค์เหลือแล้ว
2: เออเหลือน้อยมากอ
1: ่
2: ะน
1: ้
2: อยมากแล้วรอบตัวชวนไปเที่ยว
1: ครับ
2: ไปปาร์ตี้ไหมไปนั่นนี่ไปช้อปปิ้งไหม
1: ไลฟ์สไตล์ก็ยังเป็นเหมือนเดิม
2: ไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่มีแล้ว
1: ครับ
2: แต่มันก็ยังมียางอายที่จะไม่กล้าบอก
1: ว่าเราไม่มี
2: พี่เคยร้องไห้อยากกินสเต็กด้วย
1: เออ
2: กินบะหมี่ไม่ได้วันนี้ฉันเหนื่อยมากฉันต้องกินแพง
1: ๆ
2: ทุกอย่างฉันต้องหาเหตุผล
1: ชักนี่จะ
2: เหมือนเด็กอยากได้ของเล่นน่ะซื้ออันนี้ดีกว่า
1: 3,000ดีกว่า
2: อย่างเงี้ย
1: แฮปปี้
2: ใส่แล้วเหมือนลอยได้แต่พอสลิปมาม
1: ันแฮปปี้เหมือนกันนะ
2: แฮปปี้มันเหมือนอย่างเงี้ยและไอตัวที่มัน
1: ครับ
2: วิจารณ์เนี่ยมันชนะทุกทีอ่ะเหตุผลมันเข้าข้างตัวเองหมดเลยไง
1: ครับผมนะฮะ
2: นั่นแหละ
1: หลังจากพอรู้ตัวว่ามันไม่พอแล้วหลังจากที่เราเริ่มกระเถิบหนีออกจากเพื่อนๆเริ่มไปกินน้อยลงเริ่มไปเที่ยวน้อยลงทำยังไง
2: เริ่มมีคนจับได้เริ่มมีคนจับได้คือคนจับได้เนี่ยคือรุ่นพี
1: ่
2: รุ่นพี่แล้วก็ปัจจุบันอ่ะเป็นเจ้าของ
1: สถาน
2: ที่ที่พี่ทำงานอยู
1: ่นี่
2: คือไม่ใช่ญาติแต่เป็นเหมือนญาติเหมือนพี่ชายนับถือกันแบบนี
1: ้ครับ
2: เริ่มจับทางได้เช่นชวนไปไหนไม่ไปชวนให้ไปเที่ยวตรงนั้นไม่ไปไปไหนก็แบบไม่มีตังค์ไม่อะไรเฮ้ยทำไมไม่มีเงินทำไมเงินเดือนเยอะขนาดนี้เฮ้ยเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือเปล่าหรืออะไรเง
1: ี้
2: ย
1: ตอนนั้นเศร้าไหมมันทุกข์ใจไหม
2: มันเศร้าบวกอายมันต้องมาพูดอย่างนี้มันเศร้าบวกอาย
1: เอาแบบ
2: เพราะว่าโดยหน้าที่การงานเนี่ยเราก็เป็นหัวหน้าคนเนาะลูกน้องเราบางคนมันเก็บเงินได้มากกว่าเราอีก
1: แล้วพอรู้ปุ๊บพอเขาจับได้ปั๊บคำพูดแรกที่โดนพูดถึงแล้วพี่รู้สึกคืออะไร
2: มันนี่นั่งเอาเครื่องคิดเลขมากระดาษมาเขียนทุกอย่างพูดความจริงเดี๋ยวนี้ว่ามีเท่าไหร่ไม่เอาขั้นต่ำด้วยเอาขั้นสูงแล้วทุกวันนี้เงินเดือนเท่าไหร่มาคำนวณดูแล้วอะแล้วก็คำนวณกันเป็นปีเลยนะว่าจะหมดเมื่อไหร่จะ

0: อะไรอย่างเงี้ย
1: แล้ววันนั้นคำนวณมากี่ปีจำได้ไหม
0: โอ้เยอะอ่ะ 3-4 ปีน่ะ
1: กว่าจะหมดหนี้ก็
0: กว่าจะหมดถ้ายังจ่ายอ่ะแบบนี้อยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นเอาที่ดอกแพงสุด
1: ครับ
0: เอามาก่อนเลยใบไหน1 2สมมุติเงี้ยแล้วเขาก็หายไปนะคือคุยกับเราวันนั้นอ่ะด่าเราเสร็จ
1: พี่คนนี้หายไป
0: ไม่ได้หายไปไหนนะคือเขาบอกเราแค่ว่าต้องใช้เงินวันละ239บาททำได้ไหม
1: หมายถึงว่าใช้เงินของตัวเอง
0: ใช้เงินของตัวเอง
1: โดยที่เราเงินเดือนก้อนนี้แต่เราต้องใช้239บาท
0: คำนวณดูแล้วปลดหนี้ปลดสิน
1: อ
0: ่ะต้องใช้อยู่ภายใน239บาทเป็นเวลา4ปี5ปีว่าไปอ่ะที่ปลดหนี้อ่ะทำได้ปะ
1: ทำได้ไหมตอนนั้นตอบว่า
0: ไม่ได้ก็ต้องได้ไงต้องตอบไว้ก่อนเนื้อป่ะเพราะว่ามันหมดหนทางแล้วอ่ะมืดแล้วอ่ะมืดแล้วเราได้แค่239บาทได้แต่ในความเป็นจริงมันไม่มีทางได้
1: อืมแล้วตอนนั้นตอนที่คิดว่ามันไม่มีทางได้เนี่ยเคยคิดบ้างไหมว่าพอมันถึงจุดสุดแล้วอ่ะพี่คิดไหมอยากจะหนีนี่อยากจะทิ้งนี่เลยเป็นหนี้เสียไปเลย
0: เป็นคนไม่หนีสมมุติว่าขั้นต่ำ 10,000
1: อืม
0: ต่ำสุดของฉันอ่ะได้แค่ 5,000 เอาเปล่าคุยต่อรองดีลเลย
1: อันนี้ที่พูดเนี่ยคุณผู้ชม 10,000 ให้ 5,000 เนี่ยอันนี้ดีแล้วนะจริงๆตอนนั้น 10,000 ให้ 500 ได้เปล่าไม่ใช่เราเล่นเรา
0: ไม่มีให้แต่แบบว่าสมมุติว่าของขั้นต่ำเนี้ยสมมุติ 10,000 ขั้นต่ำก็จะให้ 50% ของขั้นต่ำอ่ะเพราะไม่งั้นเราไม่มีรับประทานใน1เดือนไงฮะอย่างนั้นแต่ไอ้ที่น้ำตาร่วงเลยเนี่ยคือหลังจากวันนั้นที่พี่ชายคนนี้หายไป
1: ครับ
0: ก็นั่งกันอยู่ที่ร้านเนี่ยแหละนั่งทำงานก็แก๊กก็แก๊กไปนี่อยู่ดีก็มีถุงสีน้ำตาล
1: ครับ
0: ล่วงมาจากข้างหลังวางลงมาปุ๊บเหมือนถุงใส่อาหารอะ
1: ครับ
0: พัวแล้วก็พูดแบบไม่กล้ามากนะเขาพูดบอกว่าอ่ะมึงเอาไปปิดหนี้บัตรเครดิตตามที่เราคุยกันไว
1: อ
0: ันนั้นน้ำตาล่วงไงนะคือมันจุกอ่ะมันจุกอยู่ตรงเนี้ยว่าแบบว่าเขาเป็นใครอ่ะแล้วคือเขาไม่ใช่ญาติเราแต่เรานับถือเขาเหมือนพี่ชายเรารักเขาเราก็มาเหมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่มาช่วยเขาดูแลกิจการเราชอบคาแคร์แต่แบบทำไมเขาต้องมาช่วยเราอ่ะคือเหมือนทำให้เราตั้งต้นใหม่ได้อ่ะเรารู้สึกซาบซึ้งแต่เราอายแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองวันเนี้ยมันแย่แล้วนะ
1: ไม่ทันแล้วแต่ไอ้เงินก้อนนี้เอาไปใช้ทั้งหมดเลยถูกต้องไหมฮะใช้หนี้ทั้งหมดเลยทุกบาท
0: ห้ามเอาไปใช้อย่างอื่นไปธนาคารเดี๋ยวนี้แล้วเอาสลิปกลับมาให้ดูด้วยว่าปิดแล้วอันเนี้ย
1: มีบางแว็บไหมเอาไปใช้
0: ไม่ ไม่ไม่เลยตอนนั้นมุ่งมั่นมากคือไปแล้วคั่วเลยอะทีเดียว
1: เต็มเต็ม
0: แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันโล่งขึ้นมันโล่งขึ้นเพราะว่าอันเนี้ยดอกเบี้ยเยอะสุดแล้วมันกินเหมือนกินหัวกินหางอ่ะแบบมันทบมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบว่าโอ้ตายแล้วแม่เจ้าทำไมมันเยอะขนาดนี้นั่นคือหนึ่งอันที่คิดได้ว่าต่อไปเนี้ยเวลาจะกู้หนี้ยืมสินหรือจะทำธุรกรรมกับธนาคารหรืออะไรเงี้ยจะศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อน
1: เป็นเรื่องของคุณผู้ชมที่หลายๆท่านที่คนที่ไม่มีหนี้เป็นข้อดีที่คุณจะได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ครับไปศึกษาก่อนแต่คนที่เป็นหนี้อยู่คุณค่อยๆแก้หนี้ของคุณไปทีละนิด
0: ใช่
1: วางแผน
0: ค่อยๆ
1: อย่าเอาประสบการณ์ที่เราเคยทำกดเงินมาทบเอาเงินอนาคตมาใช้
0: คือต้องเปลี่ยนตัวเองอ
1: นาคตจะเป็นแบบนี
0: ้ต้องเปลี่ยนตัวเองจริง
1: ๆนี่คือหลักการง่ายๆครับเปลี่ยนตัวเองนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่า
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อว่าหลังจากเปลี่ยนตัวเองปลดหนี้ตรงนี้เรียบร้อยเริ่มใช้เงินแล้วชีวิตเป็นยังไงกันบ้างกับคุณแป้งครับช่วงหน้าครับ

0: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณแป้งเธอได้มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินแบบผิดวิธีจนเป็นหนี้และในที่สุดก็สามารถปลดหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดได้ด้วยการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องจนถึงวันนี้คุณแป้งเป็นคนที่มีวินัยทางการเงินมากๆเลยครับ
1: พี่แป้งครับหลังจากเป็นหนี้ใช้เวลาปลดหนี้นานไหมครับ
2: ก็หลายปีเพราะพี่เอาแบบสบายๆหน่อยไม่หักดิบ
1: หมายความว่าแต่ละคนนี่บางคนก็คือหักดิบก็คือโป้งไปเลยแต่ของพี
2: ่โป้ง
1: เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าเมื่อก่อนไลฟ์สไตล์มันหนักไง
2: คือจากที่เคยแบบว่าอุ้ยแบบใช้เยอะใช้น้อยจำกัดจำกัดตัดสิทธิ์ตัวเองทุกอย่าง
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยแล้วก็พยายามไปปลดหนี้ตรงนั้นให้หมดมันเลยใช้เวลานานประมาณ 3-4 ปีเห็นจะได
1: ้ผ่านมา 3-4 ปี
2: จ้ะ
1: หลังจากนั้นได้ข่าวว่าพอใช้หนี้เสร็จปุ๊บเปลี่ยนอาชีพเลยถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่แต่ว่ามันเป็นด้วยเหตุบังเอิญด้วยก็คือว่าเพื่อนเนี่ยไปเปิดกิจการอยู่ที่หัวหินพี่ก็อาสาไปเลยว่าขอไปดูแลเป
1: ็
2: นพนักงานเขาก่อนก็ทำให้ทุกอย่างเพื่อนสนิทกันจนพอเราทำให้เขาได้ทุกอย่างแล้วปุ๊บเราก็บอกว่าเราสุดความสามารถของเราตรงนี้ละเราคิดว่าไปจ้างคนอื่นมาตรงนั้นอ่ะคือช่วงระยะเวลาที่เราเก็บเงินเราพอจะมีเงินอยู่บ้างแล้วเราก็มองหาพี่ไปอยู่หัวหิน
1: ครับ
2: พี่อ่ะชอบคาแคร์ไปมองหาที่ทําคาแคร
1: ์ครับ
2: โอ้ตอนลงทุนเนี่ยคิดว่าไม่เยอะมากปรากฏว่าเยอะพอสมควรเหมือนกัน
1: ครับ
2: ถึงขั้นต้องขายรถตัวเองทิ้งเพื่อที่จะเอาเงินมาลงทุนต
1: ั
2: ้งใจอยู่นานเพราะไม่อยากเป็นหนี
1: ้
2: ไม่อยากไปกู้ไม่อยากอะไรแล้วก็คือเรามีสมบัติอยู่เนี่ยเราถามว่าเราต้องใช้รถไหมเราไม่ต้องใช้เป็นการหักดิบอย่างนึงนะ
1: ครับ
2: คือจะได้ไม่ต้องไปไหน
1: อยากต้องเติมน้ำมันแล้วล่ะ
2: ไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องจ่ายค่าประกันไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยคือเป็นคือรถก็ผ่อนหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนต้องเอาเงินตัวเองไม่กู้ใครก็เอาเงินก้อนเนี้ยบวกกับเงินเก็บไปลงทุนแล้วไม่รู้มันดีหรือไม่ดีนะตามหลักการแล้วก็ยืนอยู่บนปากเหวว่าห้ามเจ๊งนะห้ามทุกอย่างต้องตั้งใจทำเหยียบหลังคารถตัวเองอยู่ทุกวันต้องตั้งใจทำเดินหน้าอย่างเดียวถอยหลังไม่ได้ถอยหลังนี่คือบันไลแน่นอนแล้วก็มีพี่คนนึงก็สอนเราบอกว่าให้เราทำงานทุกวันเหมือนความรู้สึกแรกที่เราเปิดร้านไม่ใช่ทำไปแล้วเบื่อทำไปแล้วหน่ายทำไปแล้วรู้สึกท้อก็เลยไม่สนุกแล้วทิ้งเบื่อทิ้งไม่ได้ห้ามทิ้งพี่ทำคาแคร์พี่อยู่หัวหินทั้งหมด6ปี
1: ครับ
2: ปัจจุบันคาแคร์ถูกเซ้งกิจการไปให้อีกคนหนึ่งแล้วและยังมีฐานลูกค้าเต็มแน่นเอียดแต่ด้วยความจำเป็นก็คือ1พ่อแม่แก่แล้วอยู่กรุงเทพ
1: ครับ
2: 2น้องสาวก็อยากจะทำธุรกิจอะไรในกรุงเทพเราก็อยากจะมาช่วยน้องกับ3คือพี่ที่เคยช่วยเรา
1: ครับ
2: วันเนี้ยคือพอดีเขามีปัญหาเรื่องพนักงานนิดหน่อยเราก็เลยค
1: ิ
2: ดว่าเรามีประสบการณ์แล้วเราอยากกลับมาช่วยเขามาตอบแทนเขาน
1: ั่นก็คือที่นี่
2: เจเกรสที่นี่
1: จากชีวิตติดลบจนตอนนี้มีชีวิตใหม
2: ่
1: ที่ดีขึ้นมาก
2: ๆค่ะ
1: อยากจะกลับไปเป็นหนี้อีกไหม
2: จ้างก็คงไม่เอาแล้วล่ะ มันคงไม่ไหวไหมอ่ะความไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ
1: ชีวิตก็เลยปรับเปลี่ยนมาณปัจจุบันก็เริ่มมีตังเก็บถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่
1: หลังจากเป็นหนี้ปลดหนี้แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจุดสูงสุดนะฮะคุณผู้ชมการที่เราได้เคยขึ้นไปอยู่แตะสูงสุดใช้บัตรเครดิตลูดจนสามารถลูดซื้ออะไรก็ได้ตามที่เราอยากจะได้จนปัจจุบันมันเรากลับมาอยู่ในที่จุดเดิ
2: ม
1: จุดเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นใหม่พี่แป้งครับอยากให้พี่แป้งนะฮะฝากอะไรถึงคนดูทุกท่านหน่อยนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านบางท่านอาจจะเป็นหนี้บางท่านยังไม่เป็นหนี
2: ้
1: แต่เตือนสติเขาหน่อย
2: ค่ะ
1: เป็นหนี้มันไม่ดีอ่ะเดี๋ยวให้พี่แป้งฝากอะไร
2: พี่มันบอกว่าพฤติกรรมการใช้เงินวิธีคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนคิดได้ช้าบางคนคิดได้เร็ว
1: ครับ
2: อย่างพี่เนี่ยถือว่าช้า
1: ครับ
2: แต่ถามว่าในสิ่งที่พี่ประสบมาอย่างเงี้ยตอนที่กลับไปอยู่หัวหินแล้วฐานะการเงินมันเริ่มดีขึ้นเราก็มองอย่างนี้เวลาบัตรเครดิตหรือเราเห็นโฆษณาต่างๆในทีวีอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินหรืออะไรอย่างเงี้ย เราก็มามองว่าเออสมัยเราเด็กๆอ่ะเขามีโฆษณาสำหรับการออมเงิน
1: ครับ
2: มากกว่าการที่จะหลอกล่อเราไปใช้เงินเดี๋ยวนี้พี่ก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการเอาเงินไปลงทุนกับอสังหาคิดต่อเนื่องว่าถ้าเราซื้ออันเนี้ยเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างที่มันจะต่อยอดออกมาเป็นเงินหรือเก็บไว้นานๆมันมีมูลค่าเพิ่
1: ม
2: มากกว่ามูลค่าลดลง
1: ครับ
2: แค่นั้นเองก็คือขอให้คิดให้ระวังเพราะพี่เห็นหลายคนที่อายุเท่าพี
1: ่
2: แต่สบายกว่า

0: ที่แล้วเราทำให้เราหวนคิดไปว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเราเก็บออมมากกว่านี
1: ้
0: เราไม่ใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายแบบนี้เราจะมีมากกว่านี
1: ้ครับ
0: แล้วเราจะสบายกว่านี
1: ้แต่เราโชคดีแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ที่ตอนนี้เรารู้ตัวทันแต่สำหรับใครที่ยังรู้ตัวไม่ทันตอนนี้ครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เตือนสติคุณครับโอ้วันนี้ต้องขอบคุณนะฮะพี่แป้งมากเลยนะครับที
0: ่
1: มาให้ประสบการณ์บอกเล่าประสบการณ์ของคนติดหนี้ปลดหนี้จนมีทุกวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
2: เราทุกคนสามารถวางแผนปลดหนี้ได้โดยอาศัยหลักการ5ข้อดังต่อไปนี้นะครับ 1. หยุดก่อนหนี้เพิ่มและลุกขึ้นมาปรับนิสัยการใช้จ่ายเสียใหม่ 2. ตรวจเช็คหนี้ทั้งหมดว่าตกลงแล้วมีหนี้เท่าไหร่ 3. หาทางต่อรองกับเจ้าหนี้เพื่อขอลดค่าผ่อนต่อเดือนและขอลดดอกเบี้ย 4. เลือกจ่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยแพงที่สุดให้หมดก่อน 5. รักษาวินัยทางการเงินของตัวเองต่อไป
1: คุณผู้ชมครับข้อสำคัญของคนที่เป็นหนี้นั่นก็คือคุณจะรู้ตัวเมื่อไหร่และคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับมันเมื่อไหร่รายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้ครับบทสนทนาของเราจะดีใจมากเลยครับถ้าเกิดทำให้คุณฉุกคิดครับว่าคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับหนี้ของคุณได้อย่างไรวันนี้ต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนเอิ้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อแท้จริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่โยโย่เพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าแล้วนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่แล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเดี๋ยวเล่นผ่านลู่ล่าตามพื้นริมรั่วและฝ้าผนังรอบรั่วต่างๆเศรษฐินีนางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งนี้อันไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจท่านออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งท่านนุต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการชนไม่ใช่เออเราเกี่ยวไรกับฉันลาวเรานางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ทกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการ

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: ฟิลกู๊ด
0: รายการที่จะเปิดพื้นที่เติมความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
1: ซึ่งครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดของเราในสัปดาห์นี้ครับเป็นครอบครัวของคนจีนซึ่งมีลูกชายเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กเป็นเด็กที่ดื้อจนกระทั่งคิดว่าแม่ไม่รักเขา
0: เป็นไปได้เหรอคะที่ลูกชายคนเล็กของบ้านจะคิดว่าแม่ไม่รักตัวเองอยากเจอแล้วค่ะเขาเป็นใครคะ
1: อ
0: ่
1: ะถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้เลยครับ
0: ณัฐธีเอกวิจิตหรืออุ๋ยบุตรเบลสลูกชายคนเล็กและคนเดียวของครอบครัวเอกวิจิตเขาเป็นเด็กที่โมโหร้ายชอบเถียงแม่ตั้งแต่จำความได้การปะทะกันของสองแม่ลูกไม่เคยลดดีกรีลงเลยจนอุ๋ยเข้าสู่วัยรุ่นและพบกับจุดเปลี่ยนในวิธีคิดทำให้ดวงตาของเขามองเห็นความรักนั่นคือวันที่เขาเปลี่ยนเป็นอีกคนความรักที่อุ๋ยบุตรเบลสค้นพบหน้าตาเป็นอย่างไรพบกับอุ๋ยและคุณแม่ค่ะสวัสดีคุณแม่และคุณอุ๋ยค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้ตอนต้นพี่มิกเกริ่นเอาไว้เลยทำให้อยากรู้เลยค่ะว่าตอนเด็กๆเนี่ยพี่อุ๋ยเป็นคนนิสัยยังไง
4: คือเขาเกเรแบบเขาเอาแต่ใจตัวเขาเอง
1: ครับ
4: จะเอาชนะ
3: ทุบตีพี่สาวอะไรเงี้ยครับแบบเด็กทะเลาะกันครับก็จิกผมก็ตบตี
1: อันนั้นเรียกว่ามาเต็ม
4: คุณแม่ก็จับเขาไปขังห้องน้ำเลย
0: เข
4: าแกล้งพี่เขา
1: พี่เพื่อนเป็นโถส้วมช่วยเด็กไหมคร
4: ับ ห้องน้ำคุณแม่เรียนของไว้อย่างดีเขาโมโหเขาปาดลงไปหมดเวลาจับเขาไปขังเอาไว
0: ้
4: อ
0: ่
4: ะ
3: ผมเข้าใจว่าถ้าขังผมไว้ถ้าเกิดได้ยินเสียงของแตกเขาต้องมาเปิดผมก็กวาดให้แบบพินาศเลยครับ
1: มีมาเปิดประตูไหมครับ
3: มีครับเปิดก็วิ่งออกมา
1: เปิดก็วิ่งออกมาแต่เห็นบอกว่าตอนเด็กๆชอบคิดว่าแม่ไม่รัก
3: ช่วงป.1 ป.2 ป.3 เนี่ยโดนคุณแม่ส่งไปอยู่บ้านอาม่าครับเราก็จะรู้สึกว่าวันจันทร์ถึงศุกร์เราต้องไปอยู่ที่นั่นทำไมถึงเราถึงไม่ได้อยู่บ้านแบบ7วันมันเหมือนโดนไปอยู่โรงเรียนประจำอะไรเงี้ยครับแล้วมันแบบคือเขาก็เข้มงวดหน่อยครับแบบบังคับให้พูดหางเสียงทุกคำพูดครับพูดอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะ
3: ซึ่งแบบอยู่ที่บ้านผมอิสระมาก
0: ไม่มีหางเสียง
3: ใช่ครับไม่มีใครมาบังคับอะไรผมทั้งนั้นแบบอย่างการบ้านเงี้ยผมเขาก็จะมานั่งเพ่งนั่งจ้องว่าทำไหมมานั่งตรวจการบ้านนั่งดูอะไรเงี้ยครับสำหรับผมอึดอัดผมเกลียดการทำการบ้านอ่ะผมไม่อยากทำ

0: แล้วผมก็ยิ่งบังคับผมยิ่งไม่ทํายิ่งบังคับผมยิ่งไม่ชอบจําได้ว่าเวลาเลิกเรียนเนี่ยต้องขึ้นรถโรงเรียนผมไม่อยากขึ้นรถโรงเรียนกลับเลยอ่ะไม่อยากกลับไปบ้านมาเราทุกเย็นวันอาทิตย์คุณพ่อแม่จะไปส่งที่บ้านมาเนี่ยก็ไปกินข้าวแถวนั้นก่อนแล้วคือเป็นทุกวันอาทิตย์ที่ผมเศร้ามากคือผมไม่อยากไปอยู่บ้านมาเลยอยากอยู่บ้านตัวเองแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ต้องส่งเราไปอยู่ด้วย
1: แล้วคุณแม่ส่งไปอยู่ทำไมครับคุณแม่อมยิ้มอยู่ตลอดเวลาเลย
2: แม่มีเหตุผลอะไรในใจคะ
3: แม่หลอกป๋าก็บอกว่าเออเอาไปอยู่ที่นั่นแหละเดี๋ยวพวกอาเขาจะได้สอนการบ้านแล้วรถโรงเรียนมารับเขากับใกล้
2: แล้วพี่อุ๋ยได้บอกคุณแม่ไหมคะว่าไม่อยากไปอยู่บ้าน
0: บอกครับบอกตลอด
1: และคำตอบที่แม่ให้ก็คือ
3: เขาอยู่ที่นู่นเขาสนุกของเขาอ่ะเพราะว่ามีพี่เขา
1: เราเข้าใจว่าเด็กจะสนุก
3: แล้วก็ลูกของลุงเขาอีก
1: ครับ
3: เขาก็อยู่ใกล้กันแล้วเขาก็เดินกันถึง
2: ตอนแม่เคยทราบไหมคะว่าเขาเล่นกันแรงนะคะถึงขนาดเคยเอามีดมาขู่เนี่ย
3: เรื่องนั้นอ่ะคุณแม่ไม่รู้
0: ผมเป็นหลานเล็กสุดนะครับ
1: uh-huh.
0: แล้วก็มีพี่เขาก็โตๆกว่าเยอะแล้วเวลาเล่นกันเขาก็ชอบให้เราเป็นตัวแถมบ้างเวลาแบ่งข้างเล่นกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราเวลาโดนแกล้งกันเราก็รู้สึกว่าเขาแกล้งเราได้เพราะว่าแค่เขาตัวใหญ่กว่า uh-huh. ผมก็เลยเดินเข้าไปในครัวหยิบมีดเลยครับ
1: ครับ
0: uh-huh. แล้วก็ที่จำได้ก็เดินเข้าไปหาเขาแบบประมาณว่ามึงแกล้งกูอีกสิแบบ
1: uh-huh.
0: ผมชอบเห็นสีหน้าคนที่แบบหน้ามันเปลี่ยนตอนที่ตอนแรกเขาแกล้งเราด้วยความสนุกสนานแล้วแบบพอหน้าเขาเปลี่ยนเป็นแบบกลัวเราผมจะรู้สึกสะใจมาก
1: คุณโอเคใช่ไหมฮะอ๋อเป็นความสะใจส่วนตัวหลังจากแกล้งมา
0: ใช่ครับเขาจะมีผู้ใหญ่เขาเข้ามาข้างหลังแบบเหมือนมาล็อกไว
1: ้แล้วช่วงเด็กๆเนี่ยไอ้ที่แบบเรามีความเกรี้ยวกราดเป็นคนใจร้อนเนี่ยทะเลาะกับแม่บ้างไหม
0: โอ้โห
1: ใช้คำว่าโอ้โห
0: บ่อยมากๆครับเวลาแม่บ่นผมก็เถียงนะครับเวลาเขาว่าผมก็เถียงแม่ผมเป็นคนระเบียบจัดซึ่งตรงข้ามกับผมเลยครับทะเลาะกันบ่อยแบบบ่อยอะครับ
2: เรื่องช่วยงานบ้านนะคะ
0: อ๋อช่วยงานบ้านนี่โหประจำครับคือที่ผมเคยพูดกับพี่สาวว่าเออเหมือนแม่จะรักพื้นมากกว่าเรานะ
3: พอดีพี่เลี้ยงเขากลับไปแล้วเราก็ต้องมาทำกันเองใช่ไหม
2: แม่มีเหตุผล
1: แม่พูดอะไรนะ
2: พี่เลี้ยงกลับไปเราก็เลยต้องมาทำกันเอง
0: คือทำเองเข้าใจได้แต่พื้นไม้ปาเก้เงี้ยเสร็จถูสองรอบเสร็จต้องมาถูน้ำยาเคลือบอีกรอบหนึ่งสามรอบก่อนหน้านั้นก็ต้องกวาดแล้วกวาดอีกคือผมสำหรับผมแบบกวาดเสร็จแล้วก็ถูครั้งเดียวก็พอแล้วว่าแบบผมรู้สึกว่ามันโคตรเหนื่อยแล้วแค่นั้น
2: แต่มันไม่สะอาดไงพี่อุ๋ย
1: คือจะสะอาดขนาดไหนคุณบอยคุณจะเอาข้าวไปเทกับพื้นกินเหรอ
2: มันต้องสองรอบพี่นิกมันต้องสองรอบ
1: พื้นมันเอาไว้เหยียบ
2: แม่ก็เป็นแม่บอยก็เป็นอย่างเงี้ย
0: มันสองรอบเสร็จแล้วต้องมีเคลือบน้ำยาเคลือบ
2: ไหมแต่ไม่มีเคลือบน้ำยา
0: โอ้เฮ้ยจนบางทีผมแบบหงุดหงิดแล้วก็แบบคือเห็นเขาเหนื่อยเราก็รู้สึกผิดนะแต่ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดยังต้องทำตามเขาอยู่มันก็จะสร้างนิสัยให้เขาเป็นอย่างเงี้ยให้เขาเรียนรู้แล้วกันว่าถ้าอยากสะอาดขนาดนี้เหนื่อยเองแล้วกันถ้าจะบ่นก็เชิญบ่นไปแล้วกันเพราะถ้าอยากสะอาดขนาดนี้มันเกินไปผมก็จะคิดแบบนี้ผมก็เออมันก็ไม่ทำทำได้เท่าที่คิดว่าเราคิดว่ามันโอเคแล้ว
1: มันต้องสะอาดเบอร์นั้นเลยเหรอครับแม
3: ่ก็ปกติก็ทำกันอยู่แบบนั้นอยู่แล้วก็เลยอ่ะช่วยใช่ไหมช่วยก็ต้องทำแบบนี้พี่เขาก็ไปทำอย่างอื่น
1: เอางี้ถามเล่นๆมีอะไรที่มันค้างคาใจแบบโกรธแม่อยู่ในช่วงนั้นไหมแบบมีเหตุการณ์อะไรไหมที่มันแบบเอ้ยแม่ทำอย่างนั้นทำไ
2: ม
1: แม่ทำอย่างนี้ทำไมมันเลยทำให้เราออกจากบ้านมีไหม
0: แรงๆเลยเท่าที่นึกออกที่เคยทะเลาะคุณแม่คือผมต่อจิ๊กซออะไรเงี้ยแล้วมันยังไม่เสร็จนะครับ
1: อ๋อจิ๊กซอ
0: ครับแล้วผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งเก็บนะเดี๋ยวมาต่อให้เสร็จอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปโรงเรียนแล้วกลับมาตอนเย็นคือแบบแม่รวบทุกอย่างเก็บใส่กล่องไปหมดแล้วคือผมต่ออยู่ตรงแบบเหมือนกลางบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเกะกะอะไรเงี้ยผมก็โมโหมากก็ทะเลาะกันครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ตวาดกันเงี้ยครับแล้วผมก็จําได้ว่าผมจ้องหน้าเขาผมหัวเราะใส่หน้าเขาเวลาเห็นเขาโมโหหัวเราะใส่หน้าผมขี่จักรยานออกจากบ้านไปเลยไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยครับคือแบบโมโหมากอย่างเงี้ย
1: คือหัวเราะด้วยความสะใจที่เห็นว่าแม่โกรธเรา
0: ใช่ครับแบบตั้งใจ
1: เพราะเราเถียง
0: ใช่ครับเราตั้งใจหัวเราะใส่ให้เขายิ่งโมโหครับ
2: แล้วแม่ยิ่งโมโหมั้ยคะ
0: ใช่ครับ
1: แต่คําถามผมมีคําถามแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็มีคําถามเดียวกับผม แม่เก็บทำไมครับจิ๊กซอเนี่ย
3: คิดว่าเขาเอามากางเล่นแล้วเขาก็ไม่เก็บแล้วทำไมปล่อยคากันอยู่อย่างนั้น
1: ครับ
3: อ
1: ันนั้นคือต่อใกล้เสร็จแล้วด้วยใช่ไหม
0: ประมาณครึ่งหนึ่ง
1: ครึ่งหนึ่งแล้วกี่พันชิ้น
0: จำไม่ได้ครับแต่เยอะครับก็เป็นพันชิ้นเลย
2: แต่ว่าแม่เป็นคนเจ้าระเบียบไงคะพอเห็นอะไรที่มันรกแล้วก็อย่างที่พี่อุ๋ยบอกมันกลางบ้านนะพี่นิก
1: โอ้แต่บ้านใหญ่ครับเดินอ้อมได
2: ้ แม่ก็เลยเก็บไม่คิดว่ากลับมามันจะเป็นเรื่องใหญ่ของบ้านใช
3: ่ใช่เพราะเราไม่เข้าใจว่าเขาต้องมาต่อกันไปเรื่อยๆคิดว่าเขาไม่เล่นแล้วทำไมเขาปล่อยทิ้งเอาไว้กลางบ้าน
2: ตอนที่พี่อุ๋ยบอกว่าแม่โมโหแล้วพี่อุ๋ยก็ตั้งใจหัวเราะใส่หน้าแม่ตอนนั้นไอ้ยิ่งโกรธไหมคะ
3: โกรธเพราะว่ามาหัวเราะใส่แม่เหรอแล้วเขาก็ไปเขาก็ออกไป
2: แล้วแม่ดุเขาต่อไหมคะหลังจากเขาหัวเราะ
3: ไม่คุณแม่ก็ไม่พูดอะไรแล้ว
2: ก็เงียบเลย
1: แล้วตอนที่เขาหัวเราะใส่เรารู้สึกยังไงครับแม
3: ่รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นเด็กที่จะต้องเอาชนะเราม
1: ันไม่มีความกลัวอะไรในอนาคตเหรอครับสมมติมิกลองคิดเป็นมิกนะถ้าวันหนึ่งลูกเถียงมิกแล้วมาหัวเราะตอนที่มิกโกรธแล้วออกไปเป็นมิกอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วเขาจะหนักไปกว่านี้ไหมอุ้ยตายแล้วนี่เขาคิดอะไรอยู่ในใจเขาถึงมาหัวเราะตอนที่เราโกรธทั้งที่คุยกันก็ได้แม่รู้สึกอะไรพวกอย่างนี้บ้างไหมครับ
3: ไม่
1: เลยแม่ชิล
3: ชินอยู่แล้ว
1: ชินอยู่แล้วเอาเป็นว่านะผมสรุปให้เลยก่อนที่จบรายการด้วยตั้งแต่ตรงนี้เลยมวยถูกคู่ครับผมเขารู้จักกันมวยถูกคู่กระดูกถูกเบอร
2: ์แม่จะออกแนวบ่นไหมพี่อุ๋ย
0: ใช่ครับผมคนความอดทนต่ำครับ
1: เวลาทะเลาะกันเป็นยังไง
0: ก็เสียงดังมากครับ
1: ประมาณนี้
0: ใช่ครับดังกว่านี
1: ้อุ๋ย
0: ทำไม
1: อุ๋ยอย่าทำอย่างนี้ไม่ได
0: ้จะเอาปะล่ะ
1: เอาปะ
2: อย่างนี้กับแม่
1: คุณถามแม่หรือเพื่อนคุณเมื่อกี
2: ้นอกจากเสียงดังและคำหยาบคายมีไหมคะ
0: โอ้โหเต็มที่ครับ
2: อย่างเช่น
0: ไอ้นี่แบ
1: บไอ้ตุ๊ดที่มาครบเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานยี่ห้อไหนมาครบเลยคุณเป็นคนพูดหรือแม่พูด
0: ผมนี่แหละครับ
3: คนร้าย
2: แม่ตกใจไหมคะ
3: ก็คุณแม่ถึงบอกคุณแม่ไม่อยากเลี้ยงลูกแบบนี้
1: แล้วพอเราพูดประโยคว่าแม่ไม่อยากเลี้ยงเป็นลูกแบบนี้เขาหยุดไหมฮะ
3: เขาก็หยุด
1: หยุดก่อน
0: จำได้ก็ไม่ค่อยหยุดนะ
2: จำได้ไม่ตรงกัน
1: ชอบคุณอุ๋ยมากจำได้ว่าไม่ค่อยได้หยุดนะครับว่าใส่ต่อเลยแล้วมีลงไม้ลงมือด้วยครับ
0: ก็เวลาแม่ตีอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีผมรู้สึกว่าผมไม่ผิดเสียงก็ขึ้นมันลืมตัวแล้วครับก็ตีสวนครับ
1: แล้วแม่บล็อกทันไหม
0: สมัยเด็กเขาชอบเอานิ้วชี้จิ้มหน้าผากเวลาเขาโมโหมากๆเนี่ยผมก็เอามือตีมือ
1: เรียกว่าปัดดีกว่าใช่ไหมคือปัดอย่ามาชี
0: ้ครับ
3: ตกใจก็คิดว่าเอ๊ะทำไมยิ่งเลี้ยงแล้วเขาก้าวร้าวทำไมเป็นเด็กแบบนี
2: ้ค่ะ
3: ถ้าไม่อยากอยู่บ้านนี้ก็ไม่ต้องอยู่ให้เก็บเสื้อผ้าไปเลยคุณแม่ไม่เลี้ยงแล้วเป็นลูกแบบนี้ไม่เลี้ยง
2: อันนี้ก็คือเหมือนไล่เลย
3: ใช่
2: แล้วพี่อุ๋ยล่ะคะพอแม่พูดแบบนี้สำนึกผิดไหมคะ
0: ไม่ครับยิ่งพูดอย่างนี้ยิ่งโมโหครับ
2: เสียงยิ่งดังขึ้น
0: ใช่ครับเราก็จะรู้สึกว่าคิดหาวิธีเถียงเพื่อเอาชนะครับ
3: แล้วคุณแม่ก็ว่าเขาบอกตายแล้วขนาดเล็กๆยังเป็นแบบนี้เลยและอีกหน่อยโตจะเป็นยังไง
0: คำนี้ผมได้ยินโคตรบ่อย
3: ขนาดเขาเล็กๆอย่างเนี้ย
0: ว่าผมจำตั้งแต่จำความได้ครับคือผมแบบก้าวร้าวและเถียงและไม่ยอมครับ
2: ตั้งแต่เด็กเลย
0: ใช่ครับแล้วยิ่งบังคับผมยิ่งตรงกันข้ามเลยครับยิ่งสวนเลยครับ
1: okay. แล้วมีตัวอย่างไหมครับอยากเห็น
2: มีค่ะคือทะเลาะกันบ่อยแต่ว่าเหตุการณ์ที่จะได้ชมเนี้ยเป็นการทะเลาะกันที่รุนแรงมากนะคะชมจากละครเวทีค่ะ
4: Happy birthday to you Happy birthday to you
1: เพลงอะไรครับพี่หวย
4: Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you
1: เสียงดีมากครับขอเชิญไปออกซิงเกิลที่ค่ายผมด้วยนะครับ
2: โอ้โหมีบังอาจค่ะ
1: แหมเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ทุกคนเคยได้ยินโดยทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับแต่ผมเนี่ยไปทำอีกแบบนึงไว้ในอัลบั้มนึงของผมมาจะเกิดชิงมาเกิดมาจะเกิดชิงมาเกิดมาจะเกิดชิงมาเกิดมาจะเกิดช
4: ิ่งมาเกิดมาไม่ได้เกิด
1: อ่ะ

0: หมาไม่ได้เกิดแล้วใครมาเกิดแทน
1: นะครับเกิดแทน
2: แม่
1: โยน
2: มาสักขนาด
1: ร้องให้เบนฟังบ่อยไหมครับ
0: เพลงนี้เหรอครับ
1: ครับผม
0: ไม่กล้าร้องเพลงนี้ส่วนใหญ่จะร้องเพลงกอบลูกครับช่วงนี
1: ้รุนแรงมากครับครับบทเพลงก็คือสิ่งที่สะท้อนออกมาจากชีวิตของศิลปินแล้วศิลปินที่เขียนเพลงแบบนี้คุณคิดว่าชีวิตเขาต้องเจออะไรมาบ้างและเขาอยากบันทึกอะไรไว้ในชีวิตเขาครับ

0: โอ๊ยบอกว่าให้ลงมากินข้าว
1: เดี๋ยวมันก็ลงมาเองแหละแม
0: ่เอ๋เรียกน้องให้มาสิ
2: โอ๊ยกินข้าว
3: นั่นแหละครับผมตอนวัยรุ่นห้ามก้าวร้าวต่อต้านโดยเฉพาะแม
0: ่ทำเสียงฟึงปังทำไมไร้มารยาทใครเขาจะหาว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน
4: แล้วสอนไหมล่ะ
1: ไม่ครับ
0: ฉันสอนแกต้องไม่รู้ทั้งเท่าไหร่หัดจำซะบ้างดูอย่างพวกพี่ๆเขาสิพวกแกสองคนก็เหมือนกันสอนน้องบ้างนะ
5: ไม่น่าลากไปเกี่ยวมั้งมา
2: ม้ากินข้าวเหอะป๋าหิวแล้ว
1: มากินกันลูกนะ
0: เอาเลยยังไหนๆอารมณ์ขึ้นแล้วขอชำระความก่อนอากูเขาโทรมาบอกว่าแกไปไล่ฟันพี่ๆบ้านโน้นแล้วเขาจะให้ม้าจัดการแกจะว่ายังไง
4: ก็ไม่ว่ายังไงพวกมันแกล้งผมก่อนอะ
0: ถึงโดนแกล้งก่อนก็เอาไม่ไปฟันเขาไม่ได้แล้วเรียกเขาว่ามันได้ยังไงเขาเป็นพี่แกนะ
4: เป็นพี่แล้วไงอ่ะก็ถ้ามาไม่ส่งผมกับเจ้ไปอยู่บ้านนู้นอ่ะมันก็ไม่มีปัญหาป่ะ
5: พวกเจ้ก็ไม่อยากไปไม่น่าลากกูไปเกี่ยวมั้ง
4: มาอยากส่งผมไปเองก็ต้องรับผลกรรมเองดิชอบอ้างมากไม่ใช่เหรอเวรกรรมอะไรนั่นอ่ะ
0: ไม่เห็นจะว่าปีพวกพี่แกจะมีปัญหาตรงไหนเลยมีแต่แกนั่นแหละ
4: ก็มีแต่แกแต่แกเออใช่ผมแม่งตัวปัญหาพอใจยังพอใจแล้วก็กินข้าวจะได้เงียบปาก
0: อุ๊ยฉันเป็นแม่กันนะ
3: นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นประจำในครอบครัวของผมเรียกว่าเป็นเรื่องปกติเลยก็ว่าได้ไม่รู้ทำไมพอโต้เถียงกันทีไรแม่ผมก็จะอ้างด้วยคำว่าฉันเป็นแม่กันนะในใจของผมมีแต่คำถามและคำเถียงแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจในวันนั้นให้มันหลุดจากใจและหลุดออกจากปากผมไป
4: เป็นแม่แล้วไงอ่ะ
0: ไอ้อุ้ย
5: อิ่มแล้วไปก่อนนะ
2: ไปด้วย
1: เดี๋ยวป้าไปด้วย
0: ไม่ต้องอยู่มาตรงนี้แหละดูมาทำบาปก่อน
1: ครับ
5: ค่ะ
0: แกกล้าพูดแบบนี้กับพ่อกับแม่ไม่กลัวว่าตายไปจะเป็นเปรตปากเท่าลูกเข็มเหรอ
4: ม้าเคยเห็นเหรอถึงรู้ว่าเป็นยังไงอ
3: ่
4: ะ
3: ใจเย็นก่อนวัยรุ่น
4: อ้างจ้างบาปกรรมอะไรเนี่ยเอามาขู่ให้เด็กอยู่ใต้อำนาจสิไม่ว่า
3: อุ๊ยพอเถอะอุ๊ย
0: นี่ถ้าฉันรู้อย่างนี้นะฉันน่าจะ
4: เอาขี้เท่าซะตั้งแต่เกิด
3: จำได้เป๊ะทุกคำเลยนะเอง
0: นี่เถียงทำให้ตกฟากกล้าล้อเลียนพ่อแม่แกนี่นะฉัน
4: คำก็บุญคุณสองคำก็บุญคุณมีบุญคุณอะไรกันนักหนา
0: บุญคุณที่เลี้ยงแกมาไงที่เป็นแม่เลี้ยงแกมา
3: หยุดเถอะอุ๋ยอย่าพูดคำนั้นก่อนที่ต้องเสียใจไปทั้งชีวิต
4: ทำแค่เกิดมากันเองนี่ไม่ได้ขอสักหน่อยจะมาทวงบุญคุณได้ไง
0: ไอ้
4: ห
0: นุ่ย
3: แล้ว
5: ไอ้หนุ่ย

0: และเหตุการณ์ในวันนั้นมันอยู่ในบันทึกความทรงจำแล้วมันก็ส่งผลให้ออกมาเป็นบทเพลงนั้นคุณรู้ไหมครับว่าคำถามที่ผมพูดกับแม่แค่ไม่กี่วินาทีมันทำให้ผมต้องหาคำตอบทั้งชีวิต
1: เป็นยังไงบ้างคะพี่อุ๋ยละครเมื่อสักครู่นี้หมวยเห็นพี่อุ๋ยน้ำตาไหล
2: ใช่ครับเหมือนมากครับประโยคกับเรื่องเบสิกตะโกนเรียกให้ลงมากินข้าวแล้วลงมาก็แบบเป็นหงุดหงิดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตะคอกกันอย่างเงี้ยครับแพทเทิร์นนี้เลยครับเป็นแบบนี้เลยครับ
3: วันที่แม่ได้ยินประโยคนั้นแม่รู้สึกยังไงครับ
4: ก็เสียใจคือเขามาย้อนแบบนี้
3: ครับเป็นประโยคที่แรงที่สุดที่เขาเคยพูดกับเราด้วยไหมครับ
4: ค่ะใช่ก็โมโหเขาด้วยแล้วก็นึกว่าเอ๊ะทำไมเขาพูดคำนี
3: ้ครับเราโทษตัวเองไหมว่าเราเป็นคนเลี้ยงเขามา
4: ก็โทษตัวเองเหมือนกัน
1: โอ้โหพี่อุ๋ยกอดคุณแม่เลยงั้นถามพี่อุ๋ยบ้างว่าคือตอนนั้นพี่อุ๋ยคิดอะไรทำไมถึงพูดประโยคนั้นออกมาคะ
2: 1คือจะเอาชนะ2คิดว่ามันคือเหตุผลครับเหตุผลของผมครับแล้วก็คิดว่าถ้าจะมาทวงบุญคุณว่าเป็นแม่แล้วสถานะแม่นี่มันได้มาได้ยังไงอ่ะก็เพราะคุณทําให้ผมเกิดมาป่ะถ้าคุณทําให้ผมเกิดมาผมขอป่ะผมไม่ได้ขอนี่แปลว่าคือคิดแต่จะหักล้างจะเอาชนะครับสมัยนั้นมันไม่มีโซเชียลมีเดียครับถ้ามีผมก็คงพิมพ์อะไรอย่างนี้ลงไปด้วยเป็นที่ระบายออกแต่ทุกวันนี้ผมเห็นเด็กที่มันพิมพ์อะไรอย่างนี้ลงไปเนี่ยผมรู้สึกว่า1ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วล่ะ2คือเฮ้ยแต่กูเข้าใจมึงนะเพราะตอนเด็กๆกูก็เป็นอย่างเงี้ยคือคิดได้แค่มุมแค่เนี้ยมันมองแคบแค่เนี้ยมันไม่ได้มองกว้างคือเอาง่ายๆไม่ได้อย่างใจแล้วก็จะเอาชนะอย่างเดียวแค่นั้นแหละครับผมถือว่าผมโชคดีที่ไม่เกิดในยุคที่มีโซเชียลมีเดียในวัยนั้นน่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะถ้ามันมีผมก็คงพิมพ์ลงไปแล้วแหละคงระบายลงไปในนั้นซึ่งผลที่ตามมาเนี่ยโห
1: มหาศาล
2: คุณจะไปทํางานทําการที่ไหนถ้าเค้าเห็นไม่มีใครอยากรับหรอกคนพิมพ์อะไรอย่างเงี้ย2คือคนรู้จักคนอื่นๆมุมมองที่เค้ามีต่อคุณที่แบบถ้าพิมพ์พูดถึงพ่อแม่อย่างเงี้ยมันก็คงจะมีคนระดับปัญญาเท่ากันที่จะเห็นด้วยกับคุณซึ่งผลกระทบวันนึงอาจจะเข้าใจได้ในวันที่โตกว่านั้นแล้วผ่านประสบการณ์ชีวิตมากกว่านั้นแล้วแล้วก็ปัญหาที่เขาจะต้องได้รับมันคงจะเยอะกว่านั้นซึ่งตัวผมเองถ้าเกิดผมอย่างที่บอกว่าผมเกิดในยุคที่มีโซเชียลมีเดียผมคงเรียนรู้ทางโหดกว่านี้อีกเยอ
1: ะ
2: คงได้รับผลกระทบมากกว่านี้อีกเยอะ
1: ช่วงวัยรุ่นเนี่ยค่ะแม่มีอะไรที่ห่วงพี่อุ๋ยบ้างคะ
4: ก็กลัวเขาแบบไปคบกับเพื่อนหรือว่าไปหัดสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยไปติดยาห่วงเขาเรื่องนี้เรื่องเดียวเพื่อนเขาบางคนก็สูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเพื่อนให้สูบบุหรี่อะไรอย่าไปสูบนะรู้ไหมเขามีจุ่มยาไว้ในนั้นอ่ะถ้าสูบนั้นจะติดไปเลยนะถ
1: ้
4: าเป็นอย่างนั้นนะไม่เลี้ยงเด็ดขาด
2: คือผมก็งงนะคุณพ่อผมทั้งกินเหล้าทั้งสูบบุหรี่ให้เห็นต่อหน้าทุกวันแต่ว่าแม่ห้ามกินเหล้า
4: แม่ไม่ชอบเลย
3: แล้วที่พ่อทำทุกวันแม่ก็คือห้ามไม่ได้แต่ก็เลยมาห้ามที่ลูก
4: ใช่
3: แล้วแม่เคยพูดกับพ่อไหมครับว่าห้ามทำให้ลูกเห็น
4: บอกเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยแล้วเนี่ยว่ายังไงถ้าอีกหน่อยน้องอุ๋ยกินเหล้าก็จะพูดไม่เชื่อฟัง
1: ค่ะ
3: ครับแล้ววันแรกๆที่คุณกินเหล้านี่แม่รู้ไหม
2: ไม่รู้ครับ
4: ไม่รู้อ
2: ่
4: ะ
2: แม่ไม่รู้ครับ
1: แล้วแม่มารู้ได้ไงอะคะว่าเขากิน
2: แม่ไม่รู้เลยมั้งครับทุกวันนี
1: ้เอาเหรออ
3: ้าว
2: ช่วงมัธยมตอนนั้นผมกินเหล้าน้อยผมไปดูกัญชาแทนครับ
3: แล้วแม่รู้ไหม
2: ไม่รู้ครับ
1: แม่ไม่รู้อี
2: กครับเวลากลับมาบ้านเนี่ยมันต้องเก็บอาการเนี่ยแล้วมันก็จะอึดอัดจนทำให้บางครั้งเราไม่ดูดบอกเวลาอยู่กับเพื่อนไม่ได้ว่ะต้องกลับไปกินข้าวกับพ่อแม่ก็ใช้วิธีแบบบางทีกินข้าวกับพ่อแม่เสร็จค่อยออกไปหาเพื่อนแถวบ้านเนี้ยครับแล้วก็ไปนอนเล่นเกมไปอยู่บ้านเพื่อน

0: ก็จะไปดูดเวลาอย่างนั้นซะมากกว่า
1: ครับพอรู้แล้วเป็นไงครับแม
2: ่ตกใจเหมือนกันนะเนี่ยมันไปติดกัญชา
0: ไม่ได้ติดใช่เฉย
1: รู้ว่าเขาสูบบุหรี่แล้วเป็นยังไงครับ
2: คือเขาไม่ได้ติดจนแบบเหมือนกับทุกคนจะต้องมานั่งสูบ
1: เรื่องเล่าครับ
2: เล่าเนี่ยอันนี้คุณแม่ก็ไม่รู
1: ้แล้วพอรู้แล้วลงเวทีโดนไหมฮะ
2: ไม่พอเรื่องนี้เขารู้อยู่แล้วว่าตัวเขาเองเขาต้องตัวรู้ตัวเขาเอง
0: ทุกวันนี้ผมก็ไม่ดื่มเลยคร
2: ับ เขาไม่ดื่มอยู่แล้ว
1: มันมีประเด็นเยอะมากที่ควรจะต้องถามแขกรับแชร์บ้างพี่หมวย
3: ค่ะวันนี้สองท่านนะคะเป็นตัวแทนของคุณแม่แล้วก็ตัวแทนของลูกวัยรุ่นค่ะแม่ก้อยสิรินุชค่ะและน้องปาล์มธัญวิทย์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะถามมุมของแม่ก้อยก่อนนะคะถ้ามีลูกวัยรุ่นแล้วเฮี้ยวแบบนี้อารมณ์แรงแบบนี้แม่จะจัดการยังไงคะ
4: ทำไงฮะ
5: คือก้อยอ่ะจะไม่เหมือนคุณแม่ของน้องอุ๋ยคือว่าเป็นคนที่คุยกันด้วยเหตุผลโยนเหตุผลกันไปมาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแล้วมันก็ไม่ได้จบลงที่ใครถูกใครผิดจบลงที่ว่าฉันได้เสนอเหตุผลของฉันแล้วเธอก็เสนอเหตุผลของเธอแล้วจบเลิกคุยกัน
1: แล้วลูกพี่ก้อยมีเหตุผลเยอะเท่าอุ๋ยไห
5: ม
1: คุณต้องชนะเขาในเหตุผลของเขาให้ได้นะครับเพราะเขาก็มีเหตุผลเขาก็ยึดมั่นในสิ่งที่เขาคิดนะ
5: เราอยากชนะทั้งคู่แหละ
1: ครับ
5: เราก็อยากชนะลูกก็อยากชนะอย่างเช่นอันแรกนี่ก็คือแม่ครับขอไปเที่ยวขอไปเที่ยวครับประมาณม.ต้นแล้วเงี้ยไปเที่ยวศุกร์เสาร์อาทิตย์ต้องไปเที่ยวกลางคืนกินเหล้าครับอะไรเงี้ยเรียนอยู่นะเฮ้ยไม่ได้แม่ก็ยืนกรานว่าไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้หรอกคุยกันประมาณชั่วโมงกว่าคุยกันในบ้านขอเขาขอให้ได้ว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะต้องไปเราก็ขอบอกว่าเราก็ห้ามว่ามันไปไม่ได้จนเราก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าจบนะคือคนนี้บอกว่าไม่ให้ไปแต่อีกคนเนี้ยบอกว่าอยากไปใช่ไหมจบเราดีลไม่ได้แล้วเราจบประเด็นไม่ได้ต่างคนต่างโยนเหตุผลมันคือจบไม่ได้อะยังไงเขาก็ต้องไปถ้าเราชนะเขาก็ต้องแอบไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือจบแค่นั้นถ้าเกิดเขาไปเขาก็รับรู้ว่าเขาเคยได้ยินเสียงเหมือนที่อุ๋ยพูดกับแม่อย่างเงี้ยว่าอุ๋ยมีอะไรบางอย่างที่ใส่โปรแกรมมาไว้ว่าเล่าไม่ดีนะอะไรเงี้ยคือเขาได้จำแล้วล่ะว่าเราไม่ชอบไม่อยากให้ไปเพราะเหตุผลแบบนี้แบบนี้มันเสี่ยงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้จำแล้วว่าเขาอยากไปเพราะอะไรเพราะเขาได้เล่ามาให้ฟังหมดแล้วคือก้อยว่ามันเป็นความโชคดีถ้าเราได้คุยกันแต่ถ้าเกิดไม่ได้คุยกันเนี่ยค่อนข้างยากละเพราะเราไม่รู้ว่าทิศทางมันจะไปทางไหนอะไรเงี้ย
3: ค่ะถามพี่ปาล์มบ้างนะคะในฐานะตัวแทนของลูกถ้าเป็นลูกวัยรุ่นแล้วมาเจอแม่เนี้ยบๆเคี้ยบๆแบบนี้
6: ค่ะ
3: พี่ปาล์มจะทำไงคะ
6: คือผมมีความรู้สึกว่าสมมติว่าเป็นลูกชายเหมือนพี่อุ๋ยเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าในบ้านเนี่ยคาแรคเตอร์ของแม่เป็นคาแรคเตอร์ที่สำคัญมากเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยมันเป็นผู้ชายเหมือนกันมันอาจจะเข้าใจกันไปเรื่อยฮะจนไม่มีใครคอยมายั้งไว้อะไรเงี้ยบางทีเรามีคาแรคเตอร์ของแม่ซึ่งอาจจะไม่ได้เข้าใจลูกผู้ชายมากมาคอยยั้งไว้บ้างเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีอะไรเงี้ยอย่างของพี่อุ๋ยที่สมมุติเราใช้คำว่าดื้อแล้วกันฮะสมัยเด็กๆกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นการดื้อที่โดดเด่นกว่ามนุษย์มนาทั่วไปเขาจะทำกันนึกออกไหมฮะ คือมันไม่ใช่ระบบการดื้อแบบเหมือนแบบเด็กคนนี้ดื้อประมาณเท่านี้อะไรพี่อุ๋ยก็จะโดดเด่นมาก
1: เป็นการว่าคนที่ไพเราะ
6: มากซ้อมมากอะไร
1: เป็นการว่าคนที่ไพเราะมากจริง
6: ๆมีไพเราะกว่านี้อีกฮะในชีวิตคุณแม่อาจจะไม่คุ้นชินด้วยซ้ำไปว่าไอ้การดื้อระดับเนี้ยมันแปลว่าอะไรแล้วต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าอย่างตัวผมเองอย่างเงี้ยมันจะมีช่วงนึงที่ผมทะเลาะกับที่บ้านเพราะว่าผมต้องถูกไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ช่วงม.4เพราะว่าการเรียนตอนที่อยู่ม.ต้นเนี่ยมันแย่มากแล้วก็นิสัยก็แย่มากทั้งพ่อกับแม่เขาก็มีความรู้สึกว่าควรจะต้องไปใช้ชีวิตที่อื่นไปหาประสบการณ์ที่อื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ความต้องการของผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแล้วระหว่างที่กำลังจะไปเนี่ยพ่อกำลังสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาผมก็พูดกับทุกคนในบ้านว่าดีจังเลยเนอะสร้างบ้านมาแล้วผมไม่ให้อยู
1: ่
6: คือผมต้องไปพอดีพ่อก็ตอบกลับมาว่าช่วยไม่ได้มึงเรียนโง่เอง
1: พี่ปุ๊พูดอย่างนั้นเหรอครับ
6: นี่คือคำพูดของมนตรีเจนละซอนนะฮะ
1: นี่ลูกพี่ปุ๊มนตรีนะฮะผู้ชายที่เราเห็นในละครที่แบบโอ้ยคุณพ่อสุดที่รักพี่ปุ๊ของเรา
6: ไม่แต
1: ่ช่วยไม่ได้เรียนโง่เอง
6: ใช่แต่ว่าประเด็นก็คือว่าในความเป็นจริงผมอาจจะโกรธก็ได้แต่ว่าผมเนี่ยเป็นเด็กที่กวนมากๆอยู่แล้วแล้วคำพูดของพ่อนั้นน่ะมันทำให้ผมขำแทนที่จะโกรธมันทำให้ผมขำแล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นวันที่ผมคิดขึ้นมาได้เลยว่าอ๋อ ในเมื่อมันเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยหน้าที่รับผิดชอบมันคือต้องเรียนถ้าแปลว่าเราทำมันไม่ดีอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่เราที่ต้องโทษผู้อื่นและหลังจากนั้นมามันก็เป็นภาพจำเลยว่าอ๋อถ้าทำอะไรรับผิดชอบเองพี่ชายสามารถอยู่ที่นี่ต่อได้เพราะเขาเรียนอยู่ในคันลองปกติเขาก็เรียนที่ต่อไปได้แต่ผมไม่มีสิทธิ์อยู่เพราะว่าการเรียนการสอนเราไม่ดีไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ไม่เชื่อฟังพ่อแม่มันก็มีความจำเป็นบางทีที่ต้องไปอยู่ที่อื่นเหมือนกันอะไรเงี้ย
1: เมื่อกี้ก็เป็นมุมมองนะครับจากแขกรับแชร์ของความเป็นคุณแม่แล้วก็เป็นลูกที่เรียกว่าเฮี้ยวก็คือตรงกับนี่เลยแขกรับเชิญของเรา
3: ค่ะนั่นคือชีวิตช่วงวัยรุ่นที่หัวร้อนแต่มันจะมีช่วงที่เขาเริ่มหัวเย็นนะคะคุณแม่ก็คือตอนที่เขารู้ว่าฐานะทางบ้านไม่ดีตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะพี่อุ๋ย
0: ก็โดนเลี้ยงสบายมาตั้งแต่เด็กครับแบบอยากกินอยากเที่ยวอะไรเขาก็มีให้หมดของเล่นเกมอะไรเงี้ยเขามีคือขอไปเนี่ยรอไม่นานเดี๋ยวก็มีมาให้อะไรเงี้ยครับพอในช่วงมัธยมปลายอะไรเงี้ยเศรษฐกิจที่บ้านเริ่มไม่ดีอย่างเงี้ยครับพอเริ่มรู้ว่ามันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะเศรษฐกิจที่บ้านไม่เหมือนแต่ก่อนก็จะรู้สึกสงสารพ่อแม่รู้สึกละอายเวลาต้องไปแบมือขอเงินเขาครับรู้สึกว่านอกจากจะช่วยเขาไม่ได้แล้วยังเป็นภาระอีกต่างหากแบบมีแต่ขออะไรเงี้ย
3: ทำไมตอนนั้นแม่ไม่บอกลูกอะคะว่าที่บ้านเราเนี่ยเจอกับปัญหาอะไรบ้าง
2: คิดว่าบอกไปเขาก็ยังพวกนี้เป็นเด็กกันอยู่ไม่รู้จะไปบอกทำไมก็เลยไม่บอก
1: แต่เห็นบอกว่าบ้านแม่มันเกิดเหตุการณ์ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งไม่ใช่เพียงแค่เศรษฐกิจที่ล่มตอนปี40วิกฤตเศรษฐกิจ40มา 4-5 ปีอะไรไฟไหม้นะครับ
2: ที่บ้าน
0: เพิ่งรีโนเวทใหม่แบบพี่สาวจะแต่งงานคร
1: ับ
0: คนโตแล้วก็ไฟไหม้วันแต่งงานเลยครับ
3: โอ้
1: มันไหม้ได้ยังไงฮะ
0: คนจีนจะมีสารพระภูมิสารติดตัวเองนะครับก็เขาปักธูปพี่สาวปักธูปคือไหว้ก่อนออกไปวัดครับไปทำบุญตอนเช้า
2: จะไปเลี้ยงพระเช้าที่วัดปักน้ำ
0: กำลังกวดน้ำอยู่เลยครับจำได้ข้างบ้านโทรมา
2: เขาบอกว่าเออใจเย็นๆนะที่บ้าน
0: อ
2: ะไฟไหม้แ
0: ล้วกลับมาก่อนมาดู
2: พอคุณแม่กลับจากวัดมาเขาอยู่หน้าบ้านเขาเข้ามากอดบอกคุณแม่อย่าไปเสียดายของของคุณแม่นะ
3: พอพี่อุ๋ยมากอดแม่บอกว่าแม่ไม่ต้องเสียดายข้าวของแล้วพอไปเห็นกับตาตัวเองข้างในอะคะแม่
2: น้ำตาไหล
3: พอพี่อุ๋ยเจอสถานการณ์แบบนี้ทั้งพิษเศรษฐกิจทั้งไฟไหม้ด้วยตอนนั้นเราปรับตัวยังไงบ้างคะ
0: โอ้ตอนนั้นมันเป็นงงๆครับคือสงสารพ่อกับแม่มากครับคิดแต่ว่าทำยังไงก็ได้ให้เขาสบายใจหรือแบบเราก็เป็นภาระเขาให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยก็พยายามเลี้ยงตัวเองให้ได้พยายามทำอะไรเขาสบายใจ
3: คร
0: ับผมทำงานตั้งแต่ตอนเรียนรามครับเรียนมหาลัยครับผมทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยช่วงนั้นผมก็ทำเพลงมาตลอดครับแต่ทำแล้วก็ทุกคนก็จะพูดหมดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสนุกโลกแห่งความฝันแต่โลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันคืองานแบบนี้แหละที่มึงไม่ชอบต้องทนทำไปนี่คือชีวิตคน
3: ค่ะ
1: เรารู้ตัวเราว่าเราชอบเรื่องเพลงตั้งแต่อายุเท่าไหร
0: ่ผมไม่เคยคิดจะเป็นนักร้องเลยครับเพราะผมเสียงไม่ดีครับร้องเพลงไม่เป็นแต่ผมที่ตอนเด็กๆโรงเรียนสอนเขียนกลอนสมัยประถมแล้วผมเขียนกลอนแล้วผมก็เขียนแต่กลอนแบบแซวเพื่อนในห้องเอาปมด้อยเพื่อนมาล้ออะไรเงี้ยครับในกลอนแล้วเพื่อนอ่านก็หัวเราะกันแล้วเราก็รู้สึกสนุกกับสิ่งนี้จนช่วงที่วัยรุ่นผมชอบฟังเพลงแร็ปเพลงฮิปฮอปอย่างเงี้ยครับก็ฟังถึงจุดนึงก็เฮ้ยอยากลองทำดูเองบ้างแล้วมันก็เป็น2 อย่างรวมกันตรงที่มันคือการเขียนกลอนแล้วก็ร้องให้ลงจังหวะโดยที่คุณไม่ต้องเสียงดีก็ได้แล้วก็ผมชอบอ่านเรื่องศาสนาการเมืองสังคมเศรษฐกิจมันก็เป็นแนวเพลงเดียวที่มันพูดได้ทุกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องความรักผมก็เลยแบบเอ้ยลองเขียนมันดูแล้วว่าผมก็รู้สึกสนุกกับมันอะไรเงี้ยครับ
1: แม่รู้ไหมครับว่าลูกเรามีความสามารถด้านนี
2: ้ไม่รู
1: ้แม่รู้ใช่ไหมครับว่าทุกวันนี้ลูกแม่เป็นนักร้องนะฮะ
2: ช่วงที่เขาไปทำเพลงอะไรนั่นน่ะคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำเพลงอะไร
1: เอ้าเหรอครับ
2: ไม่รู้เพราะว่าเขาเย็นเขาก็ออกไปเช้าเขาก็กลับมาแล้วพอเราว่าเขาบอกไปไหนอ่ะเขาบอกว่าเขาไปทำเพลงอะไรไม่เคยเห็นเขาร้องเพลงไม่เห็นได้ยินอะไรว่าอยู่ๆไปทำเพลงเขาตอนช่วงนั้นเขาเป็นเซลล์อยู่

0: ค่ะ
1: แล้วเสร็จแล้วก็อยู่ๆเขาบอกเขาจะออกจากเซลล์บอกอ้าวทำไมอีกอ่ะบอกเขาจะไปทำเพลงแล้วเสร็จแล้วเราก็โมโหเขาบอกว่าอะไรสงสัยขี้เกียจอ่ะคือไม่ชอบทำงานแน่เลยยังพูดกับป๋าเขาบอกดูสิไปทำตรงไหนก็ไม่ดีอะไรก็เบื่อ
2: ครับ
1: เสร็จแล้วนี่ก็ไปทุกวันเย็นออกเช้าก็กลับมาเราก็เอ๊ะเขาไปทำอะไรยังไม่รู้เลยว่าเขาไปทำเพลงอะไรเขาจะออกอัลบั้มเนี่ย
2: ครับ
1: เขาก็ไปทำผมอ่ะไอ้ฟูๆอย่างสมัยก่อนโอ้โหคุณแม่นะมองทุกวันเห็นเขาแล้วต้องด่าเขาทุกวันเหมือนกับกุ้ยอะไรอย่างนั้นอ่ะทำไมทำแบบนี้แล้วเขาก็ไม่ตอบนะเขาก็เฉย
3: ผมเคยไปโกนหัวแล้วกลับมาบ้านแม่ผมด่าแรงมากแบบพ่อแม่ไม่ทันตายโกนหัวทำไมอะไรเงี้ยจะทะเลาะกับแม่เรื่องทรงผมมาตั้งแต่แบบช่วงวัยรุ่นนะครับตลอดเวลา
1: เราบอกหน้าตาก็ไม่ได้หล่อจะไปไว้ทรงอะไรก็ไม่รู้
3: แม่ผมพูดคำนี้มาตั้งแต่เด็กแบบตัดผมทรงอะไรดูหน้ามึงป่ะช่วยดูหน้าตัวเองด้วยแบบแม่พูดอย่างนี้บ่อยมาก
4: หายกังวลเลยไหมคะกับภาพเก่าๆของเขาในวัยเด็กกับภาพที่แม่เห็นเขาออกอัลบั้มมีแฟนเพลง
1: แบบคิดไม่ถึงว่าเขาจะเป็นอย่างนี้เขาเปลี่ยนได้
2: อะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราหายเดือด
3: ตอนที่ไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกหลังจากบ้านไฟไหม้ครับคือผมเป็นคนมีคำถามเยอะมาตั้งแต่เด็กนะครับตอนเด็กคุณแม่จะให้อ่านหนังสือพระบ่อยพวกหนังสือธรรมะอ่านมันก็ได้ผลประมาณนึงเด็กก็ไม่ได้มากอะไรเท่าไหร่แต่มันก็จะมีคำถามช่วงวัยรุ่นว่าเกิดมาแล้วก็แก่ตายไปทำงานทุกคนหวังว่าจะทำงานให้รวยแต่งงานมีลูกซื้อบ้านซื้อรถแล้วแก่ตายไปแค่นี้เหรอชีวิตคนเราจนเนี่ยครับพอบ้านไฟไหม้ก็อยากไปลองปฏิบัติธรรมดูเพราะว่าคือหนึ่งไปแล้วคิดว่าถ้าแม่สบายใจก็คิดว่าเขาสั่งให้ทำอะไรในคอร์สเนี่ยจะลองทำทุกอย่างเลยแล้วถ้าออกมาแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยจะออกมาบอกทุกคนเลยว่ามึงอย่าไปแบบมันเป็นเรื่องงี่เง่าแบบแต่ถ้าเกิดมันได้ผลเราจะสนใจทดลองทำมันต่อก็นั่นแหละครับก็เลยลองไปครับ
4: แต่วันที่จะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีเรื่องนะคะพี่มิก
2: เรื่องอะไรอีกนะฮะ
4: เนี่ยแม่กับลูกเขาก็ทะเลาะกัน
2: ทะเลาะทำไมฮะ
4: ตอนนี้เหมือนจะไปได้ดีนะเท่าที่พี่อุ๋ยเล่าแต่ก็ยังทะเลาะอยู่ยังไงคะคุณแม
1: ่คือเขาไม่ได้จองอ่ะพี่ยั่วพุทธอ่ะเขาต้องจองใช่ไหมคุณแม่ก็เข้าใจว่าเขานัดเพื่อนชวนเพื่อนไปกันแล้วเขาคงจองเอาไว้แล้วคิดอย่างนั้นก็ไปถึงเอ๊ะทำไมสักพักหนึ่งคนก็เข้าไปกันหมดอ้าวน้องอุ๋ยทำไมน้องอุ๋ยไม่เข้าอ่ะเข้าอะไรอ่ะไม่ได้จองมาบอกอ้าวแล้วจะมาทำอะไรอ่ะเราก็โมโหเขาแล้วบอกอ้าวแล้วไม่ได้จองจะมาได้ยังไง
3: ผมไปหาข้อมูลมาแล้วคือมันมีคอร์สอ่ะแต่มันผมตัดสินใจแล้วผมจะไปเลยครับแล้วผมไม่ได้จองก่อน
4: จองไม่ทันเขาปิดไปแล้ว
3: ใช่ครับแล้วผมก็โทรถามเขาเขาบอกว่าคุณต้องรอคนสละสิทธิ์คุณถึงจะมีสิทธิ์เข้าไป
4: ค่ะ
3: ผมก็ถามว่าคนสละสิทธิ์บ่อยไหมเขาบอกมันก็มีทุกคอร์สนะแต่ว่ามันก็ไม่แน่นอนอ่ะก็แล้วแต่มันก็เขาบอกไม่ได้ว่าโอเคแล้วผมต้องทำไงเขาบอกถ้าอยากมามากคุณก็มารอคนสละสิทธิ์โอ้ได้ ผมก็เก็บของเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วก็กะไปนั่งรอคนสละสิทธิ์นะครับ
4: คอร์สนั้นกี่วันคะพี่อุ๋ย
3: 8วันครับ
1: 7
3: วัน7
1: คืน
4: 8วัน7คืนไม่น่าเชื่อนะคะจากเด็กหัวร้อนจากเด็กที่ไม่เคยเห็นความรักของแม่ไม่เคยเห็นความรักของคนในครอบครัวมาวันหนึ่งตัดสินใจที่จะไปปฏิบัติธรรมแล้วตัดสินใจแล้วก็ไปเลยไปเสี่ยงดูว่าจะได้ปฏิบัติหรือเปล่าเราไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้นะคะผ่านเวทีค่ะ
2: สิ่งที่ผมพบจากการปฏิบัติธรรมก็คือกระดุมเม็ดแรกในชีวิตของผมมันกลัดผิด
5: การเอาตนเป็นศูนย์กลางทุกอย่างโคจรรอบตัวเราคิดแต่ว่าทุกคนล้วนทำเพื่อความสุขและผลประโยชน์ของตัวเองไม่เชื่อในความรักและความเมตตา
2: เมื่อพิจารณาด้วยธรรมแล้วจึงพบว่าตัวเราไม่ใช่ศูนย์กลางแต่เรากำลังโคจรไปซึ่งเราจะเอาพลังจากไหนเพื่อโคจรไปถ้าไม่ใช่สิ่งที่ให้

0: อุ๊ยป้ากับม้ามารับแล้วลูก
1: กลับบ้านกัน
2: เมื่อกัดกระดุมใหม่ถูกต้องแล้วก็ถึงเวลาที่ความหลงผิดจะต้องลาจากไป
3: มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่มนุษย์เราเกิดมาแต่การเติบโตขึ้นมาเป็นมนุษย์สิที่มันยากถ้าไม่มีความรักหล่อเลี้ยงเรามาคำตอบของคำถามที่ผมถามแม่ไปในวันนั้นมันเกิดขึ้นในใจของผมในทันทีเดี๋ยวก่อน
4: ไปแล้วเดี๋ยวไอ้นี่ก็รีบหนีตลอดเลย
1: เออชิ่งตลอดเลยรอพ่อด้วย
0: เดี๋ยวนั่งลงเลย
4: พ่อนั่ง
1: ครับ
0: อะไรของแกชอบขัดตอนกินเรื่อย
3: ผมอยากจะบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณครับ
1: โล่งอกนึกว่าจะเปิดประเด็นตีกับแม่อีก
3: กินข้าวครับกินข้าว
1: ข้าวมาได้กินสักทีโอ้ไม่ได้กินมาหลายรอบแล้วเนี่ย
4: ถามป่าจะกินอะไรถามเลยถามเลย
0: เป็ดอะ
3: เป็ดครับ
1: จ้า
4: วันนี้ทำดีวันนี้ทำดี
0: ขอบค
4: ุ
0: ณ
4: คร
0: ับ
3: ขอบคุณครับ
1: กินยาก
4: มาต้องกินสักทีสิ
0: เออนี่ไงกำลังจะกินอยู่
5: แม่ครับเป็นยังไงบ้างครับกับวันนั้นที่ไปรับอุ๋ยแล้วอุ๋ยเข้ามากราบแม่เลย
6: ก็น้ำตาไหลคือดีใจตื้นตันใจอิ่มเอิบเพราะว่าเขาได้ปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็รู้ซึ้งแล้วว่ามันเป็นยังไงตัวเขาเองก็ร้องใหญ่แบบเขาซึ้งมาก
7: คือผม3วันแรกเนี่ยเดินจงกรมช้าๆเนี่ยผมแบบอยากถีบป้าคนข้างหน้ามากเลยคือแบบผมหงุดหงิดมากอ่ะมันไม่ได้ร้อนแค่ใจมันเห็นอุณหภูมิในร่างกายเลยว่าตัวมันร้อนหัวมันร้อนคือมันหงุดหงิดมากแบบทำไมกูต้องมาทำอะไรอย่างนี้ด้วยมาค่อยๆยกหนอย่างหนอมาทำอะไรช้าๆคือมันฝืนธรรมชาติมนุษย์ทุกอย่างแต่พออย่างนั้นมันยิ่งเห็นแบบมันยิ่งเห็นความร้อนในตัวเราครับแล้วพอมันผ่านไปหลายวันเข้าหลายวันเข้าเขาบอกว่าเช้าวันที่4จะปรับตัวได้จะดีขึ้นตื่นมาเช้าวันที่4ผมเป็นเหมือนเดิมเลยครับผมไม่รู้สึกว่าแบบมันดีขึ้นเลยอ่ะแล้วพอหลังทานข้าวเช้าเสร็จเขาก็มีมาบรรยายเรื่องบุญคุณพ่อแม่แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันผ่าน3วันที่เราไม่ได้พูดเลยแล้วเราก็พยายามอยู่กับความรู้สึกตัวตลอดเวลาพยายามอยู่กับความรู้สึกตัวทุกอิริยาบถตลอดเวลาต่อเนื่องหลายๆวันมันกลายเป็นว่ามันน้ำมันใสขึ้นเรื่อยๆเพราะตะกอนความคิดมันไม่ขุ่นนะครับแล้วมันก็เลยเห็นพอถึงวันที่4ที่เขาพูดเรื่องพ่อแม่มันเห็นชัดกว่าเวลาปกติเยอะมากเวลาปกติคือเวลาไปโรงเรียนแล้ววันพ่อวันแม่เขาพูดเรื่องบุญคุณพ่อแม่แล้วก็ซึ้งอยู่แป๊บนึงอ่ะแล้วมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่อันนั้นมันเป็นเหมือนแบบอาจจะเพราะผมผ่านช่วงวิกฤตในครอบครัวมาพร้อมกันด้วยมาไม่นานบ้านไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีคำถามที่สะสมมาเยอะมากด้วยเกี่ยวกับชีวิตแล้วครั้งนั้นไปมันเหมือนกับมันไม่ได้ไปปฏิบัติอย่างเดียวเขาก็พยายามอธิบายว่าจริงๆแล้วศาสนาพุทธสอนอะไรค่อยๆได้คำตอบไปทีละอย่างทีละอย่างแล้วก็มันมาโดนกับเราเรื่องพ่อแม่ด้วยเพราะเราทำไม่ดีกับเขามาเยอะมากพอวันนั้นมันก็เลยเห็นชัด มากเข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นมากเหมือนแบบผมบอกว่ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดคือทัศนคติอะครับการมองโลกผิดมันก็คิดผิดคิดผิดก็ตามมาด้วยพูดผิดพูดผิดมันก็ทำผิดเลือกใช้ชีวิตผิดมันผิดไปหมดเพราะว่ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดอย่างที่เคยคิดว่าแบบไม่ได้ขอให้เกิดมานี่มาทำให้ผมเกิดมาเองก็รับผิดชอบผมดิแล้วจะทำให้ผมเกิดมาแล้วจะมาบังคับให้ผมทำนั่นทำนี่อยู่ในกรอบทำไมอ่ะก็ในเมื่อทำให้ผมเกิดมาแล้วจะมาบังคับอะไรอีกนักหนาอะไรเงี้ยแต่พอมันกัดกระดุมใหม่มองว่าเฮ้ยการได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยมันมีค่ามากมากมันมีค่ามากจริงๆมันก็เลยกลายเป็นพลิกมุมมองใหม่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องแย่นะที่การที่มาเกิดเป็นคนเนี่ยแล้วมาพูดกับเขาว่าช่วยไม่ได้ทำให้เราเกิดมาเองไม่ได้อยากมาเกิดซะหน่อยตอนนี้ก็กลับกลายเป็นว่าไม่ได้อยากมาเกิดซะหน่อยเป็นโหขอบคุณมากที่ทำให้เกิดมา
8: ค่ะ
7: ขอบคุณมากจริงๆที่แบบพาผมมาเจอเรื่องแบบนี้ครับผู้คนจะเรียกว่าศาสนาพุทธหรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ผมมองว่ามันคือกฎของธรรมชาติอ่ะคือถ้าคุณอยากทุกข์น้อยลงคุณก็แค่อย่าฝืนกฎนี้เข้าใจกฎนี
8: ้ก่อนหน้านี้พี่อุ๋ยก็ไม่เคยกราบเท้าคุณแม
7: ่ที่โรงเรียนให้กราบแบบเป็นเรื่องปกติแต่อันนั้นมันกราบแบบมันไม่ได้กราบด้วยกิริยาท่าทางครับมันกราบจากใจจริงๆแบบ
8: ตอนที่หน้าผากสัมผัสกับ
7: เท้า
8: ของแม่เป็นยังไงบ้างครับ
7: ก็รู้สึกขอบคุณจริงๆครับที่ทำให้เราได้เกิด
5: แล้วแม่นะครับแม่สัมผัสได้ไหมว่าอุ๋ยเขาขอบคุณจริงๆที่แม่ให้กำเนิดเข้ามาแล้วเขาได้รู้ละว่าเขากลัดกระดุมผิดอย่างที่เขาบอกเพียงแค่ mindset มันผิดแรกทุกอย่างมันก็ผิดไปหมดเป็นโดมิโนแม่รู้สึกถึงจุดนั้นไหมครับ
6: รู้สึกค่ะเพราะว่าวันที่เขาปฏิบัติครบแล้วไปรับเขาวันนั้นอ่ะหนูเขาร้องไห้เขาเข้ามากอดเข้ามากราบ
8: สำหรับพี่อุ๋ยเนี่ยค่ะความคิดเดิมที่บอกว่ากลัดกระดุมเม็ดแรกผิดก็คือแม่ทำให้เกิดมายังไงแม่ก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะแม่ตั้งใจเลยใช่ไหมคะที่จะมีลูกชายคนนี
6: ้ค่ะเพราะว่ามีผู้หญิงสองคนแล้ว
8: ค่ะ
6: แล้วมีลูกชายคนอีกคนหนึ่งก็กะจะทำหมันไปเลย
8: รอเขาใช่ไหมคะ
6: ค่ะเคยพี่มีแรกๆก่อนพี่สาวเขาสองคนมีแท้งไปสองคน
8: ค่ะ
5: คือแสดงว่าจากที่อุ๋ยคิดว่าแม่ไม่รักตอนเด็ก อุ๋ยมารู้ตอนไหนว่าจริงๆแล้วคือแม่เขารอเราเลยล่ะพอมีผู้ชายปุ๊บทำหมันเลย
7: ก็จริงๆก็มีคนญาติพี่น้องอะไรเงี้ยครับผู้ใหญ่ที่เลี้ยงเขาก็พูดตลอดว่าแบบเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กแบบมีแต่คุณแม่คุณพ่ออยากได้อะไรเงี้ยเขารอมานานแล้วอะไรเงี้ยเขาก็พูดครับแต่เราก็ได้ยินเราก็ไม่ได้รู้เฉยๆไม่รู้สึกว่าแบบมันมีค่าอะไรอะไรเงี้ยครับยังไม่เข้าใจอ่ะครับ
5: และหลังจากปฏิบัติธรรมเราเลยเห็นละ
7: ใช่ครับก็จริงๆมันก็พอเห็นมาบ้างอยู่เรื่อยๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนคนที่อยู่กับมันมาตลอดก็ไม่เห็นค่าครับแต่วันนั้นมันเห็นค่าขึ้นมาโดยที่ยังไม่ได้รอเสียมันไปอ่ะก็เห็นค่าแล้วครับ
5: ครับ
8: วันนี้ดวงตาของเราเห็นความรักจากแม่มากขนาดไหนคะ
7: โอ้โหมากๆครับเห็นมาก็เห็นมาตั้งแต่อย่างที่บอกเห็นมาตั้งนานแล้วแหละครับแต่ว่าวันที่ชัดมากๆก็วันนั้นแหละครับที่ทำให้เราย้อนคิดได้นะครับก็คือวันที่ไปปฏิบัติธรรมแล้วออกมาแล้วก็เข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นเข้าใจว่าแบบการได้เกิดมาเป็นคนมันมีค่ามากแค่ไหนแล้วกว่าที่เขาจะต่อสู้กับเรามาที่เราแบบร้ายมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแบบเขาต้องอดทนแค่ไหนอะไรเงี้ยก็เห็นมากมากครับ
5: แล้วแม่ล่ะครับแม่จากลูกชายที่แสนเกเรที่แม้กระทั่งปัดมือเราเวลาเราชี้เถียงทุกอย่างที่เราดุหรือเพียงแค่เปิดประเด็นคุยกับเขาม าเห็นเขาตอนนี้แล้วแม่รู้สึกยังไงครับ
6: ก็ภูมิใจอ่ะภูมิใจ ที่เขาคิดได้เขากลับตัวเขาเองได้ก็บอกแล้วธรรมะที่ทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนตัวเขาได
8: ้มาถึงวันนี้ดูทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ทำให้คุณแม่ปิติแล้วก็ชื่นใจนะคะพี่อุ๋ยมีอะไรลึกๆที่ยังไม่เคยคุยไม่เคยบอกคุณแม่บ้างไหมคะ
7: ผมอาจจะพูดยากเพราะว่าแม่อดทนกับผมมามากแล้วเขาก็ดีกับผมมาตลอดคือผมได้รับแต่สิ่งดีๆจากเขาครับผมก็เลยโหมันไม่รู้จะพูดว่าอะไรเลยอ่ะมันไม่แปลกที่ผมจะเห็นค่าคือผมเข้าใจนะบางคนที่โดนพ่อแม่ abuse โดนทำร้ายหรือพ่อแม่ทอดทิ้งอะไรเงี้ยถ้าเขาจะมองโลกมันแย่มันก็พอเข้าใจได้แต่อย่างขนาดคนอย่างผมที่แบบโอ้โหได้รับขนาดนี้ถ้าจะยังไม่เห็นค่าอีกมันก็แบบก็แย่แล้วครับ
8: ยังมีอะไรที่อยากจะทำให้คุณแม่อีกบ้างไหมคะ
7: ก็ถ้าจะทำให้คุณแม่ผมก็จะพยายามควบคุมสติอารมณ์เวลาแบบมีอารมณ์คุยกับคุณแม่เนี่ยครับบางทีชอบเถียงครับแล้วผมก็จะเผลอขึ้นเสียงพูดไม่ดีกับแม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ก่อนจะเป็นเยอะกว่านี้เยอะอย่างที่บอกทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่ารู้ตัวเร็วขึ้นพยายามรู้ตัวให้เร็วแต่พอเรียนรู้เรื่องมรณานุสติเรื่องความตายเนี่ยผมก็กลัวมากที่จะมีความรู้สึกผิดติดค้างกันอยู่ในใจโดยที่เราไม่รู้ว่าจะตายจากกันวันไหนครับก็เคลียร์ได้ก็จะรีบเคลียร์ขอโทษได้ก็จะรีบเข้าไปขอโทษเขาเข้าไปกราบเข้าไปกอดเขา
5: โหน่ารักมาก
8: ค่ะ
5: ตลอดเวลาที่อุ๋ยพูดเมื่อกี้แม่ก็อมยิ้มด้วยความปิติจริงๆอย่างที่คำที่พี่หมวยใช้เนาะมันเสมือนกับว่าสิ่งที่ได้เหน็ดเหนื่อยได้อดทนได้เดินมาด้วยกันจนถึงจุดๆนี้มันเนี่ยดูหน้าแม่คือเป็นคุณแม่ที่มีความสุขมากแล้วอ่ะทุกวันนี้เน
8: า
5: ะ
8: ค่ะแม่ล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้บ้างคะ
6: คือก็เขาทุกวันนี้เขาก็เป็นคนดีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็คิดว่าเขาก็โตแบบอยู่แบบอยู่คนเดียวที่คอนโดของเขาแล้วก็ห่วงเขาอ่
8: ะ
6: เขามีแต่บอกคุณแม่ว่าไม่ต้องห่วงเขาน้องอุ๋ยเขาทำตัวเขาได้เขาคิดของเขาเองได้เขารักพ่อรักแม่แล้วเขาก็กตัญญูอ่ะเรื่องกตัญญูเนี่ยเขาทำได้ดีมาก
5: ครับ
6: ก็ภูมิใจในตัวเขาอย่างเงี้ยมีอยู่แค่นี้

0: ถามพี่ก้อยถามพี่ปาล์มบ้างนะคะฟังเรื่องราวของพี่อุ๋ยกับคุณแม่มาทั้งรายการวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
1: อยากเป็นกำลังใจให้แม่ลูกทุกคนเลยที่เป็นแม่ที่มีลูกชายอย่างเงี้ยค่ะมันยากอันที่หนึ่งแล้วที่เราคุยกันคนละเพศแล้วมีลูกดื้ออย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกดื้อเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะในความที่มีลูกดื้อเรารู้ว่าลูกเราอ่ะมีความสามารถและเป็นคนดีและเขาไม่ได้ตั้งใจจะดื้อกับเราหรอกแต่มันยังคุยกันไม่เจอเวลาที่มาลงเอยกันอ่ะเราอยากให้แบบอดทนเนาะอดทนอดกลั้นเยอะๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะความรักอ่ะจะดึงเรามารักกันและอยู่ด้วยกัน
0: พี่ปามล่ะคะ
2: ผมมีความรู้สึกว่าคือความดื้อของเด็กแสบๆทุกคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แยบยลมากเลยนะฮะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่อยากรู้เองหรือว่าเขาไม่อยากรู้สึกเองเนี่ยไม่ว่าใครจะพยายามทำอะไรเขาฟังเขาจะปัดทิ้งเขาจะปัดทิ้งไปแทบจะทั้งหมดเลยซ้ำอย่างพี่อุ๋ยอะโชคดีตรงที่ว่าคือจริงๆมีคนพยายามพร่ำบอกพี่อุ๋ยในเรื่องที่มันเป็นทางบวกมาเยอะแล้วแต่ว่าพี่อุ๋ยก็เหมือนปัดทิ้งไปเหมือนกันจนกระทั่งไปปฏิบัติธรรมเมื่อสักครู่คืออ้อมกอดที่ทั้งสองคนมีให้กันผมว่าตอบโจทย์ทุกอย่างของวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน่ารักมากครับ
0: วันนี้ต้องขอบคุณนะคะพี่อุ๋ยคุณแม่กับเรื่องราวที่มีคุณค่าแล้วก็จะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่ท่านอื่นๆด้วยอาจจะมีปัญหากับลูกชายหัวร้อนอยู่ตอนนี้

0: ะคะในที่สุดแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราสามารถได้ลูกชายคนใหม่กลับมาได้เหมือนที่คุณแม่ได้มานะคะขอบคุณพี่อุ๋ยขอบคุณคุณแม่ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่ก้อยพี่ตามด้วยค่ะ
1: ค่
0: ะและทั้งหมดนี้คือครอบตัวเดียวกันฟิลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะกลับมาเจอกันใหม่วันเสาร์หน้า1ทุ่ม5นาทีทาง ALTV หมายเลข4ทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะว่าเราทุกคนคงอยากมีความร่ำรวยและมีความมั่งคั่งนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับสำหรับความมั่งคั่งมาฝากค่ะเราเรียกว่าสีรู้ค่ะก่อนจะไปทำความรู้จักว่าสีรู้คืออะไรฝากติดตามและ subscribe YouTube ไม่ให้โดน channel ด้วยนะคะเราจะมุ่งสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะเคล็ดลับความมั่งคั่งที่ว่าเนี่ยเรียกว่าสีรู้รู้อะไรบ้างนะคะรู้ที่1ก็คือรู้หารู้ที่2รู้เก็บออมรู้ที่3ก็คือรู้ใช้และรู้ที่4ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนั่นเองค่ะเราเริ่มกันด้วยรู้ที่1นะคะนั่นก็คือรู้หาค่ะคําว่ารู้หาเนี่ยหมายถึงว่าเรารู้จักสร้างรายได้นะคะเช่นทํางานมีเงินเดือนได้รับโบนัสทํางานหารายได้พิเศษนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะเป็นรายได้ที่มาจากการที่เราลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆเช่นได้เงินจากค่าเช่าได้เงินจากดอกเบี้ยได้เงินจากเงินปันผลเป็นต้นค่ะสี่รู้ตัวที่2นะคะเป็นเรื่องของรู้จักเก็บออมค่ะการเก็บออมนี่เป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อสะสมในการสร้างความมั่งคั่งนะคะเราคงเคยได้ยินคำว่าออมก่อนรวยกว่าใช่ไหมคะออมแรกที่เราอยากจะคุยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องของการออมเพื่อสิ่งที่จำเป็นในชีวิตนะคะเช่นค่าอาหารค่าเช่าบ้านเป็นต้นนะคะออมตัวที่2ก็เป็นการออมเอาไว้เผื่อสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะได้มีเงินใช้นะคะออมตัวที่3ก็เป็นการออมเพื่ออนาคตของตัวเราเองและของครอบครัวนะคะตัวอย่างเช่นเราออมเพื่อการศึกษาของลูกเป็นต้นนะคะและออมตัวที่4ก็คือออมเพื่อแบ่งปันและบริจาคนะคะแล้วก็ทดแทนคุณพ่อคุณแม่ค่ะรู้ที่3นะคะก็คือรู้ใช้ค่ะคําว่ารู้ใช้หมายถึงว่าเรารู้จักในการใช้จ่ายนะคะมีสติในการใช้จ่ายคิดให้มากๆก่อนซื้อนะคะซื้อเพราะจําเป็นไม่ใช่ซื้อเพราะอยากได้นะคะแล้วทุกครั้งที่เราจะซื้อของเนี่ยเราควรตั้งเป้าหมายตั้งงบประมาณเอาไว้นะคะก่อนที่จะซื้อค่ะนอกจากนี้แล้วการใช้จ่ายที่ดีเนี่ยก็ควรมีการจดบันทึกนะคะจดแล้วจะไม่จนนะคะรู้ที่4นะคะเป็นตัวสุดท้ายค่ะนี่ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนะคะการลงทุนก็คือการชะลอเงินที่จะใช้จ่ายในวันนี้นะคะเอาไปซื้อสินทรัพย์หรือตราสารทางการเงินโดยมีความคาดหวังว่ามันจะสร้างผลตอบแทนให้เราในอนาคตหลายคนคงสงสัยว่าทําไมเราต้องลงทุนนะคะทั้งที่การลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะคะเราถือเงินสดในมือก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เสี่ยงนะคะยกตัวอย่างเช่นข้าวมันไก่เนี่ยราคา30บาทนี่เกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้ววันนี้เราคงจะหาข้าวมันไก่ราคา30บาทได้ยากเต็มทีนะคะวันนี้เราจ่ายอยู่ประมาณ40บาทนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็คงจะต้องเพิ่มราคาขึ้นไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยแปลว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยทำให้สภาพเงินสดในมือของเราเนี่ยด้อยค่าลงไปเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการรักษามูลค่าของเงินสดในมือของเราในปัจจุบันนี้นะคะอย่างน้อยๆก็ไม่แพ้เงินเฟ้อนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเวลาเราลงทุนก็ต้องพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงนะคะการลงทุนเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้นได้ในอนาคตนะคะแต่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนก็ควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนเราสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งให้ด้วยตัวเองด้วยหลักของ4รู้นะคะนั่นก็คือรู้หารู้เก็บรู้ใช้และรู้ขยายผลค่ะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

หรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go

0: ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคน
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

น้ำหยดทิ้งหนึ่งหยดอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องนำมาใส่ใจแต่ถ้าทุกคนมองเป็นเรื่องเล็กน้อยลองจินตนาการดูว่าหยดน้ำจากทุกครัวเรือนรวมแล้วจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่แม้คดีนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับน้ำโดยตรงก็ตามแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของการใส่ใจจุดเล็กๆเหมือนหยดน้ำ

ผมชื่อสุชาติพันชีนะฮะอายุ50ปีเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีฮะคือเริ่มแรกบ้านหลังนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปี2541สร้างเสร็จแล้วเจ้าของหมู่บ้านพานุแลนเนี่ยได้โอนติดตั้งมิเตอร์ให้ผู้ซื้อบ้านหลังนี้รายแรกหลังจากนั้นผู้ซื้อบ้านหลังนี้ได้ทิ้งดาวไปแล้วค้างค่าน้ำเกิน150วันบ้านหลังนี้ได้ถูกธนาคารยึดและนำมาขายให้ข้าพเจ้าเป็นบ้านมือสองแต่ไม่เคยมีคนอยู่มาก่อนข้าพเจ้าไปขอติดตั้งน้ำประปาการประปาก็ได้เรียกเก็บค่าติดตั้งใหม่เท่ากับคนที่ไม่เคยติดตั้งประปามาก่อนผมจึงเห็นว่าการเรียกเท่าติดตั้งใหม่ในการติดตั้งซ้ำบ้านหลังเดิมจึงไม่เป็นธรรมจึงได้เกิดคดีนี้ขึ้น

ด้วยความจำยอมในครั้งแรกต่อการประปานครหลวงคุณสุชาติรู้สึกว่าข้อโต้แย้งนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำร้องของค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำได้เพราะหลักเกณฑ์และข้อบังคับค่อนข้างจะซับซ้อนและมีมานานหลายปีแล้วจึงลุกขึ้นขอความเป็นธรรมต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเพิกถอนประกาศของการประปานครหลวงเสียใหม่

เมื่อเราเห็นว่าคำสั่งของหน่วยงานทางปกครองเนี่ยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ออกมาได้กระทบต่อเราเนี่ยไม่เป็นธรรมเมื่อคำสั่งไม่เป็นธรรมเนี่ยคดีปกครองเนี่ยวิธีการฟ้องคดีเขาบอกว่ามีเป็นคดีที่มีขั้นตอนจะต้องไปอุทธรณ์ต่อหน่วยงานทางปกครองคือการประปานคร

หลวงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการประปานครหลวงเพื่อให้เขาตรวจสอบภายในว่าหน่วยงานทางปกครองที่ทำไปอย่างนั้นมีระเบียบกฎหมายให้อำนาจทำได้ไหมแต่กรณีผมเนี่ยก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมผมก็อุทธรณ์ไปการประปานครหลวงกับกระทรวงมหาดไทยได้ตอบยืนยันมาว่าระเบียบนั้นถูกต้องด้วยกฎหมายใช้บังคับได้ข้าพเจ้าจึงจำยอมชำระค่าน้ำเพื่อต้องการใช้น้ำแล้วก็เสียค่าติดตั้งไฟแล้วก็มาใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีหลังจากได้รับคำยืนยันจากอุทธรณ์แล้วครับ

ความอดทนและความตั้งใจไม่ได้ผุกร่อนไปตามกาลเวลากลับกลายเป็นสร้างท่อลำเลียงอันใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อหล่อเลี้ยงความชอบธรรมชี้นำหนทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในสังคมอย่างเท่าเทียม

ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนคนและเป็นจำนวนเงินก็นับเป็นจำนวนเงินมหาศาลนะครับเพราะผมเห็นว่าผมรับราชการมา33ปีเนี่ยการกระทำของหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยจะคำนึงถึงความต้องการของหน่วยงานตัวเองเท่านั้นเพื่อจะได้มาในสิ่งที่ตัวเองประสงค์จะทำจึงออกกฎระเบียบคำสั่งมาไม่คำนึงถึงว่าคำสั่งนั้นจะไปกระทบต่อประชาชนอย่างไรต่อไปเนี่ยคำสั่งทางปกครองเนี่ยจะต้องออกโดยคำนึงถึงผู้ได้รับผลกระทบมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำพิพากษาที่ออกมาตรงกับความประสงค์ของผมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมากที่ถูกได้รับผลกระทบจากการประปาหรือการไฟฟ้าเช่นนี้นั่นแหละก็ควรจะได้รับการยกเลิกเพิกถอนเช่นนี้ครับ

นับแต่วันก่อตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนก็ได้ประโยชน์ของศาลปกครองคือการเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งประชาชนสามารถยื่นฟ้องโดยทำจดหมายส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ศาลปกครองศาลปกครองได้รับเรื่องแล้วท่านก็จะตอบกลับมาเมื่อข้อมูลไม่เพียงพอก็จะหาข้อมูลให้เราส่งไปเรื่อยๆจนข้อมูลเพียงพอถึงกำหนดวันที่กำหนดฟังคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยต่างๆ

คดีปกครองจึงเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งเข้ามาถึงประชาชนนับแต่วันตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนได้รับประโยชน์ส่วนนี้เพราะฉะนั้นแล้วประชาชนได้ประโยชน์จากศาลปกครองเนื่องจากเป็นความยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย

0: ความรู้สึกว่าเราจะต้องได้มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับคนอื่นเราจะต้องมีบัตรประชาชนเราจะต้องมีสิทธิ์จะต้องไปทำงานอยากจะไปทำงานที่ไหนก็ไปอยากจะเข้าโรงงานไหนอะไรก็ได
1: ้เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: ตั้งแต่อดีตกาลมนุษย์คิดค้นกลไกในการปกครองคือทุกคนต้องมีสัญชาติเพื่อแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐเพราะตามแนวคิดแบบรัฐชาตินับจากขอบเขตของรัฐหนึ่งไปก็จะเจอดินแดนของอีกรัฐโดยไม่มีพื้นที่ว่างเป็นอิสระในแผนที่โลกจึงประกอบไปด้วยรัฐชาตินับร้อยเรียงรายกันแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเราเป็นบุคคลไร้สัญชาติไร้ตัวตนในแผ่นดินเกิด
1: ผมชื่อพงศักดิ์ครับชื่อเดิมผมชื่อแดงแดงเห็นวันตอนนี้เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เล็กๆแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำสวนพ่อกับแม่อพยพมาจากเวียดนามหนีภัยสงครามด้วยแล้วก็หนีภัยอดอยากด้วยก็อยู่ที่ประเทศลาวครั้งแรกก็อยู่ที่นั่นก่อนพอช่วงสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสรบพุ่งกันแกว่ายน้ำก็ไม่เก่งก็ตัดต้นกล้วยแล้วก็กอดต้นกล้วยก็ว่ายข้ามมาก็มาขึ้นมาที่ฝั่งนครพนมก็อยู่ที่นั่นปักหลักที่นั่นที่ครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติเพื่อนมาชวนเนี่ยครับเพื่อนมาชวนไปทำงานกรุงเทพโดยเพื่อนเขาก็มีบัตรประชาชนหมดแบบเราไม่มีบัตรประชาชนนี่ก็ผมต้องรับลักลอบขึ้นรถโดยการปลอมเป็นกระเป๋ารถถึงจะผ่านด่านได้อีกครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหาสัญชาติกับผมก็คือผมจะต้องไปสมัครงานที่อู่โดยที่เราไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรเลยเจ้าของเขาก็ไม่รับรู้สึกเสียใจทั้งๆที่เราก็มีความตั้งใจจะมาทำงานก็เขาก็ไม่รับ

การต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยของคุณแดงต้องใช้ความมุมานะและความพยายามอย่างมากเพราะแต่ละขั้นตอนมักมีอุปสรรคมาเป็นบททดสอบการรอคอยคำตอบที่ไม่สิ้นสุดเพิ่มความวิตกกังวลให้แก่คุณแดงในที่สุดเขาจึงตัดสินใจค้นหาคำตอบด้วยตนเอง

ช่วงเวลาที่เขียนก็ใช้เวลาเขียนก็ประมาณ2วันรวบรวมความตั้งใจแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆให้ศาลเขารู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจเราเพราะเราได้รับความไม่เป็นธรรมความจริงๆพอผมส่งจดหมายไปปุ๊บก็ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจดหมายจะไปถึงใครอะไรไงผมก็ไม่รู้จักแต่พอรู้ที่หลังรู้จักเพื่อนอีกคนนึงเขาก็บอกว่ามีอาจารย์ดูนีเขาเป็นคนคอยติดตามเรื่องให้

ชื่อดรุณีไพศาลพานิชกุลนะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะแล้วก็เป็นนักกฎหมายอยู่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐค่ะคือตอนนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างการเรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ทำงานอยู่ที่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมอะค่ะแล้วก็รู้จักกับพี่ก็คือคุณวัชรีเผ่าเหลืองทองอะค่ะซึ่งเป็นเพื่อนกับภรรยาคุณแดงเขาก็รู้ว่าเราอะทำเกี่ยวกับเรื่องคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยมาถามว่าสนใจที่จะช่วยแก้อุทธรณ์ให้คดีนี้ไหมคือโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยทำคดีปกครองเลยแต่ว่าอาจจะเพราะว่าค่อนข้างจะมั่นใจในความรู้ประสบการณ์ทำงานด้านคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยรับทำคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูก่อนก็คือว่าต้องเอาสำนวนทั้งหมดอะค่ะมาศึกษาก่อนในสำนวนเนี่ยคำฟ้องเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีการส่งเอกสารโต้ตอบกันยังไงบ้างจนไปถึงคำพิพากษานะคะ

0: พราะเสน่ห์ของการเขียนคำฟ้องแบบจริงใจของคุณแดงทำให้อาจารย์ดรุณีตัดสินใจช่วยเหลือเพื่อสานฝันให้คุณแดงได้เป็นคนไทยตามต้องการ
1: ที่เห็นตัวคำฟ้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจในตัวคุณแดงเหยียนวันนะคะเพราะว่าคุณแดงเขียนแบบไม่ได้มีสำนวนของนักกฎหมายอะคือเป็นเรื่องของชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งจริงๆที่รู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่ตามกฎหมายแล้วก็เขาอยากจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นของเขาสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือหลังจากอ่านสำนวนทั้งหมดแล้วเนี่ยระหว่างนั้นก็มีการคุยกับคุณแดงเพื่อที่จะทำความรู้จักเขาว่าเขาเป็นใคร เกิดปีไหนก็คือล้อเช็คข้อเท็จจริงที่อยู่ในเอกสารนะคะแล้วก็ได้รับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์ด้วยนะคะกาญจนติตาสายสุนทรก็เอาเคสเนี้ยเข้าไปปรึกษาอาจารย์ก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นในการเขียนอุทธร
2: ก็ได้รับคำตอบจากศาลที่ว่าศาลได้ตัดสินแล้วให้คืนสัญชาติให้คุณแดงเนี่ยได้เป็นสัญชาติไทยตื่นตันบอกไม่ถูกว่าเออนี่เราได้แล้วได้สัญชาติแล้วเราได้สิทธิ์เป็นพลเมืองแล้วก็แม่บ้านก็ดีใจสองคนก็กอดกันกลมเลย

0: ขอบพระคุณที่ว่าทางศาลได้มองเห็นถึงสิทธิ์ของพลเมืองได้มองเห็นถึงความเท่าเทียมของมนุษย์ของทุกคนที่เกิดมาที่ไม่มีโอกาสได้เรียกร้องมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนคนอื่นขอให้ทางศาลได้ช่วยเหลือกับพลเมืองที่ว่ามันยังมีอีกมากมายบนแผ่นดินของเราที่ว่าเขายังไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงด้วย
1: คุณแดงในฐานะชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเนาะเป็นลูกหลานคนที่ไม่มีสัญชาติไทยคือหมายถึงเป็นคนลูกหลานของยวนอพยพเนี่ยนะคะก็สามารถใช้กลไกนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงว่ามันก็เป็นการยืนยันอย่างนึงว่าใครก็สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันนี้ได้ช่องทางนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้โดยไม่ยากค่ะแล้วก็กระบวนการไต่สวนของศาลปกครองเนี่ยมีความน่าสนใจในการที่จะแสวงหาข้อจริงขึ้นมาไม่เป็นภาระให้กับคู่ความจนเกินไปอะค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์แล้วนี่เป็นเทคโนโลยีที่น่าจะมีความเหมาะสมที่จะมาใช้กับการระบาดของโควิด-19 เนี่ยคือแค่ทำปฏิกิริยาในหลอดหนึ่งหลอดเห็นสีเปลี่ยนก็บอกได้ว่าเป็นผลบวกผลลบแล้วเราเองก็มั่นใจนะครับว่าชุดตรวจที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี้ยมีคุณภาพแล้วก็มีคุณสมบัติที่สามารถไปใช้ในพื้นที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ในราคาที่ถูกกว่าแล้วก็สะดวกกว่าแล้วก็ประหยัดงบประมาณของประเทศมากกว่าได้ผลตรวจในเวลาที่ไวกว่าอันเนี้ยเป็นส่วนที่ตลาดหรือประชาชนเนี่ยต้องการเป็นอย่างมากแลมนี่คือการตรวจสารพันธุกรรมสารพันธุกรรมของไอ้ตัวเชื้อตัวนี้มันเป็น RNA นะฮะเราต้องเปลี่ยนให้เป็น DNA ก่อนแล้วก็ตรวจด้วยแลมได้นั้นเทคนิคพิเศษตรงนี้ก็มีฝีมือของนักวิจัยเราคือเราต้องออกแบบไพรเมอร์เป็นสาย DNA ที่มีความจำเพาะมาจับซึ่งถ้าเราออกแบบไม่ดีเนี่ยการจับก็ไม่จำเพาะการตรวจก็ไม่มีประสิทธิภาพ
2: คือตอนแรกครับเราได้โจทย์จากทางรามาว่าเราอยากพัฒนาเทคนิคตรวจได้เร็วกว่า RT-PCR ที่แบบภายในชั่วโมงนึงก็ได้อย่างเงี้ยครับโดยจริงๆก็คือรามาประสานทางอาจารย์สมชายมานะครับแล้วก็อาจารย์สมชายก็เลยมาถามในฐานะที่เราเป็นสตาร์ทอัพที่ทำเกี่ยวกับพวกการตรวจวิเคราะห์พวกนี้อยู่แล้วเราก็บอกว่าเราทำได้เรามีเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มเรามีความเชี่ยวชาญอยู่ที่เราสามารถที่จะ develop ไอ้เทสตัวเนี้ยขึ้นมาได้ก็เลยเป็นที่มาของการ develop ไอ้ตัว RT-LAMP สำหรับการตรวจเชื้อ SARS-CoV-2 ขึ้นมาสำหรับขั้นตอนการทำงานของชุดตรวจก็คือเราจะมี4ขั้นตอนหลักนะครับขั้นตอนที่1ก็คือเราจะสกัดสารพันธุกรรมจากตัวอย่างออกมาเก็บตัวอย่างหลังโพรงจมูกออกมานะครับจากนั้นเราจะเอาตัวอย่างตัวนี้ครับส่งเข้าห้องปฏิบัติการแล้วก็สกัดเพื่อเอาสารพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยออกมาจากตัวอย่างจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำสารพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยไปใส่น้ำยาขั้นตอนที่3เนี่ยก็คือการที่เอาไอ้ตัวน้ำยาที่ผสมสารพันธุกรรมของไวรัสเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปบ่มให้อุณหภูมิที่65องศาเซลเซียสเป็นเวลา1ชั่วโมงจากนั้นเมื่อครบแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการอ่านผลก็คือถ้าสมมุติว่าเราตรวจพบการติดโรคโควิด-19 ก็จะพบสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลืองตรวจไม่พบว่ามีการติดโรคโควิด-19 เนี่ยสารละลายก็ยังคงเป็นสีชมพูอยู่
3: กว่าที่จะพัฒนาออกมาให้ได้ประสิทธิภาพเท่านี้จริงๆก็ผ่านมาหลายๆส่วนจนสุดท้ายเนี่ยเราเก็บตัวอย่างไปเยอะแล้วเราทดสอบแล้วปรากฏว่าประสิทธิภาพมันค่อนข้างดีมากพอมันประสิทธิภาพดีมากปุ๊บเราก็เลยเผยแพร่ออกสู่สาธารณะซึ่งข้อดีของมันเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราสามารถได้ชุดตรวจที่ราคาถูกมีความไวอุปกรณ์เนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับห้องแลบต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์และใช้งานได้นะครับ
2: เราก็มีการทำในส่วนของการประเมินประสิทธิภาพชุดทดสอบกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างต่อเนื่องกระทั่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าเราได้ค่าความไวอยู่ที่ 95% แล้วก็ในขณะที่ค่าความจำเพาะเนี่ยอยู่ที่ 98% คิดคำนวณมาจากการทดสอบไปประมาณ 3,000 ตัวอย่างซึ่งสำหรับเราเองเนี่ยเราโพซิชันชุดตรวจตัวนี้เป็นแค่การสกรีนนิ่งเป็นชุดตรวจที่ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเฉยๆหลังจากนั้นเนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับทางกรมควบคุมโรคเองเนี่ยต้องการที่จะทำ active case findingที่ชลบุรีที่โรงพยาบาลบางละมุงซึ่งผลการทดสอบที่ทางชลบุรีก็ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะขยายผลการใช้งานต่อไปครับ
1: ในฐานะตัวแทนของศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์แล้วก็ในนามของมหาลัยมหิดลนะครับต้องบอกว่าเรามีความภูมิใจอย่างยิ่งนะครับที่เราได้สร้างเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมนะครับจากทีมของนักศึกษาจากสตาร์ทอัพสายเลือดพันธุ์ไทยแล้วก็สายเลือดของมหาลัยมหิดลแท้ๆเลยนะครับ ในการที่จะนำเอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประเทศในยามขับขันในสภาวะอย่างการระบาดโควิด-19 เนี่ยอันนี้จะเป็นตัวอย่างเป็นโมเดลที่ดีแล้วก็จะทำให้นักศึกษาหรือทำให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้เห็นภาพชัดเจนว่ามันทำได้จริงนะก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะของมาอะไรไม่โดนหรือของที่อื่นๆเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมมองว่าเป็นประโยชน
2: ์นอกจากคณะจะส่งเสริมทางวิชาการแล้วนะครับคณะเองก็ยังส่งเสริมเรื่องของสตาร์ทอัพเรื่องของธุรกิจผลักดันให้นักศึกษาเนี่ยมาตั้งบริษัทในสาขาที่ตัวเองทำงานวิจัยมาเพื่อเอางานวิจัยเนี่ยมาสู่ท้องตลาดก็เป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษานะครับที่ได้เอาสิ่งที่เรียนมาเนี่ยมาสร้างอาชีพของตัวเองนะครับหรือทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจสิ่งเหล่านี้มันก็มาตอบโจทย์ของสังคมแก้ปัญหาของประเทศนะครับซึ่งอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจนะครับในฐานะที่เราก็เป็นนักศึกษาของมหิดลนะครับ
4: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนขุดทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นน้ำท่วมที่ดินจนเสียหายแบบนี้ใครต้องรับผิดคดีนี้เป็นเรื่องของป้าพุทธซ้อนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ไม่ยอมขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของป้าพุทธซ้อนพอดีเมื่อฝนตกหนักหรือในช่วงฤดูฝนทำให้น้ำไหลเข้าท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนได้รับความเสียหายป้าพุทธซ้อนขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใดจึงร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าป้าพุทธซ้อนไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทั้งที่ไม่เคยได้รับการประสานงานจากฝ่ายใดทั้งสิ้นป้าพุทธซ้อนจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลผู้ถูกฟ้องคดีปิดทางระบายน้ำเดิมที่ขุดไว้แล้วทำการขุดทางระบายน้ำใหม่เป็นการถาวรพร้อมทั้งให้วางท่อระบายน้ำที่ขุดนั้นกลับที่เดิมเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนและให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าถ่ายยกร่องสำหรับปลูกปาล์มน้ำมันเป็นเงิน 7,800 บาทศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้น้ำท่วมขังในที่ดินของผู้ฟ้องคดีและทำให้ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีว่าจ้างไถยกร่องเตรียมไว้เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมคาดหมายได้ว่าหากขุดลอกทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นในคราวเดียวอาจทำให้น้ำท่วมขังที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 5,000 บาทภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดศาลปกครองของประชาชน www.admincorp.go.th

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนนะครับวันนี้เรากันที่จังหวัดน่านเห็นถนนเส้นนี้ก็รู้กันทันทีใช่ไหมล่ะครับว่าเราอยู่ไม่ไกลจากอำเภอบ่อเกลือมากนักจุดหมายของเราอยู่ที่บ้านผาสุกตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือ
1: ครับนี่บ้านผาสุกนะครับเกียนจีนะครับบ้านนะครับผาสุกมันเป็นก็ไกลนะครับไปกันนี่ไปไหนกันนี
2: ่ไปหาไกล
0: ที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อนมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ
3: เดินไปอีกสักครึ่งชั่วโมงจะถึงป่าเต๋าน
0: ั่นก็คือเรื่องของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิด
4: ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงจะสุก
0: ผลไม้ป่าเนื้อขาวขุ่นที่น่าจะคุ้นเคยกันดีเมื่อเอามากินกับไอติม
4: ประมาณ60กิโล
5: เอาคนเดียวเลยอ่ะ
6: เราทำได้อุ้ย
0: ผู้ช่วยโยท่านนี้พาเราเดินทำความรู้จักวิถีต่างๆในหมู่บ้าน
7: ย่าอย่างคะ
8: ขอนำครับเจ้า
0: และบอกกับเรานะครับว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านเต๋ามีทั้งข้างรั้วและในป่านะครับ
6: นี่ลูกเต๋าก็มี
1: ทำมาบรรทุกนะครับไปบันเฮือนใดตึงปะตึงเต๋าสีนะครับทันงอบ้านเปิดกับมี
7: เ
1: ปิดสูบตาหมด
7: เจ้า
1: เนี่ยข้างบ้านเปิดกับมีดิ
0: เต๋าที่ผู้ช่วยโยพูดถึงเป็นพืชตระกูลเดียวกับปาล์มนะครับลำต้นสูง 4-15 เมตรออกลูกเป็นทลายกว่าต้นเต๋าจะเติบโตจนออกลูกได้นั้นต้องใช้เวลาประมาณ 8-10 ปีในแต่ละลูกจะมีเมล็ดใสเรียงชิดกันอยู่3เมล็ดส่วนมากเรียกลูกเต๋าว่าลูกชิดนะครับในประเทศไทยจะพบต้นเต๋าในธรรมชาติมากที่สุดที่จังหวัดน่านนี่แหละครับ
1: บ้านผาสุกของเฮานะครับประกอบอาชีพด้านการเกษตรนะครับมุ่งการเก็บเกี่ยวกันกับเข้าป่ากันไปหาอาชีพเสริมนะครับคือต้มเต๋านะครับคนบ้านเฮาเนี่ยตั้งแต่ละออนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาฮู้จักมุ่งเลยกันต้มเต๋าขายนะครับเป็นอาชีพของพ่อของแม่คน
4: เริ่มให้ผมเก็บได้แล้วเก็บเกี่ยวได้แล้ว
7: ไปในป่ามันสูงขนาดนี้ไหมคะ
4: สูงกว่านี้อีก
0: ผู้ช่วยบอกว่าต้องเข้าไปดูนะครับว่ากว่าที่จะออกมาเป็นลูกเต๋านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายพรุ่งนี้เราจะตามไปครับ
1: เอ้ยกลุ่มไปกี่คนนี่สี่คนมีล่ะ
0: แต่ว่าวันนี้ไปเก็บสาหร่ายหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าไก่กันก่อนนะครับที่เห็นอยู่นี่แหละครับ
1: ไม่บริเวณลำแม่น้ำว่ากันน้ำม้างนะครับตรงนี้มีสาหร่ายไก่นะครับน้ำว่านี่จะเขียวกว่าจะใสกว่าสดกว่า
0: ชาวบ้านที่นี่เฝ้ารอไก่นะครับเพราะว่า1ปีจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
7: สาหร่ายไก่นี่เขาชอบอยู่ยังไงอะคะ
9: ชอบอยู่ที่น้ำใสสะอาดค่ะติดก้อนหินแล้วก็เป็นน้ำไหลผ่าน
7: น้ำแรงอย่างนี้เลยเหรอคะ
9: ค่ะ
7: ช่วงไหนที่มีขึ้นเยอะๆคะ
9: ช่วงมกราคมพาค่ะ

0: ค่ะน้ำลดแล้วมันได้แสงส่อง
1: เป็นของที่พิเศษแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้กิน
2: เวลาเก็บเขาก็เดินทั่วน้ำขม้านะครับเก็บต้องล่องเก็บล่องแกงหนึ่งไปได้นะครับต้นเก็บขึ้นอย่างเดียวพออย่างขี้ซ้ายมันก็ไกลหนึ่งเดียวเก่านะครับแต่ทำความสะอาดอย่าง
0: จะมีจุดดำๆค่ะถ้ามันอ่อนก็นุ่มๆจะเป็นสีเขียว
3: ต้องบีบน้ำออกด้วยครับ
0: ค่ะเวลาหยิบขึ้นมาต้องบีบให้มันแห้งเพื่อไม่ให้มันอมน้ำถ้าอมน้ำนานนี่มันจะทำให้ไก่ของเราเน่าได้
1: เกือบ2ชั่วโมงนะครับที่ป้าคำพี่ติ๋มดาและน้องโอบรรจงเก็บไก่อ่อนๆและสะอาดใส่สวิงวันนี้ได้มาไม่มากนักแต่ว่าก็พอจะทำกับข้าวนั่นก็คือไก่ห่อหมกนึ่งกับคั่วไก่
4: ต้มเต๋าของมึง
5: ไ
4: อ
5: ้ก
4: ะอันนี้ครับนายดอนเขาเตียวคนต้มเต๋าครับของบ้านเราซื้อเท่านี้เป็นสเปซต้มเต๋าของผู
6: ้ไปที่ไหนคะ
5: ใกล้ๆนี่ครับไม่ใกล้ๆเนี่ย
6: อ๋อถ้าใกล้ๆทำไมเราต้องไปนอนด้วยอะคะพี
5: ่มันต้องใช้เวลาต้มเยอะๆนานๆไปกลับมามันจะเสียเวลา
6: ค่ะ
4: ไปกี่โมงดอน
5: ที่สี่ที่ห้าถึงจะมืดเช้ามืดเพราะมันร้อน
1: อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าคนที่นี่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับลูกเต๋าโดยเฉพาะการไปหาเต๋าในป่า
7: ครับป่าเต๋าชอบอยู่ที่เย็นๆที่คุณห้วยครับ
1: เป็นความชำนาญที่คิดว่าไม่มีใครเหมือนคนในหมู่บ้านนี้ครับ
4: แต่ก่อนเคยไปหาเต๋าด้วยกันหมอห้อง
8: ไปอินน่ะเต๋ามาขาย
4: เต๋าขาย
9: ไปนอนกี่คืนสมัยนั้น
8: โอ้เป็น10คืนก็มี
4: พออยู่บ้านผมบ่มีอาชีพอย่างแล้ว
8: บ่มีหยังแล้ว
4: ต้องนอนกับเต๋าน่ะสิเป็นอาชีพรอเลี้ยงชีวิตของเฮา
10: ค่ะเป็นอะไรบ้างคะ
11: มีแบตเตอรี่ข้าวสารหม้อของข้าวกล้วย
10: นี่
11: อาศัย
10: ของทั้งหมดนี่เหรอ
11: ครับตัวนี้ปลาปลาทู
12: ตัวเดียวนี่เหรอคะ
11: ครับ
12: กินกี่รอบกี่ครั้ง
11: มื้อเดียว
12: เอามื้อเดียว
11: ที่เหลือก็หาว
13: นี่ไปอยู่กี่วันครับ
11: ประมาณ 4-5 วันนี่กำลังต้มเต่าก็ใส่ตรงนี
1: ้ตี 4พี่ดอนจัดเตรียมข้าวของพร้อมเดินทางนะครับของที่สำคัญนอกจากของกินแล้วก็คือกะละมังต้มเต๋าที่ต้องมัดใส่หลังแบบนี้ครับพี่ดอนเดินออกจากบ้านตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเลยนะครับ
6: แล้วจะไปสว่างสักกี่โมงคะพี
11: ่ประมาณ6โมงกว่าค่ะสว่าง
1: กะละมังที่มัดไว้ด้านหลังดูแล้วเหมือนเต่าไหมครับ

0: ี่ดอนคนนี้ทำอาชีพต้มเต๋าในป่ามา20กว่าปีแล้วล่ะครับไปคนเดียวพร้อมกับเพื่อน4ขาที่เดินตามไปตลอดเรียกว่าไปไหนไปกัน
1: มันต้องเดินไปเรื่อยๆอ่ะเดินหาถ้าเดินทางอ่ะมัน20กว่าลูก เล็กสุดแล้วเนี่ยเดินไหวหรือเปล่าช่างภาพขนาดลูกเนี้ยลูกลิตรนี่ยอดเขาหมู่บ้านครับเขตชุมชนหมู่บ้านนี่น้ำมัง

0: แล้วก็ล่องไปตรงนู้นเป็นเขตน้ำว้าครับฝั่งนู้น
1: ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีป่าชุมชนและที่ป่าแห่งนี้ก็มีต้นตาลเยอะแต่ที่เราจะไปคือป่าอีกแห่งหนึ่งที่อยู่หลังหมู่บ้านนะครับต้องขึ้นเขาลงห้วย
0: ลูกตาลจะอยู่ตามห้วยไงจุดหมายของเราเนี่ยอยู่ตามห้วยเดินขึ้นยอดแล้วก็ลงถ้าไม่มีห้วยนี้แล้วก็ขึ้นอีกเดินไปเรื่อย
2: ๆยอดไหนที่ขึ้นไป
3: ยอดนู้น
0: ต้องขึ้นตรงนู้นสุดยอดเลยพร้อมป่ะพอไปต่อป่ะงั้นก็เดินค่อยๆเดินลงไป
1: พี่ดอนเดินสบายๆแต่ว่าทีมงานของเราแทบหมดแรงเลยล่ะครับ

0: ลามาเดินในป่าเนี่ยค่ะถ้าเจอน้ำแบบนี้แหละค่ะพี
1: ่ตรงไหนที่ตื้นกับไปนะ
0: มันต้องอยู่ใกล้อะไรบ้างคะเวลาเลือก
1: อยู่ใกล้น้ำเพราะน้ำมันต้องใช้ตลอด
2: เมื่อได้ทำเลเหมาะนั่นคือมีน้ำและต้นตาลที่มีลูกตาลพร้อมให้ตัดก็ลงมือเตรียมทำเตานะครับ
1: เราใช้ไม้แห้งมาทำเป็นก่อไฟแล้วอาศัยกินอยู่กับป่าเราต้องดูแลป่าดูแลเรื่องไฟป่าไฟอะไรพวกนี้เวลาก่อไฟก่ออะไรก็เราต้องดับไฟเวลาเราย้ายที่ต้องกวาด
3: วันนี้ถือว่าเดินไกลไหมคะ
1: ไกลครับประมาณ5กิโล
3: แล้วถ้าช่วงหน้าฝนน้ำทำยังไงคะ
1: หน้าฝนไม่ได้ต้มเริ่มต้มเดือนตุลาแล้วก็จะหยุดช่วงประมาณเดือนเมษา
0: อ๋อไม่ได้ต้มทั้งปี
1: ครับแค่6เดือน
2: ก๋วยที่เราเห็นอยู่นี้มีหน้าที่ขนน้ำมาต้มครับ
0: นี่ทำอะไรคะ
1: น้ำ
0: ตักน้ำแล้วตักใส่ถุงนี่เหรอคะ
1: ใส่ถุง

0: ทั้งภาชนะที่พี่ดอนใช้ตักน้ำและวิธีการขนนั้นทำให้เราประทับใจมากเลยครับ
1: ต้องล้มคุก
2: ครับไม่งั้นมันไม่ขึ้นมันอยู่ไม่สูงครับที่มันต่ำ

0: ต้องต้มน้ำไปก่อนเหรอคะ
1: ให้มันเดือดถ้าน้ำร้อนก็กดเตาใส่
2: เวลาที่เข้ามาต้มเต๋านั้นพี่ดอนบอกว่าเราจะเจอกับเพื่อนๆบ้างโดยเฉพาะช่วงหน้าที่เต๋าออกเยอะวันนี้เราได้เจอกับพี่ก้ามและพี่ยุทธนะครับกำลังข้ามแม่น้ำว้าจะไปต้มเต๋ากัน
0: แถวนี้มีไหมคะต้นเต๋า
3: แถวนี้ยังไม่มีครับอีกหน่อยเดินไปอีกสักครึ่งชั่วโมงจะถึงปะเต๋าถึงที่เต๋าอยู่ครับ
0: หนูเห็นสองคนนี้ใช้ปี๊บเหรอคะ
3: ครับใส่ปี๊บครับใส่ปี๊บนี่ก็ได้น้อยแต่เฮาเวลาเฮาเปิดเข้าความจะง่ายแต่ว่าแบบหม้อเป็นกระบะนั่นมันก็ได้หลายแต่มันเวลาเฮาเปิดเข้าความจะยาก
0: อันนี้เลือกที่ตรงนี้มั้ยคะดูแล้ว
3: ครับเลือกตรงนี้เหรอครับเพราะมันมีลูกเต๋าอยู
4: ่น้ำก็ใกล้ด้วยครับ
3: เฮาจะได้เอาน้ำนี่ต้มเต๋าไปคนเดียวนะหนึ่งวันกับหนึ่งคืนยังไม่ได้กระสอบตัวละทำคนเดียวนะ
0: ค่ะ
3: อาจจะได้แค่กึ่งกระสอบนั่นเขาจะดังไฟไปนี่ครับต้มน้ำนี่แล้วเขาจะไปเข้าป่าไปเอาเต๋าก่อนเนาะ

0: เมื่อหม้อต้มพร้อมคนต้มต๋าวก็จะไปหาต๋าวครับเราได้เห็นวิธีการเช็คลูกต๋าวว่าใช้ได้หรือไม่ได้ทั้งของพี่ดอและพี่ก้ำ
1: ไม่พี่ขอสาวก่อนเน
2: า
1: ะ
2: ต้องมีไม้ไปด้วยหรอ
1: เออไม่พี่พอว่ามันได้หรือยังก่อนให้ต้มให้ต้องทดสอบดูก่อนว่ามันแก่หรืออ่อน
2: ทำไมจิ้มแล้วมันติดเลยอ่ะ
1: ติดเลยครับเพราะว่าเลี้ยงใหม่ก่อนพี่ดาว
2: ค่ะอ๋อมันมีแหลมๆไปอย่าง
1: นี้ครับมีแหลม
2: พี่ไม่ปีนขึ้นไปเก็บหรอ
1: บางต้นมันสูงก็ต้องใช้ไม้แง่มเลยจิ้มเอา
2: อันนี้น่าจะแก่แล้วครับ
1: ครับแก่ครับอันนี้ต้มไม่ได้ครับ
2: บีบดูได้เลยไหมหรือว่ายังไงต้องผ่า
1: ต้องตัดหัวตัดหัวแล้วบีบดู
3: เลือดดำๆนี่ต้มไม่ได้แล้วครับมีอย่างเดียวคือว่าไหวไปเพาะพัน
2: ต้นไหนคะที่น่าจะตัด
4: ต้นนี้ครับข้างบน
2: ต้นข้างล่างไม่ได้หรอคะพี
4: ่อันนี้ต้องรอเดือนตุลานะมันยังไม่ใหญ่ไง
3: เอากล้วยเอาก่อนก็จะขึ้น
0: พี่ดอนนั้นไม่ใช้ไม้แง้มนะครับ
4: ใช้มืออย่างเดียว
0: ต้นไหนสูงก็ต้องปีนขึ้นไปตัดเรียกว่าลำบากทีเดียว
5: ได้ไหมครับพี่ดอน
4: ต้นนี้ได
5: ้อันนี้ได้ใช่ไหมครับ
4: ครับถ้าไม่ได้ก็ฟังไปต้นอื่นกว่าจะได้ก็ขึ้นไปประมาณ 4-5 ต้นถึงจะได้ต้นหนึ่งทุกทลายต้องปาดดู
0: พี่ดอนตัดลูกต๋าวลงมา2ทลายนะครับทอนเคสหรือว่ามือออกมาเป็นท่อนๆแบบนี
6: ้เราไม่ได้ยกไปเป็นทลายเลย
4: เราไม่ยกเป็นทลายเพราะว่าเราไม่ไหวเพราะมันหนักเราต้องเรียกเป็นเคสนี่1เค
0: สแล้วก็ใส่ก๋วยแบกมาเทใกล้ๆกับหม้อต้ม
6: มันไม่หนักเกินไปหรอคะพี่เนี่ย
4: หนักก็ต้องไป
0: พี่ดอนทำงานคนเดียวแทบไม่ได้พักเลยล่ะครับ
6: แบกไหวกี่กิโลครับ
4: ประมาณ30กว่ากิโล
0: แข็งแรงจริงๆต้องขนต๋าวมากองแล้วก็ต้องริดออกมาเป็นลูกๆอีกเพื่อให้ทันเวลาน้ำเดือดพอดี
4: อันนี้รีดลูกต๋าวเพื่อจะไปต้มใส่
2: ไปทั้งเคสไม่ได้เหรอพี
4: ่ได้เหมือนกันมันจะได้น้อยไง
0: เป็นการทำงานที่ต้องวางแผนนะครับ
4: ต้มเสร็จก็ต้องเอาออกมาตัดออกมาแล้วมาตัดหัวอีกทีแล้วก็ไปหนีบ
7: คือต้มทั้งลูกเลย
4: ต้มทั้งลูกเลยก็ทำไอ้เปลือกมันเปื่อย
2: ต้มเต๋าเนี่ยนานเท่าไหร
4: ่ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงจะสุกรอมันน้ำมันเดือดเดือดเสร็จแล้วก็ต้องทำไม้หนีบไม้เราตัดทำตามป่ามาทำเพื่อจะทำให้มันไม่ลื่นกันลื่น
0: สิ่งที่เราสนใจก็คือเรื่องของการหนีบครับที่ต้องทำไม้หนีบขึ้นมาอย่างที่เรากำลังเห็นอยู่นี้แหละครับ
4: ทำทุกอย่างเองหมด
0: ตอนนี้ที่ริมน้ำรกๆกลายเป็นโรงต้มต๋าวเป็นสัตว์เป็นส่วนมากๆนะครับ
2: อันนี้จะเอาออกหรือยังคะ
7: จะเอาออก
0: คนต้มต๋าวนั้นใช้อุปกรณ์แค่น้อยชิ้นแต่ละชิ้นสารพัดประโยชน์ทั้งก๋วยทั้งมีดครับ
4: ตักออกมาไงตักออกมาจากหม้อเสร็จแล้วก็มานั่งตัดหัวเสร็จแล้วก็เข้าไปตีหนีบอีกทีนึง
0: ต้มไป1ชั่วโมงครึ่งตามที่พี่ดอนบอกก็ต้องหนีบออกมาดูเห็นเนื้อไหมครับจะเรียกว่าลูกต๋าวหรือว่าลูกชิดก็ได้นะครับ
4: ถังก็ประมาณ100กว่าบาทแต่สมัยก่อน20กว่ากิโลตัวนี้เล่นเป็นกิโล
6: ดีเน
4: า
6: ะ
4: ดีกว่า
0: แต่ว่าที่เห็นอยู่นี้ยังกินไม่ได้ต้องเอาไปแช่น้ำอีก2วันเพื่อให้เม็ดนั้นสวยและมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น
4: แช่2วันแล้วก็ต้องไปล้างอีกถ้ากินก็กินได้แต่ว่ามันต้องคันหน่อยนะ

0: วันนั้นกว่าพี่ดอนจะได้กินข้าวก็เกือบ2ทุ่มนะครับดูเหนื่อยใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าลองฟังสิ่งที่พี่เขาพูดสิครับ
1: ความสุขของเราก็ไม่ต้องไปออกไปหารับจ้างแถวในเมืองเพราะมันไกลในครอบครัวมันอยู่ในอย่างเงี้ยธรรมชาติบางทีก็เรามาถึงบ้านก็หาลูกหาเมียได้ถ้าไปอยู่ในชุมชนในเมืองเราก่อนจะมาหาได้ก็เป็นปี2ปีบางทีมาก็ตังค์ไม่มีสักบาทได้แต่ค่ารถกลับบ้านแค่นั้นแหละตอนเข้าป่าเราไม่ได้ใช้เงินเรามาถึงบ้านเราขายลูกตาลูกไรเราก็ได้เงิน
0: ชีวิตคนหาตาวก็เป็นเช่นนี้แหละครับ
2: ใช้หมุนหัว
0: ค่ำแล้วก็นอนกลางกองตาวนี่แหละฝันดีนะครับ
2: ต้องวางไว้ข้างเกลือจะดุ้งกลางคืน

0: รุ่งขึ้นพี่ดอนมีเต๋าที่หนีบเสร็จกองใหญ่และใส่ถุงไว้อีก
1: ก็จะประมาณขนาดเนี้ยเราไปแช่มันจะได้เต็มกระสอบนะเดี๋ยว
2: จะได้ครึ่งต่อครึ่งอ่ะ
0: เต๋าที่ยังต้มไม่เสร็จก็ยังต้มต่อไปจากนั้นก็ต้องเข้าป่าไปหาไม้ไผ่มาทำแพ
1: เดินหาในป่าเพื่อจะทำแพ
0: เพื่อที่จะขนเต๋าออกมาจากป่า
3: ทุกอย่างหาได้ปลาหมดอาศัยป่าอย่างเดียว
4: ไม้ไผ่ทั้ง16ลำนี่ให้ติดกัน
0: แพพร้อมเต๋าพร้อมได้เวลากลับบ้าน
5: พี่ได้กี่กระสอบเขาอันเนี้ย
1: ได้2กระสอบครับ
5: เต็มไหมคะ
1: เต็มครับ
5: เต็มได้กี่ประมาณกี่กิโลคะ
1: ร้อยกว่ากิโล
5: ค่ะ
1: จะล่องไปเรื่อยๆไปขึ้นที่บ้านสมมังบางควายครับ
0: พี่ดอนกับเสื้อสีหวานๆแบกก๋วยทอแพพาถุงใส่ลูกเต๋ามูลค่าประมาณ 2,000 บาทด้วยท่าทางสบาย
1: ๆล่องแพมันสบายกว่ามันไม่มันทุกข์หนักเท่าไหร่เราใช้แต่ใช้แขนอย่างเดียวมันขับแพ
6: แต่ก่อนเนี่ยไปหาเต่าก็เดินอย่างเดียวนะครับผมไม่การลงแพ้นะครับเมื่อก่อนเขาลงแพ้เขากลัวน้ำแต่ก่อนน้ำจะเยอะน้ำจะใหญ่ไม่น้ำใหญ่ตอนนี้น้ำมันจะแห้งลงแห้งขอดลงพองละการลงแพ้มันก็จะสะดวกกว่า
0: ล่องแพมาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงบริเวณที่เรียกว่าปางควายนะครับพี่ดอนแบกถุงเต่าไปส่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ขนกลับบ้านผู้ช่วยโยมารอรับและนำเต๋าไปแช่น้ำไว้อีก2คืน
4: ผู้ช่วยนี่ทำทุกงานเลยนะคะ
6: ครับตะกอมดเป็นเงินจองแล้วต้องมาหักก้อน
1: ตอนนี้มันจะได้อยู่100กิโลแล้วถ้าเราไปแช่มันจะขึ้นมาอีก100กิโล
0: ลูกเต๋า2ถุงปุ๋ยแช่แล้วจะมีน้ำหนักและขนาดที่เพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวพี่ดอนบอกแบบนั้นนะครับคูณกิโลกรัมละ20บาทก็ถือว่าคุ้มกับความเหนื่อยยากนะครับพี่ดอน
1: พอเราแช่น้ำเสร็จแล้วมันอิ่มน้ำเราก็ต้องโทรหาพ่อค้าคนกลางมารับซื
0: ้อผู้ช่วยโยบอกว่าวันข้างหน้าอาจจะไม่มีคนต้มเต๋าในป่าแต่ว่าเต๋านั้นจะยังอยู่ในวิถีชีวิตและหล่อเลี้ยงคนบ้านผาสุกไปอีกนานเท่านานก่อนกลับวันนั้นเราได้เห็นสิ่งที่เป็นอัศจรรย์ธรรมชาติของหมู่บ้านแห่งนี้นั่นก็คือปลากองซึ่งก็หมายถึงการที่ปลานั้นว่ายน้ำมาวางไข่
7: มารอเป็นเดือนไม่ได้
0: กีฬาคนนี้มาเรียกเราไปดูด้วยความตื่นเต้น
7: เสียงดัง
8: อันนี้เขาเรียกว่าปลากองหรือภาษาเหนือเรียกว่าปลาออส่วนมากมันจะขึ้นวันโกนกับวันพระโชคดีจังเลยที่เจอ
9: โอ้โหเยอะมากเลย

0: ที่เขาวางไข่เนี่ยพฤติกรรมเขาเป็นยังไงคะ
1: เขาจะมาเรียงกันมาก่อนเรียงเสร็จแล้วเขาจะนิ่งการนิ่งของเขานี่คือเขาเริ่มวางไข่พอวางไข่ปั๊บเนี่ยตัวผู้ได้กลิ่นอยู่เนี่ยตัวผู้ก็จะขึ้นมาปล่อยน้ำเชื้อใส่ไข
2: ่ก้อนโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
3: ภาพที่เราเห็นนั้นเราไม่สามารถหาคำมาพูดได้นะครับรู้แค่ว่าเราโชคดีมากๆที่ได้เห็น
0: บางทีเขามาเฝ้าเป็นครึ่งเดือนก็ไม่เจอแต่ที่โหขึ้นเวลาเหมาะเจาะพอดีเลย
3: ภาพของปรากฏการณ์ปลากองหรือว่าปลาอในแม่น้ำว้าวันนี้คงจะเป็นภาพที่ดีที่สุดที่จะลาคุณผู้ชมไป
2: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
3: เราดีใจที่ได้มาที่หมู่บ้านแห่งนี้หมู่บ้านที่ไม่ได้ผาสุกเพียงแต่ชื่อแต่ว่ามีความผาสุกในวิถีชีวิตด้วย
2: ความสุขของคนก็คือความต่างวิถีที่ต่าง
3: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสั่งคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: ทีวี
1: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
2: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้นะไอตัวนี
1: ้เหรอ
2: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
1: ่เฮ้ยเขาแข็งแรงเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่

0: สวัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหมที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำอะไรขนาดนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินนี่มันจะแบบเลนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงๆเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้องถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: ก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
1: อันนี้แน่นอนเลย
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินมันจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไหร่แต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้
2: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเนี่ยซึ่งก็อาจเกิดอันตรายกับเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
2: ่
1: โอ
2: ้
1: โหมันก็จะเรียกว่าสะสม
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง
2: ถูกต้องครับ
1: แม้ของในบ้านต่างๆอ่ะโอเคอันนี้คือเรื่องของดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วมีปัญหาอะไรอีกครับผม
2: นอกจากดินซุดเนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้างข้างใต้มันเป็นโพรง
1: ครับ
2: พอเป็นโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายกับเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ย
1: เ
2: ราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแกลบครับประมาณฝ่ามือหนึ่ง
1: ไม่เห็นซุดเลยไหนอ่ะไม่เห็นมีแต่กวด
2: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้ซุดแต่ตัวดินข้างใต้มันซุดออกไป
1: เอาเหรอ
2: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้ซุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต
1: ้เอากวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันแบบซุดอ่ะเอางี้ดีกว่า
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอัตตอ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรยากไงไม่นานๆเจอที
2: อ่
1: ะโอเคอัตตอวันนี้อุปกรณ์ผมเยอะเลยเว้ย
3: ใช่ครับพี่อุปกรณ์
1: เฮ้ยงานใหญ่นะ
3: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
2: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉย
1: ๆใช่โอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมอันนี
3: ้
1: แนวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างคร
3: ับ
1: ตอน
3: ก็แนวทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว้
1: ปกปิดความจริงนะคุณนะเขาทำบ้าน
3: แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
1: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
3: ใช่ครับ
1: มันคือการแบบไม่สวยก็หยิบมาโรย
3: ใช่
1: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
3: ทำได้ครับ
1: เออแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทางอยู
3: ่อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี่มันไม่ได้ซุดจากโรงรถมันอาจจะเป็นดินสไลด์เข้าไปข้างล่าง
1: เฮ้ยเหรอคือใต้บ้านเป็นโพรง
3: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
1: ขึ้นมาปึ๊บแล้วก็เราได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรไอ้เปิดหินก็คือเอาหินออกมาเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
2: มาเห็ดก้อน
1: ซึ่งมันก็คือที่นิยมกันเลยมันกวดแม่น้ำกวดภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
3: ใช่ครับ
1: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปึ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
3: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
3: เราก็จะใช้ PU โฟมครับ
1: เ
3: ทเข้าไปครับ
1: เฮ้ย
3: วันนี้เราใช้เทด้วย
1: เทด้วยเทโฟมเหรอ
3: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่
3: แต่เนี้ยเราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเทเข้าไป
1: เอาละ
3: เพราะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
1: โอเค
3: ครับ
2: คือทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
3: ทำได้เลยครับ
1: เหรอ
3: ครับผม
1: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
3: โฟมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
1: อันนี้คือเอ้ยเป็นของเหลวอ่ะ
2: เป็นของเหลวครับ
1: อ้าวเหรอ
3: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
1: อ๋อมัน A กับ B ผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
3: ใช่มันจะพองประมาณ25เท่าครับ
2: 25เท่า
3: ใช่25เท่าเลย
1: บึ้บเลย
3: บึ้บเลย
1: โอ้ต้องผสมกันก่อนถึงใช้งานได้
3: ใช่ครับ
1: อ๋อโฟมคืออย่างนี้นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างใน
3: ใช่ครับ
1: ถูกไหมประมาณ25เท่าเลยคือหลักๆคือเราไม่อยากให้มันมีช่องว่างถูกไหม
3: ใช่
1: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที
2: ่
1: เราไม่เห็น

0: ให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้แบบเอ้ยมีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
1: ใช่ครับพ
0: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
1: ใช่คร
0: ับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการชุดตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกันครับ
2: งานใหญ่
0: โอ้ตายเลยทำไม
2: ทำไม
1: คร
2: ับ
0: แต่ไม่ใช่นะฮะอันนี้เรามาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได
2: ้ครับ
0: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายมันจะเป็นสัตว์มีพิษงูตะขาบแมงป่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะฮะขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับคุณหรือว่าสัตว์เลี้ยงของคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางอย่างที่อาตอมพูดไปสุดยอดมากๆถ้างั้นเราจัดการเลยดีกว่า
1: ครับผม
0: ครับผมไป
1: ผมชวนปูสุดเลยผมชวนเอาให้สุดเลย
2: นั่นแหละ
1: พยายามเอาให้สุดเลยไปครับ

0: เอาละครับเรามาที่ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสมโฟม
1: ใช่
0: แล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1ต่อ1แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนเป็นของเหลวนะครับประมาณสัก5วิถึง6วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบโฟมที่เขาใช
1: ้
0: แต่นี้ก็คือเป็นในปริมาณมาก
1: ใช่ไ
0: หมแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้สำเร็จรูปเรามาผสมหน้าไงอีกทีนึง
0: ครับผมอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ใหญ่
1: ใช่
2: ถ้าเป็นงานเล็กน้อยเรามีแบบกรณีว่าเป็นสเปรย์ก็มี
0: ใช่
2: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเนี่ยมันรับน้ำหนักได้นะไอตัวนี
0: ้เหรอ
2: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2โลต่อตารางเซนนะพื้นที
0: ่เฮ้ย
2: ใช่ครับ
0: แข็งแรงอะดิ
2: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบาย
0: อ๋อเหรอ
2: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ผมว่ายังไงก็สบายสบาย
0: โอ้แข็งแรงเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
0: ครับอ๋อดำเนี่ยอ๋อขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
2: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
0: เพราะเดี๋ยวมันจะฟูเลยเหรออ
2: ุ้ยถ้ามันเข้ากัน
0: นี่เข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มไม่เทงนี่เลยวะมันอร่อยอะ
2: ลักษณะคล้ายมูส
0: มันดูดีอะ
2: อ่ะพี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล้ว
0: เฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
2: ใช่ครับ
0: ต้องมีตีใช่ไหมต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่งี้
2: เริ่มแบบเกลีย
0: วดึงดึงดึงหูเอาแล้วมาแล้ว
2: มาแล้ว
0: คือจากเนี้ย25เท่าเลย
1: ครับผม
2: จากที่แบบดูทันสเกตดูในถ้วย
0: อุ้ยช่วยฟูแล้ว
2: ไม่ได้ผสมผงฟูนะครับอันนี้ไม่ได้
0: ผงฟูอันนี้โฟมอันนี้โฟมล้วนเลยนี่นี่ดูดิมาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่นี่เห็นไหมฮะเออฟูนี่ก็ฟูนั่นก็ฟู
2: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอีก
0: ก็ใช่
2: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
0: เปลือง
2: ของเปลือง
0: เปลืองนี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
1: ใช่
0: ไหมฮะอันนี้ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
1: ใช่ครับ
0: มันก็จะแบบอัดช่องนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
1: ใช่ครับ
0: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีก
1: ซุดอีกคร
2: ับ
0: มันก็จะแตกแคลนนนนี่ใช่ไหม
1: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตอนแรกมันเป็นของเหลว
0: ครับ
1: เพราะยังไงมันก็
0: ซึมเข้าไปเดี๋ยวมันไปแทรก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อมีข้อดี
2: เพราะอย่างนึงถ้าเราเทปูนเข้าไปอ่ะมันจะหนักขึ้นเรื่อย
0: ๆอ่ะใช่มีโหลด
2: ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
0: เออใช่เบา
2: แล้วก็รับแรงได้ประมาณนึง
0: เออก็คือน่าเหมาะสมกับงานประเภทนี้
2: เป็นงานซ่อมแซม
0: โอ้จะฟูจังเลยโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อเลยครับ
1: ครับเทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนนั่นแหละ
3: ถ้าเทียบกับไอ้ตัวสเปรย์ตัว
1: ยังไงนี่ก็ถูกกว่าพี่ป้องละ
3: 200
1: น่าป้อง200กว่าแต่เอาความแข็งแรงอ่ะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะ
2: แต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต
0: ้
2: ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
0: อ๋อเหรอครับผมยังไง
2: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดีพอมันฟองตัวเรียบร้
0: อ
2: ยตัวเนี้ยระดับแรกของตัว PU โฟมเนี่ยมันจะกันความร้อน
0: PU
2: ใช่ครับ
0: ที่เขาใช้ทำฉนวนนะ PU
2: ต่อมันจะกันความร้อนอันดับที่2คือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำ
0: อ๋อก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
2: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับ3คือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช่นมันจะไม
0: ่กัดกร่อนต่างๆ
2: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
0: ้โอ้ก็แน่นอนนะเพราะโฟมอยู่เป็นร้อยปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
1: ๆใช่ครับ
0: โอ้โหเรียกว่าฟูฟ่องเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะเออหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้ปุ๊บนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะโอเคอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยก
2: ับ
0: ตัวกระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
1: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพง
0: เออมันสำเร็จรูปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับจากความสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
0: อ่ะก็ใช่
1: ใช่ครับ
0: แล้วมัน cover พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหมอ
1: ย่างอันเนี้ยครับผสมหนึ่งส่วนอ่ะจะได้25เท่า
0: 25เท่า
1: ใช่
0: แล้วกระป๋อง
2: กระป๋องอ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วราคาเนี้ยกระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
1: ครับ
0: ถูกมันได้สะดวกไง
2: ถ
0: ู
2: กต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
0: เออไปรินมันก็จะแบบ
2: ใช่ครับ
0: บวมไม่ทัน
2: ไม่ทัน
0: แต่ว่า คือออกมาจากกระป๋องปุ๊บมันบวมเลยอันนี้คือข้อที่การใช้งานนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่อมไปแล้วท่านผู้ชมบ้านเคยทำนะฮะรอยแครกที่แบบว่าเป็นผนังที่มันแครกออกจากบ้านอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นส่วนต่อเติมผนังที่มันแครกตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้ง
2: แนวตั้ง
0: บวมทันที
2: แต่ถามว่าแนวนอนโฟมใช้สเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
0: ได้
2: พื้นที่มันใหญ่ไง
0: ไม่มีความจำเป็น
2: ใช่ครับ
0: คืออันนี้มารินเอาเนี่ยมันก็บวมตามตามนี้ก็โอเคใช่ไหมฮะอ่ะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันไหม
1: คล้ายกันครับ
0: ก
1: ็คือใช้คัตเตอร์ตัดได้เหมือน
0: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
2: ง่ายเลย
1: ทั้งกระป๋องทั้งผสม
0: ครับ
1: ครับใช้คัตเตอร์ได้เลย
0: ใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบไหนอะไร
2: รูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรงี้ไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได้จินตนาการจินตนาการ
0: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
1: คร
0: ับอันนี้เหมือนกันทำงานกันต่อ
1: ครับ

0: ผมว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรสังเกตได้บ้างไหมว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทำสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
0: ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จนะคุณผู้ชม บ้านข้างๆแล้วรอบๆบ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจเกรดเรียบร้อย
1: พอผ่านไปปี2ปีเอ้าอยู่นี่มีหลุมขึ้นมาอยู่นี่มีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
0: อาจจะเข้าใจว่าอุ๊ยแฟนอยากทำบ่อน้ำแล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เกิดการซุดตัว
1: ใช่เกิดการซุดตัวของตัวดิน
0: อ๋อ
1: สันนิษฐานในเบื้องต้น
0: รับแรง
1: ครับซึ่งลักษณะเนี้ยในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาเราก้าวเดินเน
0: ี่
1: ยวิธีง่ายสุด
0: โอเค
1: แต่
0: โดยกายภาพเลยสังเกตได้
1: ครับแต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดน่ะพี่ทองเต
0: ้
1: ดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่างกัน
0: น่าสนใจ
1: คือดินซุดอ่ะมันจะมีทั้งหมดสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
0: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติมนุษย์ทำแล้วก
1: ็ถมดิน
0: ถมไม่ดี
1: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
0: มันซุดอยู่แล้ว
1: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: นิดเดียวสี่เซนอะไรเงี้ย
1: ใช่ประมาณ 2-3 เซนถ้าตามที่จำได้แต่สมัยก่อนพี่ยองเต้กรุงเทพมหานครเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง 7-10 เซน
0: เฮ้ย
1: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
0: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราไปชั้นหิน
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
1: ใช่ครับ
0: ที่เหมือนจริงๆแล้วน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
1: อุ้มพยายามพยุงดิน
0: ใช่ไหมอุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
1: ครับ
0: คราวนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะๆน้ำมันจะเป็น

0: อาจจะขุดเองขุดบ่อเถื่อนนู่นนี
1: ่ตามสาธารณะ
0: ก็เกิดการซุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวตอนเดียวมันจะไปซุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
1: ใช้น้ำขึ้นไป
0: เออก็เรียบร้อยเลยคันดิชันบ้านเราน้ำบาดาลมันก็ลด
1: เขาเลยมีมาตรการลดการใช้ขุดน้ำมาทำให้ดินมาจากประมาณช่วงปีนั้นปีสมัยก่อนเนี่ย7-10 เซนเนี่ยประมาณ2-3 เซน
0: โอ้ก็เลยว่าโอ้ยชั่ว
1: แต่อย่าลืมนะปีละ2-3 เซน
0: แล้วมันลงเรื่อย
1: ๆ10 ปีก็มาบรรทัด
0: อุ้ยก็ไปเป็นฟุต
1: ก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: โอเค
1: อันดับที่สองคือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย
0: เออใช่
1: จะมีทั้งการขุดดิน
0: เมกะโปรเจกต์ต่างๆ
1: ถูกต้องครับข
0: ุ
1: ดทีไม่ได้ขุดแค่เมตร2เมตรนะครับ
0: ไม่ใช่ดิ
1: เป็น10-20 เมตร
0: ที่จอดรถคุณน่ะลงไปกี่ชั้น
1: ถูกต้องครับ
0: มีไม่รู้กี่พีเลยโอ้โหเยอะมาก
1: ถ้าสมมติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
0: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนด์มีดินสไลด์ออกไป
1: ถูกต้องแต่ในมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้ในฐานะเจ้าของบ้าน
0: ครับ
1: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3 เมตรครับความลึกตัวนี้ระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2 เท่าของความลึก
0: อ๋อเออเข้าใจ
1: ใช่แต่ก็ยังมีวิธีครับกรณีไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วจริงๆอ่ะ
0: เออมันไม่ได้แล้ว
1: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
0: โอเคชีทพาย
1: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินซุด
0: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอยู
1: ่ต้องครับ
0: ใช่ไหมมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
1: ยิ่งสังเกตเลยเนี่ยยิ่งอันตราย
0: น่ากลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินฉันจะไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่ฉันนั้นเรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
1: เขาเรียกว่าเป็นการมี EIA ของการก่อสร้าง
0: มันคืออะไรมันคืออะไร
1: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
0: นี่โอ้โหนี่สำคัญมากนะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะม
1: ัน
0: จำเป็นเนี่ยต้องมีการข้อตกลงกันแบบนี
1: ้
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยอุดมภารการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได้ครับ
0: อยู่กันไม่ได้
1: อันตรายอันตรายสิ่ง
0: หรือจริงๆปรึกษาพวกวิศวกรหรือ
1: ต้อง
0: ปรึกษาสถาปนิกก่อนเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ว่ามันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้ซุดอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้มาสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10 คนแล้วขุดไปบางทีมันซุดเลย
1: ซุดเลย
0: ใช่ไหม
1: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
0: ครับ
1: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างบ้านเขาเรียกว่าบ้านจัดสรรค
0: ่
1: อนข้างเยอะดังนั้นพื้นที่ตะก่อนอาจจะเป็นทุ่งนาอย่างที่เราบอกไป
0: เป็นทุ่งนาเลย
1: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่างๆ
0: ล่องสวนต่างๆ
1: ล่องสวน
0: บึง
1: แต่เราต้องการใช้พื้นที
0: ่
1: แล้วทำการถมดินเข้าไปบางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
0: ถูกต้อง
1: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสัก1 ฤดูถึง 2 ฤดู
0: โอ้ยมันนานอ่ะต้อง
1: ใช่ครับ
0: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะบ้านเนี่ยเวลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
1: ไม่ได้
0: ไม่ใช่นะครับ
1: ยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้นแน่นขึ้น
0: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ถือว่ามีบ้านเดิมอยู่แล้วรื้อบ้านนะทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอาพวกเศษปูนอะเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
1: มาทิ้ง
0: ถมไปถมไป
1: รียูส
0: รียูสมันก็ดูเต็มๆดีอ่ะพอเอาดินถมหน่อยอู้เต็มง่ายเลยคันนี้เจ้าของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
1: ประหยัดเงิน
0: ยอดบัดเจ
1: ็ตใช่ประหยัดบัดเจ็ต
0: เลยคันนี้เวลาผ่านไปยุบจัดเลยฮะอันนี
1: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอนนั้นอีกก็ได
0: ้ใช
1: ่ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้านนะ
0: ถูกต้องเรโนเวทนี่แพงกว่านะครับ
1: คุ
0: ณต้องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
1: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะก่อนเป็นอะไรคุยกับโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
0: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจ
1: ไ
0: ปถามเขาจู้จี้เดี๋ยวเขารำคาญหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณ
1: อัน
0: นี้เรื่องจริงเลยนะฮะอ่ะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี
1: ้ใช่ครับ
0: นานเราเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี
2: ้ก็คือหลังจากโฟมเสร็จตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่เราจะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
0: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับอ
0: ันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นคร
0: ับ เนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีก
1: แครกอีก
0: อีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะแล้วก็ปิดสนิทอะ ใช่ไหมซีลไปเลย
2: ครับผม
0: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
2: ใช่เราทาสีกบให้ใกล้เคียงกับเนื้อปู

0: ครับ
1: เออได้เนียน
2: การแต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
3: ไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะ
2: ใน
3: มือนี่คือเราเอามาปลูกต้นไม้เหรอ
4: ใช่ครับเราจะเอามา
3: ใช่
2: ใช่ครับ
4: ใช่ด้วยใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
3: ้ว้าย
0: ไม่ใช่เป็นหิน
3: ทำอะไรอ่ะ
4: เราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นนึงแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
3: หินปิดพื้นผิวโอเค
2: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
3: ่เออก็คือมีกรวดทั่วเน
2: ี่
3: ยแล้วก็คือกรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
2: เราสามารถอะแดปก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้องการเป็นกรวดหิน
3: เอออ
2: าจจะเป็น
3: ก็เป็นหินกรวดก็ได
4: ้ครับ
2: ครับครับผม
3: อ่ะวางเลยแล้วกัน
4: ครับ
3: มาวางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
4: 3เส้นคร
3: ับ เราก็วางซ้อนกันเนาะ
4: คร
3: ับ แล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่มั้ยครับคือตะข่ายมันติดวางทำไม
4: วางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลาอนาคตเราเอาย้ายออกก็ออกได้ง่ายขึ้น
3: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไม่งั้นต้องนั่งโกย
4: เหมือนเมื่อเช้า
3: อ๋อใช่ครับเมื่อเช้าคือยาก
4: อันนี้ก็ตามอาวุโสแล้วกันนะครับคนเดียว
3: ตามอาวุธ
2: ตามอาวุโส
3: เหมือนปล่อยปลาเลยรู้ป่ะเออตายอ่ะนี่เฮ้อันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กละเอียดเลย
4: ใช่ครับ
3: นะฮะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการอะไรเทลงไป
4: เหรอเทลงไป
3: เลยเทแล้วเกลี่ยใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
3: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเราเนี่ยก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
4: ครับ
3: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดคนละเรื่องกันหนูไอ้บูม
4: ถูกครับ
2: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันซุดเนี่ยพี่คอนเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยร้าวรอยแครก
3: อันนี้มีผลเยอะ
2: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแคบจะ 100% เลยอันตราย
3: แ
2: บบแรกอันตรายแต่กรณีดินซุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินมันกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
3: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุด
2: ถูกต
3: ้องเนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่มันจะเป็นโพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
2: ้ถูกต้อง
3: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขตรงนี
2: ้ใช่ครับ
3: นะครับอ่ะโอเคขอบคุณอาตอมมากครับที่วันนี้มาช่วยกัน
4: ขอบคุณครับ
3: อืม

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
1: อมรินทร์ทีวี
2: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่19สิงหาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากหรือพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่19สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและกาฬสินธุ์ส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดสำหรับวันที่20สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และตราดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดส่วนวันที่21สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านและตราดมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและกาฬสินธุ์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: โบคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
3: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
4: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
5: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
1: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: อ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: ัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนเพื่อนปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ้วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู่
1: DLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าท้าเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้นะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี

0: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
1: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
2: ดีครับ
1: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
1: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
1: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
0: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
1: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
3: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
0: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
1: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
4: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
1: DLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ

0: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
1: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
0: อ
1: ัน
0: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
1: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพู่กับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
0: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
0: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
0: ุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีนะครับนี่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องว่าบ้านและรถเนี่ยนะครับเราจะซื้ออะไรก่อนกันดีครับก่อนที่เราไปรู้ว่าจะซื้อบ้านหรือรถก่อนกันนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะครับเราจะมุ่งไปสู่1ล้าน Subscribe ด้วยกันครับวันนี้เราจะมาคุยกันที่ว่าถ้าเกิดเรามีเงินสักหนึ่งก้อนนี่นะเราควรจะซื้อรถหรือซื้อบ้านก่อนกันดีครับสำหรับหลักการง่ายๆนะครับที่ผมจะใช้พิจารณาในการซื้อรถนี่นะครับผมใช้2ตัวฮะตัวแรกเนี่ยเป็นเรื่องของรายได้ครับว่ารถคันนั้นเนี่ยสร้างรายได้หรือไม่สร้างรายได้ครับข้อที่2ก็คือการใช้งานนะว่ารถคันนั้นเนี่ยถูกใช้งานในลักษณะที่ใช้งานส่วนตัวหรือใช้งานร่วมกับบริษัทเราจะพบว่าถ้ารถคันที่เราจะซื้อเนี่ยสามารถนำไปสร้างรายได้ได้นะครับแล้วใช้งานเนี่ยก็ใช้ส่วนตัวด้วยแล้วก็ใช้กับบริษัทด้วยอย่างบริษัทเนี่ยมักจะออกค่าน้ำมันให้ขอให้เราใช้รถไปทำธุรกิจต่างๆทำงาน

ให้กับบริษัทเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะฮะเรียกว่าต้องมีฮะกรณีที่2เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ารถคันนั้นสามารถสร้างรายได้ได้ใช่ไหมครับเปิดท้ายขายของเอ่ยนะครับไปรับไปส่งคนเอ่ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเอาไปใช้แค่ใช้ส่วนตัวเนี่ยนะครับผมว่ารถคันนั้นเนี่ยเราควรจะมีครับอันที่3เนี่ยนะครับถ้ารถคันนั้นเนี่ยนะฮะไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันนี้นะฮะเราใช้ทั้งรถเป็นเรื่องของส่วนตัวแล้วก็ใช้รถให้กับบริษัทได้อันนี้ไม่น่าซื้อฮะเพราะมันเป็นภาระครับในกรณีสุดท้ายนะครับถ้าเราใช้รถเครื่องงานส่วนตัวเช่นเดินทางไปทำงานนะครับแล้วรถเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้สร้างรายได้ให้เรานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะไปใช้บริการของรถสาธารณะได้เนี่ยนะครับคิดว่ารอไว้ก่อนครับให้พร้อมแล้วค่อยซื้อครับบ้านนะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วตัวบ้านเองเนี่ยนะครับก็จะต้องผ่อนยาวแล้วดอกเบี้ยหลายครั้งเนี่ยนะครับมันไม่คงตัวเพราะมันสวิงขึ้นลงขึ้นลงตามอัตราที่เขาประกาศนะครับคราวนี้ผมจะใช้หลักการสัก2หลักการนะครับเพื่อมาบอกว่าเราควรจะซื้อบ้านหรือเปล่านะครับหลักการแรกก็คือบ้านนั้นเนี่ยสร้างรายได้ให้เราหรือเปล่าและข้อที่2เนี่ยนะครับบ้านหลังนั้นเนี่ยความสามารถในการชำระของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับบ้านหลังนั้นสามารถสร้างรายได้ได้นะครับและดูอีกประเด็นนะครับสมมติว่าเราเช่าบ้านก็อยู่นี่นะครับแต่ว่าเมื่อเราพิจารณาแล้วเนี่ยการซื้อบ้านเนี่ยทำให้ค่าผ่อนมันถูกกว่าค่าเช่าและในขณะเดียวกันเนี่ยนะเราเอาบ้านไปทำธุรกิจได้หารายได้ได้เช่นให้เขาเข้ามาพักเป็นหอพักหรือแม้กระทั่งเป็นร้านขายของข้างหน้าบ้านอย่างนี้ฮะควรซื้อฮะในกรณีที่เรากำลังจะพิจารณาเนี่ยนะครับสมมติว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยนะครับสามารถสร้างรายได้ได้เช่นซื้อมาแล้วไปทำเป็นห้องพักหรือซื้อมาแล้วเปิดร้านขายของหน้าบ้านเนี่ยฮะแต่ถึงแม้ค่าผ่อนบ้านหลังนั้นเนี่ยมันจะมากกว่าค่าเช่าที่เราเคยเช่าอยู่เนี่ยนะผมคิดว่าบ้านหลังเนี่ยเราควรที่จะซื้อครับสำหรับในกรณีที่2เนี่ยถ้าใครเช่าบ้านอยู่เนี่ยนะครับแล้วตัดสินใจอยากจะซื้อบ้านเนี่ยลองพิจารณาตรงนี้นะฮะถ้าค่าเช่าบ้านที่เราเช่าอยู่นี่นะฮะมันมากกว่าค่าผ่อนบ้านที่เราจะซื้อแล้วบ้านหลังนั้นยังสามารถเอาไปทำธุรกิจเปิดร้านขายของให้เช่าพักได้เนี่ยอย่างนี้เรียกว่าต้องซื้อเลยครับอีกกรณีนึงนะครับถ้าในกรณีที่คุณเช่าบ้านอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าคุณก็อยากจะซื้อบ้านด้วยผลปรากฏว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้สร้างรายได้คือเอาไว้อยู่อาศัยอย่างเดียวเนี่ยนะแล้วก็มีค่าผ่อนที่สูงกว่าค่าเช่าห้องหรือค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ที่เราจ่ายอยู่อย่างนี้เนี่ยนะฮะเราน่าจะชะลอซื้อไว้ก่อนนะครับคำถามที่ว่าแล้วทำไมต้องชะลอซื้อด้วยนะฮะอันนี้อาจจะต้องหันกลับมาดูรายได้แล้วนะฮะถ้ารายได้เราพอเราสามารถจะซื้อบ้านได้ก็ซื้อแต่ถ้ารายได้ของเราเนี่ยไม่พอที่จะไปผ่อนค่าผ่อนอันนั้นเนี่ยก็ควรชะลอไว้ก่อนครับสำหรับประเด็นสุดท้ายเพื่อจะพิจารณาว่าเราจะซื้อบ้านหรือซื้อรถก่อนกันเนี่ยนะฮะก็คงต้องพิจารณาเรื่องของเงินที่อยู่ในกระเป๋าเรานะครับถ้าเรามีเงินน้อยเนี่ยครับแน่นอนบ้านต้องรอไปก่อนนะครับเราก็ต้องซื้อรถก่อนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามีเงินมากนะครับแล้วซื้อได้ทั้งบ้านทั้งรถหลายคนอาจจะคิดว่าเราควรจะซื้อบ้านก่อนเพราะบ้านเป็นทรัพย์สินแล้วราคาก็เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันถ้าสามารถทำงานได้ในบ้านนะครับแล้วก็หารายได้ได้ในบ้านเนี่ยยิ่งคุณต้องซื้อบ้านใหญ่เลยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปพิจารณาดูเงินที่เรามีในกระเป๋าว่าเราพร้อมตรงไหนแล้วเราจะตัดสินใจซื้ออะไรก่อนหลังครับท้ายที่สุดเงินในกระเป๋าเราก็เป็นตัวบอกเรานะครับว่าเราพร้อมที่จะซื้อรถหรือซื้อบ้านครับและทั้งหมดนี้นะฮะก็คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องรู้จักบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับ

อน6ข้อดีของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีได้แก่การดึงข้อมูลที่มีในระบบมาใช้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือจัดทำขึ้นใหม่คือการที่ระบบร่างเอกสารให้อัตโนมัติโดยผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเช่นในการร่างคำฟ้องจะดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีที่กรอกรายละเอียดไว้แล้วตอนลงทะเบียนมาใส่ไว้ในร่างคำฟ้องโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียเวลากรอกรายละเอียดนั้นซ้ำอีกครั้งการนำระบบอัตโนมัติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารเมื่อผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีพิมพ์เนื้อความลงในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วระบบจะนำเนื้อความดังกล่าวประมวลลงในเอกสารคำฟ้องหรือคำให้การโดยอัตโนมัติการให้คำแนะนำและตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือการใช้งานในการร่างคำฟ้องหรือคำให้การผู้ใช้งานอาจต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบร่างคำฟ้องหรือคำให้การนั้นๆซึ่งเอกสารที่จะแนบในระบบได้จะต้องเป็นไฟล์รูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นซึ่งหากท่านเตรียมไฟล์เอกสารในรูป PDF ไว้แล้วก็สามารถนำมาแปลงเป็นรูปแบบ PDF/A ในระบบได้เลยเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ในระบบเท่านั้นการรับส่งเอกสารต่างๆอย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อผู้ใช้งานยื่นเอกสารหรือแนบไฟล์เอกสารประกอบคำฟ้องหรือคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะสอบทานจำนวนไฟล์จำนวนหน้าของเอกสารเพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่และเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการยื่นเอกสารแล้วเอกสารและไฟล์เอกสารแนบนั้นจะถูกส่งตรงมาที่ศาลปกครองโดยทันทีการแจ้งตอบรับหรือการแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่กรณียื่นเอกสารคำคู่ความคำขอต่างๆระบบจะส่งอีเมลตอบรับไปยังผู้ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการยื่นเอกสารนั้นนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนคู่กรณีผ่านทางอีเมลเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นส่งถึงคู่กรณีการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือหากผู้ฟ้องคดีต้องการชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยการขอใบแจ้งการชำระเงินหรือบิลเพย์เมนต์เพื่อนำไปชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM หรือส่งแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองก็ได้เช่นกันการฟ้องคดีปกครองผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลาให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าที่คิดถ้ายังไม่ลองก็ยังไม่รู้มาลองใช้ระบบกันเถอะนะคะเพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง litigation.admincourt.go.th หากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อ

รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสาระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดียามเย็นครับคุณผู้ดูครับและนี่คือรายการ

0: รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าชนิดต่างๆว่าเอ๊ะซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรก่อนกี่บาทน่าถึงจะคุ้มที่สุดเพื่อให้คุณผู้ชมคิดให้ดีก่อนซื้อครับและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายสินค้าที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับผมมีความรู้เกือบจะติดลบครับนั่นคือเตารีดครับคือในช่วงวัยรุ่นนะครับที่ผมอยู่ห้องคนเดียวนะครับผมไม่รีดเสื้อครับใช่ครับไม่ใช่แค่ถุงเท้าหรือว่าชุดชั้นในนะครับผมไม่รีดไปถึงเสื้อยืดนะครับผมออกไปเสื้อยับๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านถามว่าเอ๊ะเตารีดมีกี่แบบผมไม่ทราบครับเอ๊ะเตารีดแต่ละแบบต่างกันยังไงผมไม่ทราบตั้งแต่แรกแล้วครับว่ามันมีกี่แบบนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราอีกครั้งนึงแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดว่าเตารีดปั๊บเราอาจจะคิดถึงแค่เตารีดแบบธรรมดาใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมงานของเราเตรียมมาถึง4แบบนะครับซึ่งผมเห็นปั๊บผมก็ร้องขึ้นมาว่าว้าวเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเตารีดแยกออกไปหลายแบบเหมือนกันซึ่งแบบที่1 นะครับคือเตารีดธรรมดาครับก็คือเตารีดแบบที่มีไอร้อนนะครับแต่ไม่มีไอน้ำแล้วก็เป็นเหล็กหนักๆนาบลงไปบนผ้าเนี่ยนะครับซึ่งคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นกันมาแล้วบ้างส่วนแบบที่2คือเตารีดแบบมีไอ้น้ำแล้วครับนั่นก็คือเตารีดแบบปกตินี่แหละครับเพียงแต่ว่าคราวนี้เขาอาจจะสามารถฉีดฟึดๆออกมาได้ถามว่าผมรู้ได้ไง เขาเพิ่งลองให้ดูเมื่อกี้ครับไม่งั้นผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันต่างกันยังไงหน้าตาเหมือนกันเปรียบประเภทที่3ครับนี่คือเตารีดไอ้น้ำแบบไอ้น้ำคือคุณไม่ต้องออกแรงกดลงไปบนเนื้อผ้าครับมันจะเป็นเตารีดแบบเป็นเสาตั้งขึ้นมาครับแล้วคุณก็พ่นไอ้น้ำใส่ผ้าลงไปอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวคุณผู้ดูก็จะเห็นนะครับว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงและแบบที่4ครับเตารีดแบบพกพาอันนี้คือน้องเล็กนะครับคือตามชื่อเขาเลยครับพกไปตามที่ต่างๆเวลาคุณไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอตัวเขาเล็กปั๊บเอ๊ะบางคนก็อาจจะเอ๊ะน่ารักจังเลยซื้อไปติดบ้านไว้ดีกว่าแต่ว่าเวลาใช้งานล่ะครับเขาสู้พี่ๆเขาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเตารีดทั้ง4ชนิดที่เราเอามาให้คุณผู้ดูในวันนี้เนี่ยนะครับแตกต่างกันยังไงเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหนการใช้งานล่ะแล้วก็ถ้าราคามันสูงขึ้นต่ำลงมันมีผลกับคุณภาพของสินค้าหรือเปล่าครับคุณผู้ดูครับทางด้านซ้ายมือของผมนะครับก็คือผู้ที่จะมาให้ข้อมูลของเราในวันนี้นะครับก่อนอื่นแนะนำชื่อตัวเองก่อนครับ
1: ชื่อฝนพัทรวดีพรวิทยาค่ะ
0: อาชีพจริงๆคุณฝนคือทำอะไรครับ
1: ก็คือเปิดร้านซักรีดแล้วก็เป็นครูสอนซักอบรีดค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณฝนน่าจะทราบทุกอย่างเลยนะครับในการทำความสะอาดเสื้อผ้าตั้งแต่ซักตากยาวมาถึงการรีดด้วยคุณฝนทำซักอบรีดแล้วก็อาจารย์สอนเนี่ยมากี่ปีแล้วครับ
1: ถ้าซักอบรีดทำมาประมาณ4ปีถ้าเป็นอาจารย์สอนประมาณ2ปีค่ะ
0: ว้าวอันนี้สงสัยเองแล้วครับว่าที่ไหนครับที่เขามีการเรียนการสอนซักอบรีดนะครับมหาลัยมีเปิดสอนเหรอครับหรือโรงเรียนมีสอน
1: ไม่คือเหมือนเปิดทำแบบให้คนที่เขาอยากเปิดร้านซักรีดมาเรียนแล้วก็สอน
0: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับเป็นอาจารย์สำหรับใครก็แล้วแต่ที่อยากจะเปิดร้านซักอบรีดว่าเอ้ยมาตรฐานในการทำร้านซักอบรีดมันมียังไงบ้างคุณฝนสอนได้
1: ใช่ค่ะ
0: และทีนี้ครับจะเห็นว่าด้านหน้าของผมเนี่ยมีเตารีดอยู่ทั้งหมด4อันครับนี่คือเตารีดแบบทั่วไปแบบเป็นเหล็กปกติเนี่ยนะครับอันที่2นี่คือเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับ3อยู่ด้านหลังครับนี่คือเตารีดแบบปลากระเบนนะครับไม่ใช่นี่คือเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับและสุดท้ายครับเขามา2อันเลยครับนั่นก็คือเตารีดแบบพกพานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาพับแล้วจะเป็นแบบนี้แต่พอกางออกมาพับก็จะเอ้ยอันนี้เราจะสแกนบาร์โค้ดกันหรือเปล่าครับเนี่ยปี๊บและตัวนี้นะครับก่อนหน้าที่จะเป็นรูปทรงนี้เนี่ยเขาสามารถถอดด้ามจับตัวนี้พับเก็บได้อันเหลือแค่ฝ่ามือเดียวเองนะครับ
2: Whoa.
0: ก่อนอื่นครับคุณฝนเจ้าเตารีดทั่วไปเนี่ยครับเขาจะต่างกันยังไงกับเพื่อนๆครับ
1: เตารีดอันนี้เนี่ยคือเหมือนถ้าย้อนไปก็คืออันนี้มาเป็นแบบแรกเลยคือเป็นรุ่นแบบไม่มีไอ้น้ำนี่ก็คือแค่ปรับอุณหภูมิได้อย่างเดียวเวลาเรารีดอันนี้ค่ะก็คือต้องคอยฉีดน้ำแล้วก็รีดเพราะว่าคือการฉีดน้ำอะค่ะมันจะช่วยให้ผ้ามันคลายตัวเวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ง่ายแล้วก็รีดได้เรียบขึ้นพอเป็นเตารีดแบบนี้ก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอ

0: ก็คือเราจะสามารถฉีดพ่นน้ำออกมาได้เราก็จะไม่ต้องเสียเวลามาถือฟอกกี้ข้างๆแล้วก็คอยฉีดให้ผ้าเรียบอีกแล้วเตารีดไอน้ำอะค่ะมันจะมีสารเคลือบไว้อยู่ซึ่งทำให้เวลาตอนเรารีดผ้าจะรู้สึกลื่นเตารีดแบบธรรมดาอันนี้ค่ะเวลารีดมันจะรู้สึกฝืดๆพอเป็นเตารีดไอน้ำแบบนี้ปุ๊บก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอน้ำยืนด้านหลังเหมาะสำหรับวัยรุ่นสมัยใหม่ที่เหมือนรีดผ้าอะไรไม่เป็นแล้วก็รักความสะดวกสบายก็คืออันนี้คือยืนถือเป่าอย่างเดียวได้เลยไม่ต้องเอาเตารีดมาวางบนโต๊ะรีดผ้าแล้วก็รีดตามมุมอะไรอีกแล้วแล้วก็มีคนพัฒนาขึ้นมาว่าให้มันพกพาสำหรับกลางคืนที่ข้างนอกเวลาเราพับเสื้อใส่กระเป๋าแล้วมันยับก็สามารถใช้เตารีดอันนี้ค่ะช่วยรีดให้มันเรียบขึ้นเวลาที่เราจะไปทำธุระต่างจังหวัดเสื้อก็จะได้เรียบสวยเหมือนเดิม
1: แสดงว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะแยกได้ว่าเนี่ยโซนนี้คือเตารีดแบบอยู่ติดบ้านแต่อันเนี้ยเป็นแบบพกพาพวกเตารีดที่เป็นเตารีดแบบพกพาเนี่ยครับกับเตารีดที่ใช้ตามบ้านใช้ทดแทนกันได้ไหมครับสำหรับบางคนที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะตัวนี้น่าจะถูกกว่าแง่เลย
0: คือถ้าอย่างตัวเนี้ยตัวยิงบาร์โค้ดอันนี้คือใช้ยังพอใช้ทดแทนได้เพราะว่าขนาดหัวของมันอ่ะจะไม่ต่างกับอันนี้เลยสักนิดมันจะพอๆกันเวลารีดก็คือถือเป่าแต่อย่างตัวเนี้ยหน้าเตารีดอะค่ะมันเล็กกว่ากันมากก็คือมันจะใช้เสียเวลาในการรีดมากกว่าเตารีดแบบนี้กว่าจะเสร็จมันนานมาก
1: เพราะกว่าจะกินพื้นที่คุณนึกง่ายๆว่าเนี่ยบาดไปกี่นาทีกว่าจะทั่วแสดงว่าตัวนี้จริงๆแล้วก็อย่างที่คุณฝนว่าสมมติว่าเราพับเสื้อไปในกระเป๋าเดินทางพอไปถึงต่างจังหวัดปั๊บคลี่เขาออกมาอาจจะมีรอยพับตรงนี้รอยพับตรงนี้เราก็แค่เดินตรงรอยพับ
0: ใช
1: ่ทีนี้ครับ3อย่างนี้ครับเวลารีดกับผ้าเนี่ยครับเขาให้ความต่างกันไหมครับในความเรียบของเขาหรือว่ามันใช้งานยากง่ายกว่ากันไหมครับ
0: อันแรกวิธีการรีดถ้าเราแบ่ง2ตัวนี้กับอันนี้แยกอะค่ะคือถ้าเป็นแบบนี้เวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ละเอียดแล้วก็เนียบกว่าอย่างเช่นเวลารีดตรงในส่วนแขนแต่อย่างอันเนี้ยมันทำได้แค่ยืนถือแล้วก็เป่ามันจะใช้หลักการก็คือพ่นไอร้อนทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็เรียบแต่ว่าพอผ้าค่ะมันมีไออยู่ที่ผ้ามันจะทำให้ผ้าชื้นๆแล้วอาจจะคลายตัวกลับมายับได้เหมือนเดิมเราควรจะเอาเตารีดที่รีดแบบไม่พ่นน้ำนะคะรีดซ้ำอีกทีเพราะถ้าผ้ามันไม่แห้งอะค่ะมันจะทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็กลับมายับเหมือนเดิมค่ะ
1: แสดงว่าท่านต้องการงานเนี้ยบจริงๆเป่าไอน้ำด้วยตัวนี้ก่อนแล้วสุดท้ายก็ต้องมาเปิดนาบด้วยเหล็กร้อนตรงนี้อีกหนึ่งที
0: ใช่
1: แสดงว่าเราสามารถขีดเส้นตรงนี้ได้ว่าอันเนี้ยเขาสำหรับงานที่ไม่เนี้ยบแต่อันนี้เป็นสำหรับงานที่เนี้ยบทีนี้เจ้าสองตัวเนี้ยครับเขามีวิธีการใช้และการดูแลรักษาต่างกันไหมครับ
0: การดูแลรักษาก็คือเตารีดแบบแห้งอันเนี้ยค่ะหน้าเตารีดอย่างเงี้ยมันจะไหม้ง่ายกว่ามันก็จะมีครีมสำหรับทำความสะอาดหน้าเตารีดซึ่งอันนี้คือเราซื้อตามร้านค้าชั้นนำได้เลยก็คือจะช่วยให้หน้าเตารีดตรงนี้ค่ะมันไม่มีรอยไหม้ติดส่วนตัวนี้ค่ะจะต้องดูแลเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมันเป็นเตารีดไอ้น้ำที่เราต้องเติมเข้าไปอะค่ะน้ำที่ควรจะใช้ก็คือไม่ควรเป็นน้ำประปาควรจะใช้น้ำกองเพราะว่าน้ำประปาค่ะมันจะทำให้มีตะกอนเกิดขึ้นข้างในก็คือพวกเม็ดทรายเกิดเป็นเม็ดทรายข้างในพอเราใช้ไปปุ๊บเวลาพ่นไอ้น้ำก็จะพ่นไม่ออกเพราะว่าเม็ดทรายมันเข้าไปติดที่รูพ่นไอ้น้ำเพราะฉะนั้นการใช้น้ำกองก็จะช่วยให้ไอการเกิดตะกอนตะกันพวกนี้เกิดลดลงไปได้แล้วก็หลังใช้เสร็จก็คือควรเทน้ำตรงนี้ออกมาไม่ควรแช่เก็บทิ้งไว้ส่วนใหญ่คือเตารีดไอ้น้ำที่บอกพังง่ายๆเนี่ยก็คือเกิดจากเราไปใช้น้ำประปาไม่ได้ใช้น้ำกรอง
1: แล้วก็ไม่ยอมเทน้ำพอทิ้งด้วย
0: ใช่
1: แล้วเจ้าตัวนี้ล่ะครับมีวิธีดูแลอะไรเขาเป็นพิเศษไหมครับเพราะว่าเขาก็เป็นไอ้น้ำเหมือนกันเราต้องเลือกน้ำกรองเหมือนกันไหมครับ
0: ใช่ค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันเลยต้องใช้น้ำกรอง
1: แล้วก็ต้องเทน้ำทิ้งด้วยไหมครับเวลาใช้เสร็จ
0: ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ต้องเทน้ำออก
1: ทีนี้เรื่องราคาบ้างครับเตารีดแต่ละแบบนี้ครับถ้าเราใช้งบประมาณเยอะขึ้นกับเขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นไหมครับและดีขึ้นยังไง
0: เราเริ่มที่เตารีดพกพาก่อนอย่าง2ตัวนี้ค่ะคือฟังก์ชันอะไรเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเตารีดแบบใหญ่ที่ย่อส่วนเล็กลงมาให้สำหรับพกพาได้แค่นั้นเอง
1: ถ้าคุณเพิ่มเงินให้เขาสิ่งที่คุณจะได้ก็อยู่นี่ครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้น

0: เพราะฉะนั้นเราแบ่งน้องเล็กทิ้งไปก่อนแต่ทีนี้พี่ใหญ่ทั้ง3เนี่ยครับถ้าเราเพิ่มเงินให้เขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นอะไรยังไงบ้างครับ
1: ตัวแรกเลยคือเตารีดแบบแห้งอันนี้ค่ะคือมันไม่ค่อยมีฟังก์ชันอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นราคามันจะไม่ต่างกันมากอาจจะเป็นวัสดุที่ทำเตารีดออกมาต่างกันราคาก็เลยต่างกันนะคะ
0: เขาเริ่มต้นประมาณกี่บาทครับ
1: ประมาณ 4-500 ก็ซื้อได้ละค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ครับตัวที่ถูกที่สุดอาจจะ 4-500
1: คือถ้าเกิดใครที่เคยรีดอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าหน้าเตารีดมันจะฝืดๆนะคะคือเขาอาจจะเคลือบสารทำให้เหมือนแบบรีดได้ลื่นขึ้นประมาณนั้นนะคะ
2: อ๋อถ้าเพิ่มเงินใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะก็คือเหมือนอย่างเตารีดไอ้น้ำอย่างเงี้ยมันจะเคลือบสารอยู่แล้วนะคะทำให้แบบรีดเรียบขึ้นส่วนอันนี้มันจะไม่ได้มีเคลือบ
0: โอเคครับต่อมาครับเตารีดไอ้น้ำแบบเติมน้ำในตัวนี้นี่ทีมงานใช้งบประมาณซื้อมาเท่าไหร่นะครับ 1,400 บาทครับคุณผู้ชมถ้าเราเพิ่มงบประมาณให้เขาเราจะได้อะไรเพิ่มมาบ้างครับ
1: คือฟังก์ชันแรกที่จะได้เลยคือเราจะได้หม้อต้มแยกออกมาไม่ต้องเติมน้ำในตัวเตารีดอย่างนี้มันจะทำให้เตารีดอะค่ะไม่หนักพอเราแยกหม้อต้มเนี่ยตรงนี้ก็จะเบาเวลารีดเนี่ยมันก็จะไม่เมื่อยแขนเรามันก็จะรีดง่ายขึ้นคืออย่างอันนี้ใส่น้ำได้น้อยเวลารีดแป๊บก็ต้องเติมน้ำถ้าเป็นหม้อต้มอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรีดได้นานขึ้น
0: ก็จะได้ความสะดวกทีนี้ไอแบบที่เป็นหม้อๆอย่างนั้นนะครับตัวแพงที่สุดที่คุณฝนเคยเจอ
1: 20,000 บาท 20,000
0: เลยครับ
1: ใช่คือมันจะได้ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาอย่างอันแรกเลยก็คือเราจะไม่ต้องปรับอุณหภูมิเองมันจะปรับอุณหภูมิให้อัตโนมัติ
0: เขามีเครื่องสแกนให้อย่างเงี้ยครับว่าตอนนี้อุณหภูมิมันเท่าไหร
1: ่ใช่คือเหมือนพอมันหน้าไปมันก็จะรู้ทันทีว่าไอ้ผ้าเนี้ยต้องรีดไฟแรงหรือรีดไฟอ่อน wow. คืออารมณ์ไม่ง่ายว่าต่อให้เราเอาหลอดไปวางแล้วก็รีดหลอดก็จะไม่ไหม้หรือไม่ละลาย
0: พลาสติกเนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ว้าวโอเคผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณต้องจ่าย 20,000 อ่ะต้องบอกว่าเขาก็ช่วยคิดแทนคุณไปเลยด้วยซ้ำ
1: ฟังก์ชันอีกตัวที่เพิ่มขึ้นมาก็คือพ่นน้ำให้อัตโนมัติเราไม่ต้องแบบว่ากดพ่นแค่กดปุ่มอัตโนมัติมันก็พอเราเอาเตารีดไปวางปุ๊บมันก็จะพ่นน้ำให้เองเลยอัตโนมัติ
0: แสดงว่าเซ็นเซอร์เขาก็จะตรวจจับเนื้อผ้าด้วยแล้วก็ความชื้นที่เหมาะสมกับเนื้อผ้านั้นด้วย
1: ใช่ค่ะใช่อีกอันนึงที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือเมื่อกี้เรามีปัญหาเรื่องตะกันสะสมแล้วก็พ่นน้ำไม่ออกเขาก็คิดค้นขึ้นมาว่ามีฟังก์ชันที่ล้างตะกันอันนี้ได้แต่ถึงแม้ว่ามันจะมีฟังก์ชันที่เคลียร์ตะกันให้แล้วก็คือเราเนี่ยก็ยังควรที่จะใช้น้ำกรองแล้วก็ควรจะเทน้ำทิ้งออกอยู่ดีเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานแล้วก็เพื่อลดโอกาสที่จะเสียได้ง่ายอะค่ะ
0: อืมครับทีนี้ตัวยืนนี่แหละครับ
1: ถ้าตัวยืนแบบนี้มันก็จะมีหลายราคาเหมือนกันมันก็จะมีฟังก์ชันอย่างเช่นความแรงของเวลาพ่นน้ำก็จะเลือกระดับพ่นได้ว่าพ่นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีฟังก์ชันล้างประกัน
0: โอเคครับทีนี้เวลาคุณผู้ดูของเราเนี่ยครับเขาไปซื้อเตารีดเนี่ยเตารีดแต่ละแบบเนี่ยครับเขาเหมาะกับคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบไหนครับ
1: ก็ถ้าอันนี้ค่ะมันก็จะคล้ายๆกันเตารีด2ตัวนี้ค่ะก็คือเหมาะกับคนที่เก็บละเอียดเป็นคนชอบเนียบๆแล้วก็เหมาะที่จะรีดพวกเสื้อเชิ้ตในขณะที่เตารีดเป่าพ่นๆอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีหัวโค้งๆแบบนี้ที่จะเหมือนรองรับว่าแบบเข้ามุมเสื้ออะไรอย่างนี้ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เหมือนเหมาะที่จะเป่ากลางลำตัวเหมาะกับคนง่ายๆอะไรก็ได้สบายๆเป่าๆก็คือออกจากบ้านได้ไม่ต้องเนียบมากแล้วก็เหมาะที่จะใช้ตามร้านขายเสื้อผ้าที่แค่ไว้แขวนโชว์ในหุ่นไม่ต้องเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเคครับทีนี้ผมสงสัยครับว่าทำไมเตารีดเนี่ยเขาต้องเป็นรูปร่างเหมือนแบบเรืออย่างเงี้ยครับเขาเป็นแบบสี่เหลี่ยมเหล็กไม่ได้อย่างเงี้ยครับ
1: ถ้าเวลาเตารีดเป็นอย่างเงี้ยค่ะเวลามันจะเข้ามุมตามเสื้อต่างๆอะค่ะอย่างตรงโค้งที่แขนเราอย่างเงี้ยมันก็จะไปตามรูปโค้งตรงนี้เวลารีดอะค่ะมันจะรีดเข้ามุมอะไรได้ง่าย
0: คนไม่เคยรีดผ้าก็จะงงๆหน่อยครับต่อจากนี้ครับคุณผู้ดูครับจะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นครับว่าแต่ละแบบเนี่ยเวลาใช้กับผ้าจริงๆไปรีดจริงๆเนี่ยครับเขาต่างกันตรงไหนแล้วก็วิธีการเวลารีดเนี่ยมันยากกว่ากันมากไหมเดี๋ยวติดตามดูครับต่อไปจะเป็นการทดลองรีดผ้าฮาเฮแบบยิ้มหวานนะครับโดยที่การทดลองของเราเนี่ยจะใช้เสื้อยืดนะครับทั้งหมด4ตัวซึ่งซื้อจากร้านเดียวกันเนื้อผ้าเดียวกันราคาเท่ากันเรียกว่าเป็นเสื้อตัวเดียวกันก็ว่าได้ครับแต่เราจะค่อยๆรีดทีละตัวโดยที่ตัวแรกเราจะใช้เตารีดแบบ แห้งหรือเตารีดธรรมดาเนี่ยนะครับเอาละครับคุณฝนก่อนที่จะรีดผ้าเรามีอะไรต้องคิดต้องดูก่อนไหมครับ
1: ก็อันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะรีดผ้าเนี่ยเราก็จะต้องเช็คก่อนว่าผ้าแบบนี้ค่ะต้องใช้อุณหภูมิของเตารีดที่เท่าไหร่เพราะว่ามันได้3ระดับถ้าระดับแรกอะค่ะจะเหมาะสำหรับใช้รีดผ้าชีฟองกับผ้าซาตินถ้าระดับ2ก็คือเป็นผ้าไหมหรือว่าสเวตเตอร์พวกผ้าวูลถ้าเป็นระดับ3อะค่ะก็คือใช้รีดพวกผ้าลินินแล้วก็ผ้าคอตตอนค่ะแล้วก็ถ้าสมมติเราไม่แน่ใจว่าเสื้อที่เราถืออยู่เนี่ยเป็นผ้าแบบไหนหรือว่าควรจะรีดเบอร์อะไรอะค่ะมันจะมักมีป้ายผ้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นรูปเตารีดอะค่ะบอก1จุด2จุดหรือว่า3จุดก็คือให้เราใช้ไฟตามที่ป้ายผ้ากำหนดไว้นะคะเวลารีดนะคะอันดับแรกเราจะรีดปกบ่าแขนแล้วก็ค่อยมาลำตัวบ่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราไปรีดตอนพร้อมลำตัวได้เลยก็คือให้เรารีดแขนก่อน
0: ทำไมต้องรีดแขนก่อนครับ
1: คือเวลารีดนะคะเราจะรีดส่วนที่มันยากไปง่ายอะค่ะคือถ้าสมมติเรารีดตัวก่อนแล้วเรามาจับรีดแขนตรงนี้ค่ะมันก็จะลงไปยู่ๆยับๆมันก็คือทำให้ตัวกลับมายับเพราะฉะนั้นก็เคยรีดส่วนพวกอย่างนี้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะที่บอกว่าโค้งของเตารีดตรงนี้นะคะมันจะพอดีกับโค้งเสื้อตรงนี
2: ้
1: เพราะฉะนั้นเวลารีดนะคะ
0: เราไม่ได้สังเกตว่าตะเข็บตรงนี้ครับเขาเป็นโค้งนะครับเขาไม่ได้เป็นเส้นตรงๆตัดมาคุณฝนบอกกับเราว่านะครับปกติเตารีดแบบแห้งแบบธรรมดาเนี่ยนะครับที่คุณฝนใช้ที่บริษัทตัวเองอ่ะจะมีน้ำหนักสูงกว่านี้
1: ใช่ค่ะคือเวลาเตารีดที่มีน้ำหนักอะค่ะมันจะมีข้อดีคือเวลาที่เรารีดผ้าพวกลินินอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ผ้าเรียบง่ายกว่าค่ะเพราะว่าเตารีดสมัยเนี้ยเขาจะออกแบบให้มันเบาเพื่อให้มันสะดวกต่อการใช้งานแต่ว่าคือถึงแม้เราจะปรับไฟแรงแต่ว่าถ้าน้ำหนักมันไม่ได้มันก็ทำให้ผ้าเรียบได้ไม่ดีเท่านะ
0: อันนี้คุณฝนรีดแบบเนียบเลยนะครับต่อไปครับลองเปรียบเทียบดูว่าเสื้อที่ไม่ได้รีดนะครับกับอีกตัวนึงรีดดูมีชาติตระกูลมากขึ้นเลยนะครับนั่นก็คือการรีดด้วยเตารีดแห้งแบบธรรมดาธรรมดาต่อไปครับคือเตารีดแบบไอ้น้ำธรรมดาเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยกับคุณฝนไว้ว่าเอ้ยแบบเนี้ยเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องตะกรันได้ซึ่งตะเกียครับพอเราเสียบปลั๊กเขาเติมน้ำปั๊บเราลองฉีดฟืดปั๊บตะกรันออกมาจริงๆตะกรันก็คือเหมือนทรายเลยใช่ไหมครับมันบอกไม่ถูกเลยครับแต่ตอนนี้เราจัดการเคลียร์ตะกรันทิ้งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ตอนนี้เขาน่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมครับใช่ครับน่าจะพร้อมแล้วล่ะครับเอาล่ะครับคุณฝนลุยครับ

0: เหมือนจะรีดง่ายกว่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือรีดแล้วมันเรียบง่ายกว่าแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเตารีดที่เป็นแบบแห้งเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ข้างในเวลารีดแล้วเราจะรู้สึกมีแรงเขย่าที่น้ำตลอดเวลา
0: แรงหน่วงเวลาที่เราถ่ายไปปั๊บน้ำเขาก็จะกระฉอกไปทางนี้
1: ใช่ค่ะใช่
0: เราก็ต้องเกรงแขนช่วยนิดนึงแต่ที่แน่ๆครับผมรู้สึกได้ว่าผ้าเรียบง่ายกว่าและก็เร็วกว่าแบบปกติแน่นอนอันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับต่อไปครับเป็นเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับแบบที่ไม่มีแบบจับจีบไม่ได้เนี่ยแหละครับอันนี้เนี่ยเราต้องวอร์มเขาก่อนประมาณ1นาทีนะครับให้น้ำที่อยู่ในกาต้มของเขาเนี่ยค่อยๆเป็นไอออกมาและที่เห็นตอนนี้ก็คือเราจะอุ้ยร้อนเหมือนกันนะเนี่ยโอ
1: ้ระวังมือลวกนะคะ
0: โอ้เขาจะร้อนอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะคือถ้าเอามือไปใกล้ๆอะค่ะมันก็จะลวกมือแล้วก็เป็นแผลเราได
0: ้เพราะฉะนั้นเวลาคุณเห็นตามห้างที่พนักงานเขาแบบอย่างนี้กันอยู่คุณไม่ใช่เอาไปเล่นร้องเพลงนะครับก็คือเวิร์กไปหมดนะครับวิธีใช้เจ้าตัวนี้ล่ะครับยังไงครับ
1: ก็ยกขึ้นแล้วก็นาบอย่างนี้แล้วก็เป่าไปได้เลยนะคะก็คือถ้าสมมติเราอยากรีดให้มันตึงๆอะค่ะเราต้องจับเสื้อดึงให้มันตึง

0: นิดนึงอะค่ะแล้วก็นาบไปมันก็จะรีดได้เรียบขึ้นนะคะแต่ว่าพอเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันจะรีดตรงแขนลำบากกว่าที่เรารีดที่มีโค้งเมื่อกี้นะคะ
1: อันนี้คือเราไม่ต้องออกแรงนาบลงไปเลยนะครับเสื้อก็ดูจะเรียบอยู่เพราะฉะนั้นแสดงว่ามาจากพลังความร้อนของไอ้น้ำพอล้วนๆเลยต้องระวังบุตรหลานของท่านด้วยนะครับหรือน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับอย่าไปกดของคุณพ่อคุณแม่เล่นนะเอามาแบบเอามาอังดูมันร้อนไหมมันร้อนจริงๆนะครับระวังด้วยนะครับและนี่ก็คือเสื้อยืดที่ผ่านการรีดจากเตารีดไอ้น้ำนะครับผลงานที่ออกมาเนี่ยผมสรุปได้ว่าเขาเร็วกว่าเตารีดแบบที่ทั่วๆไปที่เป็นเหล็กเมื่อกี้เยอะมากเลยนะครับแต่อย่างที่บอกไว้ครับว่ามันใช้ไม่ได้กับเสื้อที่ต้องการความเนี๊ยบมากๆต้องการการจับจีบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะก็คือแขนอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่สามารถรีดให้มันมีเส้นเหมือนกับตัวที่แล้วได้นะคะ
1: จะเห็นได้ชัดว่าแขนเนี่ยก็จะไม่ได้เรียบเท่าตัวนู้นโอเคครับและนี่คือเสื้อ3ตัวจากเตารีดทั้ง3ประเภทนะครับท่านผู้ดูอาจจะถามว่าอ้าวแล้วประเภทที่4ล่ะคุณฝนบอกว่าไม่ต้องรีดก็ได้ค่ะประเภทที่4เนี่ยมันก็จะเหมือนกับรุ่นพี่ของเขานะครับเช่นเตารีดพกพานะครับแบบที่เป็นเหล็กธรรมดาก็จะเหมือนกับเจ้าตัวนี้นะครับหรือถ้าเป็นไอ้น้ำก็จะออกมาเหมือนกับเจ้าตัวนี้เพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาเยอะกว่าเกือบเท่าตัวนึงได้เพราะว่าขนาดของเขาเล็กกว่านะครับทีนี้คุณคิดว่าอันไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับลองไปตัดสินใจเลือกซื้อดูถ้าถามผมนะครับตัวนี้คือเตารีดแบบธรรมดาเลยนะครับคือคุณเป็นคนเนี๊ยบมีเวลาเยอะๆครับต้องการแบบผ้าที่เรียบแต่ข้อเสียของเขาก็คืออย่างที่บอกครับมันใช้เวลาเยอะมากต่อการรีดผ้า1ตัวเตารีดไอ้น้ำเนี่ยผมคิดว่าเขาจะคล้ายๆกับตัวนี้ครับเพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาสั้นกว่าเมื่อกี้ที่ยืนอยู่ในน่าจะประมาณ3นาทีได้นะครับเสร็จแล้ว1ตัวนะครับเหมาะกับคนที่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตไปทำงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมีการจับจีบเนี๊ยบเนี๊ยบเนี่ยสอบอันนี้ได้เลยส่วนแบบไอ้น้ำนะครับหรือไอ้น้ำตั้งยืนเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ค่อนข้างจะเร่งรีบเสื้อผ้าอาจจะไม่ต้องแบบเนี๊ยบมากเหมาะกับคนที่ทำงานไม่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งทั้ง3ประเภทเนี่ยเขาก็มีข้อดีข้อเสียของเขาครับแต่ถ้าสมมติว่าให้ผมนะครับไลฟ์สไตล์แบบผู้ชายแบบค่อนข้างจะมักง่ายนิดนึงนะครับผมจะเลือกแบบไอ้น้ำครับเพราะว่าเขาใช้เวลาน้อยแล้วก็ความเรียบที่ได้ออกมาก็คือไม่ถึงกับแย่แต่ถ้าสมมุติผมถามไปยังมืออาชีพครับมืออาชีพแนะนำมาไหนฮะ
0: อ๋อแนะนำให้ส่งลาซักรีดค่ะ
1: นั่นแน่แอบขายของเล็กน้อยนะครับซึ่งในความเป็นจริงมันก็ใช่ด้วยถ้าคุณส่งลาซักรีดก็สะดวกที่สุดนะครับไม่ต้องปวดหัวให้มืออาชีพเขาจัดการไปนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับซื้อเก่งก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรีดนะครับทั้ง 3-4 แบบนะครับจริงๆมันก็จะมีแบบที่เยอะกว่านี้แต่มันเป็นแบบอุตสาหกรรมนะครับคุณผู้ดูก็น่าจะไม่ได้มีโอกาสใช้หรือว่าซื้อไปใช้ก็อาจจะไม่คุ้มนะครับแต่อันเนี้ยก็เหมือนกับสินค้าประเภทอื่นๆนะครับก็คือคุณต้องดูไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็ค่อยไปดูสินค้าอีกทีและที่สำคัญครับงบประมาณในกระเป๋าคุณด้วยนะฮะวันนี้ขอขอบคุณคุณฝนมากครับที่มาให้ข้อมูลกัน
2: ขอบคุณครับ
1: สำหรับคราวหน้าซื้อเก่งจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ดูรับทราบกันนะครับรอติดตามนะครับแต่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับบ๊ายบายครับ

ผู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:00 น. หรือ 4:00 น.ของมื้อเกิดเหตุนี่ล่ะได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางอยู่ศาลาของสถานีตำรวจภูธรหม่องนึงไฟที่ลุกเบิ่มๆอยู่หั่นได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่2เฮ็ดให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังน่ะถูกไฟไหม้ตายทั้งหมดบ่เหลือพ่อคน1ในหั่นที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเล่ากับ

0: ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นแหละเราถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะที่เล่าเมาเหล้าบาดนี่ลูกสาวของนายวัดน่ะเห็นว่าครอบครัวจะขอเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวัดน่ะถูกไฟไหม้ตายก็พอใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหน้าหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอ้าเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายบัดนี่ล่ะการกระทําดังกล่าวจะเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซ่าแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้นายว่าเนี่ยถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตราหาวรรคหนึ่งแห่งพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ข้อศ2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLE ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณนะคะและอย่างที่ติดตามกันมาหลายสัปดาห์แล้วค่ะว่าซีซั่นนี้นะคะเราจะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพกันและแน่นอนนะคะเราฟังกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วว่าสตาร์ทอัพเองก็คือหนึ่งธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและการเติบโตที่รวดเร็วเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าขาดการวางแผนทางธุรกิจที่ถูกต้องและวันนี้นะคะคลาสนี้จะพาทุกท่านมาเรียนรู้กันค่ะว่าธุรกิจอย่างสตาร์ทอัพเองเขาจะมีการวางแผนสำหรับการเติบโตกันอย่างไร

0: การเห็นปัญหาวิเคราะห์ตีโจทย์ปัญหานั้นให้แตกแล้วก็หาวิธีการในการแก้โจทย์ปัญหานั้นพร้อมทั้งกับการวางแผนในการดำเนินธุรกิจทำให้การดำเนินธุรกิจนั้นเติบโตไปได้อย่างก้าวกระโดดวันนี้เราจะไปเจอกับอีกหนึ่งคนที่ใช้วิธีการคิดแบบนี้ในการรันธุรกิจและล่าสุดที่ทุกคนและนักลงทุนหลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างแอปพลิเคชัน Stock Radar ค่ะ
1: ด้วยแอปพลิเคชัน Stock Radar เป็นเครื่องมือที่เปรียบเสมือนเรดาร์ตรวจจับหุ้นที่มีสัญญาณการเคลื่อนไหวเด่นๆจากการเคลื่อนไหวของราคาและการเคลื่อนไหวของปริมาณหุ้นที่ซื้อขายโดยหน้าตาการนำเสนอถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายเป็นช่องสี่เหลี่ยมเหมือนตารางธาตุมีตัวอักษรบ่งบอกชื่อหุ้นกลางและมีสีบ่งบอกการขึ้นลงซึ่งการออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์และการวางแผนธุรกิจไว้เป็นอย่างดีทำให้มีกลุ่มผู้ใช้หรือ End User มากมายและมีสปอนเซอร์มาทำฟังก์ชัน Exclusive Customer ทำให้ Stock Radar ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นประจำปี2014ณประเทศอินโดนีเซียโดยได้รับรางวัลชนะเลิศในหมวด Finance Industry Application จากเวทีประกวดซอฟต์แวร์ระดับโลกในงาน Asia Pacific ICT Award ในปี2014ค่ะ
0: นอกจากได้รับรางวัลการันตีแล้ว Stock Radar ยังได้รับเงินลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศเพราะเขาเหล่านั้นเชื่อว่าวิธีการดำเนินธุรกิจและการวางแผนของ Stock Radar มีการวางไว้แล้วเป็นอย่างดีจนตอนนี้ทำให้มีผู้ใช้งาน Stock Radar มากกว่า 400,000 คนในไทยและก็ยังมีแผนในการพัฒนาไปตลาดต่างประเทศมากกว่า9ประเทศเส้นทางในการพัฒนาโมเดล Business ของพี่ Max จะเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนไปพบกันช่วงหน้าค่ะ

0: ะถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างของสตาร์ทอัพไทยค่ะที่มีการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็รวดเร็วมากนะคะพิสูจน์ได้จากฐานข้อมูลของยูเซอร์ที่เมื่อสักครู่นี้น้องแนนได้เล่าให้ฟังกันไปแล้วในเบรกแรกนะคะสต็อกเรดาร์เองฝีมือคนไทยแท้ๆแบบนี้เขาจะมีวิธีในการสร้างแผนที่การเติบโตให้กับธุรกิจของเขาอย่างไรกันบ้างวันนี้ตามทีน่าไปคุยกับพี่แม็กซ์กันค่ะพูดถึงเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยผู้ประกอบการเองเหมือนจะอยากมีเข็มทิศในการชี้ทางว่าธุรกิจของเราจะเดินหน้าไปทางไหนสตาร์ทอัพก็เป็นหนึ่งในธุรกิจแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่ประเด็นก็คือว่าสตาร์ทอัพเองเนี่ยมีแผนธุรกิจหรือว่า business plan เหมือนกับธุรกิจประเภทอื่นๆบ้างหรือเปล่า
1: แน่นอนครับทุกการเดินทางมันจะต้องมีเข็มทิศเพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าเวลาเราเดินไปเนี่ยมันยังเป็นทิศทางเดิมอยู่ไห
0: ม
1: แต่เพียงแต่ว่าเวลาเราพูดถึงสตาร์ทอัพอย่างน้อยที่สุดก็คือเราต้องรู้ว่าเราจะนำคุณค่าอะไรมาให้กับผู้ใช้บ้าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หลักๆเลยมันคงอาจจะต่างจากที่เราเคยเรียนรู้คือสมัยก่อนเราอาจจะต้องทำ business plan เป็นเล่
0: ม
1: ๆเพื่อที่จะมานั่งวิเคราะห์ทีละอันดู projection 1ปี3ปี5ปีอะไรเงี้ยครับแต่ startup เองเนื่องจากการเคลื่อนไหวมันค่อนข้างเร็วแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา มันก็เลยอาจบางทีอาจจะลดรูปลงมาเหลือแค่เป็น business model canvas หรือว่าเหลือแค่ lean canvas ที่เราจะสนใจว่าเราเอา value อะไรให้กับผู้คน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ช่องที่สำคัญที่สุดเลยก็คงจะเป็นเรื่องของ unfair advantage ว่าเรามีข้อได้เปรียบยังไงบ้างที่จำเป็นจะต้องเป็นเราเท่านั้นถึงจะให้บริการเซอร์วิสนี้ได
0: ้
1: ตัวนี้มันสำคัญที่สุดเพราะว่าหลายๆคนชอบพูดกันว่าไอเดียเป็นสิ่งที่สำคัญมากในสตาร์ทอัพแต่จริงๆแล้วมันคือการเอาไอเดียมาแปลงให้เป็นธุรกิจตรงนั้นน่ะสำคัญกว่าเพราะว่าคนที่

0: มี unfair advantage ก็จะไม่สามารถแข่งขันได้ง่ายในระยะยาว
1: คือเรียกว่าจุดแข็งที่เราต้องตีโจทย์ตัวเองให้ออกก่อนก็คือเรามีอะไรที่คนอื่นไม่มี
0: ใช่
1: อย่างในกรณีของ Stock Radar เองที่พี่แม็กวางไว้ตั้งแต่ต้นตอนที่ละเลง Business Model Canvas ลงไปเนี่ยบอกตัวเองว่าเราต้องมีจุดแข็งอะไรที่คนอื่นไม่มีค่ะ
0: จริงๆพอเราสำรวจตัวเองสำรวจตลาดเยอะๆเนี่ยเราพบว่าข้อได้เปรียบของ Stock Radar คือทีมงานเราเนี่ยเราทำแอปพลิเคชันสำหรับเทรดหุ้นให้นักลงทุนมาหลายโบรกเกอร์มากๆแล้วพอตลาดโบรกเกอร์เนี่ยตลาดที่ค่อนข้างต่างจากคนอื่นเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะมีเจ้าใหม่แล้วสามารถเข้ามาแล้วก็ได้รับความน่าเชื่อถือ แล้วก็เปิดได้ทันทีพอเรามี reference site หลายที่เราก็ค่อนข้างได้ข้อได้เปรียบตรงนี
1: ้
0: ถามว่าอ้าวแล้วไซต์แรกที่เรายังไม่มี reference site ล่ะมันเริ่มได้ยังไงเพราะว่าตัวบริษัทเราเองเรารับทำแอปพลิเคชันบน iOS มานานมากแล้วมันก็ทำให้ณเวลานั้นเนี่ยข้อได้เปรียบ unfair advantage เราอาจจะเปลี่ยนตามเวลาก็เป็นไปได
1: ้
0: ก็คือในเวลานั้นเนี่ยในตลาดไม่มีคนที่เขามีความสามารถที่จะเข้ามารับงานตรงนี้หรือว่ายังไม่มีคนที่เขาเห็นโอกาสตรงนี้เท่าไหร
1: ่
0: ทำให้เราก็เป็นแบบเป็น early adopter early mover ก็คือเราก็จะได้first mover advantage ที่เข้ามาในตลาดตรงนี้เนี่ยครับ
1: ตลาดนี้ก็คือหมายถึงแอปพลิเคชันสำหรับการลงทุน
0: ครับผม
1: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสยามสแควร์แอปพลิเคชันเองถือว่าเป็นเจ้าแรก
0: ๆ
1: ที่ลงมาเล่นตลาดจ้างทำ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งพอลงมาปุ๊บแล้วรู้สึกว่าโอเคตัวเองมีความเชี่ยวชาญ
0: ครับผม
1: เลยมุ่งเน้นที่จะศึกษาต่อว
0: ่
1: าตลาดนี้ต้องการอะไรเพิ่มเติม
0: ใช่เราศึกษาตลาดแล้วเราพบว่าเราอยากจะเปลี่ยนโมเดลจากการรับจ้างทำมาสร้างจาก SME ให้เป็นสตาร์ทอัพก็คือเปลี่ยนจากโปรเจกต์เบสมาเป็นโปรดักต์เบสก็คือสร้างตัวโปรดักต์ขึ้นมาน
1: ั่นหมายความว่าสิ่งที่พี่แม็กซ์ทำก็คือได้ไอเดียออกมาก่อนแล้วค่อยๆวางต่อไปว่าการวางเข็มทิศของตัวเองนั้นจะไปทางไหนต่อไป
0: ใช่ครับผม
1: และอย่างนี้เราจะมีวิธีในการรู้ได้ยังไงคะอะไรมันจะเป็นทริกเกอร์สำคัญว่าสเต็ปไหนที่เราได้ไอเดียตรงนี้มาละเราจะต้องลอนช์สเต็ปต่อไปหรือว่าต้องไปหาตลาดใหม่ๆหรือต้องทำยังไงต่อไปสเต็ปต่อไปของแผนธุรกิจของพี่แม็กซ์ในช่วงเวลานั้นคืออะไรบ้างคะ
0: คือในฝั่งของ Stock Radar เองเนี่ยภาพใหญ่เรารู้อยู่แล้วแหละว่าเราอยากจะทำระบบเทรดให้กับนักลงทุน ระบบวิเคราะห์ข้อมูลให้กับนักลงทุนเพราะว่าเราต้องการจะให้ประสบการณ์ผู้ใช้ในการลงทุนดีขึ้นทีนี้เรามาเริ่มต้นจากการเป็นเทรดก่อนมันก็ยากมากที่จะเกิดเงี้ยครับเราก็วางแผนว่าถ้าเราเข้าประตูนี้ไม่ได้เราก็คือเราลองลอนช์ไปละลองคุยกับโบรกเกอร์ปรากฏว่าตลาดยังไม่มายังไม่เกิดเราก็บอกว่าถ้าเทรดอย่างเดียวไม่น่ารอดถ้างั้นเราก็ต้องลองไปหาดูว่าคอน sumer เขาต้องการอะไรกลับมาพบว่าแอนาลิติกสำคัญมากเพราะว่ามันยังไม่มีเครื่องมือแอนาลิติกเกิดขึ้นในตลาดเลยเราก็เลยถ้าเข้าประตูนี้ไม่ได้เราก็ไปหาประตูหน้าเข้าไม่ได้ก็ไปหาอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะกลับมาเพื่อหาได้ฐานยูเซอร์แล้วค่อยต่อยอดกลับมาทำเทรดมันก็คือการวางแผนเดิมเนี่ยครับเป้าหมายก็เป็นเป้าหมายเดิมเพียงแต่วิธีการเนี่ยสตาร์ทอัพอาจจะต้องเรียนรู้ให้เร็วแล้วก็
1: ปรับตัวให้เร็ว
0: แล้วก็ข้อได้เปรียบของเราก็คือความเล็กความเร็วมันก็ทำยังไงให้เราได้เรียกว่าทำตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ให้ได้เร็วที่สุด
1: หรือเรียกว่าพริ้วนั่นแหละในสถานการณ์ต่างๆ คือเราต้องปรับตัวให้ได้ตลอดเวลาเพราะว่าเป้าหมายเราเป้าหมายเดิมนี่แหละค่ะแต่ทำยังไงให้มันจะไปประตูไหนก็ได้ให้ตอบโจทย์เป้าหมายนั้นมันอาจจะถอยนิดนึงหร
0: ือ
1: ว่าอาจจะต้องเดินไกลขึ้นมาหน่อยแต่อย่างน้อยมันตอบโจทย์เป้าหมายที่เราตั้งไว้
0: ความเชื่อของบริหารธุรกิจปกติเนี่ยเรามักจะมองว่าพยายามหลีกเลี่ยงการผิดพลาดหลีกเลี่ยงทิศทางที่อาจจะไม่น่ามีโอกาสแต่ว่าไม่อยากจะไปทางนั้นอะไรนะครับคือมันยอมผิดพลาดไม่ได้แต่สตาร์ทอัพกลับกันเลยก็คือเราจะทำการทดลองเยอะมากแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยคีย์หลักคือทำให้มันเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าทางนี้ไปไม่ได้เราจะรู้ชัดเจนแล้วเราก็จะเปลี่ยน strategy แล้วก็ลองทดลองทดสอบก็คือมันจะเป็น3ตัวก็คือ build measure learn ถ้าเทียบกับโลกเก่ามันก็คงคล้ายๆ PDCA ก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเรามีเวลาจำกัดเราก็จะทำให้เร็วที่สุดแล้วมันล้มกี่ครั้งก็ได้ครับถ้าครั้งสุดท้ายเนี่ยมันชนะมันก็คือชนะอยู
1: ่แล้วอะไรที่เป็นตัวบอกว่าทางนี้แหละน่าจะเป็นประตูที่ถูกต้อง
0: หลายๆครั้งเราจะมีตัวปัจจัยวัดได้มากเราจะเรียก unit economic metrics ก
1: ็
0: คือเราจะเห็นเลยครับว่าuser เราเพิ่มขึ้นลดลงเป็นยังไงลูกค้าสนใจมากน้อยแค่ไหนแกนหนึ่งที่คนสนใจมากก็คือการ engage อยู่กับแอปก็คือทำยังไงให้คนติดอยู่เขาเรียกค่ามันจะเป็นค่าใช้คำว่าค่า stickiness ก็คือเอาตัว

0: เลขแบบdaily active user กับ monthly active user มาหารกันเน
1: ี่
0: ยครับก็จะรู้เลยว่าคนขาดเราได้หรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามธุรกิจสตาร์ทอัพคนขาดเราไม่ได้อะครับอันนั้นชนะละเพราะว่าเขาจะไม่สามารถที่จะเรียกว่าไปใช้สินค้าหรือบริการอื่นๆหรือว่าเขารู้สึกอึดอัดเมื่อไม่ได้ใช้ตัว product หรือ service ของเรา
1: แน่นอนว่าพอเวลาผ่านไปพี่แม็กซ์ใช้ตัววัดต่างๆมาพิสูจน์ว่าคนเริ่มขาดสต็อกเรดาร์ไม่ได้แล
0: ้
1: วนะคะนั่นหมายความว่าสำหรับสตาร์ทอัพเองเนี่ยนะคะเวลาที่เราจะวางแผนธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นการเดินทางครั้งเดียวแล้วถูกต้องสู่เป้าหมายเสมอไปมันจะต้องเรียนรู้ระหว่างการทำของเราตลอดเวลา
0: ใช่ครับผม
1: และอย่างที่พี่แม็กบอกก็คือทำยังไงก็ได้ให้เราเรียนรู้ได้เร็วที่สุดถึงแม้จะพลาดไม่เป็นไรแต่ต้องแก้ไขแล้วดีขึ้นได้
0: ใช่ครับ
1: นะคะจริงๆแล้วข้อมูลตรงเนี้ยมันสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอเราได้เป็นแพทเทิร์นตรงนี้มาแล้วได้เจอประตูที่ถูกต้องแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปที่หลายคนอยากจะรู้ก็คือว่าแล้วเราจะหาทางโตได้อย่างไร
0: ครับผมว่าทุกสตาร์ทอัพเหมือนกันก็คือเราอยากทำขึ้นมาเราก็คืออยากให้มีคนใช้งานเยอะที่สุดเพราะว่ายิ่งคนใช้งานเยอะเท่าไหร่ก็จะทำให้มูลค่าของสิ่งที่เราทำมันเพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเพราะว่าใน1ลูกค้าที่เราสนใจเนี่ยมันจะมีมูลค่าของแต่ละลูกค้าเราจะเรียกตัวนี้ว่า CLV นะครับก็คือ Customer Lifetime Value
1: ค่ะ
0: คือเมื่อมีลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในใช้งานของเราแล้วเนี่ยเขามีคุณค่าเท่าไหร
1: ่
0: ต่อสินค้าหรือบริการของเราทีนี้ตัวสำคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องการที่จะทำให้เขาเนี่ยพูดต่อทำให้เขาบอกต่อกันเรื่อยๆเพราะว่าพอเราอยากได้ CLV เข้ามามันก็มีคอสในการเอาลูกค้าแต่ละคนเข้ามาเราจะเรียกว่าCustomer Acquisition Cost ก็คือ CAC นะครับทำยังไงให้ค่าใช้จ่ายในการเอาลูกค้าเข้ามาในระบบมันต่ำลงที่สุดก็คือต้องทำให้มันโกรธมากที่สุดพูดถึงมากที่สุดแล้วก็ทำยังไงให้ลูกค้าเขาเนี่ยพอเราเอาเขาเข้ามาแล้วเขาบอกต่อถ้าบอกต่อครั้งนึงรายจ่ายในการนำลูกค้าเข้ามาต่อหัวก็จะลดลงครึ่งนึงแต่ถ้าเขาบอกต่อ3คนก็หายไป3เท่าเลยถ
1: ู
0: กไหมครับตรงนี้แหละสำคัญที่สุดก็เลยเกิดเป็นเคสสตัดดี้หลายๆเคสสตัดดี้ในโลกขึ้นมาเลยก็คืออย่างสมัยก่อนถ้า10ประมาณเกือบ10กว่าปีที่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: Go Hacking ที่อาจจะเป็นคลาสสิกเคสที่สุดเลยก็คงจะเป็นหนีไม่พ้น Hotmail ก็คือคนสมัยนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าอีเมลเป็นของเสียเงิน Hotmail เป็นฟรีอีเมลวิธีที่เขาทำเขาแค่ใส่ตัว ending เข้าไปในอีเมลทุกเมลอะครับบอกว่าคุณสามารถได้ฟรีอีเมลเหมือนกันด้วย Hotmail แค่นั้นนะครับเขา grow tab เร็วมากก็คือตัวเนี้ยมันต่อโจทย์ได
1: ้
0: Apple ก็มาลอกเขารอบหนึ่งก็คือ Send by iPhone ก็อยู่ๆทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมี Send by
1: iPhone
0: อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้คนเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเป็นยุคสมัยเราหน่อยเราอาจจะเห็นCandy Crush อะไรเงี้ยขอเพชรมาอีกละอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นตัวนึงที่เขาเอามา grow tag คือทำให้มันเกิด virality สูงขึ้นมากๆนะครับทีนี้ถามว่าเราทำยังไงถึงจะหาเรียกว่าวิธีที่ดีที่สุดสำหรับ product เราได้ถ้าในเคสของ Stock Radar ครับเรามองเห็นว่า target user เราเป็นคนกลุ่มเฉพาะเนื่องจากส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักลงทุนที่อยู่ในตลาดหุ้นก็เลยค่อนข้างมีง่ายกว่าคนอื่นพอสมควรเพราะว่าถ้าเราเป็นแอปที่แมสมากๆเราก็จะจับต้องไม่ได้เลยว่าเดโมกราฟิกเป็นคนกลุ่มไหนหรือว่าเขามักจะไปอยู่กันที่ไหนแต่สำหรับนักลงทุนเนี่ยเรารู้เลยว่าเอ๊ะเขาน่าจะรวมตัวกันเวลามีสัมมนาหุ้นน่าจะรวมตัวกันเวลามีการเทรนนิ่งคอร์สหรือว่ามีอีเวนต์ต่างๆเกี่ยวกับออฟเดย์หรืออะไรเงี้ยครับเราก็เริ่มไปศึกษาวิธีทำที่ง่ายที่สุดก็คือสังเกตครับว่าฐานลูกค้าเราเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วเขามีพฤติกรรมแบบไหนบ้างนะครับอย่างเคสของ Stock Radar เองเนี่ยเราพบว่าในประมาณ 2-3 ปีที่แล้วที่เราศึกษาตลาดเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่ไปสัมมนากันบ่อยแต่ไม่มีคนให้น้ำเปล่ากินนะครับเราก็มองว่าเฮ้ยการไปแจกโบรชัวร์เนี่ยคนก็อาจจะ
1: ทิ้งได้
0: อะไรได
1: ้
0: แต่ปรากฏว่าในงานสัมมนาที่มันไม่มีน้ำเปล่าแจกเราทำน้ำเปล่าออกมาเป็นยี่ห้อ Stock Radar เราก็เป็นความภูมิใจของเราเหมือนกันว่าเราเป็นแอปแรกในโลกแน่นอนที่มีอย.นะครับเพราะว่ามีน้ำเปล่าอยู
1: ่
0: และมันก็อยู่ในมือแล้วเขาก็ต้องอ่านอยู่แล้วครับเวลากินน้ำเขาก็จะห่วงว่า
1: น้ำอะไร
0: ยี่ห้ออะไรตอนแรกเราก็มีคนเข้าใจว่าเราทำน้ำเปล่าแต่ว่าเราก็

0: มีโลโก้ให้ดาวน์โหลดจาก App Store ก็จะชัดเจนแล้วก็พอเราศึกษาเข้าไปอีกเราพบว่าฐานลูกค้าเรามีกำลังใช้จ่ายค่อนข้างสูงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีแนวโน้มเป็น Early Adopter ก็คือไฮเทคหน่อยใช้เซอร์วิสใหม่ๆเรื่อยๆเราก็ไปเจออีกว่าคนกลุ่มนี้เขาใช้ Uber เยอะมากเราก็อีกเหมือนกันครับน้ำเปล่าเนี่ยจากงานสัมมนามันก็ลามเข้าไปในรถ Uber ก็จะมีหลายคนถ่ายรูปมาให้ดูว่าเฮ้ยฉันเห็น Stop Radar ใน Uber เนี่ยครับมันก็จะเป็น Growth Hack แบบหนึ่งที่เราค่อนข้างให้ความสำคัญนะครับก็คือต้องอยู่รอบๆลูกค้าเราตลอดเวลาเหมือนหลอกหลอนนะครับต้องตามไปทุกคนทุกแห่งทำยังไงให้เขาเห็นเราบ่อยๆอีกอันนึงที่เรามองว่ามันสำคัญมากก็คืออย่างงานสัมมนาหุ้นเนี่ยครับปกติเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสเกลที่ไม่ได้ใหญ่มากนักแล้วก็เป็นสเกลที่บางทีเอานักวิเคราะห์มาเอาอะไรมาเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้อินสไพเรชันมาจากTED Talkค่อนข้างเยอะแล้วก็สายอินสไพเรชันกับหุ้นเนี่ยบางทียังไม่ค่อยมีคนจับตลาดตรงนี้เท่าไหร่เราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราควรจะจัดงานชื่อ Stock Radar Day ก็คือจะเป็นงานสัมมนาเต็มโรงหนังเลยปีแรกเราก็ทำที่สกาล่านะครับก็ค่อนข้างได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีเพราะว่าเราจะเห็นเลยครับว่าเวลาเราจัดสัมมนาอย่างเงี้ยพอมันเป็นโลกออฟไลน์ปุ๊บทันทีเลยคือกราฟของโลกออนไลน์มันขึ้นตามแบบเร็วมากคือเราจะเห็นถ้ากลับไปดูกราฟย้อนหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นพีคขึ้นมาเลยยอดดาวน์โหลดจะสูงมากแล้วก็คนบอกต่อเยอะมากเขามันอาจจะเกิดจากแค่เขาถามอีกคนหนึ่งว่าไปไหน
1: อ๋อ
0: ไปงานสต็อกเรดาร์เดย์สต็อกเรดาร์คืออะไรอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดการบอกต
1: ่อ
0: เราก็ทำคราวนี้ทำทุกอย่างเลยครับอย่างปีล่าสุดเนี่ยเราทำงาน Stock Radar Day เหมือนกันแต่ว่าสเกล 2,000 คนนะครับดีน่าก็ไป
1: ใช่ประสบความสำเร็จมาก
0: ก็เอาฮอลล์คอนเสิร์ตมาจัดสัมมนาหุ้นมันก็แปลกมากทีนี้เรามองว่าเราจัด Center World ทำยังไงล่ะถึงจะได้ประโยชน์จาก Center World มากที่สุด
1: ค่ะ
0: เราก็ไปตกผลึกแล้วก็เจอว่าเอ้ยคนชอบถุงผ้าเราก็เอาโลโก้ตัวเบลเลอร์เลยครับวันนั้นก็จะมีคนเดินถือถุงผ้าใน Center World แล้วก็เป็นป้าย Stock Radar เดินไปอย่างน้อย 2,000 ป้ายใช่ก็อย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นตัวที่ทำทั้งโลกออฟไลน์และออนไลน์ให้คนเรียกว่าทำไงก็ได้ให้เราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างก้าวกระโดด
1: แต่อย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นการแนะนำตัวเองทำยังไงก็ได้ให้เปิดตลาดกลุ่มใหม่ได้เร็วที่สุดซึ่งพี่แม็กซ์บอกว่าวิธีที่ดีที่สุดคือสังเกตสิว่าลูกค้าเราไปอยู่ตรงไหนแล้วเอาตัวเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นนี่คือวิธีการที่ทำมาอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อลูกค้าใช้บริการเราแล้วเนี่ยอย่างที่พี่แม็กซ์บอกไว้อีกอย่างนึงก็คือว่าเรื่องของการรีเฟอร์ลูกค้ากลุ่มใหม่เข้ามาก็มีความสำคัญ
0: ใช่ครับ
1: ทำยังไงให้ลูกค้าที่เข้ามาเป็นสมาชิกของเราเกิดการบอกต่อ
0: เราทำฟังก์ชันจริงๆมีฟังก์ชันนึงเรียกว่าเฟรนด์แกตเฟรนด์นะคือก็ไม่ได้คิดเองเราก็ลอกมาจากสตาร์ทอัพต่างประเทศอย่าง Uber นะครับก็คือเขาเวลาแนะนำลูกค้าใหม่เนี่ยเขาก็จะให้เครดิตลูกค้าเก่าเราก็ทำเหมือนกันก็คือถ้ามีลูกค้าใหม่เข้ามาแล้วอยากจะแนะนำต่อเราก็ให้เครดิตวันใช้งานฟรีกับลูกค้าเก่าคือทั้งสองคนได้ทั้งคู่นะครับมันก็จะเกิดการบอกต่อเรื่อยๆมันทำให้เราเกิดมาเรียกทีมยูเซอร์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมันทำให้เกิดการพูดถึงจากคนทั่วไปว่าในโซเชียลก็จะเริ่มมีคนบอกเอาโค้ชฉันไปสิคือเราต้องเอาอินเซนティブบางอย่างทำให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าเราอยู่แล้วเขาอยากจะให้มีคนใช้งานกับเรามากขึ้น
1: ซึ่งจริงๆอย่างที่บอกไปนะคะว่าทั้งหมดตรงเนี้ยมันเกิดจากการเฝ้าสังเกตว่าลูกค้าเราจริงๆแล้วลึกๆอินไซต์เขาคืออะไรชอบอะไรต้องการอะไรและเข้าไปเซิร์ฟตรงนั้นให้ได้มากที่สุด
0: ใช่
1: ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่น้ำเปล่าก็ตามแต่มันน้ำเปล่ามันเข้าไปอยู่ในใจคนได้โดยไม่ได้ตั้งตัวขนาดนั้นเพราะว
0: ่
1: าไปแจกตามงานสัมมนาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างดีๆตัวอย่างนึงใช่ไหมคะนี่คือในมุมของการเติบโตที่ถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เรามองสร้าง business plan ตั้งแต่แรกเราอาจจะยังมองไม่ออกหรอกแต่มันต้องค่อยๆเดินไปมันถึงจะค่อยๆเห็นว
0: ่
1: ามีสัญลักษณ์นี้นะมันน่าจะช่วยได้ถูกต้องไหมคะพี่แม็กซ์once หรือว่าเมื่อครั้งที่เราเติบโตมาได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแน่นอนว่ากิจการที่เราสร้างขึ้นมาเริ่มมีมูลค่าเกิดขึ้นนะคะ
0: ค
1: มูลค่าตรงนี้ในมุมของคนที่สร้างธุรกิจขึ้นมาเองเนี่ยเราจะมีวิธีในการตีมูลค่ามันอย่างไรเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราละที่มองมันเราต้องสร้างมูลค่าเพื่อรองรับสิ่งที่คนอื่นข้างนอกเนี่ยมองแล้วอยากจะเข้ามาร่วมลงทุนกับเราด้วยในมุมของพี่แม็กซ์เองเมื่อแผนธุรกิจมันไปถึงระดับตรงนั้นพี่แม็กซ์ทำยังไงบ้างคะ
0: คือธุรกิจทุกธุรกิจอะครับมันต่อให้เป็นไอเดียที่ใหม่ขนาดไหน มันจะต้องมีไอเดียที่ข้างเคียงที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับสิ่งที่เราทำอยู่แน่น
1: อ
0: นในโลกสตาร์ทอัพมันดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือข้อมูลมันค่อนข้างเปิดนะครับทำให้เราสามารถเบนช์มาร์กกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกันในต่างประเทศหรือใกล้เคียงกันในประเทศเราเองก็สามารถทำได้แล้วก็วัดมูลค่าหลักๆเลยก็คงจะหนีไม่พ้นจำนวนลูกค้าที่เรามีอยู
1: ่
0: แล้วก็ดูฐานลูกค้าว่าแต่ละคนสร้างรายได้ให้แค่ไหนก็คือกลับมาที่ CLV ก็คือ Customer Lifetime Value ตัวนี้ครับเป็นตัวที่จะบ่งชี้เลยว่าธุรกิจที่เราทำอยู่สตาร์ทอัพที่เราทำอยู่มันมีมูลค่ามากขนาดไหนสมมุติว่าเราทำสตาร์ทอัพตัวนึงมากที่สุดคือให้เขาซื้อใน App Store 0.99 เหรียญคือ30บาท35บาทเพราะฉะนั้นแปลว่าลูกค้าต่อให้มี1คน100คนล้านคนต่อหัวมันก็จะอยู่แค่30กว่าบาทแต่ถ้าสมมุติเราบอกว่าสตาร์ทอัพตัวหนึ่งทำ
1: อ
0: ีคอมเมิร์ซมาร์เก็ตเพลสยิ่งคนซื้อก็จะยิ่งได้คอมมิชชั่นจากการซื้อขายตรงนั้นนะครับมันก็จะมีมูลค่าต่างกันอย่างมหาศาลเรลชั่นใครเป็นคนกำหนดจริงๆก็คือก็ต้องเป็นเจ้าตัวของสตาร์ทอัพเป็นคนเริ่มศึกษาเริ่มพูดคุยกับคนเริ่มพูดคุยกับนักลงทุนแล้วก็เริ่มเบนช์มาร์กกับที่อื่นๆนะครับแล้วก็เกิดจากการเจรจาครับคือเหมือนในตลาดหุ้นเลยก็คือเมื่อไหร่บิดกับออฟเฟอร์แมทช์กันปุ๊บนั่นแหละครับคือราคาวาเลชั่นของสตาร์ทอัพมันคงไม่ได้มีทฤษฎีแบบจับต้องได้แบบคือมันมีความเชื่อหลากหลายหลายส่วนพอสมควรที่เอาตัวนี้คูณตัวนี้แล้วได้เป็นคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันแต่ผลสุดท้ายอ่ะราคาจะเกิดขึ้นก็คือคนเสนอซื้อกับเสนอขายตกลงตรงกัน
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงในมุมของเราที่เราเป็นคนเสนอขายถูกไหม
0: ครับ
1: เราก็อยากได้ราคาที่มันสูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได
0: ้ใน
1: มุมของพี่แม็กซ์เองเนี่ยเวลาที่สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆอยากจะตั้งราคาเสนอขายของตัวเองมันควรจะทำยังไงให้เหมาะสมที่สุด
0: จริงๆต้องเต็มให้เป็นการทำธุรกิจแบบยั่งยืนก็คือเป็นทุกอย่างการระดมทุนทุกครั้งเนี่ยครับเนื่องจาก business model ของสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นการระดมทุนหลายรอบมีหลายซีรีส์ต่อกันไปถ้าเราปล่อย1รอบต่อให้เราได้ราคามากที่สุดแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยรอบต่อไปเราไปต่อไม่ได
1: ้
0: ก็อาจจะลำบากก็คือมันอยู่ที่ทางสายกลางครับคือ เราต้องคิดถึงนักลงทุนว่าในรอบหน้าเนี่ยเขาจะสามารถดึงดูดนักลงทุนรอบถัดไปเข้ามาได้อีกไห
1: ม
0: แล้วตัวเราเองเราจะสามารถเติบโตทันความคาดหวังของนักลงทุนได้แค่ไหนคือตรงนี้ครับมันก็คือไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนว่าอันนี้ถูกไปอันนี้แพงไปแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวโฟลเดอร์เองที่ต้องวางแผนว่าในเกมยาวเนี่ยเวลาเรามองว่าเราต้องเรสไปอีกกี่ซีรีส
1: ์
0: ตอนจบเราจะเหลือหุ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ตอนจบมันจะมีมูลค่าประมาณเท่าไหร
1: ่
0: หรือเราอยากได้มูลค่าเยอะที่สุดในรอบแรกเลยแล้วผลสุดท้ายอาจจะไปต่อไม่ได้ทุกอย่างมันจะกลับมาที่เลขศูนย์ตลอดธุรกิจสตาร์ทอัพไม่ว่าธุรกิจไหนก็คือมีความเสี่ยงอยู่เสม
1: อ
0: ผมว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราทำยังไงว่าเราจะหาธุรกิจที่ยั่งยืนได้เงินจากลูกค้าไม่ใช่ได้เงินจากนักลงทุนตรงนี้สำคัญที่สุด
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะนี่คือการวางแผนธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเราต้องเห็นภาพใหญ่อยู่ตลอดเวลาว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราต้องการอะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าเส้นทางมันจะให้เราเรียนรู้ในการปรับตัวในรูปแบบไหนต้องพยายามรักษา core value หรือว่าแก่นแท้ของความถนัดหรือคุณค่าสำคัญของธุรกิจเราให้ได้ด้วยนะคะท้ายสุดนี้อยากให้พี่แม็กซ์ฝากสักนิดนึงสำหรับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่อยากจะประสบความสำเร็จแบบพี่แม็กซ์มีอะไรบ้าง
0: ผมว่าก็คงต้องกลับมาที่พื้นฐานของการทำธุรกิจสตาร์ทอัพมีการพูดถึงเยอะมากแต่จริงๆแล้วตอนสุดท้ายมันก็คือธุรกิจแบบนึงเพราะฉะนั้นถ้าทำธุรกิจเราก็ต้องการให้เกิดกำไรเกิดมูลค่าในระยะยาวก็คงอยากจะฝากเรื่องหลายๆคนอาจจะมองว่าวันที่สำเร็จมันเป็นวันที่ระดมทุนได้จากนักลงทุนแต่เกมจริงๆแล้วมันคือวันที่บริษัทยั่งยืนและเติบโตแล้วก็จ่ายเงินคืนให้นักลงทุนได้เติบโตได
1: ้
0: มันจะต้องเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างคุณค่าได้ผมว่ามันอยู่ที่คุณค่าที่เราก่อให้เกิดกับคนยูเซอร์ที่ใช้งานนักลงทุนแล้วก็ทุกคนรอบๆของสตาร์ทอัพนั่นเอง

าร์ทอัพเองนะคะก็ถือว่าเป็นธุรกิจประเภทนึงค่ะแน่นอนนะคะว่าการที่ธุรกิจจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยจะต้องมีการวางแผนแล้วก็เห็นทิศทางตั้งแต่เริ่มต้นอย่างคําว่า business model canvas ก็ดีหรือว่าการสร้างการเติบโตด้วย

0: ยุทธ์แบบ Growth Hacking ก็ดีจะคืออะไรกันบ้างนั้นวันนี้คลาสนี้เนี่ยมีสรุปใจความสำคัญแบบง่ายๆเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกท่านเอาไปทดลองใช้กันกับธุรกิจของตัวคุณได้ด้วยลองไปติดตามกันค่ะ
1: สำหรับการพัฒนาแผนธุรกิจของสตาร์ทอัพแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ก็คือเรื่องของ growth hacking ซึ่งถือว่าเป็นคำที่เริ่มใช้ในกลุ่มคนทำสตาร์ทอัพนะคะในการหาวิธีหรือกระบวนการใหม่ๆโดยเฉพาะการทำตลาดโดยใช้ต้นทุนต่ำและนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดึงลูกค้ากลุ่มแรกๆให้มาใช้บริการเพื่อคาดหวังการเติบโตแบบก้าวกระโดดนั่นเองซึ่งวิธีเหล่านี้นะคะค่อนข้างแตกต่างจากการเติบโตของบริษัทแบบเดิมๆที่ส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้นั่นเองการผลักดันธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้กลยุทธ์ Growth Hacking ซึ่งประกอบไปด้วย3แกนหลักสำคัญอันแรกก็คือเรื่องของ Data Analysis การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายว่าเขานั้นมีพฤติกรรมอย่างไรเพื่อนำข้อมูลต่างๆตรงนั้นมาพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจมากที่สุดอันที่2ก็คือเรื่องของโปรแกรมมิ่งแล้วก็เทคโนโลยีถือว่าเป็นโปรแกรมหรือช่องทางที่เอื้อต่อการเข้าถึงการค้นหาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงแบรนด์สินค้าหรือบริการต่างๆของธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นๆจนกลายเป็นที่รู้จักในอนาคตได้อันสุดท้ายนะคะมาร์เก็ตติ้งหรือการทำให้เกิดการตลาดแบบใหม่ๆที่สามารถเข้าไปดิสรัปต์ตลาดแบบเดิมๆเพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้รู้จักแล้วก็มาใช้บริการของธุรกิจมากขึ้นบนต้นทุนที่ต่ำสิ่งเหล่านี้นะคะจะถูกผสมผสานจนกลายเป็นกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่อย่าง Growth Hacking ขึ้นมาโดยเน้นการคิดเชิงวิเคราะห์และหากระบวนการวิธีสร้างสรรค์ที่ใช้ต้นทุนต่ำเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อและการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คือ1คลาสเรียนนะคะที่เชื่อว่าทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านทำความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะว่ากว่าจะทำให้แต่ละ1ธุรกิจสตาร์ทอัพเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมาจากตรงไหนกันบ้างแน่นอนนะคะว่าหลังจากที่เราสามารถสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพได้แล้วลำดับต่อไปที่เราจะพูดถึงกันก็คือเรื่องของการใส่เงินระดมทุนเข้ามาในโลกของสตาร์ทอัพเองเนี่ยอย่างที่เราฟังกันไปตั้งแต่ต้นนะคะว่ามีกลุ่มคนหลากหลายค่ะที่มีความสนใจอยากจะใส่เงินลงทุนเข้าไปในธุรกิจที่มีการเติบโตได้รวดเร็วแบบนี้รายละเอียดต่างๆเหล่านั้นจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันได้เพิ่มเติมแต่ว่าระหว่างนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เปิดโลกสตาร์ทอัพให้มากยิ่งขึ้นสามารถเข้าไปหาข้อมูลกันได้ค่ะที่ set.or.th/education ในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้ห้องเรียนผู้ประกอบการหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาเดิมแบบนี้มีฮินาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อ้าวคืนได้เสี่ยงเอ้ยถือได้ถือเนื้อถือตัวแล้วไปได้หันนี่น้ําหาให้มันหูมันเห็นอยู่ดอนใดป่าใดก็ได้ให้มันเห็นแต่ๆได้จะให้ตกปากลากดินเสียชื่อเสียเสียง10ปั่นซาหาบ้านลือดิให้ได้จังมักจังปรารถนาเด้อเสี่ยงเอ้ยไปอยู่ไสกลับไปน้ําหาเห็นเด้อไปไปคนละไปน้ำหมาเธอเสี่ยงเลย
1: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ

0: าตั้งสี่ละเพิ่นเลยปล่อยคุยออกมานี่ไหม
1: ข่อยคิดยังไงข่อยก็ว่าไม่สลาย
0: มึงเนี่ยมึงว่าดีดีแน่นี่บักเย็นมันก็ใจเสียแล้วนี่โอ้ยคุยกูมึงเบิ่งเป็นยังไงบัดมึงเสื้อไปบ่เลยไปจานบนมีค่ำไหนค่ำนั่นเสียงของนั้นจุดยอดขนาดไหนให้มึงจื้อไป
2: ว่าสิซื้อเม็ดผักสิปลูกใส่หัวหน้า
3: ห่วยหน้าไรบ่ได้ล่ะ
2: 16ไร
3: ่อ้อยาก็บักหอยบ่ไร่บ่ตู้สิ
2: มันก็ยาก็หอยมันก็หลายเหมือนผู้บ้านนั่นล่ะ
3: อันใดเดี๋ยวขอมีแนวให้เจ้าเบิ่งนี่อันนี้ขายาอันนี้ขาบักหอยได้นะ
2: มันแพงบ่ล่ะ
3: งั้นคำกับเจ้าบ่ได้เว้ากันยากดอกอันนี้แค่390อันนี้160
2: โอ้ยเพิ่นจนเด้ครับพาเมียมาหาหมอนี่บ่ได้มีเงินเด
3: ้เอาจังซี่ข่อยให้เจ้าเอาเมื่อไปใส่ก่อนคันใส่ดีเจ้ากลับขึ้นมาเอาน้ําข่อยไปหลายๆแล้วไปขายให้ได้บ้านนําคันขายดีข่อยให้เปอร์เซ็นต์เจ้านําเด้ดีบ่
4: เฮ็ดหยังเลยเฮ้ยสีเรน
5: ฉีดยาทายาอยู่ยามไหนตัวจะไปฉีดหน้าโต
4: เออมื้อนี้หาคนนําหน้าเอาเป็ดลงไปส่งเขาก่อนมื้อแรกสิไปหาเพื่อนดอกครับเขาบ่ดีว่าเพิ่นสู้นี่

0: ในบ้านเฮาคือมีแต่คนเจ็บคนป่วยเด้อเอ้ยท้าวเฮ็ดจังได
1: ้โอ้ยจังว่านี่ล่ะจังเฮ็ดจังได๋ล่ะมันจังสิเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไง
0: ยายแสงก็ป่วยเด้เฮาว่ามันจังมา
2: โอ้สวัสดีครับอาจารย์คร
3: ับ เออๆๆสบายดีสบายดี
2: ครับเป็นจังได๋เนาะยายแสงเฮาน่ะเน
3: า
2: ะ
3: เออไข้แล้วล่ะไข้แล้วบ่เป็นหยังดอกพ่อมาแต่งแก้ให้แล้วเฮ็ดให้เบิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบ่เป็นหยังดอกบาดนี่อยู่ดีมีแห้งฝากเบิ่งนําเด้อ
2: โอ้เป็นบุญบักน้อยมาเนาะพ่อมา
3: สบาย
2: ม
3: า
2: เน
3: าะไปหาเฮ็ดเฮือนใหม่อีกเรื่องหลายเฮือนอยู่เอาฝากเบิ่งนั่นแน
2: ่ครับๆ
3: อยู่ดีมีแห้งเลยล่ะ
4: น้อยน้อยเอ้ย
5: ครับ
4: เป็นจังได๋ล่ะท่อแม่
5: บ่รู้ว่าเป็นยัง

0: เอ้ยพญาจารย์ก็มาเสียคอให้แล้วยังบ่ดีขึ้นอยู
1: ่โอ้ยพญาจารย์แล้วได้มาซอยปานนี้แล้วมึงสบายใจโลด
2: น้อย
3: ครับแม
2: ่แม่แน่น้อย
4: แม่
2: บ่เป็นหยังดอก
3: โอ้แม่จะเป็นหยังไรบ่ดิ
1: ก็บ่เป็นหยังดอกมันเห็นโอ้นั่น
2: หยังดอก
1: ผมอ้ายว่าแล้วบ่เป็นหยังดอกนั่นเห็นโอ้นั่น
3: อ้อจอดนั่นก่อนอีแม่

0: เอาพากันมาโฮมกันมื้อนี้มาหยังเนาะหลายคนซะเนาะลูกหลานนั่น
1: พอเกิดเรื่องใหญ่แล้วเด้อเดี๋ยวนี้บ้านเฮานี
2: ่มันเป็นสิต่อไปบ่ได้เด้ขอใหญ่ขึ้นนี้แท้
1: ๆคือมันมีคนป่วยโดยที่บ่ทราบสาเหตุเป็ดไก่ก็ตายย่ำกลางค่ำกลางคืนนี่หมาหอนไทบ้านนอนก็บ่หลับเขาคิดว่าคันบ่ถือของนี่ก็ถือผีปอบแท้ๆ
3: จังได๋ก็มีปอบปอบเข้าบ้านเฮาก็ครับถ้าบ่เอาเสียงของออกมาอยู่บ่ได้พี่น้องแม่นบ
4: ่แม่นแม่น
3: หาเอาเสียงของเลิก
1: จัดการเลย
3: เอาเสียงของเลิก
0: พออ่ะกันจังซั่นก็เอาเสียงของคือว่านั่นล่ะ
3: เอาแล้ว
0: ตามมานั่น
1: ล่ะเอาจังซี่เนาะเดี๋ยวพากันจัดเตรียมพิธี
3: เดี๋ยวเตรียมพิธี
1: เดี๋ยวให้พ่อเราไปเตรียมตัวกันแท้เฮาหาข้าวหาของเตรียมกระทะ
3: ไป
1: ใส่บ้านมาพร้อมกันอีก
0: คันมักก็จังขึ้นคันบ่มักจ้าขึ้นได้เสียงอ้าวขึ้นคันมัก2คนนี่จับก็ได้ขึ้นเบิ่งดูหรือบ่มักคันมักขึ้นแห้งๆโอ้ยจะมาขึ้นคอยแต่น้อบ่มักบ่เสียงนี่เปลี่ยนผู้ใหม่มันก็น่ะบัดเอาผู้ใหม่มา
5: ลอง
0: มึ
5: งดิบาดได้ไหม
0: เอ้าลองเบิ่งลองเบิ่งเอาขึ้นได้เสียงไอ้เสียงใหม่แล้วบัดนี่ไอ้ขึ้นแห้งๆคันมักกันเอาขึ้นเออสิคือๆบัดนี่เอ้าขึ้นแห้งๆเอาเงี้ยก็นี่เงี้ยก็นี่เอ้าบ่ทําหยุดเนาะเสียงอันนี้บ่มักอีกบ่เสียงนี่จังได๋เนาะนี่เนาะเอ้ามีอีกบ่ผู้ใหม่แต่เฮานั่น
6: เอ้าเอาสินินข่อยเอายามาตื้มให้เจ้าเด้อ
7: ข่อยบ่อยากขายเลยเด้อเดี๋ยวนี้ข่อยบ่ย้อนยาเจ้าล่ะเฮ็ดให้ไทบ้านป่วย
6: เจ้าบ่ต้องขึ้นหยังหลายเอาสินินมื้อนี้ข่อยเอาของมาตื้มให้เจ้าเฮ็ดจังได๋ก็ได้มันได้ขายนี่มื้อนี้ข่อยเอาเงินมาตื้มให้เจ้านำนี่เอานี่คือแต่พอแนวสิได้เด
3: ้อยินมากูเอง
0: เอาลองเบิ่งกันน่ะก็เบิ่งกันน่ะหาเพิ่นมักเอาเสียงคันมักบัดนี่ขึ้นแห้งๆเด้อคันบ่มักก็ย่าขึ้นคิงนิ่ง10บรรษา5บ้านลือมีซื้อมีเสียง
3: เฮ้ย
0: เอานั่นเอามาคือที่บัดนี้เอาขึ้น
3: เฮ
0: ้ยนี่บัดนี้ไปเอ้าเฮ้ยเฮ้ย
8: เพิ่นรุดเลยได้อ้ายมันรุดจังได๋นี่เพิ่นสิไปตัวนี่มึงจับเร็วเร็วๆเพิ่นไปตัวนี่เร็วไปเฮ้ย
9: เฮ้ยมาเอาไปเลยเด้อ
10: ง่วงมาแล้วยายแสงเป็นปอบบัดนี้หนีเด้อจากเฮือนจากแฟนหลังนี
8: ่บ่แม่น
10: ไ
8: ปแม่ข่อยว่าเป็นปอบ
10: ไปไปเอานี้ไปไป
8: ไปไปไปไปไปไปบอกน้อยมึงอย่ามั่วเมาเสียงของมึงบอกแล้วบ่แม่มึงเป็นปอบมึงพาแม่มึงออกจากบ้านไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
10: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ

ความยุติธรรมของผมเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเพื่อนที่ผมไว้ใจที่สุดเขาหักหลังผมเขาได้ขโมยผลงานที่เราสร้างมาด้วยกันไปเป็นของเขาผมไม่คิดว่าเขาจะทำกับผมได้ถึงขนาดนี้หลังจากวันนั้นความคิดของผมจึงเปลี่ยนไปเมื่อผมไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วคนอื่นก็ไม่ควรได้รับมันเช่นกัน

0: ับวะเรียนก็มาเรียน
1: มีธุระนิดหน่อยช่างเถอะไม่ต้องยุ่งหรอก
0: ฮะไม่นี่เมื่อวานอาจารย์สั่งงานเยอะแยะไปหมดเลยฉันเก็บชีทไว้ให้ก็ได้แล้วอาจารย์ก็บอกนะว่ามีการประกวดถ่ายภาพนะตั้ง50,000 บาทเลยมึงเว้ยรางวัลแบบว่าเยอะมากเลยฉันว่าฉันจะส่งอ่ะเดี๋ยวฉันเอารูปมาให้แกช่วยเลือกนะ
1: วันไหนก็เอามาละกัน
0: โอเคเฮ้ยละกันไม่ส่งเหรอ50,000เลยนะเว้ย
1: ไม่พี่เกียร์
0: 50,000มันบ้าเปล่าวะ

วันนี้เชิญลูกมาให้ไปช่วยเลือกแหละลูกจะส่งเข้าประกวดอ่ะแป๊บนึงนะหยิบให้ก่อนฉันถ่ายมาตั้งหลายรูปเนี่ยเลือกให้หน่อยดิเลือกไม่ถูกอ่ะฉันว่ารูปนี้ก็ดีนะฉันชอบแสงไม่ค่อยสวยไงไม่รู้อย่างนี้ความจริงฉันก็ชอบรูปนี้แต่แสงมันไม่ค่อยสวยไงลูกรูปนี้ก็ดีเฮ้ยขอก่อนสวัสดีค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวหนูจะรีบไปเดี๋ยวนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยนัดเดี๋ยวฉันต้องไปก่อนแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้แกรูปให้ฉันแล้วกันนะโอเคบ๊ายบาย

0: นี้รูปที่ฉันให้แกดูเมื่อวานอะแกเลยสายยัง
1: อืมดูแล้ว
0: นี่เหรอเป็นไงบ้างอะ
1: ก็งั้นๆน่ะ
0: อ
1: ้
0: าวหรอฝีมือการถ่ายภาพฉันก็ไม่ค่อยดีอ่ะฉันก็เข้าใจอ่ะแต่ฉันก็อยากประกวดนะเว้ยเงินตั้ง 50,000 นะแกไอ้แล้วไหนอะรูปที่แกเลือกให้ฉันอะ
1: รูปเนี่ยฉันว่าสวยที่สุดแล้ว
0: จริงเหรออ
1: ืม
0: สวยก็สวยฉันเชื่อแกนะเนี่ยเอารูปนี้ก็ได้ไปแล้วฉันไปเนี่ยทำมินิส่งก่อนนะโอเคบ๊ายบายนัดฉันเห็นผมประกาศภาพถ่ายนะเว้ย
2: แล้วไงอ่ะ
0: ทำไมแกทำแบบนี้วะนั่นเป็นรูปฉันน่ะแต่เป็นชื่อแกได้ยังไงอ่ะ
2: ก็ใช่ไงก็รูปแกแต่มันชื่อฉันเว้ย
0: ทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะฉันไว้ใจแกนะเสียใจอ่ะฮัลโหลค่ะพ่ออะไรนะพ่อ

0: ยเป็นไรอ่ะ
1: เพราะแกนั่นแหละฮะเตยมันอุตส่าห์ไว้ใจแกอ่ะ
2: แกจะยัง
1: แกทำอย่างนี้กับแกได้ไงวะ
2: แม่เตยมันประสบ

0: เป็นไงบ้างดีขึ้นยัง
1: ยังพอนิดหน่อย
0: แป๊บนึงนะแกมีคนฝากของมาให้เขาฝากมาขอโทษแกด้วย
2: จากเหตุการณ์ครั้งนี้ผมได้เสียเพื่อนที่สุดไปผมจึงคิดได้ว่าถึงแม้ว่าผมจะเคยได้รับความไม่ยุติธรรมจากคนที่ผมไว้ใจมากที่สุดแต่ผมก็ไม่ควรส่งต่อความไม่ยุติธรรมนี้ให้กับคนที่เขาไว้ใจผมมากที่สุด

รู้หรือไม่ตอนคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ฟ้องคดีแทนสำหรับคนเสมือนไร้ความสามารถหากประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนและต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมนั้นมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ฤดูร้อนเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศแห้งแล้งหลายพื้นที่ได้เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งเพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดปิดก๊อกน้ำทุกครั้งหลังใช้งานเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำที่หัวก๊อกน้ำหมั่นตรวจสอบซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำอยู่เสมอเพื่อป้องกันน้ำรั่วไหลส่วนเกษตรกรควรวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสมงดทำนาปรังและปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อยเพื่อป้องกันพืชผลการเกษตรได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำหากทุกภาคส่วนร่วมกันวางแผนการใช้น้ำที่มีอยู่จำกัดอย่างคุ้มค่าจะช่วยลดผลกระทบจากวิกฤตขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อนด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานมหากรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569วันนี้เวลา 17:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรอยัลจูเบลลี่บอลรูมอาคารเชลเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสมเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กระทรวงยุติธรรมร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.จัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2547ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่สำนักงานปปส.เมื่อปี2546ให้นำไปใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนในการนี้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569จำนวน 1,544 แห่งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด 74จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านชุมชนเพื่อความสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการระดมกำลังกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกองทุนที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้กลับคืนสู่สังคมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุม

0: ชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยดำเนินงานบนพื้นฐานของ3ทุนสำคัญได้แก่ทุนศักดิ์สิทธิ์จากพระราชทรัพย์พระราชทานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนทุนศรัทธาที่เกิดจากการร่วมสมทบของสมาชิกในหมู่บ้านสะท้อนพลังความร่วมมือของคนในพื้นที่และทุนปัญญาที่นำองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนมาพัฒนากิจกรรมและระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนปัจจุบันกองทุนแม่ของแผ่นดินมีหมู่บ้านและชุมชนเข้าร่วม 3,169 แห่งโอกาสนี้มีพระราชดำรัสถึงการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นนับได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเนื่องด้วยเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลชุมชนของตนเองให้ปลอดพ้นจากยาเสพติดอันเป็นปัญหาสำคัญที่บ่อนทำลายความเจริญมั่นคงของประเทศข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมและขอบใจทุกท่านที่ได้ดำเนินงานกองทุนมาด้วยดีสนองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหวังว่าทุกท่านจะร่วมกันพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการเสริมสร้างรากฐานอันมั่นคงให้แก่ประเทศชาติสืบไปขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขแข็งแรงและมีความสำเร็จสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
0: ต่อจากนั้นทอดพระเนตรทัศการและกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินภายใต้แนวคิดพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนแบ่งเป็น3โซนหลักได้แก่เทศกาลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสืบสานพระราชปณิธานก่อตั้งหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเทศกาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีต่องานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและงานกองทุนแม่ของแผ่นดินโครงการ128กองทุนแม่ของแผ่นดินสืบสานพระราชปณิธานเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนด้วยกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดินนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงจากเด็กและเยาวชนประกอบด้วยการแสดงกระตั้วแทงเสือเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมาสกัดน้ำมันใต้อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการแสดงโขนเด็กโรงเรียนดอนเมืองจาตุรัสจินดาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานครท่านนี้สมาชิกชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินและผู้แทนเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินล้วนมุ่งมั่นตั้งใจรวมพลังสร้างหมู่บ้านชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนแนวทางสันติวิธีด้วยการให้อภัยให้โอกาสช่วยเหลือประคับประคองพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถหลุดพ้นจากปัญหายาเสพติดและสร้างสังคมที่ปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา

0: 10:41 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอุดมสิทธิวิรัติธรรมประธานศาลรัฐธรรมนูญนายพลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับหน้าที่ในการนี้นางสาวร่มปรางสวนประคำเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมเฝ้าทูลองธุลีพระบาทด้วยโอกาสนี้มีพระราชดำรัสพระราชทานเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของประเทศและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน
1: ขอให้พรให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นคงสบายใจสำเร็จผลต่อไป
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา 8:54 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยการอาชีพสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันมีสมาชิก429คนจาก12กลุ่ม8อำเภอ3จังหวัดคือจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษพื้นที่เพาะปลูก 3,510 ไร่มีสมาชิกที่ผลิตพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์จำนวน302รายคิดเป็นร้อยละ70มีพื้นที่ปลูกผ่านเกณฑ์ 2,587 ไร่คิดเป็นร้อยละ74สามารถผลิตพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์กว่า882ตันสำหรับปี2569ได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานไปแล้วจำนวน 567,720 กิโลกรัมให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์รวม 6,804 รายนอกจากนี้ยังดำเนินโครงการส่งเสริมปศุสัตว์สามารถขยายพันธุ์และผลผลิตดังนี้พันธุ์ไก่ประดู่หางดำ 1,160 ตัวพันธุ์ไก่กระดูกดำ 8,855 ตัวพันธุ์เป็ดไข่ 2,580 ตัวพันธุ์เป็ดเทศ 18,904 ตัวและพันธุ์สุกร 30 ตัวโครงการผลิตภัณฑ์กบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่ทุ่งกุลาตำบลยาหนองไผ่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ผลผลิต 149,780 ตัวโครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติปัจจุบันมีสมาชิก128บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนำข้าวหอมมะลิจันทร์กับผักของมูลนิธิไทยพัฒนาเข้าครัวการบินไทยเพื่อประกอบอาหารบริการโดยผู้โดยสารชั้น1และผู้โดยสารชั้นธุรกิจบริษัททังโก้เลเทอร์จำกัดออกแบบทรงกระเป๋าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกลุ่มเซ็นทรัลโดยแบรนด์กู๊ดกู๊ดร่วมกับโครงการพัดมูลนิธิไทยพัฒนาร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัยเฉพาะตัวเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรและสืบสานหัตถกรรมไทยอย่างยั่งยืนทำให้สมาชิกที่ทอเสือกกกลุ่มทอเชือกกกบ้านหนองไผ่ตำบลระแงงอำเภอศรีขอรภูมิและกลุ่มทอเสือกกบ้านหนองแคนอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์มีรายได้เสริมจากการทอเสือกกเฉลี่ยครัวเรือนละ 5,000 ถึง 7,000 บาทต่อเดือนซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆจำหน่ายที่ร้านพัดทุกสาขาและที่ร้านกู๊ดกู๊ด10สาขาทั่วประเทศและมีแผนต่อยอดไปจัดจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าในเครือของกลุ่มเซ็นทรัลที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลืองนกทาจำกัดส่งเสริมการผลิตถั่วเขียวพันธุ์ KUML4 และ KUML8 ซึ่งมีลักษณะเด่นคือเมล็ดขนาดใหญ่ต้านทานต่อโรคราแป้งและใบจุดอายุเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ 60-75 วันทนแล้งได้ผลผลิต 200-300 กิโลกรัมต่อไร่สวทช.ยังได้จัดทำเครื่องนวดเมล็ดถั่วเขียวเพื่อยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วซึ่งมีกำลังการคัดแยก130กิโลกรัมต่อชั่วโมงและมีต้นทุนพลังงานประมาณ10บาทต่อชั่วโมง

0: และเครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนสามารถคัดแยกเมล็ดออกจากเมล็ดขนาดเล็กและสิ่งเจือปนได้เป็นอย่างดีซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าและประหยัดเวลาโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน
1: มีคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมงานด้วยก็ได้เคยนึกไว้ว่าถ้ารุ่นเก่าทำแล้วย่อมน่าจะมีรุ่นใหม่ที่สนใจที่ก็อาจจะมีข้อดีคือเด็กสมัยใหม่ที่จะมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีต่างๆมากกว่าแต่ก่อนก็เหมือนกันคือตอนนี้ก็อายุ70เศษแล้วก็บางอย่างก็ทำไม่ค่อยเป็นแต่ว่าเด็กๆที่เคยก็อยู่ด้วยเบื้องมาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆหรือเห็นมาตั้งแต่เกิดเขาก็เติบโตจบปริญญาแล้วก็มีอะไรต่างๆก็จะมีความรู้มากกว่าและทำได้ก็ยังแล้วก็เต็มใจที่จะทำที่จะช่วยแต่อย่างนี้ถ้าได้ยินงานเรื่องการเกษตรของเราก็จะดีขึ้น
0: เวลา 11:59 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านโคกไทรงามตำบลบ้านจานอำเภอสังขะส่งเยี่ยมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไทรงามปัจจุบันมีสมาชิก68รายมีพื้นที่ปลูกรายละ10ไร่สำหรับปี2568ถึง2569สามารถนำเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งมูลนิธิชัยพัฒนารวมจำนวน184ตันกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไทรงามได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยพื้นที่หมู่บ้านห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ17กิโลเมตรที่ผ่านมามีการอพยพออกจากพื้นที่2ครั้งคือช่วงวันที่24กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2568และช่วงวันที่7ถึง21ธันวาคม2568ซึ่งเป็นช่วงฤดูการดำนาและฤดูการเก็บเกี่ยวทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตข้าวน้อยกว่าทุกปีและไม่มีอาหารให้วัวทำให้มีการร่วมการปลูกต้นหม่อนเลี้ยงไหมเมื่อความทรงทราบฝ่าละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่เรือนิติชัยพัฒนาเข้าไปช่วยเหลือโดยการมอบพันธุ์ต้นหม่อนให้แก่สมาชิกกลุ่มทางกลุ่มยังได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้าไปสอนวิธีการทอผ้าไหมให้เรียบสม่ำเสมอกันเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไหมโดยเฉพาะพายดอกมะลิซึ่งเป็นเอกลักษณ์บ้านโคกไทรงามและมูลนิธิชัยพัฒนานำผ้าไหมของกลุ่มไปจำหน่ายที่ร้านพัดทำให้สมาชิกมีรายได้เสริมหลังทำนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานและราษฎรในพื้นที่เป็นล้นพ้นและด้วยทรงพระราชปรารถนาให้ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่เรียนดิฉัยพัฒนาส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้าใจและมีความเอาใจใส่ในการทำนาอย่างละเอียดประณีตในการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ได้มาตรฐานปราศจากข้าวอื่นปลอมปนเป็นต้นพันธุ์ที่ดีและมีคุณค่าเพื่อประชาชนชาวไทยมีพันธุ์ข้าวที่มีชื่อเสียงคงอยู่สืบต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบกรณิกรให้มีความมั่นคงด้านอาหารนับเป็นการสร้างความมั่นคงภายในประเทศอีกทางหนึ่งพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพ

มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีสวดพระเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการนี้ทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกจากนั้นคณะอุบาสกโรงเจสำเป้า15คนสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีเสร็จแล้วประธานคณะอุบาสกโรงเจสำเป้าอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระประมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาคณะอุบาสกโรงเจสำเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นคณะอุบาสกโรงเจสำเป้า11คนนำเสด็จหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกในพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเชิญชายธงพุ่มสอดเข้าหอสงฆ์ทรงคมต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน้าพระท่านพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญห่อผ้าพระภูษาสำรับใหม่เข้าถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาคณะอุบาสกโรงเจสำเป้าสวดพระพุทธมนต์จนจบพิธีเวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยูหสูตรและพิธีวิ่งถวายพุทธบูชาขอขมากรรมสุบรรณคีรีบรรพตในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน้าพระท่านพระนพดลพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วคณะอุบาสกโรงเจสำเป้า15คนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกเสด็จบงอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเป็นประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการน้ำมณฑลพิธีในการนี้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ทุกคนทรงเดิมเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมณฑลพิธีเมื่อประทับพระเก้าอี้ที่ศาลาทิมคตตะวันออกแล้วคณะอุบาสกโรงเจสำเป้ายืนสวดสังวัตยายสุขาวดีวยูหสูตรซึ่งเป็นการสวดมนต์และสาธยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดีกล่าวถึงพลังแห่งพระมหากรุณาของพระอมิตาพระพุทธเจ้าที่ช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่ดาสุขาวดีอันเป็นดินแดนแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อการบำเพ็ญธรรมซึ่งจะช่วยน้อมนำจิตใจให้สงบและสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่บทสวดพระสูตรนี้จึงนิยมสวดในพิธีกงเต็กหรือพิธีศพเพราะเชื่อว่ากระแสเสียงของพระสูตรจะช่วยชี้ทางให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไม่หลงทางและช่วยดึงจิตสุดท้ายของผู้ล่วงลับให้ผูกพันอยู่กับดินแดนอันเป็นบรมสุขเมื่อคณะอุบาสกโรงเจสำเป้าสวดสังวัตยาสุขาวดีวยูหสูตรจบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถีย

ไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลทรงดำเนินตามขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรและทรงกราบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระโกศลจากนั้นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าท่านมณฑลพิธีทรงกราบแล้วประทับที่พระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกในการนี้คณะอุบาสกโรงเจสำเป้า15คนยืนสวดเปิดพิธีวิ่งขมากรรมสุวรรณคีรีสุวรรณคีรีบรรพตซึ่งนำเอาแนวคิดการวิ่งเพื่อถวายพุทธบูชาคือการใช้ความเพียรพยายามทางกายเป็นพุทธบูชาเพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพร้อมกับการถือศีลหรือละเว้นความชั่วมาผสมผสานเข้ากับความเชื่อเรื่องการขอขมากรรมและอโหสิกรรมด้วยการตั้งจิตอธิษฐานขออโหสิกรรมต่อเวรหรือสิ่งที่เคยล่วงเกินผู้อื่นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งทางกายวาจาใจเพื่อให้จิตใจปลอดโปร่งและเสริมสิริมงคลโดยมีสุวรรณคีรีบรรพตหรือภูเขาทองซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นจุดหมายปลายทางของการประกอบพิธีกรรมเปรียบเสมือนท่านบูชาอันศักดิ์สิทธิ์บนที่สูงที่ผู้ร่วมพิธีต้องใช้แรงกายและแรงใจผ่านการวิ่งหรือเดินเพื่อขึ้นไปทำการขอขมากรรมเมื่อเสร็จพิธีหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลประธานรางวัลแก่ผู้แทนคณะอุบาสกพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกเข็มเกียรติคุณและรางวัลแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีและโรงเรียนภาคีเครือข่ายวันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติในการนี้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ2คนและประธานพระบรมโอกาสให้คุณระบุคลากรที่เข้ารับตำแหน่งใหม่7คนเฝ้าถวายตัวในการปฏิบัติงานในโรงเรียนต่อจากนั้นประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูระบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีประธานรางวัลทุนเพชรพระมงกุฎแก่นักเรียนที่มีความประพฤติตนดีมีจิตอาสาประธานรางวัลแก่คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์กิจกรรมตอบปัญหาทางประวัติศาสตร์จุลมงกุฎคุณานุสรครั้งที่4ประจำปี2569ประเภทบุคคลภายในและบุคคลภายนอกประธานรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ประเภทภายในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายและประเภทโรงเรียนภายนอกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2455ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและได้รับพระราชทานชื่อว่าเบญจมราชูทิศเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,147 คนครูและบุคลากร144คนมีนายประสบชนามุยาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากนั้นเสด็จไปยังอาคารเรียนเพชรรัตน์การุณทรงเปิดห้องเรียนสเต็ม Education ซึ่งบริษัท The River Group ผู้บริหารโรงแรม River ปัตตานีร่วมกับโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่21โดยนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้4สาขาวิชาประกอบด้วย Science Technology Engineering
ร์ริ่งและแมทช์เมจิกเข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาตลอดจนสร้างสรรค์นวัต

ตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงโอกาสนี้ทอดพระเนตรผลงานโครงงานทางวิทยาศาสตร์ของครูและนักเรียนที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้แบบสเต็มเข้ากับนโยบายปัตตานีเฮอริเทจของโรงเรียนอาทิปุ่มฉุกเฉินส่งข้อความถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลั๊กไฟอัจฉริยะนวัตกรรมซอฟต์แวร์เพื่อสถานศึกษาอัจฉริยะบัตรนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ใช้เวลาเข้าออกโรงเรียนเช็คชื่อเข้าเรียนและเติมเงินใช้จ่ายในโรงอาหารเครื่องขึ้นรูปทีดีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ประจำจังหวัดปัตตานีอาทิเรือกอแร้และว่าวบุหลัน

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะชื่อประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามา

0: อะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
2: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
3: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
3: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
3: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
3: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
3: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยัง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
1: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: อ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการคุณธรรมคุณทำได้นะครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นครับอยู่กับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นนะครับรายการคุณธรรมคุณทำได้เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา TPTV ช่อง10นะครับเรามาร่วมกันถ่ายทอดแล้วก็ส่งเสริมรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมครับวันนี้เช่นเดิมครับคุณผู้ชมครับเรายังคงนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวข้องกับคุณธรรมพาคุณผู้ช

0: ผมมาแลกเปลี่ยนแล้วก็มองในมุมมองของผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอทุ่มเทช่วยเหลือแล้วก็ใช้สรรพกำลังทุกอย่างในการทำงานเพื่อสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นดูแลคนไร้บ้านครับคุณผู้ชมช่วยเหลือคนที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะไม่หวังสิ่งตอบแทนครับนอกจากนั้นครับให้ความรู้เด็กเยาวชนที่ด้อยโอกาสเรียกร้องสิทธิที่สำคัญครับทุกวันนี้ความหลากหลายทางเพศมันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าคุณจะอยู่เพศไหนก็ตามทุกคนต้องมีสิทธิและเสรีภาพเท่ากันเธอคนนี้ขับเคลื่อนมาตลอดนะครับทำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่ทำอาชีพพนักงานขายบริการอิสระเรื่องราวทั้งหมดครับต้องมาพูดคุยกันเริ่มต้นอย่างไรขับเคลื่อนสังคมอย่างไรครับวันนี้พาไปทอล์กกันนะครับกับทางคุณอัชราสอนวารีเลขาธิการมูลนิธิอิสระชนให้เกียรตินั่งอยู่ข้างๆผมขณะนี้แล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะให้ทางคุณอัชราเล่าถึงเรื่องราวก่อนว่าเข้าไปทำงานกับทางมูลนิธิอิสระชนยังไงครับจุดเริ่มต้นตรงนี้
1: จุดเริ่มต้นเริ่มตั้งแต่ประมาณปี51ค่ะก็คือมาฝึกงานที่มูทีค่ะกับคณะพอดีเรียนเรื่องคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร
0: ์
1: ค่ะก็เลยมาฝึกงานที่นี่แล้วได้เริ่มทำงานแล้วก็เจอเคสนึงที่รู้สึกว่ามันอยากค้นหาแล้วทำให้รู้สึกว่าเรามองมิติของคนไร้บ้าน
0: ค
1: ือถ้าพูดตรงๆอ่ะคนไร้บ้านจะเป็นคำที่คนไทยคุ้นชินแต่อิสระชนทำงานมา10กว่าปีเนี่ยเราพบว่าเราใช้คำว่าผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะเพราะว่าไม่ใช่มีแค่คนไร้บ้านแต่มีหลากหลายไม่ว่าจะคนไร้บ้านคนเร่ร่อนพนักงานบริการอิสระค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้มาทำงานตรงนี้
0: จากนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็มีจิตใจที่จะบริการสาธารณะคนอื่นในตรงนี้เนี่ยนะครับหลายคนมองว่ามันยากไหมกับการที่บางทีเขาอาจจะมีความชอบมีความรู้สึกต้องการความเป็นอิสระเมื่อสักครู่ที่บอกกันเนี่ยการที่จะเข้าไปคุยกับคนกลุ่มเหล่านี้ทำงานยังไงบ้างครับ
1: คือจริงๆอิสระชนลงไปเป็นเพื่อนเขาอะค่ะคือหลายอย่างเนี่ยหลายครั้งเราจะได้ยินว่าเฮ้ยคนเหล่านี้รักอิสระแบบไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับใครมีบ้านแล้วไม่ยอมอยู่อะไรแบบเนี้ยพอเราคนไปเข้าคนพบจริงๆอะค่ะเขาไม่ได้รักอิสระแต่ว่ามันมีบางอย่างที่ทำให้เขาออกมาณวันนี้เราเรียกมันว่าปลายปัญหาของระบบสวัสดิการสังคมไทยไม่ว่าคนชราที่อยู่เดียวณวันนี้เบี้ยยังชีพแค่600บาทยังไม่มีสถานดูแลของรัฐที่เป็นแบบไม่เสียตังค์อะไรเงี้ยค่ะบ้านบางแคก็คิวเป็นพันอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่มีเงินเกษียณเดือนละ 20,000 มันก็ไม่สามารถจะมีที่ดูแลได้หรือปัญหาผู้ติดเตียงอะไรเงี้ยก็จะทำให้คนถูกทิ้งไม่อยู่ในถนนเพิ่มมากขึ้นหรือรวมถึงคนที่ถูกทำลายเซลล์เอสติมของตัวเองคือบางคนเนี่ยถูกกดดันในครอบครัว
0: มีความเครียด
1: ใช่ไหมหรือว่าที่ตอนนี้เราจะเห็นในภาวะของซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ผลักตัวหนีจากสิ่งที่ตัวเองเป็นออกมาเป็นคนไร้บ้านหรือคนที่อยู่ในคนในที่สาธารณะแต่พอมีคนเข้าไปทักแบบไม่รู้จักอย่างเงี้ยเขาก็จะปฏิเสธโดยที่ไม่อยากจะตอบเรื่องราวของตัวเองก็เลยใช้คำว่ารักอิสระพอคนโดนเจอพูดว่ารักอิสระเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะคุยกับคนไร้บ้านแล้วแต่เราค่อยๆฝังตัวในความเป็นเพื่อนค่อยๆไปไม่ต้องจี้ว่าทำไมถึงออกมาแต่ใช้ความเป็นเพื่อนกันเพราะเราเชื่อว่ามนุษย์ต้องการมีใครสักคนที่รับฟัง
0: เป็นที่ปรึกษาใช
1: ่ไหมใช่ค่ะก็เลยทำงานในลักษณะนี้มาจนเราพบว่าอ๋อคนมีสาเหตุออกมาแต่ละคนแตกต่างกันก็ค่อยๆต่อจิ๊กซอหรือแก้เขาคืนสู่สังคมค่ะ
0: คืองานลักษณะแบบนี้หลายคนก็จะบอกว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับมีใจก่อนแล้วบางทีการที่จะไปเรียนรู้ความรู้สึกความนึกคิดของอีกคนคนหนึ่งเนี่ยการที่มีจิตสาธารณะลักษณะแบบนี้นะครับบางทีลงไปมันจะต้องมีจุดเริ่มต้นก่อนไหมว่าจะเข้าไปคุกคีกับเขาเราอาจจะยังไม่แสดงตนเลยการเข้าไปเป็นเพื่อนคนเหล่านี้มีทริคไหมครับว่าจะต้องมีจิตวิทยาอะไรยังไงบ้างครับ
1: จริงๆอย่างที่พิธีกรบอกอะค่ะก็คือต้องมีใจก่อนคือไม่ตัดสินหรือไม่ฟังธงออกมาว่าเฮ้ยคนไร้บ้านเป็นแบบนี้เราเป็นแบบนี้เลยเราต้องการว่าสร้างบ้านแล้วจบอะไรเงี้ยค่ะเพราะจริงๆประเทศไทยมีบ้านที่ล้างเยอะนะแต่ว่าคนจับเข้าถึงหรือว่าคนได้โอกาสเข้าถึงยากอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีธงมีใจที่จะมาทำเนี่ยเราก็เริ่มต้นด้วยการไม่ตัดสินใครเลยก็ลงมาค่อยๆเรียนรู้ไปอะค่ะอย่างเช่นเวลาเราจะเวลาอิสระชนจะสื่อสารกับอาสาสมัครค่ะจะบอกว่าเหมือนคุณเข้าปีหนึ่งใหม่ๆไม่ได้เป็นเพื่อนรู้จักกันไม่ต้องมีอะไรมากก็แค่ทำความรู้จักเบื้องต้น
0: เรียนรู้กัน
1: เรียนรู้กันไปแล้วพอ มันจะมีคลิกนึงที่ทำให้รู้สึกว่าอ๋อเขาอยากคุยกับเราหรือคนนี้สม่ำเสมอจริงใจที่จะมาเป็นเพื่อนกันนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วค่อยๆแก้ไขแล้วเอาเรื่องราวของเขาเนี่ยไปผลักดันเชิงนโยบายหรือเชิงป้องกันว่าสถานการณ์ตอนนี้ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นสถานการณ์ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งเยอะขึ้นผู้ป่วยติดเตียงเยอะขึ้นเราก็จะเข้าไปผลักดันในเชิงนโยบายต่อไปด้วย
0: การเข้าไปผลักดันตรงนี้น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าแน่นอนแหละมันต้องมีผู้นำต้องมีเหมือนกับคนที่นำทางไปก่อนการเรียกร้องสิทธิ์ให้กับประชาชนกลุ่มคนเหล่านี้เข้าไปทำงานแล้วที่ผ่านมามันเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือจริงๆเป็นเรื่องยากนะเพราะว่าเราจะทำให้คนที่เขาไม่เคยสัมผัสคนไร้บ้านเข้าใจเรื่องของคนไร้บ้านได้ยังไงแล้วคือคนไร้บ้านเป็นภาพในเชิงลบของสังคมด้วยเวลาพูดถึงคนไร้บ้านคนจะนึกถึงสกปรกขี้เกียจไม่ทำมาหากิน
0: ใ
1: ช่ค่ะแต่ว่าเราก็พยายามเอาเรื่องราวที่เขาประสบจริง
0: ๆ
1: ข้อเท็จจริงที่เขาประสบแล้วก็ทำยังไงให้คนรู้สึกว่าคนไร้บ้านเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะว่าอย่างในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมามันเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายแต่ว่ามันทำให้คนมองเห็นคนไร้บ้านแล้วมีบางคนที่ก้าวขาเข้ามาสู่การเป็นคนไร้บ้านเขาก็เลยเข้าใจความรู้สึกหรือเข้าใจเหตุการณ์ว่าความไม่มั่นคงของสถานการณ์ความไม่มั่นคงในอาชีพความไม่มั่นคงของชีวิตนำสู่อะไรได้บ้างนะคะก็ทำให้เขาเริ่มเข้ามาแบ่งปันมากข
0: ึ้
1: น
0: มีการแบ่งปันสร้างเครือข่ายรับจิตอาสานี่คือตลอดเวลาใช่ไหมที่เข้ามาร่วมโครงการทำโครงการอะไรไปแล้วบ้างครับที่ผ่านมาเล่าสู่กันฟังนิดนึงครับ
1: เราทำโครงการตั้งแต่เราเจอเคสคนไร้บ้านอย่างเช่นเราเจอเด็กเราก็จะทำเรื่องปันสุขภาพนะคะก็คืออาบน้ำห้องน้ำสะอาดให้เขาไปเรียนนะคะปันอาหารทุกวันอังคารอย่างเงี้ยค่ะปันอิ่มก็คือมีคนทานข้าวในถังขยะแล้วเสียชีวิตเราก็เลยก่อนโควิดเนี่ยมีคนเสียชีวิตปีนึงเฉลี่ยประมาณ20กว่าคนแหละแต่ว่าโอเคคนไร้บ้านอาจจะไม่ถูกสนใจของสังคมเขาก็เลยไม่ได้ได้ยินส่วนเหล่านี
0: ้
1: เราก็เลยอยากจะทำหนึ่งมื้อที่อิ่มและสะอาดก็เริ่มต้นมาจากเดือนละครั้งขยายมาสัปดาห์ละครั้งอะไรเงี้ยค่ะจนปัจจุบันก็พัฒนาเคสคนไร้บ้านมาเป็นคนทำอาหารตรงนั้นด้วยให้อาชีพคนไร้บ้านบางคนด้วยค่ะแล้วก็มีปันอาชีพอย่างเช่นการส่งเสริมอาชีพหรือการจ้างงานเขาโดยเราเป็นคนจ้างโดยจากเงินบริจาคประชาชนเพราะว่าคนอายุเกิน40ตกงานแล้วเข้าสู่ระบบงานไม่ได้แต่ว่าเราก็ไม่สามารถได้จ้างได้ทุกคนเราก็เลยผลักดันให้กรมแรงงานเข้ามามีส่วนร่วมในการเปิดพื้นที่รับสมัครคนไร้บ้านไปทำงานหรือเปิดพื้นที่ให้สังคมที่อยากจ้างงานคนไร้บ้านอะไรเงี้ยค่ะมาเข้ากัน
0: มองถึงจุดนี้เนี่ยอย่างที่คุณอัชราบอกเนี่ยครับเหมือนกับว่าเราเดินคนเดียวลำพังไม่ได้เนาะจะต้องมีคนมาช่วยเหลือส่งไม้ต่อซึ่งกันและกันอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยภาคประชาสังคมก็ต้องร่วมกับรัฐบาลทีนี้การทำงานในส่วนนี้ประสานกันเนี่ยในไหนรัฐบาลก็เข้ามาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายร่วมกันซึ่งกันและกันกับเราเนี่ยกับทางมูลนิธิด้วยเนี่ยนะครับตรงนี้คุยสะท้อนเสียงสู่ภาครัฐยังไงบ้าง
1: ก็จริงๆคือพอมันมีสถานการณ์อย่างเช่นคนนอนอยู่ในถนนเยอะขึ้นคือสังคมในยิ่งยุคเป็นสังคมของออนไลน์เนี่ยคนเริ่มตั้งคำถามเยอะเราก็ในฐานะที่คนทำงานกับคนไร้บ้านซึ่งประเทศไทยมีคนทำงานหรือองค์กรที่ทำงานกับคนไร้บ้านไม่กี่องค์กรค่ะน้อยมากประมาณ3องค์กรอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เรามีส่วนที่เราเข้าไปผลักดันหรือได้คุยในเชิงนโยบายแต่อ่ะโอเคเราก็รู้ว่าข้อจำกัดของรัฐคืออะไรเราก็เลยดึงภาคประชาสังคมเปิด CSR อย่างฟู้ดเวฟอย่าง CPR หรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็จะมีอาหารที่เหลือทิ้งหรืออาหารที่ใกล้จะหมดอายุแต่ยังไม่หมดอายุอย่างเงี้ยเราก็เลยมาทำโครงการต่างๆ
0: หรืออาจจะเป็นโครงการที่เขาอาจจะตั้งโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วก็มาช่วยกันนะครับคนไทยไม่ทิ้งกันเนา
1: ะ
0: ผลสำเร็จจากหลายๆโครงการนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับที่เอามาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยผลสำเร็จเราวัดจากอะไรจากคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนไร้บ้านกลุ่มคนที่เราเข้าไปดูแลหรือวัดจากอะไรบ้างครับ
1: คือวัดจากสังคมที่มองเห็นกันมากขึ้นเราเห็นว่าคนรู้อยากจะแบ่งปันให้คนไร้บ้านมากขึ้นแต่เราก็พยายามที่จะสื่อสารในการแบ่งปันอย่างคนเท่ากันหรือว่าอย่างมีข้อจำกัดว
0: ่
1: าการช่วยเหลือคนไร้บ้านหรือคนได้ตระหนักถึงเรื่องปัญหาของสิทธิสวัสดิการของตัวเองแล้วก็ไม่ตีตาใครก็คือง่ายๆก็คือพยายามส่งเสริมให้สังคมมองคนเท่ากันค่ะแล้วก็การช่วยเหลือหรือการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะพลเมืองของประเทศค่ะอย่างเช่นรักษาพยาบาลการย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาได้เข้าถึงทุกคนจริง
0: ๆการที่หลายคนเห็นการทำงานแบบนี้แล้วเสียงตอบรับของคนที่แน่นอนแหละทางอิสระชนบอกว่ารับจิตอาสารับเครือข่ายตลอดคนที่เขามองเข้ามาตอนแรกไม่รู้ว่าเราทำอะไรยังไงสุดท้ายแล้วเขาได้เห็นภาพเหล่านี้ ขยายความดีต่อคนและชุมชนโดยรอบยังไงบ้าง
1: ก็คืออย่างที่บอกแล้วค่ะก็คือเริ่มจากเราทำให้เขาเห็นก่อนแล้วทำให้สังคมเห็นว่าคนไร้บ้านเป็นคนเหมือนกับเราไม่ใช่อาชญากรหรือไม่ใช่

0: คนที่น่ากลัวค่ะพอเราทำให้เห็นว่าคนไร้บ้านเป็นคนเท่ากันกับเราเนี่ยการช่วยเหลือการแบ่งปันจะเชื่อว่าสังคมไทยอ่ะพอเห็นคนก็อยากจะช่วยอยู่แล้วด้วยความใจดีแต่เราจะเสริมไปนิดนึงว่าการช่วยโดยการมองคนเท่ากันคือมีขนมปัง2ชิ้นก็แบ่งกินเรากิน1ชิ้นเขากิน1ชิ้นอะไรแบบเนี้ยคือความเท่ากันมันอยู่ในระดับนี้ค่ะแล้วก็ไม่กดเขาอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งนึงที่ทำให้นะวันนี้สังคมไทยเริ่มมองเห็นแล้วเริ่มเข้ามาในจุดนี้มากขึ้น
1: หลังจากนี้นะครับนอกจากสิ่งที่ทำมาต่อเนื่องระยะยาวนะ10กว่าปีใช่ไหมครับที่เข้าไปอยู่กับอิสราเอล
0: ค่ะ
1: โครงการตรงเนี้ยนะฮะจะขับเคลื่อนต่อยังไงบ้างหรือช่วงนี้มีโครงการอะไรใหม่ๆมาอัปเดตเผื่อที่หลายๆคนสนใจจะได้ไปเข้าร่วมกัน
0: จริงๆตอนนี้ค่ากิจกรรมหลักของเราก็จะเป็นจุดดรอปอินสวัสดิการทุกวันอังคารที่ตอกสาเกเราก็จะรวมภาคีเครือข่ายเลยค่ะมีพม.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมาเรื่องสวัสดิการมีหมอมาตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็มีการจัดหางานในขณะเดียวกันก็มีโครงการอื่นๆอย่างโครงการถุงปันสุขอะไรเงี้ยค่ะที่จริงเราเปิดรับอาสาสมัครที่สนใจทุกท่านนะคะเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องถ้าอยากจะมาเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนกันค่ะ
1: เห็นการทำงานมาเป็นจิตอาสานะครับ10กว่าปีเล่าความในใจนิดนึงของคนทำงานจิตอาสาว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่ามันก็อาจจะมีกระบวนการหรือว่าเงื่อนไขบางอย่างท้อไหมถ้าเจอกับปัญหาเล็กๆน้อยๆเราจะแก้ไขกับวิกฤตเหล่านี้ยังไงได้บ้างครับคุณจ๋า
0: จริงๆถ้าถามว่าทำงานกับเคสท้อไหมกับเคสอาจจะไม่ท้อบางทีเขาอาจจะเป็นแรงผลักให้เราด้วยเพราะว่าอย่างหลายอาสาสมัครหลายท่านที่เข้ามาเขาก็จะมีความรู้สึกว่ายังมีคนที่แย่กว่าเขาแล้วยังผ่านวิกฤตเหล่านั้นไปได้เป็นกำลังใจให้อาสาสมัครได้ซ้ำแต่โอเคแหละบางทีที่เราไปผลักดันในเชิงนโยบายบางอย่างแล้วมันติดเงื่อนไขหลายๆอย่างเราเห็นข้อจำกัดของหน่วยงานบางหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความรู้สึกอาจจะถอยลงมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วก็คือดีกว่าไม่ได้ทำอะไรดีกว่าเล็กน้อยๆที่เราได้ลงมือแต่ว่ามันเป็นพลังเหมือนพลังมดอะค่ะหลายๆคนได้ร่วมกันคือเราไม่ได้บอกว่าอาสาสมัครต้องมาเป็นอาสาสมัครที่สนามหลวงที่พื้นที่ที่คนไร้บ้านอยู่เยอะ
1: ค
0: ือเราเชื่อว่าทุกที่มีคนไร้บ้านหรือเราจะทำยังไงไม่ให้คนเป็นคนไร้ที่พึ่งที่ออกจากชุมชนมาเป็นคนไร้บ้านเพราะฉะนั้นอาสาสมัครอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยโดยการดูแลพื้นที่บ้านของตัวเองค่ะ
1: มีตัวอย่างความสำเร็จไหมจากการที่เราไปทำงานแล้วบอกว่าคนเนี่ยคือเป็นแรงบันดาลใจเลยไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือความสำเร็จจะต้องนึกถึงกรณีเนี้ยเคสเนี้ยที่เราไปช่วยเหลือเขามีในใจไหมฮะสักเคสหนึ่งขอสักตัวอย่าง
0: จริงๆก็จะเป็นเคสหลายเคสละค่ะ เคสถ้าเคสล่าสุดที่ยังอยู่ด้วยก็คือเราทำโครงการปันอาชีพด้วยรถซาเล้งให้เขาเก็บขยะคือชีวิตของเขาผ่านไม่ว่าจะติดคุกถูกกล่าวหาถูกอะไรต่างๆมาแล้วเราถูกครอบครัวไม่ยอมรับกลับบ้านไม่ได้อะไรเงี้ยแต่วันนี้เขาพูดคำนึงว่าเขาอยากเปลี่ยนเราก็ให้เขาพิสูจน์ตัวเองเดือนนึงก่อนที่เราที่ทางบูติจะมอบซาเล้งให้แต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเรามอบให้นะแต่เราคุณค่อยๆมาผ่อนให้เราคือจริงๆเรามอบให้แหละแต่อยากเห็นความรู้สึกว่าเขาได้เป็นเจ้าของโดยที่เขาไม่ได้ไปฟรีๆอ่ะอยากให้เขารักษาเขาก็เอาเงินมาผ่อนในขณะตอนเนี้ยเขาสามารถเก็บขยะได้วันละ4-500ส่งให้หลานลูกหลานได้แหละคือประมาณ 4-5 ปีที่เขาอยู่ในรถซาเล้งชีวิตเขาดีขึ้นแม้สุดท้ายแล้วลูกหลานไม่ได้รับเขากลับไปหรือเขาก็ไม่อยากไปเป็นภาระลูกหลานแต่ว่าเขาส่งเงินไปให้หลานได้ทุกเดือนเลี้ยงดูตัวเองนอนบนซาเล้งนั่นคือสิ่งสำเร็จของอิสระชนคือสามารถอยู่ได้ด้วยอย่างมีคุณภาพชีวิตและไม่เป็นภาระเดือดร้อนใคร
1: ครับสุดท้ายฮะความดีต้องมีพื้นที่ยืนคนดีก็ต้องมีพื้นที่ยืนเหมือนกันอยากจะให้คุณจ๋าส่งต่อพลังความดีตรงนี้สู่คุณผู้ชมทิ้งท้ายครับเชิญฮะ
0: ก็จริงๆคือทุกคนทำเพราะอยากจะทำทำด้วยความจริงใจอะค่ะคือถ้าทำความดีแล้วได้ดีมันก็น่าจะเป็นเรื่องนึงแหละค่ะแต่ว่าพื้นที่ของการทำอะค่ะเราสบายใจแล้วเรามีความสุขที่ได้ทำมาแล้วเรามองเห็นเพื่อนมนุษย์ที่เท่ากันอะค่ะ
1: ครับครับวันนี้ขอบคุณคุณจ๋ามากนะครับจากทางมูลนิธิอิสราชนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมเรื่องราวดีๆยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับในคุณธรรมคุณทำได้ช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ

0: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
1: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ
2: เข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติ
3: พัฒนาประเทศด้วยกลไกรัฐสภาจากชุดคณะกรรมการ
2: ในรายการบทบาทกรรมการ
3: ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
2: คำถามที่คุณสงสัย
4: ผมกับข้างบ้านนะฮะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
2: ฎหมายที่คุณอยากรู
5: ้ที่มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
2: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10 Hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก

กลับเข้ามาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคุณธรรมคุณทำได้ครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับช่วง Moral Share นะครับเรายังคงมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมต้นแบบครับวันนี้เดี๋ยวพาไปดูกันในส่วนของการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนั่นก็คืออำเภอพระนครศรีอยุธยาสิ่งที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับคืออำเภอนี้ได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารและบริการประชาชนคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับหัวใจสำคัญก็คือเน้นความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนความสำเร็จทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงไปติดตามรับชมพร้อมกันครับ

0: ภอพระนครศรีอยุธยาเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี112หมู่บ้าน90ชุมชน21ตำบลบริหารงานโดยนายบดินทร์เกษมสารนายอำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: การปกครองนะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เป็นหน่วยงานหลักนะครับในการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลพี่น้องประชาชนนะครับให้มีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มนะครับเหมือนนโยบายที่ท่านอธิบดีได้เคยพูดไว้นะครับที่เป็นนโยบายหลักของท่านก็คือทำให้ประชาชนเนี่ยทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้นนะครับซึ่งพอลงมาส่วนของอำเภอนั้นเนี่ยอำเภอก็รับนโยบายจากทางรัฐบาลนะครับจากกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองรวมถึงกระทรวงดุลยพลต่างๆนะครับแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาสู่อำเภอเพื่อสู่การปฏิบัติ
0: อำเภอพระนครศรีอยุธยาใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบคือ 1. ได้ขับเคลื่อนนโยบายพระนคร 5D คือคนดีเมืองดีสุขภาพดีปากท้องดีท่องเที่ยวดี 2. มีการประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงร่วมกัน 3. มีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ 4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอพระนครศรีอยุธยามีเป้าหมายในการดำเนินการอำเภอคุณธรรมของอำเภอพระนครศรีอยุธยาโดยน้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 23ประการมาเป็นหลักในการดำเนินงาน

ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ของอำเภอพระนครศรีอยุธยาทุกคนถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์เป็นกติกาของอำเภอพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นคุณธรรมในการพัฒนา

0: เกิดสังคมคุณธรรมที่มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนทุกคนในอำเภอพระนครศรีอยุธยามีคุณธรรมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสมานฉันท์ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำรงชีวิตทำให้ปัญหาหมดไปสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปโดยอำเภอพระนครศรีอยุธยาได้ขับเคลื่อนนโยบายพระนคร 5Dคือ 1. คนดีสร้างบุคลากรที่มีจิตใจบริการและพร้อมอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและคืนคนดีสู่สังคมโดยดำเนินการในพื้นที่ตำบลลุมพลีตำบลปากกรานตำบลบ้านป้อมและจะขยายผลการดำเนินการสู่ตำบลอื่นต่อไป 2. เมืองดีมีการดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะเปียกและสาธิตการทำถังขยะอินทรีย์ครัวเรือนเพื่อเป็นการส่งเสริมการลดปริมาณขยะในครัวเรือนและมีการสร้างความปลอดภัยทางถนนและจราจรรวมถึงการขุดดินแลกน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนใช้ในฤดูแล้ง 3.สุขภาพดีการให้ความดูแลกลุ่มผู้เปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและอื่นๆในพื้นที่ 4. ปากท้องดีเช่นการปลูกพืชผักสวนครัวให้ประชาชนสามารถพึ่งพิงตนเองเกื้อกูลกันและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 5. ท่องเที่ยวดีอำเภอพระนครศรีอยุธยามีหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจำนวน3หมู่บ้านได้แก่บ้านต้นสะตือ3ต้นหมู่ที่4ตำบลเกาะเรียนบ้านเกาะล่างหมู่ที่3ตำบลลุมพลีและบ้านภูเขาทองหมู่ที่2ตำบลภูเขาทองสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกิดกับประชาชนในพื้นที
1: ่สำหรับวาระการทำงานของอำเภอของเราเนี่ยเราจะมีวาระการทำงานเป็นพระนครศรีอยุธยา 5Dนะครับซึ่งพระนคร 5Dนั้นเนี่ยเราแบ่งเป็น5มิตินะครับมิติแรกก็คือในเรื่องของคนดีนะครับส่วนอีกมิติหนึ่งก็เรื่องของเมืองดีส่วนมิติที่3เนี่ยก็จะเป็นมิติเรื่องสุขภาพดีนะครับมิติที่4จะเป็นมิติเรื่องปากท้องดีและมิติที่5จะเป็นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยวดีเราก็ต้องร่วมมือช่วยกันในการดูแลพื้นที่เพื่อให้พื้นที่เนี่ยมีการพัฒนานะครับนำความสุขและรอยยิ้มสู่พี่น้องประชาชนนะครับก็สิ่งที่เราคาดหวังและจะร่วมมือร่วมใจกันเดินต่อนำไปสู่การที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทุกน้อยลงและสุขมากขึ้นครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะครับองค์กรคุณธรรมต้นแบบครับอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับจะเห็นว่าผู้นำต้องดีก่อนนะครับเมื่อผู้นำดีก็จะส่งต่อไปกับองค์กรภาคีเครือข่ายนะครับหลักๆครับคุณผู้ชมเรามาสรุปกันนิดนึงความสำเร็จของอำเภอพระนครศรีอยุธยาองค์กรคุณธรรมต้นแบบนะครับสำเร็จได้เพราะว่านำหลักการทรงงาน23ประการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้นะครับในการบริการประชาชนครับคุณผู้ชมขับเคลื่อนนโยบายหลักๆนะครับก็คือส่งเสริมคนดีเมืองดีสุขภาพดีปากท้องดีและท่องเที่ยวดีรวมทั้งมีการประกาศเจตนารมณ์ครับพูดถึงปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำแล้วก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อที่จะขับเคลื่อนครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือการส่งเสริมความดีขับเคลื่อนคุณธรรมทำให้ประชาชนนะครับมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติตนนี่ก็ถือว่าเป็นวิถีและเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอีกหนึ่งองค์กรนะครับที่เราจะส่งต่อและสานต่อเรื่องคุณธรรมสำหรับเรื่องราวดีๆครับคุณผู้ชมครับเกี่ยวข้องกับคุณธรรมยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปสัมผัสแล้วก็เรียนรู้เรื่องคุณธรรมต่างๆได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Moral Touch นะครับซึ่งศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับได้รวบรวมเนื้อหาต่างๆไว้ทั้งหมดแล้วครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการถอดรหัสคุณธรรมในชุมชนขององค์กรต่างๆให้องค์ความรู้มีหนังสือและอีกมากมายครับที่จะนำหลักคุณธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองสังคมและที่สุดครับก็คือให้เกิดความยั่งยืนมากที่สุดอย่าลืมเข้าไปใช้งานแอปพลิเคชัน Moral

ัชกันนะครับองค์กรคุณธรรมซึ่งก็ถือว่ามีหลากหลายหน่วยงานมีหลากหลายพื้นที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนพยายามที่จะรวบรวมประเด็นเหล่านี้มาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาถ่ายทอดคุณธรรมให้แก่คุณผู้ชมนะครับก็ติดตามก็ได้นะครับทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 9:30 น.ครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา TPTV ช่อง10นะครับซึ่งวันนี้ครับคุณผู้ชมเรื่องราวความดีของเราได้ถ่ายทอดและส่งต่อให้กับคุณผู้ชมไปแล้วนะครับส่วนเรื่องราวอื่นๆที่จะเกิดขึ้นยังคงตามต่อกันได้นะครับสำหรับวันนี้คุณธรรมคุณทำได้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นพร้อมทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในทุกสัปดาห์ครับผมจะพาทุกท่านไปเรียนรู้และรู้จักกับธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME ครับที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับซึ่งผ่านกันมาแล้วถึง9สัปดาห์มาในสัปดาห์นี้ครับผมจะพามาดูอีกมุมมองนึงของบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างครับซึ่งบริษัทนี้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับและบริษัทที่ผมกำลังพูดถึงนั้นก็คือCPO จำกัดมหาชนหรือ 7-Eleven นั่นเองครับซึ่ง CPO นั้นถือว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันนี้นะฮะมีพนักงานเนี่ยมากกว่าหลักแสนคนแล้วเขาจะมีวิสัยทัศน์และก็มุมมองในเรื่องของกระบวนการสร้างนวัตกรรมที่แตกต่างจากธุรกิจขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพและ SME อย่างไรนั้นช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกันกับคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนครับ

0: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณกอดศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับคุณกอดศักดิ์ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามเลยนะครับว่าทำไม CPO ถึงให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรนะครับ
1: ก่อนอื่นนิยามของคำว่านวัตกรรม
0: ครับ
1: ผมได้รับจากบริษัท 3M
0: ฮะ
1: ก็ฟังดูเข้าใจง่ายเลยว่านวัตกรรมคือเปลี่ยนความรู้เป็นเงินมีความรู้เอามาทำเงินได้ไ
0: หม
1: ถ้าไปหาความรู้แล้วมาผลิตสินค้าผลิตด้วยความยากลำบากแต่ขายไม่ดีเลยไม่คุ้มโรงงานสุดท้ายต้องเลิกไม่นับเป็นนวัตกรรมความรู้ความสามารถในการผลิตถือเป็นเพียงแค่เทคโนโลยีการผลิตแต่ยังไปไม่ถึงนวัตกรรมญี่ปุ่นอาศัยนวัตกรรมใหม่ๆของ SME นะ GDP ทั่วประเทศถึง 60% ดังนั้นคนหมู่มากช่วยกันทำนวัตกรรมมันก็จะเพิ่มคุณค่าให้กับเศรษฐกิจร้าน 7-Eleven เนี่ยมีเนื้อที่เล็กมากแต่มีคนอยากค้าขายกับ 7-Eleven เป็นพันๆหมื่นๆเจ้าใครที่ได้โอกาสวางสินค้าอยู่ในร้าน 7-Eleven เขาจะต้องพัฒนาสินค้าที่เขาวางอยู่แม้ว่าจะขายดีในวันนี้แต่อีก3เดือน6เดือนข้างหน้าเนี่ยผู้บริโภคอาจจะเบนความสนใจไปสู่ที่สิ่งอื่นใหม่ๆที่เข้ามาในร้าน 7-Eleven หรือสินค้าที่ขายอยู่ตั้งหลายเดือนคนเริ่มเฉยๆเริ่มเบื่อเจ้าของสินค้านั้นต้องไปพัฒนาสินค้าตัวใหม่หรือตัวเก่าทำให้น่าซื้อขึ้นมิฉะนั้นที่ของเขาจะถูกคนอื่นแย่งไปเขาต้องมารักษาที่ของเขาหลายพันเจ้าแต่ละเจ้ามีบุคลากรด้านมาร์เก็ตติ้งด้านค้นคว้าเนี่ยอาจจะบริษัทละหลายสิบคนนี่คือ Open Innovation คือคนทั้งสังคมช่วยกันสร้างสิ่งที่ขายได
0: ้
1: นะสร้างนวัตกรรมนี่เป็นปรากฏการณ์เฉพาะที่ CPO มีร้านถึง 10,000 สาขาสินค้าใดถ้ามีการขายในร้าน 7-Eleven ได้ก็คุ้มโฆษณาเพราะโฆษณาทีมอาจจะเงินหลายสิบล้านต้องวางอยู่ในร้านจำนวนมากนั้นนวัตกรรมนี้มันเกิดขึ้นกับทั้งสังคมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร้าน 7-Eleven เล็กจริงแต่มีสินค้าใหม่เข้ามาทุกวันอาจจะอาทิตย์หนึ่ง 30-40 ตัวนะใครเข้ามาในร้าน 7-Eleven ก็จะไม่เบื
0: ่อครับ
1: นะนี่คือประโยชน์ของนวัตกรรมที่เกิดกับองค์กรแต่ขณะเดียวกันมันก็ปลุกให้ทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมเนี่ยก็อยู่ตลอดเวลา
0: ก็เรียกได้ว่าเหมือนกับเอานวัตกรรมเนี้ยมาช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแล้วก็บริษัทต่างๆที่อยากจะมาขายของกับ7-Eleven ก็ต้องมีการพัฒนานวัตกรรมต่อเนื่องนะฮะและทีนี้ในมุมของ CPO เองครับที่เรานี่มีการทำนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องครับส่งผลต่อความสำเร็จของบริษัทอย่างไรบ้างฮะ
1: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าต้นปีถึงปลายปีเข้ามาในร้านทุกอย่างเหมือนเดิมมันคงเบื่อหน้าดูนะดังนั้นสิ่งที่มีการเข้ามาทุกวันนะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเข้ามาแล้วก็สนุกกับการเห็นของใหม
0: ่
1: จับจ่ายใช้สอยเอาเด็กๆ เข้ามา 3-4 วันมาครั้งหนึ่งมีของเล่นใหม่ๆอีกแล้วก็อยากมาอีกเพราะว่านวัตกรรมเนี่ยคือการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่นิ่งเพราะ 7-Eleven เนี่ย จึงต้องทำทั้งสินค้ามีนวัตกรรมการบริการมีนวัตกรรมการจัดงานในองค์กรมีการปรับปรุงขั้นตอนจากมากมาเป็นขั้นตอนน้อยๆทำให้ทำงานง่ายพนักงานทำงานสนุก
0: ก็เรียกได้ว่าทำหลายอย่างเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือหนึ่งในวิสัยทัศน์นะครับของ CPO นะฮะที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับซึ่งทางคุณก่อศักดิ์ก็ได้มาเล่าให้เราฟังในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราครับขอบคุณมากๆเลยครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับหลังจากที่เราได้ไปคุยกับท่านประธานนะครับคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์มาแล้วนะครับถึงบทบาทของ CPO ในการพัฒนานวัตกรรมนะฮะแล้วก็ความสำเร็จของ CPO ครับเราจะมาช่วงนี้ครับเราจะมาเจาะลึกพูดคุยในรายละเอียดกันต่อครับกับคุณภูนสวัสดิ์เผ่าประพัฒน์รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมกลุ่ม CPO ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์นะครับว่าCPO เนี่ยฮะเราพัฒนานวัตกรรมเนี่ยให้เกิดขึ้นในองค์กรนะฮะหมายว่าเรามีหลายด้านเลยเราทำด้านไหนอย่างไรกันบ้างครับ
1: ก็หลักๆแล้วเนี่ยแหละที่เราทำอยู่เนี่ยก็จำแนกได้4ประเภทก็คือกระบวนการแล้วก็สินค้าและก็บริการแล้วก็ business model รูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆมีอยู่4แบบ
0: 4ด้านครับ
1: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะมีวิธีทำโดยอาศัยพนักงานของเราช่วยกันคิดซึ่งเราเรียกว่า cross innovation
0: นะ
1: พอทำมาสักระยะเราเห็นโอกาสความรู้เนี่ยในโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากดังนั้นเนี่ยเราอาศัยความรู้ของพนักงานภายในอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ทันการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราเลยเริ่มมองเรื่องของ open innovation นั่นแปลว่าเราต้องใช้ความรู้จากบุคลากรภายนอกมาช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ร่วมกันแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยถ้าทำคนเดียวมันจะแคบดังนั้นเราต้องหาเครือข่ายโดยเฉพาะเครือข่ายที่มีความรู้ใหม่ๆแล้วมาแปลงความรู้นั้นให้มาเป็นคุณค่าทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจทำให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้จะเป็นแนวทางที่ CPO ใช้มาโดยตลอดและเวทีที่ CPO เรามีอยู่เนี่ยวันนี้เรามีเวทีสำหรับทำเรื่องกระบวนการสู่ความเป็นเลิศซึ่งเราเรียกว่า Process Excellenceซึ่งให้พนักงานเนี่ยลดขั้นตอนการทำงานทำยังไงให้ใช้เอกสารใช้paperless นะฮะทำให้ระบบงานคล่องตัวแล้วนำไปสู่เรื่องของการมีเวที President Award ซึ่งเวที President Award จะเป็นเวทีในการเอาบริษัทลูกๆซึ่งมีเรียกว่าเป็นปลาทะเลไม่ใช่ปลาตู
0: ้
1: เขาก็จะหาอะไรใหม่ๆมาประกวดประคันแล้วเราเอาความสำเร็จตรงนั้นนะมาขยายผลกับ7-Elevenที่มีหมื่นสาขาเราเรียกโครงการปลาฝูงใหญ
0: ่
1: เอาความสำเร็จจากบริษัทลูกมาต่อยอดเรียกว่าโครงการปลาฝูงใหญ่ก็จะกลายเป็นcommercialize นะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีเวที7 Innovation Award ซึ่งเราทำงานร่วมกับ11องค์กรซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซึ่งใหญ่เพียงพอที่จะเรียกว่า Thailand Synergy แล้วเราเอาผลประกอบการเอาสินค้าต่างๆที่ประสบความสำเร็จจากบริษัทหนึ่งมาต่อยอดให้กับแพลตฟอร์มที่ใหญ่ขึ้นนะบางสินค้าบางตัวนี่อาจจะขายอยู่ในร้านไม่กี่สาขาแล้วถ้าหากว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยมาประกวดเซเว่นอินโนและทุกคนเห็นว่าอันนี้ดีทุกคนก็สามารถหยิบไปต่อยอดและขยายผลอันนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้คำว่า Open Innovationไม่จำเป็นต้องพนักงานเราคิดเองบุคลากรเราอาจจะไม่ต้องคิดเองพอคิดเองอาจจะไม่ทัน
0: แต่จุดเริ่มต้นจริงๆแล้วจริงๆมันมาจาก cross innovation ก่อนใช่ไหมครับอาจารย์เล่ารายละเอียดให้เราฟังได้ไหมครับว่าเริ่มต้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คือ cross innovation จำเป็นเพราะว่าองค์กรเนี่ยนวัตกรรมต้องยอมรับว่ามันเกิดจากคนดังนั้นถ้าหากว่าคนเนี่ยไม่บายนะคนเนี่ยไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยนวัตกรรมไม่มีทางเกิดได้วิธีเริ่มของ CPO เราเริ่มจากเราไม่ได้เปิดตำราทำนวัตกรรมเราศึกษามาว่าทั่วโลกเนี่ยทำนวัตกรรมยังไงเราเริ่มจากปิ๊งไอเดียว่าเราไปดูที่สิงคโปร
0: ์
1: สิงคโปร์เขาทำงานแล้วเขาเอางานของเขามาทำนวัตกรร
0: ม
1: เราก็เห็นว่าโอกาสตรงนี้เนี่ยแล้วประเทศไทยหรือ CPO จะทำเรื่องนี้ได้ยังไงเราจัดเวทีเพราะฉะนั้นเราต้องการนักร้องถ้าเรามานั่งสอนให้คนร้องเพลงเนี่ยคนก็อาจจะต่อต้านแต่ถ้าเรามีเวทีให้เขามาร้องเพลงหรือมาโชว์ผลงานแล้วความสำเร็จตรงนั้นเนี่ยทุกคนจะสามารถเรียนรู้ได้ว่ามันเป็นเรื่องง่ายและอยู่ใกล้ตัวเขาเนี่ยเราเริ่มจัดเวทีเรียกว่า President Award แล้วทำให้คนเนี่ยมาดูงานมาเรียนรู้ว่าความสำเร็จนั้นเกิดได้ยังไงแล้วเราก็นำไครทีเรียซึ่งอันนี้ก็ต้องชื่นชม SEG SCG ได้เอาไครทีเรียตัวนี้เนี่ยแชร์ลิงให้กับทางเราผมเองก็เอาไครทีเรียของ SCG มาปรับและประยุกต์ให้เหมาะกับ CPO
0: ครับ
1: ซึ่งนวัตกรรมจะต้องมาที่เริ่มสร้างสรรค์มาจากความเพียรความพยายามและทำให้เกิดสิ่งใหม่และสิ่งใหม่เหล่านั้นทำให้เกิดคุณค่า
0: ต้องขายได
1: ้ขายได้แล้วก็เกิดประโยชน์กับเรียกว่า3ประโยชน์ก็คือองค์กรประเทศชาติและสังคมถ้าเกิด3ประโยชน์นี้ได้เนี่ยนวัตกรรมตัวนั้นจะยั่งยืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เรามีให้เห็นว่าวันนี้ในร้านเซเว่นสินค้าบางตัวเนี่ยมาจากพนักงาน
0: ครับ
1: หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าแซนด์วิชอบร้อนเนี่ย
0: ครับพนักงานประจำเลยฮะ
1: พนักงานเป็นคนคิดขึ้นคิดจากอะไรไม่ได้คิดเองลูกค้าเดินมาบอกแล้วพนักงานก็

0: ตั้งโต๊ะแล้วลองทำดู5สาขาปรากฏว่าขายดีแต่ถามไหมเวลาที่เข้ามาประกวดแล้วเนี่ยความสำเร็จตรงนั้นเนี่ยมันจะถูกสกัดนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราจะไปขยายผลเนี่ยมีคนหวังดีบางหน่วยงานก็อย่าง QA เขามีหน้าที่บอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวผู้บริโภคอาจจะไม่สะอาดพ
1: อครับ
0: ก็ตอนแรกก็จะไม่ให้ทำนั่นคือ mindset แบบเดิม
1: ครับ
0: แต่พอเราเริ่มทำนวัตกรรมเนี่ยผู้ใหญ่ก็เชิญมาคุยกันว่าตกลงเราเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสได้ไหมก็กลายเป็นว่าต่อไป QA ต้องมาช่วยคิดไม่ใช่มาช่วยสกัดนะฮะต้องมาคิดกระบวนการใหม่ว่าทำยังไงสินค้าตัวนี้สามารถขายได้ที่ร้านโดยพนักงานที่ร้านเนี่ยไม่ต้องเอาไปทำเองก็เลยกลายเป็นให้โรงงาน
1: ให้ผลิต
0: ให้ SME รายหนึ่งผลิตและ SME รายนั้นวันนี้ใหญ่โตในเวลา5ปี6ปี
1: เพราะแซนด์วิชอบร้อนนี่เอง
0: ก็เติบโตจากยอดขายปีละ20ล้านวันนี้ก็ 3,000 กว่าล้านแล้ว
1: ซึ่งเรามีบริการอื่นๆที่ของ CPO เนี่ยเกิดขึ้นมามากมายจาก Close Innovation ที่โดดเด่นมี
0: สินค้าตัวนึงที่หลายท่านน่าจะรู้จักก็คือเบเกอร์ข้าวเหนียว
1: เบเกอร์ครับ
0: สินค้าตัวนี้ขายมาเกือบ10ปีแล้วนะประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ9ปีแล้ววันนี้ยังออนเชลอยู่ที่ร้านเซเว่นแล้วก็ถามว่าทำไมยังอยู่ได้นานเพราะผู้ผลิตหรือคนที่ทำสินค้าเนี่ยก็คือ CP Lamb ซึ่งไม่เคยหยุดคิดก็ปรับสูตรปรับรสชาติตามกระแสความต้องการของตลาดนะไปภาคไหนควรจะขายรสชาติไหนอันนั้นก็คือการปรับตัวเข้าหาผู้บริโภคโดยมีเทคโนโลยีอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของกล้วยหอมนะครับหลายคนก็ไม่เคยคิดว่ากล้วยหอมใบหนึ่งจะทำให้กล้วยหอมขาดตลาดเพราะว่าสิ่งที่พนักงานเราเห็นโอกาสก็คือว่าคนมาร้านเซเว่นเนี่ยอยากทานกล้วยใบเดียวคงไม่อยากทานทั้งหวีแล้วต้องเป็นภาระหิ้วกลับบ้านนะครับดังนั้นการจัดความต้องการของเรากับความต้องการของผู้บริโภคให้ตรงกันเนี่ยเราปรับไปหาเขานะครับถ้าเราอยากจะขายกล้วยเราอยากจะขายเป็นหวีอยู่แล้วแต่ผู้บริโภคเขาอยากได้ลูกเดียวเราก็จัดลูกเดียวพอเราจัดลูกเดียวเนี่ยอันนี้คือมุมมองของความคิดสร้างสรรค์แต่ทำยังไงให้กล้วยเนี่ยไปสุกพอดีในวันที่ลูกค้ามาที่ร้าน
1: อ
0: ันนั้นก็จะเป็นเบื้องหลังที่ต้องใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการขนส่งการบ่มเพาะนะกล้วยทำยังไงอันนี้ก็เป็น behind the scene ที่เราจะต้องมาศึกษาว่านวัตกรรมไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวมันเกิดได้ทุกวันถ้าเราเริ่มสังเกตว่าผู้บริโภคเปลี่ยนหรือยังผู้บริโภคต้องการอะไรใหม่ๆเราก็พยายามหาสิ่งเหล่านั้นมันมาทดลองถ้าขายได้มันก็จะเกิดนวัตกรรม
1: ครับก็เป็นเรื่องของ cross innovation เริ่มจากตัวพนักงานก่อนและ CPO มีมุมอื่นๆไหมฮะที่สนับสนุนให้เหมือนกับว่าสร้างให้วัฒนธรรมองค์กรของ CPO เนี่ยเป็นในรูปแบบของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมต่างๆอยู่เสมอ
0: ครับก็เรามีเวทีเรียกว่า CPO Innovation Day เราจัดมาปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่9แล้ว
1: ปีที่9แล้วครับ
0: ทุกปีเนี่ยประมาณกลางปีเราจะมีประกวดนวัตกรรมซึ่งล่าสุด2ปีหลังเนี่ยเราเริ่มเชิญให้แมคโครเข้ามาร่วมด้วยพอแมคโครเข้ามาร่วมเนี่ยเราได้เรียนรู้ร่วมกันระหว่างแมคโครเราก็เห็นโอกาสที่แมคโครทำอะไรได้ดีเราก็เอามาต่อยอดกันแล้วในขณะเดียวกันฝั่งที่ CPO ทำได้ดีแมคโครก็ไปต่อยอดมันเกิด
1: โนลิ่งกัน
0: เป็นการเรียนรู้ร่วมกันใช่เราทำโค้ชอินโนเวชั่นมาสักพักประมาณ5ปีหลังจากที่เราทำมาแล้วเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าเราสามารถเชื่อมโยงกับความรู้ภายนอกองค์กรเนี่ยสามารถจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เราคิดไม่ถึงตัวอย่างเช่นแพ็กเกจฉานอ้อยที่มันย่อยสลายเองได้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรแล้วก็ดีกับต่อสุขภาพเพราะมันจะไม่ปล่อยสารที่เป็นสารอินทรีย์แล้วมันเป็นสารอนินทรีย์ที่มันเป็นพิษกับร่างกายงั้นแพ็กเกจฉานอ้อยก็จะเป็นสินค้าที่ทุกคนเห็นว่าสามารถจะเติบโตได้ในอนาคตจากนี้ไปแล้วก็เป็นสิน

0: ค้าที่สามารถเรียกว่ามาทดแทนพลาสติกนะหรือโฟมอีกตัวหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงคือน้ำเต้าหู
1: ้
0: โตฟูซัง
1: ที่มีขายในเซเว่นด้วย
0: แล้วก็ขายข้างนอกด้วยเราก็ไม่ได้จำกัดว่าใครมาได้รางวัลเซเว่นอินโนขายเฉพาะที่เซเว่นไม่ใช่
1: คร
0: ับคือเซเว่นเป็นทางผ่านให้เขาเติบโตเป็นสปริงบอร์ดให้เขานะอย่างโตฟูซังเนี่ยปีแรกที่เขามาประกวดปีแรกเนี่ยยอดขายเขาประมาณไม่ถึง20ล้านแค่2ปีให้หลังเนี่ยยอดขายเขาขึ้นไป400ล้าน
1: โอ้เยอะมาก
0: เขาโตเร็วมากเพราะว่าทันทีที่เซเว่นมาเอามาจำหน่ายคนเริ่มรู้จักพอคนเริ่มรู้จักเนี่ยตลาดนอกเซเว่นยังมีอีกมากมายเขาสามารถจะทำตลาดภายนอกด้วยนั้น SME ที่มีนวัตกรรมก็สามารถเติบโตได้ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีล่าสุดนะฮะแล้วปีล่าสุดเนี่ยก็จะมีน้องแพรที่ทำคางกุ้ง
1: ครับ
0: โอคุสโนนะครับเราร่วมมือกับหลายๆเจ้าที่อยู่ในเครือข่ายนะฮะเพื่อหาสิ่งที่สังคมต้องการน้องแพรเนี่ยก็ขายอยู่ที่ C1 อยู่ประมาณ500สาขาเราเห็นโอกาสว่าเราก็ชวนมาเวที7 Inno น้องแพรก็รีบตัดสินใจมาประกวดพอมาประกวดปุ๊บกรรมการทุกคนเห็นว่าน้องแพรเนี่ยเป็นเท่าแก่น้อยคนใหม
1: ่
0: แล้วก็สินค้าที่ขายกับC1 เนี่ยขายได้ดีแต่มันไปได้แค่500สาขาเพราะว่าจำนวนสาขามีน้อยแล้วกรรมการทุกคนก็มองว่าอันนี้ถ้าให้รางวัลเนี่ยมีโอกาสที่จะก้าวกระโดดแล้วพอ7ได้เห็นสินค้าตัวนี้ตอบโจทย์ผู้บริโภคเซเว่นเอามาจำหน่ายตอนนี้น่าจะประมาณ 7-8,000 สาขาแล้วกำลังการผลิตน้องเขาบอกว่าเต็มแล้วแต่ขอเวลากำลังจะขยายกำลังการผลิตให้เพียงพอแต่ในระหว่างที่สินค้าตัวนี้ผลิตไม่ทันน้องแพรก็คิดสินใหม่เป็น New S-Curve กำลังทำเอาขากุ้งมาโรยข้าวเลยนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่บอกว่า SME ที่มีนวัตกรรมจะไม่หยุดคิดนะมีสินค้าบางตัวที่คนเข้าใจยากมาก
1: ครับ
0: มีบริษัทคีนที่ทำเกี่ยวกับจุลินทรีย
1: ์
0: เขาสามารถหาจุลินทรีย์ที่สามารถกำจัดไขมันนะที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยได้แล้วจุลินทรีย์เนี่ยสามารถคัดสายพันธุ์ให้เหมาะกับปัญหาที่เกิดเราเองเราก็เวลคัมกับเขาในการที่เขามาประกวดเซเว่นอินโนวันนี้สินค้าของเขาก็เริ่มทาง CPLAM ก็เอาไปทดลองใช้แล้วก็มีการ อะไรมีธุรกิจต่อเนื่องเราเองพยายามที่จะส่งเสริม SME ที่มีนวัตกรรมแล้วแก้ปัญหาที่มันเป็นปัญหาของสังคมอย่างเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของไขมันต่างๆที่อุดตันในร้านเซเว่นวันนี้เราก็มีปัญหาเรื่องไขมันอุดตันนะแล้วก็มีกลิ่นด้วยดังนั้นจุลินทรีย์เหล่านี้เนี่ยจะมาช่วยให้เราโกกรีนได
1: ้ครับนวัตกรรมนี้ก็ช่วยตอบโจทย์ในหลายเรื่องนะครับสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำนิดนึงฮะสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังชมรายการเราอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ย CPO ทำได้อย่างนี้แล้วอยากจะทำเหมือนที่ CPO ทำได้บ้างเราจะแนะนำเริ่มต้นยังไงดีครับ
0: ก็เราอาจจะต้องเริ่มต้นจากวันก่อนเนี่ยเราได้เจอกับคุณประพันธ์ MAI แล้วก็คุณเกษราที่ตลาดหลักทรัพย์นะฮะก็คุยกันว่าบริษัทที่บางที SME เนี่ยคิดอะไรยังไม่ออกเนี่ยอาจจะเชื่อมกับสตาร์ท
1: อ
0: ัพเพราะสตาร์ท
1: อ
0: ัพเนี่ยเขามีไอเดียดีๆแต่เขาทำธุรกิจยังไม่เป็นเพราะไม่เคยมีประสบการณ์แต่ SME ที่มีประสบการณ์เนี่ยก็สามารถเอาไอเดียของสตาร์ทอัพหรือร่วมมือกันมาทำสิ่งใหม่ๆอันนึงต้องชื่นชมนะฮะตลาดหลักทรัพย์ปีนี้มีการประกวดนวัตกรรมแล้วผมก็โชคดีที่มีโอกาสเข้าไปร่วมเป็นกรรมการแล้วผมก็รู้สึกว่าคนของตลาดหลักทรัพย์เก่งมากๆสามารถทำสิ่งที่เราคิดไม่ถึงและยังมีอีกมากมายที่อยู่ในไพ่ไลน
1: ์
0: ที่ว่าจะ implement ปีหน้าน
1: ะครับ
0: แล้วก็ยิ่งดีใจที่ดร.ชัยวัฒน์บอกว่าปีหน้าอาจจะเป็น open innovation เวทีก็จะใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสประเทศไทย 4.0 ที่จะเอาสตาร์ทอัพนะฮะเราจะเอา SME เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อทำใ

0: สัดส่วนของ GDP ประเทศไทยเป็น 60% จาก SME อย่างที่คุณก่อศักดิ
1: ์
0: พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นเราคาดหวังว่าเราจะต้องช่วยกันซินเนอร์จี้กันนะครับ
2: ครับก็ดีมากๆเลยนะครับผู้ประกอบการท่านใดนะฮะที่สนใจเรื่องนวัตกรรมนะครับเราต้องเริ่มจากความเชื่อนะครับในตัวเราเองก่อนนะฮะว่านวัตกรรมเนี่ยสำคัญรวมไปถึงนะฮะอาจจะลองหาเวทีอย่างที่อาจารย์แนะนำก็ได้นะฮะ บริษัทเล็กๆก็สามารถหาเวทีให้กับพนักงานได้ลองมาเสนอแนวคิดไอเดียดีๆมาพัฒนาต่อได้นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะฮะก็คือมุมมองแล้วก็แนวคิดดีๆและในกระบวนการสร้างนวัตกรรมของ CPO ครับที่ทางอาจารย์นะฮะภูลสวัสดิ์ได้มาเล่าให้กับพวกเราฟังนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับ
0: ผมมีเสริมอีกนิดนึงได้ไหมพอดีเรามีเวที Thailand Synergy เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาลือในเวทีนี้ว่าถ้า SME อยากมีเวทีนวัตกรรม Thailand Synergy จะไปช่วยสร้างเวทีให้กับเขาเพื่อเขามีเวทีในการที่จะสร้างสรรผลงานนวัตกรรมแล้วมาปลั๊กอินกับ Thailand Synergy วันนี้ Thailand Synergy ไม่จำเป็นต้องนั่งรอเราก็โปรแอคทีฟไปหาเขาแล้วเราก็ปลุกให้เขาทำนวัตกรรมแล้วก็เชื่อมกลับมาแล้วเราก็เชื่อมไปที่ตลาดเพราะฉะนั้นเวทีนวัตกรรมมันก็จะเริ่มขยายแล้วก็ทำให้ประเทศไทย 4.0 มีความเป็นจริงมากขึ้น
2: นี่ต้องเชื่อว่าไปถึงได้แน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่มาสละเวลานะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวดีๆให้กับพวกเราฟังนะครับขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับ
1: ขอบคุณ
2: ครับ

และนี่แหละครับคือตัวอย่างของบริษัทขนาดใหญ่อย่าง CPO นะครับที่ได้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับโดยได้ปลูกฝังให้กับพนักงานได้มีความเป็นนักนวัตกรนะครับที่รู้จักสังเกตแล้วก็มองเห็นโอกาสนะครับจนนำมาสู่ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่มาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับซึ่งบริษัทนี้นะครับก็ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนานะครับโดยได้ทุ่มเทงบประมาณไปให้ส่วนนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องทีเดียวและนอกเหนือจากการสร้างสรรค์สินค้านวัตกรรมรวมถึงบริการต่างๆแล้วยังคำนึงถึงในเรื่องของการรักษาสมดุลระหว่างชุมชนนะฮะแล้วก็สังคมรวมถึงสิ่งแวดล้อมให้เติบโตควบคู่กันไปได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับแต่จะเป็นบริษัทอะไรนั้นติดตามกันได้ที่นี่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์หน้าครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้เป็นรายการที่จะเชิญชวนคุณทุกคนนะครับมาวางแผนการกันครับคุณผู้ชมครับทำไมการเงินต้องวางแผนด้วยครับเพราะว่าคุณจะไม่สามารถใช้เงิน

0: คุณเคยได้ยินไหมครับว่าคนเราจะต้องมีการเก็บออมครับถึงจะมีเงินอ้าวแต่บางคนก็บอกว่ายังมีหนี้อยู่เลยแล้วมันจะออมเงินได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับเริ่มจากการปลดหนี้กันก่อนหลังจากปลดหนี้เสร็จแล้วคุณก็จะมีออมหลังจากที่คุณมีออมแล้วคุณก็จะมีเงินส่วนหนึ่งครับไว้ลงทุนครับทุกอย่างมีขั้นมีตอนของมันอยู่ครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากปลดหนี้และอยากมีเงินต้องดูรายการนี้ครับรายการของเราครับมีแขกรับเชิญครับล้วนแต่จะเป็นบุคคลที่จะมาแชร์ประสบการณ์จริงๆที่ผ่านมาในชีวิตของเขาบางคนติดหนี้ครับบางคนเก็บออมจนรวยครับบางคนใช้เงินลงทุนของตัวเองครับจนประสบความสำเร็จในชีวิตครับเขาเหล่านี้ครับจะมาเล่าประสบการณ์เต็มๆในรายการของเราครับแต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมเธอเป็นหนี้ครับหลายคนนะฮะไม่กล้าจะบอกว่าตัวเองเป็นหนี้น้อยคนนักที่จะมาเล่าเรื่องแบบนี้ครับแต่เธอคนนี้กล้าเปิดเผยชีวิตของเธอครับและวันนี้ครับเธอจะมาเปิดเผยแล้วเธอชื่อแป้งครับ
1: ธินภัทรจึงไพศาลหรือคุณแป้งสาวใหญ่มนุษย์เงินเดือนผู้เคยประสบปัญหาหนี้สินจากบัตรเครดิตซึ่งเป็นปัญหาที่คนทั่วไปประสบกันมากในตอนนี้วงจรของการเป็นหนี้บัตรเครดิตเริ่มจากการที่คนเรานั้นเห็นว่าบัตรเครดิตเป็นแหล่งเงินกู้ที่ง่ายไม่ต้องยื่นเรื่องไม่ต้องรออนุมัติกดเงินสดจากบัตรได้เลยทำให้กลายเป็นว่าเราดึงเงินจากอนาคตมาใช้โดยไม่รู้ตัวเมื่อใช้จ่ายเงินเกินตัวก็จะหาเงินมาจ่ายหนี้บัตรเครดิตได้ไม่พอคนที่เจอปัญหานี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีสร้างหนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่าเปิดบัตรเครดิตเพิ่มกดเงินจากบัตรอีกใบมาใช้หนี้บัตรใบเก่าค่าปรับและดอกเบี้ยก็จะเพิ่มพูนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ผูกพันกันจนเป็นงูกินหางสุดท้ายกลายเป็นหนี้ก้อนโตไม่สามารถรับผิดชอบได้คุณแป้งนะครับคือหนึ่งในผู้ที่เคยมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้เธอหลุดพ้นมาได้อย่างไรวิธีการปลดล็อกวงจรหนี้บัตรเครดิตของเธออยู่ตรงไหนคุณแป้งผู้นี้จะยอมมาเปิดเผยเรื่องน่าอายแบบนี้ที่คนอื่นไม่กล้าพูดให้ทุกคนได้ทราบกัน
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณแป้งแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะฮะขออนุญาตเรียกพี่แป้ง
2: ค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่แป้งก่อนเลยที่วันนี้นะครับกล้าที่จะออกมาเปิดเผยให้กับคุณผู้ชมทุกท่านว่าคุณติดหนี้ครับ
2: ค่ะ
0: ถามก่อนเลยดีกว่าติดหนี้เยอะไหมครับ
2: โอ้คือเยอะกับไม่เยอะเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับพี่เนี่ยที่เยอะนี่คือ6หลัก
0: โอ้โห
2: 6หลักนี่ถือว่าเยอะแล้วนะ
0: เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้เรามาคุยเรื่องนี้ก่อนว่าความเป็นมาเป็นไปเริ่มต้นนี
2: ่
0: พ
2: ี
0: ่แป้งทำอาชีพอะไรครับ
2: พี่ทำวงการบันเทิง
0: ครับผม
2: เริ่มเรียนจบก็ทำวงการบันเทิงมาโดยตลอดนี้วงการบันเทิงก็ค่อยๆไต่มาไต่ระดับจากเงินเดือนไม่กี่หมื่นก็มาเป็นหลายๆหมื่น
0: ครับสูงสุดนี่ก็น่าจะสักประมาณ50,000 60,000 ได้ไหม
2: ประมาณ 4-50,000 อยู
0: ่ก็ถือว่าเยอะนะครับคุณผู้ช
2: ม
0: แล้วมาติดหนี้ได้ยังไง
2: ติดหนี้เพราะต้องบอกว่าติดหนี้เพราะติดใจเลยอ่ะ
0: โอ้ติดใจที่ติดหนี้เนี่ยนะครับ
2: ติดหนี้เพราะติดใจไม่ใช่มันอย่างนี้คือกำลังจะบอกว่าพอด้วยความที่ตัวเองทำงานวงการบันเทิงเราก็ไม่อยากจะไปโทษเนาะว่าวงการบันเทิงแวดล้อมมากกว่าสิ่งแวดล้อมมันก็ทำให้เราไปวงการบันเทิงต้องอัปเดตต้องมีอะไรใหม่เทรนด์ใหม่มี
0: ร้านส่วนใหญ่ดีกว่าที่เป็นแบบนี
2: ้ร้านนั้นเปิดใหม่กางเกงตัวนี้คอลเลกชันออกใหม่รองเท้าแบบนี้นาฬิกาแบบนั้น
0: จะต้องซื้อหมดทุกอย่างเลยเหรอครับ
2: ไม่ได้เรียกว่าซื้อหมดทุกอย่างแต่มันจะมีเหตุผลมาสำทับตัวเองว่าเนี่ยถ้าสิ้นเดือนนี้เราทำงานเหนื่อยมาขนาดนี้เนี่ยเราน่าจะให้รางวัลตัวเองสักอย่างหนึ่งไหมเน
0: ี่
2: ยรางวัลมันเริ่มเยอะขึ้นเริ่มหาเหตุผลให้ตัวเองกับของทุกอย่างที่เราต้องการ
0: คือเรามีเหตุผล
2: ใช่
0: ในการสร้างหนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ
2: ใช่
0: ครับผมแล้วไม่คิดที่จะปลดหนี้เลยเหรอครับตอนนั้น
2: คิดก็ทยอยไง
0: ครับ
2: คือสมมติว่าเรามี 50,000 เราซื้อวันนี้เราซื้อ 5,000 ก่อน
0: ครับ
2: 5,000 เสร็จปุ๊บแทนที่พอเดือนหน้าเราจะใช้อีก 5,000 นี้หมดอุ๊ยเดี๋ยวก่อนมีอันนั้นอีกอันนั้น 15,00015,000 ปุ๊บสะสมและสะสมแต้มสะสมใหม่พอมันมาแทนที่เราจะจ่ายแบบสมมุติถ้าเรามีบัตรเครดิตเราจะจ่ายแบบว่าเต็มวงเงินไปเลยเราก็จ่ายแบบว่าเอาแบบ
0: อ๋อขั้นต่ำก่อน
2: ขั้นต่ำขั้นต่ำไปเรื่อยๆต่ำไปเรื่อยๆแต่ยอดอ่ะพุ่งไปเรื่อยๆพุ่งไปเรื่อยๆ

0: ดอกเท่าไหร่อยู่เนี่ยเอาไว้ก่อนเอาอันนี้มาโปะอันนั้น
1: คือหมายความว่าเอาบัตรเครดิตหลังเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เข้าใจคือเอาบัตรเครดิต
0: สมมุติว่าบัตรเครดิตอ่ะ
1: บัตร A กับบัตร B
0: บัตร A บัตร B ใช้บัตร A เต็มเอาบัตร B มาบัตร B กดเงินสดได
1: ้
0: เอามาโปะบัตร A แต่บัตร B เต็มเหมือนเดิ
1: ม
0: เท่าเดิม
1: ก็เป็นลักษณะแบบงูกินหางไปเรื่อย
0: ๆนี่คือวิธีการคือวิธีการเป็นหนี้คือเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเรา
1: ตอนนั้นถามจริงกังวลใจไหมที่เป็นหนี
0: ้กังวลสิเขากินไม่ได้นะ นาฬิกาก็ต้มไม่ได้เราจะไปขายอะไรแล้วสิ่งที่ซื้อ
1: ครับ
0: มันไม่ใช่ซื้อเพื่อเก็งกำไรในอนาคต
1: มาเดาตัวเลขหนี้ที่บอกว่าเยอะ6หลักเนี่ยผมขออนุญาตเดา
0: ค่ะ
1: ตัวหน้าเป็นเลข1
0: มากกว่านั้นค่ะ
1: ตัวหน้าเป็นเลข
0: 7เยอะไปหน่อย
1: ก็แสดงว่าอยู่ในเลนส์ของ2ถึง5ประมาณเนี้ยแหละ
0: ประมาณแถวๆนั้น
1: ประมาณแถวๆนั้นเอาอย่างงี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะเรื่องราวกำลังเข้มข้นสนุกสนานเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่แป้งดีกว่าว่าเขาทำยังไงถึงปลดพันธนาการออกจากหนี้เหล่านี้ได้ครับช่วงหน้าครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณแป้งมนุษย์เงินเดือนธรรมดาผู้หนึ่งที่กล้าเปิดเผยเรื่องของตนเองที่เคยตกเป็นทาสของวงจรหนี้บัตรเครดิตใช้เงินเกินตัวจนหนี้สินท่วมหัวในช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณแป้งกันต่อนะครับว่าเธอแก้ไขการเป็นหนี้ได้อย่างไร
1: เบรกที่แล้วครับกำลังเข้มข้นเลยที่กำลังคุยกันถึงเรื่องของการเป็นหนี้ของพี่แป้งรอบนี้เรามาคุยกันว่าพี่แป้งรู้ตัวว่าจะต้องหยุดการเป็นหนี้เมื่อไหร่ครับ
2: คือต้องบอกงี้เป็นคนไม่ธุรกรรมทางการเงิน
1: ครับ
2: โดยแบบว่าเขาเรียกอะไรนะบางทีโอนเงินผ่าน ATM หรืออะไรเงี้ยพี่เป็นคนที่จะถือสลิป
1: ครับ
2: ต่างๆไปธนาคารเอง
1: อืม
2: จากสลิปบัตรเครดิต1ใบ
1: อันนั้น A
2: มันเริ่ม A ละมันก็เริ่มมา B
1: บัตร B
2: C
1: บ
2: ั
1: ตร
2: C พอสิ้นเดือนเนี่ยมาวางกันเลยบัตรเครดิต1 2 3 4
1: คือเอาอะไรมาวางคือเงินเดือนทั้งหมดนะฮะ
2: ไม่เอาบินมาวางก่อนสินเชื่อ1 2 3สมมุตินะ
1: ครับ
2: ค่าโทรศัพท์1 2 3อย่างเงี้ย
1: ทุกบิน
2: แล้วก็กดตังมา
1: คร
2: ับ วางเฮ้ยสุดท้าย
1: ครับ
2: ไออันที่มันควรจะเหลือไว้รับประทานในเดือนนั้นเนี่ยมันไม่มีไง
1: คือมันจ่ายหมดแล้วทั้งเดือน
2: แล้วมันไม่ได้ขั้นสูงนะไม่ได้ตัดยอดทั้งหมดนะ
1: คือจ่ายทั้งหมดคือขั้นต่ำ
2: มันจุกอ่ะวันที่มันเปลี่ยนเนี่ยคือมันจุกมันจะอาเจียน
1: คือมันคือวันที่พี่รู้ตัวคือวันที่บินทั้งหมดคือพี่ไม่มีตังค์เหลือแล้ว
2: เออเหลือน้อยมากอ
1: ่
2: ะน
1: ้
2: อยมากแล้วรอบตัวชวนไปเที่ยว
1: ครับ
2: ไปปาร์ตี้ไหมไปนั่นนี่ไปช้อปปิ้ง
1: ไหมไลฟ์สไตล์ก็ยังเป็นเหมือนเดิม
2: ไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่มีแล้ว
1: ครับ
2: แต่มันก็ยังมียางอายที่จะไม่กล้าบอก
1: ว่าเราไม่มี
2: พี่เคยร้องไห้อยากกินสเต็กด้วย
1: แล้วเป็นไง
2: กินบะหมี่ไม่ได้วันนี้ฉันเหนื่อยมากฉันต้องกินแพง
1: ๆ
2: ทุกอย่างฉันต้องหาเหตุผล
1: ชักนี่จะ
2: เหมือนเด็กอยากได้ของเล่นอ่ะซื้ออันนี้ดีกว่า
1: พันดีกว่า
2: อย่างเงี้ย
1: แฮปปี้
2: แฮปปี้ใส่แล้วเหมือนลอยได้แต่พอสลิปมามัน
1: แฮปปี้เหมือนกันนะ
2: แฮปปี้มันเหมือนอย่างเงี้ยและไอตัวที่มัน
1: ครับ
2: วิจารณ์เนี่ยมันชนะทุกทีอ่ะเหตุผลมันเข้าข้างตัวเองหมดเลยไง
1: ครับผมนะฮะ
2: นั่นแหละ
1: หลังจากพอรู้ตัวว่ามันไม่พอแล้วหลังจากที่เราเริ่มกระเถิบหนีออกจากเพื่อนๆเริ่มเอาไปกินน้อยลงเริ่มไปเที่ยวน้อยลงทำยังไง
2: เริ่มมีคนจับได้คือคนจับได้เนี่ยคือรุ่นพี
1: ่
2: รุ่นพี่แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าของ
1: ส
2: ถานที่ที่พี่ทำงานอยู
1: ่นี่
2: คือไม่ใช่ญาติแต่เป็นเหมือนญาติเหมือนพี่ชายนับถือกันแบบนี
1: ้ครับ
2: เริ่มจับได้เริ่มจับทางได้เช่นชวนไปไหนไม่ไป

0: ไปชวนให้ไปเที่ยวตรงนั้นไม่ไปไปไหนก็แบบไม่มีตังค์ไม่อะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมไม่มีเงินทำไมเงินเดือนเยอะขนาดนี้เฮ้ยเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ย
1: จริงๆตอนนั้นเศร้าไหมมันทุกข์ใจไหม
0: มันเศร้าบวกอายมันต้องมาพูดอย่างนี้มันเศร้าบวกอาย
1: เอาแบบ
0: เพราะว่าโดยหน้าที่การงานเนี่ยเราก็เป็นหัวหน้าคนเนาะลูกน้องเราบางคนมันเก็บเงินได้มากกว่าเราอีก
1: แล้วพอรู้ปุ๊บพอเขาจับได้ปั๊บคำพูดแรกที่โดนพูดถึงแล้วพี่รู้สึกคืออะไร
0: มันนี่นั่งเอาเครื่องคิดเลขมากระดาษมาเขียนทุกอย่างพูดความจริงเดี๋ยวนี้ว่ามีเท่าไหร่ไม่เอาขั้นต่ำด้วยเอาขั้นสูงแล้วทุกวันนี้เงินเดือนเท่าไหร่มาคำนวณดูแล้วอะแล้วก็คำนวณกันเป็นปีเลยนะว่าจะหมดเมื่อไหร่จะอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้ววันนั้นคำนวณมากี่ปีจำได้ไหม
0: โอ้เยอะอะ 3-4 ปีนะ
1: กว่าจะหมดหนี้ก็
0: กว่าจะหมดถ้ายังจ่ายแบบนี้อยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นเอาที่ดอกแพงสุด
1: ครับ
0: เอามาก่อนเลยใบไหน1 2สมมติเงี้ยแล้วเค้าก็หายไปนะคือคุยกับเราวันนั้นอ่ะด่าเราเสร็จ
1: พี่คนนี้หายไป
0: ไม่ได้หายไปไหนนะคือเขาบอกเราแค่ว่าต้องใช้เงินวันละ239บาททำได้ไหม
1: หมายถึงว่าใช้เงินของตัวเอง
0: ใช้เงินของตัวเอง
1: โดยที่เราเงินเดือนก้อนนี้แต่เราต้องใช้239บาท
0: คำนวณดูแล้วปลดหนี้ปลดสินน่ะต้องใช้อยู่239บาทเป็นเวลา4ปี5ปีว่าไปอ่ะที่ปลดหนี้อ่ะทำได้ปะ
1: ทำได้ไหมตอนนั้นตอบว่า
0: ไม่ได้ก็ต้องได้ไงต้องตอบไว้ก่อนเนื้อป่ะเพราะว่ามันหมดหนทางแล้วอ่ะมืดแล้วอ่ะมืดแล้วเราได้แค่239บาทได้แต่ในความเป็นจริงมันไม่มีทางได
1: ้แล้วตอนนั้นตอนที่คิดว่ามันไม่มีทางได้เนี่ยเคยคิดบ้างไหมว่าพอมันถึงจุดสุดแล้วอ่ะพี่คิดไหมอยากจะหนีหนี้อยากจะทิ้งหนี้เลยเป็นหนี้เสียไปเลย
0: เป็นคนไม่หนีสมมติว่าขั้นต่ำหมื่นหนึ่งต่ำสุดของฉันอ่ะได้แค่ 5,000 เอาเปล่าคุยต่อรองดีลเลย
1: อันนี้ที่พูดเนี่ยคุณผู้ชม 10,000 ให้ 5,000 เนี่ยอันนี้ดีแล้วนะจริงตอนนั้น 10,000 ให้ 500ได้เปล่าไม่ใช่เราเล่น
0: ไม่มีให้แต่แบบว่าสมมติว่าของขั้นต่ำเนี้ยสมมติ 10,000 ขั้นต่ำก็จะให้ 50% ของขั้นต่ำอ่ะเพราะไม่งั้นเราไม่มีรับประทานใน1เดือนไงฮะอย่างนั้นแต่ไอ้ที่น้ำตาร่วงเลยเนี่ยคือหลังจากวันนั้นที่พี่ชายคนนี้หายไป
1: ครับ
0: ก็นั่งกันอยู่ที่ร้านเนี่ยแหละนั่งทำงานก็แก๊กก็แก๊กไปนี่อยู่ดีก็มีถุงสีน้ำตาล
1: ครับ
0: ล่วงมาจากข้างหลังวางลงมาปุ๊บเหมือนถุงใส่อาหารน่ะ
1: ครับ
0: พั่วแล้วก็พูดแบบไม่ได้สุภาพมากนะเขาพูดบอกว่าอ่ะมึงเอาไปปิดหนี้บัตรเครดิตตามที่เราคุยกันไว
1: ้
0: อันนั้นน่ะน้ำตาล่วงไงนะคือมันจุกอ่ะมันจุกอยู่ตรงเนี้ยว่าแบบว่าเขาเป็นใครอ่ะแล้วคือเขาไม่ใช่ญาติเราแต่เรานับถือเขาเหมือนพี่ชายเรารักเขาเราก็มาเหมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่มาช่วยเขาดูแลกิจการเราชอบคาแคร์แต่แบบทำไมเขาต้องมาช่วยเราอ่ะคือเหมือนทำให้เราตั้งต้นใหม่ได้อ่ะเรารู้สึกซาบซึ้งแต่เราอายแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองวันเนี้ยมันแย่แล้วนะ
1: ไม่ทันละแต่ไอ้เงินก้อนนี้เอาไปใช้ทั้งหมดเลยถูกต้องไหมฮะใช้หนี้ทั้งหมดเลยทุกบาท
0: ห้ามเอาไปใช้อย่างอื่นไปธนาคารเดี๋ยวนี้แล้วเอาสลิปกลับมาให้ดูด้วยว่าปิดแล้วอันเนี้ย
1: มีบางแวบไหม
0: ไม่ไม่เลยตอนนั้นมุ่งมั่นมากคือไปแล้วคั่วเลยอ่ะทีเดียว
1: เต็มเต็ม
0: แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันโล่งขึ้นมันโล่งขึ้นเพราะว่าอันเนี้ยดอกเบี้ยเยอะสุดแล้วมันกินเหมือนกินหัวกินหางอะแบบมันทบมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบว่าโอ้ตายแล้วแม่เจ้าทำไมมันเยอะขนาดนี้นั่นคือหนึ่งอันคือหนึ่งอันที่คิดได้ว่าต่อไปเนี้ยเวลาจะกู้หนี้ยืมสินหรือจะทำธุรกรรมกับธนาคารหรืออะไรเงี้ยจะศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อน
1: เป็นเรื่องของคุณผู้ชมที่หลายๆท่านที่คนที่ไม่มีหนี้เป็นข้อดีที่คุณจะได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ครับไปศึกษาก่อนแต่คนที่เป็นหนี้อยู่คุณค่อยๆแก้หนี้ของคุณไปทีละนิด
0: ใช่
1: วางแผน
0: ค่อยๆอย
1: ่อยาอย่าอย่าเอาประสบการณ์ที่เราเคยทำกดเงินมาทบเอาเงินอนาคตมาใช้
0: คือต้องเปลี่ยนตัวเองอ
1: นาคตจะเป็นแบบนี
0: ้ต้องเปลี่ยนตัวเองจริง
1: ๆนี่คือหลักการง่ายๆครับเปลี่ยนตัวเองนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อว่าหลังจากเปลี่ยนตัวเอง

0: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณแป้งเธอได้มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินแบบผิดวิธีจนเป็นหนี้และในที่สุดก็สามารถปลดหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดได้ด้วยการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องจนถึงวันนี้คุณแป้งเป็นคนที่มีวินัยทางการเงินมากๆเลยครับ
1: พี่แป้งครับหลังจากเป็นหนี้ใช้เวลาปลดหนี้นานไหมครับ
2: ก็หลายปีเพราะพี่เอาแบบสบายๆหน่อยไม่หักดิบ
1: หมายความว่าแต่ละคนนี่บางคนก็คือหักดิบก็คือโป้งไปเลยแต่ของพี
2: ่โป้ง
1: เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าเมื่อก่อนไลฟ์สไตล์มันหนักไง
2: คือจากที่เคยแบบว่าอุ้ยแบบใช้เยอะใช้น้อยจำกัดจำกัดตัดสิทธิ์ตัวเองทุกอย่าง
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยแล้วก็พยายามไปปลดหนี้ตรงนั้นให้หมดมันเลยใช้เวลานานประมาณ 3-4 ปีเห็นจะได
1: ้ผ่านมา 3-4 ปี
2: จ้ะ
1: หลังจากนั้นได้ข่าวว่าพอใช้หนี้เสร็จปุ๊บเปลี่ยนอาชีพเลยถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่แต่ว่ามันเป็นด้วยเหตุบังเอิญด้วยก็คือว่าเพื่อนเนี่ยไปเปิดกิจการอยู่ที่หัวหินพี่ก็อาสาไปเลยว่าขอไปดูแลเป
1: ็
2: นพนักงานเขาก่อนก็ทำให้ทุกอย่างเพื่อนสนิทกันจนพอเราทำให้เขาได้ทุกอย่างแล้วปุ๊บเราก็บอกว่าเราสุดความสามารถของเราตรงนี้ละเราคิดว่าไปจ้างคนอื่นมาตรงนั้นอ่ะคือช่วงระยะเวลาที่เราเก็บเงินเราพอจะมีเงินอยู่บ้างแล้วเราก็มองหาพี่ไปอยู่หัวหิน
1: ครับ
2: พี่อ่ะชอบคาแคร
1: ์
2: พี่ก็เลยไปมองหาที่ทําคาแคร
1: ์ครับ
2: โอ้ตอนลงทุนเนี่ยคิดว่าไม่เยอะมากปรากฏว่าเยอะพอสมควรเหมือนกัน
1: ครับ
2: ถึงขั้นต้องขายรถตัวเองทิ้งเพื่อที่จะเอาเงินมาลงทุนต
1: ั
2: ้งใจอยู่นานเพราะไม่อยากเป็นหนี
1: ้
2: ไม่อยากไปกู้ไม่อยากอะไรแล้วก็คือเรามีสมบัติอยู่เนี่ยเราถามว่าเราต้องใช้รถไหมเราไม่ต้องใช้เป็นการหักดิบอย่างนึงนะ
1: ค
2: ือจะได้ไม่ต้องไปไหน
1: อยากต้องเติมน้ำมันแล้วล่ะ
2: ไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องจ่ายค่าประกันไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยคือเป็นคือรถก็ผ่อนหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนต้องเอาเงินตัวเองไม่กู้ใครก็เอาเงินก้อนเนี้ยบวกกับเงินเก็บไปลงทุนแล้วไม่รู้มันดีหรือไม่ดีนะตามหลักการแล้วก็ยืนอยู่บนเทพเราก็อยากจะมาช่วยน้องกับ3คือพี่ที่เคยช่วยเรา
1: ครับ
2: วันนี้คือพอดีเขามีปัญหาเรื่องพนักงานนิดหน่อยเราก็เลยค
1: ิ
2: ดว่าเรามีประสบการณ์แล้วเราอยากกลับมาช่วยเขามาตอบแทนเขาน
1: ั่นก็คือที่นี
2: ่นั่นก็คือที่นี่เจเกรสที่นี่
1: จากชีวิตติดลบจนตอนนี้มีชีวิตใหม
2: ่
1: ที่ดีขึ้นมาก
2: ๆค่ะ
1: อยากจะกลับไปเป็นหนี้อีกไหม
2: จ้างก็คงไม่เอาแล้วละ มันคงไม่ไหวไหมอ่ะความไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ
1: ชีวิตก็เลยปรับเปลี่ยนมาณปัจจุบันก็เริ่มมีตังเก็บถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่
1: หลังจากเป็นหนี้ปลดหนี้แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจุดสูงสุดนะฮะคุณผู้ชมการที่เราได้เคยขึ้นไปอยู่แตะสูงสุดใช้บัตรเครดิตลูดจนสามารถลู่ซื้ออะไรก็ได้ตามที่เราอยากจะได้จนปัจจุบันมันเรากลับมาอยู่ในที่จุดเดิ
2: ม
1: จุดเริ่มต้นแล้วค่อยพัฒนาขึ้นใหม่ๆพี่แป้งครับอยากให้พี่แป้งนะฮะฝากอะไรถึงคนดูทุกท่านหน่อยนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านบางท่านอาจจะเป็นหนี้บางท่านยังไม่เป็นหนี
2: ้
1: แต่เตือนสติเขาหน่อย
2: ค่ะ
1: เป็นหนี้มันไม่ดีอะอยากให้พี่แป้งฝากอะไร
2: พี่มันบอกว่าพฤติกรรมการใช้เงินวิธีคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนคิดได้ช้าบางคนคิดได้เร็วอย่างพี่เนี่ยถือว่าช้าแต่ถามว่าในสิ่งที่พี่ประสบมาอย่างเงี้ยตอนที่กลับไปอยู่หัวหินแล้วฐานะการเงินมันเริ่มดีขึ้นเราก็มองอย่างนี้เวลาบัตรเครดิตหรือเราเห็นโฆษณาต่างๆในทีวีอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มามองว่าสมัยเราเด็กๆอ่ะเขามีโฆษณาสำหรับการออมเงิน
1: ครับ
2: มากกว่าการที่จะหลอกล่อเราไปใช้เงินเดี๋ยวนี้พี่ก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการเอาเงินไปลงทุนกับอสังหาคิดต่อเนื่องว่าถ้าเราซื้ออันเนี้ยเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างที่มันจะต่อยอดออกมาเป็นเงินหรือเก็บไว้นานๆมันมีมูลค่าเพิ่
1: ม
2: มากกว่ามูลค่าลดลง
1: ครับ
2: แค่นั้นเองก็คือขอให้คิดให้ระวังเพราะพี่เห็นหลายคน

0: พี่อายุเท่าพี
1: ่
0: แต่สบายกว่าพี่แล้วเราทำให้เราหวนคิดไปว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเราเก็บออมมากกว่านี
1: ้
0: เราไม่ใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายแบบนี้เราจะมีมากกว่านี
1: ้
0: แล้วเราจะสบายกว่านี
1: ้แต่เราโชคดีแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ที่ตอนนี้เรารู้ตัวทัน
0: ใช่
1: แต่สำหรับใครที่ยังรู้ตัวไม่ทันตอนนี้ครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เตือนสติคุณครับโอ้วันนี้ต้องขอบคุณนะฮะพี่แป้งมากเลยนะครับที่มาให้ประสบการณ์บอกเล่าประสบการณ์ของคนติดหนี้ปลดหนี้จนมีทุกวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
2: เราทุกคนสามารถวางแผนปลดหนี้ได้โดยอาศัยหลักการ5ข้อดังต่อไปนี้นะครับ 1. หยุดก่อนหนี้เพิ่มและลุกขึ้นมาปรับนิสัยการใช้จ่ายเสียใหม่ 2. ตรวจเช็คหนี้ทั้งหมดว่าตกลงแล้วมีหนี้เท่าไหร่ 3. หาทางต่อรองกับเจ้าหนี้เพื่อขอลดค่าผ่อนต่อเดือนและขอลดดอกเบี้ย 4. เลือกจ่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยแพงที่สุดให้หมดก่อน 5. รักษาวินัยทางการเงินของตัวเองต่อไป
1: ผู้ชมครับข้อสำคัญของคนที่เป็นหนี้นั่นก็คือคุณจะรู้ตัวเมื่อไหร่และคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับมันเมื่อไหร่รายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้ครับบทสนทนาของเราจะดีใจมากเลยครับถ้าเกิดทำให้คุณฉุกคิดครับว่าคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับหนี้ของคุณได้อย่างไรวันนี้ต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV นั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ Cloud ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
2: ฟิลกู๊ด
0: รายการที่จะเปิดพื้นที่เติมความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
1: ซึ่งครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดของเราในสัปดาห์นี้ครับเป็นครอบครัวของคนจีนซึ่งมีลูกชายเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กเป็นเด็กที่ดื้อจนกระทั่งคิดว่าแม่ไม่รักเขา
0: เป็นไปได้เหรอคะที่ลูกชายคนเล็กของบ้านจะคิดว่าแม่ไม่รักตัวเองอยากเจอแล้วค่ะเขาเป็นใครคะ
1: อ
0: ่
1: ะถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้เลยครับ
0: ณัฐธีเอกวิจิตรหรืออุ๋ยบุตรดาเบลสลูกชายคนเล็กและคนเดียวของครอบครัวเอกวิจิตรเขาเป็นเด็กที่โมโหร้ายชอบเถียงแม่ตั้งแต่จำความได้การปะทะกันของสองแม่ลูกไม่เคยลดดีกรีลงเลยจนอุ๋ยเข้าสู่วัยรุ่นและพบกับจุดเปลี่ยนในวิธีคิดทำให้ดวงตาของเขามองเห็นความรักนั่นคือวันที่เขาเปลี่ยนเป็นอีกคนความรักที่อุ๋ยบุตรดาเบลสค้นพบหน้าตาเป็นอย่างไรพบกับอุ๋ยและคุณแม่ค่ะสวัสดีคุณแม่และคุณอุ๋ยค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้ตอนต้นพี่มิกเกริ่นเอาไว้เลยทำให้อยากรู้เลยค่ะว่าตอนเด็กๆเนี่ยพี่อุ๋ยเป็นคนนิสัยยังไง
4: คือเขาเกเรแบบเขาเอาแต่ใจตัวเขาเอง
1: ครับ
4: จะเอาชนะ
3: ทุบตีพี่สาวอะไรเงี้ยครับแบบเด็กทะเลาะกันครับก็จิกผมก็ตบตี
1: อันนั้นเรียกว่ามาเต็ม
4: คุณแม่ก็จับเขาไปขังห้องน้ำเลย
0: เ
4: ขาแกล้งพี
1: ่ครับมีเพื่อนเป็นโถส้วมช่วยเด็กไหมคร
4: ับ ห้องน้ำคุณแม่เรียนของไว้อย่างดีเขาโมโหเขาปาดลงไปหมดเวลาจับเขาไปขังเอาไว้อะ
3: ตอนผมเข้าใจว่าถ้าขังผมไว้ถ้าเกิดได้ยินเสียงของแตกเขาต้องมาเปิดผมก็กวาดให้แบบพินาศเลยครับ
1: มีมาเปิดประตูไหมครับ
3: มีครับเปิดก็วิ่งออกมา
1: แต่เห็นบอกว่าตอนเด็กๆชอบคิดว่าแม่ไม่รัก
3: ช่วงป.1 ป.2 ป.3 เนี่ยโดนคุณแม่ส่งไปอยู่บ้านอาม่าครับเราก็จะรู้สึกว่าวันจันทร์ถึงศุกร์เราต้องไปอยู่ที่นั่นทำไมถึงเราถึงไม่ได้อยู่บ้านแบบ7วันมันเหมือนโดนไปอยู่โรงเรียนประจำอะไรเงี้ยครับแล้วมันแบบคือเขาก็เข้มงวดหน่อยครับแบบบังคับให้พูดหางเสียงทุกคำพูดครับพูดอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะ
3: ซึ่งแบบอยู่ที่บ้านผมอิสระมาก
0: ไม่มีหางเสียง
3: ใช่ครับไม่มีใครมาบังคับอะไรผมทั้งนั้นแบบอย่างการบ้านเงี้ยผมเขาก็จะมานั่งเพ่งนั่งจ้องว่าทำไหมมานั่งตรวจการบ้านนั่งดูอะไรเงี้ยครับสำหรับผมอึดอัดผมเกลียดการทำการบ้านอ่ะผมไม่อยากทำแล้วผมก็ยิ่งบังคับผมยิ่งไม่ทำยิ่งบังคับผมยิ่งไม่ชอบจำได้ว่าเวลาเลิกเรียนเนี่ยต้องขึ้นรถโรงเรียนผมไม่อยากขึ้นรถโรงเรียนกลับเลยอ่ะไม่อยากกลับไปบ้านมาแล้วทุกเย็นวันอาทิตย์คุณพ่อแม่จะไปส่งที่บ้านมาเนี่ยเขาไปกินข้าวแถวนั้นก่อนแล้วคือเป็นทุกวันอาทิตย์ที่ผมเศร้ามากคือผมไม่อยากไปอยู่บ้านมาเลยอยากอยู่บ้านตัวเองแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ต้องส่งเราไปอยู่ด้วย
1: แล้วคุณแม่ส่งไปอยู่ทำไมครับเห็นคุณแม่อมยิ้มอยู่ตลอดเวลาเลย
0: แม่มีเหตุผลอะไรในใจคะ
4: แม่ดอกป๋าก็บอกว่าเอาไปอยู่ที่นั่นแหละเดี๋ยวพวกเขาจะได้สอนการบ้านแล้วรถโรงเรียนมารับเขาก็ใกล้
0: แล้วพี่อุ๋ยได้บอกคุณแม่ไหมคะว่าไม่อยากไปอยู่บ้าน
3: บอกครับบอกตลอด
1: และคำตอบที่แม่ให้ก็คือ
4: เขาอยู่ที่นู่นเขาก็สนุกของเขาอ่ะเพราะว่ามีพี่เขา
1: เราเข้าใจว่าเด็กจะสนุก
4: แล้วก็ลูกของลุง
1: ครับ
4: เขาก็อยู่ใกล้กันแล้วเขาก็เดินกันถึง
0: แต่แม่เคยทราบไหมคะว่าเขาเล่นกันแรงนะคะถึงขนาดเคยเอามีดมาขู่เนี่ย
4: เรื่องนั้นอ่ะคุณแม่ไม่รู
3: ้ผมเป็นหลานเล็กสุดนะครับแล้วก็มีพี่เขาก็โตกว่าเยอะแล้วเวลาเล่นกันเขาก็ชอบให้เราเป็นตัวแถมบ้างเวลาแบ่งข้างเล่นกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราเวลาโดนแกล้งกันเราก็รู้สึกว่าเขาแกล้งเราได้เพราะว่าแค่เขาตัวใหญ่กว่าผมก็เลยเดินเข้าไปในครัวหยิบมีดเลยครับ
1: ครับ
3: แล้วก็ที่จำได้ก็เดินเข้าไปหาเขาแบบประมาณว่ามึงแกล้งกูอีกสิแบบผมชอบเห็นสีหน้าคนที่แบบหน้ามันเปลี่ยนตอนที่ ตอนแรกเขาแกล้งเราด้วยความสนุกสนานแล้วแบบพอหน้าเขาเปลี่ยนเป็นแบบกลัวเราผมจะรู้สึกสะใจมาก
1: คุณโอเคใช่ไหมฮะอ๋อเป็นความสะใจส่วนตัวหลังจากที่เราโดนแกล้งมา
3: ใช่ครับก็จะมีผู้ใหญ่เขาเข้ามาข้างหลังแบบเหมือนมาล็อกไว
1: ้แล้วช่วงเด็กๆเนี่ยไอ้ที่แบบเรามีความเกรี้ยวกราดเป็นคนใจร้อนเนี่ยทะเลาะกับแม่บ้างไหม
3: โอ้โห
1: ใช้คำว่าโอ้โห
3: บ่อยมากๆครับเวลาแม่บ่นผมก็เถียงนะครับเวลาเขาว่าผมก็เถียงเถียงเถียง แม่ผมเป็นคนระเบียบจัดซึ่งตรงข้ามกับผมเลยครับทะเลาะกันบ่อยแบบบ่อยครับ
0: เรื่องช่วยงานบ้านนะคะ
3: อ๋อช่วยงานบ้านนี่โหประจำครับคือที่ผมเคยพูดกับพี่สาวว่าเออเหมือนแม่จะรักพื้นมากกว่าเรานะ
4: พอดีพี่เลี้ยงเขากลับไปไงแล้วเราก็ต้องมาทำกันเองใช่ไหม
0: แม่มีเหตุผล
1: แม่พูดอะไรนะ
0: พี่เลี้ยงกลับไปเราก็เลยต้องมาทำกันเอง
3: คือทำเองเข้าใจได้แต่พื้นไม้ปาเก้เงี้ยเสร็จถู2รอบเสร็จต้องมาถูน้ำยาเคลือบอีกรอบนึง3รอบก่อนหน้านั้นก็ต้องกวาดแล้วกวาดอีกคือผมสำหรับผมแบบกวาดเสร็จแล้วก็ถูครั้งเดียวมันก็พอแล้วป่ะแบบผมรู้สึกว่าโคตรเหนื่อยแล้วแค่นั้นน่ะ
0: แต่มันไม่สะอาดไงพี่อุ๋ย
1: คือจะสะอาดขนาดไหนคุณบอยคุณจะเอาข้าวไปเทกับพื้นดิน
0: มันต้องสองรอบพี่นิกมันต้องสองรอบ
1: พื้นมันเอาไว้เหยียบ
0: แม่ก็เป็นแม่บอยก็เป็นอย่างเงี้ย
3: มันสองรอบเสร็จแล้วต้องมีเคลือบน้ำยาเคลือบไม้
0: แต่ไม่มีเคลือบน้ำยา
3: โอ้เฮ้ยจนบางทีผมแบบหงุดหงิดแล้วก็แบบคือเห็นเขาเหนื่อยเราก็รู้สึกผิดนะแต่ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดยังต้องทำตามเขาอยู่มันก็จะสร้างนิสัยให้เขาเป็นอย่างเงี้ยให้เขาเรียนรู้แล้วกันว่าถ้าอยากสะอาดขนาดนี้เหนื่อยเองแล้วกันถ้าจะบ่นก็เชิญบ่นไปแล้วกันเพราะถ้าอยากสะอาดขนาดนี้มันเกินไปผมก็จะคิดแบบนี้ผมก็เออมันก็ไม่ทำทำได้เท่าที่คิดว่าเราคิดว่ามันโอเคแล้ว
1: มันต้องสะอาดเบอร์นั้นเลยเหรอครับแม่
4: ก็ปกติก็ทำกันอยู่แบบนั้นอยู่แล้วก็เลยอ่ะช่วยใช่ไหมช่วยก็ต้องทำแบบนี้พี่เขาก็ไปทำอย่างอื่น
1: เอางี้ถามเล่นๆมีอะไรที่มันค้างคาใจแบบโกรธแม่อยู่ในช่วงนั้นไหมแบบมีเหตุการณ์อะไรไหมที่มันแบบเอ้ยแม่ทำอย่างนั้นทำไมแม่ทำอย่างนี้ทำไมมันเลยทำให้เราออกจากบ้านมีไหม
3: แรงๆเลยเท่าที่นึกออกที่เคยทะเลาะคุณแม่คือผมต่อจิ๊กซออะไรเงี้ยแล้วมันยังไม่เสร็จนะครับ
1: อ๋อจิ๊กซอ
3: ครับแล้วผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งเก็บนะเดี๋ยวมาต่อให้เสร็จอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปโรงเรียนแล้วกลับมาตอนเย็นคือแบบแม่รวบทุกอย่างเก็บใส่กล่องไปหมดแล้วคือผมต่ออยู่ตรงแบบเหมือนกลางบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเกะกะอะไรเงี้ยผมก็โมโหมากก็ทะเลาะกันครับ
1: ครับ
3: แล้วก็ตวาดกันเงี้ยครับแล้วผมก็จำได้ว่าผมจ้องหน้าเขาผมหัวเราะใส่หน้าเขาเวลาเห็นเขาโมโหหัวเราะใส่หน้าผมขี่จักรยานออกจากบ้านไปเลยไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยครับคือแบบโมโหมากอย่างเงี้ย
1: คือหัวเราะด้วยความสะใจที่เห็นว่าแม่โกรธเรา
3: ใช่ครับแบบตั้งใจ
1: เพราะเราเถียง
3: ใช่ครับเราตั้งใจหัวเราะใส่ให้เขายิ่งโมโหครับ
0: แล้วแม่ยิ่งโมโหไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: แต่คำถามผมมีคำถามแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็มีคำถามเดียวกับผมแม่เก็บทำไมครับจิ๊กซอเนี่ย
4: คิดว่าเขาเอามากางเล่นแล้วเขาก็ไม่เก็บแล้วทำไมปล่อยคากันอยู่อย่างนั้น
1: ครับอันนั้นคือต่อใกล้เสร็จแล้วด้วยใช่ไหม
3: ประมาณครึ่งหนึ่ง
1: ครึ่งหนึ่งแล้วกี่พันชิ้น
3: จำไม่ได้ครับแต่เยอะครับก็เป็นพันชิ้นเลย
0: แต่ว่าแม่เป็นคนเจ้าระเบียบไงคะพอเห็นอะไรที่มันรกแล้วก็อย่างที่พี่อุ๋ยบอกมันกลางบ้านนะพี่นิก
1: อ๋อแต่บ้านใหญ่ครับเดินอ้อมได
0: ้แม่ก็เลยเก็บไม่คิดว่ากลับมามันจะเป็นเรื่องใหญ่ของบ้านใช
4: ่ไหมเพราะเราไม่เข้าใจว่าเขาต้องมาต่อกันไปเรื่อยๆคิดว่าเขาไม่เล่นแล้วแล้วทำไมเขาปล่อยทิ้งเอาไว้กลางบ้าน
0: ตอนที่พี่อุ๋ยบอกว่าแม่โมโหแล้วพี่อุ๋ยก็ตั้งใจหัวเราะใส่หน้าแม่ ตอนนั้นอารมณ์แม่ยิ่งโกรธไหมคะ
4: โกรธเพราะว่ามาหัวเราะใส่แม่เหรอแล้วเขาก็ไปเขาก็ออกไป
0: แล้วแม่ดุเขาต่อไหมคะหลังจากเขาหัวเราะ
4: ไม่คุณแม่ก็ไม่พูดอะไรแล้ว
0: ก็เงียบเลย
1: แล้วตอนที่เขาหัวเราะใส่เรารู้สึกยังไงครับแม
4: ่รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นเด็กที่จะต้องเอาชนะเราม
1: ันไม่มีความกลัวอะไรในอนาคตเหรอครับสมมติมิกลองคิดเป็นมิกนะ ถ้าวันหนึ่งลูกเถียงมิกแล้วมาหัวเราะตอนที่มิกโกรธแล้วออกไปเป็นมิกอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วเขาจะหนักไปกว่านี้ไหมอุ้ยตายแล้วนี่เขาคิดอะไรอยู่ในใจเขาถึงมาหัวเราะตอนที่เราโกรธทั้งที่คุยกันก็ได้แม่รู้สึกอะไรพวกอย่างนี้บ้างไหมครับ
2: ไม่
1: เลยแม่ชิว
4: เขาบอก
1: ชิน
4: อยู่แล้ว
1: ชินอยู่แล้วเอาเป็นว่านะผมสรุปให้เลยก่อนที่จบรายการด้วยตั้งแต่ตรงนี้เลยมวยถูกคู่ครับผมเขารู้จักกันมวยถูกคู่กระดูกถูกเบอร
0: ์แม่จะออกแนวบ่นไหมพี่อุ๋ย
3: ใช่ครับผมคนความอดทนต่ำครับ
1: เวลาทะเลาะกันเป็นยังไง
3: ก็เสียงดังมากครับ
1: ประมาณนี้
3: ใช่ครับดังกว่านี้
1: อุ๋ย
0: โอ้
3: ทำไม
1: อุ๋ยอย่าทำอย่างนี้นะ
3: จะเอาปะล่ะ
1: เอาปะ
0: อย่างนี้กับแม่
1: คุณถามแม่หรือเพื่อนคุณเมื่อกี
0: ้นอกจากเสียงดังและคำหยาบคายมีไหมคะ
3: โอ้โหเต็มที่ครับ
0: อย่างเช่น
3: ไอ้นี่แบ
1: บไอ้ตุ๊ดไอ้ตุ๊ดนี่มาครบเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานยี่ห้อไหนมาครบเลยคุณเป็นคนพูดหรือแม่พูด
3: ผมนี่แหละครับ
4: คนร้าย
0: แม่ตกใจไหมคะ
4: ก็คุณแม่ถึงบอกคุณแม่ไม่อยากเลี้ยงลูกแบบนี้
1: แล้วพอเราพูดประโยคว่าแม่ไม่อยากเลี้ยงเป็นลูกแบบนี้เขาหยุดไหมฮะ
4: เขาก็หยุด
1: หยุดก่อน
3: จำได้ก็ไม่ค่อยหยุดนะ
0: จำได้ไม่ตรงกัน
1: ชอบคุณอุ๋ยมากจำได้ว่าไม่ค่อยได้หยุดนะครับว่าใส่ต่อเลยแล้วมีลงไม้ลงมือด้วยครับ
3: ก็เวลาแม่ตีอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีผมรู้สึกว่าผมไม่ผิดเสียงก็ขึ้นแล้วมันลืมตัวแล้วครับก็ตีสวนครับ
1: แล้วแม่บล็อกทันไหม
3: สมัยเด็กก็เขาชอบเอานิ้วชี้จิ้มหน้าผากอย่างเวลาเขาโมโหมากๆเนี่ยผมก็เอามือตีมือ
1: เรียกว่าปัดดีกว่าใช่ไหมคือปัดอย่ามาชี
3: ้ครับ
4: ตกใจก็คิดว่าเอ๊ะทำไมยิ่งเลี้ยงแล้วเขาก้าวร้าวทำไมเป็นเด็กแบบนี
0: ้ค่ะ
4: ถ้าไม่อยากอยู่บ้านนี้ก็ไม่ต้องอยู่ให้เก็บเสื้อผ้าไปเลยคุณแม่ไม่เลี้ยงแล้วเป็นลูกแบบนี้ไม่เลี้ยง
0: อันนี้ก็คือเหมือนไล่เลย
4: อ่าใช่
0: แล้วพี่อุ๋ยล่ะคะพอแม่พูดแบบนี้สำนึกผิดไหมคะ
3: ไม่ครับยิ่งพูดอย่างนี้ยิ่งโมโหครับ
0: เสียงยิ่งดังขึ
3: ้
0: น
3: ใช่ครับเราก็จะรู้สึกว่าคิดหาวิธีเถียงเพื่อเอาชนะครับ
4: แล้วคุณแม่ก็ว่าเขาบอกตายแล้วขนาดเล็กๆยังเป็นแบบนี้เลยและอีกหน่อยโตจะเป็นยังไง
3: คำนี้ผมได้ยินโคตรบ่อย
4: ขนาดเขาเล็กๆอย่างเงี้ย
3: ว่าผมจำตั้งแต่จำความได้ครับคือผมแบบก้าวร้าวและเถียงและไม่ยอมครับ
0: ตั้งแต่เด็กเลย
3: ใช่ครับแล้วยิ่งบังคับผมยิ่งตรงกันข้ามเลยครับยิ่งสวนเลยครับ
1: okay. แล้วมีตัวอย่างไหมครับอยากเห็น
0: มีค่ะคือทะเลาะกันบ่อยแต่ว่าเหตุการณ์ที่จะได้ชมเนี้ยเป็นการทะเลาะกันที่รุนแรงมากนะคะชมจากละครเวทีค่ะ
3: Happy birthday to youHappy birthday to you เพลงอะไรครับพี่หวย Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you
1: เสียงดีมากครับขอเชิญไปออกซิงเกิลที่ค่ายผมด้วยนะครับ
0: โอ้โหมีบังอาจค่ะ
1: แหมเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ทุกคนเคยได้ยินโดยทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับแต่ผมเนี่ยไปทำอีกแบบนึงไว้ในอัลบั้มนึงของผมมาจะเกิดจริงมาเกิดมาจะเกิดจริงมาเกิดมาจะเกิดจริงมาเกิดมาจะเกิดจริงมาเกิดมาไม่ได้เกิด
2: มาไม่ได้เกิดแล้วใครมาเกิดแทนล่ะครับ
1: เกิดแทน
2: แม่
1: โ
2: ยนมาสักขนาด
1: ร้องให้เบนฟังบ่อยไหมครับ
2: เพลงนี้เหรอครับ
1: ครับผม
2: ไม่กล้าร้องเพลงนี้ส่วนใหญ่จะร้องเพลงกล่อมลูกครับช่วงนี
1: ้งดงามมากครับครับบทเพลงก็คือสิ่งที่สะท้อนออกมาจากชีวิตของศิลปินแล้วศิลปินที่เขียนเพลงแบบนี้คุณคิดว่าชีวิตเขาต้องเจออะไรมาบ้างและเขาอยากบันทึกอะไรไว้ในชีวิตเขาครับ

0: โอ๊ยบอกว่าให้ลงมากินข้าว
1: เดี๋ยวมันก็ลงมาเองแหละแม่
0: เอ๋เรียกน้องให้มาสิ
2: โอ๊ยกินข้าว
3: นั่นแหละครับผมตอนวัยรุ่นห้ามก้าวร้าวต่อต้านโดยเฉพาะแม่
0: ทำเสียงปึงปังทำไมไร้มารยาทใครเขาจะหาว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน
4: แล้วสอนไหมล่ะ
0: ฉันสอนแกต้องไม่รู้ทั้งเท่าไหร่หัดจำซะบ้างดูอย่างพวกพี่ๆเขาสิพวกแกสองคนก็เหมือนกันสอนน้องบ้างนะ
2: ไม่น่าลากไปเกี่ยวมั้งมา
5: ม้ากินข้าวเถอะป๋าหิวแล้ว
1: มากินกันลูกนะ
0: เอาเลยยังไหนๆเอาลมขึ้นแล้วพ่อชำระความก่อนอาโกเขาโทรมาบอกว่าแกไปไล่ฟันพี่ๆบ้านโน้นแล้วเขาจะให้ม้าจัดการแกจะว่ายังไง
4: ก็ไม่ว่ายังไงพวกมันแกล้งผมก่อนอะ
0: ถึงโดนแกล้งก่อนก็เอาไม่ไปฟันเขาไม่ได้แล้วเรียกเขาว่ามันได้ยังไงเขาเป็นพี่แกนะ
4: เป็นพี่แล้วไงอะก็ถ้าม้าไม่ส่งผมกับเจ้ไปอยู่บ้านโน้นอะมันก็ไม่มีปัญหาป่ะ
2: พวกเจ้ก็ไม่อยากไปไม่น่าลากกูไปเกี่ยวมั้ง
4: ม้าอยากส่งผมไปเองก็ต้องรับผลกรรมเองดิชอบอ้างมากไม่ใช่เหรอเวรกรรมอะไรนั่นอะ
0: ไม่เห็นจะว่าพี่พวกพี่แกจะมีปัญหาตรงไหนเลยมีแต่แกนั่นแหละ
4: ก็มีแต่แกแต่แกเออใช่ผมแม่งตัวปัญหาพอใจยังพอใจแล้วก็กินข้าวจะได้เงียบปาก
0: โอ๊ยฉันเป็นแม่กันนะ
3: นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นประจำในครอบครัวของผมเรียกว่าเป็นเรื่องปกติเลยก็ว่าได้ไม่รู้ทำไมพอโต้เถียงกันทีไรแม่ผมก็จะอ้างด้วยคำว่าฉันเป็นแม่แกนะในใจของผมมีแต่คำถามและคำเถียงแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจในวันนั้นให้มันหลุดจากใจและหลุดออกจากปากผมไป
4: เป็นแม่แล้วไงอ่ะ
0: ไอ้อุ้ย
2: อิ่มแล้วไปก่อนนะ
5: ไปด้วย
1: เดี๋ยวป้าไปด้วย
0: ไม่ต้องอยู่มาตรงนี้แหละดูมาทำบาปก่อน
1: ครับ
2: ค่ะ
0: แกกล้าพูดแบบนี้กับพ่อกับแม่ไม่กลัวว่าตายไปจะเป็นเปรตปากเท่ารูเข็มเหรอ
4: ม้าเคยเห็นเหรอถึงรู้ว่าเป็นยังไงอ
3: ่
4: ะ
3: ใจเย็นก่อนวัยรุ่น
4: อ้างจ้างบาปกรรมอะไรเนี่ยเอามาขู่ไอ้เด็กอยู่ใต้อำนาจสิไม่ว่า
3: อุ้ยพอเถอะอุ้ย
0: นี่ถ้าฉันรู้อย่างนี้นะฉันน่าจะเอาขี้เท่ายัดปากซะตั้งแต่เกิด
3: จำได้เป๊ะทุกคำเลยนะเอง
0: นี่เถียงทำให้ตกฟากกล้าล้อเลียนพ่อแม่แกนี่นะ
4: คำก็บุญคุณสองคำก็บุญคุณมีบุญคุณอะไรกันนักหนา
0: บุญคุณที่เลี้ยงแกมาไงที่เป็นแม่เลี้ยงแกมา
3: หยุดเถอะอุ้ยอย่าพูดคำนั้นก่อนที่ต้องเสียใจไปทั้งชีวิต
4: ทำให้เกิดมากันเองนี่ไม่ได้ขอสักหน่อยจะมาทวงบุญคุณได้ไง
0: ไอ้ย้อย
3: แล้ว
2: ใจเนี่ย

0: และเหตุการณ์ในวันนั้นมันอยู่ในบันทึกความทรงจําแล้วมันก็ส่งผลให้ออกมาเป็นบทเพลงเพลงนั้นคุณรู้ไหมครับว่าคำถามที่ผมพูดกับแม่แค่ไม่กี่วินาทีมันทำให้ผมต้องหาคำตอบทั้งชีวิต
1: เป็นยังไงบ้างคะพี่อุ๋ยละครเมื่อสักครู่นี้หมวยเห็นพี่อุ๋ยน้ำตาไหล
2: ใช่ครับเหมือนมากครับประโยคกับเรื่องเบสิกตะโกนเรียกให้ลงมากินข้าวแล้วลงมาก็แบบเป็นหงุดหงิดหงุดหงิดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตะคอกกันอย่างเงี้ยครับแพทเทิร์นนี้เลยครับแบบนี้เลยครับ
3: วันที่แม่ได้ยินประโยคนั้นแม่รู้สึกยังไงครับ
4: ก็เสียใจคือเขามาย้อนแบบนี
3: ้ครับเป็นประโยคที่แรงที่สุดที่เขาเคยพูดกับเราด้วยไหมครับ
4: ค่ะใช่ก็โมโหเขาด้วยแล้วก็นึกว่าเอ๊ะทำไมเขาพูดคำนี
3: ้ครับเราโทษตัวเองไหมว่าเราเป็นคนเลี้ยงเขามา
4: ก็โทษตัวเองเหมือนกัน
1: โอ้โหพี่อุ๋ยกอดคุณแม่เลยงั้นถามพี่อุ๋ยบ้างว่าคือตอนนั้นพี่อุ๋ยคิดอะไรทำไมถึงพูดประโยคนั้นออกมาคะ
2: หนึ่งคือจะเอาชนะสองคิดว่ามันคือเหตุผลครับเหตุผลของผมครับแล้วก็คิดว่าถ้าจะมาทวงบุญคุณว่าเป็นแม่เป็นแม่เป็นแม่แล้วสถานะแม่นี่มันได้ไปได้ยังไงอ่ะก็เพราะคุณทำให้ผมเกิดมาป่ะถ้าคุณทำให้ผมเกิดมาผมขอป่ะผมไม่ได้ขอเนี่ยแปลว่าคือคิดแต่จะหักล้างจะเอาชนะครับสมัยนั้นมันไม่มีโซเชียลมีเดียครับถ้ามีผมก็คงพิมพ์อะไรอย่างนี้ลงไปด้วยเป็นที่ระบายออกแต่ทุกวันนี้ผมเห็นเด็กที่มันพิมพ์อะไรอย่างนี้ลงไปเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่เห็นด้วยอยู่แล้วล่ะสองคือเฮ้ยแต่กูเข้าใจมึงนะเพราะตอนเด็กๆกูก็เป็นอย่างเงี้ยคือคิดได้แค่มุมแค่เนี้ยมันมองแคบแค่เนี้ยมันไม่ได้มองกว้างคือเอาง่ายๆไม่ได้อย่างใจแล้วก็จะเอาชนะอย่างเดียวแค่นั้นแหละครับผมถือว่าผมโชคดีที่ไม่เกิดในยุคที่มีโซเชียลมีเดียในวัยนั้นน่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะถ้ามันมีผมก็คงพิมพ์ลงไปแล้วแหละคงระบายลงไปในนั้นซึ่งผลที่ตามมาเนี่ยโห
1: มหาศาล
2: คุณจะไปทำงานทำการที่ไหนถ้าเขาเห็นไม่มีใครอยากรับหรอกคนพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยสองคือคนรู้จักคนอื่นๆมุมมองที่เขามีต่อคุณที่แบบถ้าพิมพ์พูดถึงพ่อแม่อย่างเงี้ยมันก็คงจะมีคนระดับปัญญาเท่ากันที่จะเห็นด้วยกับคุณซึ่ง ผลกระทบวันนึงอาจจะเข้าใจได้ในวันที่โตกว่านั้นแล้วผ่านประสบการณ์ชีวิตมากกว่านั้นแล้วแล้วก็ปัญหาที่เขาจะต้องได้รับมันคงจะเยอะกว่านั้นซึ่งตัวผมเองถ้าเกิดผมอย่างที่บอกว่าผมเกิดในยุคที่มีโซเชียลมีเดียผมคงเรียนรู้ทางโหดกว่านี้อีกเยอะคงได้รับผลกระทบมากกว่านี้อีกเยอะ
1: ช่วงวัยรุ่นเนี่ยค่ะแม่มีอะไรที่ห่วงพี่อุ๋ยบ้างคะ
4: ก็กลัวเขาแบบไปคบกับเพื่อนหรือว่าไปหัดสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยไปติดยาห่วงเขาเรื่องนี้เรื่องเดียวเพื่อนเขาบางคนก็สูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเพื่อนให้สูบบุหรี่อะไรอย่าไปสูบนะรู้ไหมเขามีจุ่มยาไว้ในนั้นอ่ะถ้าสูบนั้นจะติดไปเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะไม่เลี้ยงเด็ดขาด
2: คือผมก็งงนะคุณพ่อผมทั้งกินเหล้าทั้งสูบบุหรี่ให้เห็นต่อหน้าทุกวันแต่ว่าแม่ห้ามกินเหล้า
4: แม่ไม่ชอบเลย
3: แล้วที่พ่อทำทุกวันแม่ก็คือห้ามไม่ได้แต่ก็เลยมาห้ามที่ลูก
4: ใช่
3: แล้วแม่เคยพูดกับพ่อไหมครับว่าห้ามทำให้ลูกเห็น
4: บอกเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยแล้วเนี่ยว่ายังไงถ้าอีกหน่อยน้องอุ๋ยกินเหล้าก็จะพูดไม่เชื่อฟัง
1: ค่ะ
3: ครับแล้ววันแรกๆที่คุณกินเหล้านี่แม่รู้
2: ไ
3: ห
2: มไม่รู้ครับ
4: ไม่รู้อ
2: ่
4: ะ
2: แม่ไม่รู้ครับ
1: แล้วแม่มารู้ได้ไงอะคะว่าเขากิน
2: แม่ไม่รู้เลยมั้งครับทุกวันนี
1: ้เอาเหรออ
3: ้าว
2: ช่วงมัธยมตอนนั้นผมกินเหล้าน้อยผมไปดูกัญชาแทนครับ
3: แล้วแม่รู้ไหม
2: ไม่รู้ครับ
1: แม่ไม่รู้อี
2: กครับเวลากลับมาบ้านเนี่ยมันต้องเก็บอาการเนี่ยแล้วมันก็จะอึดอัดจนทำให้บางครั้งเราไม่ดูดบอกเวลาอยู่กับเพื่อนไม่ได้ว่ะต้องกลับไปกินข้าวกับพ่อแม่ก็ใช้วิธีแบบบางทีกินข้าวกับพ่อแม่เสร็จค่อยออกไปหาเพื่อน

0: ถวบ้านเงี้ยครับแล้วก็ไปนอนเล่นเกมไปอยู่บ้านเพื่อนก็จะไปดูเวลาอย่างนั้นซะมากกว่า
1: ครับพอรู้แล้วเป็นไงครับแม
2: ่ตกใจเหมือนกันนะเนี่ยว่าไปติดกัญชา
3: ไม่ได้ติดใช่เฉย
1: รู้ว่าเขาสูบบุหรี่แล้วเป็นยังไงครับ
2: คือเขาไม่ได้ติดจนแบบเหมือนกับทุกคนจะต้องมานั่งสูบสูบ
1: เรื่องเล่าครับ
2: เล่าเนี่ยอันนี้คุณแม่ก็ไม่รู
1: ้แล้วพอรู้แล้วลงเวทีโดนไหมฮะ
2: ไม่เพราะเรื่องนี้เขารู้อยู่แล้วว่าตัวเขาเองเขาต้องตัวรู้ตัวเขาเอง
3: ทุกวันนี้ผมก็ไม่ดื่ม
2: เ
3: ลยคร
2: ับ เขาไม่ดื่มอยู่แล้ว
1: มันมีประเด็นเยอะมากที่ควรจะต้องถามแขกรับแชร์บ้างพี่หมวย
4: ค่ะวันนี้สองท่านนะคะเป็นตัวแทนของคุณแม่แล้วก็ตัวแทนของลูกวัยรุ่นค่ะแม่ก้อยสิรินุชค่ะและน้องปาล์มธัญวิทย์สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะค่ะถามมุมของแม่ก้อยก่อนนะคะถ้ามีลูกวัยรุ่นแล้วเฮี้ยวแบบนี้อารมณ์แรงแบบนี้แม่จะจัดการยังไงคะ
5: ทำไงฮะ
6: คือก้อยอ่ะจะไม่เหมือนคุณแม่ของน้องอุ๋ยคือว่าเป็นคนที่คุยกันด้วยเหตุผลโยนเหตุผลมาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแล้วมันก็ไม่ได้จบลงที่ใครถูกใครผิดจบลงที่ว่าฉันได้เสนอเหตุผลของฉันแล้วเธอก็เสนอเหตุผลของเธอแล้วจบเลิกคุยกัน
1: แล้วลูกพี่ก้อยมีเหตุผลเยอะเท่าอุ๋ยไห
6: ม
1: ค
6: ุ
1: ณต้องชนะเขาในเหตุผลของเขาให้ได้นะครับเพราะเขาก็มีเหตุผลเขาก็ยึดมั่นในสิ่งที่เขาคิดนะ
6: เราอยากชนะทั้งคู่แหละ
1: ครับ
6: เราก็อยากชนะลูกก็อยากชนะอย่างเช่นอันแรกนี่ก็คือแม่ครับขอไปเที่ยวขอไปเที่ยวครับประมาณม.ต้นแล้วเงี้ยไปเที่ยวศุกร์เสาร์อาทิตย์ต้องไปเที่ยวกลางคืนกินเหล้าครับอะไรเงี้ยเรียนอยู่นะเฮ้ยไม่ได้แม่ก็ยืนกรานว่าไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้หรอกคุยกันประมาณชั่วโมงกว่าคุยกันในบ้านขอเขาขอให้ได้ว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาจะต้องไปเราก็ขอบอกว่าเราก็ห้ามว่ามันไปไม่ได้มันไปไม่ได้จนเราก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าจบนะคือคนนี้บอกว่าไม่ให้ไปแต่อีกคนเนี้ยบอกว่าอยากไปใช่ไหมจบเราดีลไม่ได้แล้วเราจบประเด็นไม่ได้ต่างคนต่างโยนเหตุผลมันคือจบไม่ได้อะยังไงเขาก็ต้องไปถ้าเราชนะเขาก็ต้องแอบไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือจบแค่นั้นถ้าเกิดเขาไปเขาก็รับรู้ว่าเขาเคยได้ยินเสียงเหมือนที่อุ๋ยพูดกับแม่อย่างเงี้ยว่าอุ๋ยมีอะไรบางอย่างที่ใส่โปรแกรมมาไว้ว่าเล่าไม่ดีนะอะไรเงี้ยคือเขาได้จำแล้วล่ะว่าเราไม่ชอบไม่อยากให้ไปเพราะเหตุผลแบบนี้แบบนี้มันเสี่ยงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้จำแล้วว่าเขาอยากไปเพราะอะไรเพราะเขาได้เล่ามาให้ฟังหมดแล้วคือก้อยว่ามันเป็นความโชคดีถ้าเราได้คุยกันแต่ถ้าเกิดไม่ได้คุยกันเนี่ยค่อนข้างยากละเพราะเราไม่รู้ว่าทิศทางมันจะไปทางไหนอะไรเงี้ย
4: ค่ะถามพี่ปาล์มบ้างนะคะในฐานะตัวแทนของลูกถ้าเป็นลูกวัยรุ่นแล้วมาเจอแม่เนี้ยบๆเคี้ยบๆแบบนี้ค่ะ
0: ครับ
4: พี่ปามจะทำไงคะ
7: คือผมมีความรู้สึกว่าสมมุติว่าเป็นลูกชายเหมือนพี่อุ๋ยเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าในบ้านเนี่ยคาแรคเตอร์ของแม่เป็นคาแรคเตอร์ที่สำคัญมากเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยมันเป็นผู้ชายเหมือนกันมันอาจจะเข้าใจกันไปเรื่อยฮะจนไม่มีใครคอยมายั้งไว้อะไรอย่างเงี้ยบางทีเรามีคาแรคเตอร์ของแม่ซึ่งอาจจะไม่ได้เข้าใจลูกผู้ชายมากมาคอยยั้งไว้บ้างเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีอะไรเงี้ยอย่างของพี่อุ๋ยที่สมมุติเราใช้คำว่าดื้อแล้วกันฮะสมัยเด็กๆกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นการดื้อที่โดดเด่นกว่ามนุษย์มนาทั่วไปเขาจะทำกันนึกออกไหมฮะ คือมันไม่ใช่ระบบการดื้อแบบเหมือนแบบเด็กคนนี้ดื้อประมาณเท่านี้อะไรพี่อุ๋ยก็จะโดดเด่นมาก
1: เป็นการว่าคนที่ไพเราะ
7: มากเลยสอบมากอะไร
1: เป็นการว่าคนที่ไพเราะมากจริง
7: ๆมีไพเราะกว่านี้อีกฮะในชีวิตคุณแม่อาจจะไม่คุ้นชินด้วยซ้ำไปว่าไอ้การดื้อระดับเนี้ยมันแปลว่าอะไรแล้วต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าอย่างตัวผมเองอย่างเงี้ยมันจะมีช่วงนึงที่ผมทะเลาะกับที่บ้านเพราะว่าผมต้องถูกไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ช่วงม.4เพราะว่าการเรียนตอนที่อยู่ม.ต้นเนี่ยมันแย่มากแล้วก็นิสัยก็แย่มากทั้งพ่อกับแม่เค้าก็มีความรู้สึกว่าควรจะต้องไปใช้ชีวิตที่อื่นไปหาประสบการณ์ที่อื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ความต้องการของผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแล้วระหว่างที่กําลังจะไปเนี่ยพ่อกําลังสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาผมก็พูดกับทุกคนในบ้านว่าดีจังเลยเนอะสร้างบ้านมาแล้วผมไม่ให้อยู
4: ่
7: คือผมต้องไปพอดีพ่อก็ตอบกลับมาว่าช่วยไม่ได้มึงเรียนโง่เอง
1: พี่ปุ๊พูดอย่าง
7: น
1: ั้นเหรอครับ
7: นี่คือคำพูดของ
1: ม
7: นตรีเจนสอนนะฮะมันสำคัญ
1: นี่ลูกพี่ปุ๊มนตรีนะฮะผู้ชายที่เราเห็นในละครที่แบบโอ้ยคุณพ่อสุดที่รักพี่ปุ๊ของเรา
7: ไม่แต
1: ่ช่วยไม่ได้เรียนโง่เอง
7: ใช่แต่ว่าประเด็นก็คือว่าในความเป็นจริงผมอาจจะโกรธก็ได้แต่ว่าผมเนี่ยเป็นเด็กที่กวนมากๆอยู่แล้วแล้วคำพูดของพ่อนั้นน่ะมันทำให้ผมขำแทนที่จะโกรธมันทำให้ผมขำ

0: และหลังจากนั้นมันก็เป็นวันที่ผมคิดขึ้นมาได้เลยว่าอ๋อในเมื่อมันเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยหน้าที่รับผิดชอบมันคือต้องเรียนถ้าแปลว่าเราทำมันไม่ดีอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่เราที่ต้องโทษผู้อื่นและหลังจากนั้นมามันก็เป็นภาพจำเลยว่าอ๋อถ้าทำอะไรรับผิดชอบเองพี่ชายสามารถอยู่ที่นี่ต่อได้เพราะเขาเรียนอยู่ในคันลองปกติเขาก็เรียนที่ต่อไปได้แต่ผมไม่มีสิทธิ์อยู่เพราะว่าการเรียนการสอนเราไม่ดีไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ไม่เชื่อฟังพ่อแม่มันก็มีความจำเป็นบางทีที่ต้องไปอยู่ที่อื่นเหมือนกันอะไรเงี้ย
1: เมื่อกี้ก็เป็นมุมมองนะครับจากแขกรับแชร์ของความเป็นคุณแม่แล้วก็เป็นลูกที่เรียกว่าเฮี้ยวก็คือตรงกับนี่เลยแขกรับเชิญของเรา
2: ค่ะนั่นคือชีวิตช่วงวัยรุ่นที่หัวร้อนแต่มันจะมีช่วงที่เขาเริ่มหัวเย็นนะคะคุณแม่ก็คือตอนที่เขารู้ว่าฐานะทางบ้านนี่ดีตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะพี่อุ๋ย
3: ก็โดนเลี้ยงสบายมาตั้งแต่เด็กครับแบบอยากกินอยากเที่ยวอะไรเขาก็มีให้หมดของเล่นเกมอะไรเงี้ยเขามีคือขอไปเนี่ยรอไม่นานเดี๋ยวก็มีมาให้อะไรเงี้ยครับแล้วก็พอในช่วงมัธยมปลายอะไรเงี้ยเศรษฐกิจที่บ้านเริ่มไม่ดีอย่างเงี้ยครับพอเริ่มรู้ว่ามันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะเศรษฐกิจที่บ้านไม่เหมือนแต่ก่อนก็จะรู้สึกสงสารพ่อแม่รู้สึกละอายเวลาต้องไปแบมือขอเงินเขาครับรู้สึกว่านอกจากจะช่วยเขาไม่ได้แล้วยังเป็นภาระอีกต่างหากแบบมีแต่ขออะไรเงี้ย
2: ทำไมตอนนั้นแม่ไม่บอกลูกอะคะว่าที่บ้านเราเนี่ยเจอกับปัญหาอะไรบ้าง
4: คิดว่าบอกไปเขาก็ยังพวกนี้เป็นเด็กกันอยู่ไม่รู้จะไปบอกทำไมก็เลยไม่บอก
1: แต่เห็นบอกว่าบ้านแม่มันเกิดเหตุการณ์ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งไม่ใช่เพียงแค่เศรษฐกิจที่ล่มตอนปี40วิกฤตเศรษฐกิจ40มา 4-5 ปีอะไรไฟไหม้นะครับ
4: ที่บ้าน
3: เพิ่งรีโนเวทใหม่แบบพี่สาวจะแต่งงานคร
1: ับ
3: คนโตแล้วก็ไฟไหม้วันแต่งงานเลยครับ
1: มันไหม้ได้ยังไงฮะ
3: คนจีนจะมีสารพระภูมิสาร
2: จี
3: นเยอะนะครับก็เขาปักธูปพี่สาวปักธูปคือไหว้ก่อนออกไปวัดครับไปทำบุญตอนเช้า
4: จะไปเลี้ยงพระเช้าที่วัดปักน้ำ
3: กำลังกวดน้ำอยู่เลยครับจำได้ข้างบ้านโทรมา
4: เขาบอกว่าเออใจเย็นๆนะที่บ้านอ่ะไฟไหม้แ
3: ล้วกลับมาก่อนมาดู
4: พอคุณแม่กลับจากวัดมาเขาอยู่หน้าบ้านเขาเข้ามากอดบอกคุณแม่อย่าไปเสียดายของของคุณแม่นะ
2: พอพี่อุ๋ยมากอดแม่บอกว่าแม่ไม่ต้องเสียดายข้าวของแล้วพอไปเห็นกับตาตัวเองข้างในอะคะแม
4: ่น้ำตาไหล
2: พอพี่อุ๋ยเจอสถานการณ์แบบนี้ทั้งพิษเศรษฐกิจทั้งไฟไหม้ด้วยตอนนั้นเราปรับตัวยังไงบ้างคะ
3: โอ้ตอนนั้นมันเป็นงงๆครับคือสงสารพ่อกับแม่มากครับคิดแต่ว่าทำยังไงก็ได้ให้เขาสบายใจหรือแบบเราก็เป็นภาระเขาให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยก็พยายามเลี้ยงตัวเองให้ได้พยายามทำอะไรเขาสบายใจ
2: คร
3: ับผมทำงานตั้งแต่ตอนเรียนรามครับเรียนมหาลัยครับผมทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยช่วงนั้นผมก็ทำเพลงมาตลอดครับแต่ทำแล้วก็ทุกคนก็จะพูดหมดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสนุกโลกแห่งความฝันแต่โลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันคืองานแบบนี้แหละที่มึงไม่ชอบต้องทนทำไปนี่คือชีวิตคน
2: ค่ะ
1: เรารู้ตัวเราว่าเราชอบเรื่องเพลงตั้งแต่อายุเท่าไหร
3: ่ผมไม่เคยคิดจะเป็นนักร้องเลยครับเพราะผมเสียงไม่ดีครับร้องเพลงไม่เป็นแต่ผมที่ตอนเด็กๆโรงเรียนสอนเขียนกลอนสมัยประถมแล้วผมเขียนกลอนแล้วผมก็เขียนแต่กลอนแบบแซวเพื่อนในห้องเอาปมด้อยเพื่อนมาล้ออะไรเงี้ยในกลอนแล้วเพื่อนอ่านก็หัวเราะกันถ้าเราก็รู้สึกสนุกกับสิ่งนี้จนช่วงที่วัยรุ่นผมชอบฟังเพลงแร็ปเพลงฮิปฮอปอย่างเงี้ยครับก็ฟังถึงจุดนึงก็เฮ้ยอยากลองทำดูเองบ้างแล้วมันก็เป็น2 อย่างรวมกันตรงที่มันคือการเขียนกลอนแล้วก็ร้องให้ลงจังหวะโดยที่คุณไม่ต้องเสียงดีก็ไ

0: มก็เลยแบบเอ้ยลองเขียนมันดูแต่ว่าผมก็รู้สึกสนุกกับมันอะไรเงี้ยครับ
1: แม่รู้ไหมครับว่าลูกเรามีความสามารถด้านนี
2: ้ไม่รู
1: ้แม่รู้ใช่ไหมครับทุกวันนี้ลูกแม่เป็นนักร้องแล้วฮะ
2: ช่วงที่เขาไปทำเพลงอะไรนั่นน่ะคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำเพลงอะไร
1: เอ้าเหรอครับ
2: ไม่รู้เพราะว่าเขาเย็นเขาก็ออกไปเช้าเขาก็กลับมาแล้วพอเราว่าเขาบอกไปไหนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปทำเพลงอะไรไม่เคยเห็นเขาร้องเพลงไม่เห็นได้ยินอะไรว่าอยู่ๆไปทำเพลงเขาตอนช่วงนั้นเขาเป็นเซลล์อยู
3: ่ค่ะ
2: แล้วเสร็จแล้วก็อยู่ๆเขาบอกเขาจะออกจากเซลล์บอกอ้าวทำไมอีกอ่ะเขาบอกเขาจะไปทำเพลงแล้วเสร็จแล้วเราก็โมโหเขาบอกว่าอะไรสงสัยขี้เกียจอ่ะคือไม่ชอบทำงานแน่เลยยังพูดกับป๋าเขาบอกดูสิไปทำตรงไหนก็ไม่ดีอะไรก็เบื่อเสร็จแล้วนี่ก็ไปทุกวันเย็นออกเช้าก็กลับมาเราก็เอ๊ะเขาไปทำอะไรยังไม่รู้เลยว่าเขาไปทำเพลงอะไรเขาจะออกอัลบั้มเนี่ยเขาก็ไปทำผมไอ้ฟูๆอย่างสมัยก่อนโอ้โหคุณแม่นะมองทุกวันเห็นเขาแล้วต้องด่าเขาทุกวันเหมือนกับกุ้ยอะไรอย่างนั้นอ่ะทำไมทำแบบนี้แล้วเขาก็ไม่ตอบนะเขาก็เฉย
0: ผมเคยไปโกนหัวแล้วกลับมาบ้านแม่ผมด่าแรงมากแบบพ่อแม่ไม่ทันตายโกนหัวทำไมอะไรเงี้ยจะทะเลาะกับแม่เรื่องทรงผมมาตั้งแต่แบบช่วงวัยรุ่นนะครับตลอดเวลา
2: เราบอกหน้าตาก็ไม่ได้หล่อจะไปไว้ทรงอะไรก็ไม่รู
0: ้แม่ผมพูดคำนี้มาตั้งแต่เด็กแบบตัดผมทรงอะไรดูหน้ามึงป่ะช่วยดูหน้าตัวเองด้วยแบบแม่พูดอย่างนี้บ่อยมาก
3: หายกังวลเลยไหมคะกับภาพเก่าๆของเขาในวัยเด็กกับภาพที่แม่เห็นเขาออกอัลบั้มมีแฟนเพลง
2: แบบคิดไม่ถึงว่าเขาจะเป็นอย่างนี้เขาเปลี่ยนได
1: ้อะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราหายเดือด
0: ตอนที่ไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกหลังจากบ้านไฟไหม้ครับคือผมเป็นคนมีคำถามเยอะมาตั้งแต่เด็กนะครับตอนเด็กคุณแม่จะให้อ่านหนังสือพระบ่อยพวกหนังสือธรรมะอ่านมันก็ได้ผลประมาณนึงเดี๋ยวก็ไม่ได้มากอะไรเท่าไหร่แต่มันก็จะมีคำถามช่วงวัยรุ่นว่าเกิดมาแล้วก็แก่ตายไปทำงานทุกคนหวังว่าจะทำงานให้รวยแต่งงานมีลูกซื้อบ้านซื้อรถแล้วแก่ตายไปแค่นี้เหรอชีวิตคนเราจนเนี่ยครับพอบ้านไฟไหม้ก็อยากไปลองปฏิบัติธรรมดูเพราะว่าคือหนึ่งไปแล้วคิดว่าถ้าแม่สบายใจก็คิดว่าเขาสั่งให้ทำอะไรในคอร์สเนี่ยจะลองทำทุกอย่างเลยแล้วถ้าออกมาแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยจะออกมาบอกทุกคนเลยว่ามึงอย่าไปแบบมันเป็นเรื่องงี่เง่าแบบแต่ถ้าเกิดมันได้ผลเราจะสนใจทดลองทำมันต่อก็นั่นแหละครับก็เลยลองไปครับ
3: แต่วันที่จะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีเรื่องนะคะพี่มิก
1: เรื่องอะไรอีกนะฮะ
3: เนี่ยแม่กับลูกเขาก็ทะเลาะกัน
1: ทะเลาะทำไมฮะ
3: ตอนนี้เหมือนจะไปได้ดีนะเท่าที่พี่อุ๋ยเล่าแต่ก็ยังทะเลาะอยู่ยังไงคะคุณแม
2: ่คือเขาไม่ได้จองอ่ะพี่ยั่วพุทธอ่ะเขาต้องจองใช่ไหมคุณแม่ก็เข้าใจว่าเขานัดเพื่อนชวนเพื่อนไปกันแล้วเขาคงจองเอาไว้แล้วคิดอย่างนั้นก็ไปถึงเอ๊ะทำไมสักพักหนึ่งคนก็เข้าไปกันหมดอ้าวน้องอุ๋ยทำไมน้องอุ๋ยไม่เข้าเข้าอะไรอ่ะไม่ได้จองมาบอกอ้าวแล้วจะมาทำอะไรอ่ะเราก็โมโหเขาแล้วบอกอ้าวแล้วไม่ได้จองจะมาได้ยังไง
0: ผมไปหาข้อมูลมาแล้วคือมันมีคอร์สอะแต่มันผมตัดสินใจแล้วผมก็จะไปเลยครับแล้วผมไม่ได้จองก่อน
3: จองไม่ทันเขาปิดไปแล้ว
0: ใช่ครับโทรถามเขาเขาบอกว่าคุณต้องรอคนสละสิทธิ์คุณถึงจะมีสิทธิ์เข้าไป
3: ค่ะ
0: ผมก็ถามว่าคนสละสิทธิ์บ่อยไหมเขาบอกมันก็มีทุกคอร์สนะแต่ว่ามันก็ไม่แน่นอนอะก็แล้วแต่มันก็เขาบอกไม่ได้ว่าโอเคแล้วผมต้องทำไงพ่อถ้าอยากมามากคุณก็มารอคนสละสิทธิ์โอ้ได้ผมก็เก็บของเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วก็กลับไปนั่งรอคนสละสิทธิ์นะครับ
3: คอร์สนั้นกี่วันคะพี่อุ๋ย
0: 8วันครับ
2: 7 7 8วัน
3: 8วัน7คืนไม่น่าเชื่อนะคะจากเด็กหัวร้อนจากเด็กที่ไม่เคยเห็นความรักของแม่ไม่เคยเห็นความรักของคนในครอบครัวมาวันนึงตัดสินใจที่จะไปปฏิบัติธรรมแล้วตัดสินใจแล้วก็ไปเลยไปเสี่ยงดูว่าจะได้ปฏิบัติหรือเปล่าเราไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้นะคะผ่านละครเวทีค่ะ
4: สิ่งที่ผมพบจากการปฏิบัติธรรมก็คือกระดุมเม็ดแรกในชีวิตของผมมันกลัดผิด

0: การเอาตนเป็นศูนย์กลางทุกอย่างโคจรรอบตัวเราคิดแต่ว่าทุกคนล้วนทำเพื่อความสุขและผลประโยชน์ของตัวเองไม่เชื่อในความรักและความเมตตา
1: เมื่อพิจารณาด้วยธรรมแล้วจึงพบว่าตัวเราไม่ใช่ศูนย์กลางแต่เรากำลังโคจรไปซึ่งเราจะเอาพลังจากไหนเพื่อโคจรไปถ้าไม่ใช่สิ่งนี้

0: อุ๊ยป้ากับม้ามารับแล้วลูก
1: กลับบ้านกัน
2: เมื่อกัดกระดุมใหม่ถูกต้องแล้วก็ถึงเวลาที่ความหลงผิดจะต้องลาจากไป

0: มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่มนุษย์เราเกิดมาแต่การเติบโตขึ้นมาเป็นมนุษย์สิที่มันยากถ้าไม่มีความรักหล่อเลี้ยงเรามาคำตอบของคำถามที่ผมถามแม่ไปในวันนั้นมันเกิดขึ้นในใจของผมในทันทีเดี๋ยวก่อน
1: ไปแล้ว
2: เดี๋ยวไอ้นี่ก็รีบหนีตลอดเลย
3: เออชิ่งตลอดเลยรอพ่อด้วย
4: เดี๋ยวนั่งลงเลย
2: พ่อนั่ง
3: ครับ
4: อะไรของแกชอบขัดตอนกินเรื่อย
0: ผมอยากจะบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณครับ
3: เอ้ยโล่งอกนึกว่าจะเปิดประเด็นตีกับแม่อีก
0: กินข้าวครับกินข้าว
3: ข้าวมาได้กินสักทีโอ้ไม่ได้กินมาหลายรอบแล้วเนี่ย
5: เป
0: ็
5: ด
0: ครับ
3: จ้า
2: วันนี้ทำดีวันนี้ทำด
4: ีนี่ลูกชาย
0: ขอบคุณครับ
3: ยาก
2: มากครับ
4: น
2: ี่
4: ไงกำลังจะกินอยู
6: ่แม่ครับเป็นยังไงบ้างครับกับวันนั้นที่ไปรับอุ๋ยแล้วอุ๋ยเข้ามากราบแม่เลย
7: ก็น้ำตาไหลคือดีใจตื้นตันใจอิ่มเอิบเพราะว่าเขาได้ปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็รู้ซึ้งแล้วว่ามันเป็นยังไงตัวเขาเองก็ร้องใหญ่แบบเขาซึ้งมาก
8: คือผมไปยุบพุทธ3วันแรกเนี่ยเดินจงกรมช้าๆเนี่ยผมแบบอยากถีบป้าคนข้างหน้ามากเลยคือแบบผมหงุดหงิดมากอ่ะมันไม่ได้ร้อนแค่ใจมันเห็นอุณหภูมิในร่างกายเลยว่าตัวมันร้อนหัวมันร้อนคือมันหงุดหงิดมากแบบทำไมกูต้องมาทำอะไรอย่างนี้ด้วยมาค่อยๆ ยกหนอย่างหนอมาทำอะไรช้าๆคือมันฝืนธรรมชาติมนุษย์ทุกอย่างแต่พออย่างนั้นมันยิ่งเห็นแบบมันยิ่งเห็นความร้อนในตัวเราครับแล้วพอมันผ่านไปหลายวันเข้าหลายวันเข้าเขาบอกว่าเช้าวันที่4จะปรับตัวได้จะดีขึ้นตื่นมาเช้าวันที่4ผมเป็นเหมือนเดิมเลยครับผมไม่รู้สึกว่าแบบมันดีขึ้นเลยอ่ะแล้วพอหลังทานข้าวเช้าเสร็จเขาก็มีมาบรรยายเรื่องบุญคุณพ่อแม่แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันผ่าน3วันที่เราไม่ได้พูดเลยแล้วเราก็พยายามอยู่กับความรู้สึกตัวตลอดเวลาพยายามอยู่กับความรู้สึกตัวทุกอิริยาบถตลอดเวลาต่อเนื่องหลายๆวันมันกลายเป็นว่ามันน้ำมันใสขึ้นเรื่อยๆเพราะตะกอนความคิดมันไม่ขุ่นนะครับแล้วมันก็เลยเห็นพอถึงวันที่4ที่เขาพูดเรื่องพ่อแม่มันเห็นชัดกว่าเวลาปกติเยอะมาก

0: ครับปกติคือเวลาไปโรงเรียนแล้ววันพ่อวันแม่เขาพูดเรื่องบุญคุณพ่อแม่เราก็ซึ้งอยู่แป๊บนึงอ่ะแล้วมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่อันนั้นมันเป็นเหมือนแบบอาจจะเพราะผมผ่านช่วงวิกฤตในครอบครัวมาพร้อมกันด้วยมาไม่นานบ้านไฟไหม้อะไรเงี้ยแล้วมันก็มีคำถามที่สะสมมาเยอะมากด้วยเกี่ยวกับชีวิตแล้วครั้งนั้นไปมันเหมือนกับมันไม่ได้ไปปฏิบัติอย่างเดียวเขาก็พยายามอธิบายว่าจริงๆแล้วศาสนาพุทธสอนอะไรค่อยๆได้คำตอบไปทีละอย่างทีละอย่างแล้วก็มันมาโดนกับเราเรื่องพ่อแม่ด้วยเพราะเราทำไม่ดีกับเขามาเยอะมากพอวันนั้นมันก็เลยเห็นชัดมากเข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นมากเหมือนว่าผมบอกว่ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดคือทัศนคติอะครับการมองโลกผิดมันก็คิดผิดคิดผิดก็ตามมาด้วยพูดผิดมันก็ทำผิดเลือกใช้ชีวิตผิดมันผิดไปหมดเพราะว่ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดอย่างที่เคยคิดว่าแบบไม่ได้ขอให้เกิดมานี่มาทำให้ผมเกิดมาเองก็รับผิดชอบผมดิแล้วจะทำให้ผมเกิดมาแล้วจะมาบังคับให้ผมทำนั่นทำนี่อยู่ในกรอบทำไมอะก็ในเมื่อทำให้ผมเกิดมาแล้วจะมาบังคับอะไรอีกนักหนาอะไรเงี้ยแต่พอมันกัดกระดุมใหม่มองว่าเฮ้ยการได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยมันมีค่ามากมากมันมีค่ามากจริงๆมันก็เลยกลายเป็นพลิกมุมมองใหม่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องแย่นะที่การที่มาเกิดเป็นคนเนี่ยแล้วมาพูดกับเขาว่าช่วยไม่ได้ทำให้เราเกิดมาเองไม่ได้อยากมาเกิดซะหน่อยตอนนี้ก็กลับกลายเป็นว่าไม่ได้อยากมาเกิดซะหน่อยเป็นโหขอบคุณมากที่ทำให้เกิดมา
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากจริงๆที่แบบพาผมมาเจอเรื่องแบบนี้ครับบางคนจะเรียกว่าศาสนาพุทธหรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ผมมองว่ามันคือกฎของธรรมชาติอ่ะคือถ้าคุณอยากทุกข์น้อยลงคุณก็แค่อย่าฝืนกฎนี้เข้าใจกฎนี
1: ้ก่อนหน้านี้พี่อุ๋ยก็ไม่เคยกราบเท้าคุณแม
0: ่ที่ลงไม่กราบแบบเป็นเรื่องปกติแต่นั้นมันกราบแบบมันไม่ได้กราบด้วยกิริยาท่าทางครับมันกราบจากใจจริงๆแบบ
1: ตอนที่หน้าผากสัมผัสกับ
0: เท้า
1: ของแม่เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็รู้สึกขอบคุณจริงๆครับที่ทำให้เราได้เกิด
2: แล้วแม่นะครับแม่สัมผัสได้ไหมว่าอุ๋ยเขาขอบคุณจริงๆที่แม่ให้กำเนิดเข้ามาแล้วเขาได้รู้ละว่าเขากลัดกระดุมผิดอย่างที่เขาบอกเพียงแค่ mindset มันผิดตั้งแต่แรกทุกอย่างมันก็ผิดไปหมดเป็นโดมิโนแม่รู้สึกถึงจุดนั้นไหมครับ
3: รู้สึกค่ะเพราะว่าวันที่เขาปฏิบัติครบแล้วไปรับเขาวันนั้นอ่ะโอ้เขาร้องไห้เขาเข้ามากอดเข้ามากราบ
1: สำหรับพี่อุ๋ยเนี่ยค่ะความคิดเดิมที่บอกว่ากลับกระดุมเม็ดแรกผิดก็คือแม่ทำให้เกิดมายังไงแม่ก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะแม่ตั้งใจเลยใช่ไหมคะที่จะมีลูกชายคนนี
3: ้ค่ะเพราะว่ามีผู้หญิงสองคนแล้ว
1: ค่ะ
3: มีลูกชายคนอีกคนหนึ่งก็กะจะทำหมันไปเลย
1: รอเขาใช่ไหมคะ
3: ค่ะเคยพี่มีแรกๆก่อนพี่สาวก็สองคนมีแท้งไปสองคน
1: ค่ะ
2: คือแสดงว่าจากที่อุ๋ยคิดว่าแม่ไม่รักตอนเด็ก อุ๋ยมารู้ตอนไหนว่าจริงๆแล้วคือแม่เขารอเราเลยล่ะพอมีผู้ชายปุ๊บทำหมันเลย
0: ก็จริงๆก็มีคนญาติพี่น้องอะไรเงี้ยครับผู้ใหญ่ที่เลี้ยงเขาก็พูดตลอดว่าแบบเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กแบบมีแต่คุณแม่คุณพ่ออยากได้อะไรเงี้ยเขารอมานานแล้วอย่างงี้เขาก็พูดครับแต่เราก็ได้ยินเราก็ไม่ได้รู้เฉยๆไม่รู้สึกว่าแบบมันมีค่าอะไรอะไรเงี้ยครับยังไม่เข้าใจอ่ะครับ
2: และหลังจากปฏิบัติธรรมเราเลยเห็นละ
0: ใช่ครับก็จริงๆมันก็พอเห็นมาบ้างอยู่เรื่อยๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนคนที่อยู่กับมันมาตลอดก็ไม่เห็นค่าครับแต่วันนั้นมันเห็นค่าขึ้นมาโดยที่ยังไม่ได้รอเสียมันไปอ่ะก็เห็นค่าแล้วครับ
1: วันนี้ดวงตาของเราเห็นความรักจากแม่มากขนาดไหนคะ
0: โอ้โหมากมากครับเห็นมาก็เห็นมาตั้งแต่อย่างที่บอกเห็นมาตั้งนานแล้วแหละครับแต่ว่าวันที่ชัดมากมากก็วันนั้นแหละครับที่ทำให้เราย้อนคิดได้นะครับก็คือวันที่ไปปฏิบัติธรรมแล้วออกมาแล้วก็เข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้น ข้าใจว่าแบบการได้เกิดมาเป็นคนมันมีค่ามากแค่ไหนแล้วกว่าที่เขาจะต่อสู้กับเรามาที่เราแบบร้ายมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแบบเขาต้องอดทนแค่ไหนอะไรเงี้ยก็เห็นมากมากครับ
2: แล้วแม่ล่ะครับแม่จากลูกชายที่แสนเกเรที่แม้กระทั่งปัดมือเราเวลาเราชี้เถียงทุกอย่างที่เราดุหรือเพียงแค่เปิดประเด็นคุยกับเขาม าเห็นเขาตอนนี้แล้วแม่รู้สึกยังไงครับ
3: ก็ภูมิใจอ่ะภูมิใจที่เขาคิดได้เขากลับตัวเขาเองได้ก็บอกแล้วธรรมะที่ทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนตัวเขาได
1: ้มาถึงวันนี้ดูทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ทำให้คุณแม่ปิติแล้วก็ชื่นใจนะคะพี่อุ๋ยมีอะไรลึกๆที่ยังไม่เคยคุยไม่เคยบอกคุณแม่บ้างไหมคะ
0: ผมอาจจะพูดยากเพราะว่าแม่อดทนกับผมมามากแล้วเขาก็ดีกับผมมาตลอดคือผมได้รับแต่สิ่งดีๆจากเขาครับผมก็เลยโหมันไม่รู้จะพูดว่าอะไรเลยอ่ะมันไม่แปลกที่ผมจะเห็นค่าคือผมเข้าใจนะบางคนที่โดนพ่อแม่ abuse โดนทำร้ายหรือพ่อแม่ทอดทิ้งอะไรเงี้ยถ้าเขาจะมองโลกมันแย่มันก็พอเข้าใจได้แต่อย่างขนาดคนอย่างผมที่แบบโอ้โหได้รับขนาดเนี้ยถ้าจะยังไม่เห็นค่าอีกมันก็แบบก็แย่แล้วครับ
1: ยังมีอะไรที่อยากจะทำให้คุณแม่อีกบ้างไหมคะ
0: ก็ถ้าจะทำให้คุณแม่ผมก็จะพยายามควบคุมสติอารมณ์เวลาแบบมีอารมณ์คุยกับคุณแม่เนี่ยครับบางทีชอบเถียงกันเนี่ยครับแล้วผมก็จะเผลอขึ้นเสียงพูดไม่ดีกับแม่อะไรเงี้ยซึ่งแต่ก่อนจะเป็นเยอะกว่านี้เยอะอย่างที่บอกทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่ารู้ตัวเร็วขึ้นพยายามรู้ตัวให้เร็วแต่พอเรียนรู้เรื่องมรณานุสติเรื่องความตายเนี่ยผมก็กลัวมากที่จะมีความรู้สึกผิดติดค้างกันอยู่ในใจโดยที่เราไม่รู้ว่าเราจะตายจากกันวันไหนครับก็เคลียร์ได้ก็จะรีบเคลียร์ขอโทษได้ก็จะรีบเข้าไปขอโทษเขาเข้าไปกราบเข้าไปกอดเขา
2: น่ารักมาก
1: ค่ะ
2: ตลอดเวลาที่อุ๋ยพูดเมื่อกี้แม่ก็อมยิ้
1: ม
2: ด้วยความปิติจริงๆอย่างที่คำที่พี่หมวยใช้เนาะมันเสมือนกับว่าสิ่งที่ได้เหน็ดเหนื่อยได้อดทนได้เดินมาด้วยกันจนถึงจุดๆนี้มันเนี่ยดูหน้าแม่คือเป็นคุณแม่ที่มีความสุขมากแล้วอะทุกวันนี้เนาะ
1: ค่ะแม่ล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้บ้างคะ
3: คือก็เขาทุกวันนี้เขาก็เป็นคนดีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็คิดว่าเขาก็โตแบบอยู่แบบอยู่คนเดียวที่คอนโดของเขาเราก็ห่วงเขาอะเขามีแต่บอกคุณแม่ว่าไม่ต้องห่วงเขาน้องอุ๋ยเขาทำตัวเขาได้เขาคิดของเขาเองได้เขารักพ่อรักแม่แล้วเขาก็กตัญญูอ่ะเรื่องกตัญญูเนี่ยเขาทำได้ดีมาก
2: ครับ
3: ก็ภูมิใจในตัวเขาอย่างเงี้ยมีอยู่แค่นี้

0: ถามพี่ก้อยถามพี่ปามบ้างนะคะฟังเรื่องราวของพี่อุ๋ยกับคุณแม่มาทั้งรายการวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
1: อยากเป็นกำลังใจให้แม่ลูกทุกคนเลยที่เป็นแม่ที่มีลูกชายอย่างเงี้ยค่ะมันยากอันที่หนึ่งแล้วที่เราคุยกันคนละเพศแล้วมีลูกดื้ออย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกดื้อเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะในความที่มีลูกดื้อเรารู้ว่าลูกเราอ่ะมีความสามารถและเป็นคนดีและเขาไม่ได้ตั้งใจจะดื้อกับเราหรอกแต่มันยังคุยกันไม่เจอเวลาที่มาลงเอยกันอ่ะเราอยากให้แบบอดทนเนาะอดทนอดกลั้นเยอะๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยว่าความรักอ่ะจะดึงเรามารักกันแล้วอยู่ด้วยกัน
0: พี่ปามล่ะคะ
2: ผมมีความรู้สึกว่าคือความดื้อของเด็กแสบๆทุกคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แยบยลมากเลยนะฮะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่อยากรู้เองหรือว่าเขาไม่อยากรู้สึกเองเนี่ยไม่ว่าใครจะพยายามทำอะไรเขาฟังเขาจะปัดทิ้งเขาจะปัดทิ้งไปแทบจะทั้งหมดเลยซ้ำอย่างพี่อุ๋ยอะโชคดีตรงที่ว่าคือจริงๆมีคนพยายามพร่ำบอกพี่อุ๋ยในเรื่องที่มันเป็นทางบวกมาเยอะแล้วแต่ว่าพี่อุ๋ยก็เหมือนปัดทิ้งไปเหมือนกันจนกระทั่งไปปฏิบัติธรรมเมื่อสักครู่คืออ้อมกอดที่ทั้งสองคนมีให้กันผมว่าตอบโจทย์ทุกอย่างของวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน่ารักมากครับ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่อุ๋ยคุณแม่กับเรื่องราวที่มีคุณค่าแล้วก็จะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่ท่านอื่นๆด้วยอาจจะมีปัญหากับลูกชายหัวร้อนอยู่ตอนนี้นะคะในที่สุดแล้ววันนึงเนี่ยเราสามารถได้ลูกชายคนใหม่กลับมาได้เหมือนที่คุณแม่ได้มานะคะขอบคุณพี่อุ๋ยขอบคุณคุณแม่ค่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่ก้อยพี่ปามด้วยค่ะ
3: ค่ะ
0: และทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกัน Feel Good ประจำสัปดาห์นี้นะคะกลับมาเจอกันใหม่วันเสาร์หน้า 1:05 น.ทาง ALTV หมายเลข 4วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนสร้างเมนอาจเป็นเหตุให้เดือดร้อนฟ้องก่อนสร้างเสร็จได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีนางจวนซึ่งพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการที่วัดในหมู่บ้านได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอก่อสร้างเมนเผาศพโดยจุดที่ก่อสร้างนั้นอยู่ห่างจากบ้านของนางจวนประมาณ20เมตรซึ่งนางจวนเห็นว่าการก่อสร้างเมนอาจทำให้เกิดฝุ่นละอองเท่าถ่านตกใส่หลังคาหรืออาจปลิวเข้าไปในบ้านและปะปนกับอากาศอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพวกตนและครอบครัวได้จึงต้องการให้จุดที่จะสร้างเมนอยู่ห่างจากบริเวณที่กำหนดไว้แต่เดิมอีก15เมตรโดยได้ร้องเรียนไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอแต่ก็ไม่เป็นผลจึงยื่นฟ้องผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายอำเภอต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลพิพากษายกเลิกการก่อสร้างเมนเผาศพที่พิพาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงในขณะฟ้องคดีเมนเผาศพที่พิพาทยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จโดยยังไม่ได้ติดตั้งเตาเผาดังนั้นจึงยังไม่เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานหรือผลกระทบตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาแต่อย่างใดอีกทั้งวิธีการเผาศพดังกล่าวเป็นการเผาในระบบปิดซึ่งฝุ่นละอองและเท่าทานที่เกิดจากการเผาศพจะไม่ฟุ้งกระจายความเดือดร้อนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างมาจึงเป็นการคาดคะเน

เอกและยังรับฟังไม่ได้ว่าการดำเนินการเผาศพจัดเมรุที่พิพาทจะทำให้เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานมลภาวะทางอากาศหรือการปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่มหรือไม่อย่างไรผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2542จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบความศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคน
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

น้ำหยดทิ้งหนึ่งหยดอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องนำมาใส่ใจแต่ถ้าทุกคนมองเป็นเรื่องเล็กน้อยลองจินตนาการว่าหยดน้ำจากทุกครัวเรือนรวมแล้วจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่แม้คดีนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับน้ำโดยตรงก็ตามแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของการใส่ใจจุดเล็กๆเหมือนหยดน้ำ

ผมชื่อสุชาติพันชีฮะอายุ50ปีเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีฮะคือเริ่มแรกบ้านหลังนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปี2541สร้างเสร็จแล้วเจ้าของหมู่บ้านพานุแลนด์เนี่ยได้โอนติดตั้งมิเตอร์ให้ผู้ซื้อบ้านหลังนี้รายแรกหลังจากนั้นผู้ซื้อบ้านหลังนี้ได้ทิ้งดาวไปแล้วค้างค่าน้ำเกิน150วันบ้านหลังนี้ได้ถูกธนาคารยึดและนำมาขายให้ข้าพเจ้าเป็นบ้านมือสองแต่ไม่เคยมีคนอยู่มาก่อนข้าพเจ้าไปขอติดตั้งน้ำประปาการประปาก็ได้เรียกเก็บค่าติดตั้งใหม่เท่ากับคนที่ไม่เคยติดตั้งประปามาก่อนผมจึงเห็นว่าการเรียกเท่าติดตั้งใหม่ในการติดตั้งซ้ำบ้านหลังเดิมจึงไม่เป็นธรรมจึงได้เกิดคดีนี้ขึ้น

ด้วยความจำยอมในครั้งแรกต่อการประปานครหลวงคุณสุชาติรู้สึกว่าข้อโต้แย้งนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำร้องของค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำได้เพราะหลักเกณฑ์และข้อบังคับค่อนข้างจะซับซ้อนและมีมานานหลายปีแล้วจึงลุกขึ้นขอความเป็นธรรมต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเพิกถอนประกาศของการประปานครหลวงเสียใหม่

เมื่อเราเห็นว่าคำสั่งของหน่วยงานทางปกครองเนี่ยหน่วยงานวิสาหกิจที่ออกมาได้กระทบต่อเราเนี่ยไม่เป็นธรรมเมื่อคำสั่งไม่เป็นธรรมเนี่ยคดีปกครองเนี่ยวิธีการฟ้องคดีเขาบอกว่ามีเป็นคดีที่มีขั้นตอนจะต้องไปอุทธรณ์ต่อหน่วยงานทางปกครองคือการประปานครหลวงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการประปานครหลวงเพื่อให้เขาตรวจสอบภายในว่าหน่วยงานทางปกครองที่ทำไปอย่างนั้นมีระเบียบกฎหมายให้อำนาจทำได้ไหมแต่กรณีผมเนี่ยก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมผมก็อุทธรณ์ไปการประปานครหลวงกับกระทรวงมหาดไทยได้ตอบยืนยันมาว่าระเบียบนั้นถูกต้องด้วยกฎหมายใช้บังคับได้ข้าพเจ้าจึงจำยอมชำระค่าน้ำเพื่อต้องการใช้น้ำแล้วก็เสียค่าติดตั้งไปแล้วก็มาใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีหลังจากได้รับคำยืนยันจากอุทธรณ์แล้วครับ

ความอดทนและความตั้งใจไม่ได้ผุกร่อนไปตามกาลเวลากลับกลายเป็นสร้างท่อลำเลียงอันใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อหล่อเลี้ยงรอบธรรมชี้นำหนทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในสังคมอย่างเท่าเทียม

ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคนและเป็นจำนวนเงินก็นับเป็นจำนวนเงินมหาศาลนะครับเพราะผมเห็นว่าผมรับราชการมา33ปีเนี่ยการกระทำของหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยจะคำนึงถึงความต้องการของหน่วยงานตัวเองเท่านั้นเพื่อจะได้มาในสิ่งที่ตัวเองประสงค์จะทำจึงออกกฎระเบียบคำสั่งมาไม่คำนึงถึงว่าคำสั่งนั้นจะไปกระทบต่อประชาชนอย่างไรต่อไปเนี้ยคำสั่งทางปกครองเนี่ยจะต้องออกโดยคำนึงถึงผู้ได้รับผลกระทบมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำพิพากษาที่ออกมาตรงกับความประสงค์ของผมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมากที่ถูกได้รับผลกระทบจากการประปาหรือการไฟฟ้าเช่นนี้นั่นแหละก็ควรจะได้รับการยกเลิกเพิกถอนเช่นนี้ครับ

นับแต่วันก่อตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนก็ได้ประโยชน์ประโยชน์ของศาลปกครองคือการเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งประชาชนสามารถยื่นฟ้องโดยทำจดหมายส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ศาลปกครองศาลปกครองได้รับเรื่องแล้วท่านก็จะตอบกลับมาเมื่อข้อมูลไม่

คดีปกครองจึงเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งเข้ามาถึงประชาชนนับแต่วันตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนได้รับประโยชน์ส่วนนี้เพราะฉะนั้นแล้วประชาชนได้ประโยชน์จากศาลปกครองเนื่องจากเป็นความยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย

0: ความรู้สึกว่าเออเราจะต้องได้มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับคนอื่นเราจะต้องมีบัตรประชาชนเราจะต้องมีสิทธิ์จะต้องไปทำงานอยากจะไปทำงานที่ไหนก็ไปอยากจะเข้าโรงงานไหนอะไรก็ได้
1: หน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: ตั้งแต่อดีตการมนุษย์คิดค้นกลไกในการปกครองคือทุกคนต้องมีสัญชาติเพื่อแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐเพราะตามแนวคิดแบบรัฐชาตินับจากขอบเขตของรัฐหนึ่งไปก็จะเจอดินแดนของอีกรัฐโดยไม่มีพื้นที่ว่างเป็นอิสระในแผนที่โลกจึงประกอบไปด้วยรัฐชาตินับร้อยเรียงรายกันแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเราเป็นบุคคลไร้สัญชาติไร้ตัวตนในแผ่นดินเกิด
1: ผมชื่อพงศักดิ์ครับชื่อเดิมผมชื่อแดงแดงเห็นวันตอนนี้เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เล็กๆแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำสวนพ่อกับแม่อพยพมาจากเวียดนามหนีภัยสงครามด้วยแล้วก็หนีภัยอดอยากด้วยก็อยู่ที่ประเทศลาวครั้งแรกก็อยู่ที่นั่นก่อนพอช่วงสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสรบพุ่งกันแกว่ายน้ำก็ไม่เก่งก็ตัดต้นกล้วยแล้วก็กอดต้นกล้วยก็ว่ายข้ามมาก็มาขึ้นมาที่ฝั่งนครพนมก็อยู่ที่นั่นปักหลักที่นั่นครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติเพื่อนมาชวนเนี่ยครับเพื่อนมาชวนไปทำงานกรุงเทพโดยเพื่อนเขาก็มีบัตรประชาชนหมดแบบเราไม่มีบัตรประชาชนนี่ก็ผมต้องลักลอบขึ้นรถโดยการปลอมเป็นกระเป๋ารถถึงจะผ่านด่านได้อีกครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหาสัญชาติกับผมก็คือผมจะต้องไปสมัครงานที่อู่โดยที่เราไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรเลยเจ้าของเขาก็ไม่รับรู้สึกเสียใจทั้งที่เราก็มีความตั้งใจจะมาทำงานก็เขาก็ไม่รับ

การต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยของคุณแดงต้องใช้มานะและความพยายามอย่างมากเพราะแต่ละขั้นตอนมักมีอุปสรรคมาเป็นบททดสอบการรอคอยคำตอบที่ไม่สิ้นสุดเพิ่มความวิตกกังวลให้แก่คุณแดงในที่สุดเขาจึงตัดสินใจค้นหาคำตอบด้วยตนเอง

วลาที่เขียนก็ใช้เวลาเขียนก็ประมาณ2วันรวบรวมความตั้งใจแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆให้ศาลเขารู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจเราเพราะเราได้รับความไม่เป็นธรรมความเดือดร้อนจริงๆพอผมส่งจดหมายไปปุ๊บก็ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจดหมายจะไปถึงใครอะไรไงผมก็ไม่รู้จักแต่พอรู้ทีหลังรู้จักเพื่อนอีกคนนึงเขาก็บอกว่ามีอาจารย์ดูนีเขาเป็นคนคอยติดตามเรื่องให้

ชื่อดรุณีไพศาลพานิชกุลนะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะแล้วก็เป็นนักกฎหมายอยู่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐค่ะอยู่ระหว่างการเรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ทำงานอยู่ที่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็รู้จักกับพี่ก็คือคุณวัชรีเผ่าเหลืองทองอะค่ะซึ่งเป็นเพื่อนกับภรรยาคุณแดงเขาก็รู้ว่าเราอะทำเกี่ยวกับเรื่องคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยมาถามว่าสนใจที่จะช่วยแก้อุทธรณ์ให้คดีนี้ไหมคือโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยทำคดีปกครองเลยแต่ว่าอาจจะเพราะว่าค่อนข้างจะมั่นใจในความรู้ประสบการณ์ทำงานด้านคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยรับทำคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูก่อนก็คือว่าต้องเอาสำนวนทั้งหมดอะค่ะมาศึกษาก่อนในสำนวนเนี่ยคำฟ้องเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีการส่งเอกสารโต้ตอบกันยังไงบ้างจนไปถึงคำพิพากษานะคะ

เพราะเสน่ห์ของการเขียนคำฟ้องแบบจริงใจของคุณแดงทำให้อาจารย์ดรุณีตัดสินใจช่วยเหลือเพื่อสานฝันให้คุณแดงได้เป็นคนไทยตามต้องการ

0: อนแรกที่เห็นตัวคำฟ้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจในตัวคุณแดงเหยียนวันนะคะเพราะว่าคุณแดงเขียนแบบไม่ได้มีสำนวนของนักกฎหมายอะคือเป็นเรื่องของชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งจริงๆที่รู้สึกว่าเขามีสิทธิตามกฎหมายแล้วก็เขาอยากจะใช้สิทธิตรงนั้นของเขาสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือหลังจากอ่านสำนวนทั้งหมดแล้วเนี่ยระหว่างนั้นก็มีการคุยกับคุณแดงเพื่อที่จะทำความรู้จักเขาว่าเขาเป็นใคร เกิดปีไหนก็คือล้อเช็คข้อเท็จจริงที่อยู่ในเอกสารนะคะแล้วก็ได้รับความปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์ด้วยนะคะกาญจนาติตาสายสุนทรก็เอาเคสเนี้ยเข้าไปปรึกษาอาจารย์ก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นในการเขียนอุทธรณ์
1: ก็ได้รับคำตอบจากศาลที่ว่าศาลได้ตัดสินแล้วให้คืนสัญชาติให้คุณแดงเนี่ยได้เป็นสัญชาติไทยตื่นตันบอกไม่ถูกว่าเออนี่เราได้แล้วได้สัญชาติแล้วเราได้สิทธิ์เป็นพลเมืองแล้ว

0: ขอบพระคุณที่ว่าทางศาลได้มองเห็นถึงสิทธิ์ของพลเมืองได้มองเห็นถึงความเท่าเทียมของมนุษย์ของทุกคนที่เกิดมาที่ไม่มีโอกาสได้เรียกร้องมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนคนอื่นขอให้ทางศาลได้ช่วยเหลือกับพลเมืองที่ว่ามันยังมีอีกมากมายบนแผ่นดินของเราที่ว่าเขายังไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงด้วย
1: คุณแดงในฐานะชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเนาะเป็นลูกหลานคนที่ไม่มีสัญชาติไทยคือหมายถึงเป็นคนลูกหลานของยวนอพยพเนี่ยนะคะก็สามารถใช้กลไกนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงว่ามันก็เป็นการยืนยันอย่างนึงว่าใครก็สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันนี้ได้ช่องทางนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้โดยไม่ยากค่ะแล้วก็กระบวนการไต่สวนของศาลปกครองเนี่ยมีความน่าสนใจในการที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงขึ้นมาไม่เป็นภาระให้กับคู่ความจนเกินไปอะค่ะ

ปัญหา PM2.5 เป็นปัญหาระดับโลกจริงฝุ่นPM2.5เนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งก็สามารถที่จะเจ็บป่วยได้จนถึงเสียชีวิตแล้วในประเทศไทยปี2563คนที่เสียชีวิตจากฝุ่นเนี่ยมีประมาณ 41,000 คนเรียกว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเพราะส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนถึงไม่ค่อยกลัวเรื่องฝุ่น PM2.5 อาจจะมองว่าคนเริ่มมีความชินชารู้สึกว่าเป็นปัญหาที่เราเจอเดี๋ยวมันก็มาใหม่เราเจออยู่ทุกปีทำให้คนรู้สึกว่าฉันทนได้ฉันยังใช้ชีวิตได้อยู่ปากท้องสำคัญกว่าแต่ไม่รู้เลยนั่นเป็นการตายผ่อนส่งในช้าๆนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ประการประพัฒน์พงษาค่ะจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสำหรับโครงการที่ทำอยู่นะคะเป็นโครงการการเสริมสร้างความตระหนักรู้และออกแบบนโยบายเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์จากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือฝุ่น PM2.5 จากการขนส่งผู้โดยสารในประเทศไทยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องการที่จะพัฒนาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า PM2.5 Sprint เพื่อที่จะใช้ในการประเมินผลกระทบจากการเดินทางของคนเพื่อให้คนตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเดินทางต่างๆฝุ่นโดยหลายงานวิจัยภาพรวมตรงกันมาจากการขนส่งและจราจรแต่มันยังไม่มีข้อมูลที่บอกภาคส่วนไหนปล่อยเท่าไหร่ในทุกๆปีถ้าเราไม่มีข้อมูลตรงนี้เราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงผลงาน PM2.5 Sprint เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเป็นเว็บไซต์ประเมินลักษณะของการเดินทางว่าการเดินทางของแต่ละคนในรูปแบบต่างๆมีฝุ่น PM2.5 ปล่อยมาเท่าไหร่จะมีผลกระทบอย่างไรแล้วสามารถจะเดินทางแบบไหนลดผลกระทบได้มากที่สุดก็จะเป็นการนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ที่ชื่อว่า PM2.5 Sprintได้ข้อมูลทางวิชาการมาเราจะมีเหมือนกับตัวคูณมลพิษของรถยนต์แต่ละประเภทว่ารถยนต์แต่ละประเภทการใช้เชื้อเพลิงในลักษณะต่างๆมีฝุ่น PM2.5 ปล่อยมาเท่าไหร่แล้วฝุ่นเหล่านี้เนี่ยในแต่ละพื้นที่จะส่งผลกระทบอย่างไรถ้าเราเปรียบเทียบการเดินทางแล้วเนี่ยอันไหนดีที่สุดแล้วเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะคะรถฝุ่นเลยนะคะน้อยสุดก็คือรถไฟฟ้าสำหรับรถไฟฟ้าเองเนี่ยเป็นขนส่งมวลชนที่ใช้พลังงานสะอาดเรียกว่ามันไม่เกิดฝุ่นกรุงเทพแต่เกิดฝุ่นนั้นลงไฟฟ้าซึ่งสามารถบริหารจัดการได้และอันดับที่2คือรถโดยสารประจำทางรถบัสแบบประเภทที่ใช้น้ำมันแก๊สโซลีน LPG NGV อย่างนี้เป็นต้นอันดับที่3รถโดยสารประจำทางแต่ความจริงแล้วรถยนต์ส่วนตัวหรือรถแวนนะคะหรือรถปิกอัพเนี่ยก็ถือว่าฝุ่นไม่เยอะมากถ้าใช้แก๊ส NGV นะคะหรือ LPG

ราะฉะนั้นการเลือกเดินทางของคนแต่ละคนมีผลต่อฝุ่นที่เกิดขึ้นแล้วก็ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นความจริงแล้วงานวิจัยเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกคือเครื่องมือ PM 2.5 Footprint อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องข้อเสนอแนะเชิงนโยบายซึ่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นการประเมินแบบจำลองสถานการณ์การแก้ไขปัญหามลพิษเอาเครื่องมือ PM 2.5 Footprint เนี่ยมาประเมินว่าการขนส่งทางบกในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนโยบายแบบไหนเนี่ยสามารถลดฝุ่นได้มากที่สุดซึ่งเราก็ได้แบบแนวทางลดฝุ่นทั้งหมด7แนวทางแนวทางที่1ก็คือเป็นเรื่องของการกำหนดมาตรฐานการปล่อยมลพิษแนวทางที่2เป็นเรื่องของมาตรการการเปลี่ยนหรือปรับปรุงคุณภาพรถยนต์ที่มีการใช้งานสูงคือแทนที่เราจะแบนรถยนต์เราเหมือนกับเป็นการปรับคุณภาพรถยนต์แทนแนวทางที่3ก็คือเป็นแนวทางการติดตั้งอุปกรณ์การกรองขม่าวเครื่องยนต์ดีเซลนะคะหรือ DPF สำหรับเครื่องยนต์ที่มีคุณภาพน้อยหรือว่าเครื่องยนต์มาตรฐานยูโร3ต้นไปแล้วก็แนวทางที่4เป็นการใช้เชื้อเพลิงที่มีการปล่อยกัมมันตภาพแนวทางที่5ก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดพื้นที่เขตมลพิษแนวทางที่6ก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและสุดท้ายก็เป็นการใช้รถโดยสารประจำทางแบบพลังงานไฟฟ้าเราต้องการที่จะนำแนวทางต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปใช้จริงได้ก็อยากจะขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเมโดนมากๆนะคะที่ให้ทุนสนับสนุนในแง่ของเรื่องโครงการขับเคลื่อนที่นำสังคมวันนี้นะคะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยมีความกล้าที่จะให้ทุนอาจารย์อาจารย์ค่อนข้างมั่นใจค่ะว่าอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่เราทำมาไม่สูญเปล่าเนี่ยเรามองว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เราสามารถที่จะใช้จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปด้วยกันกับทั้งภาคประชาสังคมด้วยแล้วก็ทั้งภาครัฐด้วยซึ่งถ้าเราสามารถที่จะนำงานวิจัยเหล่านี้ไปในจุดเริ่มต้นก่อนที่จะออกนโยบายได้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากไปรอคนอื่นค่ะสำหรับเรื่องการลดฝุ่นเราไม่ควรต้องไปรอว่าเฮ้ยภาครัฐเมื่อไหร่จะออกนโยบายลดด้วยตัวเองก่อนเพราะว่าทุกคนเป็นผู้ก่อให้เกิดฝุ่นทั้งนั้นถามว่าในวันนี้คุณทำอะไรเพื่อลดฝุ่นแล้วหรือยัง

0: หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนแปลงเพศแล้วขอเปลี่ยนคำนำหน้านามได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายพัฒน์ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศเรียบร้อยแล้วได้ยื่นคำร้องขอต่อนายทะเบียนอำเภอเพื่อขอแก้ไขข้อมูลประวัติในเอกสารทะเบียนราษฎรให้เป็นปัจจุบันเข้ากับเพศสรีระของตนโดยได้ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวและแก้ไขเพศจากเพศชายเป็นเพศหญิงแต่นายทะเบียนอำเภอไม่รับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรของผู้ยื่นคำขอนายพัฒน์จึงยื่นฟ้องนายอำเภอต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่รับคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรและดำเนินการแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้เป็นไปตามคำขอศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อพิจารณาข้อมูลใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นโรคความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศซึ่งเป็นสภาวะทางจิตใจไม่ตรงกับเพศที่ถือกำเนิดการรักษาโดยวิธีผ่าตัดแปลงเพศก็เพื่อแก้ไขความผิดปกติดังกล่าวและเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีใช้ชีวิตได้สอดคล้องกับสภาพจิตใจที่เป็นหญิงของผู้ฟ้องคดีเท่านั้นไม่ใช่เป็นการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายกรณีเพศกำกวมแต่อย่างใดฉะนั้นแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับการผ่าตัดโดยแก้ไขให้มีอวัยวะเพศเป็นหญิงแล้วก็ตามแต่ก็ไม่ทำให้สถานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงจากเพศชายเป็นเพศหญิงได้เนื่องจากสถานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีย่อมขึ้นอยู่กับเพศกำเนิดและไม่มีกฎหมายรับรองไว้เช่นนั้นเมื่อยังไม่มีกฎหมายใดรับรองสิทธิ์ที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพศที่ถือกำเนิดและเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวได้นายอำเภอจึงไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้คำสั่งของนายอำเภอที่ยืนยันไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอจึงชอบแล้วพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

Ha ha ha!

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดน่านเห็นถนนเส้นนี้ก็รู้กันทันทีใช่ไหมล่ะครับว่าเราอยู่ไม่ไกลจากอำเภอบ่อเกลือมากนักจุดหมายของเราอยู่ที่บ้านผาสุกตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือ
1: ครับนี่บ้านผาสุกนะครับเกียนจีนะครับบ้านนะครับผาสุกอำเภอก็ไกลนะครับไปกันนี่ไปไหนกันนี
2: ่ไปหาไกล
0: ที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อนมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ
3: เดินไปอีกสักครึ่งชั่วโมงจะถึงป่าเต๋าน
0: ั่นก็คือเรื่องของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิด
4: ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงจะสุก
0: ผลไม้ป่าเนื้อขาวขุ่นที่น่าจะคุ้นเคยกันดีเมื่อเอามากินกับไอติม
4: ประมาณ60กิโล
5: เอาคนเดียวเลยอ่ะ
6: เราทำได้อุ้ย
0: ผู้ช่วยโยท่านนี้พาเราเดินทำความรู้จักวิถีต่างๆในหมู่บ้าน
7: ย่าอย่างคะ
8: ขอนำครับเจ้า
0: และบอกกับเรานะครับว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านเต๋ามีทั้งข้างรั้วและในป่านะครับ
6: นี่ลูกเต๋าก็มี
1: ทำมาบรรทุกนะครับไปบันเฮือนใดตึงปะตึงเต๋าสีนะครับทันงอบ้านเปิดกับมี
7: อ่า
1: เปิดสูบตาหมด
7: เจ้า
1: เนี่ยข้างบ้านเปิดกับมีนี
0: ่เต๋าที่ผู้ช่วยโยพูดถึงเป็นพืชตระกูลเดียวกับปาล์มนะครับลำต้นสูง 4-15 เมตรออกลูกเป็นทลายกว่าต้นเต๋าจะเติบโตจนออกลูกได้นั้นต้องใช้เวลาประมาณ 8-10 ปีในแต่ละลูกจะมีเมล็ดใสเรียงชิดกันอยู่3เมล็ดส่วนมากเรียกลูกเต๋าว่าลูกชิดนะครับในประเทศไทยจะพบต้นเต๋าในธรรมชาติมากที่สุดที่จังหวัดน่านนี่แหละครับ
1: บ้านผาสุกของเขานะครับประกอบอาชีพด้านการเกษตรนะครับมุ่งการเก็บเกี่ยวกันกับเข้าป่ากันไปหาอาชีพเสริมนะครับคือต้มเต๋านะครับคนบ้านเขาเนี่ยตั้งแต่ละออนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาหูจักมุ่งเลยกันต้มเต๋าขายนะครับเป็นอาชีพของพ่อของแม่คน
9: เริ่มให้ผมเก็บได้แล้วเก็บเกี่ยวได้แล้ว
7: ไปในป่ามันสูงขนาดนี้ไหมคะ
9: สูงกว่านี้อีก
0: ผู้ช่วยบอกว่าต้องเข้าไปดูนะครับว่ากว่าที่จะออกมาเป็นลูกเต๋านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายพรุ่งนี้เราจะตา

0: บริเวณลําแม่น้ําว่ากับน้ําม้างนะครับที่มีสลายไกลนะครับน้ําว่านี่จะเขียวกว่าจะใสกว่าสดกว่า
1: ชาวบ้านที่นี่เฝ้ารอไก่นะครับเพราะว่า1ปีจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
2: สลายไก่นี่เขาชอบอยู่ยังไงอะคะ
3: ชอบอยู่ที่น้ําใสสะอาดค่ะติดก้อนหินแล้วก็เป็นน้ําไหลผ่าน
2: น้ําแรงอย่างนี้เลยเหรอคะ
3: ค่ะ
2: ช่วงไหนที่มีขึ้นเยอะๆคะ
3: ช่วงมกราคมพาค่ะจะเยอะน้ําลดค่ะน้ําลดแล้วมันได้แสงส่อง
1: เป็นของที่พิเศษแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้กิน
0: เวลาเก็บไก่นะครับเขาก็เดินทวนน้ำเข้ามานะครับเก็บตลอดร่องเก็บร่องแกงนี่มาได้นะครับต้นเก็บคืนอย่างเดียวพออย่างที่ซ้ายมันก็ไก่หนึ่งเดียวเก่านะครับแต่ทำความสะอาดยาก
4: มีจุดดำๆค่ะ
3: ถ้ามันอ่อนก็นุ่มๆ
4: จะเป็นสีเขียว
5: ต้องบีบน้ำออกด้วยอ่ะ
3: ค่ะเวลาหยิบขึ้นมาต้องบีบให้มันแห้งเพื่อไม่ให้มันอมน้ำถ้าอมน้ำนานนี่มันจะทำให้ไก่ของเราเน่าได้
1: เกือบ2ชั่วโมงนะครับที่ป้าคำพี่ติ๋มดาและน้องโอบรรจงเก็บไก่อ่อนๆและสะอาดใส่สวิงวันนี้ได้มาไม่มากนักแต่ว่าก็พอจะทำกับข้าวนั่นก็คือไก่ห่อหมกนึ่งกับคั่วไก่
6: ไอ้กะ
7: อันนี้ครับนายดอนเขาเรียกว่าคนต้มเต๋าครับของบ้านสุดห้องนี้เป็นไปต้มเต๋าผูก
2: ไปที่ไหนคะ
6: ใกล้ๆนี่ครับแม่ใกล้ๆเนี่ย
2: อ๋อถ้าใกล้ๆทำไมเราต้องไปนอนด้วยอะคะพี
6: ่มันต้องใช้เวลาต้มเยอะๆนานๆไปกลับมามันจะเสียเวลา
2: ค่ะ
7: ไปกี่โมงดอน
6: ตีสี่ตีห้าถึงตีหมื่นเช้ามืดเพราะมันร้อน
1: อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าคนที่นี่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับลูกเต๋าโดยเฉพาะการไปหาเต๋าในป่า
8: ครับป่าเต๋าชอบอยู่ที่เย็นๆที่คุณห้วยครับ
1: เป็นความชำนาญที่คิดว่าไม่มีใครเหมือนคนในหมู่บ้านนี้ครับ
7: แต่ก่อนเคยไปหาเต๋าด้วยกันหมอห้อง
9: ไปน่ะ
7: ไปหา
9: ไข่
7: ตุ้งเต๋าไข
10: ่ไปนอนกี่คืนสมัยนั้น
9: เป็นสิบคืนก็มี
7: พออยู่บ้านผมมีอาชีพอย่างแล้ว
9: ผมมียังแล้ว
7: จะต้องนอนกับเต๋าน่ะคือเป็นอาชีพรอเลี้ยงชีวิตของเขา
11: ค่ะ
12: มีแบตเตอรี่ข้าวสารหม้อของข้าวกล้วย
11: นี่
12: อาศัย
11: ของทั้งหมดนี่เหรอ
12: ครับอันนี้ใบปะทู
13: ตัวเดียวนี่เหรอคะ
12: ครับ
13: กินกี่รอบกี่ครั้ง
12: มื้อเดียว
13: ครับเอามื้อเดียว
12: ที่เหลือก็หาว
14: นี่ไปอยู่กี่วันครับ
12: ประมาณ 4-5 วันนี่กระมังต้มเต๋าก็ใส
1: ่ตี 4พี่ดอนจัดเตรียมข้าวของพร้อมเดินทางนะครับของที่สำคัญนอกจากของกินแล้วก็คือกะละมังต้มเต๋าที่ต้องมัดใส่หลังแบบนี้ครับพี่ดอนเดินออกจากบ้านตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเลยนะครับ
2: แล้วจะไปสว่างสักกี่โมงคะพี
12: ่ประมาณ6โมงกว่าค่ะสว่าง
1: กะละมังที่มัดไว้ด้านหลังดูแล้วเหมือนเต่าไหมครับ

0: คนเดียวพร้อมกับเพื่อนสี่ขาที่เดินตามไปตลอดเรียกว่าไปไหนไปกัน
1: มันต้องเดินไปเรื่อยๆอ่ะเดินหาถ้าเดินทางอ่ะมัน20กว่าลูก เล็กสุดแล้วเนี่ยเดินไหวเปล่าช่างภาพ ขนาดลูกเนี้ยลูกลิตรนึงนี่ยอดเขาหมู่บ้านครับเขตชุมชนหมู่บ้านนี่น้ำมังแล้วก็ล่องไปตรงนู้นเป็นเขตน้ำว้าครับฝั่งนู้น
0: ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีป่าชุมชนและที่ป่าแห่งนี้ก็มีต้นตาลเยอะแต่ที่เราจะไปคือป่าอีกแห่งหนึ่งที่อยู่หลังหมู่บ้านนะครับต้องขึ้นเขาลงห้วย
1: ลูกตาลจะอยู่ตามห้วยไงจุดหมายของเราเนี่ยอยู่ตามห้วยเดินขึ้นยอดแล้วก็ลงถ้าไม่มีห้วยนี้แล้วก็ขึ้นอีกเดินไปเรื่อย
2: ๆยอดไหนที่ขึ้นไป
3: ยอดนู้น
1: ต้องขึ้นตรงนู้นสุดยอดเลยพร้อมป่ะพอไปต่อป่ะงั้นก็เดินค่อยๆเดินลงไป
0: พี่ดอนเดินสบายๆแต่ว่าทีมงานของเราแทบหมดแรงเลยล่ะครับ

0: วลามาเดินในป่าเนี่ยค่ะถ้าเจอน้ำแบบนี้แหละค่ะพี
1: ่ตรงไหนที่ตื้นกลับไปนะ
0: มันต้องอยู่ใกล้อะไรบ้างคะเวลาเลือก
1: อยู่ใกล้น้ำเพราะน้ำมันต้องใช้ตลอด
2: เมื่อได้ทำเลเหมาะนั่นคือมีน้ำและต้นเตาที่มีลูกเตาพร้อมให้ตัดก็ลงมือเตรียมทำเตานะครับ
1: เราใช้ไม้แห้งมาทำเป็นก่อไฟแล้วอาศัยกินอยู่กับป่าเราต้องดูแลป่าดูแลเรื่องไฟป่าไฟอะไรพวกนี้เวลาก่อไฟก่ออะไรก็เราต้องดับไฟเวลาเราย้ายที่ต้องกวาด
3: วันนี้ถือว่าเดินไกลไหมคะ
1: ไกลครับประมาณ5กิโล
3: แล้วถ้าช่วงหน้าฝนน้ำทำยังไงคะ
1: หน้าฝนไม่ได้ต้มเริ่มต้มเดือนตุลาแล้วก็จะหยุดช่วงประมาณเดือนเมษา
0: อ๋อไม่ได้ต้มทั้งปี
1: ครับแค่6เดือน
2: ก๋วยที่เราเห็นอยู่นี้มีหน้าที่ขนน้ำมาต้มครับ
0: นี่ทำอะไรคะ
1: น้ำ
0: ตักน้ำแล้วตักใส่ถุงนี่เหรอคะ
1: ใส่ถุง

0: ทั้งภาชนะที่พี่ดอนใช้ตักน้ำและวิธีการขนนั้นทำให้เราประทับใจมากเลยครับ
1: ต้องล้มคุก
2: ครับไม่งั้นมันไม่ขึ้นมันอยู่ไม่สูงครับที่มันต่ำ

0: เราต้องต้มน้ำไปก่อนเหรอคะ
1: ให้มันเดือดถ้าน้ำร้อนก็กดเตาใส
2: ่เวลาที่เข้ามาต้มเตานั้นพี่ดอนบอกว่าเราจะเจอกับเพื่อนๆบ้างโดยเฉพาะช่วงหน้าที่เตาออกเยอะวันนี้เราได้เจอกับพี่ก้ามและพี่ยุทธนะครับกำลังข้ามแม่น้ำว้าจะไปต้มเตากัน
0: แถวนี้มีไหมคะต้นเตา
3: แถวนี้ยังไม่มีครับอีกหน่อยเดินไปสักครึ่งชั่วโมง
0: ค่ะ
3: จะถึงป่าเตาถึงที่เตาอยู่ครับ
0: ค่ะหนูเห็นสองคนนี้ใช้ปี๊บเหรอคะ
3: ครับใช้ปี๊บครับใช้ปี๊บนี่ก็ได้น้อยแต่เขาเวลาเขาเปิดเขาความจะง่ายแต่ว่าแบบหม้อเป็นกระบะนั่นมันก็ได้หลายแต่มันเวลาเขาเปิดเขาความจะยาก
0: อันนี้เลือกที่ตรงนี้ไหมคะดูแล้ว
3: ครับ

0: เหลือกตรงนี้นะครับ
1: เพราะมันมีลูกเต้าอยู
2: ่น้ำก็ใกล้ด้วยนะครับ
0: เราจะได้เอาน้ำนี่ต้มเต้า
3: ไปคนเดียวนะครับหนึ่งวันกับหนึ่งคืนยังไม่ได้กระสอบตัวละทำคนเดียวนะ
4: ค่ะ
3: อาจจะได้แค่กึ่งกระสอบเขาจะดังไฟไปนี่ครับต้มน้ำนี่แล้วเขาจะไปเข้าป่าไปเอาเต่ากันเนาะ
5: เมื่อหม้อต้มพร้อมคนต้มเต่าก็จะไปหาเต่าครับเราได้เห็นวิธีการเช็คลูกเต่าว่าใช้ได้หรือไม่ได้ทั้งของพี่ดอและพี่กั้ม
3: ไม่ใช่หัวเต่ากันเนาะ
6: ต้องมีไม้ไปด้วยหรอ
3: เออไม่ใช่เพราะว่ามันได้หรือยังก่อนให้ต้มให้ต้องทดสอบดูก่อนว่ามันแก่หรืออ่อน
6: ทำไมขึ้นแล้วมันติดเลยอ่ะ
3: ติดเลยครับเพราะว่าเลี้ยงใหม
2: ่ตัดลูกเต๋า
6: ค่ะอ๋อมันมีแหลมๆไปอย่าง
3: นี้ครับมีแหลม
6: ๆพี่ไม่ปีนขึ้นไปเก็บหรอ
3: บางต้นมันสูงก็ต้องใช้ไม้แง่มเลยจิ้มเอา
6: อันนี้น่าจะแก่แล้วครับ
3: ครับแก่ครับอันนี้ต้มไม่ได้ครับ
6: บีบดูได้เลยไหมหรือว่ายังไงต้องผ่า
3: ต้องตัดหัวแล้วบีบดู
7: ดำๆนี่ก็ต้มไม่ได้แล้วครับมีอย่างเดียวคือว่าไว้ไปเพาะพัน
6: ต้นไหนคะที่น่าจะตัด
8: ต้นนี้ครับข้างบน
6: ต้นข้างหน้านี่ไม่ได้เหรอคะพี
8: ่อันนี้ต้องรอเดือนตุลานะมันยังไม่ใหญ่ไง
2: เอากล้วยเอาก่อนเพื่อจะขึ้น
5: พี่ดอนนั้นไม่ใช้ไม้แง้มนะครับ
8: ใช้มืออย่างเดียว
5: ต้นไหนสูงก็ต้องปีนขึ้นไปตัดเรียกว่าลำบากทีเดียว
9: ได้ไหมครับพี่ดอน
8: ต้นนี้ได
9: ้อันนี้ได้ใช่ไหมครับ
8: ครับถ้าไม่ได้ก็ไปต้นอื่นกว่าจะได้ก็ขึ้นไปประมาณ 4-5 ต้นถึงจะได้ต้นหนึ่งทุกทลายต้องปาดดู
5: พี่ดอนตัดลูกเต๋าลงมา2ทลายนะครับทอนเคสหรือว่ามือออกมาเป็นท่อนๆแบบนี
10: ้เราไม่ได้ยกไปเป็นทลายเลย
8: เราไม่ยกเป็นทลายเพราะว่าเราไม่ไหวเพราะมันหนักเราต้องเรียกเป็นเคสนี่1เคส
5: แล้วก็ใส่ก๋วยแบกมาเทใกล้ๆกับหม้อต้ม
10: มันไม่หนักเกินไปหรอคะพี่เนี่ย
8: หนักก็ต้องไป
5: พี่ดอนทำงานคนเดียวแทบไม่ได้พักเลยแล้วครับ
10: แบกไหวกี่กิโลคะพี
8: ่ประมาณ30กว่ากิโล
5: แข็งแรงจริงๆต้องขนเต๋ามากองแล้วก็ต้องริดออกมาเป็นลูกๆอีกเพื่อให้ทันเวลาน้ำเดือดพอดี
8: อันนี้รีดลูกเต๋าเพื่อจะไปต้มใส่
6: ไปตั้งเคสไม่ได้เหรอพี
8: ่ได้เหมือนกันมันจะได้น้อยไง
5: เป็นการทำงานที่ต้องวางแผนนะครับ
8: ต้มเสร็จก็ต้องเอาออกมาตัดออกมาแล้วมาตัดหัวอีกทีแล้วก็ไปหนีบ
11: คือต้มทั้งลูกเลย
8: ต้มทั้งลูกเลยก็ทำเปลือกมันเปื่อย
6: ต้มเต๋าเนี่ยนานเท่าไหร
8: ่ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงจะสุกรอมันน้ำมันเดือดเดือดเสร็จแล้วก็ต้องทำไม้หนีบไม้เราตัดทำตามป่ามาทำเพื่อจะทำให้มันไม่ลื่นกันลื่น
5: สิ่งที่เราสนใจก็คือเรื่องของการหนีบครับที่ต้องทำไม้หนีบขึ้นมาอย่างที่เรากำลังเห็นอยู่นี้แหละครับ
8: ทำทุกอย่างเองหมด

0: ตอนนี้ที่ริมน้ำรกๆกลายเป็นโรงต้มเต๋าเป็นสัตว์เป็นส่วนมากๆนะครับ
1: วันนี้จะเอาออกหรือยังคะ
2: จะออก
0: คนต้มเต๋านั้นใช้อุปกรณ์แค่น้อยชิ้นแต่ละชิ้นสารพัดประโยชน์ทั้งก๋วยทั้งมีดครับ
2: ตักออกมาไงตักออกมาจากหม้อเสร็จแล้วก็มานั่งตัดหัวตัดหัวเสร็จแล้วก็เข้าไปตีหนีบอีกทีนึง
0: ต้มไป1ชั่วโมงครึ่งตามที่พี่ดอนบอกก็ต้องหนีบออกมาดูเห็นเนื้อไหมครับจะเรียกว่าลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดก็ได้นะครับ
2: ถังก็ประมาณ100กว่าบาทแต่สมัยก่อน20กว่ากิโลตัวนี้เล่นเป็นกิโล
1: ด
2: ีกว่า
0: แต่ว่าที่เห็นอยู่นี้ยังกินไม่ได้ต้องเอาไปแช่น้ำอีก2วันเพื่อให้เม็ดนั้นสวยและมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น
2: แช่2วันแล้วก็ต้องไปล้างอีกถ้ากินก็กินได้แต่ว่ามันต้องคันหน่อยนะ
0: วันนั้นกว่าพี่ดอนจะได้กินข้าวก็เกือบ2ทุ่มนะครับดูเหนื่อยใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าลองฟังสิ่งที่พี่เขาพูดสิครับ
2: ความสุขของเราก็ไม่ต้องไปออกไปหารับจ้างแถวในเมืองเพราะมันไกลในครอบครัวมันอยู่ในอย่างเงี้ยธรรมชาติบางทีก็เรามาถึงบ้านก็หาลูกหาเมียได้ถ้าไปอยู่ในชุมชนในเมืองเราก่อนจะมาหาได้ก็เป็นปี2ปีบางทีมาก็ตังค์ไม่มีสักบาทได้แต่ค่ารถกลับบ้านแค่นั้นแหละตอนเข้าป่าเราไม่ได้ใช้เงินเรามาถึงเราขายลูกตาลูกไรเราก็ได้เงิน
0: ชีวิตคนหาเต๋าก็เป็นเช่นนี้แหละครับ
2: ใช้หัว
0: ค่ำแล้วก็นอนกลางกองเต๋านี่แหละฝันดีนะครับ
2: ต้องวางไว้ข้างเผื่อจะดุ้งกลางคืน

0: ในวันรุ่งขึ้นพี่ดอนมีเต๋าที่หนีบเสร็จกองใหญ่และใส่ถุงไว้อีก
1: ถ้าจะประมาณขนาดเนี้ยเราไปแช่มันจะได้เต็มกระสอบนะเดี๋ยว
2: จะได้ครึ่งต่อครึ่งอ่ะ
0: เต๋าที่ยังต้มไม่เสร็จก็ยังต้มต่อไปจากนั้นก็ต้องเข้าป่าไปหาไม้ไผ่มาทำแพ
1: เดินหาในป่าเพื่อจะทำแพ
0: เพื่อที่จะขนเต๋าออกมาจากป่า
1: ทุกอย่างหาได้ปลาหมดอาศัยป่าอย่างเดียว
3: ไม้ไผ่ทั้ง16ลำนี่ให้ติดกัน
0: แพพร้อมเต๋าพร้อมได้เวลากลับบ้าน
4: พี่ได้กี่กระสอบคะวันนี
1: ้ได้2กระสอบครับ
4: เต็มไหมคะ
1: เต็มครับ
4: เต็มได้กี่ประมาณกี่กิโลคะ
1: ร้อยกว่ากิโล
4: ค่ะ
1: จะล่องไปเรื่อยๆไปขึ้นที่บ้านสมมังวังควายครับ
0: พี่ดอนกับเสื้อสีหวานๆแบกก๋วยทอแพพาถุงใส่ลูกเต๋ามูลค่าประมาณ 2,000 บาทด้วยท่าทางสบาย
1: ๆล่องแพมันสบายกว่ามันทุกหนักเท่าไหร่เราใช้แต่ใช้แขนอย่างเดียวมันขับแพ
5: แต่ก่อนเนี่ยไปหาเต่าก็เดินอย่างเดียวนะครับผมไม่การล่องแพนะครับเมื่อก่อนเขาล่องแพเขากลัวน้ำแต่ก่อนน้ำจะเยอะน้ำจะใหญ่ไม่น้ำใหญ่ตอนนี้น้ำมันจะแห้งลงแห้งขอดลงพองละการล่องแพมันก็จะสะดวกกว่า
0: ล่องแพมาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงบริเวณที่เรียกว่าปางควายนะครับพี่ดอนแบกถุงเต่าไปส่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ขนกลับบ้านผู้ช่วยโยมารอรับและนำเต๋าไปแช่น้ำไว้อีก2คืน
3: ผู้ช่วยนี่ทำทุกงานเลยนะคะ
5: ครับตะกอมดเป็นเงินจองแล้วต้องมาหักรถ
1: ตอนนี้มันจะได้อยู่100กิโลแล้วถ้าเราไปแช่มันจะขึ้นมาอีก100กิโล
0: ลูกเต๋า2ถุงปุ๋ยแช่แล้วจะมีน้ำหนักและขนาดที่เพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวพี่ดอนบอกแบบนั้นนะครับคูณกิโลกรัมละ20บาทก็ถือว่าคุ้มกับความเหนื่อยยากนะครับพี่ดอน
1: พอเราแช่น้ำเสร็จแล้วมันอิ่มน้ำเราก็ต้องโทรหาพ่อค้าคนกลางมารับซื
0: ้อผู้ช่วยโยบอกว่าวันข้างหน้าอาจจะไม่มีคนต้มเต๋าในป่าแต่ว่าเต๋านั้นจะยังอยู่ในวิถีชีวิตและหล่อเลี้ยงคนบ้านผาสุกไปอีกนานเท่านานก่อนกลับวันนั้นเราได้เห็นสิ่งที่เป็นอัศจรรย์ธรรมชาติของหมู่บ้านแห่งนี้นั่นก็

0: ปลากองซึ่งก็หมายถึงการที่ปลานั้นว่ายน้ำมาวางไข่
1: มารอเป็นเดือนไม่ได
0: ้พี่ลาคนนี้มาเรียกเราไปดูด้วยความตื่นเต้น
2: ค่อย
1: เสียงดัง
3: อันนี้เขาเรียกว่าปลากองหรือภาษาเหนือเรียกว่าปลาอส่วนมากมันจะขึ้นวันโกนกับวันพระโชคดีจังเลยที่เจอ
4: โอ้โหเยอะมากเลย
5: เวลาที่เขาวางไข่พฤติกรรมเขาเป็นยังไงคะ
6: เขาจะมาเรียงกันมาก่อนเรียงเสร็จแล้วเขาจะนิ่งการนิ่งของเขานี่คือเขาเริ่มวางไข่พอวางไข่ปั๊บเนี่ยตัวผู้ได้กลิ่นเลยตัวผู้ก็จะขึ้นมาปล่อยน้ำเชื้อใส่ไข่
7: เพราะโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
0: ภาพที่เราเห็นนั้นเราไม่สามารถหาคำมาพูดได้นะครับรู้แค่ว่าเราโชคดีมากๆที่ได้เห็น
3: บางทีเขามาเฝ้าเป็นครึ่งเดือนก็ไม่เจอแต่โหขึ้นเวลาเหมาะเจาะพอดีเลย
0: ภาพของปรากฏการณ์ปลากองหรือว่าปลาอในแม่น้ำว้าวันนี้คงจะเป็นภาพที่ดีที่สุดที่จะลาคุณผู้ชมไป
7: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
0: เราดีใจที่ได้มาที่หมู่บ้านแห่งนี้หมู่บ้านที่ไม่ได้ผาสุกเพียงแต่ชื่อแต่ว่ามีความผาสุกในวิถีชีวิตด้วย
7: ความสุขของคนก็คือความต่างวิถีที่ต่าง
0: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อน

ผู้ต้องหาโทกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดมายข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่าราวตีเซ่หัวรุงได้เกิดเหตุไฟไหม้ห้องแก๊ปข้องกลางที่อยู่ข้างหลังของสถานีตำรวจแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลามไปที่ห้องข้างบนชั้นสองทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมอยู่ในห้องข้างถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งเม็ดรวมถึงนายวันเททกจับในข้อห้ามเมาแล้วครับจากเหตุการณ์นี้ลูกสาวนายวันเห็นว่าตัวเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้นายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตลูกสาวนายวันจึงนำคดีมาฟ้องศาลปกครองแล้ววะแล่แต่นาคนเราวะนะทกจับติดร่างแล้วยังมาทกไฟคลอกตายแล้วหายว่าเวทนานัดนี้คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57ทับ2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องขังบนสถานีตำรวจนะเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ควบคุมดูแลผู้ต้องหาตามระเบียบข้อบังคับขณะนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามมันต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายที่จะต้องทำแทนหรือทำในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าเวรในขณะที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังแทนที่ว่าอีแคบแทงกุญแจเปิดปักตัวให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วไม่สนใจไรพืชนี้ทำให้ผู้ต้องหาทั้งแม็ดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการทำผันนี้นะถือว่าเป็นการละเลยต่อที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล้าช้าเกินสมควรแล้ววาเหตุที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นผลโดยตรงทำให้ในายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานตอนสังกัดต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับ

0: วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดน่านเห็นถนนเส้นนี้ก็รู้กันทันทีใช่ไหมล่ะครับว่าเราอยู่ไม่ไกลจากอำเภอบ่อเกลือมากนักจุดหมายของเราอยู่ที่บ้านผาสุกตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือ
1: ครับนี่บ้านผาสุกนะครับเกนจีนะครับบ้านนะครับผาสุกมันเป็นก็ไกลนะครับไปกันนี่ไปไหนกันนี
2: ่ไปหาไกล
0: ที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อนมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ
3: เดินไปอีกสักครึ่งชั่วโมงถึงป่าเต๋าน
0: ั่นก็คือเรื่องของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิด
3: ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงจะสุก
0: ผลไม้ป่าเนื้อขาวขุ่นที่น่าจะคุ้นเคยกันดีเมื่อเอามากินกับไอติม
3: ประมาณ60กิโล
4: เอาคนเดียวเลยอ่ะ
5: เราความได้อุ้ยเราความได้น่ะ
0: ผู้ช่วยโยท่านนี้พาเราเดินทำความรู้จักวิถีต่างๆในหมู่บ้าน
6: ย่าอย่างพะ
7: รถนำครับยอ
0: และบอกกับเรานะครับว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านเต๋ามีทั้งข้างรั้วและในป่านะครับ
8: นี่ลูกเต๋าก็มี
3: ทำมาบรรทุกนะครับแต่ไปบันเพื่อนใดตึงปะตึงเต๋าสีนะครับทั้งงอกับมีเป็นลูกเต๋ามด
4: เจ้า
3: เนี่ยข้างบ้านกับมีนี่
0: ที่ผู้ช่วยโยพูดถึงเป็นพืชตระกูลเดียวกับปาล์มนะครับลำต้นสูง 4-15 เมตรออกลูกเป็นทลายกว่าต้นเต๋าจะเติบโตจนออกลูกได้นั้นต้องใช้เวลาประมาณ 8-10 ปีในแต่ละลูกจะมีเมล็ดใสเรียงชิดกันอยู่3เมล็ดส่วนมากเรียกลูกเต๋าว่าลูกชิดนะครับในประเทศไทยจะพบต้นเต๋าในธรรมชาติมากที่สุดที่จังหวัดน่านนี่แหละครับ
1: บ้านผาสุกของเฮานะครับประกอบอาชีพด้านการเกษตรนะครับมุ่งการเก็บเกี่ยวเพิ่นก็เข้าป่ากันไปหาอาชีพเสริมนะครับคือต้มเต๋านะครับคนบ้านเฮาเนี่ยตั้งแต่ละออนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาฮู้จักหมดเลยกันต้มเต๋าขายนะครับเป็นอาชีพของไอ้พ่อของแม่คน
9: เริ่มให้ผมเหลือแล้วเก็บเกี่ยวได้แล้ว
4: ไปในป่ามันสูงขนาดนี้ไหมคะ
9: สูง
0: ผู้ช่วยบอกว่าต้องเข้าไปดูนะครับว่ากว่าที่จะออกมาเป็นลูกเต๋านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายพรุ่งนี้เราจะตามไปครับ
1: ไปกลุ่มไปกี่คนนี่4คนมีล่ะ
0: แต่ว่าวันนี้ไปเก็บสาหร่ายหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าไก่กันก่อนนะครับที่เห็นอยู่นี่แหละครับ
1: ไม่บริเวณลับแม่น้ำว่ากันน้ำม้างนะครับตีนี้มีสลายไกลนะครับน้ำว่านี่จะเขียวกว่าจะใสกว่าสดกว่า
0: ชาวบ้านที่นี่เฝ้ารอไกลนะครับเพราะว่า1ปีจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
4: สลายไกลนี่เขาชอบอยู่ยังไงอะคะ
10: ชอบอยู่ที่น้ำใสสะอาดค่ะติดก้อนหินแล้วก็เป็นน้ำไหลผ่าน
4: น้ำแรงอย่างนี้เลยเหรอคะช่วงไหนที่มีขึ้นเยอะๆคะ
10: ช่วงมกราคมพาค่ะจะเยอะน้ำลดค่ะน้ำลดแล้วมันได้แสงส่อง
4: อ๋อ
0: เป็นของที่พิเศษแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้กิน
1: เวลาเก็บไก่นะครับเขาก็เดินทั่วน้ำขม้านะครับเก็บต้องล่องเก็บล่องแก่งหนึ่งไปได้นะครับต้นเก็บคืนอย่างเดียวเพราะอย่างที่ซ้ายไปก็ไก่หนึ่งเก่านะครับแต่ทำความสะอาดยาก
11: ต้องบีบน้ำออกด้วยครับ
10: ค่ะเวลาหยิบขึ้นมาต้องบีบให้มันแห้งเพื่อไม่ให้มัน มันอมน้ำถ้าอมน้ำนานนี่มันจะทำให้ไก่ของเราเน่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงนะครับที่ป้าคำพี่ติ๋มดาและน้องโอบรรจงเก็บไก่อ่อนๆและสะอาดใส่สวิงวันนี้ได้มาไม่มากนักแต่ว่าก็พอจะทำกับข้าวนั่นก็คือไก่ห่อหมกนึ่งกับคั่วไก
5: ่เฮ้ยดอนบอโยมคนต้มเต๋าห่อหมก
9: ไ
5: อ
9: ้ะอันนี้ครับนายดอนเขาจะว่าคนต้มเต๋าครับของบ้านสุดเท่านี้เป็นสุดแป๊บต้มเต๋าของผู
4: ้ไปที่ไหนคะ
2: ใกล้ๆนี่ครับเมื่อใกล้ๆเนี่ย
4: อ๋อถ้าใกล้ๆทำไมเราต้องไปนอนด้วยอะคะพี
2: ่มันต้องใช้เวลาต้มเยอะๆนานๆไปกลับมามันจะเสียเวลา
4: ค่ะ
9: ไปกี่โมงดอน
2: ตีสี่ที่ห้าถึงจะมืดเช้ามืดเพราะมันร้อน
0: อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าคนที่นี่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับลูกเต๋าโดยเฉพาะการไปหาเต๋าในป่า
6: ครับป่าเต๋าชอบอยู่ที่เย็นๆที่คุณห้วยครับ
0: เป็นความชำนาญที่คิดว่าไม่มีใครเหมือนคนในหมู่บ้านนี้ครับ
5: แต่ก่อนเคยไปหาเต๋าด้วยกันหมอห้อง
12: ไปอิน
5: น่ะไปหาม
12: าไข่
5: ตุ้งเต๋าไข
13: ่ไปนอนกี่คืนสมัยนั้น
12: โอ้เป็นสิบคืนก็มี
5: พออยู่บ้านผมมีอาชีพอย่างแล้ว
12: ผมมียังแล้ว
5: ต้องนอนกับเต๋าน่ะคือเป็นอาชีพรอเลี้ยงชีวิตของเฮา
14: ค่ะเป็นอะไรบ้างคะ
15: มีแบตเตอรี่ข้าวสาร
16: หม้อหม้อหุงข้าวกล้วย
14: กล้วยนี่อาศัยของทั้งหมดนี่เหรอ
16: ครับตอนนี้ใบปลาทู
14: ตัวเดียวนี่เหรอคะ
16: ครับ
14: กินกี่รอบกี่ครั้ง
16: มื้อเดียว
14: เอามื้อเดียว
16: ที่เหลือก็หาน
17: ี่ไปอยู่กี่วันครับ
16: ประมาณ 4-5 วันนี่กำลังต้มเต๋าก็ใส
0: ่ตี 4พี่ดอนจัดเตรียมข้าวของพร้อมเดินทางนะครับของที่สำคัญนอกจากของกินแล้วก็คือกะละมังต้มเต๋าที่ต้องมัดใส่หลังแบบนี้ครับดอนเดินออกจากบ้านตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเลยนะครับ
4: แล้วจะไปสว่างสักกี่โมงคะพี
16: ่ประมาณ6โมงกว่าค่ะสว่าง
0: กาละมังที่มัดไว้ด้านหลังดูแล้วเหมือนเต่าไหมครับ

0: พี่ดอนคนนี้ทำอาชีพต้มต๋าวในป่ามา20กว่าปีแล้วล่ะครับไปคนเดียวพร้อมกับเพื่อน4ขาที่เดินตามไปตลอดเรียกว่าไปไหนไปกัน
1: มันต้องเดินไปเรื่อยๆอ่ะเดินหาถ้าเดินทางอ่ะมัน20กว่าลูกเล็กสุดแล้วเนี่ยเดินไหวหรือเปล่าช่างภาพขนาดลูกเนี้ยลูกลิดนี่ยอดเขาหมู่บ้านครับเขตชุมชนหมู่บ้านนี่น้ำมังแล้วก็ล่องไปตรงนู้นเป็นเขตน้ำว้าครับฝั่งนู้น
0: ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีป่าชุมชนและที่ป่าแห่งนี้ก็มีต้นตาวเยอะแต่ที่เราจะไปคือป่าอีกแห่งหนึ่งที่อยู่หลังหมู่บ้านนะครับต้องขึ้นเขาลงห้วย
1: ลูกตาวจะอยู่ตามห้วยไงจุดหมายของเราเนี่ยอยู่ตามห้วยเดินขึ้นยอดแล้วก็ลงถ้าไม่มีห้วยนี้แล้วก็ขึ้นอีกเดินไปเรื่อย
2: ๆยอดไหนที่ขึ้นไป
3: ยอดนู้น
1: ต้นขึ้นตรงนู้นสุดยอดเลยพร้อมป่ะพร้อมไปต่อป่ะงั้นก็เดินค่อยๆเดินลงไป
0: พี่ดอนเดินสบายๆแต่ว่าทีมงานของเราแทบหมดแรงเลยล่ะครับ

0: เวลามาเดินในป่าเนี่ยค่ะถ้าเจอน้ำแบบนี้แหละค่ะพี
1: ่ตรงไหนที่ตื้นกลับไปนะ
0: มันต้องอยู่ใกล้อะไรบ้างคะเวลาเลือก
1: อยู่ใกล้น้ำเพราะน้ำมันต้องใช้ตลอด
2: เมื่อได้ทำเลเหมาะนั่นคือมีน้ำและต้นเตาที่มีลูกเตาพร้อมให้ตัดก็ลงมือเตรียมทำเตานะครับ
1: เราใช้ไม้แห้งมาทำเป็นก่อไฟแล้วอาศัยกินอยู่กับป่าเราต้องดูแลป่าดูแลเรื่องไฟป่าไฟอะไรพวกนี้เวลาก่อไฟก่ออะไรก็เราต้องดับไฟเวลาเราย้ายที่ต้องกวาด
3: วันนี้ถือว่าเดินไกลไหมคะ
1: ไกลครับประมาณ5กิโล
3: แล้วถ้าช่วงหน้าฝนน้ำทำยังไง
1: หน้าฝนไม่ได้ต้มเริ่มต้มเดือนตุลาแล้วก็จะหยุดช่วงประมาณเดือนเมษา
0: อ๋อไม่ได้ต้มทั้งปี
1: ครับแค่6เดือน
2: ก๋วยที่เราเห็นอยู่นี้มีหน้าที่ขนน้ำมาต้มครับ
0: นี่ทำอะไรคะ
1: น้ำ
0: ตักน้ำแล้วตักใส่ถุงนี่เหรอคะ
1: ใส่ถุง

0: ั้งภาชนะที่พี่ดอนใช้ตักน้ำและวิธีการขนนั้นทำให้เราประทับใจมากเลยครับ
1: ต้องล้มคุก
2: ครับไม่งั้นมันไม่ขึ้นมันอยู่ไม่สูงครับที่มันต่ำ

0: ต้องต้มน้ำไปก่อนเหรอคะ
1: ให้มันเดือดถ้าน้ำร้อนก็กดเตาใส
2: ่เวลาที่เข้ามาต้มเตานั้นพี่ดอนบอกว่าเราจะเจอกับเพื่อนๆบ้างโดยเฉพาะช่วงหน้าที่เตาออกเยอะวันนี้เราได้เจอกับพี่ก้ามและพี่ยุทธนะครับกำลังข้ามแม่น้ำว้าจะไปต้มเตากัน
0: แถวนี้มีไหมคะต้นเตา
3: แถวนี้ยังไม่มีครับอีกหน่อยเดินไปสักครึ่งชั่วโมงจะถึงปะเตาถึงที่เตาอยู่ครับ
0: หนูเห็นสองคนนี้ใช้ปี๊บเหรอคะ
3: ครับใส่ปี๊บครับใส่ปี๊บนี่ก็ได้น้อยแต่เขาเวลาเขาเปิดเขาความจะง่ายแต่ว่าแบบหม้อเป็นกระบะนั่นมันก็ได้หลายแต่มันเวลาเขาเปิดเขาความจะยาก
0: อันนี้เลือกที่ตรงนี้ไหมคะดูแล้ว
3: ครับเลือกตรงนี้เหรอครับเพราะมันมีลูกเตาอยู
4: ่น้ำก็ใกล้ด้วยครับ
3: เราจะได้เอาน้ำนี่ต้มเตาไปคนเดียวนะครับหนึ่งวันกับหนึ่งคืนยังไม่ได้กระสอบตัวละทำคนเดียวนะ
0: ค่ะ
3: อาจจะได้แค่กึ่งกระสอบนั่นนะเขาจะดังไฟไปนี่ครับต้มน้ำนี่แล้วเขาจะไปเข้าป่าไปเอาเตา
2: เมื่อหม้อต้มพร้อมคนต้มเตาก็จะไปหาเตาครับเราได้เห็นวิธีการเช็คลูกเตาว่าใช้ได้หรือไม่ได้ทั้งของพี่ดอนและพี่ก้าม
3: ไม่เช็คพอเตาก่อนเนาะ
0: ต้องมีไม้ไปด
3: ้
0: วยหรอ
3: เออไม่เช็คเพราะว่ามันได้หรือยังก่อนเขาจะต้มเขาต้องทดสอบดูก่อนว่ามันแก่หรืออ่อน
0: ทำไมจิ้มแล้วมันติดเลย
3: ติดเลยครับเพราะว่าเลี้ยงใหม่ก่อนปิดเตา
0: ค่ะอ๋อมันมีแหลมๆไปอย่าง
3: นี้ครับมีแหลม
0: พี่ไม่ปีนขึ้นไปเก็บหรอ
3: บางต้นมันสูงก็ต้องใช้ไม้แง่มเลยจิ้มเอา
0: อันนี้น่าจะแก่แล้วครับ
3: ครับแก่ครับอันนี้ต้มไม่ได้ครับ
0: บีบดูได้เลยไหมหรือว่ายังไงต้องผ่า
3: ต้องตัดหัวแล้วบีบดูดำๆนี่ก็มาได้แล้วครับมีอย่างเดียวคือว่าไหวไปเพาะพัน
0: ต้นไหนคะที่น่าจะตัด
1: ต้นนี้ครับข้างบน
0: ต้นข้างล่างไม่ได้เหรอคะพี
1: ่อันนี้ต้องรอเดือนตุลานะมันยังไม่ใหญ่ไง
4: เอากล้วยเอาก่อนก็จะขึ้น
2: พี่ดอนนั้นไม่ใช้ไม้แง้มนะครับ
1: ใช้มืออย่างเดียว
2: ต้นไหนสูงก็ต้องปีนขึ้นไปตัดเรียกว่าลำบากทีเดียว
5: ได้ไหมครับพี่ดอน
1: ต้นนี้ได
5: ้อันนี้ได้ใช่ไหมครับ
1: ครับถ้าไม่ได้ก็ฟังไปต้นอื่นกว่าจะได้ก็ขึ้นไปประมาณ 4-5 ต้นถึงจะได้ต้นหนึ่งทุกทลายต้องปาดดู
2: พี่ดอนตัดลูกเตาลงมา2ทลายนะครับทอนเคสหรือว่ามือออกมาเป็นท่อนๆแบบนี
6: ้เราไม่ได้ยกไปเป็นทลายเลย
1: เราไม่ยกเป็นทลายเพราะว่าเราไม่ไหวเพราะมันหนักเราต้องเรียกเป็นเคสนี่1เค
2: สแล้วก็ใส่ก๋วยแบกมาเทใกล้ๆกับหม้อต้ม
6: มันไม่หนักเกินไปหรอคะพี่เนี่ย
1: หนักก็ต้องไป
2: พี่ดอนทำงานคนเดียวแทบไม่ได้พักเลยล่ะครับ
6: แบกไหวกี่กิโลคะ
1: พี่ประมาณ30กว่ากิโล
2: แข็งแรงจริงๆต้องขนเตามากองแล้วก็ต้องริดออกมาเป็นลูกๆอีกเพื่อให้ทันเวลาน้ำเดือดพอดี
1: อันนี้รีดลูกเตาเพื่อจะไปต้มใส่
0: ไปตั้งเคสไม่ได้เหรอพี
1: ่ได้เหมือนกันมันจะได้น้อยไง
2: เป็นการทำงานที่ต้องวางแผนนะครับ
1: ต้มเสร็จก็ต้องเอาออกมาตัดออกมาแล้วมาตัดหัวอีกทีแล้วก็ไปหนีบ
7: คือต้มทั้งลูกเลย
1: ต้มทั้งลูกเลยก็ทำไอ้เปลือกมันเปื่อย
0: ต้มเตาเนี่ยนานเท่าไหร
1: ่ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงจะสุกรอมันน้ำมันเดือดเดือดเสร็จแล้วก็ต้องทำไม้หนีบไม้เราตัดทำตามป่ามาทำเพื่อจะทำให้มันไม่ลื่นกันลื่น
2: สิ่งที่เราสนใจก็คือเรื่องของการหนีบครับที่ต้องทำไม้หนีบขึ้นมา อย่างที่เรากำลังเห็นอยู่นี้แหละครับ
1: ทำทุกอย่างเองหมด

0: ตอนนี้ที่ริมน้ำรกๆกลายเป็นโรงต้มเต๋าเป็นสัตว์เป็นส่วนมากๆนะครับ
1: อันนี้จะเอาออกหรือยังคะ
2: จะออก
0: คนต้มเต๋านั้นใช้อุปกรณ์แค่น้อยชิ้นแต่ละชิ้นสารพัดประโยชน์ทั้งก๋วยทั้งมีดครับ
2: ตักออกมาไงตักออกมาจากหม้อเสร็จแล้วก็มานั่งตัดหัวตัดหัวเสร็จแล้วก็เข้าไปตีหนีบอีกทีนึง
0: ต้มไป1ชั่วโมงครึ่งตามที่พี่ดอนบอกก็ต้องหนีบออกมาดูเห็นเนื้อไหมครับจะเรียกว่าลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดก็ได้นะครับ
2: ถังก็ประมาณ100กว่าบาทแต่สมัยก่อน20กว่ากิโลทุกวันนี้เล่นเป็นกิโล
1: ด
2: ีกว่า
0: แต่ว่าที่เห็นอยู่นี้ยังกินไม่ได้ต้องเอาไปแช่น้ำอีก2วันเพื่อให้เม็ดนั้นสวยและมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น
2: แช่2วันแล้วก็ต้องไปล้างอีกถ้ากินก็กินได้แต่ว่ามันต้องคันหน่อยนะ
0: วันนั้นกว่าพี่ดอนจะได้กินข้าวก็เกือบ2ทุ่มนะครับดูเหนื่อยใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าลองฟังสิ่งที่พี่เขาพูดสิครับ
2: ความสุขของเราก็ไม่ต้องไปออกไปหารับจ้างแถวในเมืองเพราะมันไกลในครอบครัวมันอยู่ในอย่างเงี้ยธรรมชาติบางทีก็เรามาถึงบ้านก็หาลูกหาเมียได้ถ้าไปอยู่ในชุมชนในเมืองเราก่อนจะมาหาได้ก็เป็นปี2ปีบางทีมาก็ตังค์ไม่มีสักบาทได้แต่ค่ารถกลับบ้านแค่นั้นแหละตอนเข้าป่าเราไม่ได้ใช้เงินเรามาถึงบ้านเราขายลูกตาลูกไรเราก็ได้เงิน
0: ชีวิตคนหาเต๋าก็เป็นเช่นนี้แหละครับ
3: ใช้หัว
0: ค่ำแล้วก็นอนกลางกองเต๋านี่แหละฝันดีนะครับ
2: ต้องวางไว้ข้างๆเผื่อจะดุ้งกลางคืน

0: ในวันรุ่งขึ้นพี่ดอนมีเต๋าที่หนีบเสร็จกองใหญ่และใส่ถุงไว้อีก
1: ถ้าจะประมาณขนาดเนี้ยเราไปแช่มันก็ได้อยู่เต็มกระสอบนะเดี๋ยว
2: จะได้ครึ่งต่อครึ่งอ่ะ
0: เต๋าที่ยังต้มไม่เสร็จก็ยังต้มต่อไปจากนั้นก็ต้องเข้าป่าไปหาไม้ไผ่มาทำแพ
1: เดินหาในป่าเพื่อจะทำแพ
0: เพื่อที่จะขนเต๋าออกมาจากป่า
1: ทุกอย่างหาได้ปลาหมดอาศัยป่าอย่างเดียว
3: ไม้ไผ่ทั้ง16ลำนี่ให้ติดกัน
0: แพพร้อมเต๋าพร้อมได้เวลากลับบ้าน
4: พี่ได้กี่กระสอบเขาอันเนี้ย
1: ได้2กระสอบครับ
4: เต็มไหมคะ
1: เต็มครับ
4: เต็มได้กี่ประมาณกี่กิโลครับ
1: ร้อยกว่ากิโล
4: ค่ะ
1: จะล่องไปเรื่อยๆไปขึ้นที่บ้านสมมังวังควายครับ
0: พี่ดอนกับเสื้อสีหวานๆแบกก๋วยทอแพพาถุงใส่ลูกเต๋ามูลค่าประมาณ 2,000 บาทด้วยท่าทางสบาย
1: ๆล่องแพมันสบายกว่ามันทุกหนักเท่าไหร่เราใช้แต่ใช้แขนอย่างเดียวมันขับแพ
5: แต่ก่อนเลยไปหาเต๋าคือเดินอย่างเดียวนะครับผมไม่การล่องแพนะครับเมื่อก่อนเขาล่องแพเขากลัวน้ำแต่ก่อนน้ำจะเยอะน้ำจะใหญ่ไม่น้ำใหญ่ตอนนี้น้ำมันจะแห้งลงแห้งขอดลงผ่องละการล่องแพมันก็จะสะดวกกว่า
0: ล่องแพมาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงบริเวณที่เรียกบางควายนะครับพี่ดอนแบกถุงเต๋าไปส่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ขนกลับบ้านผู้ช่วยโยมารอรับและนำเต๋าไปแช่น้ำไว้อีก2คืน
3: ผู้ช่วยนี่ทำทุกงานเลยนะคะ
6: ครับแต่ก็หมดเป็นเงินจองแล้วต้องมาหักก่อน
1: ตอนนี้มันจะได้อยู่100กิโลแล้วถ้าเราไปแช่มันจะขึ้นมาอีก100กิโล
0: ลูกเต๋า2ถุงปุ๋ยแช่แล้วจะมีน้ำหนักและขนาดที่เพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวพี่ดอนบอกแบบนั้นนะครับคูณกิโลกรัมละ20บาทก็ถือว่าคุ้มกับความเหนื่อยยากนะครับพี่ดอน
1: พอเราแช่น้ำเสร็จแล้วมันอิ่มน้ำเราก็ต้องโทรหาพ่อค้าคนกลางมารับซื
0: ้อผู้ช่วยโยบอกว่าวันข้างหน้าอาจจะไม่มีคนต้มเต๋าในป่าแต่ว่าเต๋านั้นจะยังอยู่ในวิถีชีวิตและหล่อเลี้ยงคนบ้านผาสุกไปอีกนานเท่านานก่อนกลับวันนั้นเราได้เห็นสิ่งที่เป็นอัศจรรย์ธรรมชาติของหมู่บ้านแห่งนี้นั่นก็คือปลากองซึ่งก็หมายถึงการที่ปลานั้นว่ายน้ำมาวางไข่
7: มารอเป็นเดือนไม่ใช่
0: พี่ลาคนนี้มาเรียกเราไปดูด้วยความตื่นเต้น
7: เสียงดัง
8: อันนี้เขาเรียกว่าปลากองหรือภาษาเหนือเรียกว่าปลาออส่วนมากมันจะขึ้นวันโกนกับวันพระโชคดีจังเลยที่เจอ
9: โอ้โหเยอะมากเลยเวลาที่เขาวางไข่พฤติกรรมเขาเป็นยังไงคะ
10: เขาจะมาเรียงกันมาก่อนเรียงเสร็จแล้วเขาจะนิ่งการนิ่งของเขานี่คือเขาเริ่มวางไข่พอวางไข่ปั๊บเนี่ยตัวผู้ได้กลิ่นอยู่เนี่ยตัวผู้ก็จะขึ้นมาปล่อยน้ำเชื้อใส่ไข่
11: เพราะโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
0: ภาพที่เราเห็นนั้นเราไม่สามารถหาคำมาพูดได้นะครับรู้แค่ว่าเราโชคดีมากๆที่ได้เห็น
8: บางทีเขามาเฝ้าเป็นครึ่งเดือนก็ไม่เจอแต่ที่โหขึ้นเวลาเหมาะเจาะพอดีเลย
0: ภาพของปรากฏการณ์ปลากองหรือว่าปลาอในแม่น้ำว้าวันนี้คงจะเป็นภาพที่ดีที่สุดที่จะลาคุณผู้ชมไป
11: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
0: เราดีใจที่ได้มาที่หมู่บ้านแห่งนี้หมู่บ้านที่ไม่ได้ผาสุกเพียงแต่ชื่อแต่ว่ามีความผาสุกในวิถีชีวิตด้วย
11: ความสุขของคนก็คือความต่างวิธีที่ต่าง
0: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
3: เห็นมันเป็นอะไรเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี้
2: เหรอ
3: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
2: ่เฮ้ยเขาแข็งแรงเลยเหรอ
3: ใช่ครับใช่

0: วัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับมาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหมที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำอะไรประมาณนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินนี่มันจะแบบเลนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงๆเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: เอกก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
1: อันนี้แน่นอนเลย
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไปแต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้
2: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเนี่ยซึ่งก็อาจเกิดอันตรายกับเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
2: ่
1: โอ้โหมันก็จะเรียกว่าสะสม
2: ใช่ครับ
1: ก็อาจจะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง
2: ถูกต้องครับ
1: แม้ของในบ้านต่างๆอ่ะโอเคอันนี้คือเรื่องของดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วมีปัญหาอะไรอีกครับผม
2: นอกจากดินซุดเนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้างข้างใต้มันเป็นโพรงพอเป็นโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายกับเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ย
1: เ
2: ราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแกปประมาณฝ่ามือหนึ่ง
1: ไม่เห็นซุดเลยไหนอ่ะไม่เห็นมีแต่กวด
2: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้ซุดแต่ตัวดินข้างใต้มันซุดออกไป
1: เอาเหรอ
2: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้ซุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต้
1: เอากวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันแบบซุดเอางี้ดีกว่า
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอตอม
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรยากไงไม่นานๆเจอทีโอเคอตอมวันนี้อุปกรณ์หูอุปกรณ์เพียบเลยเว้ย
3: ใช่ครับพี่อุปกรณ์
1: เฮ้ยงานใหญ่นะ
3: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
5: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉย
1: ๆโอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมอันนี
3: ้
1: แนวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างคร
3: ับ
1: ตอน
3: ก็แนวทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว้
1: ปกปิดความจริงนะคุณนะเจ้าของบ้าน
3: แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
1: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
3: ใช่ครับ
1: มันคือการบอกอุ๊ยไม่สวยก็หยิบมาโรย
3: ใช่
1: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
3: ทำได้ครับ
1: เออแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทาง
3: อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี่มันไม่ได้ซุดจากโรงรถมันอาจจะเป็นดินสไลด์เข้าไปข้างล่าง
1: เฮ้ยเหรอใต้บ้านเป็นโพรง
3: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
1: ขึ้นมาปึ๊บแล้วก็เราได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรไอ้เปิดหินก็คือเอาหินลงมาเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
2: มาเห็ดก้อน
1: ซึ่งมันก็คือที่นิยมกันเลยมันกวดกวดแม่น้ำกวดภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
3: ใช่ครับ
1: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปึ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
3: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
3: เราก็จะใช้ PU โฟมครับเทเข้าไปครับ
1: เฮ้ย
3: วันนี้เราใช้เทด้วย
1: เทด้วยเทโฟมเลยเหรอ
3: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่
3: แต่เนี้ยเราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเทเข้าไป
1: เอาละ
3: เพราะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่

0: ที่เราไม่เห็น
1: ถูกต้อง
0: ให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้แบบมีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
1: ใช่ครับพ
0: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
1: ใช่คร
0: ับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการชุดตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกันครับ
2: งานใหญ่
0: โอ้ตายเลยทำไม
2: ทำไม
1: คร
2: ับ
0: แต่ไม่ใช่นะฮะอันนี้มาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได้
2: ใช่ครับ
0: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายมันจะเป็นสัตว์มีพิษงูตะขาบแมงป่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะฮะขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับคุณหร
2: ือ
0: ว่าสัตว์เลี้ยงคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางดังที่อะตอมพูดไปสุดยอดมากๆอ่ะถ้างั้นเราจัดการเลยดีกว่า
1: ครับผม
0: ครับผมไป
1: ลงชวนปูสุดเลยลงชวนเอาให้สุดเลย
2: นั่นแหละ
1: พยายามเอาให้สุดเลยไปครับ

0: เอาละครับเรามาที่ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสมโฟมแล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1ต่อ1แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนเป็นของเหลวนะครับประมาณสัก5วิถึง6วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบโฟมที่เขาใช้พ่นนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่นี้ก็คือเป็นในปริมาณมาก
1: ใช่ไ
0: หมแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้สำเร็จรูปเรามาผสมหน้าไงอีกทีนึง
0: ครับผมอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ถ้าเป็นงานเล็กน้อยเรามีแบบกรณีว่าเป็นสเปรย์ก็มี
0: ใช่
2: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเนี่ยมันรับน้ำหนักได้นะไอตัวนี
0: ้เหรอ
2: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2โลต่อตารางเซนนะพื้นที
0: ่เฮ้ย
2: ใช่ครับ
0: แข็งแรงอะดิ
2: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบาย
0: อ๋อเหรอ
2: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ผมว่ายังไงก็สบายสบาย
0: อ๋อแข็งแรงเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
0: ครับอ๋อดำเนี่ยอ๋อขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
2: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
0: เพราะเดี๋ยวมันจะฟูเลยเหรออ่
2: าอุ้ยถ้ามันเข้ากัน
0: นี่เข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มไม่เทงอย่างนี้เลยวะมันอร่อยอะ
2: ลักษณะคล้ายมูส
0: ดูดีอะ
2: พี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล
0: ้
2: ว
0: เฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
2: ใช่ครับ
0: ต้องมีตีฮะต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่งี้
2: เริ่มแบบเกลี่ย
0: ดึงดึงดึงหูเอาแล้วเอาแล้วมาแล้ว
2: มาแล้ว
0: คือจากเนี้ย25เท่าเลย
1: ครับผม
2: จากที่แบบดูทรานสเกตอยู่ในถ้วย
0: อุ้ยถ้วยฟูถ้วยฟูแล้วถ้วยฟูถ้วยฟูแล้ว
2: ไม่ได้ผสมผงฟูนะครับอันนี้ไม่ม
0: ีคือโฟม
2: อันนี้โฟม
0: อันนี้โฟมล้วนๆเลยนี่นี่ดูดิมาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่นี่เห็นไหมฮะมันก็ฟูนี่ก็ฟูนั่นก็ฟู
2: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอีก
0: ก็ใช่
2: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
0: เปลือง
2: ของเปลือง
0: เปลืองนี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
1: ใช่
0: ไหมฮะอันนี้ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
1: ใช่ครับ
0: มันก็จะแบบอัดช่องนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
1: ใช่ครับ
0: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีกมันก็จะแตกแคลนนี่ใช่ไหม
1: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตอนแรกมันเป็นของเหลว
0: ครับ
1: เพราะยังไงมันก็
0: ซึมเข้าไปเดี๋ยวมันไปแทรก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อมีข้อดี
2: เพราะอย่างนึงถ้าเราเทปูเข้าไปอ่ะมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆ
0: อ่ะใช่มันมีโหลด
2: ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
0: เออใช่เบา
2: แล้วก็รับแรงได้ประมาณนึง
0: เออก็คือน่าเหมาะสมกับงานประเภทนี้
2: เป็นงานซ่อมแซม
0: ครับจะฟูจังเลยโอเคโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อเลยครับ
1: ครับผมเทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนะนั่นแหละ
3: ถ้าเทียบกับไอ้ตัว
1: ยังไงนี่ก็ถูกกว่าพี่น่าปอก200กว่าแต่เอาความแข็งแรงอ่ะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะ
2: แต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต
0: ้
2: ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
0: โอ้เหรอครับผมยังไง
2: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดีพอมันฟองตัวเรียบร้อยตัวเนี้ย

0: ระดับแรกของตัว PU foam เนี่ยมันจะกันความร้อน
1: PU
0: ใช่ครับ
1: ที่เขาใช้ทำฉนวนนะ PU
0: ต่อมันจะกันความร้อนอันดับที่2คือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำ
1: อ๋อก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
0: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับ3คือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช
1: ่นมันจะไม่กัดกร่อนต่างๆ
0: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
1: ้โอ้ก็แน่นอนนะเพราะโฟมอยู่เป็นร้อยปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
0: ๆใช่ครับ
1: โอ้โหเรียกว่าฟูฟ่องเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะ
0: โ
1: อ้หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้ปุ๊บนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะเอาเนอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยก
0: ับ
1: ตัวกระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
2: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพงกว่า
1: เออมันสำเร็จรูปเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับจากความสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
1: ก็ใช่
2: ใช่ครับ
1: แล้วมัน cover พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหมอ
2: ย่างอันเนี้ยครับผสมหนึ่งส่วนอ่ะจะได้25เท่า
1: 25เท่า
2: ใช่
1: แล้วกระป๋อง
0: กระป๋องอ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วราคาเนี้ยกระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
2: ครับ
1: ถูกมันได้สะดวกไง
0: ถ
1: ู
0: กต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
1: เออไปรินมันก็จะแบบบวมไม่ทัน
0: บวมไม่ทัน
1: แต่ว่าคือออกมาจากกระป๋องเพิ่มมันบวมเลยอันนี้คือข้อที่การใช้งานนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่อมไปแล้วท่านผู้ชมบ้านเคยทำนะฮะรอยแครกที่แบบว่าเป็นผนังที่มันแครกออกจากบ้านอย่างเงี้ยเออแล้วแบบเป็นส่วนต่อเติมผนังที่มันแครกตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้ง
0: แนวตั้ง
1: บวมทันที
0: แต่ถามว่าแนวนอนโฟมเอ๊ะสเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
1: ได้
0: พื้นที่มันใหญ่ไง
1: เออไม่มีความจำเป็น
0: ใช่ครับ
1: คืออันนี้มารินเอาเนี่ยมันก็บวมตาม
0: เ
1: ออตามนี้ก็โอเคใช่ไหมฮะอ่ะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันไหม
2: คล้ายกันครับ
1: เออ
2: ก็คือใช้คัตเตอร์ตัดได้เหมือน
1: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
0: ง่ายเลย
2: เออทั้งกระป๋องทั้งผสม
1: ครับ
2: ครับใช้คัตเตอร์ได้เลย
1: ใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบไหนอะไร
0: รูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได
2: ้
0: จินตนาการจินตนาการ
1: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
2: ครับ
1: อังกฤษกันทำงานกัน

0: ว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรสังเกตได้บ้างไหมว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทำสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
0: ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จนะคุณผู้ชมบ้านข้างๆเลยรอบๆบ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจเกรดเรียบร้อย
1: พอผ่านไปปีสองปีเอ้าอยู่นี่มีหลุมขึ้นมาอยู่ดีมีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
0: อาจจะเข้าใจว่าอุ้ยแฟนอยากทำบ่อน้ำแล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เกิดการซุดตัว
1: ใช่เกิดการซุดตัวของตัวดิน
0: อ๋อ
1: สันนิษฐานในเบื้องต้น
0: น
1: ับแรกครับซึ่งลักษณะเนี้ยในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินเดินไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาเราก้าวเดินเนี่ยวิธีง่ายสุด
0: โอเค
1: แต่
0: โดยกายภาพเลยสังเกต
1: ใช่ครับแต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดน่ะพี่ฮ่องเต
0: ้
1: ดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่างกัน
0: เออน่าสนใจ
1: คือดินซุดอ่ะมันจะมีสมุดสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
0: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติทำคนมนุษย์ทำแล้วก
1: ็ถมดิน
0: ถมไม่ดี
1: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
0: มันซุดอยู่แล้ว
1: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: นิดเดียวสี่เซนอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ประมาณ 2-3 เซนถ้าตามพยายามได้แต่สมัยก่อนพี่ฮ่องเต้กรุงเทพมหานครเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง 7-10 เซน
0: เฮ้ย
1: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
0: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราไปชั้นหิน
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
1: ใช่ครับ
0: ที่เหมือนจริงๆแล้วน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
1: อุ้มพยายามพยุงด
0: ินใช่ไหม
1: ใช
0: ่อุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
1: ครับ
0: คราวนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะ

0: น้ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองขุดบ่อเถื่อนนู่นนี่
1: ตามสาธารณะ
0: ก็เกิดการซุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวฉันทำบ่อเดียวมันจะไปซุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
1: ใช้น้ำขึ้นไป
0: เออก็เรียบร้อยเลยคณะชั้นบ้านเราน้ำบาดาลมันก็ลด
1: เขาเลยมีมาตรการลดการใช้ขุดน้ำมาทำให้ดินมาจากประมาณช่วงปีนั้นปีสมัยก่อนเนี่ย7-10 เซนเนี่ยเหลือประมาณ2-3 เซน
0: โอ้ก็เลยว่าโอ้ยชั่ว
1: แต่อย่าลืมนะปีละ2-3 เซน
0: แต่มันลงเรื่อยๆ
1: ถ้า10ปีก็มาบรรทัด
0: อุ้ยก็ไปเป็นฟุต
1: ก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: โอเค
1: อันดับที่2คือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย
0: เออใช่
1: จะมีทั้งการขุดดิน
0: เมกะโปรเจกต์ต่างๆ
1: ถูกต้องครับข
0: ุ
1: ดทีไม่ได้ขุดแค่เมตร2เมตรนะครับ
0: ไม่ใช่ดิ
1: เป็น10-20 เมตร
0: ที่จอดรถคุณน่ะลงไปกี่ชั้น
1: ถูกต้องครับ
0: ไม่รู้กี่พีแล้วโอ้โหเยอะมาก
1: ถ้าสมมติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
0: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนด์มีดินสไลด์ออกไป
1: ถูกต้องแต่ในมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้ในฐานะเจ้าของบ้าน
0: ครับ
1: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อยู่อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3 เมตรครับ
0: ครับ
1: ความลึกตัวนี้ระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2 เท่าของความลึก
0: อ๋อเออเข้าใจ
1: ใช่แต่ไม่มีวิธีครับกรณีไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วจริงๆอ่ะ
0: เออมันไม่ได้แล้ว
1: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
0: โอเคชีทพาย
1: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินซุด
0: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอย
1: ู่
0: ใช่ไหมมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
1: ยิ่งสังเกตเลยเน
0: ี่
1: ย
0: ยิ่งอันตรายกลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าการขุดดินฉันจะไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่ฉันให้เรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
1: เขาเรียกว่าเป็นการมี EIA ของการก่อสร้าง
0: มันคืออะไรมันคืออะไร
1: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
0: นี่โอ้โหนี่สำคัญมากนะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะม
1: ัน
0: จำเป็นเนี่ยต้องมีการข้อตกลงกันแบบนี
1: ้
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยพละการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได้
0: เอออยู่กันไม่ได้
1: อันตรายอันตรายสิ่ง
0: หรือจริงๆปรึกษาพวกวิศวกรหรือ
1: ต้อง
0: ปรึกษาสถาปนิกก่อนเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ว่าเอ้ยมันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้มันซุดอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้บาสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10 คนแล้วขุดไปบางทีมันซุดเลย
1: ซุดเลย
0: ใช่ไหม
1: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
0: ครับ
1: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างบ้านเขาเรียกว่าบ้านจัดสรรค
0: ่
1: อนข้างเยอะดังนั้นพื้นที่ตะก่อนอาจจะเป็นทุ่งนาอย่างที่เราบอกไป
0: เป็นทุ่งนาเลย
1: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่าง
0: ๆล่องสวนต่างๆ
1: ล่องสวน
0: บึง
1: แต่เราต้องการใช้พื้นที
0: ่
1: แล้วทำการถมดินเข้าไปบางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
0: ถูกต้อง
1: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสัก1 ฤดูถึง2 ฤดู
0: โอ้ยมันนานอ่ะต้อง
1: ใช่ครับ
0: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะบ้านเนี่ยเวลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
1: ไม่ได้
0: ไม่ใช่นะครับ
1: ครับยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้นแน่นขึ้น
0: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ว่ามีบ้านเดิมอยู
1: ่
0: แล้วรื้อบ้านนะทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอาพวกเศษปูนเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
1: มาทิ้ง
0: ถมไปถมไป
1: รียูส
0: รียูสเออมันก็ดูเต็มๆดีอ่ะพอเอาดินถมไปอุ้ยเต็มง่ายเลยคันนี้เจ้าของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
1: ประหยัดเงิน
0: อ่ะเออยอดบัดเจ็ต
1: ใช่ประหยัดบัดเจ็ตเรา
0: เลยคันนี้เวลาผ่านไปอายุจัดเลยฮะอันนี
1: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอนนั้นอีกก
0: ็
1: ได
0: ้ใช่
1: ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้านนะ
0: ถูกต้องเรโนเวทนี่แพงกว่านะครับ
1: คัน
0: นี้ต้องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
1: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะก่อนเป็นอะไรคุยกับโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
0: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจ
1: ใช่
0: ไปถามเขาจู้จี้เดี๋ยวเขาลำคาหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณนะครับ
1: อัน
0: นี้เรื่องจริงเลยนะฮะอ่ะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี
1: ้ใช่ครับ
0: นะเราเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี้
2: ก็คือหลังจากโฟมเสร็จตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่เราจะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
0: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับอ
0: ันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นคร
0: ับ เนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีก
1: แครกอีก
0: อีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช
0: ่ไหมฮะแล้วก็ปิดสนิทอะใช่ไหมซีลไปเลย
2: ครับผม
0: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
2: ใช่เราทาสี

0: บให้ใกล้เคียงกับเนื้อปูนะครับ
1: เออเล่นเนียน
2: แต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
3: ไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะในมือนี่คือเราเอามาปลูกต้นไม้นะ
0: ใช่ครับเราจะเอามา
2: ใช่ครับ
4: ใช่ด้วย
0: ใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
3: ้ว้
0: ายในชายเป็นหิน
3: ทำอะไรอ่ะ
0: เราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
1: หินปิดพื้นผิวโอเค
2: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
1: ่เออก็คือมีกรวดทั่วแหละแล้วก็คือกรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
2: เราสามารถอะแดปก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้องการเป็นกรวดหิน
1: เอออ
2: าจจะเป็น
1: ก็เป็นหินกรวดก็ได
0: ้ครับ
2: ครับครับผม
1: วางเลยแล้วกัน
0: ครับ
1: มาวางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
0: 3เส้น
1: เราก็วางซ้อนกันเนาะแล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่ไหมครับคือตะข่ายมาติดวางทำไม
0: วางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลานะคนเราเอาย้ายออกก็ออกได้ง่ายขึ้น
1: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไม่งั้นต้องนั่งโกย
0: เหมือนเมื่อเช้า
1: อ๋อเหมือนเมื่อเช้าคือยาก
0: อันนี้ก็ตามอาวุโสกันนะครับคนเดียวเลย
1: ตามอาวุธ
2: ตามอาวุโส
1: เหมือนปล่อยปลาเลยด้วยเออตายอ่ะนี่เฮ้ยอันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กละเอียดเลย
0: ใช่ครับ
1: นะฮะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการอะไรเทลงไปเหรอ
0: เทลงไป
1: เทแล้วเกลี่ยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
1: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเรานี่ก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
0: ครับ
1: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดคนละเรื่องกันถูกไหม
0: ครับถูกครับ
2: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันซุดเหมือนพี่คุณเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยร้าวรอยแครก
1: อันนี้มีผลเยอะ
2: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแทบจะ 100% เลยอันตรายแบบแรกอันตรายแต่กรณีดินซุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินมันกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
1: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุด
2: ถูกต้อง
1: เนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่มันจะเป็นโพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
2: ้ถูกต้อง
1: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขตรงนี
2: ้ใช่ครับ
1: นะครับอ่ะโอเคขอบคุณอาตอมมากครับที่วันนี้มาช่วยกันขอบคุณครับ
0: ครับ

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้าน
1: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อมรินทร์ TV
3: ตอนการยื่นคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครองนอกจากจะมีบริการสำหรับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเปิดให้ยื่นคำฟ้องและคำให้การผ่านทางระบบงานแล้วยังมีบริการการยื่นคำคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ใช้งานที่ประสงค์ยื่นคำคู่ความดังกล่าวสามารถเข้าสู่ระบบและเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมกรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การให้คลิกเลือกยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำคัดค้านคำให้การไว้แล้วและต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยคลิกเลือกที่ยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านคำให้การจากนั้นเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การกรอกหมายเลขคดีดำและคลิกเลือกฐานะของผู้ยื่นคำคัดค้านคำให้การจากนั้นระบบจะให้กรอกรายละเอียดคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีเตรียมเอกสารคำคัดค้านคำให้การและหลักฐานต่างๆไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์เข้าระบบได้โดยทำได้2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ในส่วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้านคำให้การผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกอัพโหลดไฟล์ได้ทั้งในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG ค่ะเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำคัดค้านคำให้การเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกยื่นคำคัดค้านคำให้การแต่หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องการยื่นคำให้การเพิ่มเติมก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแต่ให้คลิกเลือกยื่นคำให้การเพิ่มเติมและเลือกคำให้การเพิ่มเติมจากนั้นก็

0: เมื่อทำครบถ้วนตามขั้นตอนต่างๆแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างไรก็ตามหากผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องคำขอขยายระยะเวลาได้เช่นกันแต่จะต้องยื่นคำขอภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: จากคดีปกครองตอนเลือกปฏิบัติหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้มีประกาศรับนักเรียนชั้นม.1โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครว่าต้องมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นป.4และป.5ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในชั้นป.4และป.5รายวิชาละไม่ต่ำกว่า 3.50 เป็นเหตุให้บุตรของนางส้มฉุนถูกปฏิเสธในการสมัครสอบจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่1และผู้ถูกฟ้องคดีที่2มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาซึ่งรวมถึงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์และมีดุลพินิจที่จะกำหนดรูปแบบของการคัดเลือกเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนที่จะเข้าเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่ใช่การกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายและไม่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรของผู้ฟ้องคดีที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและเมื่อคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ยอมรับในการใช้วัดผลการศึกษาประกอบกับโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปฉะนั้นผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจึงสมควรเป็นนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องโดยหากได้เข้ารับการศึกษาจะสามารถสำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในและต่างประเทศได้กรณีดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องการศึกษาอบรมต่อบุตรของผู้ฟ้องคดีประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dlac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานก็จะนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์นะครับมามอบให้กับท่านผู้ชมสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของธุรกรรมนะครับหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเนี่ยกฎหมายแพ่งพาณิชย์การกู้ยืมการซื้อขายต่างๆเหล่านี้นะครับสัปดาห์นี้เป็นเรื่อง
0: ยังอยู่แถวๆเรื่องเด
1: ิ
0: มใช่แล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นตอนที่ชื่อว่าการชำระหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทนค่ะ
1: ครับสัญญาต่างตอบแทนก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับวันนี้ก็คงเป็นบางตัวอย่างที่ยกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาจ้างครูฝึกอะไรต่างๆเหล่านั้นบ้างนะครับแล้วว่าเรื่องของการประกาศซึ่งเราจะเจอกันบ่อยนะครับประกาศให้รางวัลกับสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเราหายไปอะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องผูกพันต่อการที่เราประกาศกันไว้อย่างไรนะครับสัญญาจ้างต่างๆเหล่านั้นวันนี้จะได้รับความกระจ่างนะครับมันมีเงื่อนไขอะไรต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้จะต้องไปรับผิดกันอย่างไรฝ่ายไหนจะรับผิดได้บ้างนะครับผู้ที่ให้ความกระจ่างวันนี้เป็นใครครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณย์ถนัดศิลปกุลค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะท่านแรกนะคะคุณรัชดาชูศิลป์กิจเจริญค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณสมศรีหอมกระโทกค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: นั้นสาระของเราสัปดาห์นี้มีอะไรติดตามได้เลยครับ
4: สวัสดีค่ะผู้จัดการ
5: สวัสดีค่ะ
6: คร
4: ับ ผู้จัดการคะวันนี้ช่วงบ่ายอะค่ะมีนัดสัมภาษณ์พนักงานใหม่ที่มาแทนตำแหน่งพี่เก่งนะคะ
5: เอ้าเหรอผมเกือบลืมเลยนะเนี่ย
7: เดี๋ยวตอนบ่ายผมมารับผู้จัดการนะครับ
8: การเพิ่งบอกว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายอะจะมีสอบสัมภาษณ์พนักงานใหม่ที่จะมาแทนเก่งเอางี้เดี๋ยวไว้ผมเสร็จธุระเนี่ยผมโทรบอกอุดมดีกว่าส่วนทางนู้นอะเดี๋ยวผมโทรเลื่อนนัดเอง
7: ผู้จัดการ
9: บ่ายนี้มีสอบสัมภาษณ์พนักงานใหม่เหรออ
4: ๋อใช่จ้า
7: เห็นโต๊ะทำงานเก่งนะและใจหายนะโอ้โหสงสารเพื่อนจริงเลยอายุยังน้อยอะนะไม่น่าเป็นอัมพาตจนเดินไม่ได้เลยนะ
9: ใช
4: ่ก็เป็นเพราะอุบัติเหตุนะสิเนี่ยทำให้ไม่ได้มาทำงานที่นี่แถมยังต้องจบชีวิตการเป็นครูสอนเทนนิสอีกนะ
9: แล้วอย่างนี้ใครจะเป็นคนหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวล่ะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ของเก่งที่ป่วยด้วยค่ะ
7: นั่นน่ะสิเอ้พี่นึกออกแล้ววันที่พวกเราไปเยี่ยมเก่งอะนะมานี่เล่ามาฟังเออเก่งเขาบอกว่าเก่งเขาได้นั่งรถแท็กซี่อะนะจะไปสอนเทนนิสเนี่ยให้กับนพดลแล้วเผอิญมีรถคันนึงอะขับด้วยความเร็วสูงอะขับเข้ามาชนเก่งจนทําให้เก่งอะกระดูกสันหลังหัก
4: จนเป็นอัมพาต
7: ใช่เลย
9: แล้วที่พี่เดชบอกว่านึกออกนึกอะไรออกเหรอคะ
7: ก็เก่งเขาเรียกร้องค่าจ้างสอนเทนนิสจากนพดลนะสิ
4: เรียกร้องค่าสอนแต่ว่ายังไม่ได้ไปสอนเขาไม่ใช่เหรอคะแล้วเขาจะจ่ายเงินให้เหรอคะเนี่ย
9: ใช่แล้วใครเขาจะจ่ายให้ล่ะคะ
7: ก็เก่งเขาบอกกับพี่นะว่าเขาเดินทางไปสอนแล้วแล้วเผอิญประสบอุบัติเหตุก็ถือว่าเขาไปทำงานให้แล้วล่ะสินะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ได้เหรอเอ๊ะแต่ถ้าเกิดเขาจ่ายให้ก็ดีนะสิคะพี่เก่งอ่ะจะได้มีเงินใช้
9: แล้วอย่างนี้คุณนพดลเขาจะยอมจ่ายให้หรือเปล่าคะ
7: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
4: จ่ายน่าจะจ่ายเธอจ่ายเธอ

0: จากกรณีดังกล่าวนายนพดลต้องจ่ายค่าจ้างสอนเทนนิสแก่นายเก่งหรือไม่ก็ต้องจ่ายเงินค่าจ้างขอไม่ต้องจ่ายเงินค่าจ้าง
1: ครับก่อนตอบเดี๋ยวนะฮะรอสัญญาณเดี๋ยวผมก็เลยครับเอามือวางที่แป้นก่อนนะฮะมาที่เป็นรูปมือนะครับแล้วแย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนนะครับตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกที่หลังได้1นะครับตอนนี้สายตาจ้องอยู่ที่ปุ่มนี้นะครับพร้อมแล้วฮะพร้อมแล้วกดครับเร็วกว่านะครับคุณสมศรีครับตกลงต้องจ่ายไหมครับ
2: ตอบขอใครค่ะไม่ต้องจ่าย
1: ไม่ต้องจ่ายทำไมคิดว่าไม่ต้องจ่ายครับ
2: เพราะว่าเดินทางไปสอนก็จริงแต่ว่ายังไม่ได้สอนนะคะ
1: นั่นแหละฮะอันนี้ก็ถือว่ากำลังไปแล้วนะเขาก็รับผิดชอบในหน้าที่แล้วไงครับ
2: ก็ยังไม่ได้สอน
1: ยังไม่ได้สอนยังไงก็ไม่จ่ายนะคร
2: ับไม่จ่ายค่ะ
1: เป็นเราเราก็ไม่จ่ายเลยครับขอบคุณครับคุณรัชดา
3: ก็ไก
1: ่
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ก็ไก่ต้องจ่าย
3: ค่ะถือว่าเป็นพนักงานแล้วอยู่ระหว่างการเดินทางไปทำหน้าที่อย่างน้อยต้องได้อยู่ส่วนหนึ่งค่ะ
1: ต้องได้ค่ะต้องได้นะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วต้องจ่ายไหมครับ
4: ค่ะก็เป็นคำตอบคนละข้อนะคะข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องต้องเป็นข้อขอนะคะคือไม่ต้องจ่ายค่ะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะคะคือในกรณีนี้เป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะซึ่งต่างฝ่ายต่างเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้ซึ่งกันและกันนะคะในส่วนของผู้รับจ้างก็มีหน้าที่ไปปฏิบัติการสอนเทนนิสส่วนผู้ว่าจ้างก็มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินนะคะแต่กรณีนี้เนี่ยการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยแต่เป็นกรณีพ้นวิสัยโดยไม่ใช่ความผิดของนายจ้างนะคะคือถ้าเป็นกรณีความผิดของนายจ้างอย่างเช่นรถที่มาชนรถแท็กซี่เป็นนายจ้างนะคะเป็นผู้ว่าจ้างขอโทษไม่ใช่นายจ้างเป็นผู้ว่าจ้างอย่างนี้เนี่ยต้องรับผิดนะคะถึงแม้ว่าไปสอนไม่ได้นะคะในกรณีนี้เนี่ยกฎหมายได้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าหากว่าสัญญาต่างตอบแทนนั้นเนี่ยเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งนะคะอย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของซื้อนะคะกรรมสิทธิ์จะโอนไปเลยเพราะฉะนั้นลูกหนี้ที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติการชำระหนี้ก็ต้องชำระหนี้กันนะคะเว้นแต่ว่าเนี่ยไปผิดแบบนะคะสัญญาเป็นโมฆะก็ว่ากันไปแต่ในกรณีนี้ซึ่งไม่มีโอนไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งนะคะถ้าหากว่าลูกหนี้เนี่ยไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้นะคะลูกหนี้ก็หลุดพ้นจากการชำระหนี้แต่ขณะเดียวกันนะคะเจ้าหนี้ก็ไม่ต้องชำระหนี้เป็นการตอบแทนนะคะเว้นแต่ว่าการที่ชำระหนี้ไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะเจ้าหนี้นี่เองนะคะที่ทำให้ลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้นะซึ่งในกรณีนั้นก็ยังมีข้อยกเว้นอีก3ประการนะคะถ้าเป็นผู้ว่าจ้างไปชนนะคะต้องจ่ายเงินถึงแม้ลูกหนี้ปฏิบัติการชำระหนี้ไม่ได้แต่ถ้าได้รับบทหนี้อย่างเช่นไม่ต้องนั่งรถแท็กซี่มาสอนมีคนมาจ้างให้ไปสอนแทนในกรณีที่เขายังสามารถไปสอนได้นะคะหรือว่า อยู่เฉยๆไม่ยอมไปขวนขวายทำอะไรอันนั้นก็จะต้องถูกหักออกมาแต่กรณีนี้ไม่ใช่เพราะว่าลูกหนี้ไม่สามารถไปปฏิบัติการชำระหนี้เป็นการพ้นวิสัยแต่ไม่ใช่ความผิดของใครก็ต่างฝ่ายต่างไม่ต้องปฏิบัติการชำระหนี้ก็เป็นอันหลุดพ้นกันเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอค่ะ
1: ครับก็คงชัดเจนนะครับเพราะนั้นไม่ต้องชำระนะครับไม่ต้องชำระนั้นข้อนี้ใครถูกครับ
0: ข้อนี้คุณสมศรีตอบถูกค่ะ
1: ครับไปติดตามสาระข้อต่อไปครับ
5: ไม่คิดว่าจะทำธุระเสร็จได้เร็วขนาดนี
6: ้คือลูกค้าคนนี้พูดง่ายไม่เหมือนคนเมื่อวาน
5: เป็นไง
6: คุยกันอยู่ครึ่งวันยังตกลงกันไม่รู้เรื่องเลย
5: นี่ก็หลายโมงแล้วไปหาร้านกาแฟหาอะไรเย็นๆมาดื่มให้ชื่นใจหน่อยดีกว่า
6: ดีกำลังคอแห้งพอดี
5: ไป
6: ติ๊กวัดนายดูดิป้ายอะไรมาติดอยู่ตรงนี้เนี่ย
5: อ๋อป้ายแมวดิ
6: ใต้แมวโอ้โหอยู่ข้างหลังม
5: ั้
6: งเน
5: ี่
6: ย
5: นี่
6: ต้องเหรอ
5: สีน้ำตาลเพศเมียน้ำหนักประมาณ2กิโลกรัมเขามีชื่อว่าสุดสวยและนำมาคืนนางทับทิมจะได้เงินรางวัล 50,000 บาทติดต่อหมายเลขโทรศัพท์0999995555
6: โอ้โห 50,000 บาท
5: ไม่ใช่เงินน้อย
6: ๆโอ้โหตั้ง 50,000 แสดงว่าเจ้าของอ่ะต้องรักแมวตัวนี้มากๆแน่เลย
5: จริงที่สุดเลยไม่งั้นเขาไม่กล้าลงทุนขนาดนี้หรอกแมวเขาคงสวยน่าดูเลยนะ
6: โอ้โหยังไงก็ขอให้เขาเจอไวๆแล้วกันเนาะ
7: นี่เ เร็วได้อาหารได้เวลาอาหารดีแล้วเนี่ยเร็วสุดสวยลูกเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
8: เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วแล้วก็เย็นนี้เดี๋ยวเพจจะซื้ออาหารเย็นเข้ามาด้วยแม่ไม่ต้องทำกับข้าวนะคะ
7: จ้าเดี๋ยวแม่ฝากซื้ออาหารให้กับแก้วจุดสวยนะดิเนี่ยใกล้จะหมดแล้ว
8: ได้ค่ะเอาเหมือนเดิมนะคะคุณแม่คะแล้วที่คุณแม่บอกว่าจะให้เงินรางวัล 50,000 กับพลเมืองดีที่นำเจ้าสุดสวยมาคืนน่ะได้ให้หรือยังคะ
7: ก็ไม่ได้ให้นะสิโชคดีนะที่คุณตำรวจเนี่ยเขาเอาเจ้าสุดสวยเนี่ยมาคืนแล้วก็โชคดีเป็นอันดับ2ก็คือเราอ่ะไม่ต้องจ่ายเงินรางวัลให้กับคนที่เขาเอามาคืน
8: อ้าวทำไมล่ะคะในเมื่อเราอุตส่าห์ไปติดป้ายประกาศว่าเราจะให้รางวัลกับคนที่นำเจ้าสุดสวยมาคืนเรา
7: ก็แม่น่ะได้ไปเก็บป้ายประกาศน่ะก็ติดไว้ตั้งปีนึงแล้วไม่เห็นว่ามีใครเขาจะเอามาคืนเลยแม่ก็เลยถอดใจคิดว่าคงไม่ได้เจ้าสุดสวยกลับมาแล้วล่ะ
8: ถ้ายังไงเดี๋ยวเพชรออกไปทำธุระก่อนนะคะแล้วจะรีบกลับค่ะ
7: จ้าอยู่หรือยังจ้าน
9: ี่ไงมีคนอยู่หน้าบ้านด้วยอ่ะสงสัยอ่ะจะเป็นเจ้าของแมวที่ชื่อทิพย์แน่เลยอ่ะ
10: ใช่ก็ที่ติดป้ายประกาศตามหาแมวที่หายไงเอ๊ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาชื่อคุณทับทิมนะโอ้โหแล้วนั่นแมวที่นายเจอเลยหรือเปล่าเน
9: ี่ยใช่นี่แหละแมวตัวนี้เลยใช่เลย
10: ไปไหน
9: ไปหาเขาสิคุณ
11: ค่ะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
11: ค
10: ่
11: ะ
10: ใช่บ้านคุณทับทิมหรือเปล่าครับ
11: อ๋อใช่ค่ะ
9: คือผมชื่อโชคอะครับคนที่เจอแมวนะครับแล้วพาแมวไปให้กับตำรวจนะครับ
11: อ๋อสวัสดีค่ะต้องขอบคุณนะคะทิพย์สาวเจ้าสุดสวยมาคืนงั้นเชิญในบ้านก่อนค่ะ
9: คร
11: ับ
9: ในบ้านก่อน
11: เชิญนั่งค่ะ เดี๋ยวไปเอาน้ำเย็นๆมาให้ทานนะคะ
9: โอ้ยไม่เป็นไรครับพวกผมทานกันมาแล้วครับ
11: ต้องขอบคุณคุณโชคอีกสักครั้งนะคะที่นำแมวมาคืนคุณตำรวจ
10: ครับผมก็ที่มาในวันนี้นะครับก็เพราะว่าผมเคยเห็นติดประกาศแมวหายนะครับเห็นคุณทับทิมบอกว่าถ้าใครเจอแมวจะให้เงินรางวัล 50,000 บาทใช่หรือเปล่าครับ
11: ใช่ค่ะครับ
9: แล้วที่ผมมากันวันนี้ครับก็คือจะมาขอรับเงิน 50,000 บาทนะครับ
10: ครับ
7: คงไม่ได้ละมั้งคะเพราะก่อนที่ฉันจะได้รับแมวคืนจากคุณตำรวจดิฉันก็ได้ปลดป้ายประกาศออกก่อนตั้งแต่6เดือนที่แล้วค่ะ
10: ผมเห็นป้ายและอ่านข้อความแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยังไงคุณทับทิมต้องให้เงินเพื่อนผมนะครับ
7: คงไม่ได้มั้งคะที่ฉันต้องเอาป้ายปลดประกาศออกไปตั้งแต่6เดือนที่แล้วนะคะฉันติดมาประมาณปีนึงก็ไม่มีใครเอามาคืนนะคะ
9: ยังไงก็ต้องจ่ายนะครับเพราะผมเนี่ยมีคนเจอแมวแล้วก็พาไปให้กับคุณตำรวจผมมีหลักฐานด้วยนะครับ
7: ยังไงฉันก็ไม่จ่ายค่ะเพราะว่าคุณโชคเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน
10: ยังไงก็ต้องจ่ายครับ
9: จ่ายครับงั้นเอาแมวคืนนะ
0: จากกรณีดังกล่าวนางทับทิมต้องมอบเงินรางวัล 50,000 บาทให้แก่นายโชคหรือไม่กต้องมอบเงินรางวัลขอไม่ต้องมอบเงินรางวัล
1: ครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับแย่งกันกดสัญญานะครับพร้อมแล้วกดครับ พี่เอามือนี้วางเอามือนู้นกด โอเคถนัดซ้าย ตกลงต้องมอบไหมฮะ
2: มอบ
1: กมอบพอขอไม่ต้อง
2: ตอบข้อกอค่ะ
1: กอทำไมเพื่อนต้องมอบอะครับ
3: เพราะว่าเขาเห็นป้ายประกาศก่อนที่จะปลดออกค่ะ
1: นั้นต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราไปติดเอาไว้ครับขอบคุณครับคุณสมศรีฮะ
2: ต้องจ่ายค่ะข้อกอ
1: ข้อกอเหมือนกันนะครับทำไมต้องจ่ายฮะ
2: เพราะว่ายังไงก็คือประกาศต่อสาธารณชนแล้วอะค่ะ
1: คือครั้งแรกอะเสียดายแมวตอนหลังเนี่ยเสียดายเงินเลยไม่รู้สรุปแล้วต้องจ่าย
2: ต้องจ่ายค่ะ
1: อ้าวนะครับขอบคุณจริงๆแล้วต้องจ่ายไหมครับอาจารย์ฮะ

0: ทั้งสองท่านก็ตอบถูกทั้งสองท่านนะคะ
1: ครับ
0: คำตอบก็คือข้อกอค่ะต้องจ่ายค่ะเหตุที่ต้องจ่ายเพราะว่าประกาศดังกล่าวเนี่ยเขาภาษากฎหมายก็เรียกว่าคำมั่นนะคะซึ่งคำมั่นเนี่ยเป็นการผูกพันฝ่ายเดียวนะคะแล้วก็จริงๆแล้วไม่ว่ารู้หรือไม่รู้นะคะคนที่เอาแมวมาส่งเนี่ยถึงแม้จะไม่รู้ก็ผู้ประกาศก็ต้องปฏิบัติตามคำมั่นนะคะซึ่งมีกรณีที่จะยกเลิกได้ก็แต่ต้องทำในวิธีเดียวกันนะคะอย่างเช่นปิดประกาศว่าจะให้รางวัลเพราะฉะนั้นถ้าจะยกเลิกเนี่ยก็ต้องปิดประกาศว่าไม่ให้รางวัลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแค่เพียงเอาป้ายออกเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการยกเลิกคำมั่นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถึงแม้ว่าผู้นำแมวมาให้เนี่ยจะทราบหรือไม่ทราบผู้ให้คำมั่นก็ต้องปฏิบัติตามคำมั่นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นชีวิตประจำวันนะเราจะเห็นแมวหายสุนัขหายปิดประกาศไว้เพราะฉะนั้นใครที่นำไปให้นะคะถึงแม้จะไปให้กับตำรวจนะคะแล้วตำรวจส่งมอบให้กับเจ้าของแมวที่แท้จริงเจ้าของแมวที่เคยปิดประกาศไว้ก็ต้องปฏิบัติตามคำมั่นค่ะ
1: สรุปแล้วต้องจ่าย
0: ต้องจ่ายค่ะ
1: ขอบคุณครับงั้นข้อนี
2: ้ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: ครับนี่คือสาระนะครับที่มอบให้กับท่านผู้ชมนะครับเผื่อไว้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองนั้นรอที่จะไขคำถามนะครับซึ่งปัญหามันเกิดขึ้นก็คือเราพบกันในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะในเมืองหลวงนะฮะหรือว่าเมืองที่เป็นตัวจังหวัดที่มีการคมนาคมที่จอดแจขับรถไป
2: ค่ะ
1: แล้วบังเอิญถูกรถข้างหลังชน
2: ค่ะใช
1: ่แล้วรถเราก็ไปชน
2: ใช่เป็นแบบแซนด์วิชเลยค่ะ
1: แซนด์วิช
2: เราอยู่คันกลางแล้วโดนประกบอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วข้างหลังก็ขับหนีแล้วเราจะทำยังไงนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ท่านอาจารย์ทั้งสองนั้นรออยู่ในช่วง
2: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: สบายสบาย
3: กับกฎหมายเพื่อประชาชนเห็นไหมคะ
4: หลายคนที่ผมไม่เจอนะ
3: ค่ะ
4: เขาบอกว่าดูรายการนี้แล้วรู้สึกว่าไม่หนักไม่เครียดเบาๆเหมือนนุ่นเลยนะ
3: แต่ได้ความรู
4: ้
3: ใช่ไหมคะอาจารย
4: ์เอาเริ่มเลยอาจารย์
3: อาจารย์คะตอนหนุ่มๆเนี่ยอาจารย์เคยเจอปัญหารถไฟชนกันบ้างไหมคะอาจารย
4: ์อ๋อมีสาวๆมาพร้อมกันหลายๆคนใช่ไหม
3: ไม่ใช่เขาหมายถึงว่ารถไฟจริงๆชนกันนะคะอาจารย
4: ์เฮ้ยอาจารย์มีปัญหาอะไรเรื่องรถไฟชนกันมาถามเหรอ
3: จริงๆแล้ววันนี้คำถามวันนี้ไม่ใช่เรื่องรถไฟชนกันนะคะเป็นเรื่องรถตู้ชนกันค่ะแต่ว่าดิฉันไม่รู้จะขึ้นอะไรก็เลยเอารถไฟชนกันมาขึ้นก่อน
4: ทำไมไม่เอาต้นเสามาชนกันมั่ง
3: อ๋อไม่เอาค่ะอาจารย์คะเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมที่ถามมาเนี่ยบอกว่าวันหนึ่งท่านผู้ชมขับรถมาตามท้องถนนค่ะอาจารย
4: ์
3: ช่วงนั้นก็ขับตามรถตู้คันหนึ่งอยู่นะคะหลังจากนั้นก็มีรถตู้อีกคันหนึ่งเนี่ยมาขับตามท่านผู้ชมทีนี้ไอ้ช่วงเกิดเหตุมันอย่างนี้ค่ะอาจารย์รถคันหลังเนี่ยชนท้ายรถท่านผู้ชมจนทำให้รถท่านผู้ชมเนี่ยไปชนกับรถคันหน้าและไอ้รถคันหลังนี่มันนกรู้ค่ะอาจารย์พอชนปุ๊บมันรีบถอยหลังแล้วแซงไปหนีไปต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะทีนี้ไอ้รถคันหน้าเนี่ยเขาก็มาเล่นงานท่านผู้ชมสิคะประกันก็มาให้ท่านผู้ชมจ่ายค่าเสียหายท่านผู้ชมก็บอกเฮ้ยไม่ได้เป็นคนชนคนที่ชนน่ะคันหลังแล้วมันหนีไปแล้วแล้วไอ้คันเนี้ยมันไปชนคันหน้าอีกทีหนึ่งประกันไม่ยอมค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครดูรายการเราก็เลยเขียนมาถามบอกอาจารย์อย่างนี้ผมต้องรับผิดหรือเปล่าผมไม่ได้ชนเขาผมต้องจ่ายค่าเสียหายหรือเปล่าต้องมีความผิดไหมอะไรเนี่ยอาจารย
4: ์ที่เราจะให้เขาพึ่งได้ไหมเนี่ย
3: ต้องพึ่งได้ไหมต้องอยู่ที่อาจารย์นะคะ
4: ต้องจุดธูปจุดเทียนเป็นที่พึ่งแล้วมั้ง
3: เป็นที่พึ่งเลยค่ะ
4: คืออย่างนี้อาจารย์ถ้าเอาตามข้อเท็จจริงเลยน
3: ะ
4: แบบที่เราไม่รู้เรื่องแล้วตามพูดเป๊ะๆ เลยเนี่ยนะผมฟันธงแบบตรงๆเปรี้ยงๆเลย
3: ค่ะ
4: เราไม่ต้องรับผิด
3: ค่ะ
4: เพราะเราไม่ใช่เป็นคนชน
3: ค่ะ
4: และเราก็ไม่ใช่เป็นคนสร้างอุบัติเหตุให้มันเกิดขึ้น
3: ใช่เราก็ถูกชนเหมือนกัน
4: ใช่
3: ใช่ค่ะจ้า
4: เหตุครั้งนี้เนี่ย
3: ค่ะ
4: มันเกิดขึ้นจากคันอื่นมาชน
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วเวลาคันอื่นมันชนเราเนี่ยอาจารย์มีรอยบุบไหม
3: ค่ะก็ต้อง
4: อาจารย์ก็มีไหม
3: ก็ต้องมีแน่นอนค่ะอาจารย
4: ์มันต้องเปลี่ยง
3: ท้ายรถเราอะนะฮะยุบเลยอะ
4: แล้วจากรถเรา
3: ค่ะ
4: ก ก็ไปกระแทกรถ
3: คันหน้าใช่ค่ะอาจารย
4: ์ผมเอาเฉพาะพยานหลักฐานที่ว่านี
3: ่ค่ะ
4: ก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นเป็นได้ว่า
3: ค่ะ
4: เฮ้ยผมไม่ใช่เป็นผู้กระทำความผิด
3: อ๋อค่ะ
4: ในแง่ของกฎหมายเนี่ย
3: ค่ะ
4: ใครเป็นคนทำละเมิด
3: อ๋อ
4: คนนั้นต้องรับผิด
3: ใช่ค่ะอาจารย์
4: อาจารย์ทำหรือเปล่าครับท่านผู้ชมถามมาเนี่ยท่านผู้ชมทำหรือเปล่าครับ
3: ใช่
4: เมื่อท่านผู้ชมไม่ได้ทำ
3: ค่ะ
4: เราก็ปฏิเสธนั่นประการที่หนึ่งก็คือพยานหลักฐานซึ่งเห็นจากการชนท้ายสองถ้ามันมีกล้องวงจรปิด
3: ด้วยยิ่งดีใหญ่เลย
4: โอ้โหเลอเลิศประเสริฐศรีกับคุณเลย
3: ใช่ใช
4: ่และสาม
3: ค่ะ
4: ถ้ามีพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3: ค่ะ
4: ทั้งหมดเหล่านี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณสามารถสู้คดีได
3: ้
4: แม้ว่าประกันเนี่ยเขาจะบอกเฮ้ยไม่ยอมเรื่องของคุณคุณอยากจะเอาผมไม่ให
3: ้อ่
4: ะแต่คุณอยากได้ก็ฟ้องร้องม
3: า
4: ฟ้องมาแล้วเราก็สู
3: ้ค่ะ
4: จึงมีข้อแนะนำหนึ่งเรามีเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์มือถือ
3: ค่ะ
4: ถ่ายภาพ
3: ถ่ายไว้ก่อนเลย
4: ถ่ายสภาพแวดล้อมให้เห็นหมด
3: ค่ะ
4: ทุกส่วน
3: ค่ะ
4: และถ้าสามารถติดต่อเอากล้องวงจรปิดมาได
3: ้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลย
4: ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ถ้ามีพยานบุคคลประกอบผมเชื่อว่าอย่างนี้ทั้งตัวรายการเราก็พอจะเป็นที่พึ่งได้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดอกไม้ธูปเทียนเทพเทวาก็พอจะช่วยดลบันดาลให้เป็นที่พึ่ง
3: ที่พึ่งได้นะคะเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้แต่ละรถเราก็มีกล้องของเราอยู่ที่รถ
4: แล้ว
3: นะคะอาจารย์นะมีกล้องติดที่รถอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมสบายใจได้นะคะท่านผู้ชมไม่ได้เป็นต้นเหตุของการทำละเมิดครั้งนี
4: ้
3: ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องรับผิดแต่มันปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราต้องมีหลักฐานมีพยานมายืนยันให้เขาเห็นนะคะอย่างเช่นกล้องวงจรปิดพยานบุคคลนะคะหรือว่าท้ายรถที่ถูกชนอย่างนี้นะคะก็ดูเอาไว้แล้วก็คิดว่าท่านผู้ชมก็คงไม่ต้องรับผิดชอบนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับท่านผู้ชมคงได้ข้อแนะนำไปแล้วนะครับจากท่านอาจารย์ทั้งสองนะครับว่ากรณีที่เราถูกชนแล้วกลายเป็นแซนด์วิชตรงนั้นเนี่ย ความรับผิดจะเป็นของใครบ้าง นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันบ่อยมาก นะครับแล้วก็ในส่วนของท่านผู้ชมนะครับที่จะประสงค์มาร่วมตอบคำถาม มีข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นทำยังไงบ้างครับ
2: ค่ะสามารถเขียนจดหมายนะคะหรือไปรษณียบัตรนะคะหรือว่าตอนนี้นะคะเราก็มีช่องทางเพิ่มเติมค่ะคือทาง Facebook นะคะสามารถเขียนจดหมายหรือว่าติดต่อกับเรามาได้ตามช่องทางต่างๆนี้ได้เลยค่ะ
1: กดให้ถูกนะครับ Facebook
2: ก็
1: สามารถที่จะเปิดช่องทางนะครับหลากหลายให้ท่านผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นกันมานะครับนั้นรายการของเราก็ยืนหยัดในการที่จะทำประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์เราก็มาเจอกันนะครับมอบเอาสาระกฎหมายนะครับวันละเรื่อง2เรื่องนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับอย่าลืมนะครับว่าใครที่ไปประกาศให้คำมั่นนะครับตอนแมวหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยเสียดายมากให้เงินรางวัลนะครับเท่าไหร่ก็ยอมพอประกาศไปสักพักจะเริ่มเสียดายเงิน อันนี้ไม่ได้นะครับถ้าจะทำต้องไปแก้ด้วยวิธีการเดียวกันที่ท่านอาจารย์บอกไว้ จึงจะไม่ต้องไปผูกพันในการที่ต้องให้รางวัลกับเขาเมื่อเขาทำงานจริงนี้สำเร็จนะครับ นี่คือเป็นความห่วงใยของรายการของเรานะครับในสัปดาห์นี้รายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณถนัดศิลปกุลครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการกับเราครับขอบคุณครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
2: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์นะคะคำว่า bilateral contract ค่ะแปลว่าสัญญาต่างตอบแทนนะคะหมายถึงสัญญาที่คู่สัญญาต่างมีหนี้ต้องชำระตอบแทนซึ่งกันและกันคู่สัญญาจึงเป็นทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ในสัญญาเดียวกันค่ะ
1: ครับทั้งหมดนี่คือสาระนะครับที่มอบให้กับท่านผู้ชมในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนในสัปดาห์นี้ผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
2: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

พนักงานขับรถขนขยะของกรุงเทพมหานครขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้กรุงเทพมหานครหรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมากที่สำคัญนายดำขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางและต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงและของรถที่ยกตัวทั้งเก็บขยะไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าแล้วทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ได้ดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำเห็นว่าสำนักงานเขตทำพันนี้ไม่ทอกก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทีอพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายดำขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักมากและนายดำเองก็ขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางแล้วยังต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แค้นหยอกทั้งขยะของรถไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางพาดข้ามฟังถนนเนื่องทางโค้งซึ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของนายดำยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงนายดำจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

หรือไม่การพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองจะถือหลักความเรียบง่ายเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถยื่นฟ้องคดีได้โดยง่ายสะดวกเช่นไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีทั่วๆไปเว้นแต่คดีที่มีทุนทรัพย์การให้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องและดำเนินคดีได้เองโดยจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้หรือการให้ยื่นฟ้องณที่ทำการศาลหรือยื่นฟ้องโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรศัพท์ก็ได้เป็นต้นซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่สอดคล้องกับการรับรองสิทธิให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมได้โดยง่ายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ปัจจุบันการกระทำความผิดอาญาในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายควรทราบถึงสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของตนศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของศาลแขวงพระนครเหนือจึงมีภาระหน้าที่ให้ความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงสิทธิเสรีภาพตั้งแต่ชั้นผัดฟ้องฝากขังตลอดจนถึงชั้นพิจารณา
1: ดังเช่นคดีนี้นายสาธิตหรือหมากจันใสนายอนิวัตรหรือบอยกว้างขวางและนายประวีณหรือเคนปกป้องถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหามายื่นผัดฟ้องและฝากขังต่อศาลเพื่อขอเวลารวบรวมพยานหลักฐานและสรุปความเห็นว่าควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อพนักงานอัยการหรือไม่ซึ่งผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายความรวมถึงมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการผัดฟ้องและฝังแต่ระหว่างนี้ผู้ต้องหาจะถูกคุมขังตามคำสั่งศาล5คราวคราวละไม่เกิน6วันรวม30วันเว้นแต่ผู้ต้องหาจะได้รับอนุญาตจากศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน
0: หลายคนคงมีคำถามว่าการขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนั้นมีขั้นตอนอย่างไรและผู้ต้องหาทุกคนมีสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่วันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้แก่พวกเราค่ะ
2: สำหรับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนหรือที่เรียกว่าการประกันตัวจะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับประเภทแรกคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบไม่มีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาไม่ต้องทำสัญญาประกันต่อศาลแต่จะต้องสาบานตนว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดในประเภทที่2คือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดส่วนในประเภทที่3ประเภทสุดท้ายนะครับคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันและหลักประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดพร้อมทั้งต้องเสนอหลักประกันด้วยซึ่งหลักประกันนั้นก็มีได้หลายประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นเงินสดที่ดินหรือกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจนก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือด้านหลักประกันได้จากกระทรวงยุติธรรมนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวก็อาจเป็นได้ทั้งตัวผู้ต้องหาเองญาติของผู้ต้องหาหรือนายจ้างโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ที่งานประชาสัมพันธ์ของศาลและสามารถรอฟังคำสั่งได้ในวันเดียวกันในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลก็จะพิจารณาจากหลายๆปัจจัยนะครับยกตัวอย่างเช่นความหนักเบาแห่งข้อหาพฤติการแห่งคดีส่วนในกรณีที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลได้หรือมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องเมื่อไหร่ก็ได้ในเวลาราชการส่วนในกรณีที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหามีหน้าที่จะต้องมาศาลตามนัดทุกนัดถ้าไม่มาศาลจะมีคำสั่งออกหมายจับและมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาครับ
1: ชั้นสอบสวนในหมากและในเคนยื่นขอประกันตัวศาลอนุญาตแต่ในบอยไม่ได้ยื่นขอประกันตัวจึงถูกคุมขังที่เรือนจำต่อมาพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องในหมากในบอยและในเคนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นและฟ้องในหมากในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์อีกฐานหนึ่งซึ่งในหมากเคยกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์มาก่อนและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก5ปีจึงถูกขอให้เพิ่มโทษในคดีนี้ส่วนในบอยเคยกระทำความผิดฐานขับรถขณะเมาสุราและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก2เดือนแต่โทษจำคุกศาลรอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีในบอยกระทำความผิดนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษจึงถูกขอให้บวกโทษ2เดือนเข้ากับโทษในคดีนี้ ในหมากในบอยและในเคนจะมีสิทธิและเสรีภาพในฐานะจำเลยคดีอาญาอย่างไรบ้างวันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะ
3: สำหรับสิทธิของจำเลยในชั้นนี้นะครับจำเลยมี

0: มีทนายความด้วยหากเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกถ้าจำเลยไม่มีทนายความและจำเลยต้องการทนายความศาลก็จะตั้งทนายความขอแรงให้โดยจำเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับหลังจากนั้นศาลจะอ่านและอธิบายฟ้องจำเลยฟังในขั้นตอนนี้จำเลยมีสิทธิ์ที่จะให้การปฏิเสธหรือว่ารับสารภาพก็ได้หลังจากนั้นก่อนที่จะถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์และจำเลยศาลจะนัดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาที่ศาลโดยจะเรียกนัดนี้ว่านัดคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพเพื่อที่ศาลจะแจ้งสิทธิตามกฎหมายต่างๆให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีทราบนะครับอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้จำเลยและผู้เสียหายได้มีโอกาสพูดคุยกันครับ
1: ในวันนัดคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโจทผู้เสียหายในแม็กและในเคนพร้อมทนายความมาศาลส่วนในบอยถูกเบิกตัวมาจากเรือนจำพบผู้พิพากษาเพื่อดำเนินการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
2: ศาลจะสอบถามถึงเหตุการณ์และความเป็นมาของคดีโดยเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายและจำเลยพูดคุยกันพร้อมแจ้งสิทธิของจำเลยให้ในมาในบอยและในเคนฟังอีกครั้งและอธิบายสิทธิของผู้เสียหายให้ทราบดังนี้สิทธิของผู้เสียหายมีดังนี้ 1. ผู้เสียหายมีสิทธิจะเข้าร่วมเป็นโจทกับพนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีกับจำเลยและมีสิทธิ์อุทธรณ์หรือฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาของศาล 2. หากผู้เสียหายได้รับความเสียหายด้านร่างกายจิตใจหรือทรัพย์สามารถยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและถ้าเป็นคนยากจนและต้องการทนายความศาลสามารถแต่งตั้งทนายความขอแรงให้แก่ผู้เสียหายได้ 3. ผู้เสียหายสามารถคัดค้านการขอปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยได
1: ้หลังจากที่ในหมากและในบอยพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วในหมากและในบอยสำนึกผิดปรับความเข้าใจและขอโทษผู้เสียหายในหมากและในบอยต้องถูกดำเนินการต่อไปอย่างไร
3: หากนายมาร์กและนายบอยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและยอมรับว่าได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องก็สามารถให้การรับสาภาพและเป็นประโยชน์ต่อคดีดังนี้ 1. จำเลยให้การรับสาภาพถือว่ามีเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะใช้ดุลพินิจในการลดโทษให้แก่จำเลยได้ 2. หากจำเลยเยียวยาผู้เสียหายเช่นชดใช้เงินและขอโทษจนผู้เสียหายไม่ติดใจดำเนินคดีถือเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลสามารถคำนึงเพื่อรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแก่จำเลยได้ 3. โจทก์ฟ้องนายหมากฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความกันได้หากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความผู้เสียหายมีสิทธิ์จะถอนคำร้องทุกข์หรือถอนแจ้งความความผิดฐานนี้โจทก์ดำเนินคดีต่อไปไม่ได้และศาลก็ไม่สามารถลงโทษนายหมากได้ตามกฎหมายเรียกว่าสิทธิ์ดำเนินคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับแต่หากผู้เสียหายยังติดใจดำเนินคดีกับนายหมากเมื่อโจทก์ฟ้องนายหมาก2ฐานความผิดคือฐานทำให้เสียทรัพย์และฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการกระทำที่แยกจากกันนายหมากจะต้องถูกลงโทษทุกการกระทำตามกฎหมายเรียกว่านายหมากได้กระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน
4: แล้วที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษผมจะมีผลต่อโทษที่ศาลตัดสินอย่างไรและในคดีของนายบอยจะแตกต่างกับผมหรือไม่ครับ
3: เหตุที่นายหมากถูกขอให้เพิ่มโทษเพราะเคยกระทำความผิดในคดีก่อนและกลับมากระทำความดีนี้จึงต้องถูกเพิ่มโทษเนื่องจากไม่เข็ดหลาบซึ่งศาลจะเพิ่มโทษให้แก่นายหมากแต่ละกระทงก่อนแล้วจึงจะลดโทษให้ตามเหตุบรรเทาโทษที่มีซึ่งโทษในคดีก่อนเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์นายหมากเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะรอการลงโทษในคดีนี้นายบอยถูกขอให้บวกโทษเพราะกระทำความผิดในคดีนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษไว้ในคดีก่อนหากในคดีนี้ศาลรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษศาลก็ไม่อาจนำโทษในคดีก่อนมาบวกกับโทษในคดีนี้ได้ต่อมาหากศาลพิพากษาลงโทษนายหมากและนายบอยแล้วนายหมากและนายบอยมีสิทธิ์จะอุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาได้ภายใน1เดือนนับแต่วันที่มีการอ่านคำพิพากษาแต่ถ้าโจทก์และจำเลยพอใจคำพิพากษาและไม่อุทธรณ์คดีจะถึงที่สุดซึ่งถ้าจำเลยต้องโทษจำคุก ศาลจะออกหมายจำคุก

0: คดีถึงที่สุดเมื่อมีการอภัยโทษจำเลยมีสิทธิ์ได้รับการลดโทษนายเคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้อย่างไรครับ
1: วันเกิดเหตุผมขับรถจักรยานยนต์มาพบนายหมากและนายหมากขอให้ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งเพื่อรับนายบอยระหว่างทางกลับนายหมากและนายบอยนั่งซ้อนท้ายพบผู้เสียหายกำลังเดินอยู่นายหมากและนายบอยจึงลงจากรถไปทำร้ายผู้เสียหายโดยผมไม่ได้เข้าไปด้วยเพียงแต่จอดรถรอรับนายหมากและนายบอยเท่านั้นเอง
0: หากข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่นายเคนพูดแม้นายเคนไม่ได้ชกต่อยแต่นายเคนจะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดหรือไม่นั้นต้องดูที่เจตนาของนายเคนขณะเกิดเหตุหากนายเคไม่รู้มาก่อนว่านายหมากและนายบอยจะทำร้ายร่างกายผู้เสียหายถือไม่ได้ว่านายเคมีเจตนาร่วมกระทำความผิดกับนายหมากและนายบอยแต่การที่นายเคเห็นนายหมากและนายบอยชกต่อยผู้เสียหายแล้วยังจอดรถเพื่อรอรับนายหมากและนายบอยถือว่านายเคช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่นายหมากและนายบอยกระทำความผิดนายเคจึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต้องรับโทษ2ใน3ของโทษสำหรับความผิดที่นายหมากและนายบอยกระทำแต่คดีนี้โจทก์ฟ้องนายเคนฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นหากเป็นอย่างที่นายเคนพูดนายเคนควรให้การปฏิเสธและศาลจะกำหนดวันสืบพยานโจทก์และสืบพยานของนายเคนต่อไปแต่นายเคนต้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาซึ่งอาจเป็นเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะลดโทษให้แก่นายเคนได้
2: เห็นได้ว่าเมื่อผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในคดีอาญาจำเลยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นโดยการเยียวยาผู้เสียหายตามสมควรแล้วจนผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความกระบวนการยุติธรรมพร้อมที่จะให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไปเพื่อให้สังคมเกิดความปรองดองประเทศมีความสงบเรียบร้อยและประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

การจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคปัจจุบันหรือที่เราเรียกกันว่ายุคดิจิตอลนั้นเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงหรือเมินเฉยต่อการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยโดยเฉพาะเวทีการค้าที่ประเทศไทยต้องพัฒนาและปรับตัวในทุกด้านเพื่อให้มีศักยภาพแข่งขันระดับสากลมีการเปิดการค้าเสรีมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศแต่คดีเกี่ยวกับธุรกรรมทางพาณิชย์ในประเทศไทยกลับต้องฟ้องร้องสืบพยานรับฟังพยานหลักฐานและดำเนินกระบวนการพิจารณาเช่นเดียวกับคดีแพ่งซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพและลักษณะของคดีการค้าการพาณิชย์ที่ต้องการความคล่องตัวและรวดเร็วคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจหมายถึงคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3ลักษณะ5ลักษณะ19ลักษณะ20และลักษณะ22อาทิคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดประกันภัยหุ้นส่วนและบริษัททั้งนี้ไม่รวมถึงคดีผู้บริโภคศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้นำร่องในการจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นเป็นการภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ตั้งแต่วันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2561เป็นต้นมาโดยได้ออกระเบียบประกาศและคำสั่งไว้เป็นการภายในพร้อมทั้งจัดเตรียมองค์คณะผู้พิพากษาบุคลากรเจ้าหน้าที่ตลอดจนมีการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีความเหมาะสมทั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จภายใน1ปีและมีกระบวนการบริหารจัดการสำนวนคดีไว้เป็นการเฉพาะเพื่อให้การระงับข้อพิพาททางการค้าพาณิชย์มีความรวดเร็วมีคุณภาพมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันจะส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับสภาพรูปแบบและลักษณะของการค้าในปัจจุบันที่มีความทันสมัยพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 อย่างแท้

0: แท้จริง
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เล็งเห็นว่าในเขตอำนาจของศาลแพ่งกรุงเทพใต้นี่เป็นคดีที่มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจมีผู้ฟ้องที่มีทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากนะครับทุนทรัพย์สูงแล้วเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภทเนี่ยสามารถดำเนินการไปโดยรวดเร็วนะครับเราเลยได้จัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นนะครับเมื่อวันที่1กันยายน2561นี้นะครับแผนกนี้ก็มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยคดีเช่าซื้อบัญชีเดินทรัพย์คดีประกันภัยคดีหุ้นส่วนบริษัทและคดีสาขาเกี่ยวกับคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจแผนกนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้สอดคล้องกับความคล่องตัวและความรวดเร็วในการพิจารณาคดีนะครับมีการนำบันทึกคำเบิกความพยานในรูปแบบใหม่โดยบันทึกภาพและเสียงด้วยนอกจากนั้นยังสามารถที่จะถ่ายทอดในระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ได้นะครับในกระบวนการพิจารณาคดีเนี่ยเรามุ่งเน้นให้ท่านผู้พิพากษาต้องพิจารณาพิพากษาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจให้เสร็จภายใน1ปีนะครับเพราะฉะนั้นในการตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่มั่นใจได้ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและสามารถทำให้ประชาชนถ้ามีคดีประเภทของคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจสามารถดำเนินไปได้โดยสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นครับ
2: The commercial part, I mean, commercial section, because it's the policy of the president of the Supreme Court that we separate this, like leasing, like company, and that they have the big problems. So we separate this one that can go to the new special procedure, like mediation, like video conference, and we have the times to finish the cases by 1 year. If they have the insurance cases and the leasing cases, the company-based cases, we have to finish by 1 year. We have the new panels of the judges to see all these special cases.

0: สวัสดีครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ที่เรามีบริการพิเศษให้กับประชาชนผู้มีอัตราคดีที่มีคดีที่ศาลเรานะครับในเบื้องต้นนี่เมื่อวันที่2พฤษภาคม2561เราได้มีการให้ประชาชนซึ่งสามารถยื่นคำร้องขอไปผู้จัดการมรดกผ่านทางเว็บไซต์หรือออนไลน์เข้ามาได้นะครับโดยไม่ต้องมาศาลโดยผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องพร้อมกับชำระเงินค่าขึ้นศาลผ่านในระบบออนไลน์ทางธนาคารหรือทางตู้ ATM ก็ได้นะครับเมื่อได้ยื่นคำร้องเข้ามาแล้วก็จะได้เลขคดีและมีในระบบที่จะศาลนัดไต่สวนคำร้องไว้ตรงนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพราะว่าประชาชนซึ่งมีเขตอำนาจอยู่ในเขตอำนาจศาลของเราอยู่9เขตสามารถที่จะยื่นคำร้องเข้ามาได้ทั่วประเทศโดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระในการเดินทางของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นที่น่าดีใจว่านับตั้งแต่เราได้เปิดใน e-filing แล้วก็ e-form ในเรื่องของการแต่งการมรดกออนไลน์เข้ามาเนี่ยมีประชาชนที่เข้ามาใช้บริการอยู่70รายนะครับแล้วต่อมาเมื่อวันที่15สิงหาคม2561เราได้เปิดในการไต่สวนคำร้องจัดการมรดกในระบบออนไลน์ขึ้นในระบบวิดีโอคอลซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถยื่นคำร้องต้นคดีเมื่อได้รับวันนัดไต่สวนแล้วเนี่ยสามารถที่ทำในระบบวิดีโอคอลผ่านในระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ได้จากที่พักของผู้ร้องมายังศาลโดยตรงได้โดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับถือว่าเป็นการพิจารณาพิพากษาคดีในระบบมิดิอีคอร์ดนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยหลังเปิดการไต่สวนมรดกออนไลน์แล้วเนี่ยได้มีผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอไต่สวนในระบบใหม่เข้ามาต่อได้อยู่ที่5รายนะครับซึ่งจะเริ่มรายแรกวันที่18สิงหาคม2561นี้ก็นับว่าเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการเดินทางไปสู่ในระบบมินิอีคอร์ดของศาลในประเทศไทยนะครับ
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้พัฒนาต่อยอดโดยการเปิดให้ผู้ร้องสามารถร้องขอให้ศาลทำการไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีที่ทายาททุกคนให้ความยินยอมครบถ้วนแล้วโดยในวันนัดไต่สวนคำร้องศาลจะทำการไต่สวนทางไกลผ่านจอภาพทางวิดีโอคอลในห้องมินิอีคอร์ดรูมของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ส่วนผู้ร้องจะอยู่ที่แห่งใดก็สามารถเบิกความต่อศาลได้แต่ต้องเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมผู้ร้องสามารถเบิกความผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือของตนเองไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลขั้นตอนก่อนเริ่มขบวนการพิจารณาเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะทำการแนะนำขั้นตอนปฏิบัติตนโดยแจ้งให้ผู้ร้องจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารไว้ให้พร้อมและนำกล่าวสาบานตนผ่านทางจอภาพผู้ร้องต้องแต่งกายเรียบร้อยพูดจาสุภาพไม่สวมแว่นตาดำในขณะทำการไต่สวนไม่แสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จและห้ามมิให้มีการบันทึกภาพและเสียงหรือกระทำการอื่นใดในลักษณะเดียวกันในขณะไต่สวนภายหลังจากที่ศาลพิจารณาเสร็จสิ้นและมีคำสั่งแล้วเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะแจ้งให้ผู้ร้องทราบว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนี้จะส่งไปให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ตามที่ผู้ร้องระบุไว้
2: Now we improve into the cases that trustee they want to be the manage the legacy to the court. They can send the document by the online and we give them the indictment days. And on that day, the trustee then can show us about the paper we need by the video call online. No need to come to the court if they choose.
1: การนำร่องเปิดให้มีการไต่สวนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จากนั้นชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านทางระบบธนาคารขั้นถึงวันที่ศาลนัดไต่สวนผู้ร้องสามารถเบิกความต่อศาลผ่านจอภาพโทรศัพท์มือถือของตนและรอรับเอกสารคำสั่งได้ที่บ้านซึ่งกระบวนการจัดการคดีตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทุกขั้นตอนผู้ร้องไม่ต้องเสียเวลาหลายครั้งในการเดินทางไปที่ศาลซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองที่มีการจราจรแออัดและติดขัดผู้ร้องสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของศาลได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ศาลปกครองได้เปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นฟ้องคดีปกครองโดยผู้ที่ประสงค์จะฟ้องคดีผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นสำหรับการใช้งานครั้งแรกจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยสามารถเข้าได้2ช่องทางคือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มคลิกที่นี่

เบียนหน้าจอจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ช่องย่อข้อกำหนดการใช้งานและคลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในช่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลควรระบุอีเมลให้ถูกต้องและเป็นอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำเนื่องจากศาลจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลนี้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะให้กำหนดชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ทุกครั้งในการเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานควรจดจำและเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพราะหากมีการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใดเข้าใช้งานในระบบศาลจะถือว่าเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นเป็นผู้เข้าใช้งานค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าแต่หากผู้ใช้งานเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังจากคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะรู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสถานะของบุคคลรู้หรือไม่คดีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเช่นการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินสาธารณะและคดีพิพาทเกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งจะต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นบุคคลของผู้นั้นเป็นหลักเช่นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งสัญชาติของบุคคลคดีพิพาททั้งสองกรณีนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อใดก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

หลายสัปดาห์แล้วค่ะว่าซีซั่นนี้นะคะเราจะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพกันและแน่นอนนะคะเราฟังกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วว่าสตาร์ทอัพเองก็คือหนึ่งธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและการเติบโตที่รวดเร็วเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าขาดการวางแผนทางธุรกิจที่ถูกต้องแล้ววันนี้นะคะคลาสนี้จะพาทุกท่านมาเรียนรู้กันค่ะว่าธุรกิจอย่างสตาร์ทอัพเองเขาจะมีการวางแผนสำหรับการเติบโตกันอย่างไร

0: การเห็นปัญหาวิเคราะห์ตีโจทย์ปัญหานั้นให้แตกแล้วก็หาวิธีการในการแก้โจทย์ปัญหานั้นพร้อมทั้งกับการวางแผนในการดำเนินธุรกิจทำให้การดำเนินธุรกิจนั้นเติบโตไปได้อย่างก้าวกระโดดวันนี้เราจะไปเจอกับอีกหนึ่งคนที่ใช้วิธีการคิดแบบนี้ในการรันธุรกิจและล่าสุดที่ทุกคนและนักลงทุนหลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างแอปพลิเคชัน Stock Radar ค่ะ
1: ด้วยแอปพลิเคชัน Stock Radar เป็นเครื่องมือที่เปรียบเสมือนเรดาร์ตรวจจับหุ้นที่มีสัญญาณการเคลื่อนไหวเด่นๆจากการเคลื่อนไหวของราคาและการเคลื่อนไหวของปริมาณหุ้นที่ซื้อขายโดยหน้าตาการนำเสนอถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายเป็นช่องสี่เหลี่ยมเหมือนตารางธาตุมีตัวอักษรบ่งบอกชื่อหุ้นอยู่ตรงกลางและมีสีบ่งบอกการขึ้นลงซึ่งการออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์และการวางแผนธุรกิจไว้เป็นอย่างดีทำให้มีกลุ่มผู้ใช้หรือ End User มากมายและมีสปอนเซอร์มาทำฟังก์ชัน Exclusive Customer ทำให้ Stock Radar ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นประจำปี2014ณประเทศอินโดนีเซียโดยได้รับรางวัลชนะเลิศในหมวด Finance Industry Application จากเวทีประกวดซอฟต์แวร์ระดับโลกในงาน Asia Pacific ICT Award ในปี2014ค่ะ
0: นอกจากได้รับรางวัลการันตีแล้ว Stock Radar ยังได้รับเงินลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศเพราะเขาเหล่านั้นเชื่อว่าวิธีการดำเนินธุรกิจและการวางแผนของ Stock Radar มีการวางไว้แล้วเป็นอย่างดีจนตอนนี้ทำให้มีผู้ใช้งาน Stock Radar มากกว่า 400,000 คนในไทยและก็ยังมีแผนในการพัฒนาไปตลาดต่างประเทศมากกว่า9ประเทศเส้นทางในการพัฒนาโมเดล Business ของพี่ Max จะเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนไปพบกันช่วงหน้าค่ะ

0: คะถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างของสตาร์ทอัพไทยค่ะที่มีการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็รวดเร็วมากนะคะพิสูจน์ได้จากฐานข้อมูลของยูเซอร์ที่เมื่อสักครู่นี้น้องแนนได้เล่าให้ฟังกันไปแล้วในเบรกแรกนะคะStockRadar เองฝีมือคนไทยแท้ๆแบบนี้เขาจะมีวิธีในการสร้างแผนที่การเติบโตให้กับธุรกิจของเขาอย่างไรกันบ้างวันนี้ตามทีน่าไปคุยกับพี่แม็กกันค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยผู้ประกอบการเองเหมือนจะอยากมีเข็มทิศในการชี้ทางว่าธุรกิจของเราจะเดินหน้าไปทางไหนสตาร์ทอัพก็เป็นหนึ่งในธุรกิจแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่ประเด็นก็คือว่าสตาร์ทอัพเองเนี่ยมีแผนธุรกิจหรือว่า business plan เหมือนกับธุรกิจประเภทอื่นๆบ้างหรือเปล่า
1: แน่นอนครับทุกการเดินทางมันจะต้องมีเข็มทิศเพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าเวลาเราเดินไปเนี่ยมันยังเป็นทิศทางเดิมอยู่ไห
0: ม
1: แต่เพียงแต่ว่าเวลาเราพูดถึงสตาร์ทอัพอย่างน้อยที่สุดก็คือเราต้องรู้ว่าเราจะนำคุณค่าอะไรมาให้กับผู้ใช้บ้าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หลักๆเลยมันคงอาจจะต่างจากที่เราเคยเรียนรู้คือสมัยก่อนเราอาจจะต้องทำ business plan เป็นเล่
0: ม
1: ๆเพื่อที่จะมานั่งวิเคราะห์ทีละอันดู projection 1ปี3ปี5ปีอะไรเงี้ยครับแต่ startup เองเนื่องจากการเคลื่อนไหวมันค่อนข้างเร็วแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา มันก็เลยอาจบางทีอาจจะลดรูปลงมาเหลือแค่เป็น business model canvas หรือว่าเหลือแค่ lean canvas ที่เราจะสนใจว่าเราเอา value อะไรให้กับผู้คน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ช่องที่สำคัญที่สุดเลยก็คงจะเป็นเรื่องของ unfair advantage ว่าเรามีข้อได้เปรียบยังไงบ้างที่จำเป็นจะต้องเป็นเราเท่านั้นถึงจะให้บริการเซอร์วิสนี้ได
0: ้
1: ตัวนี้มันสำคัญที่สุดเพราะว่าหลายๆคนชอบพูดกันว่าไอเดียเป็นสิ่งที่สำคัญมากในสตาร์ทอัพแต่จริงๆแล้วมันคือการเอาไอเดียมาแปลงให้เป็นธุรกิจตรงนั้นน่ะสำคัญกว่าเพราะว่าคนที่ไม่มี unfair advantage ก็จะไม่สามารถแข่งขันได้ง่ายในระยะยาว
0: คือเรียกว่าจุดแข็งที่เราต้องตีโจทย์ตัวเองให้ออกก่อนก็คือเรามีอะไรที่คนอื่นไม่มี
1: ใช่
0: อย่างในกรณีของ StockRadar เองที่พี่แม็กวางไว้ตั้งแต่ต้นตอนที่ละเลง business model canvas ลงไปเนี่ยบอกตัวเองว่าเราต้องมีจุดแข็งอะไรที่คนอื่นไม่มีค่ะ
1: จริงๆพอเราสำรวจตัวเองสำรวจตลาดเยอะๆเนี่ยเราพบว่าข้อได้เปรียบของ StockRadar คือทีมงานเราเนี่ยเราทำแอปพลิเคชันสำหรับเทรดหุ้นให้นักลงทุนมาหลายโบรกเกอร์มากๆแล้วพอตลาดโบรกเกอร์เนี่ยมันเป็นตลาดที่ค่อนข้างต่างจากคนอื่นเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะมีเจ้าใหม่แล้วสามารถเข้ามาแล้วก็ได้รับความน่าเชื่อถือ แล้วก็เปิดได้ทันทีพอเรามี reference site หลายที่เราก็ค่อนข้างได้ข้อได้เปรียบตรงนี
0: ้
1: ถามว่าอ้าวแล้วไซต์แรกที่เรายังไม่มี reference site ล่ะมันเริ่มได้ยังไงเพราะว่าตัวบริษัทเราเองเรารับทำแอปพลิเคชันบน iOS มานานมากแล้วมันก็ทำให้ณเวลานั้นเนี่ยข้อได้เปรียบ unfair advantage เราอาจจะเปลี่ยนตามเวลาก็เป็นไปได
0: ้
1: ก็คือในเวลานั้นเนี่ยในตลาดไม่มีคนที่เขามีความสามารถที่จะเข้ามารับงานตรงนี้หรือว่ายังไม่มีคนที่เขาเห็นโอกาสตรงนี้เท่าไหร
0: ่
1: ทำให้เราก็เป็นแบบเป็น early adopter early mover ก็คือเราก็จะได้first mover advantage ที่เข้ามาในตลาดตรงนี้เนี่ยครับ
0: ตลาดนี้ก็คือหมายถึงแอปพลิเคชันสำหรับการลงทุน
1: ครับผม
0: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสยามสแควร์แอปพลิเคชันเองถือว่าเป็นเจ้าแรก
1: ๆ
0: ที่ลงมาเล่นตลาด
1: จ้างทำใช่ครับ
0: ซึ่งพอลงมาปุ๊บแล้วรู้สึกว่าโอเคตัวเองมีความเชี่ยวชาญ
1: ครับผม
0: เลยมุ่งเน้นที่จะศึกษาต่อว
1: ่
0: าตลาดนี้ต้องการอะไรเพิ่มเติม
1: ใช่เราศึกษาตลาดแล้วเราพบว่าเราอยากจะเปลี่ยนโมเดลจากการรับจ้างทำมาสร้างจาก SME ให้เป็นสตาร์ทอัพก็คือเปลี่ยนจากโปรเจกต์เบสมาเป็นโปรดักต์เบสก็คือสร้างตัวโปรดักต์ขึ้นมาน
0: ั่นหมายความว่าสิ่งที่พี่แม็กซ์ทำก็คือได้ไอเดียออกมาก่อนแล้วค่อยๆวางต่อไปว่าการวางเข็มทิศของตัวเองนั้นจะไปทางไหนต่อไป
1: ใช่ครับผม
0: และอย่างนี้เราจะมีวิธีในการรู้ได้ยังไงคะอะไรมันจะเป็นทริกเกอร์สำคัญว่าสเต็ปไหนที่เราได้ไอเดียตรงนี้มาละเราจะต้องลอนช์สเต็ปต่อไปหรือว่าต้องไปหาตลาดใหม่ๆหรือต้องทำยังไงต่อไปสเต็ปต่อไปของแผนธุรกิจของพี่แม็กซ์ในช่วงเวลานั้นคืออะไรบ้างคะ
1: คือในฝั่งของ StockRadar เองเนี่ยภาพใหญ่เรารู้อยู่แล้วแหละว่าเราอยากจะทำระบบเทรดให้กับนักลงทุนระบบวิเคราะห์ข้อมูลให้กับนักลงทุนเพราะว่าเราต้องการจะให้ประสบการณ์ผู้ใช้ในการลงทุนดีขึ้นทีนี้เรามาเริ่มต้นจากการเป็นเทรดก่อนมันก็ยากมากที่จะเกิดเงี้ยครับเราก็วางแผนว่าถ้าเราเข้าประตูนี้ไม่ได้เราก็คือเราลองลอนช์ไปแล้วลองคุยกับโบรกเกอร์ปรากฏว่าตลาดยังไม่มายังไม่เกิดเราก็บอกว่าถ้าเทรดอย่างเดียวไม่น่ารอดถ้างั้นเราก็ต้องลองไปหาดูว่า
0: ค
1: อน sumer เขาต้องการอะไรกลับมาพบว่าแอนาลิติกสำคัญมากเพราะว่ามันยังไม่มีเครื่องมือแอนาลิติกเกิดขึ้นในตลาดเลยเราก็เลย ถ้าเข้าประตูนี้ไม่ได้เราก็ไปหาประตูหน้าเข้าไม่ได้ก็ไปหาอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะกลับมาเพื่อหาได้ฐานยูเซอร์แล้วค่อยต่อยอดกลับมาทำเทรดมันก็คือการวางแผนเดิมเนี่ยครับเป้าหมายก็เป็นเป้าหมายเดิมเพียงแต่วิธีการเนี่ยสตาร์ทอัพอาจจะต้องเรียนรู้ให้เร็วแล้วก
0: ็ปรับตัวให้เร็ว
1: ปรับตัวให้เร็วแล้วก็ข้อได้เปรียบของเราก็คือความเล็กความเร็วมันก็ทำยังไงให้เราได้เรียกว่าทำตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ให้ได้เร็วที่สุด
0: หรือเรียกว่าพริ้วนั่นแหละในสถานการณ์ต่างๆ คือเราต้องปรับตัวให้ได้ตลอดเวลาเพราะว่าเป้าหมายเราเป้าหมายเดิมนี่แหละค่ะแต่ทำยังไงให้มันจะไปประตูไหนก็ได้ให้ตอบโจทย์เป้าหมายนั้นมันอาจจะถอยนิดนึงหร
1: ือ
0: ว่าอาจจะต้องเดินไกลขึ้นมาหน่อยแต่อย่างน้อยมันตอบโจทย์เป้าหมายที่เราตั้งไว้
1: ความเชื่อของบริหารธุรกิจปกติเนี่ยเรามักจะมองว่าพยายามหลีกเลี่ยงการผิดพลาดหลีกเลี่ยงทิศทางที่อาจจะไม่น่ามีโอกาสแต่ว่าไม่อยากจะไปทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันยอมผิดพลาดไม่ได้แต่สตาร์ทอัพกลับกันเลยก็คือเราจะทำการทดลองเยอะมากแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยคีย์หลักคือทำให้มันเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าทางนี้ไปไม่ได้เราจะรู้ชัดเจนแล้วเราก็จะเปลี่ยน strategy แล้วก็ลองทดลองทดสอบก็คือมันจะเป็น3ตัวก็คือ build measure learn ถ้าเทียบกับโลกเก่ามันก็คงคล้ายๆ PDCA ก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเรามีเวลาจำกัดเราก็จะทำให้เร็วที่สุดแล้วมันล้มกี่ครั้งก็ได้ครับถ้าครั้งสุดท้ายเนี่ยมันชนะมันก็คือชนะอยู
0: ่แล้วอะไรที่เป็นตัวบอกว่าทางนี้แหละน่าจะเป็นประตูที่ถูกต้อง
1: หลายๆครั้งเราจะมีตัวปัจจัยวัดได้เยอะมากเราจะเรียก unit economic matrix ก
0: ็
1: คือเราจะเห็นเลยครับว่า user เราเพิ่มขึ้นลดลงเป็นยังไงลูกค้าสนใจมากน้อยแค่ไหนแกนหนึ่งที่คนสนใจมากก็คือการ engage อยู่กับแอปก
0: ็
1: คือทำยังไงให้คนติดอยู่เขาเรียกค่ามันจะเป็นค่าใช้คำว่าค่า stickiness ก็คือเอาตัวเลขแบบ daily active user กับ monthly active user มาหารกันเน
0: ี่
1: ยครับก็จะรู้เลยว่าคนขาดเรา

0: าเมื่อไหร่ก็ตามธุรกิจสตาร์ทอัพคนขาดเราไม่ได้อะครับอันนั้นชนะละเพราะว่าเขาจะไม่สามารถที่จะเรียกว่าไปใช้สินค้าหรือบริการอื่นๆหรือว่าเขารู้สึกอึดอัดเมื่อไม่ได้ใช้ตัว product หรือ service ของเราครับ
1: แน่นอนว่าพอเวลาผ่านไปพี่แม็กซ์ใช้ตัววัดต่างๆมาพิสูจน์ว่าคนเริ่มขาดสต็อกเรดาร์ไม่ได้แล
0: ้
1: วนะคะนั่นหมายความว่าสำหรับสตาร์ทอัพเองเนี่ยนะคะเวลาที่เราจะวางแผนธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นการเดินทางครั้งเดียวแล้วถูกต้องสู่เป้าหมายเสมอไปมันจะต้องเรียนรู้ระหว่างการทำของเราตลอดเวลา
0: ใช่ครับผม
1: และอย่างที่พี่แม็กบอกก็คือทำยังไงก็ได้ให้เราเรียนรู้ได้เร็วที่สุดถึงแม้จะพลาดไม่เป็นไรแต่ต้องแก้ไขแล้วดีขึ้นได้
0: ใช่ครับ
1: นะคะจริงๆแล้วข้อมูลตรงเนี้ยมันสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอเราได้เป็นแพทเทิร์นตรงนี้มาแล้วได้เจอประตูที่ถูกต้องแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปที่หลายคนอยากจะรู้ก็คือว่าแล้วเราจะหาทางโตได้อย่างไร
0: ครับผมว่าทุกสตาร์ทอัพเหมือนกันก็คือเราอยากทำขึ้นมาเราก็คืออยากให้มีคนใช้งานเยอะที่สุดเพราะว่ายิ่งคนใช้งานเยอะเท่าไหร่ก็จะทำให้มูลค่าของสิ่งที่เราทำมันเพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเพราะว่าใน1ลูกค้าที่เราสนใจเนี่ยมันจะมีมูลค่าของแต่ละลูกค้าเราจะเรียกตัวนี้ว่า CLV นะครับก็คือ Customer Value
1: ค
0: ือเมื่อมีลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในใช้งานของเราแล้วเนี่ยเขามีคุณค่าเท่าไหร
1: ่
0: ต่อสินค้าหรือบริการของเราทีนี้ตัวสำคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องการที่จะทำให้เขาเนี่ยพูดต่อทำให้เขาบอกต่อกันเรื่อยๆเพราะว่าพอเราอยากได้ CLV เข้ามามันก็มีคอสในการเอาลูกค้าแต่ละคนเข้ามาเราเรียกว่า Customer Acquisition Cost ก
1: ็
0: คือ CAC นะครับทำยังไงให้ค่าใช้จ่ายในการเอาลูกค้าเข้ามาในระบบมันต่ำลงที่สุดก็คือต้องทำให้มันโกรธมากที่สุดพูดถึงมากที่สุดแล้วก็ทำยังไงให้ลูกค้าเขาเนี่ยพอเราเอาเขาเข้ามาแล้วเขาบอกต่อถ้าบอกต่อครั้งนึงรายจ่ายในการนำลูกค้าเข้ามาต่อหัวก็จะลดลงครึ่งนึงแต่ถ้าเขาบอกต่อ3คนก็หายไป3เท่าเลย
1: ใช่
0: ไหมครับตรงนี้แหละสำคัญที่สุดก็เลยเกิดเป็นเคสตัดดี้หลายๆเคสตัดดี้ในโลกขึ้นมาเลยก็คืออย่างสมัยก่อนถ้า10ประมาณเกือบ10กว่าปีที่แล้ว
1: ค่ะ
0: Go Hacking ที่อาจจะเป็นคลาสสิกเคสที่สุดเลยก็คงจะเป็นหนีไม่พ้น Hotmail ก็คือคนสมัยนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าอีเมลเป็นของเสียเงิน Hotmail เป็นฟรีอีเมลวิธีที่เขาทำเขาแค่ใส่ตัว ending เข้าไปในอีเมลทุกเมลอะครับบอกว่าคุณสามารถได้ฟรีอีเมลเหมือนกันด้วย Hotmail แค่นั้นนะครับเขา grow tab เร็วมากก็คือตัวเนี้ยมันต่อโจทย์ได
1: ้
0: Apple ก็มาลอกเขารอบหนึ่งก็คือ Send by iPhone ก็อยู่ๆทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมี Send by iPhone อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้คนเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเป็นยุคสมัยเราหน่อยเราอาจจะเห็นCandy Crush อะไรเงี้ยขอเพชรมาอีกละอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เขาเอามาโกรทแท็กคือทำให้มันเกิดไวรัลิตี้สูงขึ้นมากๆนะครับทีนี้ถามว่าเราทำยังไงถึงจะหาเรียกว่าวิธีที่ดีที่สุดสำหรับโปรดักต์เราได้ถ้าในเคสของ StockRadar ครับเรามองเห็นว่าTarget User เราเป็นคนกลุ่มเฉพาะเนื่องจากส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักลงทุนที่อยู่ในตลาดหุ้นก็เลยค่อนข้างมีงานที่ง่ายกว่าคนอื่นพอสมควรเพราะว่าถ้าเราเป็นแอปที่แมสมากๆเราก็จะจับต้องไม่ได้เลยว่าเดโมกราฟิกเป็นคนกลุ่มไหนหรือว่าเขามักจะไปอยู่กันที่ไหนแต่สำหรับนักลงทุนเนี่ยเรารู้เลยว่าเอ๊ะเขาน่าจะรวมตัวกันเวลามีสัมมนาหุ้นน่าจะรวมตัวกันเวลามีการเทรนนิ่งคอร์สหรือว่ามีอีเวนต์ต่างๆเกี่ยวกับออฟเดย์หรืออะไรเงี้ยครับเราก็เริ่มไปศึกษาวิธีทำที่ง่ายที่สุดก็คือสังเกตครับว่าฐานลูกค้าเราเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วเขามีพฤติกรรมแบบไหนบ้างนะครับอย่างเคสของ StockRadar เองเนี่ยเราพบว่าในประมาณ 2-3 ปีที่แล้วที่เราศึกษาตลาดเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่ไปสัมมนากันบ่อยแต่ไม่มีคนให้น้ำเปล่ากินนะครับเราก็มองว่าเฮ้ยการไปแจกโบรชัวร์เนี่ยคนก็อาจจะ
1: ทิ้งได้
0: อะไรได้แต่ปรากฏว่าในงานสัมมนาที่มันไม่มีน้ำเปล่าแจกเราทำน้ำเปล่าออกมาเป็นยี่ห้อ StockRadar เราก็เป็นความภูมิใจของเราเหมือนกันว่าเราเป็นแอปแรกในโลกแน่นอนที่มีอย.เพราะว่ามีน้ำเปล่าอยู
1: ่
0: แล้วมันก็อยู่ในมือแล้วเขาก็ต้องอ่านอยู่แล้วครับเวลากินน้ำเขาก็จะห่วงว่า
1: น้ำอะไร
0: ยี่ห้ออะไรตอนแรกเราก็มีคนเข้าใจว่าเราทำน้ำเปล่าแต่ว่าเราก็จะมีโลโก้ให้ดาวน์โหลดจาก App Store ก็จะชัดเจนแล้วก็พอเราศึกษาเข้าไปอีกเราพบว่าฐานลูกค้าเรามีกำลังใช้

0: จ่ายค่อนข้างสูง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีแนวโน้มเป็น early adopter ก็คือไฮเทคหน่อยใช้เซอร์วิสใหม่ๆเรื่อยๆเราก็ไปเจออีกว่าคนกลุ่มนี้เขาใช้ Uber เยอะมากเราก็อีกเหมือนกันครับน้ำเปล่าเนี่ยจากงานสัมมนามันก็ลามเข้าไปในรถ Uber ก็จะมีหลายคนถ่ายรูปมาให้ดูว่าเฮ้ยฉันเห็น Stock Radar ใน Uber เนี่ยครับมันก็จะเป็น growth hack แบบนึงที่เราค่อนข้างให้ความสำคัญนะครับก็คือต้องอยู่รอบๆลูกค้าเราตลอดเวลาเหมือนนะครับต้องตามไปทุกคนทุกแห่งทำยังไงให้เขาเห็นเราบ่อย
1: ๆ
0: อีกอันนึงที่เรามองว่ามันสำคัญมากก็คืออย่างงานสัมมนาหุ้นเนี่ยครับปกติเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสเกลที่ไม่ได้ใหญ่มากนักแล้วก็เป็นสเกลที่บางทีเอานักวิเคราะห์มาเอาอะไรมาเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ inspiration มาจาก TED Talk ค่อนข้างเยอะแล้วก็สาย inspiration กับหุ้นเนี่ยบางทียังไม่ค่อยมีคนจับตลาดตรงนี้เท่าไหร่เราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราควรจะจัดงานชื่อ Stock Radar Day ก็คือจะเป็นงานสัมมนาเต็มโรงหนังเลยปีแรกเราก็ทำที่ Scala นะครับก็ค่อนข้างได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีเพราะว่าเราจะเห็นเลยครับว่าเวลาเราจัดสัมมนาอย่างเงี้ยพอมันเป็นโลกออฟไลน์ปุ๊บทันทีเลยคือกราฟของโลกออนไลน์มันขึ้นตามแบบเร็วมากคือเราจะเห็นถ้ากลับไปดูกราฟย้อนหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นพีคขึ้นมาเลยยอดดาวน์โหลดจะสูงมากแล้วก็คนบอกต่อเยอะมากเพราะมันอาจจะเกิดจากแค่เขาถามอีกคนนึงว่าไปไหน
1: อ๋อ
0: ไปงานสต็อกเรดาร์เดย์สต็อกเรดาร์คืออะไรอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดการบอกต
1: ่อ
0: เราก็ทำคราวนี้ทำทุกอย่างเลยครับอย่างปีล่าสุดเนี่ยเราทำงานสต็อกเรดาร์เดย์เหมือนกันแต่ว่าสเกล 2,000 คนนะครับที่หน้าเข้าไป
1: ใช่ประสบความสำเร็จมาก
0: ก็เอาฮอลล์คอนเสิร์ตมาจัดสัมมนาหุ้นมันก็แปลกมากทีนี้เรามองว่าเราจัดเซ็นทรัลเวิลด์ทำยังไงล่ะถึงจะได้ประโยชน์จากเซ็นทรัลเวิลด์มากที่สุด
1: ค่ะ
0: เราก็ไปตกผลึกแล้วก็เจอว่าเอ้ยคนชอบถุงผ้
1: า
0: เราก็เอาโลโก้ตัวเบลเลอร์เลยครับวันนั้นก็จะมีคนเดินถือถุงผ้าในเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็เป็นป้ายสต็อกเรดาร์เดินไปอย่างน้อย 2,000 ป้ายใช่ก็อย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นตัวที่ทำทั้งโลกออฟไลน์และออนไลน์ให้คนเรียกว่าทำไงก็ได้ให้เราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างก้าวกระโดด
1: แต่อย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นการแนะนำตัวเองทำยังไงก็ได้ให้เปิดตลาดกลุ่มใหม่ได้เร็วที่สุดซึ่งพี่แม็กซ์บอกว่าวิธีที่ดีที่สุดคือสังเกตสิว่าลูกค้าเราไปอยู่ตรงไหนแล้วเอาตัวเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นนี่คือวิธีการที่ทำมาอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการเราแล้วเนี่ยอย่างที่พี่แม็กซ์บอกไว้อีกอย่างนึงก็คือว่าเรื่องของการรีเฟอร์ลูกค้ากลุ่มใหม่เข้ามาก็มีความสำคัญ
0: ใช่ครับ
1: ทำยังไงให้ลูกค้าที่เข้ามาเป็นสมาชิกของเราเกิดการบอกต่อ
0: เราทำฟังก์ชันจริงๆมีฟังก์ชันหนึ่งเรียกว่า Friend Get Friend นะคือก็ไม่ได้คิดเองเราก็ลอกมาจากสตาร์ทอัพต่างประเทศอย่าง Uber นะครับก็คือเขาเวลาแนะนำลูกค้าใหม่เขาก็จะให้เครดิตลูกค้าเก่าเราก็ทำเหมือนกันก็คือถ้ามีลูกค้าใหม่เข้ามาแล้วอยากจะแนะนำต่อแล้วก็ให้เครดิตวันใช้งานฟรีกับลูกค้าเก่าคือทั้งสองคนได้ทั้งคู่นะครับมันก็จะเกิดการบอกต่อเรื่อยๆมันทำให้เราเกิดมาเรียกActive Userเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมันทำให้เกิดการพูดถึงจากคนทั่วไปว่าในโซเชียลก็จะเริ่มมีคนบอกเอาโค้ชฉันไปสิอะไรคือเราต้องเอาอินเซนทีฟบางอย่างทำให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าเราอยู่แล้วเขาอยากจะให้มีคนใช้งานกับเรามากขึ้น
1: ซึ่งจริงๆอย่างที่บอกไปนะคะว่าทั้งหมดตรงนี้มันเกิดจากการเฝ้าสังเกตว่าลูกค้าเราจริงๆแล้วลึกๆอินไซต์เขาคืออะไรชอบอะไรต้องการอะไรและเข้าไปเซิร์ฟตรงนั้นให้ได้มากที่สุด
0: ถ
1: ึงแม้จะเป็นเพียงแค่น้ำเปล่าก็ตามแต่มันน้ำเปล่ามันเข้าไปอยู่ในใจคนได้โดยไม่ได้ตั้งตัวขนาดนั้นเพราะว่าไปแจกตามงานสัมมนาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างดีๆตัวอย่างนึงใช่ไหมคะนี่คือในมุมของการเติบโตที่ถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เรามองสร้าง business plan ตั้งแต่แรกเราอาจจะยังมองไม่ออกหรอกแต่มันต้องค่อยๆเดินไปมันถึงจะค่อยๆเห็นว่ามีสัญลักษณ์นี้นะมันน่าจะช่วยได้ถูกต้องไหมคะพี่แม็กซ์ once หรือว่าเมื่อครั้งที่เราเติบโตมาได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแน่นอนว่ากิจการที่เราสร้างขึ้นมาเริ่มมีมูลค่าเกิดขึ้นนะคะมูลค่าตรงนี้ในมุมของคนที่สร้างธุรกิจขึ้นมาเองเนี่ยเราจะมีวิธีในการตีมูลค่ามันอย่างไรเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราละที่มองมันเราต้องสร้างมูลค่าเพื่อรองรับสิ่งที่คนนอกเนี่ยมองแล้วอยากจะเข้ามาร่วมลงทุนกับเราด้วยในมุมของพี่แม็กซ์เองเมื่อแผนธุรกิจมันไปถึงระดับตรงนั้นพี่แม็กซ์ทำยังไงบ้างคะ
0: คือธุรกิจทุกธุรกิจอะครับมันต่อให้เป็นไอเดียที่ใหม่ขนาดไหน มันจะต้องมีไอเดียที่ข้างเคียงที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับสิ่งที่เราทำอยู่แน่น
1: อ
0: นในโลกสตาร์ทอัพมันดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือข้อมูลมันค่อนข้างเปิดนะครับทำให้เราสามารถเบนช์แ
1: ม็
0: กกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกันในต่างประเทศหรือใกล้เคียงกันในประเทศเราเองก็สามารถทำได้แล้วก็วัดมูลค่าหลักๆเลยก็คงจะหนีไม่พ้นจำนวนลูกค้าที่เรามีอยู
1: ่
0: แล้วก็ดูฐานลูกค้าว่าแต่ละคนสร้างรายได้ให้แค่ไหนก็คือกลับมาที่ CLV ก็คือ Customer Lifetime Value ตัวนี้ครับเป็นตัวที่จะบ่งชี้เลยว่าธุรกิจที่เราทำอยู่สตาร์ทอัพที่เราทำอยู่มันมีมูลค่ามากขนาดไหนสมมุติว่าเราทำสตาร์ทอัพตัวหนึ่งมากที่สุดคือให้เขาซื้อใน App Store 0.99 เหรียญคือ30บาท35บาทเพราะฉะนั้นแปลว่าลูกค้าต่อให้มี1คน100คนล้านคนต่อหัวมันก็จะอยู่แค่30กว่าบาทแต่ถ้าสมมุติเราบอกว่าสตาร์ทอัพตัวหนึ่งทำ
1: อ
0: ีคอมเมิร์ซมาร์เก็ตเพลสยิ่งคนซื้อก็จะยิ่งได้คอมมิชชั่นจากการซื้อขายตรงนั้นนะครับมันก็จะมีมูลค่าต่างกันอย่างมหาศาล
1: อ
0: ุลเลชันใครเป็นคนกำหนดจริงๆก็คือก็ต้องเป็นเจ้าตัวของสตาร์ทอัพอะเป็นคนเริ่มศึกษาเริ่มพูดคุยกับคนเริ่มพูดคุยกับนักลงทุนแล้วก็เริ่มเบนช์แ
1: ม
0: ร์กกับที่อื่นๆนะครับแล้วก็เกิดจากการเจรจาครับคือเหมือนในตลาดหุ้นเลยก็คือเมื่อไหร่บิดกับออฟเฟอร์แมทช์กันปุ๊บนั่นแหละครับคือราคาวาเลชั่นของสตาร์ทอัพมันคงไม่ได้มีทฤษฎีแบบจับต้องได้แบบคือมันมีความเชื่อหลากหลายหลายส่วนพอสมควรที่เอาตัวนี้คูณตัวนี้แล้วได้เป็นคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันแต่ผลสุดท้ายอ่ะราคาจะเกิดขึ้นก็คือคนเสนอซื้อกับเสนอขายตกลงตรงกัน
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงในมุมของเราที่เราเป็นคนเสนอขายถูกไหม
0: ครับ
1: เราก็อยากได้ราคาที่มันสูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได
0: ้
1: ในมุมของพี่แม็กซ์เองเนี่ยเวลาที่สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆอยากจะตั้งราคาเสนอขายของตัวเองมันควรจะทำยังไงให้เหมาะสมที่สุด
0: จริงๆต้องมองเกมให้เป็นการทำธุรกิจแบบยั่งยืนก็คือเป็นทุกอย่างการระดมทุนทุกครั้งเนี่ยครับเนื่องจาก business model ของสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นการระดมทุนหลายรอบมีหลายซีรีส์ต่อกันไปถ้าเราปล่อย1รอบต่อให้เราได้ราคามากที่สุดแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยรอบต่อไปเราไปต่อไม่ได
1: ้
0: ก็อาจจะลำบากก็คือมันอยู่ที่ทางสายกลางครับคือ เราต้องคิดถึงนักลงทุนว่าในรอบหน้าเนี่ยเขาจะสามารถดึงดูดนักลงทุนรอบถัดไปเข้ามาได้อีกไห
1: ม
0: แล้วตัวเราเองเราจะสามารถเติบโตทันความคาดหวังของนักลงทุนได้แค่ไหนคือตรงนี้ครับมันก็คือไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนว่าอันนี้ถูกไปอันนี้แพงไปแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวโฟลเดอร์เองที่ต้องวางแผนว่าในเกมยาวเนี่ยเวลาเรามองว่าเราต้องเรสไปอีกกี่ซีรีส
1: ์
0: ตอนจบเราจะเหลือหุ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ตอนจบมันจะมีมูลค่าประมาณเท่าไหร่หรือเราอยากได้มูลค่าเยอะที่สุดในรอบแรกเลยแล้วผลสุดท้ายอาจจะไปต่อไม่ได้ทุกอย่างมันจะกลับมาที่เลขศูนย์ตลอดธุรกิจสตาร์ทอัพไม่ว่าธุรกิจไหนก็คือมีความเสี่ยงอยู่เสม
1: อ
0: ผมว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราทำยังไงว่าเราจะหาธุรกิจที่ยั่งยืนได้เงินจากลูกค้าไม่ใช่ได้เงินจากนักลงทุนตรงนี้สำคัญที่สุด
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะนี่คือการวางแผนธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเราต้องเห็นภาพใหญ่อยู่ตลอดเวลาว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราต้องการอะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าเส้นทางมันจะให้เราเรียนรู้ในการปรับตัวในรูปแบบไหนต้องพยายามรักษา core value หรือว่าแก่นแท้ของความถนัดหรือคุณค่าสำคัญของธุรกิจเราให้ได้ด้วยนะคะท้ายสุดนี้อยากให้พี่แม็กซ์ฝากสักนิดนึงสำหรับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่อยากจะประสบความสำเร็จแบบพี่แม็กซ์มีอะไรบ้าง
0: ผมว่าก็คงต้องกลับมาที่พื้นฐานของการทำธุรกิจสตาร์ทอัพมีการเยอะมากแต่จริงๆแล้วตอนสุดท้ายมันก็คือธุรกิจแบบนึงเพราะฉะนั้นถ้าทำธุรกิจเราก็ต้องการให้เกิดกำไรเกิดมูลค่าในระยะยาวก็คงอยากจะฝากเรื่องหลายๆคนอาจจะมองว่าวันที่สำเร็จมันเป็นวันที่ระดมทุนได้จากนักลงทุนแต่เกมจริงๆแล้วมันคือวันที่บริษัทยั่งยืนและเติบโตแล้วก็จ่ายเงินคืนให้นักลงทุนได้เติบโตได
1: ้
0: มันจะต้องเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างคุณค่าได้ผมว่ามันอยู่ที่คุณค่าที่เราก่อให้เกิดกับคนยูเซอร์ที่ใช้งานนักลงทุนแล้วก็ทุกคนรอบๆของสตาร์ทอัพนั่นเอง
1: ค

เองนะคะก็ถือว่าเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งค่ะแน่นอนนะคะว่าการที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยจะต้องมีการวางแผนแล้วก็เห็นทิศทางตั้งแต่เริ่มต้นอย่างคำว่า business model canvas ก็ดีหรือว่าการสร้างการเติบโตด้วยกลยุทธ์แบบ growth hacking ก็ดีจะคืออะไรกันบ้างนั้นวันนี้คลาสนี้เนี่ยมีสรุปใจความสำคัญแบบง่ายๆเพื่อให้ผู้

0: ประกอบการทุกท่านเอาไปทดลองใช้กันกับธุรกิจของตัวคุณได้ด้วยลองไปติดตามกันค่ะ
1: สำหรับการพัฒนาแผนธุรกิจของสตาร์ทอัพแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ก็คือเรื่องของ growth hacking ซึ่งถือว่าเป็นคำที่เริ่มใช้ในกลุ่มคนทำสตาร์ทอัพนะคะในการหาวิธีหรือกระบวนการใหม่ๆโดยเฉพาะการทำตลาดโดยใช้ต้นทุนต่ำและนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดึงลูกค้ากลุ่มแรกๆให้มาใช้บริการเพื่อคาดหวังการเติบโตแบบก้าวกระโดดนั่นเองซึ่งวิธีเหล่านี้นะคะค่อนข้างแตกต่างจากการเติบโตของบริษัทแบบเดิมๆที่ส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้นั่นเองการผลักดันธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้กลยุทธ์ growth hacking ซึ่งประกอบไปด้วย3แกนหลักสำคัญค่ะอันแรกก็คือเรื่องของ data analysis การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายว่าเขานั้นมีพฤติกรรมอย่างไรเพื่อนำข้อมูลต่างๆตรงนั้นมาพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจมากที่สุดอันที่2ก็คือเรื่องของโปรแกรมมิ่งแล้วก็เทคโนโลยีถือว่าเป็นโปรแกรมหรือช่องทางที่เอื้อต่อการเข้าถึงการค้นหาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงแบรนด์สินค้าหรือบริการต่างๆของธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นๆจนกลายเป็นที่รู้จักในอนาคตได้อันสุดท้ายนะคะมาร์เก็ตติ้งหรือการทำให้เกิดการตลาดแบบใหม่ๆที่สามารถเข้าไปดิสรัปต์ตลาดแบบเดิมๆเพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้รู้จักแล้วก็มาใช้บริการของธุรกิจมากขึ้นบนต้นทุนที่ต่ำสิ่งเหล่านี้นะคะจะถูกผสมผสานจนกลายเป็นกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่อย่าง growth hacking ขึ้นมาโดยเน้นการคิดเชิงวิเคราะห์และหากระบวนการวิธีสร้างสรรค์ที่ใช้ต้นทุนต่ำเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อและการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คือ1คลาสเรียนนะคะที่เชื่อว่าทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านทำความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะว่ากว่าจะทำให้แต่ละ1ธุรกิจสตาร์ทอัพเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมาจากตรงไหนกันบ้างแน่นอนนะคะว่าหลังจากที่เราสามารถสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพได้แล้วลำดับต่อไปที่เราจะพูดถึงกันก็คือเรื่องของการใส่เงินระดมทุนเข้ามาในโลกของสตาร์ทอัพเองเนี่ยอย่างที่เราฟังกันไปตั้งแต่ต้นนะคะว่ามีกลุ่มคนหลากหลายค่ะที่มีความสนใจอยากจะใส่เงินลงทุนเข้าไปในธุรกิจที่มีการเติบโตได้รวดเร็วแบบนี้รายละเอียดต่างๆเหล่านั้นจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันได้เพิ่มเติมแต่ว่าระหว่างนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เปิดโลกสตาร์ทอัพให้มากยิ่งขึ้นสามารถเข้าไปหาข้อมูลกันได้ค่ะที่ set.or.th/education ในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้ห้องเรียนผู้ประกอบการหมดเวลาแล้วคะกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาเดิมแบบนี้มีฮินาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วลาเราคุยกันเราสามารถใช้คำว่าอะไรได้อีกบ้างเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนออกมาเขียนทีละคนที่กระดานนะคะคนแรกเด็กชายสอนศักดิ์ค่ะนักเรียนคะคำนี้ใช้พูดกับใครคะ
1: หนูทนไม่ไหวแล้วนะพี่ตำรวจพี่ตำรวจต้องช่วยหนูนะเนี่ยมันมาขโมยของที่ร้านหนูเนี่ยตั้ง3ครั้งแล้วอ่ะหมดกันพอดีกำไรมีน้อยอยู
2: ่ใจเย็นๆนะน้องลงไว้พี่จะรีบจัดการให้นะ
1: พี่ตำรวจสัญญากับหนูแล้วนะจ๊ะว่าพี่ตำรวจอ่ะจะช่วยหนูอ่ะ
2: พี่สัญญาจ้ะไว้พี่จะรีบลากคอมันมาให้ได้นะไอ้พวกนี้เนี่ยจับได้เนี่ยต้องจัดการให้หนัก
1: ขอบใจพี่ตำรวจมากเลยนะจ๊ะที่ช่วยหนูอ่ะเนี่ยถ้าหนูไม่ได้พี่ตำรวจนะหนูจะแย่แน่ๆเลยจ้ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะน้องมันเนี่ยเป็นหน้าที่ของพี่อยู่แล้วนะจ๊ะ
1: ขอบใจพี่ตำรวจมากๆเลยจ๊ะงั้นฉันพี่ตำรวจนั่งได้ตาสบายเลยนะจ๊ะพี่ตำรวจใจดีจังเลยร้อนนะจ๊ะวันเนี้ยร้อนจริงๆเลยจ
2: ้
1: ะ
2: ร้อนจ้ะร้อนนี่โอมจำไว้นะลูกอาชีพตำรวจของพ่อเนี่ยนะมันเป็นงานที่ต้องคอยให้ความช่วยเหลือชาวบ้านถ้าเราเจอผู้หญิงเดือดร้อนเรายิ่งต้องให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่อ่อนแอเป็นเพศที่เราต้องดูแลและปกป้องแต่ลูกอย่าไปบอกแม่นะบอกมาลังเจนงรู้เปล่านะไปขึ้นรถแล้ว น้องนงพี่กลับก่อนนะจ๊ะเรื่องที่บอกไว้เดี๋ยวพี่รีบจัดการให้นะบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
0: ต่อไปเด็กหญิงปวีนาค่ะ
2: เฮ้ยเองใจเย็นๆนะเรื่องแบบนี้ใช้อารมณ์ไม่ได้เดี๋ยวข้าตรวจสอบดูก่อนว่าใครผิดใครถูก
3: โอ้จ่ายังจะต้องดูอีกเหรอมันขับออกมาเนี่ยไฟเลี้ยวมันก็ไม่เปิดรถผมก็เก่าๆเนี่ยพังหมดแล้วเนี่ย
2: เอ้ยแต่ถึงยังไงนะข้าก็ความข้างเดียวไม่ได้เพราะข้าไม่อยู่ในเหตุการณ์แถมพยานก็ไม่มี
3: จ่ายังจะเอาพยานอีกหลักฐานก็เห็นอยู่ทนโทษเนี่ยหน้ามันแดงพูดจาไม่รู้เรื่องเงี้ยมาเอามาหรือเปล่าจ่าดูไม่ออกเหรอ
2: แต่ถึงยังไงนะข้าก็ต้องเช็คดูก่อนไปเองยืนอยู่ตรงนี้เลยนะไม่งั้นเนี่ยข้าจะจับเองข้อหาทำร้ายร่างกาย
3: อ้าวทำไมผมกลายเป็นคนผิดอ่ะผมผิดอะไร
2: อ้าวแล้วนี่อะไรอยู่ในมือเองอะฮะเนี่ยฟาดทีเดียวถึงตายเลยนะเว้ย
3: จ้านี่มันอะไรรถผมมันพังผมหยิบมาให้จ่าดูว่ามันเสียหายเงี้ย
2: เหรอ
3: โอ้ยโด
2: ขอโทษคุณครับคุณครับคุณครับคุณครับ
4: ครับผม
2: ขอเชิญลงจากรถก่อนได้ไหมครับ
4: ผมลงไม่ได้จริงๆครับจ่าผมรีบมากเลย
2: โอ้จะรีบไปไหนกันนะครับเกิดเรื่องขนาดนี้ขอเชิญลงมาก่อนนะครับ
4: ผมลงไม่ได้จริงๆครับ
2: โอ้โหลงมาก่อนเลยครับคุณมันจะได้จบๆกันไปครับนะครับเชิญก่อนครับ
4: ผมลงไม่ได้จริงๆผมขอร้องครับ
2: โอ้โหผมก็ขอร้องขอเชิญลงมาก่อนนะครับครับเชิญครับเชิญลงก่อนครับโอ้โหว่าแล้วเชียว
4: อย่าว่างุ้นนี้เลยจ้าช่วยผมหน่อยเถอะเดี๋ยวผมช่วยค่ากาแฟจ๋าแล้วกันนะ
0: ต่อไปเด็กหญิงอภิชยาค่ะ

0: โอ้โหนี่ครบเลยนะทั้งเหล้าเบียร์บุหรี
1: ่ฉลองกันนิดหน่อย
0: ไม่นิดหน่อยละมั้งหน้าตาอย่างพวกมึงเนี่ยนะนายลุกขึ้นดิ
1: จะทำไงรู้ตัวผมทำไมผมไม่มีสิ่งผิดกฎหมายหรอกครับ
0: ใครจะรู้ว่ามีหรือไม่มีฮะอย่างพวกมึงเนี่ยนะมันไม่ได้จบแค่เหล้ากับบุหรี่หรอกละมั้ง
1: ผมเหมือนขี้ยาตรงไหนครับจ๊ะ
0: สารลูกอย่างพวกมึงเนี่ยนะดูนี่ดิแต่งตัวอะไรกันวะเนี่ยเกงในใส่เปล่า
1: จ่ามองคนที่ภายนอกนี่หว่า
0: เฮ้ย
2: อย่าใจเย็นครับจ่าก
0: วนเหรอ
1: ใจเย็นถ้าจ่าอยากจับคุณจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าไปจับที่ไหน
0: ว่าไงนะ

0: เฮ้ยมึง
1: ว้าวมาได้ไงเนี่ยจ้า
0: อยากขยับนะโอ้โหนี่เต็มเต็มเลยนะ
1: ใจเย็นจ้าขอคุยโทรศัพท์ครับ
0: อย่าคิดนะว่าจะรอดนี่ยังจะโทรศัพท์อีกเหรอฮะ
2: มึงอยู่ไหนวะ
3: ขอโทษทีนะครับคือผมไปฉี่มาฮะใจเย็นนะจ๊ะผมเข้าใจผิดกันเล็กน้อยอ่ะ
0: มึงเป็นใครวะ
3: เดี๋ยวจ่าคุยกับคนในสายแป๊บนะครับ
0: ฮัลโหลใครครับ
4: เฮ้ยสมหมายนี่หัวหน้าเอง
0: หัวหน้าเหรอครับว่าไงครับหัวหน้า
4: เฮ้ยออกมาจากบ้านหลังนั้นตอนนี้เลยนะนั่นมันลูกสสกำพลนะเว้ย
0: เอ๊ะหัวหน้าครับผมพบยาเสพติดด้วยนะครับ
4: เอาหน้าเดี๋ยวจะเป็นเรื่อง
0: ครับครับหัวหน้าได้ครับ
5: คนต่อไปเด็กหญิงอาทิตยาค่ะ
6: สวัสดีครับท่าน
7: ครับครับ
6: เสร็จเรื่องหรือยัง
7: เรียบร้อยครับท่าน
6: งั้นผมขอตัวนะ
7: ครับท่าน
6: สวัสดีครับ

Hallo.

0: ผมต้องการที่ดินที่ชาวบ้านยึดของบริษัทไป
1: ลูกค้าเข้าใจผิดดิฉันจนยกเลิกสัญญาไปหลายคน

0: มชื่อเด็กชายชีวิตสุวพานิชป.5/2ผมต้องการฟ้องครูลัคนาครับ
1: ข้อหาอะไรล่ะ
0: ครูตีผมหน้าห้องหาว่าผมขโมยของเพื่อนแต่ผมไม่ได้ทำครับ

0: ามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา4ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองผมต้องการฟ้องครูลัคนาครับ
1: แล้วเรามีพยานหลักฐานอะไรบ้างล่ะ

0: นี่พยานของผมครับ
1: อังลีอยู่ตลอดและรู้ว่าผมไม่ได้เป็นคนขโมยไป
2: ไหนลองเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังหน่อย
0: ตอนเช้าผมนั่งกินอาหารกับองรีที่โรงอาหารพอขึ้นห้องมาคุณครูลัคนาก็กล่าวหาว่าผมเป็นคนขโมยสมุดการบ้านเพื่อนและตีผมหน้าห้องเรียนครับ
2: เป็นอย่างที่เพื่อนเราว่าเลยไหมวันที่เกิดเรื่องเราสองคนเจอกันก่อนเข้าห้องเรียนใช่ไหม
0: ใช่
2: เราสองคนไปกินข้าวด้วยกันที่โรงอาหาร
0: ใช
2: ่ขึ้นมาบนห้องพร้อมกันด้วย
0: ใช่
2: ชวิตเป็นคนเอาสมุดการบ้านเพื่อนไปซ่อนโดยไม่บอกองลีใช่ไหม
0: ใช่
3: ผมว่าเราสองคนไปโต๊ะกันมาก่อนแล้วค่อยมาคุยกันใหม
0: ่ผมอ่านมาแล้วจรรยาบรรณของทนายต้องไม่ปฏิเสธลูกความไม่ใช่หรอครับผมมีเงินจ้างทนายด้วย
3: จรรยาบรรณเขามีเอาไว้ใช้กับคนที่โตแล้วผมว่าเรากลับไปโตมาก่อนแล้วค่อยคุยกัน

มันก็แค่เรื่องเด็กๆกันนะ

0: 28บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญหรือแม้ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได
1: ้มาตรา15สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก
0: ผมมีสภาพเป็นบุคคลตามกฎหมายรับรองผมโตแล้วคุณจะช่วยฟ้องครูลัคนาให้ผมได้ไหมครับ
2: คดีแบบนี้ไม่มีใครกระทำกันหรอก
0: ผมถูกตีหน้าห้องเพื่อนในห้องไม่คุยด้วยไม่มีใครให้เล่นฟุตบอลด้วยพ่อแม่ก็ดุผมบังคับให้ผมไปขอโทษเพื่อนทั้งที่ผมยังไม่ได้ทำผิดคดีแบบนี้ยังไม่สำคัญพอให้ทำอีกหรอครับ

0: ฉนดที่ดินของที่บ้านถูกคนรู้จักของพี่ชายเอาไปจำนองแต่ว่าที่บ้านเพิ่งจะทราบเรื่องเมื่อไม่นานมานี้เพราะว่าธนาคารมีใบสั่งมาว่าจะยึดบ้านภายในอีกไม่กี่วันค่ะ
1: นี่ครับเอกสารของคนที่บอกว่าตัวเองไม่ผิดผมไปหามา
2: แต่คดีนี้มันแพ้นะ
1: ผมไม่แพ้หรอกผมไม่ได้ทำจริงๆผมไม่ผิด
3: จำเลยคดีนี้ก็ไม่ผิดผมรู้เพราะผมเป็นคนทำคดีนี้เองเราอาจจะไม่ได้ทำก็จริงแต่ถ้าไม่มีหลักฐานมากพอให้คนเชื่อความจริงมันก็ไม่มีความหมายหรอกนะความยุติธรรมมันไม่ใช่เรื่องหลอกเด็ก
1: ถ้าความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงศาลจะมีไว้ทำไมคุณจะเป็นทนายทำไม
4: เคลียร์เอกสาร

0: จากการที่ผมตรวจสอบพยานเอกสารหลักฐานแล้วพยานคนล่าสุดมีน้ำหนักมากและเมื่อพิจารณาประกอบพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่ผมเชื่อว่าการยื่นฎีกาครั้งนี้มีโอกาสชนะสูงมากครับ
1: ถึงฎีกาแล้วถ้ายังไม่ชนะอีกแม่จะต้องติดคุกตลอดชีวิตใช่ไหมคะ
0: เอาอย่างนี้ครับขอให้คุณสบายใจได้คดีนี้อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าคุณทองดีเป็นแพ้รับบาปเพราะฉะนั้นถ้ายื่นฎีกาแล้วผมเชื่อว่าโอกาสแพ้เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนครับ

หลังจากที่ต่อสู้คดีมาเป็นเวลานานวันนี้ศาลฎีกามีคำพิพากษาออกมาแล้วว่านางทองดีสหมิตรเอเย่นค้ายารายใหญ่ผู้ต้องหาคดีมียาเสพติดในครอบครองเพื่อจำหน่ายมีความผิดจริงและตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิต

0: คุณอาทิตย์คะเมื่อสักครู่ลูกสาวคุณทองดีโทรมาบอกว่าจับผู้ต้องหาในคดีได้เพิ่มและให้กันว่าคุณทองดีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องคดีอาจจะพลิกกลับมาชนะได้นะคะ
1: นัดลูกสาวยายทองดีมาพบผมได้เลยและขอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ต้องหารายนี้ด้วย

0: ปัจจุบันสารพิษที่มันอยู่ในผักเวลาเรากินสารพวกนี้ไปต้องบอกว่าสารพวกนี้มันไม่ได้ย่อยสลายจะไปสะสมเพราะฉะนั้นกระบวนการผลิตและการส่งออกไปสู่ผู้บริโภคจำเป็นที่จะต้องควบคุมกระบวนการผลิตอาหารแล้วก็มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนนั่นคือสิ่งที่สาธารณสุขจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาค้นหาวิธีว่าเอ้ยเราจะป้องกันได้ยังไง
1: คณะสาธารณสุขได้รับการเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยให้เรามุ่งในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนเราจำเป็นที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลข่าวสารการสร้างสุขภาพงานสาธารณสุขในปัจจุบันมีพัฒนาการเราจะมองถึงเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นในด้านสาธารณสุขเราจะถือว่าทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตเราเกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมุมมองของนักวิชาการด้านสาธารณสุขหรือบัณฑิตที่จบไปจากคณะเราจะเข้าใจว่าตัวคณะเองเป็นห้องปฏิบัติการจำลองนะคะเพื่อให้เขาเข้าใจว่าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขาส่งผลต่อสุขภาพและนั่นคือสาธารณสุข
0: แล้วมองเห็นว่าจุดแข็งของประเทศไทยคือเกษตรและควรที่จะเป็นเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ได้ผักที่ปลอดภัยมันก็ต้องย้อนกลับมาตั้งแต่ต้นทางสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเกษตรเนี่ยคือดินตอนเริ่มต้นโครงการเนี่ยมีปัญหาใหญ่ๆคือว่าพื้นที่เดิมของโครงการเนี้ยสมัยก่อนมันเป็นบ่อขยะสมัยก่อนเนี่ยปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเราก็มาดูสภาพดินก็เอาดินตัวนี้ไปวิเคราะห์ดูว่ามันมีธาตุอาหารอะไรบ้างเราจะต้องปรับปรุงอะไรยังไงแล้วก็น้ำก็เหมือนกันหลังจากที่เราตรวจวิเคราะห์เสร็จตรงนั้นผมเนี่ยจะมีเครื่องมือตรวจวัดควบคุมความชื้นในดินก็รายงานผลทางออนไลน์ว่าเราควรจะระบายอากาศระบายความร้อนในช่วงเวลาไหนมันจะเป็นเครื่องมือที่เก็บข้อมูลตลอด24ชั่วโมงภูมิปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากปู่ย่าตายายของพวกเราถือว่าสำคัญมากๆผมก็พัฒนาเครื่องมือมาบวกกับภูมิปัญญาชาวบ้านถ้าภูมิปัญญาชาวบ้านเราหยิบดินขึ้นมาก้อนหนึ่งดูความชื้นดูมีไส้เดือนไหมมีสิ่งมีชีวิตหลงเหลือไหมอันนั้นก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านเขาจับมาเขารู้เลยว่าดินอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเราเอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์มาเปลี่ยนจากภูมิปัญญาชาวบ้านให้มันเป็นตัวเลขเราก็จะเห็นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมว่าอันนี้สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นไอ้ data ที่เกิดขึ้นนั่นคือส่วนที่จะเป็นต้นแบบไปพัฒนาแล้วส่งต่อเครื่องมือกลุ่มนี้ไปให้กับคนรุ่นใหม่เป้าหมายสูงสุดของโครงการเราต้องการให้มันเป็นต้นแบบที่อยู่กับวิถีคนไทยส่วนใหญ่ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดมันขยายผลไปสู่ที่อื่นได้มันคือการกระจายอาหารที่ดีอาหารที่ดีก็จะนำไปสู่สุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีก็จะทำให้มีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีถ้าทุกคนมีสภาวะอย่างนี้มันคือความสุขแล้วถ้าเกิดเรากระจายความสุขตรงนี้มันเป็นแก่นของนักศึกษาสุข
1: นักศึกษาของเราเนี่ยนะคะมีหลายคนทีเดียวที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีจิตสาธารณะอย่างเช่นดร.ประเสริฐก็จบจากภาควิชาชุมชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงานสาธารณสุขครูจะภูมิใจเขาก็แต่เมื่อเขาเป็นคนดีที่รับใช้สังคมแต่เราจะภูมิใจมากขึ้นเมื่อเขานำวิชาการมาใช้ให้กับสังคมทุกที่ที่เขายืนอยู่อันนี้คือความภูมิใจของพวกเรา
0: สิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาเวลาเราไปอยู่ที่ไหนเราถือปณิธานของพระบิดาท่านกล่าวไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองให้ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่งแล้วเราก็ต้องพัฒนาสิ่งตรงนี้แล้วก็ขยายผลตรงนี้ต่อไป

สวัสดีครับคุณครูทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการเขียนย่อความนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนกันกับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกนะครับคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1โครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของตัวอย่างของการเขียนย่อความนะครับก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างในการเขียนย่อความนะครับเรามาเรียนรู้ถึงจุดประสงค์การเรียนรู้และตัวชี้วัดกันก่อน

ครับตัวชี้วัดนะครับที่นักเรียนจะต้องผ่านการวัดและประเมินผลนะครับตัวชี้วัดที่1นะครับการเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านนะครับตัวชี้วัดที่2นะครับมีมารยาทในการอ่านนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1นะครับอธิบายความหมายหลักการย่อความได้ถูกต้องครับข้อที่2นะครับสามารถเขียนย่อความได้ถูกต้องตามหลักการครับและข้อที่3นะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนตลอดถึงมีมารยาทในการเขียนครับอันนี้คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่นักเรียนจะต้องผ่านการประเมินนะครับต่อไปนะครับคุณครูจะพานักเรียนนะครับไปดูในส่วนของตัวอย่างการย่อความนะครับถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วคุณครูปลายทางพร้อมแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของตัวอย่างการย่อความกันเลยนะครับวันนี้นะครับคุณครูมีตัวอย่างในส่วนของการย่อความสรุปความเรื่องไรฝุ่นนะครับมาเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนนะครับมาเป็นตัวอย่างประกอบให้กับนักเรียนนะครับลักษณะหน้าตาของไรฝุ่นเราเริ่มอ่านเรื่องไรฝุ่นกันตั้งแต่เริ่มเรียนการเขียนย่อความนะครับนักเรียนหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าไรฝุ่นมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับสัตว์ชนิดนี้ที่เราเรียกว่าไรฝุ่นมีหน้าตาเป็นอย่างไรดูได้จากภาพที่หน้าจอของคุณครูเลยนะครับอันนี้คือไรฝุ่นนะครับลักษณะรูปลักษณ์ของไรฝุ่นครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของตัวอย่างเรื่องไรฝุ่นกันครับตัวอย่างนะครับบทความตัวอย่างบทความที่1นะครับเป็นบทความในย่อหน้าที่1นะครับซึ่งเราสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้นะครับไรฝุ่นเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากนะครับอันนี้คือประเด็นสำคัญของเรื่องนะครับประเด็นสำคัญของเรื่องในย่อหน้านี้นะครับต่อไปนะครับเราไปดูในส่วนของตัวอย่างของใจความสำคัญของเรื่องในย่อหน้าที่2นะครับตัวอย่างในย่อหน้าที่2นะครับซึ่งนักเรียนได้ร่วมกันพิจารณาใจความสำคัญกับคุณครูแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของประเด็นใจความสำคัญในบทความนี้กันเลยนะครับใจความสำคัญในบทความนี้ในย่อหน้าที่2นะครับก็คือไรฝุ่นจะไม่กัดหรือต่อยผิวหนังแต่จะผลิตสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นเมื่อร่างกายได้รับสารเข้าไปจะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองและเป็นโรคในระบบทางเดินหายใจนะครับอันนี้คือใจความสำคัญในย่อหน้าที่2ตามบทความนี้นะครับต่อไปนะครับตัวอย่างในย่อหน้าที่3นะครับในบทความนี้นะครับซึ่งเราได้ร่วมกันพิจารณาในส่วนของใจความสำคัญกันแล้วนะครับใจความสำคัญในข้อความนี้มีดังนี้ครับปัจจุบันยังไม่มีวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่สามารถควบคุมหรือกำจัดไรฝุ่นได้อย่างเด็ดขาดจึงต้องใช้หลายวิธีร่วมกันนะครับอันนี้คือประเด็นใจความสำคัญในย่อหน้าที่3นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของใจความสำคัญในแต่ละย่อหน้านะครับซึ่งนักเรียนได้ร่วมกันอ่านวิเคราะห์พิจารณาหาใจความสำคัญของเรื่องแล้วนะครับกระบวนการถัดไปเมื่อเราได้ใจความสำคัญในแต่ละย่อหน้ามาแล้วนะครับนักเรียนเราจะต้องทำอะไรต่อจะต้องทำอะไรต่อนำข้อความซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของเรื่องนั้นมาเขียนเรียบเรียงให้เป็นสำนวนภาษาของใครครับของตนเองของผู้เขียนเองนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปเขียนเรียบเรียงนะครับด้วยสำนวนภาษาของเราเองคุณครูก็มีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะครับเรามาดูกันเลยนะครับไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางพร้อมที่จะไปดูเนื้อความที่ผ่านการเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของคุณครูแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูประสิทธิ์จะพาไปดูนะครับพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยนะครับสรุปความเรื่องไรฝุ่นได้ว่านักเรียนอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกันคุณครูให้เวลาอ่าน2นาทีนะครับคุณครูให้เวลาในการอ่าน2นาทีเริ่มอ่านได้เลยครับ

ครับก็อ่านจบกันไปแล้วนะครับสรุปความเรื่องไรฝุ่นนะครับอ่านพร้อมกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะครับดูซิว่าเรื่องราวของไรฝุ่นเนี่ยเรานำมาเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของเราเองแล้วสามารถเรียบเรียงได้อย่างไรนะครับมาดูเรื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่านพร้อมกันนะครับไรฝุ่นเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากมันจะไม่ทำร้ายผิวหนังแต่จะผลิตสารก่อภูมิแพ้เมื่อร่างกายได้รับสารจะกระตุ้นให้มีปฏิกิริยาตอบสนองและเป็นโรคระบบทางเดินหายใจซึ่งต้องใช้วิธีการควบคุมหรือกำจัดที่หลากหลายนะครับอันนี้เป็นลักษณะตัวอย่างที่เรานำใจความสำคัญในย่อหน้าที่1ย่อหน้าที่2และย่อหน้าที่3มาเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของผู้ย่อความนะครับของผู้เขียนเองนะครับต่อไปนะครับเข้าสู่กิจกรรมสำคัญเลยนะครับก็คือกิจกรรมฝึกเขียนย่อความนะครับซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้จากการเรียนเรื่องการย่อความทั้งหมดมาเข้าสู่กระบวนการปฏิบัตินะครับมาเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติคุณครูจะได้เห็นว่านักเรียนนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการสอนของคุณครูนั้นมาปรับใช้มาประยุกต์ใช้ในส่วนของการเขียนย่อความนะครับได้จริงนะครับคราวนี้เข้าสู่กระบวนการฝึกการเขียนย่อความนะครับในส่วนของการฝึกเขียนย่อความนะครับคุณครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเรื่องการเขียนย่อความนะครับโดยมีคำสั่งดังนี้นะครับให้นักเรียนอ่านเรื่องใครจะเป็นหัวหน้าแล้วเขียนย่อความตามรูปแบบให้ถูกต้องนะครับใบงานนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่แนบไปนะครับกำหนดระยะเวลาในการทำใบงานที่1นะครับโดยใช้ระยะเวลา20นาทีครับให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของการย่อความนะครับที่สำคัญเน้นย้ำนะครับในส่วนของรูปแบบส่วนต้นนะครับนักเรียนสังเกตดีๆนะครับว่าเนื้อความที่เราอ่านนั้นนะครับเป็นลักษณะของเนื้อความประเภทใดนะครับแล้วก็เขียนให้ถูกต้องตามลักษณะรูปแบบของการเขียนย่อความในส่วนต้นด้วยนะครับนักเรียนลงมือทำได้เลยครับให้เวลา20นาทีครับ

ักเรียนทำเสร็จกันครบทุกคนแล้วนะครับมีใครยังไม่เสร็จบ้างยกมือไม่มีนะครับเก่งมากเลยครับนักเรียนทำเสร็จกันทุกคน

นะครับสำหรับใบงานที่1นะครับให้นักเรียนนำส่งกับคุณครูปลายทางนะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบงานนะครับต่อไปนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการฝึกเขียนย่อความในส่วนของใบงานที่2นะครับอีก1ใบงานนะครับใบงานที่2นะครับใบงานเรื่องการเขียนย่อความนะครับคราวนี้กำหนดให้นักเรียนอ่านเรื่องอะไรเอ่ยอ่านเรื่องอะไรครับอ่านเรื่องอะไรเปรียบเทียบนามสกุลกับชื่อแซ่นะครับเปรียบเทียบนามสกุลกับชื่อแซ่แล้วเขียนย่อความตามรูปแบบที่กำหนดให้ถูกต้องนะครับคราวนี้คุณครูเน้นย้ำเหมือนเดิมนะครับคุณครูยังเน้นย้ำเหมือนเดิมว่านักเรียนจะต้องเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของการเขียนย่อความตามที่คุณครูทบทวนไปแล้วนั่นเองนะครับกำหนดระยะเวลาให้นักเรียนทำใบงานที่2นะครับ20นาทีเหมือนกันนะครับนักเรียนลงมือทำได้เลยครับ

เก่งมากเลยครับนักเรียนทำใบงานกันเสร็จเรียบร้อยทุกคนแล้วนะครับคุณครูขอชื่นชมนักเรียนในเรื่องของการทำงานนะครับเมื่อคุณครูมอบหมายให้นักเรียนทำงานนะครับนักเรียนก็ทำงานกันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่มีการเล่นกันในห้องเรียนนะครับเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมน่าชื่นชมมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรกันไปบ้างครับสำหรับวันนี้เราได้ดูในส่วนของตัวอย่างของการเขียนการเขียนอะไรเอ่ยการเขียนย่อความและก็ได้ฝึกปฏิบัติในส่วนของการเขียนย่อความกันไปแล้วนะครับถือว่าเป็นองค์ความรู้สำคัญนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันไปบ้างครับนี้นะครับเราได้เรียนรู้กันไปในส่วนของการดูตัวอย่างการเขียนย่อความนะครับแล้วก็ฝึกปฏิบัติในส่วนของการเขียนย่อความนะครับคุณครูให้ทำใบงานกี่ใบงานครับวันนี้เก่งจังเลยทำใบงาน2ใบงานนะครับก่อนที่เราจะจบเนื้อหาในการสอนนะครับคุณครูมีคำถามชวนคิดมาฝากนักเรียนด้วยนะครับไปดูกันซิว่าคำถามมีอยู่ว่าอย่างไรนะครับนักเรียนอ่านคำถามดังๆพร้อมๆกันนะครับ1 2 3นักเรียนคิดว่าการเรียนเรื่องย่อความมีประโยชน์อย่างไรนะครับคุณครูให้เวลานักเรียนคิดคำตอบนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกได้คำตอบแล้วนะครับเมื่อได้คำตอบแล้วให้นักเรียนตอบกับคุณครูปลายทางเลยนะครับสำหรับคำตอบของคุณครูประสิทธิ์นะครับก็คือช่วยให้เราเนี่ยได้สรุปประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่านได้นะครับเพราะอะไรเพราะเราได้รู้ถึงหลักการวิธีการเขียนย่อความไปแล้วนะครับสามารถทำให้เรารู้ได้ว่าส่วนใดคือส่วนเนื้อความซึ่งเป็นใจความสำคัญของเรื่องนะครับอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์หลักของการเรียนเรื่องการเขียนย่อความนะครับและสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับที่3ของคนไทยรองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็งก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงกว่า 120,000 ถึง 180,000 ล้านบาทต่อปีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก3ปัจจัยสำคัญคือพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่สภาพรถไม่พร้อมใช้งานและจุดเสี่ยงบนท้องถนนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนผู้ขับขี่ควรปฏิบัติดังนี้เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทเพราะจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงตรวจสอบสภาพรถโดยเฉพาะเครื่องยนต์ระบบเบรกยางรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยสัญญาณไฟต้องส่องสว่างทุกดวงจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินอาทิยางอะไหล่สายพ่วงแบตเตอรี่กากบาทถอดล้อสายลากพ่วงจูงถังดับเพลิงเคมีค้อนทุบกระจกไว้ประจำรถเพื่อใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยโดยศึกษาเส้นทางจากแผนที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันแนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ชำรุดไม่คุ้นเคยและทัศนวิสัยไม่ดีวางแผนการเดินทางหากขับรถระยะทางไกลควรมีเพื่อนร่วมทางผัดเปลี่ยนกันขับรถเผื่อเวลาการเดินทางให้มากขึ้นจะได้ไม่ต้องเร่งรีบขับรถให้ถึงจุดหมายที่สำคัญขณะเดินทางต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุไม่ขับรถเร็วเมาไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถหากมีอาการง่วงนอนให้จอดรถพักในบริเวณที่ปลอดภัยรวมถึงมีมารยาทและน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางด้วยความห่วงใยจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสายด่วนนิรภัย1784
1: การตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลกรรมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้เป็นรายการที่จะเชิญชวนคุณทุกคนนะครับมาวางแผนการเงินกันครับคุณผู้ชมครับทำไมการเงินต้องวางแผนด้วยครับเพราะว่าคุณจะไม่สามารถใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณหามาได้ตลอดทั้งเดือนหมดไปในแค่วันเดียวครับเพราะฉะนั้นการจะใช้เงินคุณจะต้องวางแผนให้ดีครับเพื่อคุณจะได้มีชีวิตที่ก้าวหน้ามีเงินมีการงานขึ้นและก็มีเงินไว้ลงทุนนะครับในการทำธุรกิจต่างๆอีกมากมายนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยคุณผู้ชมครับคุณเคยได้ยินไหมครับว่าคนเราจะต้องมีการเก็บออมครับถึงจะมีเงินอ้าวแต่บางคนก็บอกว่ายังมีหนี้อยู่เลยแล้วมันจะออมเงินได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับเริ่มจากการปลดหนี้กันก่อนหลังจากปลดหนี้เสร็จแล้วคุณก็จะมีออมหลังจากที่คุณมีออมแล้วคุณก็จะมีเงินส่วนนึงครับไว้ลงทุนครับทุกอย่างมีขั้นมีตอนของมันอยู่ครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากปลดหนี้และอยากมีเงินต้องดูรายการนี้ครับรายการ

0: ของเราครับมีแขกรับเชิญครับล้วนแต่จะเป็นบุคคลที่จะมาแชร์ประสบการณ์จริงๆที่ผ่านมาในชีวิตของเขาบางคนติดหนี้ครับบางคนเก็บออมจนรวยครับบางคนใช้เงินลงทุนของตัวเองครับจนประสบความสำเร็จในชีวิตครับเขาเหล่านี้ครับจะมาเล่าประสบการณ์เต็มๆในรายการของเราครับแต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมเธอเป็นหนี้ครับหลายคนนะฮะไม่กล้าจะบอกว่าตัวเองเป็นหนี้น้อยคนนักที่จะมาเล่าเรื่องแบบนี้ครับแต่เธอคนนี้กล้าเปิดเผยชีวิตของเธอครับและวันนี้ครับเธอจะมาเปิดเผยแล้วเธอชื่อแป้งครับ
1: พินภัทรจึงไพศาลหรือคุณแป้งสาวใหญ่มนุษย์เงินเดือนผู้เคยประสบปัญหาหนี้สินจากบัตรเครดิตซึ่งเป็นปัญหาที่คนทั่วไปประสบกันมากในตอนนี้วงจรของการเป็นหนี้บัตรเครดิตเริ่มจากการที่คนเรานั้นเห็นว่าบัตรเครดิตเป็นแหล่งเงินกู้ที่ง่ายไม่ต้องยื่นเรื่องไม่ต้องรออนุมัติกดเงินสดจากบัตรได้เลยทำให้กลายเป็นว่าเราดึงเงินจากอนาคตมาใช้โดยไม่รู้ตัวเมื่อใช้จ่ายเงินเกินตัวก็จะหาเงินมาจ่ายหนี้บัตรเครดิตได้ไม่พอคนที่เจอปัญหานี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีสร้างหนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่าเปิดบัตรเครดิตเพิ่มกดเงินจากบัตรอีกใบมาใช้หนี้บัตรใบเก่าค่าปรับและดอกเบี้ยก็จะเพิ่มพูนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ผูกพันกันจนเป็นงูกินหางสุดท้ายกลายเป็นหนี้ก้อนโตไม่สามารถรับผิดชอบได้คุณแป้งนะครับคือหนึ่งในผู้ที่เคยมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้เธอหลุดพ้นมาได้อย่างไรวิธีการปลดล็อกวงจรหนี้บัตรเครดิตของเธออยู่ตรงไหนคุณแป้งผู้นี้จะยอมมาเปิดเผยเรื่องน่าอายแบบนี้ที่คนอื่นไม่กล้าพูดให้ทุกคนได้ทราบกัน
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณแป้งแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะฮะขออนุญาตเรียกพี่แป้ง
2: ค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่แป้งก่อนเลยที่วันนี้นะครับกล้าที่จะออกมาเปิดเผยให้กับคุณผู้ชมทุกท่านว่าคุณติดหนี้ครับ
2: ค่ะ
0: ถามก่อนเลยดีกว่าติดหนี้เยอะไหมครับ
2: โอ้คือเยอะกับไม่เยอะเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับพี่เนี่ยพี่เยอะนี่คือ6หลัก
0: โอ้
2: 6หลักนี่ถือว่าเยอะแล้วนะ
0: เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้เรามาคุยเรื่องนี้ก่อนว่าความเป็นมาเป็นไปเริ่มต้นนี
2: ่
0: พ
2: ี
0: ่แป้งทำอาชีพอะไรครับ
2: พี่ทำวงการบันเทิง
0: ครับผม
2: เริ่มเรียนจบก็ทำวงการบันเทิงมาโดยตลอดนี้วงการบันเทิงก็ค่อยๆไต่มาไต่ระดับจากเงินเดือนไม่กี่หมื่นก็มาเป็นหลายๆหมื่น
0: ครับสูงสุดนี่ก็น่าจะสักประมาณ50,000 60,000 ได้ไหม
2: ประมาณ 4-5,000 อยู
0: ่ก็ถือว่าเยอะนะครับคุณผู้ช
2: ม
0: แล้วมาติดหนี้ได้ยังไง
2: ติดหนี้เพราะต้องบอกว่าติดหนี้เพราะติดใจดิค่ะ
0: โอ้ติดใจที่ติดหนี้เนี่ยนะครับ
2: ติดหนี้เพราะติดใจไม่ใช่มันอย่างนี้คือเราจะบอกว่าพอด้วยความที่ตัวเองทำงานวงการบันเทิงเราก็ไม่อยากจะไปโทษเนาะว่าวงการบันเทิงแต่ว่าแวดล้อมมากกว่าสิ่งแวดล้อมมันก็ทำให้เราไปวงการบันเทิงต้องอัปเดตต้องมีอะไรใหม่เทรนด์ใหม่มี
0: ร้านส่วนใหญ่ดีกว่าที่เป็นแบบนี
2: ้ร้านนั้นเปิดใหม่กางเกงตัวนี้คอลเลกชันออกใหม่รองเท้าแบบนี้นาฬิกาแบบนั้น
0: จะต้องซื้อหมดทุกอย่างเลยเหรอครับ
2: ไม่ได้เรียกว่าซื้อหมดทุกแต่มันจะมีเหตุผล
0: ครับ
2: มาสำทับตัวเองว่าเนี่ยถ้าสิ้นเดือนนี้เราทำงานเหนื่อยมาขนาดนี้เนี่ย
0: ครับ
2: เราน่าจะให้รางวัลตัวเองสักอย่างนึงไหมเนี่ย
0: ครับ
2: รางวัลมันเริ่มเยอะขึ้นเริ่มหาเหตุผลให้ตัวเองกับของทุกอย่างที่เราต้องการ
0: คือเรามีเหตุผล
2: ใช่
0: ในการสร้างหนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ
2: ใช่
0: ครับผมแล้วไม่คิดที่จะปลดหนี้เลยเหรอครับตอนนั้น
2: คิดก็ทยอยไง
0: ครับ
2: คือสมมติว่าเรามี 50,000 เราซื้อวันนี้เราซื้อ 5,000 ก่อน
0: ครับ
2: 5,000 เสร็จปุ๊บแทนที่พอเดือนหน้าเราจะใช้อีก 5,000 นี้หมดอุ๊ยเดี๋ยวก่อนมีอันนั้นอีกอันนั้น 15,000
0: 15,000
2: ปุ๊บอ่ะสะสมและสะสมแต้มสะสมใหม่พอมันมาแทนที่เราจะจ่ายแบบสมมุติถ้าเรามีบัตรเครดิตเราจะจ่ายแบบว่าเต็มวงเงินไปเลยเราก็จ่ายแบบว่าเอาแบบ
0: อ๋อขั้นต่ำก่อน
2: ขั้นต่ำขั้นต่ำไปเรื่อยๆต่ำไปเรื่อยๆแต่ยอดอ่ะพุ่งไปเรื่อยๆพุ่งไปเรื่อย
0: ๆ
2: คราวนี้ต่ำมันมาเป็นสูง
0: ครับ
2: คือด้วยความที่ข้อมูลมันเยอะเนาะเวลาเราไปกู้ไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้คำนวณหรอกดอกเบี้ยเป็นยังไง
0: ครับ
2: ยืมกี่บาทต้องจ่ายดอกเท่าไหร่อยู่เนี่ยเอาไว้ก่อนเอาอันนี้มาโปะอันนั้น
0: คือหมายความว่าเอาบัตรเครดิตแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เข้าใจคือเอาบัตรเครดิต
2: สมมุติว่าบัตรเครดิตอ่ะ
0: บัตร A กับบัตร B
2: บัตร A บัตร B ใช้บัตร A เต็มเอาบัตร B มาบัตร B กดเงินสดได
0: ้ครับ
2: เอามาโปะบั

0: เอแต่บัตรบีเต็มเหมือนเดิมบัตรบีเต็มเอามีสินเชื่อมาเอาสินเชื่อมาโปะบัตรบี
1: โอ้ก็นี่มันก็พอกขึ้นเรื่อยๆครับ
0: ใช่ดิเพราะว่ามันนึกออกป่ะเราไม่มีทางออกกับการใช้เงินเพราะว่าเงินเราได้เท่าเดิม
1: ก็เป็นลักษณะแบบงูกินหางไปเรื่อยๆ
0: นี่คือวิธีการคือวิธีการเป็นหนี้คือเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเรา
1: ตอนนั้นถามจริงกังวลใจไหมที่เป็นหนี
0: ้กังวลสิ
1: รู้สึกอึดอัดไหมหรือว่า
0: แรกๆมันสนุกแรกๆสนุกที่ได้ของได้อะไรทุกอย่างมาแต่สุดท้ายพอเวลาไม่มีจะกินเนี่ย
1: ครับ
0: มันต้มรองเท้ากินไม่ได้นะ นาฬิกาก็ต้มไม่ได้เราจะไปขายอะไรแล้วสิ่งที่ซื้อ
1: ครับ
0: มันไม่ใช่ซื้อเพื่อเก็งกำไรในอนาคต
1: มาเดาตัวเลขหนี้ที่บอกว่าเยอะ6หลักเนี่ยผมขออนุญาตเดา
0: ค่ะ
1: ตัวหน้าเป็นเลข1
0: มากกว่านั้นค่ะ
1: ตัวหน้าเป็นเลข7
0: เยอะไปหน่อย
1: ก็แสดงว่าอยู่ในเลนส์ของ2ถึง5ประมาณเนี้ยแหละ
0: ประมาณแถวๆนั้น
1: ประมาณแถวๆนั้นเอาอย่างงี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะเรื่องราวกำลังเข้มข้นสนุกสนานเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่แป้งดีกว่าว่าเขาทำยังไงถึงปลดพันธนาการออกจากหนี้เหล่านี้ได้ครับช่วงหน้าครับเก็บ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณแป้งมนุษย์เงินเดือนธรรมดาผู้หนึ่งที่กล้าเปิดเผยเรื่องของตนเองที่เคยตกเป็นทาสของวงจรหนี้บัตรเครดิตใช้เงินเกินตัวจนหนี้สินท่วมหัวในช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณแป้งกันต่อนะครับว่าเธอแก้ไขการเป็นหนี้ได้อย่างไร
1: เบรกที่แล้วครับกำลังเข้มข้นเลยที่กำลังคุยกันถึงเรื่องของการเป็นหนี้ของพี่แป้งรอบนี้เรามาคุยกันว่าพี่แป้งรู้ตัวว่าจะต้องหยุดการเป็นหนี้เมื่อไหร่ครับ
2: คือต้องบอกงี้เป็นคนไม่ทำธุรกรรมทางการเงิน
1: ครับ
2: โดยแบบว่าเขาเรียกอะไรนะบางทีโอนเงินผ่าน ATM หรืออะไรเงี้ยพี่เป็นคนที่จะถือสลิป
1: ครับ
2: ต่างๆไปธนาคารเอง
1: อืม
2: จากสลิปบัตรเครดิต1ใบ
1: อันนั้น A
2: มันเริ่ม A แล้วมันก็เริ่มมา B
1: บัตร B
2: C
1: บัตร C
2: พอสิ้นเดือนเนี่ยมาวางกันเลยบัตรเครดิต1 2 3 4
1: คือเอาอะไรมาวางคือเงินเดือนทั้งหมดนะฮะ
2: ไม่ไม่เอาบินมาวางก่อนสินเชื่อ1 2 3สมมุตินะ
1: ครับ
2: ค่าโทรศัพท์1 2 3อย่างเงี้ย
1: ทุกบิน
2: แล้วก็กดตังค์มา
1: ครับ
2: วางวางวางวางวางวางวางวางวางวางเฮ้ยสุดท้าย
1: ครับ
2: ไออันที่มันควรจะเหลือไว้รับประทานในเดือนนั้นเนี่ยมันไม่มีไง
1: คือมันจ่ายหมดแล้วทั้งเดือน
2: แล้วมันไม่ได้ขั้นสูงนะไม่ได้ตัดยอดทั้งหมดนะ
1: คือจ่ายทั้งหมดคือขั้นต่ำ
2: มันจุกอ่ะวันที่มันเปลี่ยนเนี่ยคือมันจุกมันจะอาเจียน
1: คือมันคือวันที่พี่รู้ตัวคือวันที่บินทั้งหมดคือพี่ไม่มีตังค์เหลือแล้ว
2: เออเหลือน้อยมากอ
1: ่
2: ะน
1: ้
2: อยมากแล้วรอบตัวชวนไปเที่ยว
1: ครับ
2: ไปปาร์ตี้ไหมไปนั่นนี่ไปช้อปปิ้งไหม
1: ไลฟ์สไตล์ก็ยังเป็นเหมือนเดิม
2: ไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่มีแล้ว
1: ครับ
2: แต่มันก็ยังมียางอายที่จะไม่กล้าบอก
1: ว่าเราไม่มี
2: พี่เคยร้องไห้อยากกินสเต็กด้วย
1: เออ
2: กินบะหมี่ไม่ได้วันนี้ฉันเหนื่อยมากฉันต้องกินแพง
1: ๆ
2: ทุกอย่างฉันต้องหาเหตุผล
1: ชัดที่จะ
2: เหมือนเด็กอยากได้ของเล่นน่ะซื้ออันนี้ดีกว่า
1: พันดีกว่า
2: อย่างเงี้ย
1: แฮปปี้
2: แฮปปี้ใส่แล้วเหมือนลอยได้แต่พอสลิปมาม
1: ันแฮปปี้เหมือนกันนะ
2: แฮปปี้มันเหมือนอย่างเงี้ยและไอตัวที่มัน
1: ครับ
2: วิจารณ์เนี่ยมันชนะทุกทีอ่ะเหตุผลมันเข้าข้างตัวเองหมดเลยไง
1: ครับผมนะฮะ
2: นั่นแหละ
1: หลังจากพอรู้ตัวว่ามันไม่พอแล้วหลังจากที่เราเริ่มกระเถิบหนีออกจากเพื่อนๆเริ่มไปกินน้อยลงเริ่มไปเที่ยวน้อยลงทำยังไง
2: เริ่มมีคนจับได้เริ่มมีคนจับได้คือคนจับได้เนี่ยคือรุ่นพี
1: ่
2: รุ่นพี่แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าของ
1: สถานที่ที่พี่ทำงาน
2: สถานที่ที่พี่ทำงานอยู
1: ่นี่
2: คือไม่ใช่ญาติแต่เป็นเหมือนญาติเหมือนพี่ชายนับถือกันแบบนี
1: ้ครับ
2: เริ่มจับได้เริ่มจับทางได้เช่นชวนไปไหนไม่ไปชวนให้ไปเที่ยวตรงนั้นไม่ไปไปไหนก็แบบไม่มีตังค์ไม่อะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมไม่มีเงินทำไมเงินเดือนเยอะขนาดนี้เฮ้ยเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ย
1: จริงๆตอนนั้นเศร้าไหมมันทุกข์ใจ

0: ไหม
1: มันเศร้าบวกอายมันต้องมาพูดอย่างนี้มันเศร้าบวกอาย
0: เอาแบบ
1: เพราะว่าโดยหน้าที่การงานเนี่ยเราก็เป็นหัวหน้าคนเนาะลูกน้องเราบางคนมันเก็บเงินได้มากกว่าเราอีก
0: แล้วพอรู้ปุ๊บพอเขาจับได้ปั๊บคำพูดแรกที่โดนพูดถึงแล้วพี่รู้สึกคืออะไร
1: มันนี่นั่งเอาเครื่องคิดเลขมากระดาษมาเขียนทุกอย่างพูดความจริงเดี๋ยวนี้ว่ามีเท่าไหร่ไม่เอาขั้นต่ำด้วยเอาขั้นสูงแล้วทุกวันนี้เงินเดือนเท่าไหร่มาคำนวณดูแล้วอะแล้วก็คำนวณกันเป็นปีเลยนะว่าจะหมดเมื่อไหร่จะอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้ววันนั้นคำนวณมากี่ปีทำได้ไหม
1: โอ้เยอะอะ3-4 ปีนะ
0: กว่าจะหมดหนี้ก็
1: กว่าจะหมดถ้ายังจ่ายอะแบบนี้อยู
0: ่
1: เพราะฉะนั้นเอาที่ดอกแพงสุด
0: ครับ
1: เอามาก่อนเลยใบไหน1-2สมมติเงี้ยแล้วเขาก็หายไปนะคือคุยกับเราวันนั้นอะด่าเราเสร็จ
0: พี่คนนี้หายไป
1: ไม่ได้หายไปไหนนะคือเขาบอกเราแค่ว่าต้องใช้เงินวันละ239 บาททำได้ไหม
0: หมายถึงว่าใช้เงินของตัวเอง
1: ใช้เงินของตัวเอง
0: โดยที่เราเงินเดือนก้อนนี้แต่เราต้องใช้239 บาท
1: คำนวณดูแล้วปลดหนี้ปลดสินนะต้องใช้อยู่ภายใน239 บาทเป็นเวลา4-5 ปีว่าไปอ่ะที่ปลดหนี้อ่ะทำได้ปะ
0: ทำได้ไหมตอนนั้นตอบว่า
1: ไม่ได้ก็ต้องได้ไง ต้องตอบไว้ก่อนเนื้อปะเพราะว่ามันหมดหนทางแล้วอ่ะมืดแล้วอ่ะมืดแล้วเราได้239 บาทได้แต่ในความเป็นจริงมันไม่มีทางได้
0: แล้วตอนนั้นตอนที่คิดว่ามันไม่มีทางได้เนี่ยเคยคิดบ้างไหมว่าพอมันถึงจุดสุดแล้วอ่ะพี่คิดไหมอยากจะหนีหนี้อยากจะทิ้งหนี้เลยเป็นหนี้เสียไปเลย
1: เป็นคนไม่หนีสมมุติว่าขั้นต่ำ10,000ต่ำสุดของฉันอ่ะได้แค่ 5,000 เอาเปล่าคุยต่อรองดีลเลย
0: อันนี้ที่พูดเนี่ยคุณผู้ชม10,000ให้ 5,000 เนี่ยอันนี้ดีแล้วนะจริงตอนนั้น10,000ให้500ได้เปล่าไม่ใช่เราเล่น
1: ไม่มีให้แต่แบบว่าสมมุติว่าของขั้นต่ำเนี้ยสมมุติ10,000ขั้นต่ำก็จะให้ 50% ของขั้นต่ำอ่ะเพราะไม่งั้นเราไม่มีรับประทานใน1เดือนไงฮะอย่างนั้นแต่ไอ้ที่น้ำตาร่วงเลยเนี่ยคือหลังจากวันนั้นที่พี่ชายคนนี้หายไป
0: ครับ
1: ก็นั่งกันอยู่ที่ร้านเนี่ยแหละนั่งทำงานก็แก๊กไปนี่อยู่ดีก็มีถุงสีน้ำตาล
0: ครับ
1: ล่วงมาจากข้างหลังวางลงมาปุ๊บเหมือนถุงใส่อาหารอะ
0: ครับ
1: พวกแล้วก็พูดแบบไม่ได้สุภาพมากนะเขาพูดบอกว่าอ่ะมึงเอาไปปิดหนี้บัตรเครดิตตามที่เราคุยกันไว
0: อ
1: ันนั้นน่ะน้ำตาร่วงเลยนะคือมันจุกอะมันจุกอยู่ตรงเนี้ยว่าแบบว่าเขาเป็นใครอะแล้วคือเขาไม่ใช่ญาติเราแต่เรานับถือเขาเหมือนพี่ชายเรารักเขาเราก็มาเหมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่มาช่วยเขาดูแลกิจการเราชอบคาแคร์แต่แบบทำไมเขาต้องมาช่วยเราอ่ะคือเหมือนทำให้เราตั้งต้นใหม่ได้อ่ะเรารู้สึกซาบซึ้งแต่เราอายแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองวันนี้มันแย่แล้วนะ
0: ไม่ทันแล
1: ้
0: วแต่ไอ้เงินก้อนนี้เอาไปใช้ทั้งหมดเลยถูกต้องไหมฮะใช้หนี้ทั้งหมดเลยทุกบาท
1: ห้ามเอาไปใช้อย่างอื่นไปธนาคารเดี๋ยวนี้แล้วเอาสลิปกลับมาให้ดูด้วยว่าปิดแล้วอันเนี้ย
0: มีบางแว็บไหม
1: ไม่ไม่เลยตอนนั้นมุ่งมั่นมากคือไปแล้วคั่วเลยอ่ะทีเดียว
0: เต็มเต็ม
1: แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันโล่งขึ้นมันโล่งขึ้นเพราะว่าอันเนี้ยดอกเบี้ยเยอะสุดแล้วมันกินเหมือนกินหัวกินหางอ่ะแบบมันทบมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบว่าโอ้ตายแล้วแม่เจ้าทำไมมันเยอะขนาดนี้นั่นคือหนึ่งอันที่คิดได้ว่าต่อไปเนี้ยเวลาจะกู้หนี้ยืมสินหรือจะทำธุรกรรมกับธนาคารหรืออะไรเงี้ยจะศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อน
0: เป็นเรื่องของคุณผู้ชมที่หลายๆท่านที่คนที่ไม่มีหนี้เป็นข้อดีที่คุณจะได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ครับไปศึกษาก่อนแต่คนที่เป็นหนี้อยู่คุณค่อยๆแก้หนี้ของคุณไปทีละนิด
1: ใช่
0: วางแผน
1: ค่อยๆ
0: อย่าเอาประสบการณ์ที่เราเคยทำกดเงินมาทบเอาเงินอนาคตมาใช้
1: คือต้องเปลี่ยนตัวเองอ
0: นาคตจะเป็นแบบนี
1: ้ต้องเปลี่ยนตัวเองจริง
0: ๆนี่คือหลักการง่ายๆครับเปลี่ยนตัวเองนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อว่าหลังจากเปลี่ยนตัวเองปลดหนี้ตรงนี้เรียบร้อยเริ่มใช้เงินแล้วชีวิตเป็นยังไงกันบ้างกับคุณแป้งครับช่วงหน้าครับ

0: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณแป้งเธอได้มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินแบบผิดวิธีจนเป็นหนี้และในที่สุดก็สามารถปลดหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดได้ด้วยการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องจนถึงวันนี้คุณแป้งเป็นคนที่มีวินัยทางการเงินมากๆเลยครับ
1: พี่แป้งครับหลังจากเป็นหนี้ใช้เวลาปลดหนี้นานไหมครับ
2: ก็หลายปีเพราะพี่เอาแบบสบายๆเนาะไม่หักดิบ
1: หมายความว่าแต่ละคนนี่บางคนก็คือหักดิบก็คือโป้งไปเลยแต่ของพี่
2: โป้ง
1: เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าเมื่อก่อนไลฟ์สไตล์มันหนักไง
2: คือจากที่เคยแบบว่าอุ้ยแบบใช้เยอะใช้น้อยจำกัดจำกัดตัดสิทธิ์ตัวเองทุกอย่าง
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยแล้วก็พยายามไปปลดหนี้ตรงนั้นให้หมดมันเลยใช้เวลานานประมาณ 3-4 ปีเห็นจะได้
1: ผ่านมา 3-4 ปี
2: จ้ะ
1: หลังจากนั้นได้ข่าวว่าพอใช้หนี้เสร็จปุ๊บเปลี่ยนอาชีพเลยถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่แต่ว่ามันเป็นด้วยเหตุบังเอิญด้วยก็คือว่าเพื่อนเนี่ยไปเปิดกิจการอยู่ที่หัวหินพี่ก็อาสาไปเลยว่าขอไปดูแลเป
1: ็
2: นพนักงานเขาก่อนก็ทำให้ทุกอย่างเพื่อนสนิทกันจนพอเราทำให้เขาได้ทุกอย่างแล้วปุ๊บเราก็บอกว่าเราสุดความสามารถของเราตรงนี้ละเราคิดว่าไปจ้างคนอื่นมาตรงนั้นอ่ะคือช่วงระยะเวลาที่เราเก็บเงินเราพอจะมีเงินอยู่บ้างแล้วเราก็มองหาพี่บีอยู่หัวหิน
1: ครับ
2: พี่ชอบคาแคร
1: ์
2: พี่ก็เลยไปมองหาที่ทำคาแคร์
1: ครับ
2: โอ้ตอนลงทุนเนี่ยคิดว่าไม่เยอะมากปรากฏว่าเยอะพอสมควรเหมือนกัน
1: ครับ
2: ถึงขั้นต้องขายรถตัวเองทิ้งเพื่อที่จะเอาเงินมาลงทุนต
1: ั
2: ้งใจอยู่นานเพราะไม่อยากเป็นหนี
1: ้
2: ไม่อยากไปกู้ไม่อยากอะไรแล้วก็คือเรามีสมบัติอยู่เนี่ยเราถามว่าเราต้องใช้รถไหมเราไม่ต้องใช้เป็นการหักดิบอย่างนึงนะ
1: ค
2: ือจะได้ไม่ต้องไปไหน
1: หนึ่งไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วล่ะ
2: ไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องจ่ายค่าประกันไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยคือเป็นคือรถก็ผ่อนหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนต้องเอาเงินตัวเองไม่กู้ใครก็เอาเงินก้อนนี้บวกกับเงินเก็บไปลงทุนแล้วไม่รู้มันดีหรือไม่ดีนะตามหลักการแล้วก็ยืนอยู่บนปากเหวว่าห้ามเจ๊งนะห้ามทุกอย่างต้องตั้งใจทำเหยียบหลังคารถตัวเองอยู่ทุกวันต้องตั้งใจทำเดินหน้าอย่างเดียวถอยหลังไม่ได้ถอยหลังนี่คือบันไลแน่นอนแล้วก็มีพี่คนนึงก็สอนเราบอกว่าให้เราทำงานทุกวันเหมือนความรู้สึกแรกที่เราเปิดร้านไม่ใช่ทำไปแล้วเบื่อทำไปแล้วหน่ายทำไปแล้วรู้สึกท้อก็เลยไม่สนุกแล้วทิ้งเบื่อทิ้งไม่ได้ห้ามทิ้งพี่ทำคาแคร์พี่อยู่หัวหินทั้งหมด6ปี
1: ครับ
2: ปัจจุบันคาแคร์ถูกเซ้งกิจการไปให้อีกคนหนึ่งแล้วและยังมีฐานลูกค้าเต็มแน่นเอียดแต่ด้วยความจำเป็นก็คือ1พ่อแม่แก่แล้วอยู่กรุงเทพ
1: ครับ
2: 2น้องสาวก็อยากจะทำธุรกิจอะไรในกรุงเทพเราก็อยากจะมาช่วยน้องกับ3คือพี่ที่เคยช่วยเรา
1: ครับ
2: วันเนี้ยคือพอดีเขามีปัญหาเรื่องพนักงานนิดหน่อยเราก็เลยค
1: ิ
2: ดว่าเรามีประสบการณ์แล้วเราอยากกลับมาช่วยเขามาตอบแทนเขาน
1: ั่นก็คือที่นี
2: ่นั่นก็คือที่นี่เจเกรสที่นี่
1: จากชีวิตติดลบจนตอนนี้มีชีวิตใหม
2: ่
1: ที่ดีขึ้นมาก
2: ๆค่ะ
1: อยากจะกลับไปเป็นหนี้ไหม
2: จ้างก็คงไม่เอาแล้วล่ะ มันคงไม่ไหวไหมความไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ
1: ชีวิตก็เลยปรับเปลี่ยนมาณปัจจุบันก็เริ่มมีตังเก็บถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่
1: หลังจากเป็นหนี้ปลดหนี้แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจุดสูงสุดนะฮะคุณผู้ชมการที่เราได้เคยขึ้นไปอยู่แตะสูงสุดใช้บัตรเครดิตลูดจนสามารถลูดซื้ออะไรก็ได้ตามที่เราอยากจะได้จนปัจจุบันมันเรากลับมาอยู่ในที่จุดเดิ
2: ม
1: จุดเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นใหม่พี่แป้งครับอยากให้พี่แป้งนะฮะฝากอะไรถึงคนดูทุกท่านหน่อยนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านบางท่านอาจจะเป็นหนี้บางท่านยังไม่เป็นหนี
2: ้
1: แต่เตือนสติเขาหน่อย
2: ค่ะ
1: เป็นหนี้มันไม่ดีอ่ะเดี๋ยวให้พี่แป้งฝากอะไร
2: พี่มันบอกว่าพฤติกรรมการใช้เงินวิธีคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน คนคิดได้ช้าบางคนคิดได้เร็ว
1: ครับ
2: อย่างพี่เนี่ยถือว่าช้า
1: ครับ
2: แต่ถามว่าในสิ่งที่พี่ประสบมาอย่างเงี้ยตอนที่กลับไปอยู่หัวหินแล้วฐานะการเงินมันเริ่มดีขึ้นเราก็มองอย่างนี้เวลาบัตรเครดิตหรือเราเห็นโฆษณาต่างๆ

0: ในทีวีอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มามองว่าเออสมัยเราเด็กๆอ่ะเขามีโฆษณาสำหรับการออมเงิน
1: ครับ
0: มากกว่าการที่จะหลอกล่อเราไปใช้เงินเดี๋ยวนี้พี่ก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการเอาเงินไปลงทุนกับอสังหาคิดต่อเนื่องว่าถ้าเราซื้ออันเนี้ยเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างที่มันจะต่อยอดออกมาเป็นเงินหรือเก็บไว้นานๆมันมีมูลค่าเพิ่
1: ม
0: มากกว่ามูลค่าลดลง
1: ครับ
0: แค่นั้นเองก็คือขอให้คิดให้ระวังเพราะพี่เห็นหลายคนที่อายุเท่าพี
1: ่
0: แต่สบายกว่าพี่แล้วเราทำให้เราหวนคิดไปว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเราเก็บออมมากกว่านี้เราไม่ใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายแบบนี้เราจะมีมากกว่านี
1: ้ครับ
0: แล้วเราจะสบายกว่านี
1: ้แต่เราโชคดีแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ที่ตอนนี้เรารู้ตัวทัน
0: ใช่
1: แต่สำหรับใครที่ยังรู้ตัวไม่ทันตอนนี้ครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เตือนสติคุณครับโอ้วันนี้ต้องขอบคุณนะฮะพี่แป้งมากเลยนะครับที ่มาให้ประสบการณ์บอกเล่าประสบการณ์ของคนติดหนี้ปลดหนี้จนมีทุกวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
2: เราทุกคนสามารถวางแผนปลดหนี้ได้โดยอาศัยหลักการ5ข้อดังต่อไปนี้นะครับ 1. หยุดก่อนหนี้เพิ่มและลุกขึ้นมาปรับนิสัยการใช้จ่ายเสียใหม่ 2. ตรวจเช็คหนี้ทั้งหมดว่าตกลงแล้วมีหนี้เท่าไหร่ 3. หาทางต่อรองกับเจ้าหนี้เพื่อขอลดค่าผ่อนต่อเดือนและขอลดดอกเบี้ย 4. เลือกจ่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยแพงที่สุดให้หมดก่อน 5. รักษาวินัยทางการเงินของตัวเองต่อไป
1: คุณผู้ชมครับข้อสำคัญของคนที่เป็นหนี้นั่นก็คือคุณจะรู้ตัวเมื่อไหร่และคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับมันเมื่อไหร่รายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้ครับบทสนทนาของเราจะดีใจมากเลยครับถ้าเกิดทำให้คุณฉุกคิดครับว่าคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับหนี้ของคุณได้อย่างไรวันนี้ต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: วัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกรูรายการที่จะมาพูดคุยกันเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันค่ะรายการที่จะเป็นพื้นที่เติมเต็มความรักความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวให้เกิดความรู้สึกFeel good ค่ะเราเจอกันแบบนี้นะคะทุกวันเสาร์ 1:05 นาทีถึง 2:00 นทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะสัปดาห์นี้จัดเต็มมาสำหรับพี่มิกโดยเฉพาะค่ะ
0: ยังจัดให้ผมยังไงครับ
1: ค่ะคือเป็นครอบครัวที่ผู้ชายอบอุ่นน่ารักเป็น Family Man
0: อันนั้นใช่เลยฮะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เฉพาะในตอนกลางวันนะคะ
0: โอ้ยใช่ๆๆ
1: แต่ว่าพอตกกลางคืนเขาเปลี่ยนเป็นผู้ชายขี้เหงาค่ะพี่มิกอยู่บ้านไม่ได้ต้องออกจากบ้าน 5:00 ถึง 2:00 นี่มันแบบมันต้องไปปาร์ตี
0: ้โอ้อันนั้นน่ะคือสิ่งที่อยากทำแต่ทำไม่ได้
1: แต่เชื่อไหมคะว่าเขาสามารถจะเปลี่ยนนิสัยได้เพราะคนคนหนึ่งค่ะเมื่อไอซ์ทวนชัยเกิดโพคาหนุ่มขี้เหงาสายปาร์ตี้ตัวพ่อพบรักกับแฟนสาวในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งโบธนานิตสาวเปรี้ยวแห่งวงการเซลล์เครื่องสำอางถึงจะมีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันคือการรักการกินดื่มแต่สุดท้าย

0: ได้กลับกลายเป็นปัญหาของคู่รักคู่นี้ค้นหาคำตอบเรื่องราวความรักของโบและไอซ์ได้ที่นี่ค่ะสวัสดีคุณไอซ์คุณโบค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะลูกเป็นผู้ชายอบอุ่น
0: ใช่
1: ชอบ
0: ค่ะต้องขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการเท่าตัวเดียวกันนะคะ
1: ค
0: ถามคุณไอซ์ก่อนเลยที่บอกว่าเที่ยวเก่งเนี่ยเที่ยวเก่งขนาดไหนคะ
2: น่าจะไม่เท่าพี่มิกนะครับ
1: ว้าอันนั้นอันนั้นมันเป็นอดีตของผม
2: ก็ช่วงนั้นไปบ่อยครับ
0: ค่ะ
1: คำว่าบ่อยนี่คือ
2: 4ปีก็ทุกวันนะครับ
1: โอ้โหครบฮะ1ปีมี365วันก็ตามใดที่รัฐบาลไม่ได้ขอให้ร้านปิดอ่ะ
3: ไปหมด
0: ยกเว้นงดเล่าเข้าพรรษา
2: ใช่วันพระครับ
0: วันพระ
1: ที่เหลือครบเซตฮะใช่มั้ยครับงานเริ่มกี่โมง
2: 8:00 นครับ
1: อ่ะถึงกี่โมง
2: 5โมงเย็นครับ
1: 5โมงเย็น
2: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นไปไหนต่อครับ
2: ก็ไปเสร็จจากงานก็ไปฟิตเนสครับ
1: ฟิตเนสถึงกี่โมง
2: เต็มที่ก็2ชั่วโมง2ชั่วโมงราวๆนี้ครับ
1: ครับแล้วไปไหนต่อครับ
2: กลับบ้านครับ
1: ไปทำอะไร
2: นอนครับ
1: งีบก่อน
2: งีบก่อนครับเหนื่อยครับ
1: พักผ่อนแล้วออกจากบ้านกี่โมงครับ
2: ก็ราวๆ 5:00 นเที่ยงคืนราวๆนี้ครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: ยันร้านปิด
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็กลับบ้าน
2: ใช่ครับ
0: ค่ะไปทำงานวันรุ่งขึ้นมั้ยคะ
2: ไปครับไปทุกวันครับไม่เคยขาดงานครับ
1: นี่อ่ะแล้วคุณโบล่ะครับคุณโบเป็นคนเที่ยวเก่งด้วยมั้ยฮะ
4: จะเรียกว่าเที่ยวเก่งไหมก็สำหรับผู้หญิงไม่รู้เหมือนกันครับถ้าเกิดบางคนไม่เคยเที่ยวอาจจะมองว่าเราเที่ยวเก่งเพราะเราก็เป็นคนแต่งตัวอะไรอย่างนี้ด้วยแต่คือปกติจะเจอเพื่อนทุกวันศุกร์เสาร์สองวันวันอาทิตย์พักผ่อนวันจันทร์ทำงาน
0: แต่
4: นอกจากแบบมีคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปมากกว่าสองวันแต่ปกติศุกร์แต่ว่าศุกร์เสาร์เนี่ยคือก็จะเจอเพื่อนตลอด
0: ค่ะก็คืออย่างนี้นับเป็นสายเที่ยวด้วยกันได้ไหมพี
1: ่ไม่อันนี้สายพักผ่อน
0: อ๋ออันนี้พักผ่อนอันนี้เที่ยว
1: อันนี้อาชีพ
0: ค่ะทีนี้ระหว่างที่คบกันคุณไอซ์ยังเที่ยวอยู่ไหมคะ
2: ผมก็เหมือนเดิมครับ
4: เหมือนเดิม
2: ค่ะเสมอต้นเสมอปลายมากเลยครับ
0: 7 วัน
2: ครับ
0: ค่ะออกทุกคืน
2: ใช่ครับ
0: อืมแล้วคุณโบมีกังวลใจเรื่องนี้ไหมคะตอนคบกัน
4: ไม่ค่ะไม่กังวลเลยคือมันเป็นความสุขของเขามองว่าทุกคนจะมีความสุขในรูปแบบของตัวเองคือเขามีเหตุผลเขาในการที่ว่าเขาจะไปทุกวันถามว่ามีคิดบ้างไหมคิดแต่แบบไม่มีความกังวลว่าเอ้ยต้องเครียดทำไมต้องไปทุกวันอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีค่ะ
1: แล้วเพื่อนคุณฮะคุณโบเคยเตือนคุณไหมว่าไอการคบผู้ชายจากที่เราเจอในสถานบันเทิงเนี่ยมันจะโอเคไหมระวังตัวไว้นะมีบ้างไหม
4: เพื่อนเตือนค่ะเตือนทุกคนเตือนแบบแม้กระทั่งแบบเหมือนคนในที่เที่ยวที่รู้จักกันก็เตือนแบบจะดีหรอทุกคนก็สะกิดแบบลองดูก่อนไหม
0: อ
4: ืมเฮ้ยไม่ใช่ว่าไม่มีทางเลือกนะโบมันจะดีหรออะไรอย่างเงี้ยอืมผู้ชายที่เที่ยวอโคจรประมาณนี้ค่ะใช้คำพูดนี
0: ้เพื่อนก็ทัก
4: ค่ะทักทุกคนแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะพูดด้วยเต็มปากว่าเราเจอเขาในที่นี
0: ้
4: เพราะผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร
0: ่ค่ะถึงตอนนี้เชื่อว่าผู้หญิงหลายคนที่ดูอยู่อาจจะมีคำถามในใจนะคะว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะไปต่อกับผู้ชายคนนี้ไหมเพราะว่าเพื่อนทุกคนไม่เห็นด้วยเลย
4: ใช่ค่ะ
0: ตอบตัวเดียวกันซีซั่นนี้ค่ะเรามีแขกรับแชร์จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะเป็นตัวแทนของฝั่งสามีกับตัวแทนของฝั่งภรรยาค่ะแล้วก็เคยมีประสบการณ์เที่ยวเหมือนกับคุณไอซ์เลยสองท่านในวันนี้ค่ะพี่ผัดไทยดีใจดีและคุณหมายธนกฤตสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับถามพี่ผัดไทยก่อนเลยเป็นพี่จะคบผู้ชายที่เจอในสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวไหม
5: ถ้าแบบข้อมูลทั่วไปมนุษยชาติทั่วไปอ่ะ
1: เรากำลังเกิดว่าเราไม่ปกติหรือว่าอะไรฮะ
5: ถ้าไม่ปกติก็ไม่คบแต่จริงๆทั้งสำหรับพี่ปกติหรือไม่ปกติพี่ก็คงไม่เลือกคบแบบด่านหน้าเบสิกง่ายๆก่อนน่ะถ้าเป็นพี่ก็จะต้องตั้งกำแพงเหมือนกันว่าไม่เอาอ่ะคือที่มาที่ไปอ่ะมันเดี๋ยวที่บ้านจะไม่รับเดี๋ยวเพื่อนในกลุ่มจะไม่รับพามามันจะเป็นปัญหามันเหมือนมันไม่โฟลว์อ่ะตัวเองแต่ว่าเขาคงให้เวลากันไปสักระยะนึงแหละที่โบถึงจะตัดสินใจว่าแบบคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าด่านแรกเนาะด่านแรกก็จะต้องขอดูไปอีกนิดนึงเพราะว่ามันจะไม่สบายใจเราด้วยนะหมายถึงเราด้วยอย่างเงี้ย
1: นั่นคือมุมของพี่ผัด
5: จ้ะ
0: ของคุณมายปัจจุบันนี้ก็ยังเที่ยวกลางคืนอยู่ใช่ไหมคะ
6: ก็เที่ยวครับแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าเหมือน
0: แต่ก่อน
6: ใช่ผมเป็นผู้ชายเนี่ย
3: ถ้าผมเจอผู้หญิงคนนึงที่ผมรู้สึกว่าผมต้องการจะจริงจังด้วยแล้วเนี่ยใช่ครับสถานที่เราอาจจะเลือกไม่ได้ในการพบกันแต่ความจริงจังที่เราจะมีใจให้กับเขาเนี่ยหรือการปฏิบัติกิริยาต่อเขาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราสามารถทำกับเขาได้ครับอย่างคุณไอซ์เนี่ยก็พยายามที่จะปรับตัวเรียนรู้แล้วก็เปิดใจให้กับคุณโบให้เข้ามาลองศึกษาดูว่าตัวเราเองจริงๆแล้วเราเป็นคนแบบไหน
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ใช่
0: ขอบคุณพี่ผัดไทยขอบคุณคุณไม้นะคะเดี๋ยวจะกลับ
5: ให้กลับแล้วเหรอลูก
0: เดี๋ยวให้มาแชร์ประสบการณ์อีก
1: เดี๋ยวยังมีอีกหลายหัวข้อให้พวกคุณ

ขาตัดสินใจมั่นใจกับผู้หญิงคนนี้นะคะคุณไอซ์พาคุณโบไปพบกับคุณแม่วันนั้นมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นจะเป็นอะไรไปติดตามชมจากละครเวทีค่ะ

0: ี่เป็นวันแรกเลยค่ะที่พี่ไอซ์พาฉันมาพบกับแม่ของเขาฉันตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นมากๆหัวใจมันตุ้มตุ้มต่อมต่อมตุ้มตุ้มต่อมต่อมไปหมดเลยอะค่ะสายตาที่แม่พี่เขามองมาทำฉันตัวเกรงไปหมดเลยอะไม่รู้ว่าแม่พี่เขาคิดอะไรอยู่ในหัวหรือว่าอยากจะพูดอะไรกับฉันนั่นนั่นแม่พี่เขากำลังจะเปิดปากพูดแล้วค่ะ
1: คิดดีแล้วเหรอจะเลือกคนนี้หาที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วหรือไง
2: แม่ทำไมไปพูดต่อหน้าโบเขาแบบนั้นล่ะเขาจะรู้สึกยังไงแม
1: ่ฉันไม่ได้ถามแกนี่ฉันถามแฟนแกนั่นแหละหนูโบคิดดีแล้วเหรอที่จะเอาไอ้นี่เป็นแฟนเนี่ยฮะเ
2: อาไงเงี้ยแม่ฮัลโหลมิก
3: ฮัลโหล
2: ถือสายรอแป๊บนึงขอเถียงแม่ก่อน
3: ถือสายรอได้อะไร
2: ไอ้ไม่ดีตรงไหนครับคุณแม
1: ่ก็ไม่ดีตรงนี้ไงพาแฟนมานั่งคุยกับแม่ดันคุยแต่โทรศัพท์และนี่นัดปาร์ตี้อีกแล้วใช่ไหม
2: ไม่ได้ปาร์ตี้ทุกวันสักหน่อย
1: ทุกวันหนูโบคิดดีๆนะจะเลือกคนแบบนี้เป็นแฟนจริงๆเหรอลูกมันเมาทุกวี่ทุกวันเลยนะ
0: โบว่าโบรับได้ค่ะ
1: แน่ใจมันไม่ได้เมาเฉยๆนะไม่เมาธรรมดาด้วยเมาบางทีเนี่ยมันก็ขับรถไปชนก็มีเมาบางทีมันทำกระเป๋าตังค์หายก็บ่อย3เดือนมานี้นะมันเปลี่ยนบัตรประชาชนมา24ครั้งแล้วแล้วบางทีเนี่ยมันเมานะมันนั่งแท็กซี่กลับบ้านด้วยนะ
2: แม่
0: เมาไม่ขับกลับแท็กซี่ก็ดีแล้วไม่ใช่หรอคะ
2: ดีแล้วดีแล้ว
1: มันไม่ได้นั่งกลับมามันขับมันขับแท็กซี่กลับมา
0: ฮะ
2: ก็รถพี่มันสีแดงอ่ะแท็กซี่มันสีชมพูมันก็คล้ายกันใช่ไหมคนมันเมาอ่ะนะ
0: โบว่าโบสามารถเปลี่ยนพี่ไอซ์ได้ค่ะ
1: ไอไอแล้วแกล่ะคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อหนูโบเขาได้ไหมฮะ
2: ได้
1: อืม
2: ได้เลยมิกร้านบูธร้านบูธเลยนะที่เดิม
3: โอเค
2: สามทุ่มเจอกันได้เลยเพื่อนเก่งมากอย่าลืมบังก็ได
0: ้นั่นแหละค่ะว่าที่สามีและแม่สามีของฉันสาวๆหลายคนก็อาจจะเคยมีประสบการณ์เหมือนกันใช่ไหมล่ะคะเวลาที่เราได้ลองรักใครสักคนแล้วเนี่ยเราก็จะคิดว่าเราสามารถเปลี่ยนจากซาตานให้กลายเป็นเทพบุตรได้หรือเราสามารถเรียกง่ายๆสั้นๆเลยค่ะว่าเราเห็นกงจักรเป็นดอกบัวแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเลยค่ะทุกคนเพราะว่าหลังจากที่โบได้ลองใช้ชีวิตร่วมกับเขาที่คอนโดแล้วเนี่ยโบก็พบว่า
2: โบจ๋าพี่กลับมาแล้วโบกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนข้าเป็นเจ้าของแกเพราะฉะนั้นข้าควบคุมแกได้กลางวัน
0: โอ้ยพอได้แล้วคนอื่นเขาจะหลับจะนอนเนี่ยรบกวนอะไรขนาดนี้เนี่ยเมาก็มานอนพูดไปก็เท่านั้นแหละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พอตื่นเช้ามาแล้วเล่าให้ฟังนะว่าทำอะไรไปบ้างอ่ะเขาก็จะพูดว่า
2: บ้าโบพี่เนี่ยนะจะไปทำแบบนั้นอําพี่แล้วเนี่ยจะเป็นแม่พี่อีกคนนึงไง

0: โอ้ยเนี่ยเลยต้องถ่ายไว้ให้ดูว่าคืนนี้ทำเวรทำกรรมอะไรไว้บ้าง
1: บ่นอะไรบ่นอะไรจ๊ะคนจวยพี่ว่าเรามาเผาผลาญแคลรี่ยำราตรีกันนะจ๊ะยังนอนไม่ได
0: ้ว้าไ
1: อต้องฉีกก่อน
0: ไอ้นั่นจะทำอะไรอ่ะ
1: เฮ้ยมิก
2: ฮะ
1: แป๊บนึง
2: อะไรวะ
0: มิกอะไรนั่นมันตู้เสื้อผ้า
1: เด็กสัตว์ไปไหนวะเนี่ย
0: เฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอเอาจริงเหรอเนี่ย
3: ฮ่า
0: จะอุจจาดแค่ไหนจะอุจจาดแค่ไหนก็ต้องอดทนเพราะว่าคืนนี้แกจะต้องได้เห็นว่าแกทำอะไรอุบาทไว้แค่ไหนไอ้ไอ้โอ๊ย
1: อะไร
0: โถเอ้ยไอ้ไ
4: ไปได้ขนาดนี้เลยเหรอคะไอซ์
3: มันเหมือนเป็นการละเมอครับ
4: ไม่รู้ตัว
3: คือมันหลับไปแล้วครับนอนหลับไปแล้วครับแล้วเหมือนลุกขึ้นมาปวดท้องเงี้ย
4: แล้วก็ฉี่ที่ตู้เสื้อผ้าแบบนี
5: ้คือด้วยปกติบุคลิกกลางวันเขามันไม่ใช่แบบอย่างนี้คือเราอยากให้เขาเห็นเพราะเขาไม่เคยยอมรับความจริงไม่เคยว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเขาไม่เป็นคนแบบนั้นแต่คือมันมีหลักฐานหลายอย่างแล้วคือเขาเห็นเขาบอกเอ้ยเขาเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอเหมือนเขาไม่รู้ตัวก็เลยวันนี้มีโอกาสก็คือเลยก็คืออัดวิดีโออะสภาพที่เขาเป็นอยู่ว่าเขาทำอะไรบ้างอะไรไงแล้วตอนเช้าก็เปิดให้เขาดู
4: จำนนด้วยหลักฐาน
3: ใช่ครับ
5: มันไม่รู้จะกดอะไรเหมือนคนเมาอะเราจะไปกดคนบ้าทำไมกดไปมันก็มีแบบมันเสียเวลาชีวิตอะคือแบบเอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นดีกว่าไหม
4: คือดูจากละครแล้วเนี่ยสงสัยว่าคือเพื่อนเตือนไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่เนี้ยแม่ของไอซ์เป็นคนมาเตือนโบเองอะไรที่ทำให้โบยังมั่นใจและมั่นคงกับผู้ชายคนนี้
5: คือแม่เขาจะมีคำว่าพี่ไอซ์เนี่ยอะไรก็ดีไอ้อย่างอื่นที่แบบถ้าเกิดไม่ดื่มเหล้าเนี่ยจะดีหมดทุกอย่างเพราะจริงๆเขาเป็นคนกตัญญูเป็นคนที่ไม่โกหกไม่คือจะไม่ให้เกียรติเราทุกๆเรื่องคือแต่เขาแค่บอกว่าเขาแค่มองว่าโบเนี่ยจะรับได้หรอผู้ชายที่ต้องมาดื่มเหล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะดื่มเหล้าแต่คือแม่เขาพูดให้เราเลือกเลยว่าลูกเขาเป็นแบบนี้นะโบจะรับได้ไหม
4: ไอซ์ตกใจไหมตอนที่แม่มันเราต่อหน้า
3: ไม่ตกใจครับเพราะแฟนทุกคนที่พามาให้แม่รู้จักหมายถึงว่าคนก่อนหน้าที่จะคบโบเงี้ยก็มีแฟนมาสมัยเรียนสมัยอะไรเงี้ยก็คือพามาให้แม่รู้จักแม่พูดอย่างนี้กับทุกคนครับ
5: แม่ไม่เคยชมลูกตัวเอง
3: จริงคร
6: ับ เออแม่คือเป็นคนเปิดไพ่ให้ทุกคนดูจริงๆเนาะเออดี
3: ได้ส่วนนี้จากแม่มาครับ
6: ก็เลยเป็นคนตรงๆ
3: ใช่ครับ
6: ดีแล้วคุณทำบัตรประชาชนหายเดือนละกี่ครั้งครับ
3: 24ใบคร
6: ับ24ใบใน1เดือน
3: ใน3เดือนครับ
6: ใน3เดือนเออ1เดือนก็เกินไป
4: คือของหายกระเป๋าตังค์หายเป็นว่าเล่น
3: กระเป๋าแว่นยังหายเลยครับ
5: ทุกอย่างหายหมดค่ะอะไรของที่
4: ทรัพย์สินเงินทอง
3: ใช่ครับเวลาขึ้นรถแท็กซี่ใช่ไหมครับเราเหมือนกับเราหมดแรง
6: ทิ้งต
3: ัวก็ถอดออกทุกอย่างวางอย่างนี้ครับแล้วเราก็ขึ้นจากรถแท็กซี่ขึ้นบ้านอย่างเงี้ยครับ
4: หมดไปวันหนึ่งนี่หลายสตังค์ไหมคะขอถาม
3: ไม่ได้นับเลยคร
5: ับ โอ้โหหมดค่ะหมดเยอะ
4: ขับแท็กซี่กลับบ้านอีกไหมคะ
5: ไม่ค่ะไม่มี
6: ตอนนั้นขับแท็กซี่เพราะอะไรอันนี้อยากรู้มันคาใจตั้งแต่เมื่อกี้ละ
4: สีมันคล้ายกันที่เขาบอก
6: ไม่น่าใช่ขนาดนั้นหรอก
3: ไม่คือพอออกมาจากผับใช่ไหมครับ
6: ครับ
3: เราก็ไปทานข้าวครับทานข้าวเสร็จปุ๊บเรียกแท็กซี่ขึ้นมาแล้วก็บอกแท็กซี่ว่าหิวน้ำฝากซื้อน้ำให้หน่อยผมลงไม่ไหวก็เอาตังค์ให้เขาไปเขาก็ไปซื้อระหว่างที่ซื้อน้ำครับเฮ้ยทำไมมันนานจังอะไรเงี้ยครับกลับบ้านแล้วกระโดดขึ้นไปขับแท็กซี่
6: คร
3: ับกลับบ้าน
6: กลับบ้าน
3: แต่ยังไม่ถึงบ้านครับอยู่ตรงช่วงแยกอโศกได้ครับมันรู้สึกตัวอีกทีอ้าวไม่ได้เอารถมานี่หว่านี่รถใครเนี่ยอะไรเงี้ย
6: แล้วทำไง

0: กลับไปรับ
1: ไม่ครับปิดประตูครับ
2: ลงเลย
1: ลงเลยเรียกแท็กซี่คันใหม่ครับกลับบ้าน
0: กลับบ้าน
3: โอ้
0: แล้วคนนั้นเขาจะรู้เขาไหม
1: เดี๋ยววันนี้คงจะรู้แหละ
2: โอ้แล้วเขาก็ไปตามหารถของเขาเองอ
1: ันนี้ผมไม่ทราบ
0: ไม่รู้จริงๆมันไม่ได้มีการต่อเนื่องมาไงเลยไม่รู้แต่จะนี่อย่างที่บอกเดี๋ยวรู้หลังวันนี้
2: แล้วกลับบ้านรู้ไหม
1: รู้ว่า
2: คือพอเช้า
1: ไม่ครับพอกลับถึงบ้านปุ๊บก็หลับเลยครับตื่นมาเช้าอีกวันหนึ่งถึงระลึกชาติครับ
0: ค่อยๆนึกขึ้นได้เฮ้ยเมื่อคืนทำอะไรไปบ้างวะอุ้ยตายขับแท็กซี่เขาไปจอดที่อื่น
4: แม่คือแม่เป็นคนไปเอารถให้พี่นี
1: ่เพราะว่ามีพูดถึงแท็กซี
4: ่อ๋อ
1: นั่นอีกเหตุการณ์นึง
4: อีกการนึง
0: อีกเหตุการณ์คืออะไรครับ
1: วันนั้นน่ะขับรถไปแล้วก็เลยไปจอดไว้ตรงร้านข้าวทานข้าวเสร็จปุ๊บลืมว่าเอารถมาเรียกแท็กซี่กลับบ้าน
0: ครับ
1: แล้วตื่นมาตอนเช้าเอ้ารถหายไปไหนครับมาคิดนั่งคิดอ๋อไปจอดไว้ที่เอกมัยสงสัยอยู่สน.ทองหล
2: ่อ
1: ก็เลยโทรเข้าสน.ทองหล่อครับว่ามีรถคันนี้มาลากมาหรือเปล่าเขาก็โอเคเขาลากมาก็เลยกลับไปเอารถครับแล้วก็ไปเที่ยวต่อ
2: โอ้โหวีรกรรมเยอะจริงๆ
0: ชัดเจนครับผม
4: คือไอ้ที่ปิดไฟ
2: เปิดไฟ
4: ไอ้ที่เปิดไฟเนี่ยคือเป็นแบบทุกครั้งที่เมาดีกว่าพอเราได้มาอยู่เนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้เฮ้ยมึงจะลุกขึ้นเปิดปิดไฟอะไรนักหนาเนี่ย
2: เปิดอย่างนี้เลย
4: ใช่ค่ะคือเขาไม่รู้ตัวเองหรอคะเพราะว่าเขาแบบน่าจะเมาอารมณ์แบบฉันไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเขาจะไปเปิดไฟก่อนแต่พอเดินจะเข้าห้องน้ำปุ๊บเอ้าถ้ามันมืดก็คงเปิดไฟอีกใหม่ก็คือสลับอยู่อย่างเงี้ยค่ะเล่นไฟ จนแบบเล่นคงนานเกินอ่ะคงแบบไม่ไหวแล้วร่างกายอัตโนมัติไงเดินแล้วตรงไหนมีเป็นประตูไปเปิดเลยอันไหนอยู่ใกล้ก่อนคือตู้เสื้อผ้าอยู่ใกล้ก่อนเปิดประตูอะไรค่ะสไลด์ตู้เสื้อผ้าฉี่เลยเต็มที
0: ่เขาไปฉี่ในตู้เสื้อผ้านั่นน่ะเสื้อผ้าใคร
4: เสื้อผ้าหนู
0: แล้วไม่โกรธเหรอ
4: โกรธทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าแบบโอ้โหแบบ
0: ผู้หญิงต้องมีกระเป๋าแบรนด์เนมอยู่แล้ว
4: กระเป๋ากล้อง
0: ครับ
4: โอ้โหแบบคอม
0: รองเท้าอีกรองเท้าคอมพิวเตอร์ด้วย
4: ใช่ค่ะเป็นโน้ตบุ๊กอ่ะเขาก็ชอบในสิ่งที่เขาทำไป
0: รับผิดชอบหมายความว่าฉี่ใส่ตู้เสื้อผ้าก็ต้องทำความสะอาด
4: เอาผ้าไปส่งไปซักหรืออะไรอย่างเงี้ยกลับมาก็ไม่มีหลักฐานอะไรแล
0: ้วแล้ววันรุ่งขึ้นเขาเอาคอมพิวเตอร์เข้าร้านซักแห้งไหม
4: คือมันคือแบบมันเป็นเรื่องคือมันแบบมันเล่าเหมือนตลกนะแต่เรื่องจริงมันไม่ตลกเลยอะค่ะ
0: แต่ตอนนี้มันตลกแล้วแล้วคุณไม่โกรธเขาเหรอ
4: โกรธค่ะโกรธมากโกรธคือแบบก็ชี้เขาดูยังไงไปเก็บเลย
0: แล้วคุณก็ออกไปทำงานก็อย่างที่บอกว่ากลับมาคือสภาพเหมือนใหม่
4: ใช่สภาพเหมือนใหม่เขาก็ไปทำเดี๋ยวเขาไปซักแห้งซักทำอะไรเช็ดกระโปรงกระเป๋าคือโบจะไม่ไปจัดการอะไรเรื่องของเขาที่ว่าเขาทำอะไรเสียหายให้เขาไปเคลียร์เองแต่วันนั้นโชคดีมากเลยที่ไม่โดนคอมโอ้โหแต่ตรงมากเลยค่ะเข้ากระเป๋า
2: องศามันเบี่ยงไปนิดนึงโดนแน
0: ่มันไม่จริงหรอกครับมันต้องมีการกระเด็นเกิดขึ้นผู้ชายรู้ดีมันต้องมีการกระเด็นไปสักแมะสองแมะ
4: เฟลมาเลยอ่ะ
0: เหรอแล้วคุณแก้แค้นเขายังไงฮะหลังจากเอาคลิปให้ดูเขาหยุดไหม
4: หยุดค่ะคือมันเหมือนมีพฤติกรรมตรงนี้เขาก็ไปปรับอันนี้แล้วก็ดีขึ้น
0: แล้วคุณได้มีการแบบเปลี่ยนของในตู้เสื้อผ้าอะไรบ้างไหม
4: ไม่เปลี่ยนค่ะอยู่เหมือนเดิม
1: เปลี่ยนนิสัยครับ
0: เราเปลี่ยนนิสัยเราเอง
4: คือมันเปลี่ยนของพวกนี้ไม่ได้คือบูไม่ได้พยายามปรับเปลี่ยนที่มันเป็นอยู่ไอ้มันเป็นมหาเกิดจากตรงไหนเนี่ยโบจะมองเลยให้แก้ที่คือตัวเขาเพราะเขาคือตัวปัญหาม
0: ันไม่ได้ปัญหาที่เสื้อผ้า
4: ไม่ใช่ไม่เกี่ยวอันนี้
0: สมมติว่าตู้เสื้อผ้าเป็นตู้ยาวๆฝั่งนี้เป็นฝั่งของโบฝั่งนึงเป็นฝั่งของไอซ์
1: ผมเลือกของเขาครับ
0: เอ้ยดีว่ะ
4: คืออันนั้นมันแปลกว่าคือเดี๋ยวก่อนจะเดินไปที่ตัวเองของไม่ได้หรอ
0: มันซื้อนี่ผมไม่พูดผมไม่รู้นะจริงๆเป็นตู้อย่างน
4: ั้
0: นเหรอแบ่งฝั่ง
1: ยาว
4: ๆใช่
0: เป็นแบ่งฝั่งแต่คุณเลือกที่จะฉี่ฝั่งเขา
4: ใช่
2: แต่ว่า
0: เด็ด
2: แต่ว่าตอนที่ฉี่ก็ไม่
0: ร
2: ู้ตัวเน
0: ี่ย
4: ไม่รู้ค่ะ
1: คือต่างคนต่างก็นอนไปแล้วครับเขาก็นอนผมก็นอน
0: อ๋อนี่ละเมอลุก
1: ขึ้นมาฉี่ครับ
4: ดีไม่ฉี่ใส่ตัวโบเนี่ย
0: ไม่แน่โบอาจจะไม่เคยรู
1: ้ชายไม่รู้ตัวก็ได้
0: อาจจะเดินขึ้นมาแล้วก็แล้วโบก็ละเมอพอดีอยู่ร้านสระผม
2: แล้วเคยฉี่ใส่เสื้อตัวเองไหมใส่ตู
1: ้อ๋อมีครับ
4: มีค่ะมีตอนที่ฉี่ใส่ตู้เขาเนี่ยโบลุกมาลุกปุ๊บโบก็หยิบเสื้อผ้าของเขาทั้งหมดเนี่ยซับฉี่ใส่ของเขาเลยใช่ถ้ามีแล้วโบหยิบ
0: เหตุการณ์

0: ีกเกิดขึ้นกี่ครั้ง
1: อุ๊ยประมาณ 2-3 ครั้งอ่ะแต่ว่ามันแบบคือบางครั้งก็จะแบบโบเอ๊ะอย่างงี้
2: ผมก็จะเดิน
1: เขาก็เหมือนมีสติเขาตกใจนิดนึงก็จะเดินเข้าห้องน้ำถูกประมาณนี้อันนี้คือจะมีหลาย
0: แต่ครั้งที่เท่าไหร่ที่คุณไปเอาเสื้อผ้าเขามาซับฉี่แทน
1: โอ้ยมันบอกไม่ถูกอ่ะ
0: ประมาณครั้งที่สองที่สาม
1: ใช่ประมาณสามสี่อะค่ะประมาณอย่างนั้นบอกว่าทางลาวเลยลื้ออารมณ์เหมือนโมโหนิดๆอ่ะอย่างนี้ใช่ไหมโอเคจับเสื้อผ้าคุณทุกตัวเลย
3: โย
1: นซับฉี่ให้หมดเลยพอแล้วก็กองไว้อย่างนั้นแหละแล้วตื่นเช้ามาปุ๊บอะไรอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็จะแบบใบ
3: ยิ้ม
1: เลยไม่รู้ตัวค่ะเราบอกไปหยิบดมสิไปหยิบดมเขาก็จะรู้เลยพฤติกรรมเขาโอ้ยคือบางทีเขาเหมือนเหนื่อยกับตัวเองเหมือนกันนะเหนื่อยเราถามบางทีเราถามพี่ไม่เหนื่อยตัวเองมั้งเหรอเขาก็หลัวหัวเราะแฮ่ๆคือเขาเป็นคนหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะแบบแปลกว่าถือว่าเวลาแฟนอ่ะกำลังโมโหเลยเนี่ยเขาไปทำเรื่องทุกเรื่องให้เป็นเรื่องตลกบางทีเราก็กดเขาไม่ลงแบบไปช่างมันก็อย่างอื่นไปคิดอย่างอื่นดีกว่าแบบเบื่อมาคิดอะไรเรื่องเนี้ยแล้วเขาก็จัดการเสื้อผ้าเขานู่นนี่นั่นไป
3: ค่ะแล้วโบทนอยู่ได้ยังไงอะคะ
1: ถามว่าทนไหมก็คือไม่ทนค่ะแต่ใช้เป็นการอธิบายมานั่งคุยกันมากกว่านั่งคุยกันแบบจับเข่าคุยเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เวลามีปัญหาอะไรโบกับไม่ค่อยทะเลาะกันโบเป็นคนไม่ชอบทะเลาะกับใครชอบมานั่งคุยแบบเคลียร์เลยว่าคุณคิดว่าคุณจะปรับพฤติกรรมไหมก็คือเรียกมาคุยถ้าคิดว่าคุณยังจะเป็นอย่างนี้อยู่โบมองว่าเราคุยไปเลยชัดเจนเราก็มองว่าเราไม่ห้ามเขานะถ้าเกิดวันนี้เป็นความสุขของคุณที่คุณได้ไปเที่ยวออกเองไปกินเหล้าไปสังสรรค์เป็นความสุขของคุณเราก็ไม่ควรไปห้ามความสุขของใครเขาเปลี่ยนไม่ได้อะเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองโบบอกตัวเองว่าโบต้องเปลี่ยนตัวเองละ
0: แล้วเราจะเปลี่ยนยังไงในเมื่อที่เขาต้องออกไปเที่ยวทุกคืน
1: ก็คือไม่ต้องมีเขาไงคะ
0: คือเปลี่ยนยังไง
1: ใช่ถ้าเกิดเขาอยากจะมีเราอ่ะเขาอยากมีเราในชีวิตเขาก็ต้องเปลี่ยนถ้าวันนี้คุณจะมาแบบให้ฉันมาเปลี่ยนฝ่ายเดียวอะแล้วฉันมาเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณแต่คุณไม่ได้ทำอะไรเลยอะเราลดคุณค่าตัวเองมากเกินไปไห
0: ม
1: จะถามตัวเองเสม
3: อ
1: ก็คุยกับเขาตรงๆแบบนี
0: ้แล้วคุณไอซ์ว่าไงตอนที่เขาเปิดประเด็นนี้ขึ้นมา
4: เปลี่ยนครับผมจะเปลี่ยนครับ
0: ครับแล้วเปลี่ยนได้ไหม
2: เปลี่ยนได้ครับ
0: ทันทีเลย
2: ทันทีเลยครับ
0: เลิกเที่ยวเลย
4: ไม่เลิกครับ
1: ไม่เล
3: ิ
1: ก
3: แล้วเปลี่ยนอะไรอะคะ
1: ไม่เลิกไม่เลิก
0: จังหวะดี
2: ชอบ
0: แล้วทำไงอะเปลี่ยนยังไง
2: ผมลดปริมาณการดื่มลงครับ
0: ให้เรายังมี
2: สติแล้วกลับมาบ้านครับแต่ทำได้ไม่นานครับ
0: แล้วไงฮะ
2: บรรยากาศมันพาไป
0: เหมือนเดิมคุณโบทนสภาพแบบเนี้ยที่เขากลับมาเปิดปิดไฟเล่นมาแกล้งคุณเนี่ยกี่เดือน
1: 4เดือนนะมั้งไม่ต้อง 3-4 เดือนคือไม่ได้นานมากค่ะ
0: อันนั้นนี่ว่านานแล้วครับ
1: แบบเพิ่งได้เข้ามาแบบว่าคือคบกันแบบดูกันมาประมาณ1ปีแต่เข้ามาอยู่ปีที่2ที่ได้มาใช้ชีวิตด้วยกัน
0: ครับ
1: ก็ประมาณคือเห็นภาพชัดๆเลยคือ3เดือนที่แบบพักดีกว่าพอแล้ว
2: รู้สึกแย่กับตัวเองที่ต้องแบบทําให้คนอื่นเค้าเดือดร้อนด้วยความสุขของเราคนเดียวอย่างเงี้ยครับเค้าไม่ได้มีความสุขกับเราด้วยแถมเค้าต้องมีความทุกข์เนื่องจากความสุขของเรามันไม่ถูกต้องครับก็เลยเริ่มเปลี่ยนครับ
0: แต่ขอถามหน่อยซึ่งเค้าก็ออกไปเที่ยวทุกคืนใน3เดือนนั้น
1: ก็ไม่ได้ทุกคืนค่ะเพราะว่าตอนที่เริ่ม
0: ตก
1: พอตกลงที่จะเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยบอกก่อนคือเขาก็เปลี่ยนไปเยอะโบก็บอกของตรงเลยว่าถ้าโบจะคบใครเนี่ยโบก็ต้องหาแบบคนที่เป็นพ่อของลูกโบไม่ได้หาผู้ชายเป็นวันๆถ้าหาเป็นผู้ชายเป็นวันเนี่ยหาพรุ่งนี้ก็ได้โบมองว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะนะคะจากคนที่เขาเที่ยวทุกวันเนี่ยเขาก็เที่ยวเหลืออาทิตย์นึงลดมาละหนึ่งวัน
3: หกวัน
1: หกวันใช่ค่ะแล้วเริ่มมีพฤติกรรมในหลังจาก3เดือนก็คุยกันต่ออีกแต่เขาก็ลดลงเลือดบางทีคือเขาไม่เหมือนไม่ได้ดื่มหนักเหมือนเดิมแล้วอะคือมันทำให้โบมันรู้สึกว่าอย่างน้อยคนนึงที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเปลี่ยนอะโบก็ดีใจแล้วอย่างน้อยคนนึงก็คิดที่จะเปลี่ยน
0: แต่ผมว่าเขาเป็นคู่ที่ถูกเบอร์กันนะผู้หญิงส่วนใหญ่เลยเนี่ยพูดตามตรงเลิกเที่ยวฉันหึงฉันไม่ให้เธอไป
2: ใช่เป็นอย่างนั้น
0: คือเป็นการไปเปลี่ยนเขาไปเลยแต่นี่คือผมชอบแนวคิดของคุณโบคือเขาเป็นอย่างนี้นั่นคือความสุขเขาไม่ห้ามแต่แค่เตือนนิดหน่อยว่าเอ้ยผลที่มันกลับมามันเป็นขนาดนี้ลดลงหน่อยได้ไหมแต่ไม่ได้ห้ามลดแฟร์มากส่วนทางนี้ก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยคนที่เราเลือกจะคบเขาก็ไม่ได้ห้ามในสิ่งที่เราชอบเขาขอแค่นี้เองให้กินน้อยลงหน่อยแล้วเรามีสติเพิ่มมากขึ้นมันถึงได้จูนกันง่ายจริงๆอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับการใช้ชีวิตคู่ทุกคนนะอย่าพยายามเปลี่ยนคนอื่นเหมือนที่คุณโบพูดชี้นำแนะแนวและนั่งคุยกันตรงๆแต่ไม่ได้เปลี่ยนเขาเยอะ

0: ไอ้คนที่จะต้องเปลี่ยนอ่ะก็รู้สึกว่าเออไม่ได้โดนกดดันเยอะจริงๆมันนิดเดียวเองนี
1: ่
0: ลองไปแล้วถ้ามันยังไม่ดีค่อยๆจูนทีละนิดดีกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่อยู่ดีๆให้ใครเปลี่ยนปึ๊บอย่างนี
1: ้ค่ะแต่แล้วความอดทนของคุณโบก็ต้องหมดลงค่ะจากเหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์อะไรไปชมจากละครเวทีค่ะ

0: เลือดเลือดโบเหรอโบโบโบโบโดนฆ่าโบใครฆ่าโบโบโบมาโบมาถึงขนาดฆ่าหันศพโบยัดชักโครกเลยเหรอเฮ้ยผีชักโครก
1: โอ๊ยพี่ไอ้ดึงสติก่อนแล้วฟังโบถามว่าพี่เมาแล้วพี่ตัดเล็บบ่าแบบนั้นทำไม
0: อ้าวพี่เนี่ยตัดเล็บหมา
1: เออง
0: ั้นเลือดพวกนี้ก็เลือดจากตีนหมาดิ
1: ก็ใช่ไงดิ
0: เอ้างั้นก็แปลว่าโบยังไม่ตายใช่ไหมจ๊ะขอกอดหน่อยนะ
1: ไม่ต้องหยุดเลยไม่ต้องมาตลกกบเกือน
0: เอ้า
1: โบบอกไม่ไหวแล้ววะพี่โบอยากเลิกกับพี่อ่ะ
2: ใจเย็นๆโบพี่ขอโทษพี่ขอโทษนะโบ
1: มันหลายครั้งหลายหนไม่รู้กี่เรื่องแล้วเนี่ยพี่ไอ้โบรักหมาเหมือนรักลูกแล้วถ้าครั้งต่อไปที่พี่พลาดอ่ะมันไม่ใช่หมาแต่กลายเป็นลูกของเราขึ้นมาจริงๆอ่ะพี่ทำไงอ่ะ
2: ไม่มีทางโบไม่มีทางนะพี่ขอโทษโบพี่ขอโทษพี่จะปรับปรุงตัวโบพี่ขอโทษยกโทษให้พี่นะโบยกโทษให้พี่นะโบพี่ขอโทษโบ
1: สวัสดีค่ะคลินิกหมอบรมวุฒิใช่ไหมคะ
3: อ
1: ้
3: าวนั่นกูอีกแล้วครับครับคลินิกหมอบรมวุฒิครับหม
1: อเปิดอยู่ใช่ไหมคะ
3: จะมารักษาคนหรือรักษาอะไรครับ
1: คือหมาฉันตอนคนบ้าตัดเล็บจนเลือดสาดเลยอะค่ะหมอใช่ค่ะคือตอนนี้น้องเลือดสาดเต็มไปหมดเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวฉันรีบไปหาหมอเลยนะคะ
3: รีบมาเลยครับเดี๋ยวดูแลให
1: ้ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะหมอค
4: ่
1: ะ
4: มันโยนมาตลอดเลยว่ะเฮ้ย
0: โบพี่ขอโทษ
1: ไม่ต้องเลยพี่ไอ้ถ้าคราวนี้หมาโบไม่รอดอ่ะพี่ก็ไม่รอด
0: โบ
1: แล้วระหว่างนี้พี่ก็คิดไปนะว่าพี่จะทำยังไงให้ฉันรู้สึกว่าฉันโชคดีที่มีพี่เป็นแฟน
0: โบเดี๋ยวโบ
3: มันเกิดอะไรขึ้นครับคืนนั้น
5: คือกะว่าจะพาเขาอะหมาเนี่ยไปอาบน้ำพรุ่งนี้เราจะตัดเล็บต้องใส่คงแบบจิตใต้สำนึกเขาอะค่ะจิตใต้สำนึกว่าจะต้องตัดเล็บนะตัดเล็บเขาไปเอากรรไกรตัดเล็บของหมานะคะแบบใหญ่ๆเลยอะแล้วนึกออกไหมอารมณ์คนเมาอะคนเมาแล้วแบบ
1: อุ้ย
5: แล้วคือหมาก็ไม่มีร้องสักแอะค่ะเพราะว่าหมาพันนี้เขาจะอดทนไงคือเลือดก็กระจายเต็มแบบห้องนอนเลย
3: คือหมายความว่าตัดเล็บหมานี่แหละ
5: ใช่ค่ะ
3: แต่มันกินเข้าไปในเพราะจริงๆเวลาเล็มอ่ะมันเล็มนิดเดียว
5: ใช่มันเล็มนิดเดียว
3: ใช่
5: แต่เนี่ย
3: เขามันมีเส้นเลือดอยู่ในนั้น
5: ใช่เขาตัดแบบกุดไปเลยอ่ะเกือบถึงก็คือน่าจะถึงเนื้อค่
3: ะ
5: ทีนี้แต่คือโบก็คือไม่ได้สนใจคือโบนอนหลับโบก็ได้ยินแล้วก็แกล้งไม่ได้อะไรหลับไปนี่เขาเสียงขึ้นมาว่าเขาก็เรียกหมูเรียกฉายาหมูแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเสียงไรสาระไม่อะไรเขาก็เลยกระโดดมาที่นอนดูแฮงแล้วดูแฮงแล้วไอเราก
1: ็แฮงคือน้องหมา
5: แฮงชื่อแฮงค่ะ
1: แฮง
5: ใช่แล้วก็เลยแบบเราก็สะดุ้งเลยทีนี้เพราะว่าได้ยินว่าแฮงเร็วอะไรเงี้ยแฮงเป็นไรหรือเปล่าโอ้โหแบบตกใจแล้วคือนั่งมองหน้าอย่างเงี้ยเลือดก็ท่วมเต็มห้องเลยอ่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนขุ่นเขาเจ็บแต่เขาไม่ร้องเขาก็เดินมาหาเราต่อแตะเราคือแบบโอ้โหตอนนั้นคือปี๊ดไม่เคยโมโหใครคือปี๊ดแบบ เส้นเลือดแตกเลยอะวันนั้นอะคือหยิบมีใครๆเนี่ยฟันคอเขาได้เลยอะค่ะวันนั้นอะ
1: จริง
5: เพราะว่าคือแบบตอนนั้นร้องไห้ด้วยแบบคือเห็นแล้วแบบสงสารอะหัวลมแบบตอนนั้นแบบมาเต็มเลยอะทะเลาะกับเขาอะไม่เคยทะเลาะกันเลยแล้วก็มาทะเลาะกับวันนั้นแล้วตอนนั้นโบไม่สนใจจนเช้ามาโบก็หายไปเลย
4: รู้สึกผิดมากเลยครับผิดกับตัวเองด้วยผิดกับแฟนด้วยผิดกับหมาที่เลี้ยงด้วยไงครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเขาเคยเอาพวกคลิปวิดีโอที่ถ่ายเราแต่ก่อนอันนี้มาให้ดูแล้วเราก็รู้สึกแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้คือแบบมาทำเหมือนกับทำเหตุการณ์รุนแรงครับรุนแรงกับจิตใจเขานะครับแล้วก็หมาด้วยไงครับก็เลยรู้สึกแย่ครับ
5: โบบอกว่าโบว่าเราคงไปด้วยกันไม่ได้หรอกแล้วพี่ก็ไม่คงไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยคือโบบอกเขาก็รู้สึกผิดหวังเหมือนกันโบก็พูดเขาโบก็เลยบอกว่าถ้าเกิดบนนี้โบมีพี่แล้วโบรู้สึกไม่โชคดีอ่ะโบอยู่คนเดียวดีกว่าไปคิดเอาแล้วกันนะโบพูดของไปคิดเอาแล้วกันนะโบไม่คุยกับพี่ละทำยังไงก็ได้ถ้าวันนี้จะกลับมาคบกันหรืออะไรเงี้ยก็ขอให้โบเป็นคนที่โชคดีที่มีพี่แล้วกันจริงๆอ่ะคำนี้ค่ะมันเป็นคำตั้งแต่ตอนที่ตกลงจะเป็นแฟนกันก่อนหน้านี้แล้ว
1: คำถามพี่ผัดไทยกับคุณไมล์นะคะเจอเหตุการณ์แบบในละครเวทียังจะทนอยู่ต่อไหมคะ
6: ถ้าเป็นพี่ผัดจะมองว่าอันนี้ป่วยละต้องแบบเหมือนคนต้องบำบัดแล้วอะค่ะหรือต้องช่วยกันแก้ไขแล้วไม่ใช่เหตุการณ์ปกติแล้วคิดว่าอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะดื่มมากแล้วไปทำลายสมองเขาหรือทำลายประสาทเขาอะไรนั่นแหละมองเป็นเรื่องป่วยแล้วแล้วพอพี่แพทย์คิดแบบเนี้ยพี่แพทย์ก็เลยรู้สึกว่าโบอะได้บุญมากเพราะโบเนี่ยไม่ได้มาเป็นแค่แฟนไม่ได้เป็นแค่ภรรยาโบเป็นหมอด้วยอะเหมือนโบเนี่ยมาบำบัดเขาโดยเฉพาะนะฟ้าส่งให้เขามาเป็นจิตบำบัดเขาเลยอะค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาเที่ยวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคุณแม่เขาเองก็ไม่ได้มาดูแลเขาขนาดนี้คนที่ดูแลและทำให้เขาดีขึ้นเนี่ยในหมวดหมู่เมื่อเขาโตแล้วเนี่ยนะคะก็คือหนูโบถูกไหมกราบเขาซะเลยนะ เพราะว่าแต่ว่าถึงขั้นเอาแค่เรื่องสุนัขนะคะถึงขั้นเลิกคงไม่เลิกอ่ะพี่สงสารหมาก็จริงแต่ว่าพี่สงสารเขาด้วยว่าพี่จะมองว่าป่วยมาก มองว่านี่คือไครซิสเลยนะแบบเฮ้ยเป็นไรอ่ะมากกว่าแต่โมโหก็โมโหอีกเรื่องนะโมโหก็จะอีกเรื่อง
7: คือโมโห
6: โมโหแหละโมโหก็เรื่องนึงพอยต์หลักอ่ะคือน้องโบรักเขาเพราะว่าคนเราเนี่ยอะไรก็ได้หมดเลยเหตุผลแค่ไม่รักอย่างเดียวเรื่องไม่เดินต่อ
7: ใช
6: ่ใช่ไหมเพราะว่าโบเข้าข้างเขาในทีอยู่แล้วคือมีใจอะค่ะมีใจให้เขาอยู่แล้วรักเขานั่นแหละเพราะพี่แพทเคยเจอเพื่อนอะค่ะคือแบบมีปัญหาครอบครัวแหละแล้วภรรยาก็ทำเรื่องที่แบบเรื่องบางเรื่องที่ผู้ชายไม่มีวันให้อภัยอะไรเงี้ยแล้วทุกคนที่บ้านก็มองแล้วว่าเออคงจะจบอะแต่ปรากฏว่าผู้ชายเนี่ยไปตามกลับมาแล้วทุกวันนี้อยู่ด้วยกันปกติเลยคือจากผู้ชายเป็นคนถีบมากนะคะ
1: ค่ะ
6: ไม่น่ายอมอ่ะแต่เพราะว่าพี่เลยเห็นถึงข้อนี้ว่ารักคนเราเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเลิกกันจะอะไรเนี่ยเพราะเขาไม่รักกันแล้วเหตุผลเดียวไม่ต้องอ้างว่าเข้ากันไม่ได้ไม่มีเวลาตัดเล็บหมาอะไรเงี้ยไม่ใช่มีเรื่องเดียวที่คนจะไม่อยู่ด้วยกันคือไม่รักกันแล้ว
1: ค่ะ
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามองไปแล้วถ้าความรักเขายังมีเนี่ยยังไงเราก็แยกเขาไม่ได้
1: ต้องถามคุณไมล์บ้าง
8: ตัวผมเองก็ไม่เลิกหรอกครับ
6: ไม่เลิกแต่อาจลงโทษนะ
8: ใช่ครับคงต้องจับเข่าคุยกันเหมือนที่คุณโบคุยกับคุณไอซ์ว่าคุณต้องเปลี่ยนแบบนี้นะถ้าไม่เปลี่ยนคือยื่นคำขาดแต่ก็อย่างที่พี่ผัดไทยพูดแหละครับว่าตัวคุณโบเองเนี่ยก็ยังรักคุณไอซ์อยู่แอบที่จะเข้าข้างให้คะแนนกับคุณไอซ์อยู่ตลอดอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไอซ์เนี่ยรับฟังและแก้ไขปรับปรุงเนี่ยผมว่ายังไงแล้วคุณไอซ์ก็ต้องชนะใจคุณโบได้อยู่แล้วครับ
1: ขอบคุณพี่ผัดขอบคุณคุณไมล์เดี๋ยวมาคุยกันอีกนะคะเดี๋ยวให้แชร์อีกกลับมาที่ทางคุณไอซ์นะคะตอนนั้นก็คือเลิกเที่ยวไปเลยแล้วแม่คุณไอซ์เองงงไหมคะว่าลูกชายที่เคยเที่ยวทุกวันดื่มทุกวัน
4: เขารู้ตั้งแต่วันแรกเลยครับว่าทำไมถึงเปลี่ยน
1: วันที่ตัดเล็บมา
4: ถูกต้องครับ
7: ก็เล่าให้แม่ฟังอยู่ดี
4: ใช่ครับ
7: นี่เขาเนี่ยที่

0: โอบอกไงครับว่าไอซ์เป็นคนกตัญญูรักแม
1: ่
0: ก็คงไม่มีความรักกับแม่หรอกก็เล่าให้ฟังหมด
1: แต่ไอซ์เนี่ยเปลี่ยนเพราะโบไม่เปลี่ยนเพราะแม่นะ
2: ไม่ครับเปลี่ยนเพราะหมาครับ
1: จริงแล้วถ้ามีคนชวนไปเที่ยวมันมีอารมณ์ที่อยากไปเที่ยวไหมคะ
2: มีครับมีครับ
1: แล้วทำยังไงอะคะ
2: ก็หาอย่างอื่นทำส่วนใหญ่ผมช่วงที่ไม่เที่ยวนี่ออกกำลังกายครับชวนไปวิ่งชวนไปฟิตเนส
3: ไปกินอ
2: ย่างเงี้ยไปกินข้าวทานข้าวอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะแล้วดื่มอะคะ
2: ผมอยู่บ้านผมไม่ดื่มครับบอกกันว่าผมไม่ได้ติดเหล้านะครับ
1: ค่ะ
2: คือปกติอยู่บ้านไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบอย่าง
3: น
2: ี้ครับ
3: เหมือนว่าหลังๆเนี่ยคือเขาจะไปหรืออะไรเงี้ยเหมือนเขาจะเกรงใจเราหลายเรื่องเลยแบบเหมือนคือหลังๆเหมือนเขาคือถามเราอ่ะเป็นด้วยความแบบเกรงใจจะไปก็จะบอกแต่ส่วนใหญ่จะบอกโบไปไหมไปด้วยกันไหมถ้าเกิดโบไม่ไปก็เขาจะแบบก็ไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร่ถ้าเกิดเขาอยากไปจริงเขาก็ไปแต่เขาจะรีบกลับไวแล้วก็รีบกลับก็คือจะมานอนก็คือจะไม่ไปแบบยาวลากตีสามตีสี่ไม่มีเหมือนเดิมละ
1: แล้วพอไม่เที่ยวไม่ดื่มอะค่ะสิ่งต่างๆมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไหมคะความสัมพันธ์ในครอบครัวหน้าที่การงาน
2: ใช่ครับชัดเลยครับชัดมากเลยครับ
3: สุขภาพดีกว่า
2: สุขภาพดีขึ้นตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยครับมันก็จะปกติถ้าเกิดผมไปเที่ยวเมื่อสมัยเมื่อก่อนอยู่เตือนเที่ยวกันพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเอาละมีเรื่องละมีเรื่องต้องคุยครับมีเรื่องต้องคุยเราก็จะไปทำงานใช่ป่ะก็เหมือนตึงๆอย่างเงี้ยครับจากนั้นก็ไม่มีทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเฮ้ยพรุ่งนี้เราจะกินอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเปลี่ยนบทสนทนาไปเลยครับ
3: พรุ่งนี้จะกินอะไร
2: ใช
3: ่พรุ่งนี้จะทำอะไรพรุ่งนี้จะไปไหนคือจะมาคุยกันเรื่อง
2: จะไม่มีการไปพูดถึงสิ่งที่ผ่านมาเมื่อคืนแล้วครับจะพูดถึงเฮ้ยจะทำอะไรกันดี
4: มันไม่ใช่อดีตแล้วแต่วันนี้คือคุยเรื่องอนาคตล้วน
1: ๆถ้าเรื่องราวของทั้งคู่เหมือนกับนิยายก็ใกล้จะจบบริบูรณ์แล้วนะคะแต่ว่าจะจบยังไงชมจากละครเวทีค่ะ
5: พี่รับรองนะว่าโบจะต้องชอบที่นี่เพราะใต้ทะเลที่นี่สวยมากไปดำน้ำกัน
6: แต่ว่ามันดูลึกมากเลยนะพี่โบกลัว
7: โอ๊ยไม่ต้องกลัวหรอกลูกลงไปเถอะไอ้มันก็ลงไปด้วยมันไม่ทิ้งหนูไปไหนหรอก
5: จริงดูสิเห็นว่าปะการังสวยมากเลยอะ
8: เห็นนะ
5: มิก
9: เอาอีกแล้ว
5: ฮะ
9: ไ
5: หนเนี่ยซิมิลันอยู่ซิมิลัน
9: เอาซิมิลันอยู่ด้วย
5: อยู่ซิมิลันเอาไงดีเนี่ย
9: เอาไง
5: อ๋อได้มีปัญหาใช่ไหม
9: อ
5: ๋
9: อ
5: แป๊บนึงได้แป๊บนึงว่างแป๊บนึงพี่ขอคุยโทรศัพท์ไม่เกินชั่วโมงนะ
9: เดี๋ยวอยู่บนเรือคุยเป็นชั่วโมงเอาน
10: ะหนูโบแม่ดีใจนะที่หนูเลือกไอซ์แล้วหนูก็เปลี่ยนแปลงเขาได้สำเร็จด้วยอยู่กันไปแบบนี้นานๆนะลูก
6: ค่ะแม
10: ่ไหนกลับก่อนนะ
6: จะไปแล้วใช่ไหม
5: ไปเลย
6: โอเค
5: พร้อมไหม
6: พร้อม
5: พร้อมนะไปนับ1 2 3
6: 4ในใต้น้ำนั้นมีอะไรสวยงามอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะทั้งธรรมชาติทั้งสิ่งมีชีวิตโอ้สวยงามจนไม่สามารถยกมโนไว้เป็นฉากในละครได้เลยค่ะแต่ว่าจริงๆก็มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่สวยงามกว่านั้นอีกที่อยู่ใต้น้ำอยากรู้ไหมคะว่ามันคือเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ
3: เขาขอแต่งงานใต้น้ำ
1: โอ้โห
3: มันคือแบบ

0: ป็นอธิบายเป็นภาพไม่ได้จริงๆอ่ะมันแบบมันสวยมากอ่ะคือเขาทุกคนอ้อมล้อมทำเป็นเหมือนพิธีโบสถ์เลยอ่ะอยู่ใต้น้ำอ่ะ
1: คือปกติในเรือมันจะมีหลายชุดใช่ป่ะหลายเวอร์ชันพอรู้ว่าผมจะขอน้องเขาแต่งงานทุกคนเลิกใดนั้นเลยแล้วมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้เพื่อแบบต่างคนต่างแล้วก็จะมีกล้องของเขาใช่ป่ะเขาก็อยากจะถ่ายไปด้วยคราวนี้เต็มเลยครับก็เลย
0: โอ้ตอนวินาทีนั้นอารมณ์แบบเหมือนตายทั้งเป็นเลยอ่ะคือในแต่ที่เพราะหายใจมันต้องหายใจแค่ทางแบบปากอย่างเดียวแล้วอ่ะแล้วแบบหยุดเลยอ่ะหยุดหายใจหยุดชะงักตรงนั้นอ่ะงงแล้วก็แบบดีใจที่เขาแบบไม่คิดว่าเขาจะทำให้เราขนาดนี
2: ้อ่ะแล้วคุณไอ้บ้างเตรียมงานนี้นานไหม
1: งานนี้ตอนแรกคิดอยู่2อย่างครับในการขอแต่งงานครับเขาขอ3เขาเคยพูดกับผมไว้ว่าเขาอยากได้3สิ่ง
2: ครับ
1: ที่ชีวิตนี้ยังไม่เคยทำมาเลย1ก็คือดำน้ำอยากไปลงไปดำน้ำ2ก็คือกระโดดไอ้สกายไดฟ์ครับครับผมลงมาแล้วก็3คืออยากไปเที่ยวยุโรป
2: ครับ
1: ก็เลยตอนแรกคุยกับแม่ว่าเฮ้ยผมจะขอเขาสกายไดฟ์ดีกว่าเพราะดำน้ำเนี่ยผมดำอยู่แล้วแต่ผมอยากมีแบบมีโมเมนต์ที่แบบจำในจิตด้วยว่าผมขอแต่งงานเพราะสกายไดฟ์ครั้งแรกอย่างเงี้ย
2: ครับจะขอระหว่างสกายไดฟ์เหรอครับ
1: ผมกะว่าจะปริ้นไวนิลครับไว้ที่พื้นใช่ป่ะแล้วก็โดดลงมาแล้วให้เขาเห็นว่าไอวิมันไม่มีอย่างนี้นะครับแต่แม่ขอครับ
2: ว่า
1: เขาบอกว่ากูมีมึงคนเดียวนะ
3: แม่กลัวความปลอดภัย
1: ใช่ครับแม่ผมก็เลยต้องเบรกแผนนี้ไว้ก่อนก็เลยงั้นก็ไปดำน้ำแล้วกัน
2: คร
1: ับ
0: จะบอกก่อนว่าพี่ไอ้เนี่ยหนึ่งสิ่งคือที่โบแบบว่ารู้สึกคือจะไม่ค่อยโกรธเลยครับเพราะเขาจะทำให้รู้สึกทุกวันของโบเนี่ยยิ้มทุกวันเลยก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่โชคดีเน
2: า
0: ะที่มีเขา
3: เหมือนกับที่เราเคยพูดกับเขา
0: ใช่ค่ะก็จะพูดคำนี้กับเขาเสมอแล้วก็ไม่ขออะไรมากหรอกไม่ขอว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ดีที่สุดหรือต้องเป็นอย่างที่โบต้องการเป็นผู้ชายที่โบแบบอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นอย่างที่เขาเป็นวันนี้แหละดีแล้วแต่ทุกอย่างอ่ะมันจะดีไม่ดีอ่ะอะไรที่ดีมันก็ดีต่อตัวเขา
3: อยากถามคุณไอซ์พอทำทุกอย่างเป็นไปตามแผนของเราอะค่ะความรู้สึกที่เราเห็นผู้หญิงคนนึงที่เคยเหนื่อยกับเรามานักต่อนักมีความสุขดีใจขนาดนี้ในมุมของคุณไอซ์เป็นยังไงบ้าง
1: ดีใจครับตอนแรกก็คือคำพูดคำนั้นที่เขาพูดก่อนที่จะออกจากบ้านนะครับมันฝังอยู่ในใจเราครับแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะทำมันได้จริงหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ที่เคยทำมามันก็ล้มเหลวมาตลอดใช่ไหมครับดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างเงี้ยครับแล้วพอเรามาตั้งใจวันหนึ่งว่าเราจะทำให้ได้ก่อนที่จะขอเขาแต่งงานผมก็เลยทำตัวดูตัวเองว่าเราจะทำให้เขาเป็นคนที่มีความสุขได้ไหมจะเป็นแฟนที่ดีได้หรือเปล่าจะเป็นพ่อที่ดีของลูกได้หรือเปล่าช่วงเวลาระหว่าง 3-4 เดือนที่ว่าผมหยุดเที่ยวนั่นคือเป็นการดูตัวเองครับว่าเราทำได้ไหมถ้าเราทำได้เราค่อยตัดสินใจขอเขาแต่งงานอย่างเงี้ยครับ
3: ฟังแล้วรู้สึกปิติไปด้วยเลยต้องถามพี่ผัดไทยค่ะกับคุณไมล์ได้ฟังเรื่องราวของทั้งคู่ทั้งหมดจนมาถึงวันนี้แต่งงาน2ปีแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: พี่อยากให้จำเรื่องแบบนี้ความดีของเขาจำสิ่งที่เราบิ้วมันมาด้วยกันนะคะเพราะวันข้างหน้าใช่ว่าจะไม่เกิดปัญหาพี่คิดอย่างนี้
5: คุณไมล์ก็จากเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมรู้สึกว่าชื่นชมทั้งคุณโบแล้วก็คุณไอซ์มากหนึ่งคือคุณโบเนี่ยอดทนให้โอกาสส่วนคุณไอซ์เนี่ยพอรับโอกาสปุ๊บคว้าโอกาสไว้อย่างแน่นหนามากและก็ปรับตัวทำให้ชนะใจกับคุณโบได้คือหลังจากนี้เนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะต้องมีเรื่องที่อาจจะต้องเกิดขึ้นแหละครับไม่มากก็น้อยก็อยากให้ทั้งคู่เนี่ยปรับความเข้าใจกันใช้วิธีที่เราเคยใช้กันมาก่อนการคุยกันบอกกันตรงๆว่าเหตุอันนี้เราจะแก้กันยังไงดีหาทางออกร่วมกันผมคิดว่าทั้งคู่อนาคตนี้ยังไปได้อีกไกลเลยครับ
4: ใช่
3: ค่ะ
6: แต่ผมยังชอบประเด็นที่พี่ผัดพูดเนาะแล้วมันเป็นจริงสำหรับทุกครอบครัวเลยคือต่อให้เขาทะเลาะกันหรืออะไรกันพื้นฐานมันอยู่ที่ความรักเขามีความรักเขาถึงไม่ได้จากกันไปไหน
4: ใช่ค่ะ
6: คือทั้งคู่มีความรักคนนึงสร้างปัญหาคนที่โกรธถ้าไม่มีความรักเขาก็หนีไปแต่เขาก็ยังอยู่ทำให้คนที่สร้างปัญหายอมเปลี่ยนตัวเองให้ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปแต่ผมชอบคำพูดของคุณโบอีกอันนึงคือตรงที่

0: คุณว่าคุณไอซ์สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับคุณได้ในทุกๆวันละหลายๆครั้งบางทีอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะพี่หมวยผมว่าบางทีเราไปมองแต่ความมั่นคงในชีวิตกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่โอ้โหฐานะทางการเงินเขาดีจังครอบครัวเขาสมบูรณ์จังทุกอย่างดีจังแต่ต้องกลับมาถามบ้างว่าเขาสร้างความสุขให้กับเราไห
1: ม
0: บางทีอาจจะไม่ต้องรวยมากแต่มีรอยยิ้มให้ทุกวันมันมีความสุขยิ่งกว่าอยู่กับเงินอีกนะผมว่า
1: ค่ะแล้วก็เชื่อว่าคุณโบได้รับความสุขนั้นนะคะต้องขอขอบคุณพี่ผัดไทยขอบคุณคุณมายด้วยนะคะที่วันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ค่ะอยากกลับมาถามเพิ่มนิดเดียวค่ะว่าจนถึงนี้มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันและกันและอยากจะบอกและทุกวันนี้เวลาที่มองตากันรู้สึกยังไงเชิญค่ะ
2: ขอบคุณพูดแล้วซึ้งก็ขอบคุณที่ทำทุกๆวันให้โบรู้สึกว่าทุกวันมีค่าในวันที่แบบโบเครียดหรือไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่กับเราเสมอรับฟังแล้วก็เป็นที่ระบายทุกเรื่อง คือแบบให้กำลังใจบางคำพูดเขาเลยนะแบบบางครั้งคำพูดของโบเนี่ยโบเป็นคนพูดจาแบบอาจจะบางครั้งไม่ได้รักษาน้ำใจเขาก็วันนี้ก็อยากขอโทษเขาแต่สิ่งที่โบพูดไปหรืออะไรก็หวังดีเขาเสมออยากให้เขามีความสุขอยากให้เรามีความสุขอยู่ไปทุกๆวันอยู่ด้วยกันไปกันเป็นนานเพราะโบไม่รู้หรอกอนาคตจะเป็นยังไงแต่อยากให้ทำทุกวันให้มีความสุขทำทุกวันให้มันดีเหมือนวันแรกที่เราเคยพูดกันไว้นะ
1: คุณไอซ์ค่ะ
3: แล้วคุณไอซ์นะครับผมเป็นคนพูดไม่เก่งครับผมได้มีหน้าที่ทำอย่างเดียวครับทำให้เขาอย่างนี้เขาบอกว่าทำให้เขาเป็นคนที่โชคดีที่สุดคือที่เขาเคยขอไว้3อย่างครับ คือดำน้ำพาเที่ยวยุโรปนี่ก็ไปมาแล้วเพราะว่าตอนไปฮันนีมูนกันมาไปเที่ยวยุโรปมาแล้วครับอีกอย่างหนึ่งคือสกายไดฟ์ครับ
1: ยังไม่รัก
3: ใช่ครับ
2: มันจริงๆคือที่ตั้งใจแบบอยากทำให้ได้ก่อนแบบที่จะมีแบบมีน้องมีลูก
3: เพราะว่าถ้าเกิดมีลูกแล้วเกิดปัญหาไม่มีคนเลี้ยง
4: ครับอ๋อโอเคครับก็เลยยังจะพาไปอยู่ดี
3: ครับก็เลยอยากจะบอกเขาว่าเตรียมตัวธันวานี้ไปกัน
4: นี่ไงเร็วๆนี้แล้วว
1: ันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณไอซ์คุณโบนขอบคุณมากๆค่ะ
5: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณมากๆที่มาให้แง่คิดเนาะ
1: ค่ะขอบคุณพี่ผัดไทยขอบคุณคุณไม้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามชมรายการทอปตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่วันเสาร์หน้า 1:05 น.ถึง 2:00 น.ทางช่อง ALTV หมายเลข 4วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นลดาแฟมิลี่สัปดาห์นี้จะทำยังไงดีถ้าลูกโกหก
1: ตอนเด็กๆโดนตีทุกวันเลยค่ะ
2: บางทีก็ตีค่ะบางทีก็ยึดโทรศัพท
1: ์อันไหนที่เรารู้สึกมันร้ายแรงกว่ากัน
2: ผมคิดว่ายึดโทรศัพท์ร้ายแรง
3: แม่ก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ก็เลยแบบบอกแต่บอกไม่หมด
4: คุณแม่ว่าทีนึงก็ไม่เว้นช่วงให้หนูพูดเท่าไหร่อะค่ะ
5: สะท้อนใจตัวเองเลยล่ะ
0: มาฟังเสียงลูกๆแล้วเข้าใจไปพร้อมกันวันอาทิตย์ที่20 กันยายนนี้ทางช่อง ALTV

0: งหมด216ครัวเรือนนะคะก็เป็นชุมชนเดิมที่รื้อย้ายมาจากใต้สะพานโดนโครงการของรัฐไล่รื้อนะคะที่สู้กันมาก็คือ8ปีจนเราได้มาอยู่ที่นี่ที่ตรงนี้ได้งบประมาณจากรัฐบาลนะคะ76ล้านก็คือมันลงโดยใต้เพราะว่าเราไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเนาะก็เลยต้องผ่านกับการเคหะเพื่อให้เคหะเป็นคนดูแลตอนแรกๆก็คือรัฐบาลที่ส่งงบให้มานะคะก็คือเขาให้เราฟรีนั่นแหละถึงเราจะเป็นคนจนเราก็ไม่อยากใช้ภาษีคนทั้งประเทศฟรีๆเนาะเราก็เลยคิดว่า
1: การวิจัยตรวจหาเชื้อโควิด19ด้วยน้ำลายเนี่ยนะคะคือมันง่ายใครๆก็บ้วนน้ำลายเป็นเราแปรงฟันเราอะไรเราก็บ้วนน้ำลายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็เข้าถึงปริมาณประชากรหรือคนไข้ได้อย่างรวดเร็ว
2: เดี๋ยวจะขอให้คุณสุพิตเนี่ยบ้วนน้ำลายเบาๆนะคะใส่ไปในกระป๋องไม่ต้องไอไม่ต้องขากเสมหะนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทแล้วก็พันด้วยพาราฟีนแล้วก็ใส่ซอง10ล็อก2ชั้นปิดให้สนิทแล้วส่งให้หมอนะ
1: การแยงจมูกแล้วก็แยงคอเราต้องใช้ไม้เข้าไปแยงทำให้เกิดการระคายและเกิดความเสี่ยงเนื่องจากว่าเวลาคนไข้ไอออกมาจามออกมาผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยต้องมีความเสี่ยงในการรับอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยเรามีทางเลือกหรือเปล่าจุดประสงค์ของการทำวิจัยครั้งนี้คือเราต้องการจะรู้ว่าถ้าเราทำงานวิจัยหรือทำการตรวจโควิด-19 ด้วยน้ำลายเนี่ยนะคะมันจะเทียบเท่ากับการทำมาตรฐานคือการแยงจมูกและแยงคอหรือเปล่าก็มีที่มาในงานวิจัยเบื้องต้นจากประเทศจีนที่เกี่ยวข้องกับการเจอรีเซปเตอร์ซึ่งเป็นการจับของเชื้อความน่าสนใจก็คือไปเจอว่ามันจับในช่องปากลำคอในต่อมน้ำลายและที่ลิ้นก็เลยสนใจว่าเอ๊ะมันจะมีเชื้ออยู่ในน้ำลายหรือเปล่าก็เลยเป็นที่มาที่เราคุยกันว่าเอ๊ะเราลองมาดูไหมเปรียบเทียบกับทางโพรงจมูก
2: อาจารย์เอกช่วยเปิดให้ดูคนที่เนกาทีฟอะค่ะว่า housekeeping จีนเนี่ยยังโพซิทีฟอยู่ไหมคะ
3: อ
2: ัน
3: นี้ก็เป็นเนกาทีฟก็โพซิทีฟ
4: วิธีการจริงๆเราก็เอาตัวอย่างจากหลังโพรงจมูกนะครับแล้วก็ตัวอย่างจากที่เป็นน้ำลายเก็บตัวอย่างมาจากคนคนเดียวกันนะครับประมาณ200ลายนะครับหลังจากนั้นอ่ะเราก็เอามาสู่ห้องปฏิบัติการแล้วก็มา inactivate เชื้อก่อนก็คือทำให้เชื้อมันอ่อนประสิทธิภาพหรือว่าทำให้เชื้อมันตายลงนะครับจากนั้นเราก็เอามาสกัดสารพันธุกรรมนะครับหลังจากที่เราสกัดสารพันธุกรรมของทั้ง2อันเราก็ไปทำ RT-PCR ตามปกติถ้าตรวจพบเชื้อมันก็จะขึ้นเป็นลักษณะเป็น A shape นะครับ
1: สิ่งสรุปที่เราทำออกมาเนี่ยเราพบว่า100คนที่แยงจมูกเราพบโรคเนี่ยเราพบว่าจากน้ำลายเราจะตรวจเจอประมาณ 84-85 คนลึกๆเราคิดว่าถ้ามันดีกว่านี้เนี่ย 90 กว่า%เราคงจะแฮปปี้มากๆแต่หลังจากที่เราเห็นผลออกมาแล้วเนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็ได้มาคอลลาโบเรตและเอาข้อมูลตัวนี้นำไปใช้จริงหน้างานที่บางละมุงผลก็น่าพอใจทำให้ชุมชนนั้นเข้าถึงการวินิจฉัยได้มากขึ้นสามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
2: การตรวจด้วยน้ำลายนะคะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะโดยการตรวจแบบเติมเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 5,000 บาทนะคะแต่ว่าการตรวจด้วยน้ำลายเนี่ยเนื่องจากเราไม่ต้องใช้ชุดอุปกรณ์ PPE แล้วก็หน้ากาก N95 แล้วเนี่ยทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่ 1,500 บาทค่ะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะจะเริ่มรับบริการตรวจทางน้ำลายกลางเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้ารับการตรวจเนี่ยก็จะต้องทราบข้อจำกัดก็คือชุดตรวจเนี่ยมีความไวอยู่ประมาณ 85% นะคะดังนั้นเนี่ยผู้ที่รับการตรวจเราก็จะเรียกว่าเป็นการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงมากๆสัมผัสเชื้อหรือว่าจะทำการผ่าตัดเนี่ยก็ยังควรตรวจด้วยวิธีมาตรฐานอยู่ค่ะ
1: ภูมิใจนะคะที่จริงๆทีมรามาธิบดีได้มีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นกับประชาชนแล้วก็สังคมไทยแล้วยังคิดว่าเราสามารถที่จะต่อยอดในการพัฒนาการศึกษานี้ในโครงการอื่นๆมากขึ้นคือเราเองในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ของมหิดลเรารู้ถึงคำบรรณิธานปัญญาของแผ่นดินแล้วก็ความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทยเราพร้อมที่จะดำเนินการต่อไปในการที่จะเป็น ปัญญาของแผ่นดินเสมอค่ะ
5: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง

เป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: มตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคน
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

น้ำหยดทิ้งหนึ่งหยดอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องนำมาใส่ใจแต่ถ้าทุกคนมองเป็นเรื่องเล็กน้อยลองจินตนาการดูว่าหยดน้ำจากทุกครัวเรือนรวมแล้วจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่แม้คดีนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับน้ำโดยตรงก็ตามแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของการใส่ใจจุดเล็กๆเหมือนหยดน้ำ

ผมชื่อสุชาติพันชีนะฮะอายุ50ปีเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีฮะคือเริ่มแรกบ้านหลังนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปี2541สร้างเสร็จแล้วเจ้าของหมู่บ้านพานุแลนด์เนี่ยได้โอนติดตั้งมิเตอร์ให้ผู้ซื้อบ้านหลังนี้รายแรกหลังจากนั้นผู้ซื้อบ้านหลังนี้ได้ทิ้งดาวไปแล้วค้างค่าน้ำเกิน150วันบ้านหลังนี้ได้ถูกธนาคารยึดและนำมาขายให้ข้าพเจ้าเป็นบ้านมือสองแต่ไม่เคยมีคนอยู่มาก่อนข้าพเจ้าไปขอติดตั้งน้ำประปาการประปาก็ได้เรียกเก็บค่าติดตั้งใหม่เท่ากับคนที่ไม่เคยติดตั้งประปามาก่อนผมจึงเห็นว่าการเรียกเท่าติดตั้งใหม่ใน

ด้วยความจำยอมในครั้งแรกต่อการประปานครหลวงคุณสุชาติรู้สึกว่าข้อโต้แย้งนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำร้องของค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำได้เพราะหลักเกณฑ์และข้อบังคับค่อนข้างจะซับซ้อนและมีมานานหลายปีแล้วจึงลุกขึ้นขอความเป็นธรรมต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเพิกถอนประกาศของการประปานครหลวงเสียใหม่

่อเราเห็นว่าคำสั่งของหน่วยงานทางปกครองเนี่ยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ออกมาได้กระทบต่อเราเนี่ยไม่เป็นธรรมเมื่อคำสั่งไม่เป็นธรรมเนี่ยคดีปกครองเนี่ยวิธีการฟ้องคดีเขาบอกว่ามีเป็นคดีที่มีขั้นตอนจะต้องไปอุทธรณ์ต่อหน่วยงานทางปกครองคือการประปานครหลวงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการประปานครหลวงเพื่อให้เขาตรวจสอบภายในว่าหน่วยงานทางปกครองที่ทำไปอย่างนั้นมีระเบียบกฎหมายให้อำนาจทำได้ไหมแต่กรณีผมเนี่ยก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมผมก็อุทธรณ์ไปการประปานครหลวงกับกระทรวงมหาดไทยได้ตอบยืนยันมาว่าระเบียบนั้นถูกต้องด้วยกฎหมายใช้บังคับได้ข้าพเจ้าจึงจำยอมชำระค่าน้ำเพื่อต้องการใช้น้ำแล้วก็เสียค่าติดตั้งไปแล้วก็มาใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีหลังจากได้รับคำยืนยันจากอุทธรณ์แล้ว

ความอดทนและความตั้งใจไม่ได้ผุกร่อนไปตามกาลเวลากลับกลายเป็นสร้างท่อลำเลียงอันใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อหล่อเลี้ยงความชอบธรรมชี้นำหนทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในสังคมอย่างเท่าเทียม

ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคนและเป็นจำนวนเงินก็นับเป็นจำนวนเงินมหาศาลนะครับเพราะผมเห็นว่าผมรับราชการมา33ปีเนี่ยการกระทำของหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยจะคำนึงถึงความต้องการของหน่วยงานตัวเองเท่านั้นเพื่อจะได้มาในสิ่งที่ตัวเองประสงค์จะทำจึงออกกฎระเบียบคำสั่งมาไม่คำนึงถึงว่าคำสั่งนั้นจะไปกระทบต่อประชาชนอย่างไรต่อไปเนี่ยคำสั่งทางปกครองเนี่ยจะต้องออกโดยคำนึงถึงผู้ได้รับผลกระทบมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำพิพากษาที่ออกมาตรงกับความประสงค์ของผมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมากที่ถูกได้รับผลกระทบจากการประปาหรือการไฟฟ้าเช่นนี้นั่นแหละก็ควรจะได้รับการยกเลิกเพิกถอนเช่นนี้ครับThank you.

ประชาชนก็ได้ประโยชน์ประโยชน์ของศาลปกครองคือการเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งประชาชนสามารถยื่นฟ้องโดยทำจดหมายส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ศาลปกครองศาลปกครองได้รับเรื่องแล้วท่านก็จะตอบกลับมาเมื่อข้อมูลไม่เพียงพอก็จะหาข้อมูลให้เราส่งไปเรื่อยๆจนข้อมูลเพียงพอถึงกำหนดคำวันที่กำหนดฟังคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยต่างๆ

เข้ามาถึงประชาชนนับแต่วันตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนได้รับประโยชน์ส่วนนี้เพราะฉะนั้นแล้วประชาชนได้ประโยชน์จากศาลปกครองเนื่องจากเป็นความยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย

0: ความรู้สึกว่าเราจะต้องได้มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับคนอื่นเราจะต้องมีบัตรประชาชนเราจะต้องมีสิทธิ์จะต้องไปทำงานอยากจะไปทำงานที่ไหนก็ไปอยากจะเข้าโรงงานไหนอะไรก็ได้
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: ั้งแต่อดีตกาลมนุษย์คิดค้นกลไกในการปกครองคือทุกคนต้องมีสัญชาติเพื่อแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐเพราะตามแนวคิดแบบรัฐชาตินับจากขอบเขตของรัฐหนึ่งไปก็จะเจอดินแดนของอีกรัฐโดยไม่มีพื้นที่ว่างเป็นอิสระในแผนที่โลกจึงประกอบไปด้วยรัฐชาตินับร้อยเรียงรายกันแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเราเป็นบุคคลไร้สัญชาติไร้ตัวตนในแผ่นดินเกิด
1: ผมชื่อพงศักดิ์ครับชื่อเดิมผมชื่อแดงเห็นวันตอนนี้เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เล็กๆแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำสวนพ่อกับแม่อพยพมาจากเวียดนามหนีภัยสงครามด้วยแล้วก็หนีภัยอดอยากด้วยก็อยู่ที่ประเทศลาวครั้งแรกก็อยู่ที่นั่นก่อนพอช่วงสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสรบพุ่งกันแกว่ายน้ำก็ไม่เก่งก็ตัดต้นกล้วยแล้วก็กอดต้นกล้วยก็ว่ายข้ามมาก็มาขึ้นมาที่ฝั่งนครพนมก็อยู่ที่นั่นปักหลักที่นั่นที่ครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติเพื่อนมาชวนเนี่ยครับเพื่อนมาชวนไปทำงานกรุงเทพโดยเพื่อนเขาก็มีบัตรประชาชนหมดแบบเราไม่มีบัตรประชาชนนี่ก็ผมต้องรับลักลอบขึ้นรถโดยการปลอมเป็นกระเป๋ารถถึงจะผ่านด่านได้อีกครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหากับผมก็คือผมจะต้องไปสมัครงานที่อู่โดยที่เราไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรเลยเจ้าของเขาก็ไม่รับรู้สึกเสียใจทั้งที่เราก็มีความตั้งใจจะมาทำงานก็เขาก็ไม่รับ

การต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยของคุณแดงต้องใช้ความมุมานะและความพยายามอย่างมากเพราะแต่ละขั้นตอนมักมีอุปสรรคมาเป็นบททดสอบการรอคอยคำตอบที่ไม่สิ้นสุดเพิ่มความวิตกกังวลให้แก่คุณแดงในที่สุดเขาจึงตัดสินใจค้นหาคำตอบด้วยตนเอง

ช่วงเวลาที่เขียนก็ใช้เวลาเขียนก็ประมาณ2วันรวบรวมความตั้งใจแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆให้ศาลเขารู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจเราเพราะเราได้รับความไม่เป็นธรรมความเดือดร้อนจริงๆพอผมส่งจดหมายไปปุ๊บก็ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจดหมายจะไปถึงใครอะไรไงผมก็ไม่รู้จักแต่พอรู้ทีหลังรู้จักเพื่อนอีกคนนึงเขาก็บอกว่ามีอาจารย์ดวงนี้เขาเป็นคนคอยติดตามเรื่องให้

ชื่อดรุณีไพศาลพานิชกุลนะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะแล้วก็เป็นนักกฎหมายอยู่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐค่ะคือตอนนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างการเรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ทำงานอยู่ที่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมอะค่ะแล้วก็รู้จักกับพี่ก็คือคุณวัชรีเผ่าเหลืองทองอะค่ะซึ่งเป็นเพื่อนกับภรรยาคุณแดงเขาก็รู้ว่าเราอะทำเกี่ยวกับเรื่องคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยมาถามว่าสนใจที่จะช่วยแก้อุทธรณ์ให้คดีนี้ไหมคือโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยทำคดีปกครองเลยแต่ว่าอาจจะเพราะว่าค่อนข้างจะมั่นใจในความรู้ประสบการณ์ทำงานด้านคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยรับทำคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูก่อนก็คือว่าต้องเอาสำนวนทั้งหมดอะค่ะมาศึกษาก่อนในสำนวนเนี่ยคำฟ้องเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีการส่งเอกสารโต้ตอบกันยังไงบ้างจนไปถึงคำพิพากษานะคะ

เพราะเสน่ห์ของการเขียนคำฟ้องแบบจริงใจของคุณแดงทำให้อาจารย์ดรุณีตัดสินใจช่วยเหลือเพื่อสานฝันให้คุณแดงได้เป็นคนไทยตามต้องการ

0: แรกที่เห็นตัวคำฟ้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจในตัวคุณแดงเหยียนวันนะคะเพราะว่าคุณแดงเขียนแบบไม่ได้มีสำนวนของนักกฎหมายอะคือเป็นเรื่องของชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งจริงๆที่รู้สึกว่าเขามีตามกฎหมายแล้วก็เขาอยากจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นของเขาสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือหลังจากอ่านสำนวนทั้งหมดแล้วเนี่ยระหว่างนั้นก็มีการคุยกับคุณแดงเพื่อที่จะทำความรู้จักเขาว่าเขาเป็นใคร เกิดปีไหนก็คือล้อเช็คข้อเท็จจริงที่อยู่ในเอกสารนะคะแล้วก็ได้รับความปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์ด้วยนะคะกาญจนาติตาสายสุนทรก็เอาเคสเนี้ยเข้าไปปรึกษาอาจารย์ก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นในการเขียนอุทธรณ์
1: ก็ได้รับคำตอบจากศาลที่ว่าศาลได้ตัดสินแล้วให้คืนสัญชาติให้คุณแดงเนี่ยได้เป็นสัญชาติไทยตื่นตันบอกไม่ถูกว่าเออนี่เราได้แล้วได้สัญชาติแล้วเราได้สิทธิ์เป็นพลเมืองแล้วก็แม่ว่างก็ดีใจสองคนก็กอดกันกลมเลย

0: ขอบพระคุณที่ว่าทางศาลได้มองเห็นถึงสิทธิ์ของพลเมืองได้มองเห็นถึงความเท่าเทียมของมนุษย์ของทุกคนที่เกิดมาที่ไม่มีโอกาสได้เรียกร้องมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนคนอื่นขอให้ทางศาลได้ช่วยเหลือกับพลเมืองที่ว่ามันยังมีอีกมากมายบนแผ่นดินของเราที่ว่าเขายังไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงด้วย
1: คุณแดงในฐานะชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเนาะเป็นลูกหลานคนที่ไม่มีสัญชาติไทยคือหมายถึงเป็นคนลูกหลานของยวนอพยพเนี่ยนะคะก็สามารถใช้กลไกนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงว่ามันก็เป็นการยืนยันอย่างนึงว่าใครก็สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันนี้ได้ช่องทางนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้โดยไม่ยากค่ะแล้วก็กระบวนการไต่สวนของศาลปกครองเนี่ยมีความน่าสนใจในการที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงขึ้นมาไม่เป็นภาระให้กับคู่ความจนเกินไปอะค่ะ

0: ที่เขามีความสุขในการทำงานทำให้ผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับโครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ให้พนักงานส่งเรื่องราวที่อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองบริษัทจะมีการคัดเลือก
2: เราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเรา
0: อยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมเราทำแพคเกจิ้งบรรจุภัณฑ์บริษัทสตาร์ทก็ต้องมีการคิดค้นหรือรังสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆออกไปเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอินโนเวชั่นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเริ่มจากผู้บริหารมีนโยบายนะที่พนักงานทำงานแล้วมีความสุขมีกิจกรรมร่วมกันสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นได้ชุมชนรอบๆข้างของบริษัทก็มีความสุขด้วย
1: บริษัทสตาร์ปินจำกัดมหาชนนะครับมีปรัชญาการทำงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเช่นกิจกรรมทำดีมีคนไปเห็นพนักงานเก็บสิ่งของได้ก็นำมาแจ้งส่วนกลางส่วนกลางก็จะประกาศจะให้บุคคลนั้นมารับแล้วเราก็จะมีการประกาศชื่นชมอาจจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ให้ความสำคัญในส่วนของอย่างความซื่อสัตย์พนักงานที่ทำประโยชน์ต่อสังคมทำความสะอาดที่วัดมอบของช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆอะไรเนี้ยเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรคุณงามความดีให้กับพนักงานตลาดนัดปันน้ำใจ1ได้ของ2ได้บุญเราให้พนักงานนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่ายังมีสภาพที่ดีมาบริจาคโดยที่บริษัทจะมาเปิดตลาดจำหน่ายในราคาที่ถูกเงินทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะนำไปใช้ในส่วนของสาธารณประโยชน์ซื้อสิ่งของหรือว่าไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นวัดออมบุญปันสุขให้พนักงานนั้นได้สะสมสมาธิสติเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเราก็ต้องมีสติทุกครั้งเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราก็ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากองค์กรแล้วเราก็ควรที่จะให้อะไรกับสังคมบ้างเราก็เลยแบ่งปันความรู้แล้วก็วิชาการตัวนี้เราจะมีในวิทยากรผู้ที่ชำนาญเฉพาะด้านเลยครับที่จะไปให้ความรู้คุณครูแล้วก็นักเรียนเองครับ
0: โครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือโครงการสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ผู้บริหารเองก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความกตัญญูการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้พนักงานนั้นได้ส่งเรื่องราวที่อยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนั้นแล้วบริษัทก็จะมีการคัดเลือกโดยเราก็จะจัดไปทุกๆปีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเวลาเราไปทำกิจกรรมที่ชุมชนหรือว่าโรงเรียนไหนเราก็จะดึงในส่วนของเครือข่ายบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
2: ดีใจแล้วก็คำว่าบุคคลต้นแบบค่ะมีคุณค่ามากคือเราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเราเพื่อนๆพนักงานหัวหน้าโครงการไปร่วมกันทาสีอาคารเรียนทาสีรั้วสร้างสนามเด็กเล่นมอบชุดหนังสือการ์ตูนตุ๊กตาแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนด้วยค่ะพ่อแม่คุณครูหรือว่าคนรอบข้างค่ะคือภูมิใจในตัวเราส่วนหนึ่งที่เราได้ไปพัฒนาบ้านเกิดเราเห็นรอยยิ้มความสามัคคีแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่แบบหายเหนื่อยอะค่ะภูมิใจมากๆนะคะที่ได้มาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เพราะที่นี่คือบ้านหลังที่สองยิ่งบริษัทอะค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ยิ่งทำให้เราอยากจะตอบแทนบริษัทในทุกๆด้าน
0: การที่เขามีความสุขในการทำงานทำให้ผลผลิตในการทำงานนะครับก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของผู้บริหารซึ่งอยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมทำจากใจต้องร่วมกันครับแล้วก็ทำอย่างยั่งยืน

0: รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสาระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุ

ความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

Ha ha ha!

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดน่านเห็นถนนเส้นนี้ก็รู้กันทันทีใช่ไหมล่ะครับว่าเราอยู่ไม่ไกลจากอำเภอบ่อเกลือมากนักจุดหมายของเราอยู่ที่บ้านผาสุกตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือ
1: ครับนี่บ้านผาสุกนะครับเกนจิอี้นะครับบ้านนะครับผาสุกมันเป็นก็ไกลนะครับไปกันนี่ไปไหนกันนี
2: ่ไปหาไกล
0: ที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อนมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ
3: เดินไปอีกสักครึ่งชั่วโมงจะถึงป่าเต๋าน
0: ั่นก็คือเรื่องของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิด
3: ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงจะสุก
0: ผลไม้ป่าเนื้อขาวขุ่นที่น่าจะคุ้นเคยกันดีเมื่อเอามากินกับไอติม
3: ประมาณ60กิโล
4: เอาคนเดียวเลยอะ
5: เราควันไหมอุ้ยเราควันไหมน่ะ
0: ผู้ช่วยโยท่านนี้พาเราเดินทำความรู้จักวิถีต่างๆในหมู่บ้าน
6: ย่าอย่างคะ
7: นำพัดเจ้า
0: และบอกกับเรานะครับว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านเต๋ามีทั้งข้างรั้วและในป่านะครับ
5: นี่ลูกเต๋าก็มี
3: ทำมาบรรทุกนะครับไปบันเฮือนใดตึงปะตึงเต๋าสีนะครับ
5: ทัน
3: ร
5: อบ้านเปิดกับมีเปิดลูกเต๋ามด
8: เจ้า
5: เนี่ยข้างบ้านเปิดกับมีนี่
0: เต๋าที่ผู้ช่วยโยพูดถึงเป็นพืชตระกูลเดียวกับปาล์มนะครับลำต้นสูง 4-15 เมตรออกลูกเป็นทลายกว่าต้นเต๋าจะเติบโตจนออกลูกได้นั้นต้องใช้เวลาประมาณ 8-10 ปีในแต่ละลูกจะมีเมล็ดใสเรียงชิดกันอยู่3เมล็ดส่วนมากเรียกลูกเต๋าว่าลูกชิดนะครับในประเทศไทยจะพบต้นเต๋าในธรรมชาติมากที่สุดที่จังหวัดน่านนี่แหละครับ
1: บ้านผาสุกของเฮานะครับประกอบอาชีพด้านการเกษตรนะครับมุ่งการเก็บเกี่ยวเพิ่นก็เข้าป่ากันไปหาอาชีพเสริมนะครับคือต้นเต๋านะครับคนบ้านเฮาเนี่ยตั้งแต่ละออนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาฮู้จักมดเลยกันขายนะครับเป็นอาชีพของไอ้พ่อของแม่คน
3: เริ่มให้ผลผลิตได้แล้วเก็บเกี่ยวได้แล้ว
8: ไปในป่ามันสูงขนาดนี้ไหมคะ
3: สูงกว่านี้อีก
0: ผู้ช่วยบอกว่าต้องเข้าไปดูนะครับว่ากว่าที่จะออกมาเป็นลูกเต๋านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายพรุ่งนี้เราจะตามไปครับ
1: เอ้ยกลุ่มไปกี่คนนี่สี่คนมีล่ะ
0: แต่ว่าวันนี้ไปเก็บสาหร่ายหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าไก่กันก่อนนะครับที่เห็นอยู่นี่แหละครับ
1: ไม่บริเวณลำแม่น้ำว่ากันน้ำม้างนะครับตรงนี้มีสลายไก่นะครับน้ำว่านี่จะเขียวกว่าจะใสกว่าสดกว่า
0: ชาวบ้านที่นี่เฝ้ารอไก่นะครับเพราะว่า1ปีจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
9: สลายไก่นี่เขาชอบอยู่ยังไงอะคะ
10: ชอบอยู่ที่น้ำใสสะอาดค่ะติดก้อนหินแล้วก็เป็นน้ำไหลผ่าน
9: น้ำแรงอย่างนี้เลยเหรอคะช่วงไหนที่มีขึ้นเยอะๆคะ
10: ช่วงมกราคมพาค่ะจะเยอะน้ำลดค่ะน้ำลดแล้วมันได้แสงส่อง
9: อ๋อ
0: เป็นของที่พิเศษแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้กิน
1: เวลาเก็บไก่นะครับเขาก็เดินทั่วน้ำขม้านะครับเก็บต้องล่องเก็บล่องแก่งนี่มาได้นะครับต้นเก็บขึ้นอย่างเดียวเพราะอย่างที่ซ้ายมันก็ไกลหนึ่งเดียวเก่านะครับแต่ทำความสะอาดยาก
9: อันนี้กำลังทำอะไรนะคะ
11: กำลังหาไก่ที่มันอ่อนอยู่ค่ะ
9: เอามือลูบค่ะ
11: ถ้าเราจับแบบนี้ถ้ามันหยาบมันแก่แล้วค่ะ
12: มันจะมีจุดดำๆค่ะ
9: ถ้ามันอ่อนก็นุ่มๆ
12: จะเป็นสีเขียว
13: ต้องบีบน้ำออกด้วยครับ
12: ค่ะเวลาหยิบขึ้นมาต้องบีบให้มันแห้งเพื่อไม่ให้มั
10: ันอมน้ำถ้าอมน้ำนานนี่มันจะทำให้ไก่ของเราเน่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงนะครับที่ป้าคำพี่ติ๋มดาและน้องโอบรรจงเก็บไก่อ่อนๆและสะอาดใส่สวิงวันนี้ได้มาไม่มากนักแต่ว่าก็พอจะทำกับข้าวนั่นก็คือไก่ห่อหมกนึ่งกับคั่วไก
2: ่เฮ้ยร้อนบ่ร้อนคนต้มเต๋าห่อหมก
4: ไ
2: หนก
4: ะอันนี้ครับนายดอนเขาจะว่าคนต้มเต๋าครับของบ้านเราสุดห้องนี้เป็นสเปซต้มเต๋าผูก
10: ไปที่ไหนคะ
6: ใกล้ๆนี่ครับเมื่อใกล้ๆเนี่ย
10: อ๋อถ้าใกล้ๆทำไมเราต้องไปนอนด้วยอะคะพี
6: ่มันต้องใช้เวลาต้มเยอะๆนานๆไปกลับมามันจะเสียเวลา
10: ค่ะ
4: ไปกี่โมงร้อน
6: ตีสี่ตีห้าถึงจะมืดเช้ามืดเพราะมันร้อน
0: อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าคนที่นี่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับลูกเต๋าโดยเฉพาะการไปหาเต๋าในป่า
14: ครับป่าเต๋าชอบอยู่ที่เย็นๆที่คุณห้วยครับ
0: เป็นความชำนาญที่คิดว่าไม่มีใครเหมือนคนในหมู่บ้านนี้ครับ
4: แต่ก่อนเคยไปหาเต๋าด้วยกันบ่ห้อง
11: ไปน่ะ
10: ค่ะ
11: ไปหามาขาย
4: เต๋าขาย
15: ไปนอนกี่คืนสมัยนั้น
11: โอ้เป็น10คืนก็มี
4: พออยู่บ้านบ่มีอาชีพแล้ว
11: บ่มีหยังแล้ว
4: ก็ต้องนอนกับเต๋าน่ะสิเป็นอาชีพรอเลี้ยงชีวิตของเฮา
16: ค่ะอะไรบ้างคะ
17: มีแบตเตอรี่ข้าวสารหม้อของข้าวกล้วย
16: กล้วยนี่อาศัยของทั้งหมดนี่เหรอ
17: ครับตอนนี้ใบปะทูครับ
16: ตัวเดียวนี่เหรอคะ
17: ครับ
16: กินกี่รอบกี่ครั้ง
17: มื้อเดียว
16: เอามื้อเดียว
17: ที่เหลือก็หาน
18: ี่มาอยู่กี่วันครับ
17: ประมาณ 4-5 วันนี่กระมังต้มเต๋าก็ใส่
0: ตี4พี่ดอนจัดเตรียมข้าวของพร้อมเดินทางนะครับของที่สำคัญนอกจากของกินแล้วก็คือกะละมังต้มเต๋าที่ต้องมัดใส่หลังแบบ

0: ี่ดอนคนนี้ทำอาชีพต้มเต๋าในป่ามา20กว่าปีแล้วล่ะครับไปคนเดียวพร้อมกับเพื่อนสี่ขาที่เดินตามไปตลอดเรียกว่าไปไหนไปกัน
1: มันต้องเดินไปเรื่อยๆอ่ะเดินหาถ้าเดินทางอ่ะมัน20กว่าลูก เล็กสุดแล้วเนี่ยเดินไหวหรือเปล่าช่างภาพขนาดลูกเนี้ยลูกลิตรนี่ยอดเขาหมู่บ้านครับเขตชุมชนหมู่บ้านนี่น้ำมังแล้วก็ล่องไปตรงนู้นเป็นเขตน้ำว้าครับฝั่งนู้น
0: ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีป่าชุมชนและที่ป่าแห่งนี้ก็มีต้นเต๋าเยอะแต่ที่เราจะไปคือป่าอีกแห่งหนึ่งที่อยู่หลังหมู่บ้านนะครับต้องขึ้นเขาลงห้วย
1: ลูกเต๋าจะอยู่ตามห้วยไงจุดหมายของเราเนี่ยอยู่ตามห้วยเดินขึ้นยอดแล้วก็ลงถ้าไม่มีห้วยนี้แล้วก็ขึ้นอีกเดินไปเรื่อย
2: ๆยอดไหนที่ขึ้นไป
3: ยอดนู้น
1: ต้องขึ้นตรงนู้นสุดยอดเลยพร้อมป่ะพอไปต่อป่ะงั้นก็เดินค่อยๆเดินลงไป
0: พี่ดอนเดินสบายๆแต่ว่าทีมงานของเราแทบหมดแรงเลยล่ะครับ

0: วลามาเดินในป่าเนี่ยค่ะถ้าเจอน้ำแบบนี้แหละคะพี
1: ่ตรงไหนที่ตื้นกลับไปนะ
0: มันต้องอยู่ใกล้อะไรบ้างคะเวลาเลือก
1: อยู่ใกล้น้ำเพราะน้ำมันต้องใช้ตลอด
2: เมื่อได้ทำเลเหมาะนั่นคือมีน้ำและต้นเตาที่มีลูกเตาพร้อมให้ตัดก็ลงมือเตรียมทำเตานะครับ
1: เราใช้ไม้แห้งมาทำเป็นก่อไฟแล้วอาศัยกินอยู่กับเราต้องดูแลป่าดูแลเรื่องไฟป่าไฟอะไรพวกนี้เวลาก่อไฟก่ออะไรก็เราต้องดับไฟเวลาเราย้ายที่ต้องกวาด
3: วันนี้ถือว่าเดินไกลไหมคะ
1: ไกลครับประมาณ5กิโล
3: แล้วถ้าช่วงหน้าฝนน้ำทำยังไง
1: หน้าฝนไม่ได้ต้นเริ่มต้นเดือนตุลาแล้วก็จะหยุดช่วงประมาณเดือนเมษา
0: อ๋อไม่ได้ต้มทั้งปี
1: ครับแค่6เดือน
2: ก๋วยที่เราเห็นอยู่นี้มีหน้าที่ขนน้ำมาต้มครับ
0: นี่ทำอะไรคะ
1: น้ำ
0: ตักน้ำแล้วตักใส่ถุงนี่เหรอคะ
1: ใส่ถุง

0: ทั้งภาชนะที่พี่ดอนใช้ตักน้ำและวิธีการขนนั้นทำให้เราประทับใจมากเลยครับ
1: ต้องล้มปุ๊บ
2: ครับไม่งั้นมันไม่ขึ้นมันอยู่ไม่สูงครับที่มันต่ำ

0: ต้องต้มน้ำไปก่อนเหรอคะ
1: ให้มันเดือดถ้าน้ำร้อนก็กดเตาใส
2: ่เวลาที่เข้ามาต้มเตานั้นพี่ดอนบอกว่าเราจะเจอกับเพื่อนๆบ้างโดยเฉพาะช่วงหน้าที่เตาออกเยอะวันนี้เราได้เจอกับพี่ก้ามและพี่ยุทธนะครับกำลังข้ามแม่น้ำว้าจะไปต้มเตากัน
0: แถวนี้มีไหมคะต้นเตา
3: แถวนี้ยังไม่มีครับอีกหน่อยเดินไปอีกสักครึ่งชั่วโมง
0: ค่ะ

0: จะถึงป่าเตาถึงที่เตาอยู่ครับ
1: ค่ะหนูเห็น2คนนี้ใช้ปี๊บเหรอคะ
0: ครับใช้ปี๊บครับใช้ปี๊บนี่ก็ได้น้อยแต่เฮาเวลาเฮาเปิ้ลเข้าปามจะง่ายแต่ว่าแบบหม้อเป็นกระบะนั่นมันก็ได้หลายแต่มันเวลาเฮาเปิ้ลเข้าปามจะยาก
1: อันนี้เลือกที่ตรงนี้มั้ยคะดูแล้ว
0: ครับเลือกตรงนี้นะครับเพราะมันมีลูกเต้าอยู
2: ่น้ํามันก็ใกล้ด้วยนะครับ
0: เฮาจะได้เอาน้ํานี่ต้มเต้าไปคนเดียวนะ1วันกับ1คืนยังบ่ได้กระสอบตัวละทําคนเดียวนะ
1: ค่ะ
0: อาจจะได้แค่กึ่งกระสอบนั่นน่ะเฮาจะดังไฟไว้นี่ครับต้มน้ํานี้แล้วเฮาจะไปเข้าป่าไปเอาเตาก่อนเนาะ
3: เมื่อหม้อต้มพร้อมคนต้มเตาก็จะไปหาเตาครับเราได้เห็นวิธีการเช็คลูกเตาว่าใช้ได้หรือไม่ได้ทั้งของพี่ดอนและพี่กั้ม
0: ไม่สิพอเตาก่อนเนาะ
1: ต้องมีไม้ไปด้วยหรอ
0: เออไม่สิเพราะว่ามันได้หรือยังก่อนเฮาต้มเฮาต้องทดสอบดูก่อนว่ามันแก่หรืออ่อน
1: ทำไมจิ้มแล้วมันติดเลยอ่ะ
0: ติดเลยครับเพราะว่าเลี้ยงใหม่ก่อนปิดเตา
1: ค่ะอ๋อมันมีแหลมๆไปอย
0: ่
1: าง
0: นี้ครับมีแหลม
1: ๆพี่ไม่ปีนขึ้นไปเก็บหรอ
0: บางต้นสูงก็ต้องใช้ไม้แง่มเลยจิ้มเอา
1: อันนี้น่าจะแก่แล้วครับ
0: ครับแก่ครับอันนี้ต้มไม่ได้ครับ
1: บีบดูได้เลยไหมหรือว่ายังไงต้องผ่า
0: ต้องตัดหัวตัดหัวแล้วบีบดูเออดำๆนี่ก็ต้มมาได้แล้วครับมีอย่างเดียวคือว่าไว้ไปเพาะพัน
1: ธุ์ต้นไหนคะที่น่าจะตัด
4: ต้นนี้ครับข้างบน
1: ต้นข้างหน้านี่ไม่ได้เหรอคะพี
4: ่อันนี้ต้องรอเดือนตุลานะมันยังไม่ใหญ่ไง
2: เอากล้วยเอาก่อนเพื่อจะขึ้น
3: พี่ดอนนั้นไม่ใช้ไม้แง้มนะครับ
4: ใช้มืออย่างเดียว
3: ต้นไหนสูงก็ต้องปีนขึ้นไปตัดเรียกว่าลำบากทีเดียว
5: ได้ไหมครับพี่ดอน
4: ต้นนี้ได
5: ้อันนี้ได้ใช่ไหมครับ
4: ครับถ้าไม่ได้ก็ฟังไปต้นอื่นกว่าจะได้ก็ขึ้นไปประมาณ 4-5 ต้นถึงจะได้ต้นหนึ่งทุกทลายต้องปาดดู
3: พี่ดอนตัดลูกเต๋าลงมา2ทลายนะครับทอนเคสหรือว่ามือออกมาเป็นท่อนๆแบบนี้
6: เราไม่ได้ยกไปเป็นทลายเลย
4: เราไม่ยกเป็นทลายเพราะว่าเราไม่ไหวเพราะมันหนักเราต้องเรียกเป็นเคสนี่1เค
3: สแล้วก็ใส่ก๋วยแบกมาเทใกล้ๆกับหม้อต้ม
6: มันไม่หนักเกินไปหรอคะพี่เนี่ย
4: หนักก็ต้องไป
3: พี่ดอนทำงานคนเดียวแทบไม่ได้พักเลยแล้วครับ
6: แบกไหวกี่กิโลคะพี่
4: ประมาณ30กว่ากิโล
3: แข็งแรงจริงๆต้องขนเตามากองแล้วก็ต้องริดออกมาเป็นลูกๆอีกเพื่อให้ทันเวลาน้ำเดือดพอดี
4: อันนี้รีลูกเตาเพื่อจะไปต้มใส่
1: ไปตั้งเคสไม่ได้เหรอพี
4: ่ได้เหมือนกันมันจะได้น้อยไง
3: เป็นการทำงานที่ต้องวางแผนนะครับ
4: ต้มเสร็จก็ต้องเอาออกมาตัดออกมาแล้วมาตัดหัวอีกทีแล้วก็ไปหนี
7: บคือต้มทั้งลูกเลย
4: ต้มทั้งลูกเลยก็ทำเปลือกมันเปื่อย
1: ต้มเต๋าเนี่ยนานเท่าไหร
4: ่ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงจะสุกรอมันน้ำมันเดือดเดือดเสร็จแล้วก็ต้องทำไม้หนีบไม้เราตัดทำตามป่ามาทำเพื่อจะทำให้มันไม่ลื่นกันลื่น
3: สิ่งที่เราสนใจก็คือเรื่องของการหนีบครับที่ต้องทำไม้หนีบขึ้นมาอย่างที่เรากำลังเห็นอยู่นี้แหละครับ
4: ทำทุกอย่างเองหมด
3: ตอนนี้ที่ริมน้ำรกๆกลายเป็นโรงต้มเต๋าเป็นสัตว์เป็นส่วนมากๆนะครับ
1: อันนี้จะเอาออกหรือยังคะ
4: จะออก
3: คนต้มต๋านั้นใช้อุปกรณ์แค่น้อยชิ้นแต่ละชิ้นสารพัดประโยชน์ทั้งก๋วยทั้งมีดครับ
4: ตักออกมาไงตักออกมาจากหม้อเสร็จแล้วก็มานั่งตัดหัวตัดหัวตัดหัวเสร็จแล้วก็เข้าไปตีหนีบอีกทีนึง
3: ต้มไป1ชั่วโมงครึ่งตามที่พี่ดอนบอกก็ต้องหนีบออกมาดูเห็นเนื้อไหมครับจะเรียกว่าลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดก็ได้นะครับ
2: ถังก็ประมาณ100กว่าบาทแต่สมัยก่อน20กว่ากิโลตัวนี้เล่นเป็นกิโล
6: ด
2: ีกว่า
3: แต่ว่าที่เห็นอยู่นี้ยังกินไม่ได้ต้องเอาไปแช่น้ำอีก2วันเพื่อให้เม็ดนั้นสวยและมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น
4: แช่2วันแล้วก็ต้องไปล้างอีกถ้ากินก็กินได้แต่ว่ามันต้องคันหน่อยนะ
3: วันนั้นกว่าพี่ดอนจะได้ข้าวก็เกือบ2ทุ่มนะครับดูเหนื่อยใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าลองฟังสิ่งที่พี่เขาพูดสิครับ
4: ความสุขของเราก็ไม่ต้องไปออกไปหารับจ้างแถวในเมืองเพราะมันไกลในครอบครัวมันอยู่ในอย่างเงี้ยธรรมชาติบางทีก็เรามาถึงบ้านก็หาลูกหาเมียได้ถ้าไปอยู่ในชุมชนในเมืองเราก่อนจะมาหาได้ก็เป็นปี2ปีบางทีมาก็ตังค์ไม่มีสักบาทได้แต่ค่ารถกลับบ้านแค่นั้นน่ะตอนเข้าป่าเราไม่ได้ใช้เงินเรามาถึงบ้านเราขายลูกตาลูกไรเราก็ได้เงิน
3: ชีวิตคนหาเต๋าก็เป็นเช่นนี้แหละครับ
8: ใช้หมุนหัว
3: ค่ำแล้วก็นอนกลางกองเต๋านี่แหละฝันดีนะครับ
2: ต้องวางไว้ข้างๆเผื่อจะดุ้งกลางคืน

0: ในวันรุ่งขึ้นพี่ดอนมีเต๋าที่หนีบเสร็จกองใหญ่และใส่ถุงไว้อีก
1: ถ้าจะประมาณขนาดเนี้ยเราไปแช่มันจะได้เต็มกระสอบนะเดี๋ยว
2: จะได้ครึ่งต่อครึ่งอ่ะ
0: เต๋าที่ยังต้มไม่เสร็จก็ยังต้มต่อไปจากนั้นก็ต้องเข้าป่าไปหาไม้ไผ่มาทำแพ
1: เดินหาในป่าเพื่อจะทำแพ
0: เพื่อที่จะขนเต๋าออกมาจากป่า
1: ทุกอย่างหาได้ปลาวะอาศัยป่าอย่างเดียว
3: ไม้ไผ่ทั้ง16ลำนี่ให้ติดกัน
0: แพพร้อมเต๋าพร้อมได้เวลากลับบ้าน
4: พี่ได้กี่กระสอบเขาอันเนี้ย
1: ได้2กระสอบครับ
4: เต็มไหมคะ
1: เต็มครับ
4: เต็มได้กี่ประมาณกี่กิโลคะ
1: ร้อยกว่ากิโล
4: ค่ะ
1: จะล่องไปเรื่อยๆไปขึ้นที่บ้านสมมังวังควายครับ
0: พี่ดอนกับเสื้อสีหวานๆแบกก๋วยทอแพพาถุงใส่ลูกเต๋ามูลค่าประมาณ 2,000 บาทด้วยท่าทางสบาย
1: ๆล่องแพมันสบายกว่ามันทุกหนักเท่าไหร่เราใช้แต่ใช้แขนอย่างเดียวมันขับแพ
5: แต่ก่อนเนี่ยไปหาเต๋าก็เดินอย่างเดียวนะครับไม่มีการล่องแพนะครับเมื่อก่อนเขาล่องแพเขากลัวน้ำแต่ก่อนน้ำจะเยอะน้ำจะใหญ่ไม่น้ำใหญ่ตอนนี้น้ำมันจะแห้งลงแห้งขอดลงพองละการล่องแพมันก็จะสะดวกกว่า
0: ล่องแพมาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงบริเวณที่เรียกว่าปางควายนะครับพี่ดอนแบกถุงเต๋าไปส่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ขนกลับบ้านผู้ช่วยโยมารอรับและนำเต๋าไปแช่น้ำไว้อีก2คืน
3: ผู้ช่วยนี่ทำทุกงานเลยนะคะ
5: ครับแล้วก็หมดเป็นเงินจองละต้องมาหักก่อน
1: ตอนนี้มันจะได้อยู่100กิโลแล้วถ้าเราไปแช่มันจะขึ้นมาอีก100กิโล
0: ลูกเต๋า2ถุงปุ๋ยแช่แล้วจะมีน้ำหนักและขนาดที่เพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวพี่ดอนบอกแบบนั้นนะครับคูณกิโลกรัมละ20บาทก็ถือว่าคุ้มกับความเหนื่อยยากนะครับพี่ดอน
1: พอเราแช่น้ำเสร็จแล้วมันอิ่มน้ำเราก็ต้องโทรหาพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ
0: ผู้ช่วยโยบอกว่า

0: วันข้างหน้าอาจจะไม่มีคนเต๋าในป่าแต่ว่าเต๋านั้นจะยังอยู่ในวิถีชีวิตและหล่อเลี้ยงคนบ้านผาสุกไปอีกนานเท่านานก่อนกลับวันนั้นเราได้เห็นสิ่งที่เป็นอัศจรรย์ธรรมชาติของหมู่บ้านแห่งนี้นั่นก็คือปลากองซึ่งก็หมายถึงการที่ปลานั้นว่ายน้ำมาวางไข่
1: มารอเป็นเดือนไม่ใช่นะ
0: พี่ลาคนนี้มาเรียกเราไปดูด้วยความตื่นเต้น
1: เสียงดัง
2: อันนี้เขาเรียกว่าปลากองหรือภาษาเหนือเรียกว่าปลาอส่วนมากมันจะขึ้นวันโกนกับวันพระโชคดีจังเลยที่เจอ
3: โอ้โหเยอะมากเลย
4: เวลาที่เขาวางไข่พฤติกรรมเขาเป็นยังไงครับ
5: เขาจะมาเรียงกันมาก่อนเรียงเสร็จแล้วเขาจะนิ่งการนิ่งของเขานี่คือเขาเริ่มวางไข่พอวางไข่ปั๊บเนี่ยตัวผู้ได้กลิ่นอย่างเงี้ยตัวก็จะขึ้นมาปล่อยน้ำเชื้อใส่ไข่
6: ก้อนโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
0: ภาพที่เราเห็นนั้นเราไม่สามารถหาคำมาพูดได้นะครับรู้แค่ว่าเราโชคดีมากๆที่ได้เห็น
2: บางทีเขามาเฝ้าเป็นครึ่งเดือนก็ไม่เจอแต่ที่โหขึ้นเวลาเหมาะเจาะพอดีไห
0: มภาพของปรากฏการณ์ปลากองหรือว่าปลาอในแม่น้ำว้าวันนี้คงจะเป็นภาพที่ดีที่สุดที่จะลาคุณผู้ชมไป
6: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
0: เราดีใจที่ได้มาที่หมู่บ้านแห่งนี้หมู่บ้านที่ไม่ได้ผาสุกเพียงแต่ชื่อแต่ว่ามีความผาสุกในวิถีชีวิตด้วย
6: ความสุขของคนก็คือความต่างวิถีที่ต่าง
0: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อน

วัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะทำความรู้จักว่าจดแล้วไม่จนคืออะไรฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะจดและไม่จนก็คือการบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะหรือลงบัญชีรายรับแล้วก็รายจ่ายส่วนตัวของเราแล้วก็ของครอบครัวนะคะการที่เราลงบันทึกทำให้เราทราบว่าเรามีรายได้มาจากแหล่งไหนบ้างนะคะแล้วมีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไรทำให้เราเกิดการประหยัดนะคะเราจะทราบได้ว่าค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราลดภาระการก่อหนี้ในระยะยาวได้ด้วยค่ะทำไมเราต้องจดบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะด้วยเหตุผลหลักๆเลยค่ะเพราะว่าสถานการณ์ในแต่ละวันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเราก็จะได้ทราบว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างนะคะถ้าเราจดบันทึกเราก็จะสามารถมองเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบางส่วนเช่นในช่วงเศรษฐกิจโควิดเนี่ยเราอยู่บ้านเรา work from home เนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายในบ้านเพิ่มขึ้นนะคะแต่ค่าเดินทางเราลดลงนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถมองเห็นได้ว่ามันมีอะไรกระทบรายได้แล้วบ้างหรือเปล่านะคะเช่นบางคนตกงานถ้าเราไม่บันทึกเราก็จะไม่รู้ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่เราจะใช้จ่ายอย่างไรนะคะดังนั้นการที่เราจดบันทึกเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นว่าเราควรจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่จำเป็นตัดออกไปได้ไหมนะคะนั่นก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้เราเกิดการประหยัดในการใช้จ่ายด้วยค่ะเราสามารถรับรู้พฤติกรรมการใช้จ่ายของเราด้วยวิธีการโหลดแอปพลิเคชันลงมาใช้บนมือถือนะคะทุกใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือบางคนเนี่ยอยากจะใช้จดมือแล้วก็เขียนเป็นตารางขึ้นมาก็ได้นะคะไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะคะการทำตารางเพื่อจดบันทึกบัญชีครัวเรือนเนี่ยก็จะประกอบด้วยช่องที่เขียนเป็นวันเดือนปีมีรายการมีรายได้มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งหนี้สินและช่องสุดท้ายก็คือยอดคงเหลือนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านนะคะค่าเลี้ยงดูลูกสิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะค่อนข้างจะลดลงได้ยากแต่เราสามารถควบคุมไม่ให้มันเพิ่มขึ้นได้ค่ะค่าใช้จ่ายประเภทที่2นะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นค่ะค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นการไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะดูหนังฟังเพลงทานข้าวนอกบ้านซื้อเสื้อผ้าเป็นต้นนะคะค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถลดได้จะทำให้เราประหยัดนะคะและก่อนที่เราจะซื้ออะไรเนี่ยเราก็ควรจะตั้งสติก่อนซื้อนะคะหรือตั้งเป้าหมายแล้วก็ตั้งงบประมาณก่อนที่จะซื้อได้ค่ะจะทำให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายประเภทไม่จำเป็นนี้ได้ค่ะการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนหรือทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายของตัวเราเองนะคะว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนและเราจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างไรบ้างนะคะสุดท้ายแล้วก็จะทำให้เรามีวินัยในการใช้จ่ายเพื่อตัวเราเองค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการนะคะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
3: เห็นมันเป็นอะไรเงี้ยแค่น้ำเนี่ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี้
2: เหรอ
3: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
2: ่เฮ้ยเขาแข็งแรงเลยเหรอ
3: ใช่ครับใช่

0: สวัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหมที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำอะไรขนาดนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินนี่มันจะแบบเลนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงๆเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ่
1: ครับ
2: ก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
1: อันนี้
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไหร่แต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้
2: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเน
1: ี่
2: ยซึ่งก็อาจเกิดอันตรายกับเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
2: ่
1: โอ้โหมันก็จะเรียกว่าสะสม
2: ใช่ครับ
1: ก็อาจจะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง
2: ถูกต้องครับ
1: แม้ของในบ้านต่างๆอ่ะโอเคอันนี้คือเรื่องของดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วมีปัญหาอะไรอีกครับผม
2: นอกจากดินซุดเนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้างข้างใต้มันเป็นโพรงพอเป็นโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายกับเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ย
1: เ
2: ราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแกลบประมาณฝ่ามือหนึ่ง
1: ไม่เห็นซุดเลยไหนอ่ะไม่เห็นมีแต่กวด
2: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้ซุดแต่ตัวดินข้างใต้มันซุดออกไป
1: เอาเหรอ
2: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้ซุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต้
1: เอากวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันแบบซุดเอางี้ดีกว่า
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอตอม
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: มีมารยาทไงไม่นานๆเจอที
2: ครับผม
1: โอเคอตอมวันนี้อุปกรณ์หูอุปกรณ์เพียบเลยเว้ย
3: ใช่ครับพี่อุปกรณ์
1: เฮ้ยงานใหญ่นะ
3: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
2: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉยๆ
1: ถ่ายโอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมอันนี
3: ้
1: แนวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างครับตอนน
3: ี้ก็แนวทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว้

0: ครวญ
1: คุณปกปิดความจริงนะคุณนะเข้าของบ้าน
2: แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
1: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: มันคือการบอกอุ๊ยไม่สวยก็ปิดมาโรย
2: ใช่
1: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
2: ทำได้ครับ
1: เออแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทาง
2: อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี่มันไม่ได้ซุดจากโรงรถมันอาจจะเป็นดินสไลด์เข้าไปข้างล่าง
1: เฮ้ยหรอคือใต้บ้านเป็นโพรง
2: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
1: ขึ้นมาแล้วก็เราได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรไอ้เปิดหินก็คือเอาหินออกมาเนี่ยนะ
2: ใช่ครับ
3: มาเหตุก้อน
1: ซึ่งมันก็คือที่นิยมการเงินเป็นกวดกวดแม่น้ำกวดภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
2: ใช่ครับ
1: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปุ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
2: เราก็จะใช้ PU foam ครับเทเข้าไปครับ
1: เฮ้ย
2: วันนี้เราใช้เทด้วย
1: เท
2: ด
1: ้วยเทโฟมเหรอ
2: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่
2: แต่เนี้ยเราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเทเข้าไป
1: เอาละ
2: เพราะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
1: โอเค
2: ครับ
3: คือทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
2: ทำได้เลยครับ
1: เหรอ
2: ครับผม
1: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
2: โฟมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
1: อันนี้คือเฮ้ยเป็นของเลวอ่ะ
2: เป็นของเลวครับ
1: อ้าวเหรอ
2: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
1: อ๋อมัน A กับ B ผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
2: ใช่มันจะพองประมาณ25เท่าครับ
3: 25เท่า
2: ใช่25เท่าเลย
1: บึ้บเลย
2: บึ้บเลย
1: โอ้ก็ต้องผสมกันก่อนถึงจะใช้งานได้
2: ใช่ครับ
1: อ๋อโฟมคืออย่างนี้นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างใน
2: ครับ
1: ถูกไหมประมาณ25เท่าเลยคือหลักๆคือเราไม่อยากให้มันมีช่องว่างถูกไหม
2: ใช่
1: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที่เราไม่เห็นให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้แบบมีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
2: ใช่ครับพ
1: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
2: ใช่คร
1: ับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการชุบตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกันครับ
3: งานใหญ
1: ่โอ้ตายเลยทำไม
2: ครับ
1: แต่ไม่ใช่นะอันนี้มาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได
2: ้ครับ
1: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายมันจะมีพิษงูตะขาบแมงป่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะฮะขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับคุณหร
2: ือ
1: ว่าสัตว์เลี้ยงคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางอย่างที่อะตอมพูดไปสุดยอดมากๆถ้างั้นเราจัดการเลยดีกว่า
2: ครับผม
1: ครับผมไป
2: ตรงชวนปูสุดเลยตรงชวนเอาให้สุดเลย
3: นั่นแหละ
2: พยายามเอาให้สุดเลยไปครับ

0: เอาละครับเรามาที่ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสมโฟมแล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1ต่อ1แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนเป็นของเหลวนะครับประมาณสัก5วิถึง6วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบโฟมที่เขาใช้พ่นนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่นี้ก็คือเป็นในปริมาณมาก
1: ใช่ไ
0: หมแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้สำเร็จรูปเรามาผสมหน้าไงอีกทีนึง
0: ครับผมอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ถ้าเป็นงานเล็กน้อยเรามีแบบกรณีว่าเป็นสเปรย์ก็มี
0: ใช่
2: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเนี่ยมันรับน้ำหนักได้นะไอตัวนี้
0: เหรอ
2: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2โลต่อตารางเซนนะพื้นที
0: ่เฮ้ย
2: ใช่ครับ
0: แข็งแรงอะดิ
2: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบาย
0: อ๋อเหรอ
2: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ผมว่ายังไงก็สบายสบาย
0: โอ้แข็งแรงเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
0: ครับอ๋อดำเนี่ยอ๋อขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
2: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
0: เพราะเดี๋ยวมันจะฟูเลยเหรออ่
2: าอุ้ยถ้ามันเข้ากัน
0: นี่เข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มไม่เทงอย่างนี้เลยวะมันอร่อยอะ
2: ลักษณะคล้ายมูส
0: ดูดีอะ
2: พี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล
0: ้
2: ว
0: เฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
2: ใช่ครับ
0: ต้องมีตีใช่ไหมต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่งี้
2: เริ่มแบบเกลี่ย
0: ดึงหูเอาแล้วมาแล้ว
2: มาแล้ว
0: คือจากเนี้ย25เท่าเลยเหรอ
1: ครับผม
2: จากที่แบบดูทรานสเกตอยู่ในถ้วย
0: อุ้ยช่วยฟูแล้ว
2: ไม่ได้ผสมผงฟูนะครับอันนี้ไม่ม
0: ีฟู

0: โอ้มันนี่โฟมล้วนๆเลยนี่นี่ดูดิมาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่นี่เห็นไหมฮะก็ฟูนี่ก็ฟูนั่นก็ฟู
1: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอย่างเงี้ย
0: ก็ใช่
1: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
0: เปลือง
1: ของเปลือง
0: เปลืองนี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อย

0: อ๋อมีข้อดี
1: เพราะอย่างหนึ่งถ้าเราเทปูนเข้าไปอ่ะที่มันจะหนักขึ้นเรื่อย
2: ๆใช่ไม่โหลด
1: ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
2: เออใช่เบา
1: เบาแล้วก็รับแรงได้ประมาณนึง
2: เออก็คือน่าเหมาะสมกับงานประเภทนี
1: ้เป็นงานซ่อมแซม
0: ครับจะฟูจังเลย
2: โอเคโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อนะครับ
1: ครับ
3: เทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนะนั่นแหละ
4: ถ้าเทียบกับไอ้ตัวสเปรย
3: ์
4: ต
3: ั
4: ว
3: ยังไงนี่ก็ถูกอ่ะพี่น่าตอกสองร้อยกว่าแต่ความแข็งแรงอ่ะพี่อันนี้ฝ่าไอ้ตัวนู้นนะ
1: แต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต
0: ้
1: ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
2: โอ้เออครับผมยังไง
1: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดีพอมันฟองตัวเรียบร้อยตัวเนี้ยระดับแรกของตัว PU โฟมเนี่ยมันจะกันความร้อน
2: PU
1: ใช่ครับ
2: ที่เขาใช้ทำฉนวนนะ PU
1: ต่อมันจะกันความร้อนอันดับที่2คือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำ
2: อ๋อก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
1: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับ3คือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช่นม
2: ันจะไม่กัดกร่อนต่างๆ
1: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
2: ้โอ้ก็แน่นอนนะเพราะโฟมอยู่เป็น100ปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
1: ๆใช่ครับ
2: โอ้โหเรียกว่าฟูฟ่องเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะ
1: โ
2: อ้หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้ปุ๊บนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะเอาโอเคอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยก
1: ับ
2: ตัวกระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
3: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพงกว่า
2: เออมันสำเร็จรูปเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ครับจากความสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
2: อ่าก็ใช่
3: ใช่ครับ
2: แล้วมัน cover พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหมอ
3: ย่างอันเนี้ยครับผสมหนึ่งส่วนอ่ะจะได้25เท่า
2: 25เท่า
3: ใช่
2: แล้วกระป๋อง
1: กระป๋องอ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วราคาเนี้ยกระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
3: ครับ
2: ถูกมันได้สะดวกไง
1: ถ
2: ู
1: กต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
2: เออไปรินมันก็จะแบบ
1: ใช่ครับ
2: บวมไม่ทัน
1: บวมไม่ทัน
2: แต่ว่าคือออกมาจากกระป๋องเพิ่มมันบวมเลยอันนี้คือข้อที่การใช้งานนะครับก
1: ็
2: คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่อมไปแล้วท่านผู้ชมบ้านเคยทำนะฮะรอยแครกที่แบบว่าเป็นผนังที่มันแครกออกจากบ้านอย่างเงี้ยเออแล้วแบบเป็นส่วนต่อเติมผนังที่มันแครกตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้ง
1: แนวตั้ง
2: บวมทันที
1: แต่ถามว่าแนวนอนโฟมเอ๊ะสเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
2: ได
1: ้พื้นที่มันใหญ่ไง
2: เออไม่มีความจำเป็น
1: ใช่ครับ
2: คืออันนี้มารินเอาเนี่ยมันก็บวมตาม ตามนี้ก็โอเคใช่ไหมฮะอ่ะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันไหม
3: คล้ายกันครับ
2: เออ
3: ก็คือใช้คัตเตอร์ตัดได้เหมือน
2: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
1: ง่ายเลย
3: ทั้งกระป๋องทั้งผสม
2: ครับ
3: ครับใช้คัตเตอร์ได้เลย
2: ใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบไหนอะไร
1: รูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรอย่างงี้ไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได้จินตนาการจินตนาการ
2: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
3: คร
2: ับอันนี้เหมือนกันทำงานกัน

0: มว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรสังเกตได้บ้างไหมว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทำสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
0: ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จนะคุณผู้ชม บ้านข้างๆเลยรอบๆบ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจเกรดเรียบร้อย
1: พอผ่านไปปี2ปีเอ้าอยู่นี่มีหลุมขึ้นมาอยู่นี่มีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
0: อาจจะเข้าใจว่าอยากจะทำบ่อน้ำ แล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เกิดการทรุดตัว
1: ใช่เกิดการทรุดตัวของตัวดินสันนิษฐานในเบื้องต้น
0: รับแ
1: ร
0: ง
1: ครับซึ่งลักษณะเนี้ยในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินเดินไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาเราก้าวเดินวิธีง่ายสุด
0: โอเค
1: แต่โดย
0: กายภาพเลยสังเกตได
1: ้แต่โดยสาเหตุ

0: หลักๆของตัวดินซุดน่ะพี่ฮงเต
1: ้
0: ดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่างกัน
1: น่าสนใจ
0: คือดินซุดอ่ะมันจะมีทั้งหมดสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
1: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
0: ธรรมชาติ
1: ธรรมชาติทำคนทำมนุษย์ทำ
0: แล้วก็ถมดิน
1: ถมไม่ดี
0: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
1: มันซุดอยู่แล้ว
0: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
1: นิดเดียวสี่เซนอะไรเงี้ย
0: ใช่ประมาณ2ถึง3เซนถ้าตามที่ยังได้แต่สมัยก่อนที่ยังเตะกรุงเทพมหานครเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง7ถึง10เซน
1: เฮ้ย
0: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
1: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราเป็นชั้นหิน
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
0: ใช่ครับ
1: ที่เหมือนจริงๆน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
0: อุ้มพยายามพยุงด
1: ินใช
0: ่ไ
1: หมอุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
0: คร
1: ั้งนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะๆน้ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองขุดบ่อเถื่อนโน่นนี่
0: ตามสาธารณะ
1: ก็เกิดการซุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวฉันทำบ่อเดียวมันจะไปซุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
0: ใช้น้ำขึ้นไป
1: ก็เรียบร้อยเลยคณะชั้นบ้านน้ำบาดาลมันก็ลด
0: เขาเลยมีมาตรการลดการใช้ขุดน้ำมาทำให้ดินมาจากประมาณช่วงปีนานๆปีสมัยก่อนเนี่ย7-10เซนเนี่ยเหลือประมาณ2-3เซน
1: โอ้ก็เลยว่าโอ้เคยชั่ว
0: แต่อย่าลืมนะปีละ2-3เซน
1: แล้วมันลงเรื่อยๆ
0: 10ปีก็มาบรรทัด
1: อุ้ยก็ไปเป็นฟุต
0: ก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
1: โอเคอ
0: ันดับที่2คือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย
1: เออใช่
0: จะมีทั้งการขุดดิน
1: เมกะโปรเจกต์ต่างๆ
0: ถูกต้องครับขุดทีไม่ได้ขุดแค่เมตร2เมตรนะครับ
1: ไม่ใช่ดิ
0: เป็น10-20เมตร
1: ที่จอดรถคุณน่ะลงไปกี่ชั้น
0: ถูกต้องครับ
1: มีไม่รู้กี่พีเลยโอ้โหเยอะมาก
0: ถ้าสมมติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
1: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนด์มีดินสไลด์ออกไป
0: ถูกต้องแต่ในมุมมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้ในฐานะเจ้าของบ้าน
1: ครับ
0: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3เมตรครับ
1: ครับ
0: ความลึกตัวนี้ระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2เท่าของความลึก
1: อ๋อเออเข้าใจ
0: ใช่แต่ก็ยังมีวิธีครับกรณีไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วแล้วจริงอ
1: ่
0: ะ
1: เออมันไม่ได้แล้ว
0: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
1: โอเคชีทพาย
0: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินซุด
1: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอยู
0: ่
1: ใช่มั้ยมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
0: ยิ่งสังเกตเลยเนี่ยยิ่งอันตราย
1: กลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินฉันจะไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่ฉันให้เรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
0: เขาเรียกว่าเป็นการมี EIA ของการก่อสร้าง
1: มันคืออะไรมันคืออะไร
0: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
1: นี่โอ้โหนี่สำคัญมากนะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะมันจำเป็นเนี่ยต้องมีการข้อตกลงกันแบบนี
0: ้
1: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยอุดมพละการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
0: ไม่ได้คร
1: ับ อยู่กันไม่ได้
0: อันตรายสิ่ง
1: หรือจริงๆปรึกษาพวกวิศวกรหรือ
0: ต้อง
1: ปรึกษาสถาปนิกก่อนเนาะ
0: ถูกต้อง
1: ว่าเอ้ยมันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้มันซุดอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้บาสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10คนแล้วขุดไปบางทีมันซุดเลย
0: ซุดเลย
1: ใช่ไหม
0: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
1: ครับ
0: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยจะมีการสร้างบ้านเขาเรียกว่าบ้านจัดสรรค่อนข้างเยอะดังนั้นพื้นที่ตะก่อนอาจจะเป็นทุ่งนาอย่างที่เราบอกไป
1: เป็นทุ่งนาเลย
0: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่าง
1: ๆล่องสวนต่างๆ
0: ล่องสวน
1: บึง
0: แต่เราต้องการใช้พื้นที
1: ่
0: แล้วทำการถมดินเข้าไปบางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
1: ถูกต้อง
0: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสักหนึ่งฤดูถึงสองฤด
1: ูมันนานอ่ะต้อง
0: ใช่ครับ
1: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะบ้านเนี่ยเวลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
0: ไม่ได้
1: ไม่ใช่นะคร
0: ับยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยๆโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้นแน่นขึ้น
1: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ว่ามีบ้านเดิมอย
0: ู่
1: แล้วรื้อบ้านนะทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอาพวกเศษปูนอะเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
0: มาทิ้ง
1: ถมไปถมไป
0: รียูส
1: ไปรียูสมันก็ดูเต็มๆดีอ่ะพอเอาดินถมหน่อยอู้เต็มง่ายเลยครับเนี่ยเจ้าของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
0: ประหยัดเงิน
1: เออประหยัดบัดเจ็ต
0: ใช่ประหยัดบัดเจ็ตเรา
1: เลยครับเนี่ยเวลาผ่านไปอายุจัดเลยฮะอันนี
0: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอนนั้นอีกก็ได
1: ้ใช่
0: ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้านนะ
1: ถูกต้องเรโนเวทนี่ แพงกว่านะครับ
0: คุ
1: ณต้องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
0: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะกอนเป็นอะไรคุยกับโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
1: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจไปถามเขาจู้จี้เดี๋ยวเขาลำคาญหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณนะครับ
0: อัน
1: นี้เรื่องจริงเลยนะฮะอ่ะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี
0: ้ใช่ครับ
1: นะเราเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี
2: ้ก็คือหลังจากโฟมเสร็จตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่เราจะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
1: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับอ
1: ันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นครับ
1: เนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีกอีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช่
1: ไหมฮะแล้วก็ปิดสนิทอะใช่ไหมซีลไปเลย
2: ครับผม
1: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
2: ใช่เราทาสีกบให้ใกล้เคียงกับเนื้อปูนะครับ
1: เนียน
0: แต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
1: ครับไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะ
2: ใช่
1: ในมือนี่คือเราเอามาปลูกต้นไม้เหรอ
2: ใช่ครับเราจะเอามา
0: ใช่
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่ด้วย
2: ใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
1: ้ว้า
2: ไม่ชายเป็นหิน
1: อะไรทำอะไรอ่ะ
2: เดี๋ยวเราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นนึงแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
1: หินปิดพื้นผิวโอเค
0: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
1: ่ก็คือมีกรวดทั่วแหละแล้วก็คือกรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
0: เราสามารถอะแดปก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้องการเป็นกรวดหินอาจจะเป็น
1: ก็เป็นหินกรวดก็ได
2: ้ครับ
0: ครับครับผม
1: วางเลยแล้วกัน
2: ครับ
1: มาวางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
2: 3เส้นคร
1: ับ เราก็วางซ้อนกันเนาะ
2: คร
1: ับ แล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่มั้ยครับคือตะข่ายมาติดวางทำไม
2: วางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลาอนาคตเราเอาย้ายออกก็ออกได้ง่ายขึ้น
1: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไม่งั้นต้องนั่งโกย
2: เหมือนเมื่อเช้า
1: อ๋อเหมือนเมื่อเช้าคือยาก
2: อันนี้ก็ตามอาวุโสแล้วกันนะครับคนเดียว
1: ตามอาวุธ
0: ตามอาวุโส
1: เหมือนปล่อยปลาเลยรู้ป่ะเออตายอ่ะนี่เฮ้อันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กละเอียดเลย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการอะไรเทลงไปอ
2: ่
1: ะ
2: เทลงไป
1: เลยเทแล้วเกลี่ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
1: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเราเนี่ยก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
2: ครับ
1: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดคนละเรื่องกันหนูไอ้บูม
2: ถูกครับ
0: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันซุดเนี่ยพี่คุณเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยร้าวรอยแครก
1: อันนี้มีผลเยอะ
0: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแคบจะ 100% เลยอันตราย
1: กับ
0: แรงอันตรายแต่กรณีดินซุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
1: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุดเนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่มันจะเป็นโพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
0: ้ถูกต้อง
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขตรงนี
0: ้ใช่ครับ
1: นะครับอ่ะโอเคขอบคุณอาตอมมากครับที่วันนี้มาช่วยกันขอบคุณครับ
2: ครับ

ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้านอมรินทร์ TV

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตัวกระชับหน้ากากอนามัยที่ปริ้นมาจากเครื่องปริ้น3มิติเป็นวัสดุที่ค่อนข้างยืดหยุ่นได้ความแนบสนิทของหน้ากากกับใบหน้าของแต่ละบุคคลเนี่ยดีขึ้นก็จะช่วยป้องกันโรคโควิด-19 ได้มากขึ้นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะพยายามทำอุปกรณ์กระชับหน้ากากเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาจากว่าทันตแพทย์ก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยที่สามารถใช้ป้องกันเชื้อได้จริงๆเนี่ยคือหน้ากาก N95 แต่เราก็ทราบกันดีว่าเดี๋ยวนี้ N95 เนี่ยขาดแคลนไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ขาดแคลนกันทั่วโลกดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะเอาหน้ากาก N95 เนี่ยให้กับแพทย์ซึ่งต้องเผชิญกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อเหล่านี้จริงๆก่อนแต่บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆเช่นพยาบาลเรายังมีผู้ช่วยพยาบาลเรามีทันตแพทย์เรามีเภสัชกรซึ่งจะต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยเป็นจำนวนมากกลุ่มของเราเนี่ย MU Digital Team ก็ได้ทำการศึกษาก็พบว่าถ้าเกิดเราจะต้องการปรับปรุงให้หน้ากากอนามัยธรรมดาเนี่ยมีความสามารถใกล้เคียงกับแมส N95 เนี่ยเราก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้หน้ากากอนามัยปกติเนี่ยกระชับกับใบหน้าได้มากขึ้นเราก็เลยไปเจอในเว็บไซต์หนึ่งนะครับเกี่ยวกับวงการทันตแพทย์เนี่ยแหละแต่เป็นในระดับโลกเนี่ยแล้วเขาก็พูดถึงการใช้แอปพลิเคชันตัวหนึ่งในการสแกนใบหน้าแล้วก็ทำตัวกระชับหน้ากากอนามัยขึ้นมาเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะทดลองแบบนี้แหละครับ

0: ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับจะเห็นว่าโทรศัพท์มือถือบางรุ่นเนี่ยสามารถใช้หน้าในการอันล็อกได้โทรศัพท์รุ่นเหล่านี้ครับมันจะมีกล้องตัวนึงอยู่เขาเรียกว่าเดปท์แคเมร่าหรือกล้องที่สามารถถ่ายความลึกได้ก็ครับที่เราใช้ในการสแกนใบหน้าของแต่ละคนหลังจากสแกนเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถใช้แอปพลิเคชันในมือถือนะครับในการสร้างตัวอุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัยได้โดยอัตโนมัติจะเห็นได้ว่าการที่เราสามารถใช้มือถือแล้วก็แอปพลิเคชันเนี่ยมันทำให้คนทั่วๆไปนะครับสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้ง่ายขึ้นมาก
1: หลังจากที่เราสแกนใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลักษณะของตัวไฟล์ที่เป็นลักษณะของตัวหน้ากากไฟล์ที่เป็นหน้ากากเนี่ยเราก็เอาไฟล์ข้อมูลเนี่ยเราไปใส่ในคอมพิวเตอร์เตรียมการที่เราจะปริ้นมันขึ้นมาในโลกความเป็นจริงหลังจากนั้นตัวซอฟต์แวร์มันก็จะส่งไปที่เครื่องปริ้นนะครับเพื่อให้ทำการปริ้นออกมานะครับโดยวิธีการปริ้นเนี่ยเราจะใช้ material ที่มีลักษณะเป็นคล้ายๆขดลวดเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งไอ้ตัวพลาสติกเนี่ยมันจะถูกหลอมละลายนะครับด้วยเครื่องปริ้น3มิติแล้วก็จะฉีดออกมาให้เป็นลักษณะของชั้นๆเหมือนแพนเค้กก็จะได้ลักษณะของหน้ากากที่มีลักษณะรูปร่างเตรียมพร้อมที่จะใช้งาน
2: พูดถึงเรื่องของความกระชับของหน้ากากอนามัยเนี่ยถ้าไปดูการทดลองเนี่ยนะครับทำไมเขาถึงใช้ N95 เขามีการทดลองที่เรียกว่า fit test fit test เนี่ยก็คือดูว่าความแนบสนิทของหน้ากากเนี่ยเวลาใส่ N95 แล้วเนี่ยมันซีลรอบๆ บริเวณใบหน้าได้ค่อนข้างดีได้ตั้ง90%ในขณะที่หน้ากากอนามัยธรรมดาเนี่ยได้แค่อยู่ประมาณ60%-70%เพราะฉะนั้นมันคือการทำให้เกิดซีลที่ดีทีนี้ตัวกระชับหน้ากากอนามัยที่ปริ้นมาจากเครื่องปริ้น3มิติเนี่ยเป็นวัสดุที่ค่อนข้างยืดหยุ่นได้แล้ว flexibleดังนั้นโดยทฤษฎีแล้วเราเชื่อว่ามันน่าจะสามารถช่วยได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ความแนบสนิทของหน้ากากเนี่ยกับใบหน้าของแต่ละบุคคลเนี่ยดีขึ้นก็จะช่วยป้องกันโรคได้มากขึ้น
3: ขั้นแรกเราก็ใส่หน้ากากอนามัยตามปกตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเกี่ยวยางบริเวณที่เรามีหูเกี่ยวตรงนี้ก่อนนะครับ2ฝั่งเราได้หนังยางเกี่ยวมาบริเวณนี้แล้วนะครับเราก็สามารถเอาตัวนี้ทาบเข้าไปบริเวณใบหน้าของเรานะครับแล้วก็เกี่ยวกับบริเวณใบหู2ฝั่งก็ได้นะครับอันนี้ผมมีอุปกรณ์ช่วยเสริมนะครับ ear hanger ตัวนี้นะครับเอายางของเรานะครับไปเกี่ยวกับบริเวณที่มันคล้องอยู่บริเวณนี้เห็นไหมฮะจากนั้นเนี่ยเอาตัวกระชับหน้ากากนะครับทาบเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราให้เอาตัวนี้ครับทาบไปบริเวณท้ายทอยเราดึงยางอีกข้างหนึ่งเข้าไปเกี่ยวกับจุดให้คล้องของ ear hanger นะครับก็จะได้หน้ากากประมาณนี้
0: สถานะโครงการของเรานะครับณตอนนี้ผมคิดว่าเราเจอวัสดุที่น่าจะเหมาะสมแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นมีต้นทุนที่ไม่แพงใช้เวลาผลิตที่ไม่ได้นานมากนักแต่ว่ามันต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางในการวัดความแนบสนิทของตัวหน้ากากอนามัยผมคิดว่าหลังจากเราทดสอบเสร็จแล้วน่าจะไปทำการผลิตตัวอุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัยนะครับที่เป็นไซส์ต่างๆเช่น S M L X L เพื่อจะให้สามารถเข้ากับหน้าของบุคคลทั่วๆไปซึ่งวิธีการผลิตพวกนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ 3D printing อาจจะส่งไปที่โรงงานที่สามารถผลิตได้ทีละเป็นเยอะๆเป็นร้อยเป็นพันชิ้นอันนี้เป็นแผนต่อไปที่คิดว่าน่าจะทำหลังจากทดสอบเสร็จครับ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานก็จะนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์นะครับมามอบให้กับท่านผู้ชมสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของธุรกรรมนะครับหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเนี่ยกฎหมายแพ่งพาณิชย์การกู้ยืมการซื้อขายต่างๆเหล่านี้นะครับสัปดาห์นี้เป็นเรื่อง
0: ยังอยู่แถวๆเรื่องเด
1: ิมนั้น
0: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นตอนที่ชื่อว่าการชำระหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทนค่ะ
1: ครับสัญญาต่างตอบแทนก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับวันนี้ก็คงเป็นบางตัวอย่างที่ยกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาจ้างครูฝึกอะไรต่างๆเหล่านั้นบ้างนะครับแล้วว่าเรื่องของการประกาศซึ่งเราจะเจอบ่อยนะครับประกาศให้รางวัลกับสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเราหายไปอะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องผูกพันต่อการที่เราประกาศกันไว้อย่างไรนะครับสัญญาจ้างต่างๆเหล่านั้นวันนี้จะได้รับความกระจ่างนะครับมันมีเงื่อนไขอะไรต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้จะต้องไปรับผิดกันอย่างไรฝ่ายไหนจะรับผิดได้บ้างนะครับผู้ที่ให้ความกระจ่างวันนี้เป็นใครครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณถนัดศิลปกุลค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะท่านแรกนะคะคุณรัชดาชูศิลป์กิจเจริญค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณสมศรีหอมกระโทกค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: นั้นสาระของเราสัปดาห์นี้มีอะไรติดตามได้เลยครับ
4: สวัสดีค่ะผู้จัดการ
5: สวัสดีค่ะ
6: คร
4: ับ ผู้จัดการคะวันนี้ช่วงบ่ายอะค่ะมีนัดสัมภาษณ์พนักงานใหม่ที่มาแทนตำแหน่งพี่เก่งนะคะ
6: เอ้าเหรอผมเกือบลืมเลยนะเนี่ย
7: เดี๋ยวตอนบ่ายผมมารับผู้จัดการนะครับ
8: การเพิ่งบอกว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายอะจะมีสอบสัมภาษณ์พนักงานใหม่ที่จะมาแทนเก่งเอางี้เดี๋ยวไว้ผมเสร็จธุระเนี่ยผมโทรบอกอุดมดีกว่าส่วนทางนู้นอะเดี๋ยวผมโทรเลื่อนนัดเอง
7: ครับผู้จัดการ
9: บ่ายนี้มีสอบสัมภาษณ์พนักงานใหม่เหรออ
4: ๋อใช่จ้า
7: เห็นโต๊ะทำงานเก่งนะและใจหายนะโอ้โหสงสารเพื่อนจริงเลยอายุยังน้อยอะนะไม่น่าเป็นอัมพาตจนเดินไม่ได้เลยนะ
9: ใช
4: ่ก็เป็นเพราะอุบัติเหตุนะสิเนี่ยทำให้ไม่ได้มาทำงานที่นี่แถมยังต้องจบชีวิตการเป็นครูสอนเทนนิสอีกนะ
9: แล้วอย่างนี้ใครจะเป็นคนหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวล่ะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ของเก่งที่ป่วยอีกด้วยค่ะ
7: นั่นน่ะสิเฮ้พี่นึกออกแล้ววันที่พวกเราไปเยี่ยมเก่งอะนะวันนี้ไม่นึกไม่ถึงเล่ามาฟังเก่งเขาบอกว่าเก่งเขาได้นั่งรถแท็กซี่อะนะจะไปสอนเทนนิสเนี่ยให้กับนพดลแล้วเพื่อเอิญมีรถคันหนึ่งอะขับด้วยความเร็วสูงอะขับเข้ามาชนเก่งจนทำให้เก่งอะกระดูกสันหลังหัก
4: จนเป็นอัมพาต
7: ใช่เลย
9: แล้วที่พี่เดชบอกว่านึกออกนึกอะไรออกเหรอคะ
7: ก็เก่งเขาเรียกร้องค่าจ้างสอนเทนนิสจากนพดลนะ